0: ภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าจากการติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ประกอบกับรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่ 10-12 ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับน้ำจากภาคเหนือส่วนเขื่อนเจ้าพระยาคงอัตราการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่
1: สถานการณ์น้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
0: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รับรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าช่วงวันที่ 8-9 ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใน14จังหวัดภาคใต้และกองทัพภาคที่4เตรียมพร้อมด้านการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้าน
2: ายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการนะครับให้จังหวัดทางภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีกองทัพภาคที่4เนี่ยได้เตรียมการสำหรับการจัดการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า
0: สอดคล้องกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้โดยประสานกองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภัยอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเกิดภัยวาสนาตระเกตรายงาน
3: กระทรวงอุตสาหกรรมส่งเจ้าหน้าที่สกัดคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมบริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีด้านกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน
4: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันส่วนที่กำลังร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยพบว่าต้นต่อการรั่วไหลมาจากพื้นที่บำบัดของเสียและหลุมฝังกลบกลากอุตสาหกรรมของบริษัท Green Environment เทคโนโลยีจำกัดที่ถูกน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งจำกัดการแพร่กระจายในระยะเร่งด่วนด้วยการติดตั้งทุ่นกักน้ำมันหรือออยล์บูมฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวเพื่อดูดซับคราบสกปรกและวางแนวกระสอบทรายล้อมรอบจุดต้นต่อพร้อมกันนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันทีสั่งระงับการรับกากอุตสาหกรรมเข้าพื้นที่และบังคับให้ปิดหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันผลกระทบสู่ชุมชนตลอดจนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานและเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.ศรีมหาโพธิ์เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังรับประเมินผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวหากพบว่ามีความเสี่ยงจากการสัมผัสน้ำหรือตะกอนที่อาจปนเปื้อนให้ดูแลด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 4,700 ล้านบาทเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดโดยให้ทยอยจ่ายไม่ต้องรอให้การฟื้นฟูเสร็จสิ้นก่อนและขอให้โอนเงินเยียวยาล็อตแรกภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้หากงบประมาณ 4,700 ล้านบาทไม่เพียงพอก็พร้อมดึงงบประมาณปี 2,570 มาสนับสนุนเพิ่มเติมให้ทันที
7: ขอให้เร่งดำเนินการ

0: ทที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติปภ.ได้โอนเงินทั้งหมดให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยจะเร่งรัดตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันที
1: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้ละครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
0: ทั้งนี้ปภ.แนะนำข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประสบอุทกภัยที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: กรมการปกครองให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเวลา15วันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรมการปกครองมีหนังสือสั่งการให้จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินมาตรการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถทำเอกสารราชการได้อย่างรวดเร็วสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการเยียวยาและเข้าถึงสิทธิบริการจากภาครัฐมาตรการดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหากยังมีเหตุจำเป็นในพื้นที่สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้อีก15วันรวมสูงสุดไม่เกิน30วัน
3: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เนื่องจากเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งยังดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกกระบวนการตรวจลงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษหรือ Fast Track เพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงเช่นเดียวกับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมจำนวนมากซึ่งจะช่วยสะท้อนศักยภาพและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลด้านการจัดการการจราจรการคมนาคมในระหว่างจัดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงจัดการประชุมจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
5: การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะลดยกสูงหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า
4: ขณะที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการ

0: ตำรวจแห่งชาติยืนยันเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงมีความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเข้มงวดและได้ประสานงานด้านข่าวกรองอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดการจัดงานปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลวางกลไกคุ้มครองเงินอุดหนุน EV โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรา EV 3มีเงื่อนไขต้องผลิตรถในประเทศเพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษณารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
5: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศตุรกีปากีสถานและซาอุดีอาระเบียออกแถลงการร่วมภายหลังการประชุมฉุกเฉินที่กรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังทหารไปยังซาอุดีอาระเบียหลังซาอุดีอาระเบียเผชิญการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นรวมถึงการโจมตีที่มุ่งเป้าไปยังนครมักกะและนครมาดีนะอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจการส่งกำลังทหารในครั้งนี้ทั้งนี้ตุรกีซาอุดีอาระเบียและปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งกำหนดให้ทั้ง3ประเทศช่วยเหลือกันหากประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีขณะที่ซาอุดีอาระเบียเผชิญกับการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
6: สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่ระบุว่าการเจรจากับสหรัฐไม่มีความหมายเนื่องจากอิหร่านถูกโจมตีหลังการเจรจามาแล้วถึง3ครั้งพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐไม่ได้ต้องการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งแต่มีเป้าหมายเพื่อโค่นล้มรัฐบาลอิหร่านโดยย้ำว่าการเจรจาไม่อาจเกิดผลได้หากอีกฝ่ายยังคงถูกข่มขู่ลอบสังหารดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและไม่ปฏิบัติตามคำมั่นที่ให้ไว้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะยุติสงครามได้ขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการใช้กำลังทหารและมาตรการคว่ำบาตรไม่ช่วยยุติความขัดแย้งจึงต้องแก้ไขด้วยการเจรจาที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
5: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเซเนกัลประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเผชิญฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในกรุงดากาและหลายพื้นที่ของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายรวมถึงถนนถูกน้ำท่วมจนการจราจรติดขัดและอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายโดยเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนเซเนกัลเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่31ตุลาคมนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีอามาดูอัลอามินูโลของเซเนกัลเตือนว่าอาจมีฝนตกเพิ่มขึ้นไปจนถึงวันพรุ่งนี้และอาจต้องเลื่อน เปิดภาคเรียนที่กำหนดไว้ในสัปดาห์นี้หากระดับน้ำยังไม่ลดลง
6: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: ศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาโปรจีนอัจฉริยะจิตติกุลโปรอันดับ2ของโลกคว้าแชมป์ที่4ในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จหลังทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พา68สกอร์รวม21อันเดอร์พา267ทิ้งห่างอินายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2ห่าง3สโตรกโดยเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในชีวิตและปัทลีอนันต์ฤการสกอร์รวม12อันเดอร์พาจบอันดับ13ร่วมพลอยอนงเพชรล้ำ3อันเดอร์พาอันดับ60ร่วมและชเนตีวรรณแสน1อันเดอร์พาอันดับ67ร่วมฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศที่สนามประเทศอินโดนีเซียทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4ประตูต่อ6หลังเสมอกันในช่วงต่อเวลาพิเศษ2ประตูต่อ2คว้ารองแชมป์รายการนี้สำหรับทัพช้างศึกมีโปรแกรมลุยต่อในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย AFC มีแนวคิดจัดฟุตบอลเนชั่นลีกเพื่อคัดเลือกฟุตบอลโลกและเอเชียนคัพโดยเนชั่นลีกจะจัดขึ้นทุกๆ2ปีเริ่มตั้งแต่ปี2030และจะแบ่งเป็น3ดิวิชั่นส่วนการคัดเลือกฟุตบอลโลกนั้นจะเริ่มฤดูกาล2032ทีมที่จบ6อันดับแรกของดิวิชั่น1จะได้เข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติส่วนอันดับ7ถึง10ไปเพลย์ออฟแย่งโควต้าการแข่งขันยิงปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลก2026ช็อตกันเวิลด์ชูตที่ประเทศกรีซทัพแม่นปืนไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับที่5ของการแข่งขันสำหรับผลงาน3เหรียญทองของไทยได้มาจากสิริวัลย์ทองคำประเภทสแตนดาร์ดแมนนวลซีเนียร์บุคคลหญิงรอยเจอร์มิทักษ์คมนตรีประเภทโมดิฟายซีเนียร์บุคคลหญิงและนตกรประมายันประเภทสแตนดาร์ดซีเนียร์บุคคลหญิงการแข่งขันสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้งสนามที่9ที่สนามไดนาสตี้กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับเด็กชายปนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหวด6อันเดอร์พา66คว้าแชมป์คลาส EB โดยทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรกทีมเทเบิลเทนนิสพาราไทยเร่งเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยส่งนักกีฬา18คนทั้งประเภทคลาสยืนและวีลแชร์ลงแข่งขันครบ37รายการทั้งนี้รุ่งโรจน์ไทยนิยมเตรียมลงแข่ง3รายการได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
6: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

่ที่กรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกองทัพเรือจัดนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคระหว่างวันที่28กันยายนถึง8พฤศจิกายน2569ณไอคอนลักซ์ชั้นเอ็มไอคอนสยามเพื่อเผยแพร่ความรู้และความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคหนึ่งในโบราณราชประเพณีสำคัญของไทยตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรือพระราชพิธีอย่างใกล้ชิดก่อนการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในวันที่6พฤศจิกายน2569ณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นับเป็นพระราชพิธีสำคัญที่สะท้อนถึงความสืบเนื่องของโบราณราชประเพณีและรวบรวมความงดงามของศาสตร์และศิลป์ไทยทางด้านประวัติศาสตร์งานช่างศิลป์ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นพิธีเปิดนิทรรศการจัดขึ้นเมื่อวันที่29กันยายน2569ที่ผ่านมาโดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพร้อมการแสดงแห่เรือจากกองทัพเรือเพื่อถ่ายทอดบรรยากาศและเอกลักษณ์ของพระราชพิธีให้กับผู้ชมได้สัมผัสไฮไลท์ของนิทรรศการอยู่ที่การจัดแสดงริ้วขบวนเรือพระราชพิธีจำลองซึ่งนำโมเดลเรือพระราชพิธีทั้ง52ลำมาจัดแสดงอย่างเป็นหมวดหมู่ตามประเภทและหน้าที่พร้อมข้อมูลประวัติความเป็นมาและบทบาทของเรือแต่ละลำช่วยให้ผู้ที่เข้าชมเข้าใจองค์ประกอบของริ้วขบวนได้ง่ายขึ้นรวมถึงได้เห็นรายละเอียดด้านศิลปกรรมและงานช่างฝีมือที่ปรากฏอยู่บนเรือพระราชพิธีแต่ละลำนอกจากนี้ยังนำเสนอเรื่องราวของเรือพระที่นั่งสำคัญ4ลำที่อัญเชิญเข้าร่วมในพระราชพิธีได้แก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งทรงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินประทับตลอดเส้นทางทางน้ำเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชทำหน้าที่อัญเชิญภาพพระกฐินเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือพระที่นั่งรองสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ทำหน้าที่เป็นเรือพระที่นั่งทรงสำรองโดยเรือทั้ง4ลำต่างมีบทบาทสำคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอีกหนึ่งจุดเด่นคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองความยาว15เมตรพร้อมสื่อมัลติมีเดียและวิดิทัศน์ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคความสำคัญของพระราชพิธีตลอดจนองค์ความรู้เกี่ยวกับเรือพระราชพิธีแต่ละประเภทเพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับทั้งความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาอย่างยาวนานนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจึงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่การเรียนรู้ที่นำเรื่องราวของโบราณราชประเพณีมาถ่ายทอดในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่ายเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ชื่นชมความงดงามของเรือพระราชพิธีและเรียนรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยก่อนร่วมติดตามพระราชพิธีสำคัญในวันที่6พฤศจิกายน2569ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมนิทรรศการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่28กันยายนถึง8พฤศจิกายน2569ณไอคอนลักซ์ชั้น M ไอคอนสยามและในวันที่6พฤศจิกายน2569จะมีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคให้ประชาชนได้ร่วมรับชมและสัมผัสความงดงามของโบราณราชประเพณีไทยที่ได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันและท้ายนี้นะคะขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ดังนี้ค่ะสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะขอความร่วมมือข้าราชการทุกหน่วยงานร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งานนะคะตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมลดการใช้พลังงานโดยไม่จำเป็นและหันมาใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประเทศและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนเริ่มต้นได้ง่ายๆจากตัวเราวันนี้เพื่ออนาคตของส่วนรวมค่ะและกลับมาติดตามข่าวจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้
สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดงพัชชินีค่ะ

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยกับรายการสมุนไพรไวทอล์กดำเนินรายการโดยผมภูริสิทธิพิทักษ์ครับมาพบปะกันเป็นประจำกันเลยทีเดียวเอาละครับนะมาพบกับคุณแดงอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับคุณแดงครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะจันทร์ผลิตค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะคะเมื่อสักครู่นี้เพิ่งคุยโทรศัพท์กับคุณลูกค้าไปนะคะอยู่ที่ตำบลนนแดงอำเภอนนแดงจังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้สั่งไวต้าเซลล์มา2คลอโรฟิน่ามา1บอกว่าเนี่ยกินแล้วมันดีขึ้นมากๆนะ
0: คะอะไรที่ดีขึ้นบ้าง
1: ดีขึ้นหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่เรื่องของการขับถ่ายตั้งแต่เรื่องของการนอนหลับนะคะเพราะของเสียมันออกจากร่างกายทำให้ร่างกายเรารู้สึกดีไงอาจารย
0: ์กินชุดก่อนนี่คือกินคลอโรฟิน่าไป
1: ด้วยนะคะคือทานของเรากับแทบทุกตัวนะคะผลิตภัณฑ์คือทำมานานละหลายเดือนมากบางทีก็คือทานเยอะนะคะแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มจะลดแต่บอกว่ามันทุกอย่างมันดีหมดแล้วอะนะคะ
0: กลิ่นตัวที่เหม็นทุกเท้าที่เหม็นบางคนบอกกลิ่นตัวเหม็นเปรี้ยวแต่พอกินผลิตภัณฑ์ของเราไป 2-3 เดือนปรากฏว่ากลิ่นเหม็นเปรี้ยวก็จะไม่มี
1: ใช่ค่ะนะคะอันนี้ก็จากตำบลโนนแดงนะคะอำเภอโนนแดงก็สั่งมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้รับสินค้านะคะแล้วก็ยังมีอีกท่านหนึ่งนะคะก็สั่งมาอันนี้ก็ตำบลสำลิดค่ะอำเภอพิมายนครราชสีมาสั่งน้ำมันเพิ่มมาอีก4ขวดเพราะว่าเที่ยวที่แล้วสั่งคอร์ฟิน่าไปเยอะยังคอร์ฟิน่ายังเหลือแต่น้ำมันหมดนะคะวันนี้สั่งน้ำมันมาอีก4ขวดนะคะแล้วก็ยังมีอีกท่านหนึ่งนะคะก็โทรมาจากตำบลดอนกรวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะคะพี่อ้อยก็สั่งคอโรฟิน่ามาอีก2กระปุกนะคะก็สั่งบอกว่างบน้อยสั่งแค่นี้ก่อนนะคะไม่เป็นไรค่ะ2กระปุกถ้ากินคนเดียวได้2เดือนค่ะ
0: ได้2เดือนอยู่นะคะกับถ้ากินประจำก็กินวันละเม็ดก็ได้เยอะอยู่นะครับคนที่กินเลย4เดือนไปแล้วเนี่ยต่อไปวันละเม็ดก็ได้นะครับ
1: ค่ะบ้านนี้ก็กินทั้งบ้านแรกๆพี่สาวกินก่อนนะคะแล้วพี่สาวกินดีก็สั่งให้กับโทรให้น้องสาวนะคะตอนแรกก็สั่งให้น้องสาวนะช่วงหลังน้องสาวก
0: ็
1: กินเองสั่งเองค่ะอันนี้ก็ทั้งบ้านเลยนะคะที่ทานกับเรานะคะก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วพี่สาวสั่งนะคะก็สั่งไปเยอะเหมือนกันค่ะจานค่ะต่อปีแล้ววันนี้ก็น้องสั่งนั่นเองนะคะพี่อ้อยสั่งมาแล้วก็ยังมีหลายท่านมีอยู่ท่านหนึ่งค่ะอาจารย์ที่บอกว่าตื่นขึ้นมาแล้วบ้านหมุนเลยบ้านหมุนแบบกับหัวเลยตีลังกานะคะนี่เกิดจากอะไรคะอาจารย์อันนี้ยังไม่เคยทานกับเราเหมือนกันแต่ว่าแค่โทรมาถามดูว่าทำไมอาการมันเป็นแบบนี้นะคะ
0: ครับก็เลือดต้องไหลช้าแล้วล่ะนะเลือดขึ้นเลี้ยงสมองช้าพอเลือดขึ้นเลี้ยงสมองช้าแน่นอนนะครับการควบคุมความสมดุลในร่างกายยืนยังยืนไม่ได้เลยนะครับยืนแล้วเสียยืนขาเดียวก็เสียนะครับนี่คือแล้วยิ่งน่าจะเป็นความดันต่ำด้วยนะครับเพราะว่าพอตื่นตอนเช้าเนี่ยนะต้องรอให้เลือดพุ่งก่อนคือถ้าคนปกติสามารถลุกขึ้นได้เลยแต่ถ้าคนที่ความดันเริ่มต่ำนี่นะครับก็ให้นั่งก่อนให้นั่งทำนู่นทำนี่ไปสัก5นาทีแล้วค่อยลุกนะถ้าลุกเลยไม่ได้นะครับคนพวกนี้จะก้มไม่ก็ได้นะพอก้มแล้วเลือดไปเลี้ยงหัวเนี่ยมันก็เลยทำให้คือเลือดเนี่ยถ้าไปเลี้ยงสมองช้าเนี่ยมันก็วิงเวียนไปเลี้ยงเร็วเกินไปมันก็วิงเวียนนะครับมันจะจำค่ากลางของมันไว้เวลาเรากินเหล้าเห็นไหมวิงเวียนมึนไปหมดเลยเลือดมันวิ่งเร็วขึ้นนั่นเองนะครับแต่คนนี้น่าจะเป็นความดันต่ำมากกว่านะครับก็ต้องเช็คดูว่ามีเป็นเบาหวานไหมนะถ้าเป็นเบาหวานด้วยได้แล้วหนึ่งโจทย์ทีนี้นะต้องถามว่าท่อเลือดตีบท่อเลือดตีบนี่ดูง่ายนะครับก็คือนิ้วจะแข็งๆนะคนที่ท่อเลือดตีบนะครับ
1: ถามว่าเป็นเบาหวานไหมบอกว่าเป็นไม่เป็นเบาหวานแต่คืนนึงอ่ะปัสสาวะประมาณ 5-6 ครั้ง
0: ไตก็ดีมากนะคุณหมอเช็คเบาหวานไม่เจอเพราะพอมาปุ๊บไตฟอกมาปุ๊บไตฟอกนะครับคือไตยังดีแต่วันใดที่ไตไม่ฟอกวันนั้นเราจะรู้ว่าฉันเป็นหนักแล้วนะครับมันแค่คุณปัสสาวะเนี่ย2รอบขึ้นไปลุกขึ้นปัสสาวะกลางคืน2รอบขึ้นไปหลังจากหลับไปแล้วเนี่ยอย่างนั้นก็ถือว่าเราเริ่มเป็นแล้วครับเราต้องจัดการก่อนแก้เสียก่อน อย่าปล่อยให้เป็นหนักนะครับถ้าเป็นหนักวันไหนที่ลงไปที่ไตเนาะวันนั้นเป็นวันที่บางทีเครียดก็เอายากเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะใครที่มีปัญหาสุขภาพนะคะโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับเราได้นะคะเรามีสินค้าครบวงจรไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรนะคะก็บอกอาการกับเรามาหลายคนเป็นหลายโรคนะคะคนเดียวนะอาจารย์เป็นหลายโรคอย่างเงี้ยนะคะโอ้แม้แต่ละโรคนี่หนักๆทั้งนั้นนะคะไม่เป็นไรเราก็จะดูแลในส่วนของโรคที่มันขวางเยอะหน่อยนึงนะคะก็เราจะมีผลิตภัณฑ์ให้ได้ลองกันนะคะแล้วก็ได้ดูว่าโรคนี้นะคะเรากินแล้วมันดีขึ้นไหมนะคะหลายๆคนที่กินผลิตภัณฑ์ของเราไปก็บอกว่ากินแล้วดีนะคะก็ขอกินต่อเนื่องไปนานๆได้ไหมนะคะกินได้ค่ะแต่อาจจะถ้ามันดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆหมายถึงว่ากินวันเว้นวันแรกๆก็ต้องกินทุกวันก่อนเนาะพอดีขึ้นหมดแล้วก็กินวันเว้นวันนะคะชุดนี้กินวันเว้นวันก็ได้2เดือนเนี้ยต่อไปก็กินวันเว้นวันก็กินวันเว้น2วันก็ได้3เดือนนะอาจารย
0: ์
1: นะคะกินวันนึงอาทิตย์นึงกินสัก2ครั้งในชุดนึงก็ได้4เดือน5เดือนอยู่นะคะฉะนั้นก็ค่อยๆลดค่ะค่อยๆลดไปเรื่อยๆเพราะเราไม่อยากให้กินอย่างต่อเนื่องนานๆเดี๋ยวเปลืองตังค์นะคะเพราะอาการมันดีขึ้นแล้วไงอาจารย์อาการดีขึ้นแล้วเราก็อยากจะให้ประหยัดตังค์กัน
0: ไปกินแบบธรรมชาติบ้างนั่นก็คืออย่างคอร์ฟีน่าท่านก็ใบบัวบกหรือใบพลูหรือใบชะพลูหรือใบสีเขียวนะมานั่งเคี้ยวกินนะครับเคี้ยวกิน30ครั้งต่อคำอย่างนี้ก็ถือว่าท่านได้ทำหน้าที่แล้วนะครับได้ปกป้องได้แล้วแต่ว่าคนส่วนใหญ่เคี้ยวไม่ได้นั่นเองเราเลยต้องมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไว้ช่วยท่านนะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะสนใจก็โทรกันเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับเราได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะแล้วก็ยังมีบางท่านนะคะที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะดวงตาตอนนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ดวงตานะคะดูแลสุขภาพดวงตาตั้งด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงสายตานะคะเป็นต้อกระจกต้อลมต้อเนื้อนะคะตาจอประสาทตาเสื่อมนะคะเราจะรู้ได้ไงว่าจอประสาทตาเราเสื่อมหรือน้ำวุ้นในลูกตาเสื่อมน้ำวุ้นในลูกตาเสื่อมนี่สังเกตได้นิดเดียวอาจารย์คะถ้าเราอยู่ในห้องเนี่ยเรามองไปที่เพดานเนี่ยนะคะแล้วเพดานต้องเป็นสีขาวนะสีสว่างแล้วเรามองกอกตาไปทางซ้ายกอกตาไปทางขวาเกือกตาไปบนไปล่างนะคะแล้วมันมีจุดดำๆนะ
0: ตามไป
1: ตามเราไปเรามองซ้ายก็ตามซ้ายมองไปขวาก็ตามไปขวาจุดดำๆลอยไปลอยมานั่นคือน้ำวุ้นในลูกตาเริ่มเสื่อมเราต้องมีอาหารเสริมบำรุงดวงตาให้เขาหน่อยนะคะตาเราใช้งานมาตั้งกี่ปีล่ะบางคน60ปี70ปี80ปี90ปีนั่นแหละค่ะแสดงว่าเรายังไม่เคยดูแลดวงตาเลยนะคะบางคนก็อาจจะกินอาหารนั่นแหละค่ะในการบำรุงดวงตานะแต่ก็อายุมากขึ้นมันต้องกินมากๆค่ะอาจารย์คะกินแบบอาหารที่เป็นพวกผักมากๆในการบำรุงดวงตากินเรียกอะไรตำลึงกินฟักทองก็ต้องกินเยอะตำลึงกินเยอะฟักทองดอกอัญชันนะคะหรือว่าอาจจะกินหลายๆอย่างเนาะผักบุ้งนะฉะนั้นเนี่ยอันนี้พวกนี้มีวิตามินเอสูงแล้วก็กินเยอะค่ะแต่บางทีเรากินเยอะๆบางทีมันก็ไม่ไหวเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: คนสมัยใหม่อาจจะไม่ไหวคนสมัยก่อนเขากินได้นะครับคือผักบุ้งก็ต้องเป็นผักบุ้งเลื้อยผักบุ้งนาที่ยอดสีแดงๆที่เขากินกับส้มตำแต่บ้านนอกอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: นะก็ต้องหากินเองอีก
1: นะ
0: ไม่ค่อยมีขายส่วนใหญ่ผักบุ้งที่ขาย
1: ผักบุ้งจีน
0: เป็นผักบุ้งจีนก็จะได้คุณสมบัติน้อยลงนะครับ
1: ก็แต่ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็คุณสมบัติสรรพคุณอาจจะลดลงนิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรนะแต่ถ้าอยากจะกินสกัดแล้วนะคะเราก็มีสมุนไพรสกัดบำรุงดวงตาให้คุณผู้ฟังนะคะก็โปรโมชั่นอยู่ค่ะ สองกล่องแล้วก็มีส่วนลดให้500 บาทนะคะสองกล่องนะคะลดไป500นะไม่ใช่สองกล่อง500นะลดไป500สี่กล่องแล้วก็ลดไปตั้ง 2,000 นะนะคะแล้ว6 กล่องแล้วแถมอีก1 กล่องนะใครที่สนใจบำรุงดวงตานะรวมๆกันซื้อมาค่ะจะได้ทั้งส่วนลดได้ทั้งของแถมด้วยนะคะโทรมาได้นะคะคุณผู้ฟังที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054ค่ะเมื่อสักครู่ก็มีโทรเข้ามานะคะจากถนนนิคมมักกะสันนะคะแขวงมักกะสันเขตลาดเทวีกรุงเทพนะคะเป็นต้อกระจกค่ะอาจารย์คะก็สั่งเข้ามา2 กล่องนะคะ
0: ค
1: มีส่วนลดก็สั่งลองดูก่อน2 กล่องนะจริงๆอยากจะกินหลายกล่องแต่ขอลองก่อนสัก2 กล่องหลายคนที่สั่งกับผลิตภัณฑ์ของเราไปนะคะต่อเดิมใหม่ๆเลยนะคะที่เราออกมาตอนแรกเรามีผลิตภัณฑ์ชุดสายตาอยู่นะคะแต่ผลิตสายตาของชุดบำรุงสายตาของเราน่ะไม่ได้ใส่สาหร่ายแดงพรหมีไงแต่ไม่ได้ใส่สาหร่ายแดงแต่ตอนนี้รุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยเรามีใส่สาหร่ายแดงด้วยนะคะก็เลยทำให้ผลิตภัณฑ์ที่กินเข้าไปได้ประโยชน์มากขึ้นนะคะเอาละค่ะส่วนคุณผู้ฟังที่เป็นเบาหวานเมื่อสักครู่นี้เราก็ไม่รู้ปัสสาวะคืนหนึ่ง5-6 ครั้งเนี่ยอาจารย์คะแล้วไม่ได้เป็นเบาหวานเนี่ยอาจารย์บอกว่าไตดีใช่ไหม
0: ถ้าไตดีนะมันอะไรที่มันแปลกปลอมอะไรที่ทำให้ร่างกายมีปัญหานะมันจะฟอกทิ้งหมดครับ
1: ใช่แต่ว่าไตดีแต่มันทำงานหนักไง
0: ก็ไตทำงานหนัก
1: แล้วมันไม่ได้พักผ่อนไงแทนที่กลางคืนจะได้พักผ่อนตับเราจะดีไตเราจะดีแต่เราต้องมาลุกตลอดทั้งคืนเนี่ยไม่ไหวเหมือนกันนะคะอาจารย์คะโรคที่จะแทรกแซงเข้ามาอีกโรคหนึ่งคือกล้ามเนื้ออ่อนแรงสมองพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะเหมือนที่แดงเล่าไปเมื่อเช้าที่ว่าสมองพักผ่อนไม่เพียงพอคือลูกสาวที่ไป เดี๋ยวขออนุญาตรับสายสวัสดีค่ะ
2: อย่าชอบตัดดวงตา
1: ค่ะเดี๋ยวนะคะ
0: ปิดวิทยุ
1: ปิดวิทยุก่อนนะคะฮัลโหล
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะเดี๋ยวแดงให้คุยกับอาจารย์แป๊บนึงนะคะจ้า
2: ไอ้มีใส่เลนแล้วนะคะ
1: ค่ะ
2: 2-3 ปีแล้ว
1: อ๋อใส่เลนตาเปลี่ยนเลนตาเนาะ
2: ค่ะ
1: ใส่เลนเทียม
2: แล้วก็ตอนนี้รู้สึกอายุมันมากแล้วค่ะ
1: ตอนนี้อายุเท่าไหร่คะ
2: 79
1: อันนั้นผ่าตัดต้อกระจกเหรอคะ
2: ค่ะ
1: ผ่าตา
2: จะทานยาแบบไหน
1: ค่ะเดี๋ยวแดงเพิ่มให้นะคะ
0: ครับนะก็คุยหลังไม่ได้สบายเลยครับ
1: ค
0: ่ะนะครับใครคือเราต้องรู้ต้นเหตุของโรคนะครับบางทีโรคตาเนี่ยถ้าเราไม่เป็นเบาหวานเนี่ยก็ฟื้นฟูง่ายนะครับแต่ถ้าท่านมีภาวะของเบาหวานคือลุกขึ้นปัสสาวะกลางคืน2 รอบขึ้นไปนะครับอย่างนี้นะจะต้องปรับสภาพเบาหวานก่อนแล้วตากับตับนะเป็นอวัยวะที่ใช้ประสาทร่วมกันถ้าท่านเป็นคนที่ผิวแห้งท้องผูกก็มีผลต่อดวงตาเหมือนกันนะครับคือสรุปว่าตาเรานี่เซนซิทีฟต่ออาหารสูงมากนะครับถ้าตับกับตับอ่อนดีเนี่ยจะไม่มีผลต่อดวงตาเลยนะครับอายุ80ก็ยังมองสว่างได้อย่างสบายแต่เนื่องจากทุกวันนี้อาหารการกินของเราเป็นอาหารเทคโนโลยีเกินไปมีผลทั้งตับทั้งตับอ่อนนะครับพอตับและตับอ่อนเสื่อมนี่ครับตาเสื่อมแน่นอนครับจะดูแลยังไงก็เสื่อมนะครับผลิตภัณฑ์ของเราก็เลยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ฟื้นนะถ้าเป็นโรคตับผิวแห้งท้องผูกก็ต้องกินดีท็อกซ์ตับด้วยนะครับถ้าปัสสาวะกลางคืน2 รอบขึ้นไปก็จะต้องปรับในส่วนของตับอ่อนด้วยนะครับส่วนผลิตภัณฑ์ดวงตาบางทีเราอาจจะกินหลังสุดนะครับก็ฟื้นแล้วแต่ถ้าไปกินก่อนได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่ากลไกของร่างกายมันเป็นอย่างนี้นะครับถ้าอาหารไม่ถูกย่อยให้เป็นโมเลกุลเดียวไม่สามารถขึ้นผ่านตัวกรองที่ขึ้นไปเลี้ยงดวงตาได้นะดวงตาของเราเนี่ยมันมีเหมือนมีตัวกรองเล็กๆอยู่ตัวกรองเล็กๆถ้าเลือดไม่มากจริงนะขนาดโมเลกุลไม่เล็กจริงนี่นะครับในเลือดในหมายถึงอาหารที่ไปเลี้ยงดวงตาเนี่ยต้องเลี้ยงต้องเล็กกับถ้าไม่เล็กขึ้นไปเลี้ยงดวงตาก็ไม่ได้นะครับนะก็เราเลยเป็นโรคตาเสื่อม นะสายตาเสื่อมพอสายตาเสื่อมบางคนก็ไปตัดแว่นนะครับบางทีโรคสายตาต้องใช้สมุนไพรนะในการฟื้นแต่ถ้าสายตาสั้นสายตายาวไอ้นั้นคือการซูมเนี่ยของกล้ามเนื้อตาไม่ดีนะอย่างนั้นต้องตัดแว่นได้นะครับตอนนั้นต้องทำความเข้าใจว่าคนตัดแว่นคือสายตาแต่คนที่เป็นต้อเนื้อต้อหินต้อกระจกน้ำวุ้นในตาเสื่อมนั้นคือโรคตากับสายตาไม่เหมือนกันนะสายตาสั้นสายตายาวนั่นคือตา ยังไม่เสื่อมนะเพียงแต่กล้ามเนื้อในการดึงในการซูมเหมือนเราเล่นกล้องส่องทางไกลนะฮะมันปรับไม่ค่อยดีนั่นเองนะครับแต่ตาเสื่อมนี่คือมองไม่เห็นเลยนะครับนี่โรคตาจะต้องใช้สารอาหารเข้าไปฟื้นฟูเราก็เลยคิดค้นนะครับเอาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสายตามาตั้งไว้ก่อนนะครับแล้วทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะเข้าสู่ดวงตาได้นั่นก็คือต้องไปทำทางให้มันนะทำทางเลือดให้มันที่จะขึ้นไปเลี้ยงดวงตานั่นก็คือทำท่อเลือดใหม่นะครับก็คือโอ้สาหร่ายแดงพรมสาหร่ายแดงใส่ลงไปนะท่อเลือดทั่วร่างกายก็จะถูกซีนตัวนะให้มันเหนียวให้มันยืดหยุ่นดีเลือดก็จะไหลเวียนดีขึ้นไปเลี้ยงดวงตาได้มากขึ้นสังเกตคนที่ทานไปจะมีขี้ตาขี้หูออกมาเยอะน้ำมูกอาจจะมีบ้างนะครับเพราะว่ามันจะไปขึ้นไปฟื้นฟูสมองทั้งระบบนะครับไม่ใช่เฉพาะเส้นประสาทตาอย่างเดียวนะครับก็เลยทำให้บางคนเอ๊ะทำไมฉันมีขี้หูเยอะขึ้นนะเป็นเรื่องปกติครับกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีขี้ตาเยอะก็เหมือนเด็กนะครับเด็กเล็กๆนะสมองเขากำลังขยายตัวนะทำให้เด็กมีน้ำมูกมีเสลดเป็นไข้นะครับมันอาการของคนที่กินไปอาจจะมีอาการใกล้เคียงบ้างนะครับนะก็ไม่ต้องตกใจนะครับอ้าวโทรมาได้ครับที่เบอร์087 06 07 054นะครับ087 06 07 054
1: เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณป้าจำนงอยู่แถวห้วยขวางนะคะที่โทรเข้ามาสอบถามกับเรามีปัญหาหลายโรคมากค่ะอาจารย์คะเคสนี้เป็นเบาหวานนะคะแล้วก็ไปผ่าตัดตานะคะใส่เลนตาเทียมใส่เลนเทียมด้วยนะคะแล้วก็คืนตอนนี้ก็ยังกินยาโรงพยาบาลอยู่คือปัสสาวะ 2-3 ครั้งต่อคืนนะคะแล้วก็หมอก็ให้ยาบำรุงสมองมาเพิ่มเติมเนื่องจากว่ามีปัญหาในเรื่องของ
0: ความจำ
1: ความจำด้วยแล้วก็พากินสันตอนนี้มีปัญหาคือกินยาละลายเลือดกินยาบำรุงสมองเป็นพากินสันเป็นกระดูกทับเส้นโอ้โหหลายโรคมากๆนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็ที่สำคัญนี่คือยาเบาหวานเนี่ยที่ทำให้มีปัญหาเรื่องดวงตานะคะเพราะว่าเพิ่นความดันนะคะเบาหวานนี่มาแถมด้วยความดันนะแล้วก็ปัสสาวะคือที่เราคุยกันในเรื่องของการปัสสาวะบ่อยๆเนี่ยก็เลยทำให้ร่างกายหรือสมองเราพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะก็เลยทำให้เหมือน
0: การซ่อมเซลล์ซ่อมไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วท่านบอกว่ายังไงล่ะ
1: ค่ะ
0: คืออย่างนี้ต้องทานชุดปรับปัสสาวะไปก่อนนะครับสักเดือน2เดือนแล้วถึงจะทานชุดดวงตาจะดีที่สุดนะครับหรือจะทานควบคู่ไปก็ได้นะครับ
1: ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างเคสเนี้ยที่เป็นพากินสันเหมือนที่แดงเล่าไปเมื่อเช้านี้นะคะเป็นคล้ายๆกันนะคะอย่างเมื่อเช้านี้ก็คือจริงๆตัวเองไม่ได้ป่วยนะคะแต่ว่าพ่อสามีเป็นคนป่วยพ่อสามีเป็นเบาหวานนะคะเบาหวานแล้วก็ไปผ่าตัดตาต้อกระจกคือกินยาเบาหวานมานานมากถึงขั้นว่ายาเบาหวานยาความดันแล้วก็เลยสะสมไปเรื่อยๆอาจารย์เลยเป็นต้อกระจกนะคะพอเป็นต้อกระจกก็เลยไปผ่าต้อกระจกนะคะไปผ่าตัดต้อกระจกก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโชคไม่ดีอันนี้โชคไม่ดีก็คือพอผ
0: ่
1: าตาบอดสองข้างเลยนะคะทีนี้ก็ไม่รู้กลางวันกลางคืนอย่างที่เราพูดไปเมื่อเช้าก็ไม่รู้เรื่องของกลางวันไม่รู้ว่าตอนนี้มันกลางวันหรือกลางคืนตื่นตลอดเวลาค่ะตื่นทุกแทบทุกชั่วโมงนะต้องพาเข้าห้องน้ำนะ พาเข้าห้องน้ำตลอดแล้วก็ต้องเดี๋ยวก็อยากกินโน่นเดี๋ยวก็อยากกินนี่ไม่ได้กินจะร้องทั้งคืนนะคะลูกสะใภ้ถึงขั้นไม่ได้นอนอาจารย
0: ์
1: แล้วก็เครียดแล้วลูกสะใภ้ก็พักผ่อนไม่เพียงพอพ
0: ัก
1: ผ่อนไม่เพียงพอก็เลยสมองเริ่มมีปัญหาเริ่มมีปัญหาก็คือเป็นพากินสัน
0: อ๋อเป็นพากินสันเอง
1: ลูกสะใภ้เป็นเองเลยนะคะเป็นเองเลยนะคะเป็นพากินสันพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็มือแข็งปากแข็งพูดไม่ค่อยชัดนะคะหยิบจับอะไรก็หล่นหยิบจับอะไรก็มือไม้สั่นอาจารย์นี่ลูกสะใภ้นะ
0: ครับ
1: ลูกสะใภ้อายุมากกว่าแดง2ปีเองนะคะแล้วก็มาเป็นพากินสันแล้วก็มาเป็นเรื่องของสมองเรื่องของความจําเดินเคยน้ําหนักตัวพอๆกับแดงอ่ะตอนนี้น้ําหนักตัวลดผอมมากค่ะอาจารย์ผอมน่าจะถึง50กิโลอะนะคะผอมมากผอมเป็น10 20โลไปเลยลงแบบโมภาพคือไม่ได้หลับไม่ได้นอนไงร่างกายก็ไม่ได้พักผ่อนอันนี้ก็เลยขอทีนี้พอแม่ผู้หญิงป่วยใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับลูกสะใภ้ก็เลยต้องไปดูแลแม่ที่ต่างจังหวัดนะคะก็ตัวเองก็ป่วยด้วยแม่ก็ป่วยตอนนี้ไปต่างจังหวัดก็ต้องไปดูแลคนป่วยอีกแล้วตัวเองก็ป่วยอีกแต่โชคดีที่แม่ไม่ได้ตาบอดไงก็กลางคืนก็ได้เลยได้นอนนะคะก็เลยเริ่มรู้สึกว่าจะดีขึ้นคนเราเมื่อพักผ่อนน้อยนะพักผ่อนไม่เพียงพออาจารย์โรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็เป็นเข้ามาเยือนอ่ะ
0: ครับ
1: เยอะมากโดยเฉพาะโรคตับ
0: นะถ้าพักผ่อนไม่พอจริงๆร่างกายทรุดหมดครับสมองอะไรต่างกระดูกไปหมดเลยนะครับ คนที่พักผ่อนน้อยหรือคนที่ลุกขึ้นปัสสาวะกลางคืนหลายรอบนะครับคนพวกนี้กลุ่มนี้ถึงไปทานแคลเซียมบำรุงกระดูกก็จะได้ผลน้อยนะครับแคลเซียมโปรตีนนะจะเข้าไปเสริมร่างกายจะเข้าไปซ่อมร่างกายได้ดีที่สุดต่อเมื่อสภาวะของเลือดที่เป็นด่างหรือเรานอนหลับเกิน 6-7 ชั่วโมงขึ้นไปนะครับควรสัก7ชั่วโมงจะดีที่สุดครับนะแต่ถ้าลุกขึ้นทั้งคืนแล้วกระดูกผุแล้วเราไปกินแคลเซียมกะว่าให้กระดูกเรากลับมาเหมือนเดิมเนี่ยไม่ได้นะครับมันเป็นกลไกของร่างกายที่ต้องมีการพักผ่อนที่เพียงพอถึงจะกินอาหารแล้วได้ผลนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่มีปัญหาสุขภาพนะเราก็มาปรึกษาหารือพูดคุยกันคุณผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054ค่ะวันนี้เรามาคุยเรื่องพากินสันกันหน่อยอาจารย
0: ์
1: เพราะว่าเราเจอมา 2-3 เคสแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็สังเกตได้จากเรื่องของคนที่เริ่มพากินสันเนี่ยการเคลื่อนไหวเป็นไงอาจารย์ช้าลงใช่ไห
0: มจะหิ้วของหนักเกิน5กิโลไม่ได้นะครับ คนเป็นพากินสันมือไม้จะสั่นหมดนะครับ
1: เวลาเดิน
0: เดินก็จะสั่น
1: จะลากขาไป
0: กับก้าวสั้นนะฮะก้าวยาวๆเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้ว
1: แขนก็ไม่ค่อยแกว่งนะคะในการคนที่เริ่มเป็นพากินสันแขนเขาจะแกว่งไม่ค่อยได
0: ้
1: นะคะแล้วก็ตัวจะแข็งๆเกร็งๆเนาะพูดจะเสียงเบาๆอ่ะ
0: กับการทรงตัวจะไม่ดีเลยนะครับยืนขาเดียวไม่ได้เด็ดขาดนะครับนะนุ่งกางเกงก็ต้องหาเก้าอี้นั่งก่อนแล้วถึงจะนุ่งได
1: ้
0: น
1: ี
0: ่คือลักษณะของคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางสมองทั้งหมดครับ
1: พูดเบาลงพูดช้าลงนะคะแล้วก็เนี่ยเรื่องของเริ่มมีปัญหาด้านสมองไงหยิบจับมือไม้เริ่มแข็งเนาะตัวแข็งเริ่มแข็งแล้วก็ทีนี้ก็มาดูเรื่องของปากอาจารย์ปากจะแข็งแข็งปากจะพูดไม่ค่อย
0: พูดจะติดอ่างอย่างนั้นนะครับพูดติดอ่างครับแล้วก็นี่คือลักษณะของโรคทางสมองคือถ้าโรคทางสมองเราดีเราความจำจะดีพูดเร็วคิดเร็วทำเร็วเคลื่อนไหวเร็วโดยเฉพาะสามารถวิ่งลงบันไดได้คือการคอนโทรลเท้าเนี่ยนะครับมันมาจากสมองทั้งหมดกับใครที่ยังสามารถวิ่งเบาๆลงบันไดได้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าลงบันไดก็เกาะราวลงมาค่อยๆไต่ลงมาเนี่ยนี่คือท่านมีปัญหาทางสมองอาจจะใช้สมองเยอะเกินไปจะมีความเครียดมากเกินไปนะครับก็ต้องแก้ที่เหตุด้วยนะครับแก้ที่ความเครียดของเราด้วยนั่นเองนะครับ
1: ค่ะเพราะนั้นโรคพากินสันมันเป็นโรคความเสื่อมทางสมองนะคะนอกจากโรคคือมันจะเรียกสืบว่ามันเป็นทางโรคทางสมองเนาะ นะคะแล้วก็มันนอกเหนือจากโรคอัลไซเมอร์แล้วเนี่ยมันมีโรคพาร์กินสันเนี่ยที่น่ากลัวเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: นะคะอัลไซเมอร์นี่ก็คือจำใครไม่ได้แหละ
0: มันสมองคนละส่วนนะถ้าสมองในส่วนของการควบคุมการคอนโทรลการยืนการเดินเนี่ยนั่นก็คือเป็นพาร์กินสันนะสมองส่วนความจำมันมีหลายส่วนนะสมองนะครับแต่ผลิตภัณฑ์ของเรานี่ก็คือบำรุงโดยรวมเลยนะครับใครที่มีปัญหาอย่างว่านี่นะครับเราก็จะวิเคราะห์ว่าเกิดจากเบาหวานด้วยไหมถ้าเกิดเบาหวานก็ต้องจัดการที่เบาหวานด้วยนะครับพอเบาหวานดีบำรุงสมองทีหลังก็ได้นะครับ
1: เขาเรียกพาร์กินสันนี่มันน่าจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษไหมจัน
0: ใช่ภาษาอังกฤษ
1: ภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกว่าโรคสันนิบาตลูกนก
0: สันนิบาตครับ
1: ค่ะถูกไหมคะเพราะนั้นแล้วที่เขาบอกว่าเป็นสันนิบาตอะสันนิบาตก็คือโรคของสมองนะคะเป็นเรื่องของโรคของพาร์กินสันนั่นเองเป็นโรคที่เกิดจากสมองส่วนในอะเนี่ยนะแล้วก็เพราะนั้นเรื่องของพาร์กินสันนะก็เขาบอกว่าเป็นที่ผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
0: ครับก็ผู้หญิงจะเลือดจางกว่าผู้ชายนั่นเองนะครับเพราะว่าผู้หญิงต้องมีประจำเดือนบางคนที่เกิดเป็นผู้หญิงควรจะบำรุงเลือดอยู่ตลอดนะครับทำไมยาบำรุงเลือดส่วนใหญ่จะเป็นยาให้กับผู้หญิงได้ทานกันนั่นเองนะครับ
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังมองดูเวลาใกล้จะหมดอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจอยากจะดูแลสุขภาพโทรเข้ามาปรึกษาหารือกับเราได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054ค่ะวันนี้เวลาหมดนะคะเราสองคนขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ

ลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวกรุงเทพมหานครชี้แจงเยียวยาน้ำท่วม2ระบบยื่นออนไลน์ทั้งทางรัฐและของกทม.นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยระบุว่าการขอรับความช่วยเหลือแบ่งเป็น2ระบบหลักระบบแรกคือการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจากคณะรัฐมนตรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นครอบคลุมกรณีน้ำท่วมไม่ถึง7วันแต่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายน้ำท่วมต่อเนื่องเกิน7วันหรือบ้านและอาคารถูกน้ำล้อมตามเงื่อนไขที่กำหนดระบบที่2เป็นการขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบของกรุงเทพมหานครโดยพิจารณาจากความเสียหายจริงเช่นที่อยู่อาศัยเครื่องมือประกอบอาชีพค่าเช่าที่พักชั่วคราวและค่าใช้จ่ายอื่นตามหลักเกณฑ์ซึ่งต้องมีการตรวจสอบเอกสารและประเมินความเสียหายในพื้นที่สำหรับระยะเวลาการยื่นคำร้องสามารถดำเนินการได้ภายใน90วันนับจากวันที่ประกาศเขตภัยพิบัติจบข่าวสิริราชมหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ริสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรฟานจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังมาพบกับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับซึ่งผมกับคุณติ่งวัฒนรินทร์และก็ผมอาจารย์กิติกรกาญจนเวคินมาเจอกันอีกครั้งสวัสดีครับคุณติ่งครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิติกรและก็คุณฟังค่ะเนี่ยก็กลับมาพบกับรายการของเรานะซึ่งเป็นรายการที่ค้นหาสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับสุขภาพนะสุขภาพดีๆในมุมมองที่แตกต่างกันนะคะของทั่วโลกเลยนะคะมาให้ท่านได้รับฟังรับทราบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายนะคะการรับประทานอาหารการมีสุขภาพจิตที่ดีนะคะรวมถึงการอัปเดตสถานการณ์ไวรัสโควิดต่างๆนะคะรวมถึงรายการของเราเนี่ยก็เลือกเพลงเพราะๆนะคะลูกทุ่งเก่าๆลูกกรุงนะคะในยุค7080นะคะอย่างคุณชรินทร์ นันทนาคอนนะคะคุณธานินทร์อินทรเทพนะคะหรือว่านักร้องหญิงราชินีเพลงนะคะผู้ล่วงลับอย่างคุณพึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์สายันสัญญาก็มีนะคะย่อรักสลักใจนะคะมาให้คุณได้ฟังนะคะเพื่อเป็นการขับกล่อมเนี่ยเพลงไพเราะไพเราะเนี่ยบนคลื่นวิทยุเนี่ยที่ออกอากาศไปทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังที่รักคะรายการเจาะลึกสุขภาพนะคะก็ร่วมส่งกำลังใจเนี่ยก้าวผ่านสถานการณ์โควิดไปด้วยกันนะคะเราขอเป็นกำลังใจในสถานการณ์ที่ยากลำบากแบบนี้ไปทั่วโลกเลยนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกสาขาอาชีพนะคะไม่ว่าท่านนั้นจะอยู่แห่งหนตำบลใดนะคะของประเทศเราก็ตามหรือว่าในโลกนี้ก็ตามนะคะเราคือกำลังใจที่จะก้าวผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
0: ครับกับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าในสถานการณ์ตอนนี้ทั่วโลกแม้แต่ประเทศเราเนี่ยเกิดความลำบากจากสถานการณ์โควิดนะครับเพราะว่าการเดินทางหรือการประกอบอาชีพนะครับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดท่านที่อยู่ในภาคเกษตรนะครับทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมนะครับแต่จะไม่เหมือนเดิมอย่างไรนั้นการให้กำลังใจก็คือว่าทุกอย่างกำลังใกล้และคนเด่งใกล้จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับก็เริ่มจะเปิดกันมาได้นะครับผมก็รออยู่ตอนนี้รอคนติ่งอยู่ว่าจะเปิดการท่องเที่ยวนะครับหมายความว่าท่องเที่ยวเปิดโควิดหายเราก็จะได้ไปเที่ยวบ้าง
1: สถานการณ์จะได้เหมือนเดิม
0: ครับมันมีครั้งหนึ่งคนติ่งผมเล่าบรรยากาศสักนิดหนึ่งในช่วงที่ตัวเลขโควิดเป็นศูนย์ช่วงนั้นที่ว่าเปิดอะไรนะคนละครึ่งหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้คนละครึ่งนะคุณติ่งอาจจะได้
1: ไม่ได้เหมือนกัน
0: ครับคนละครึ่งอะไรที่ไปเที่ยวกันเยอะๆนะจำได้ไหมที่ไปเขาใหญ่ไปอะไรนะครับที่ช่วงวันหยุดยาว 4-5 วันผมไปโอ้โหคนเยอะมากนะครับที่โคราชไม่ว่าจะเป็นนครนายกอะไรต่างๆก็ไปเที่ยวเดียวเพราะว่าต้องยอมรับว่าช่วงนั้นตัวเลขมันไม่มีเลยนะ

0: ถล่มนะถล่มก็ไม่ว่ากันนะครับก็ตอนนี้ก็ดีวันดีคืนผมติ่งก็บอกต้องพูดคำว่าดีวันดีคืนเราก็จะก้าวผ่านไปด้วยกันนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดจะเป็นอย่างไรก็ต้องหายนะครับก็ต้องดีขึ้นนะครับทั่วโลกกำลังมีข่าวดีทุกที่ทุกๆแห่งนะครับบนโลกนี้กำลังจะมีข่าวดีเรากำลังจะกล
1: ับ
0: มาผ่านพ้นจะใช้ชีวิตไปด้วยกันนะครับหลายคนก็ช่วงนั้นมีน้าของผมนี่จองตั๋วไปญี่ปุ่นนะครับก็โควิดมาก็ไม่ได้ไปนะครับเท่าทุกวันนี้นะแล้วก็มีหลายท่านนะครับไม่ขอนินทานะ อยู่ใกล้ๆแถวนี้นะฮะ ไปจองตั๋วของบริษัทสายการบินแห่งหนึ่งแล้วก็สายการบินนั้นก็ไม่ขอเอ่ยนามนะเพราะเราเป็นเขาเรียกสื่อสารมวลชนนะเดี๋ยวโดนฟ้องร้องอะไรก็กำลังทำแผนฟื้นฟูอยู
1: ่
0: ไม่ได้คืนนะคุณเต่งตอนนี้ยังไม่ได้คืนเพราะเขาอ้างว่าตอนนี้กำลังจัดระบบอยู
1: ่
0: นะครับคุณจองไปก็ไม่เยอะหรอกครับคุณผู้ฟัง 20,000 กว่าบาท
1: ก็เหมือนกับรอสถานการณ์ให้ดีขึ้นแล้วค่อยกลับมาใหม่ดีกว่า
0: แต่คิดว่ายากนะ
1: ผ
0: มรู้สึกนะฮะก็เราจ่ายไปแล้วแล้วมันก็มาโควิดพอนี่ก็ทวงไปตอนนี้ก็เราไม่รู้จะว่ายังไงนะมันเหมือนกับคนของสายการบินก็ไม่ได้อยู่ครบแล้วเหมือนมีข่าวที่จะเลย์ออฟอะไรออกจริงไหมใช่ไหมตอนนี้ก็จะออกบางส่วนบางอะไรเนี่ยคือเขาจะคัดคนเข้ามาใหม
1: ่
0: อะไรพวกนี้ใช่ไหมเพราะมันจะต้องกระชับองค์กรเข้ามาแบบเนี้ยก็มีหลายท่านที่จองตั๋วไปแล้วก็ยังไม่ได้รับการเคลียร์กันก็ไม่ว่ากันนะคร
1: ับ ต้องเก็บใบเสร็จอะไรไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
0: นะครับก็ว่ากันไปนะครับก็เราจะผ่านไปด้วยกันรายการสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ
1: ์คาตามินนะคะคาตามินค่ะจะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะครับคอลลาเจนชนิด2นะคะแล้วก็มีวิตามินซีค่ะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรศัพท์มาพูดคุยเรื่องของปัญหาสุขภาพร่างกายกันได้เนี่ยที่สายด่วนนะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับก็หลายท่านก็ดีใจที่คาตามินก็ยังอยู่กับท่านนะครับหรือท่านจะปรึกษากับทางรายการไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกำลังกายหรือปัญหาสุขภาพข้อเข่าก็ยังเป็นเบอร์เดิมนะครับเราไม่ได้หนีไปไหนนะครับ
1: ยังเปิดบริการกันทุกวัน
0: ยังเปิดบริการทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดแม้แต่ช่วงที่ยากลำบากจริงๆนะครับ
1: เราก็ยังอยู่คู่กัน
0: ก็ยังอยู่คู่กันนะครับก็ยังบริการส่งทั่วประเทศนะครับ
1: เหมือนเดิม
0: ก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ต้องขอบคุณที่อุดหนุนนะครับทั่วประเทศนะครับที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับเพราะว่าลูกค้าก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าคาตามินนี้มีความเป็นไปเป็นมาเป็นเขาเรียกถ้าจะเป็นประวัติศาสตร์ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะครับตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงวันนี้นะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับรายการดลึกสุขภาพนั้นส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้องที่ฟังรายการบนคลื่นวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศที่ออกอากาศไปนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่เชียงรายไม่ว่าจะเป็นเพชรบูรณ์นะครับหรือว่าบนวิทยุเครือข่ายของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นวปท.หรือรักษาดินแดนนะครับก็ตอนนี้เราออกอากาศไปหลายที่นะครับ
1: ได้ฟังกันทั่วประเทศเลยนะคะ
0: หรือทางสระบุรีก็ตอนนี้เราก็มีออกอากาศทางเสียงอดิสรสระบุรีนะครับซ
1: ึ่
0: งเป็นสถานีหลักนะครับเป็นสถานีหลักของประเทศนะครับซึ่งก็รับฟังไปหลายจังหวัดพี่น้องทางนครราชสีมาจังหวัดลพบุรีนะครับก็จะเรียกว่าติดตามรับฟังรายการจอดลึกสุขภาพได้ในทุกวันก็สามารถโทรปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพได้ในทุกๆวันดังที่เบอร์ที่ออกไปนะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับแม้จะสถานการณ์จะยากลำบากขนาดไหนนะครับสถานการณ์โควิดก็อย่าลืมกำลังใจที่ส่งให้ต่อกันนะครับหลายท่านก็ไม่อยากจะฟังว่าวันนี้

0: ็นอย่างไรแต่รู้แต่ว่าวันหน้าต้องดีแน่นอนนะครับต้องดีแน่นอนเพราะตอนนี้ข่าวดีนะครับดีวันดีคืนที่ฟังรายการก็เราก็จะได้กลับมาเจอกันไปใช้ชีวิตด้วยกันใช้ชีวิตที่ไม่มีหน้ากากใช้ชีวิตที่ไม่ต้องวิตกกังวลจะเดินเข้าห้องน้ำในปั๊มน้ำมันบ้างอะไรบ้างพวกนี้นะครับหลายท่านก็เป็นโรควิตกกังวลนะครับแม้แต่การเดินทางการไปพักโรงแรมการอะไรต่างๆปลอดปราศจากแอลกอฮอล
1: ์เรากังวลนะเน
0: า
1: ะ
0: ครับครับเรากังวลนะครับตอนนี้รายการมาพักฟังเพลงกันสักเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็ช่วงหน้าเรามีสาระดีๆเตรียมไว้ครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับรายการเจาะลึกสุขภาพหลังจากที่พักฟังเพลงกันมาแล้วสำหรับเพลงเพราะๆในทุกๆวันเพื่อกล่อมคุณผู้ฟังในรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับผมกิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพร่วมส่งกำลังใจไปในสถานการณ์โควิดนะครับ
2: ค
1: ุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับซึ่งคาตามินก็ยังอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้คุณติงมีสาระเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าเล็กน้อยมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังนะครับ
2: ค่ะเรื่องของเข่าเสื่อมเนี่ยนะเกิดจากความเสื่อมสภาพนะของกระดูกอ่อนที่ข้อเข่านะคะก็จะมีสาเหตุสำคัญก็คือเรื่องของอายุที่มากขึ้นนะคะแต่ว่าก็รวมไปถึงสาเหตุอื่นๆด้วยอย่างเช่นน้ำหนักตัวมากนะคะเกิดอาการบาดเจ็บหรือว่าบางทีก็เป็นเรื่องของกรรมพันธุ์นะคะเข่าเสื่อมเนี่ยนะคะจะพบมากในวัยกลางคนเนี่ยไปจนถึงผู้สูงอายุค่ะหากว่าไม่ได้รับการรักษาโรคเนี่ยมันก็จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะคะและเมื่อมีการเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเสียดสีจนสึกกร่อนนะคะรู้สึกฝืดที่ข้อเข่านะคะเข่าผิดรูปนะแล้วก็จะทำให้เกิดความเจ็บปวดขึ้นได้นะคะหรือว่าทำให้เกิดความยากลำบากและก็ความไม่สะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะอาการของเข่าเสื่อมเนี่ยนะคะหากว่าต้องเคลื่อนไหวหรือว่าทำกิจกรรมบางอย่างเนี่ยจะทำให้มีอาการเจ็บปวดเนี่ยแล้วก็รู้สึกฝืดที่ข้อเข่านะคะทำให้เคลื่อนไหวเนี่ยไม่สะดวกนะคะรวมไปถึงเมื่อไม่ได้เคลื่อนไหวนานๆเนี่ยเพราะเรารู้สึกเจ็บปวดนะคะก็อาจจะทำให้เจ็บปวดแล้วก็รู้สึกฝืดขัดที่ข้อเข่าเนี่ยได้เช่นกันนะคะอาการอื่นๆก็มีเช่นเดียวกันเนี่ยอย่างเช่นว่าเมื่อต้องเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะมีเสียงสั่นในข้อนะคะมีอาการกดเจ็บนะคะเข่าอ่อนแรงแล้วก็เสียมวลกล้ามเนื้อนะคะผู้ที่มีอาการสำคัญของเข่าเสื่อมเนี่ยอย่างเช่นอาการเจ็บปวดข้อเข่าฝืดรวมไปถึงอาการที่กล่าวไปเนี่ยนะคะหากว่ามีอาการติดต่อกันเป็นเวลานานเนี่ยก็ควรจะไปพบคุณหมอนะคะเพื่อปรึกษาแล้วก็หาทางรักษานั่นเองนะคะ
1: ครับก็คุณผู้ฟังนะครับที่ฟังรายการอยู่นะครับไม่ว่าท่านจะเป็นปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่
2: อม
1: นะครับที่ท่านต้องการพบคุณหมอหรือท่านที่ปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจนะครับก็ปรึกษารายการเจาะลึกสุขภาพได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องข้อเข่าบางท่านอาจจะมีปัญหาด้านอื่น
2: ๆ
1: ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่เกี่ยวกับน้ำตาลในเลือ ดนะครับหรือปัญหาที่เกี่ยวกับความดันโลหิตนะครับเพราะปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับ
2: กวนใจ
1: ก็มีปัญหาก็โทรมาที่รายการเจาะลึกสุขภาพนะครับ
3: สวัสดีครับคาตามินครับ
4: จ้าจะสั่งของไอ้คาตามิน2กล่องแล้วก็เอาเป็นนี่กล่องนึงได้มั้ย
3: ครับได้แต่ราคามันจะแพงขึ้นเดี๋ยวลดให้นะครับตัวนั้นต้องเอากระดูกกับสายตาพวกนี้ครับตัวนี้มันมี60แคปซูลตัวนี้
4: อ๋อตอนนี้มันมากกว่าเหรอ
3: ใช่ใช่ใช่แล้วก็ในผมจะลดให
4: ้อ๋อจ้าขอบคุณมากค่ะ
3: ครับ
4: จะมาแล้วถ้าจะกินดีเดี๋ยวเขาจะสั่งประจำไงนี่ไงเขาอ่านโบชัวฉันให้โบชัวเขาไปเขาเลยอยากสั่ง
3: ครับครับครับก็ตัวนี้กล่องสีชมพูนะครับ
4: แล้วฉันไม่ได้เป็นนี่ฉันจะกินได้ไงฉันเป็นกระดูก
3: กินได้กินได้ตัวนี้มันกินในเรื่องของลดไขมันได้อะไรได้พวกนี
4: ้อ๋อฉันก็กินได้เหรอ
3: ครับครับ
4: เหรอเหรอเปลี่ยนเป็น2ตัวไอ้เปลี่ยนเป็น2กล่องได้มั้ยล่ะแล้วเอากระดูกมากล่องน้องฉัน
3: ครับก็ได้อยู่ถ้าตัวนั้นก็
4: ราคานี้ก่อนน้อยเดี๋ยวสั่งต่างหากอีกของเขาสั่งเป็นแท็กแซ็คไข่แซ็คมันไปเลยเที่ยวหลังเขาจะมาลองกินก่อนนะจ๊ะ
3: เอากระดูก2ใช่มั้ย
4: เอากระดูกอันเดียวได้มั้ย
3: ครับมันจะเพิ่มนะ
4: นี่น้องเคยเขานั่งอยู่ด้วยเขาบอกเอามาลองเขาจะเอากระปุกหนึ่งเดี๋ยวให้เขาสั่งคนละแซ็คไปเลยจ้ะ
3: เดี๋ยวไปส่งให้นะครับ
4: จ้าจ้าได
3: ้ได้ได้นะเดี๋ยวไปส่งให้นะครับ
4: จ้า
3: ครับครับครับครับครับ
2: ปรึกษากันได้นะคะ
1: ครับก็รวมเป็นกำลังใจนะครับในสถานการณ์โควิดนะครับรายงานเจาะลึกสุขภาพเราสองคนก็ยังส่งกำลังใจก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งหลายรายการก็พูดตรงว่าปิดตัวไปนะครับรายการเจาะลึกสุขภาพก็ยังยืนยงยืนหยัดยังคงกระพันนะครับ
2: ยังอยู่คู่คน
1: ยังอยู่ยังอยู่ยังก้าวผ่านไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดเราก็ยังจะอยู่คู่คุณผู้ฟังนะครับวันนี้นะครับผมมีสาระดีๆนะครับที่จะมาเล่านะครับจากบทสัมภาษณ์นะครับอ้างอิงถึงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเป็นของบทสัมภาษณ์ของพระนักเทศชื่อดังก็คือท่านว.วชิระเมธีนะครับที่บทสัมภาษณ์ก็คือว่าขึ้นหัวข้อว่าโควิด-19 ไม่ใช่วันสิ้นโลกน
2: ะ
1: ท่านว.ท่านบอกอย่างนี้นะครับคือท่านบอกว่าในสถานการณ์ที่ทุกคนที่ต้องการกำลังใจเนี่ยได้มีโอกาสสนทนานะครับกับท่านเจ้าคุณว.วชิระเมธีนะครับว่าท่านเนี่ยจะให้ธรรมะนะครับกับคุณผู้ฟังในแบบไหนนะครับซึ่งท่านบอกว่าในช่วงเวลาที่เหมาะนะครับก็คือในช่วงโควิดนี้จะเรียนคุณโยมว่าเพราะช่วงนี้เรากำลังมีทุกข์นะครับเหมือนกับว่าเราเนี่ยไม่คิดถึงเวลาที่ป่วยคือธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องดับทุกข์นะครับในเบื้องต้นเนี่ยอยากจะเรียนว่าอย่าท้อนะครับท่านก็บอกว่าอย่าสิ้นหวังนะรักษากำลังใจเอาไว้ให้ดีนะครับท่านยกตัวอย่างว่าประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาเนี่ยกล่าวทุกคนว่าสำหรับคนที่อื่นบอกว่าข้าพเจ้าถูกนำมาขังคุกแม้แต่ข้าพเจ้ากำลังมาเรียนต่อต่างหากนะครับก็คือ 2. ไม่ปล่อยให้ภาวะติดคุกนะเจ็บช้ำน้ำใจผ่านคืนแต่ละวันด้วยความทุกข์ทรมานบางคนเป็นโรคจิตประสาทแม้แต่เรื่องเลวร้ายเหล่านั้นมารบกวนตัวเองนะครับนะครับก็พูดง่ายๆว่าพระอาจารย์นี้มองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม
2: ่
1: นะผมกับคุณติ่งก็คุยกันอยู่นอกห้องส่งเมื่อกี้ว่าเรากำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะสถานการณ์แบบไหนนะครับถ้าเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าการปรับเปลี่ยนต่างๆนั้นคือเขาเรียกว่าสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นถ้าเรามีกำลังใจแต่ถ้าเราไปสิ้นหวังซะก่อนก็อย่างที่เป็นข่าวคนเด้งคนนี้สิ้นหวังเยอ
2: ะ
1: ในช่วงโควิดต่างๆนะครับ
2: คือมองไปแล้วแบบไม่เห็นทางเดินต่ออะไรแบบนี้นะคะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะคะ
1: กำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่ากำลังใจนั้นเปรียบเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเหมือนโอสถชนิดหนึ่งที่ทำให้คนนั้นมีสุขภาพจิตดีถ้าเราขาดกำลังใจขาดความหวังนะครับทุกท่านก็มาร่วมเป็นกำลังใจกับเรานะครับรายการจอดลึกสุขภาพพูดตรงๆว่าท่านต้องโทรมานะครับ
2: ค่ะพูดคุยกับเราได้นะคะเพราะว่าทางเรานั้นเปิดบริการกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะกับคาตามินนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4นะคะ
1: ครับก็ตอนนี้ของเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์นะครับที่โปรโมชั่นนะคุณติ๋งช่วยบอกโปรโมชั่นสั้นๆสักนิดหนึ่งครับ
2: ค่ะช่วงนี้นี่คาตามินก็มีโปรโมชั่นในช่วงของโควิดนี่แหละนะคะเราก็จะผ่านพ้นไปด้วยกันนะคะซื้อคาตามิน3กระปุกค่ะจะแถมกล่องเล็กนะคะส่วนโปรที่2ก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถม2กระปุกด้วยกันค่ะรวมเป็น8กระปุกทั้งหมดนะคะในราคาเดิมนะคะโทรศัพท์เข้ามาได้นะที่ทางคาตามินนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับเพราะว่ารายการเจาะลึกสุขภาพนะครับตอนนี้เราเปิดรับสายคุณผู้ฟังทั่วประเทศนะครับที่โทรมาเพราะว่าที่โทรหลายจังหวัดเพราะว่าเราออกอากาศไปหลายที
2: ่
1: ครับทั่วประเทศนะครับ
3: สวัสดีครับคาตามินครับ
5: ค่ะ
3: ครับ
5: ช่วงนี้มีโปรโมชั่นใช่ไหมคะ
3: ครับครับช่วงนี้มีโปรโมชั่น6กระปุกครับ
5: ไม่คิดว่าซื้อ3กระปุก
3: แถมกล่องเล็กกล่องหนึ่ง
5: แถมกล่องเล็กด้วยหรือคะ
3: ครับครับ3กระปุกนะ
5: 3กระปุกและแถมกล่องเล็กอ๋อ
3: ค่ะ
5: คาคาทามีนแค่ที่เกี่ยวกับเข่าเสื่อมพวกนี้ใช่ปะ
3: ใช่ครับ
5: สีส้มนะครับเอ้ย
3: สีส้มครับครับ
5: นี่เดี๋ยวที่จะสั่งหน่อยอะค่ะ
3: ครับครับส่งที่ไหนครับ
5: หมู่บ้านจามจุรีอะจ้ะ
3: หมู่บ้านจามจุรี
5: 42/43
3: 42/43ซอยอะไรครับ
5: ซอย10 กอค่ะ
3: ตัวนี้จามจุรีนี่กิ่งแก้วหรือที่ไหนนะ
5: กิ่งแก้วค่ะ
3: กิ่งแก้ว43เนาะ
5: ค่ะ
3: ครับครับเดี๋ยวไปส่งให้วันนี้นะครับ
5: คร
3: ับครับครับถึงประมาณบ่ายๆครับผม
5: โอ้บ้านผม
3: ครับ
5: โอเคค่ะ
3: ครับครับเดี๋ยวจะโทรไปนะครับครับครับครับครับ
5: ครับ
3: ครับสวัสดีครับครับ
1: อ่ะผมฝากเรื่องอาหารอันตรายสำหรับกระดูกพรุนเล็กน้อยคุณคุณติ่ง
2: ได
1: ้ข้ามไปข้อ2เลยฮะเพราะว่าเป็นอาหารยอดนิยมนะครับ
2: อันนี้นี่นะถ้าเกิดว่าเป็นเอามาลักษณะล้างทำความสะอาดอะไรแบบนี้ก็คงจะดีเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าดื่มเข้าไปเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์นี่ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดเนี่ยอย่างเช่นสุราเบียร์ไวน์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะหากว่าบริโภคมากเกินไปเนี่ยล้วนแล้วแต่มีผลต่อกระดูกทั้งสิ้นนะคะนั่นก็คือทุกครั้งที่เราเนี่ยได้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะความสมดุลของแคลเซียมในร่างกายเนี่ยมันจะถูกรบกวนค่ะระดับฮอร์โมนพาราไทรอยด์นะมันจะสูงขึ้นนะคะซึ่งก็จะส่งผลสืบเนื่องให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการสลายแคลเซียมออกจากกระดูกนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะยังไปขัดขวางในเรื่องของกระบวนการสร้างวิตามินดีค่ะในร่างกายนะคะซึ่งวิตามินดีเนี่ยเป็นวิตามินที่มีบทบาทสำคัญต่อความแข็งแรงของกระดูกมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะเป็นวิตามินที่ทำหน้าที่ช่วยในเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมจากอาหารหรือว่าอาหารเสริมเข้าสู่ร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงนะคะ
1: ครับคุณผู้ฟังครับอะไรเป็นสาระดีๆจากรายการจดลึกสุขภาพนะครับท่านโทรมาปรึกษากับทางรายการได้ในทุกวันที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644ได้ทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันอ่ะช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งแล้วก็กลับมาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสู่ภาพนะครับผมกิติกรก็มาคุยรายการจอดลึกสุขภาพกับคุณติ่งวัฒนรินทร์นะครับช่วงที่แล้วเราค้างไว
2: ้
1: เรื่องอาหารที่ทำให้กระดูกพรุนนะครับแอลกอฮอล์แล้วก็อะไรอีกสักอย่างนะ
2: ยังจะมีเรื่องของน้ำอัดลม
1: อ๋ออันนี้ต้องพูดตรงๆว่าเป็นที่ชื่นชอบนะครับ ไม่ว่าเด็กและผู้ใหญ
2: ่ชอบหมดนะ
1: ครับ
2: น้ำอัดลมเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะมันมีส่วนประกอบของกรดฟอสฟอริกนะคะเพื่อทำให้มีรสเปรี้ยวแล้วก็มีความซ่านะคะเวลาดื่มเนี่ยก็เลยจะรู้สึกสดชื่นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในน้ำอัดลมที่เป็นสีดำนะคะซึ่งก็มีการเติมสารเคมีชนิดนี้เนี่ยอย่างแน่นอนนะคะในส่วนน้ำอัดลมชนิดอื่นๆนะคะจะเป็นสีสารพัดสีนี่แหละนะคะก็อาจจะมีการเติมสารนี้หรือไม่ก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับสูตรแล้วก็การผลิตของแต่ละยี่ห้อนั่นเองนะคะการดื่มน้ำอัดลมเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเรานั้นได้รับทั้งฟอสฟอรัสส่วนเกินนะจากกรดฟอสฟอริกนะคะน้ำตาลจำนวนมากเนี่ยจากน้ำเชื่อมหรือว่าไซรัปคาเฟอีนจากเมล็ดโคลานะคะกลิ่นแล้วก็สีที่ถูกปรุงแต่งเนี่ยซึ่งไม่มีส่วนไหนที่เป็นประโยชน์นะต่อร่างกายอย่างแท้จริงเลยนะคะทุกครั้งค่ะที่เราดื่มน้ำอัดลมเนี่ยเราจะสูญเสียมวลกระดูกนะจากกรดฟอสฟอริกเนี่ยแล้วก็คาเฟอีนนะคะของร่างกายอย่างแท้จริงเลยนะคะและเรียกว่าเสียสองต่อนะคะน้ำตาลที่อาจทำให้มีน้ำหนักส่วนเกินแล้วก็ทำให้ตับอ่อนเนี่ยต้องทำงานหนักก็ไปเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานอีกนะคะกลิ่นแล้วก็สีที่ได้เนี่ยต้องทำงานหนักแล้วก็เพื่อที่จะขับออกมาไตของเราเนี่ยทำงานหนักนะคะพูดได้ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารน้อยค่ะแล้วก็มีโทษมากกว่าประโยชน์นะคะหากว่าบริโภคเป็นประจำหรือว่ามากเกินไปนั่นเอง
1: ครับแต่ก็พูดตรงๆว่าน้ำอัดลมเนี่ยมีอิทธิพลแล้วก็มีขายกันเยอะแยะไปหมด
2: ขายดีด้วยนะ
1: ขายดีนะครับไม่ว่า จะเป็นเด็กและผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ
2: ต้องมี
1: นะคร
2: ับ
1: แล้วก็เขาก็มีมาใหม่ว่าโนซูก้าบ้างอะไรบ้างพวกเหล่านี้นะครับซึ่งคุณฟังครับปัญหาเหล่านี้คือทานน้อยหน่
2: อ
1: ยก็ไม่เป็นไรหรอกครับนะคือทานนิดทานหน่อยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าอะไรที่น้อยเนี่ยก็โทษก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางคนนี่ต้องถามผมว่าถ้าอดไม่ได้ทั้งนิดหน่อยได้ไหมนิดหน่อยนะครับแต่อย่ามากอย่าเป็นประจำแต่บางคนทานประจำนะ
2: อ๋อใช่
1: เคยเห็นไหม
2: ค่ะดื่มเยอะมาก
1: ครับตั้งแต่ทานอาหารเช้าหรืออาหารเที่ยงพวกนี้นะตกเย็นก็ต้องทานนะครับผมฝากไปถึงพี่น้องจังหวัดชลบุรีนะครับที่เมื่อเช้าก็โทรคุยกันที่บางแสนนะบางแสนก็มีช่วงหนึ่งที่บูมนะครับก็กลับมาเงียบนะครับคือเพราะว่าต้องบอกตรงๆว่าสถานการณ์โควิดนี้ทำให้หลายท่านนั้นปวดหัว
2: เปลี่ยนไปด้วยนะ
1: ครับปวดหัวนะครับสำหรับคนที่มีครอบครัวพี่น้องบางแสนไม่ว่าจะเป็นตลาดอาหารทะเลนะครับก็ต้องอาศัยนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพนะครับนะครับก็พี่น้องกรุงเทพไม่ไปเที่ยวก็พี่น้องบางแสนก็อยู่ยากลำบากนะครับทะเลก็รอคุณผู้ฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็นพัทยาเพราะตอนนี้พัทยานี้คือที่ผ่านมาเนี่ยคุณติ่งร้อยละ90มีคนเล่าผมฟังนะต้องอาศัยนักท่องเที่ยวต่างชาติ
2: ใช่
1: ก็ต้องอาศัยนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดเลยก็พอต่างชาติมาไม่ได้สหรัฐอเมริกายุโรปเนี่ยนักทั้งนั้นเลยนะคร
2: ับ
1: ก็ไม่มีคนนะครับไม่มีคนพัทยาก็ไม่มีเงิน
2: เ
1: ม็ดเงินลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพัทยาไม่ว่าจะเป็นสัตหีบไม่ว่าจะเป็นบางแสนหรือหัวหินชะอำนะครับก็ล้วนแต่ยากลำบาก ในการประกอบอาชีพนะครับก็ส่งกำลังใจไปถึงทุกพื้นที่นะครับที่ไม่ได้เอ่ยนามพูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นพี่น้องจังหวัดเพชรบูรณ
2: ์
1: ที่เมื่อวานนี้รายงานมาจากเขาค้อนะครับเขาค้อก็บางช่วงก็จะพอมีคนแต่ก็เบาบางเพราะว่าช่วงนี้คนไม่ค่อยเดินทางไปนะครับก็รอนะครับรอดีวันดีคืนนะครับก็มีลูกค้าเชิญผมไปเที่ยวผาซ่อนแก้วนะครับซึ่งคุณถึงไปมายัง
2: เลยค
1: ่
2: ะ
1: ต้องหาเวลาไปนะครับ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าสวยงามจริงๆนะครับสวยงามจริงๆนะครับ
2: มีอยู่ช่วงที่เขาเปิดการท่องเที่ยวรู้สึกโอ้โหคนเยอะเหมือนกัน
1: ครับคนเยอะ
2: รถไปแน่นเลย
1: ครับตอนช่วงนั้นเขาจะเป็นหนักที่ภูทับเบิก
2: ค่ะ
1: นะครับภูทับเบิกก็ยังเป็นที่ชื่นชอบสำหรับท่านที่ขึ้นไปสูดอากาศหรือว่าไปพิชิตความหนาวนะครับแต่หนาวนี่ไม่ค่อยสู้เท่าไหร่นะผมนะครับคุณฟังครับก็ไม่ว่ากันนะครับรายการจอดลึกสุขภาพก็ส่งกำลังใจในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับเพราะโควิดนั้นเราจะต้องผ่านไปด้วยกันด้วยกำลังใจนะครับเพราะว่ารายการเราส่งเสริมกำลังใจท่านมีทุกข์มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นสุขภาพไม่ว่าจะเป็นความไม่สบายใจก็โทรมาที่รายการจอดลึกสุขภาพนะครับช่วงนี้โปรสักนิดหนึ่งเด้ง
2: ค่ะโปรโมชั่นนะของคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะตอนนี้นี่อัปเดตแล้วเนี่ยในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะก็ส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษค่ะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกันน่ะ3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็โปรดีโปรดังแบบนี้นะสุดยอดก็คือโปรซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็น8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมรีบเลยนะคะตอนนี้เนี่ยสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะถึงประตูบ้านเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะโทรมาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0844 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับท่านก็อย่าลืมนะครับโทรมาพูดคุยกับทางรายการเพื่อขอคำแนะนำอะไรต่างๆนะครับที่เบอร์0843856644นะครับเรายังรับปรึกษายังมีคำแนะนำสำหรับท่านผู้สูงอายุหรือท่านคุณพ่อคุณแม่ของท่านนะครับที่มีความวิตกกังวลใจโทรเข้ามาพูดคุยนะครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะอาจารย์ติดต่อก
3: ิน
4: กินแม่ทำไมมันขามันตึงแล้วปลายเท้ามันรู้สึกว่ามันปวดนะ
3: กินกี่วันนะครับเนี่ย
4: กินหลายวันแล้ว
3: กินแล้วปวด
4: ปวด
3: แต่มันไม่ปวดเลย
4: เมื่อก่อนไม่ปวดนะแล้วมันกินแล้วมันปวดน่องเยอะอ่ะมันว่ามันว่ายามันขับมันไล่ป่ะ
3: ครับกินแค่วันละเม็ดนะ
4: เออฉันกินวันละสองไอ้เนี่ยสองครั้งสองเม็ด
3: โอ้ไม่ได้จ้ะกินแค่วันละเม็ดเดียวก่อนก็ได้นะครับเม็ดเดียว
4: จะตอนเย็นค่ะ
3: ได้ตอนเย็นก็ได
4: ้
3: แค่ตอนเช้าก็ได้หรือตอนเย็นก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตอนเย็นไม่ค่อยมียานะ
4: จ้ะ
3: แค่เม็ดเดียวนะครับ
4: ค่ะเรากินทานสองเม็ดไม่ดีเหรอคะ
3: ไม่ดีจ้ะมันจะทำให้ขับมากขึ้นนะ
4: อ๋อค่ะ
3: ค่อยๆกินไปนะ
4: จ้ะ
3: ครับครับมีอะไรก็โทรมานะครับ
4: ค่ะค่ะ
3: ครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับรายการจอดลึกสุขภาพผมกับติ๋งก็ยังมีเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นช่วงโควิดนะครับเราก็ยังทำรายการยังส่งกำลังใจคาตามินก็ยังจำหน่ายบางคนโทรมานะยังขายยังจำหน่ายยังอะไรอยู่ไหมยังจำหน่าย
2: เนี่ยใช่
1: ยังจำหน่ายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับอุดหนุนอย่างดีเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังก็ไม่ต้องอธิบายเยอะสำหรับบางคนนะครับเพราะว่าเป็นสมาชิกแฟนรายการจอดลึกสุขภาพอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคาตามินนี่เราเขาเรียกว่าไปทั่วประเทศนะครับตอนนี้นะครับ ก็ตอนนี้ผมมีกระเป๋านะครับตั้งใจที่จะให้คุณผู้ฟังในช่วงโควิดที่เราท่านที่ซื้อปิดพันคาตามินนะครับก็มีกระเป๋า
2: ผ้า
1: สปองนะครับซึ่งตอนนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับซึ่งทำสวยนะครับแล้วก็ลายใหม่นะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้เราตั้งใจว่าจะได้ประโยชน์แต่ได้นี่ประโยชน์จริงๆคนนึงทุกคนก็ต้องใช้กระเป๋าเมื่อไปซื้อของตาม
2: ซูเปอร์มาร์เก็ต
1: ตลาดโลตัสบิ๊กซีพูดง่ายๆนะครับตามห้างสรรพสินค้าเพราะว่าจะได้ใส่กระเป๋านั้นนะครับก็หลายท่านที่สะสมตัวนี้มันมีหลายท่านที่สะสมเป็นคอลเลกชันนะครับก็เปลี่ยนสีไปนะครับเปลี่ยนสีไปเพราะว่าหลายท่านนั้นเป็นแฟนรายการมาหลายปีตั้งแต่สมัยผมคุณติ่งนะช่วงนั้นนะ
2: เก็บทุกรุ่นเลย
1: เก็บทุกรุ่นนะครับก็เราก็จะเปลี่ยนไปเพราะที่โรงงานน
2: ะ
1: เขาก็จะทำให้เราออกมาใหม่ๆนะครับหลายท่านก็บอกมีลูกหลานเอาไปนะครับกระเป๋าก็เราก็ส่งไปให้นะครับส่งไปให้เพราะบางท่านนั้นยังไม่ได้นะครับก็บอกต่อกันนะครับ
2: แข็งแรงทนทาน
1: แข็งแรงทนทานนะครับสำหรับท่านที่ถือว่าเป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจเพราะว่ายุคมันเปลี่ยนจริงๆนะครับคือผมก็บางทีนี่ลืมคนเด็กเวลาเข้าไปซื้อของเคยลืมไหม
2: ใช่
1: ลืมนะครับ
2: จากที่จะซื้อของเยอะเราเลยต้องซื้อของน้อย
1: ใช่นะครับ ผมลืมบางทีนะครับเพราะว่าไม่สามารถพกพากระเป๋าไปได้ทุกครั้งนะครับก็ลืมนะครับแล้วก็เขาก็มี1จำหน่าย2ให้บริจาคนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็ว่ากันไปนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนนะครับโลกมันเปลี่ยนเราก็ต้องปรับตัวตามนะครับไม่ว่าจะอย่างไรเราก็ต้องเอาตัวรอดต้องผ่านพ้นต้องรอดนะครับในสถานการณ์นี้นะครับคุณผู้ฟังครับนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่สายเข้ามาเยอะมากตอนนี้นะครับหลายท่านที่ไม่เคยโทรไปในรายการไหนเลยนะครับก็โทรมาในรายการเราเจาะลึกสุขภาพที่เบอร์ที่คุณติ่งและผมบอกเบอร์ไปนะครับที่เบอร์0843856644หลายท่านไม่ต้องจดละครับตอนนี้เพราะรายการอยู่มานาน
2: จำได้แล้ว
1: จำได้เลยนะครับเบอร์นี้เราใช้เบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับก็มีคู่สายหลายสายตอนนี้เบอร์ก็ยังแน่นนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามายังรับสายได้อยู่นะครับ
0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสู่ภาพผมคุณติ่งก็มาพูดคุยกับทางรายการเพราะว่ารายการจอดลึกสู่ภาพนั้นจากการสำรวจเรตติ้งนะครับก็เป็นที่ชื่นชอบกับคุณผู้ฟังในหลายจังหวัดและมีผู้ติดตามมากนะครับเพราะว่ารายการของเรานั้นเป็นรายการแนวใหม่ที่ให้กำลังใจท่านที่ชื่นชอบในรายการจอดลึกสู่ภาพไม่ว่าจะเป็นสาระที่เกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นวาไรตี้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดนะครับก็คุณฟังนะครับที่ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดบางท่านนี้เดินทางไปไหนมาไหนไม่ได้ก็ฟังรายการของเรานะครับ
2: อยู่เป็นเพื่อนกัน
1: อยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ที่บ้านนะครับเขาเรียกว่าโซเชียลอะไรนะหนึ่งดิสเซนซิ่ง
2: ใช่
1: ไม่ต้องเขาว่าเว้นระยะห่างเขาว่าคนรุ่นใหม่นะต้องเว้นระยะห่างสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับผู้สูงอายุไม่ต้องเดินทางไม่ต้องออกไปคุยไม่ค่อยมีงานเลี้ยงนะแต่มีงานแต่งไหมช่วงนี้ไม่มี
2: มีงานแต่งแต่อาจจะแค่เ
1: บาๆ
2: นะ
1: ใช่ค่ะโรงแรมก็ไม่มีงานตอนนี้นะครับผมผ่านไปเห็นโรงแรมปิดเยอะ
2: ค่ะ
1: บางท่านก็ที่ฟังรายการอยู่ก็วันเช้านี้ผ่านถนนรัตนาธิเบศรมาก็เห็นปิดเพื่อจะปรับปรุงครับเพราะว่าก็คิดว่ายังไงก็ต้องได้ใช้แน่ๆนะครับเพราะว่ายังไงโควิดก็ต้องหายนะครับ เพราะว่าตอนนี้ดีวันดีคืนนะครับดีวันดีคืนจริงๆข่าวมีแต่ข่าวดีๆนะครับ
2: ก็ส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนให้ผ่านพ้นนะคะ
1: ครับอาหารการกินนะครับเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่มีข่าวลือมาว่ามากับอาหารอะไรเคยได้ยินไหมช่วงนั้นนะครับทุกคนก็ไม่ค่อยไปกล้าซื้อของบางคนต้องเอามาล้างนะมีน้ำยาล้างอะไรพวกนี้นะครับที่ขายดีก็จะเป็นแอลกอฮอล์กับหน้ากากนะครับ
2: หน้ากากอนามัย
1: ซึ่งหน้ากากก็อย่างที่ผมเรียนไปหลายท่านก็ซื้อเป็นกล่องๆเพื่อเอามาใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งนะครับใช้แล้วทิ้งก็หน้ากากเป็นผ้าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับ
2: เพราะว่า
1: ไม่ค่อยสะดวกต่อการใช้งานนะครับซึ่งผมก็ใช้เป็นกล่องๆเหมือนกันนะครับเพราะว่ากล่องหนึ่งก็70 80ก็มีนะ คุณภาพดีนะครับก็เลือกซื้อเลือกหากันไปนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของปัญหาสุขภาพของสมาชิกรายการทั่วประเทศนะคะก็ได้มีโทรศัพท์นะมาเล่าให้ทางรายการเนี่ยได้ฟังนะคะบางท่านเป็นเบาหวานนะมีน้ำตาลในเลือดสูงนะคะบางท่านมีความดันสูงก็มีบางท่านเนี่ยต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพบ้างนะคะเรื่องของการออกกำลังกายบ้างการพักผ่อนนะคะการมีสุขภาพจิตที่ดีนะคือลาภอันประเสริฐเลยทีเดียวเนี่ยโทรศัพท์กันเข้ามานะพูดคุยกันได้ค่ะนะคะมาเป็นแฟนรายการกันนะเจาะลึกสุขภาพกันนะพูดคุยกันได้ขอกำลังใจกันได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4นะคะ
1: ครับก็รีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่ารายการหยดลึกสุขภาพรอสายท่านอยู่แล้วก็ตอนนี้คู่สายเราก
2: ็ยังว่างอยู
1: ่มีคนโทรเข้ามานะครับ เราสามารถรับสายได้หลายๆสายนะครับคุณผู้ฟังโทรเข้ามานะครับเพราะว่าช่วงที่โทรเข้ามานี้นะครับเราก็ทำรายการไปแล้วก็มีคนโทรเข้ามาเยอะนะครับเราก็มีโอเปอเรเตอร์รับสายอยู่นะครับคุณฟังครับรายการของเรานั้นก็ยังรับปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องกำลังใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพจิตไม่ว่าท่านจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเบาหวานความดันไขมันเหล่านี้นะครับก็เป็นปัญหาสำหรับทุกท่านที่เป็นผู้สูงวัยนะครับก็โทรกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอะไรนะครับผมฝากนิดหนึ่งนะครับตอนนี้การค้นพบอีกอย่างหนึ่งของคุณผู้ฟังก็คือโรคนอนไม่หลับนะครับ
2: กังวลนะฮะ
1: โรคนอนไม่หลับนะครับเขาสำรวจว่าในช่วงที่สถานการณ์โควิดเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยจะเป็นโรควิตกกังวลกันมากนะครับปัญหาตามมาก็คือโรคนอนหลับตื่นๆนะ
2: ใช่
1: หลับตื่นๆนะครับซึ่งหลายๆท่านก็เคยประสบกับตัวเองนะครับคือเราอาจจะคิดไปอะไรไปแล้วก็นอนหลับตื่นๆทำให้การพักผ่อนไม่พอนะครับพอการพักผ่อนไม่พอในระยะเวลานานเนี่ยก็จะเกิดสภาวะไปในหลายๆโรคนะครับ
2: ค
1: ุณผู้ฟังต้องระมัดระวังรักษาสุขภาพนะครับเพราะว่ารายการเราก็เป็นห่วงโดยเฉพาะผู้สูงอายุโทรเข้ามาโดยส่วนใหญ่นี้นอนไม่หลับนะครับปัญหาการนอนไม่หลับเนี่ยคุณผู้ฟังต้องหนึ่งที่เขาบอกไว้นะครับคือออกกำลังกายนิดหน่อยสองคือการทานอาหารน้อยแต่เพียงพอในช่วงเย็นนะครับนะครับสามคือทำจิตใจให้สงบโดยการทำสมาธิบ้างเล็กน้อยนะครับบางท่านเนี่ยนะครับนอนหลับในช่วง4ทุ่มแล้วไปตื่นเอาประมาณ 2:00 นะครับน้องนั้นก็จะไม่หลับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับก็ฝากท่านว่าช่วงเช้านะครับหลังจากที่ท่านตื่นนอนมาตอน 5:00 แล้วเนี่ยนะครับท่านก็อยู่ที่ที่นอนไม่ต้องลุกออกมานะครับท่านก็นอนไปจะไปตื่นเอาอีกทีจะหลับไม่หลับบางทีก็หลับไปบ้างก็จะตื่นอีกทีก็ประมาณ 6:00-7:00 นะครับ6:00-7:00 เพราะว่าจะบางท่านก็อาจจะลุกมารดน้ำต้นไม้บ้างมาใส่บาตรบ้างอะไรเหล่านี้นะครับก็ว่ากันไปนะครับฉะนั้นผมฝากว่าการพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมฝากโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งสั้นๆติ่งครับ
2: ค่ะ โปรโมชั่นคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะตอนนี้เนี่ยก็คือช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะเราส่งมอบความสุขสุขภาพดีนะคะกับโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะโปรดีแบบนี้สุดยอดเลยก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมค่ะตอนนี้มีสินค้ามีจำนวนจำกัดต้องรีบกันนิดนึงนะคะกับช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะแน่นอนค่ะเรามีบริการส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์มาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0843856644อีกครั้งนึงนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพผมกิตติกรและก็คุณติ่งวัฒนรินทร์นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับฟังรายการจอดลึกสุขภาพนะครับขอให้ท่านมีความสุขในการเดินทางไปไหนมาไหนขอให้ระมัดระวังตัวขอให้ท่านปลอดภัยจากโควิดนะครับยังรักษาสุขภาพยังต้องการออกกำลังกายขอบคุณที่ท่านติดตามนะครับและก็ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินผลิตภัณฑ์ทวายไลท์ที่ท่านชื่นชอบผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสนะครับพี่น้องทั่วประเทศนะครับก็ยังอุดหนุนกันอยู่อย่างล้นหลามเราไม่มีวันลืมท่านอย่างแน่นอนเราจะก้าวผ่านโควิดไปด้วยกันนะครับเวลาหมดแล้วครับผมกับคุณติ๋งก็ขอลานะครับขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดโอกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
2: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินดีรวมและมิสคลื่นซีป้องกันการขาดวิตามินดีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินดี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
8: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
9: เจริ ริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800โยมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี228454 1188ขอเจริญพร

าลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ปวงข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักประทับใจยอดเยี่ยมจากบทประพันธ์ของนิธิวดีสุดทาง

0: น้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับสามก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปีสามก๊ก

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังสุดทางรัก
1: ผมเคยขอหย่ากับเขาหลายครั้งบางครั้งเขาก็ทำท่าว่าจะหย่ากับผมบางครั้งก็ทำท่าว่าจะไม่ยอมหย่าด้วย
2: แล้วคุณบรรพตจะพูดกับมัดยังไงคะ
1: ผมจะพามัดกลับไปบ้านพักครับเธอเป็นภรรยาของผม
2: เปล่าค่ะไม่ใช่
1: คุณนาม
2: ัทนาไม่ใช่ภรรยาของคุณนะคะ
1: คุณนาพูดอะไรออกมาครับเนี่ยรู้ตัวหรือเปล่าครับมัทนาเป็นเมียผมเราแต่งงานกันแล้วคนที่นี่เขาก็รู้กันทั่ว
2: ลูกสาวของแม่น่ะเป็นแต่เพียงนามบำเรอของคุณบรรพตเท่านั้นเอง
1: โทษทำไมคุณแม่ถึงพูดอย่างนั้นล่ะครับ
2: วัฒนายังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับคุณบรรพตนะคะและถึงยังไงก็จดทะเบียนสมรสกันไม่ได้เพราะคุณบรรพตยังไม่ได้หย่ากับคุณหทัย
1: คุณแม่ครับผมพยายามแล้วและคิดว่าวันหนึ่งเราคงหย่ากันได
2: ้เห็นใจมัดเถอะค่ะทุกวันนี้แกก็ชอกช้ำพออยู่ละอย่าพาแกไปให้ชอกช้ำใจมากกว่านี้อีกเลยถ้าคุณบรรพตยังหย่ากันไม่ได้ก็อย่ามายุ่งแกอีกเลยค่ะกรุณาเธอนะคะ
1: คุณแม่คงทราบนะครับว่าผมรักมัด
2: ค่ะแม่ทราบค่ะแต่แม่ก็สงสารลูกเหมือนกันนี่ค่ะแม่เองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมัดถึงมีเวรมีกรรมอย่างนี้รักใครสักคนหนึ่งก็มีอันเป็นไปพอแต่งงานกับใครเข้าอีกคนหนึ่งก็มีอันเป็นไปอีกคุณบรรพตจะไม่สงสารมัดมั้งเลยเหรอคะ
1: ผมกับมัดไทยนะไปด้วยกันไม่ได้เลยเมื่อผมแต่งงานกับมัดผมก็หวังว่าเราคงจะทำความเข้าใจกันได้ผมไม่คิดว่าเขาจะมาตามอารวาสอย่างนี้ผมเสียใจครับคุณแม
2: ่แม่เองก็เห็นใจคุณบรรพตค่ะแต่แม่ก็คิดว่าคุณบรรพตเองก็คงจะเห็นใจมัดเหมือนกันแกไม่ใช่คนเข้มแข็งอะไรนักหนานะคะสงสารแกเถอะค่ะ
1: แล้วทำยังไงผมถึงจะได้พบกับมัดสักนิดล่ะครับนิดเดียวเท่านั้นเอง
2: กลับไปก่อนเถอะค่ะจิตใจแกยังไม่ค่อยดีนักพรุ่งนี้ค่อยมาพบแกก็ได้นี่ค่ะ
1: พรุ่งนี้เหรอครับ
2: ค่ะคืนนี้มัดจะนอนกับแม่ที่ร้านนี่ค่ะ
1: คุณแม่ครับผมแต่งงานกับมัดผมไม่ได้คิดเลยสักนิดเดียวว่าผมจะทำให้มัดต้องเป็นอย่างนี้ผมอยากทำทุกอย่างเพื่อเขาลืมความหลังทำทุกอย่างเพื่อเขามีความสุขผมพยายามจนสุดความสามารถแล้วครับแต่ผมก็ทำเหมือนที่คิดไว้ไม่ได้
2: แม่เข้าใจคุณบรรพตดีค่ะเข้าใจทุกอย่างรู้ว่าคุณเป็นคนดีไม่อย่างนั้นแม่จะไม่ยอมยกลูกสาวให้คุณหรอก
1: ครับคุณแม่ช่วยบอกมัดด้วยนะครับว่าผมไม่ได้มีเจตนาจะหลอกลวงเธอเลย

0: เธออยากทำให้เธอลืมความหลังแล้วก็มีความสุขจริง
1: ๆค่ะกลับไปก่อนเถอะค่ะแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาใหม
0: ่ครับผมกราบลาแล้วครับ
1: ค่ะเชิญเถอะค่ะ

0: แม่
1: จ้ะมัดนอนซะเถอะลูกไม่ต้องคิดอะไรมากนอนซะเถอะจ้ะ
2: มัดได้ยินที่แม่พูดกับเขาหมดแล้วล่ะค่ะ
1: ท่าทางเขาก็ดูน่าสงสารหรอกนะแต่แม่ก็ต้องพูดออกไปอย่างนั้นเพราะแม่ไม่อยากให้ลูกสาวของแม่เนี่ยต้องไปเจ็บช้ำน้ำใจอีก
2: แม่พูดถูกหมดทุกอย่างแล้วค่ะถ้าเขาไม่ยอมหย่ากับพันยาเขามัดกับเขาจะไม่มีโอกาสร่วมชีวิตกันอีกเลยไม่ว่าคนทั้งอำเภอเขาจะนินทามัดยังไงมัดก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาอีกค่ะ

0: คนเขาคงจะเห็นใจมัดมากกว่านะลูก
1: ก็ไม่แน่นักหรอกค่ะแม่คนเราชอบนินทากันชอบแต่งเรื่องให้มันร้ายกับเรามากขึ้นแม่เองก็รู้อยู่แล้วเดี๋ยวมัดจะเขียนจดหมายไปถึงอาจารย์ที่โรงเรียนสอนตัดเสื้อในกรุงเทพอ
0: ย่างที่มัดเคยเล่าให้แม่ฟังนั่นแหละจ้ะ
1: ค่ะถ้าอาจารย์ยังต้องการมัดก็อยากจะเปลี่ยนชีวิตเสื้อใหม
0: ่งานออกแบบเสื้องานแสดงแฟชั่นใช่ไหมลูก
1: ค่ะงานที่ทำให้เราต้องอยู่อย่างหรูหรากว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ทั้งที่เราไม่ต้องการแต่เมื่อความจำเป็นมันเป็นอย่างนี้มัดก็เห็นจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตมาสักทีมัดบอกตรงๆค่ะมัดเบื่อชีวิตแบบนี้เต็มทีแล้วมันไม่ได้ให้อะไรแก่เราเลยเรายิ่งสงบเสงี่ยมมากขึ้นเท่าไหร่สิ่งแวดล้อมมันก็ยิ่งโหดร้ายกับเรามากขึ้นเท่านั้น
0: มัดคิดว่ามัดคิดดีแล้วเหรอลูก
1: ค่ะแม่เราเริ่มชีวิตใหม่กันสักทีเถอะค่ะ
0: ก็แล้วแต่ลูกเถอะแล้วร้านนี่ล่ะ
1: เราก็เซ้งต่อซะสิคะ
0: แม่ตามใจลูกทุกอย่างนะแล้วแต่ลูกจะพาชีวิตแม่ไปเถอะจะพาไปทางไหนก็ได้ลูก

0: มัดผมได้ข่าวว่ามัดประกาศเซ็งร้านนี่แหละ
1: ค่ะมีคนมาติดต่อสองสำรายแล้วค่ะ
0: แล้วคุณจะไปอยู่ที่ไหน
1: มัดจะเข้ากรุงเทพค่ะ
0: มัทนา
1: จริงๆค่ะอาจารย์ที่โรงเรียนสอนตัดเสื้อท่านพูดกับมัดไว้นานแล้วว่าท่านอยากได้มัดไปทำงานด้วยมัดเห็นว่าเป็นงานที่ดีก็เลยคิดจะเปลี่ยนอาชีพค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมัดต้องกราบขอบพระคุณคุณบรรพตมากเชียวค่ะเพราะเป็นผู้เริ่มต้นให้มัดทั้งหมด
0: มัดนี่หมายความว่าเราจะร่วมชีวิตกันต่อไปไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะลืมมัดซะเถอะค่ะ
0: มัดให้ผมลืมทั้งที่มัดเป็นเมียผมแล้วมัดให้ผมลืมอย่างนั้นเหรอ
1: ค่ะความจริงมัดก็ไม่ใช่สาวบริสุทธิ์อะไรไม่ใช่เหรอคะ
0: โธ่ทำไมมัดถึงคิดอย่างนั้นนะผมรักมัดถึงเราจะจดทะเบียนสมรสกันไม่ได้เราก็ใช้ชีวิตร่วมกันได้นี่ไม่จำเป็นไม่ใช่เหรอกับเรื่องทะเบียนสมรสน่ะ
1: มันไม่จำเป็นนักหรอกค่ะแต่ถ้าจะให้มัดร่วมชีวิตกับคุณบรรพตอย่างคนที่แย่งสามีผู้หญิงอื่นแล้วก็มัดทำไม่ได้หรอกค่ะเห็นใจมัดเถอะค่ะคุณบรรพตเวลานี้มัดเองก็ไม่รู้จะวางหน้ายังไงถูกแล้วคนทั้งอำเภอเขารู้กันทั่วไปหมดแล้วว่ามัดเหมือนคนแย่งสามีมาจากคุณหทัยทั้งที่มัดไม่ได้มีเจตนามาก่อนโปรดเห็นใจมัดบ้างเถอะค่ะ
0: แล้วผมควรจะทำยังไง
1: ก็กลับไปหาภรรยาของคุณบรรพตสิคะลูกของคุณด้วยอย่าเห็นมัดสำคัญกว่าภรรยาของคุณสิคะเธอรักคุณมากไม่อย่างนั้นเธอจะมาทวงสิทธิ์แล้วคะ
0: รักคอยรังควานคอยทำลายจิตใจกันอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นั่นเหรอรัก
1: พยายามทำความเข้าใจกับเธอสมัยสิคะเป็นสามีภรรยากันจนถึงขนาดมีลูกด้วยกันแล้วคงทำความเข้าใจกันได้ไม่ยากหรอกค่ะ
0: แล้วถ้าหากว่ามัดมีท้องกับผมล่ะ
1: คงไม่หรอกค่ะ
0: เอาล่ะมัดบอกผมได้ไหมว่าเมื่อมัดไปถึงกรุงเทพแล้วมัดจะทำยังไงต่อไป
1: ก็จะหาบ้านเช่าหลังเล็กๆสักหลังแล้วก็ไปทำงานกับอาจารย์ท่านตอบจดหมายรับมัดมาแล้วนี่ค่ะให้มัดเดินทางไปพบท่านได้ทุกเมื่อ
0: มัดพร้อมที่จะไปใช้ชีวิตในกรุงเทพแล้วอย่างนั้นเหรอ
1: ค่ะ
2: ท่านกำลังฟังสุดทางรักจากคณะเกตทิพย
3: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์
0: ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ซ่าโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรี
1: เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปี
0: กาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คงเป็นชีวิตที่หรูหราเพราะมัดเคยพูดกับผมเอาไว้แล้วเหมือนกัน
3: ก็คงเป็นอย่างนั้นค่ะ
2: มัดเคยชอบชีวิตเงียบๆไม่ใช่เหรอ
3: ค่ะชอบมากแต่ชีวิตที่มีแต่ความสงบเสงี่ยมเจียมตัวมันให้อะไรมัดบ้างล่ะคะนอกจากความผิดหวังและชอกช้ำใจ
2: มัดไม่คิดบ้างหรอว่าชีวิตอย่างนั้นมันมีแต่สิ่งลวงตาลวงจิตใจเรา
3: คิดค่ะมัดเคยคิดเอาไว้นานแล้ว
2: แต่มัดก็พร้อมที่จะรับมัน
3: มัดพร้อมแล้วทุกอย่างค่ะคุณบรรพตไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามมัดจะไม่ร้องไห้จะไม่ยอมเสียน้ำตาอีกแล้วแม้ว่ามัดจะไปพลาดท่าเสียทีใครเข้าอีกชีวิตมันจะเป็นยังไงก็สุดแท้แต่มันจะเป็นเถอะค่ะสิ่งเดียวที่มัดจะทำก็คือหาความสุขให้แม่ให้มากที่สุด
2: ผมไม่อยากให้มัดใช้ชีวิตแบบนั้นเลย
3: ลืมมัดซะเถอะค่ะคุณบรรพตสำหรับคุณบรรพตเองนอกจากคุณหทัยภรรยาของคุณเองแล้วคุณบรรพตก็คงจะเคยผ่านผู้หญิงมามากขอให้คิดว่ามัดก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งในจำนวนของผู้หญิงที่คุณบรรพตเคยผ่านนะคะไม่มีค่าไม่มีความหมายอะไรแก่ชีวิตพบกันอยู่ร่วมเป็นผัวเมียกันชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วก็แยกย้ายจากกันไปเราอาจจะอาลัยอาวรณ์กันบ้างในระยะแรกๆแต่นานๆไปเราก็คงลืมกันไปเอง
2: ผมคงลืมมัดได้ไม่ง่ายนักหรอก
3: ก็อย่าให้มันยากจนเกินไปสิคะ
2: มัดคิดให้ดีอีกสักสองสามวันไม่ได้เหรอแล้วค่อยตัดสินใจให้เด็ดขาด
3: ไม่มีเวลาคิดอีกแล้วล่ะค่ะเซ้งร้านได้เมื่อไหร่มัดกับแม่จะเดินทางไปทันที
2: แล้วจะกลับมาที่นี่อีกไหมมัด
3: สุดแท้แต่โอกาสค่ะ
2: ตกลงมัดเมื่อมัดตัดสินใจเด็ดขาดจังงั้นแล้วผมก็ห้ามมัดไม่ได้สุดแท้แต่มัดเถอะขอให้มัดพบความสำเร็จในสิ่งที่มัดปรารถนาก็แล้วกัน
3: ขอบคุณค่ะ

0: มัทนา
1: ลาก่อนค่ะคุณบรรพตที่แสนดีของมัทเราคงมีโอกาสพบกันอีกนะคะ
0: ครับขึ้นไปกรุงเทพเมื่อไหร่ผมจะไปเยี่ยมคุณ
1: ค่ะมัทยินดีต้อนรับคุณเสมอ
0: สวัสดีครับนะเจียม
2: ค่ะแล้วก็อย่าลืมไปเยี่ยมเราบ้างนะคะแล้วแม่จะมีจดหมายมาบอกว่าอยู่ที่ไหนค่ะ
0: ขอบคุณครับ

เหมือนฝันมันเหมือนความฝันจริงๆเพียงเดือนเดียวที่เราร่วมชีวิตกันและจู่ๆเธอก็จากเราไปอย่างกะทันหันเหมือนนอนหลับแล้วฝันไปพอลืมตาตื่นขึ้นมาก็พบกับความว่างเปล่าครั้งแรกเราดีใจหลงคิดว่าเธอเกิดมาเพื่อเราถึงมีโอกาสแต่งงานกันโดยไม่คาดฝันแต่ช่วงเวลาประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเธอก็จากเราไปนี่มันอะไรกันนี่ถ้าชีวิตของเรากำลังเป็นอยู่นี้เป็นชีวิตในนวนิยายคนเขียนก็คงเป็นนักเขียนที่บัดซบที่สุดขอให้เธอประสบความสำเร็จในสิ่งที่เธอหวังเถอะมัทนา

ุณแม่บ้านฮะแฟชั่นสำหรับคุณแม่บ้านทางโทรทัศน์สำหรับในคืนวันนี้นะฮะปุ๊กขอเสนอชุดราตรียาแบบพิเศษฮะผู้แสดงแบบก็คือคุณมนฤดีเธอเป็นผู้ออกแบบเองนะฮะสำหรับคุณมนฤดีผู้นี้เธอเป็นศิษย์เอกของอาจารย์พอพังงาพิษพิราชแห่งสถานตัดเสื้องามพิราชที่เธอออกแบบเองนะฮะเป็นชุดราตรีชุดนี้สีฟ้าอ่อนฮะใช้ผ้าลูกไม้ของไทยเรานี่แหละฮะเป็นชุดที่ไม่อวดส่วนทรงและช่วงไหล่จนเกินไปแต่งามมากนะฮะเห็นไหมฮะผู้เห็นครั้งแรกนี่ตะลึงไปทั้งตัวเจ้าฮะพี่ปานยังชมเลยนะฮะผู้ชอบชอบนี่ถ้าท่านกำลังชมอยู่ทางโทรทัศน์สีแล้วก็ท่านจะเห็นว่างามมากจ้ะนะฮะเชิญทอดทัศนาเอาเองนะฮะสำหรับทรงผมก็เป็นทรงผมจากร้านเกษานารีฮะรองเท้าก็จากร้านฟ้ากระจายสวยมาก

0: ั้งสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำยาเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ
2: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

สุดทางรักจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของนิธิวดีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามสุดทางรักในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอพวกความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามดังเดชธิดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
6: เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดพร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์087500-5800ยอมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี228454111888ขอเจริญพร

าลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ปวงข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจะเป็นประพันธ์ของเอกรินทร์

0: เดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราช
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็ม

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับสามก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปีสามก๊ก

0: ชนะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังเดอะมูนปฏิหารรักสุริยคราช
1: ใครกันนะตกใจหมดเลยอีฟ้านี่เอง
2: ตื่นหรือยังจ๊ะครีม
1: ตื่นแล้วจ๊ะฟ้า
2: ฉันจะโทรมาถามว่าวันนี้เธอไปไหนหรือเปล่ากะจะชวนไปซื้อของหน่อยนะ
1: ไปได้สิกี่โมงล่ะ
2: บ่ายโมงแล้วกันนะ
1: ตกลงจ๊ะฟ้า
2: แล้วเจอกันนะจ๊ะครีม
1: จ้ะแล้วเจอกัน

0: ไรยังจ๊ะเพื่อนสาว
1: 15นาทีได้จ้ะ
0: เป็นอะไรไปอ่ะทำไมดูหน้าซีดจัง
1: อ๋อคือไม่มีอะไรนี่แค่เมื่อคืนเนี้ยฉันฝันร้ายเท่านั้นเอง
0: ฝันร้ายฝันเรื่องอะไรเหรอดูจากสีหน้าเธอแล้วท่าทางจะฝันร้ายๆแน่เลยอย่าบอกนะว่าฝันเรื่องผีน่ะ
1: ฉันไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่มันก็น่ากลัวมากเลยนะฟ้า
0: เธอฝันว่าอะไรล่ะไหนลองเล่าให้ฉันฟังสิว่ามันเป็นยังไง
1: ฉันฝันว่าอยู่ทะเลที่ไหนก็ไม่รู้ที่ฉันไม่เคยไปแล้วอยู่ดีๆก็เห็นทัพเทพเดินอยู่ที่ชายหาดฉันเรียกแล้วก็เดินตามทัพเทพไปแต่พอเข้าไปใกล้กลับเป็นผู้หญิงที่ไหนที่ฉันไม่เคยรู้จักน่ะและฉันก็ไม่เคยเห็นใบหน้าของเธอเพราะว่าผมบังเอาไว้หมดแล้วเธอก็พูดว่า
0: เธอพูดว่าอะไรหรอครีม
1: เธอพูดว่าฉันทำเกินไป
0: ทำเกินไปเรื่องอะไรล่ะฉันไม่เห็นเข้าใจเลย
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันเป็นไปได้ไหมที่จะเกี่ยวกับการที่ฉันไม่ไปตามนัด
0: ไม่ไปตามนัดนัดอะไรหรอครีม
1: ฉันนัดกับทัศเทพแต่ว่าฉันไม่ไปตามนัดน่ะ
0: จริงเหรอครีม
1: ใช่ฉันไม่น่าทำอย่างนั้นเลยแต่ฉันก็มีเหตุผลนะที่ทำไปอย่างนั้น
0: ครีมเราเป็นเพื่อนกันมาต้องเด็กๆนะฉันรู้ดีว่าสิ่งที่เธอทำนั้นน่ะต้องมีเหตุผลแน่นอนครีมฉันรู้นะการที่เธอทำกับทัศเทพอย่างเนี้ยเพื่อให้ทัศเทพตัดใจจากเธอเพียงแต่เธอน่าจะเลือกวิธีที่มันน่าจะไม่ทำร้ายจิตใจกันอย่างนี้และการที่เธอคืนดีกับเคนไม่ใช่เพราะเธอกับเคนกลับมารักกันหรอกนะแต่มันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างแน่ๆเพียงแต่ฉันไม่อยากจะขยันขยอให้เธอต้องลำบากใจถ้าเธอพร้อมก็คงยอมเล่าให้ฉันฟังเอง
1: ฟ้าเธอเป็นเพื่อนที่รู้จักและรู้ใจฉันจริงๆในเมื่อมาถึงป่านนี้แล้วฉันก็จะไม่ปิดบังอีกต่อไปฉันจะเล่าให้เธอได้รู้ในสิ่งที่ฉันต้องผจญและเก็บอยู่ในตอนนี้

0: รีมจ๊ะถ้าเธอไม
1: ่แต่อีกอย่างนึงมันก็คงจะดีเหมือนกันนะถ้าฉันได้ระบายไม่ต้องเก็บอะไรไว้คนเดียวให้มันอึดอัดใจอีกต่อไป
2: เอาไว้เล่าวันหลังก็ได้นะ
1: วันนี้แล้วก็ตอนนี้แหละฉันพร้อมแล้วก็มีความกล้าที่จะเล่าไม่อย่างนั้นน่ะฉันไม่มั่นใจว่าในวันต่อๆไปฉันกลัวว่าฉันจะไม่มีความกล้าเหมือนในวันนี
2: ้ตกลงจ้ะฉันยินดีรับฟังทุกเรื่องที่เธออยากจะระบาย
1: เหตุผลที่ฉันต้องกลับมาคืนดีกับเคนเพราะว่าแม่ของฉันน่ะเป็นหนี้ที่คาสิโนที่พ่อของเคนเป็นเจ้าของเป็นเงินจำนวนมาก
2: มันมากมายแค่ไหนกันเชียว
1: ถ้าคุณพ่อยังอยู่เงินแค่นี้มันก็จะไม่มีปัญหาแต่ว่าตอนนี้เงินที่เราได้ในแต่ละเดือนน่ะมันมาจากเงินปันผลของคุณพ่อที่มีหุ้นอยู่ซึ่งมันแทบจะไม่เหลือแล้วเพราะคุณแม่ของฉันน่ะขายหุ้นเหล่านั้นไปเล่นการพนันหมด
2: อะไรนะ
1: ตอนแรกฉันก็ไม่เชื่อเหมือนกันแต่ตอนหลังดูจากสมุดบัญชีแล้ว
2: เอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวฉันลองคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของฉันดูว่าพอจะช่วยอะไรเธอได้บ้าง
1: อย่าเลยฟ้าฉันไม่กล้ารบกวนหรอกแค่ได้ยินว่าเธอจะช่วยฉันก็ดีใจแล้วอีกอย่างเงินน่ะมันไม่ใช่น้อยเลย
2: แล้วมันเท่าไหร่กันครีม
1: 30 ล้าน
2: 30 ล้าน
1: ใช่จ้ะต่อไปฉันอาจจะไม่ได้มาช้อปปิ้งกับเธออีกแล้วก็ได้นะ
2: อย่าพูดแบบนี้สิครีมฉันฟังแล้วใจไม่ดีเลย
1: ฉันก็แค่พูดปลงๆไว้เท่านั้นเอง
2: อย่าลืมสิว่าเธอก็ยังมีเคนอยู
1: ่ฉันรู้สึกเหมือนเอาตัวเองไปขัดดอกเงินที่แม่ฉันเป็นหนี้ไว้ยังไงก็ไม่รู้สิ
2: คิดมากนะครีมอีกอย่างเคนเองก็ไม่ได้ทำอะไรที่ไม่ดีกับเธอไม่ใช่หรอฉันเองก็เห็นว่าเขายังรักและยังหวงเธอเหมือนเดิม
1: ก็ไม่รู้ว่ามันจะดีอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนฉันก็ได้แต่ภาวนาอย่าให้มีเรื่องอะไรไม่ดีเกิดขึ้นอีกเลยโดยเฉพาะกับ
2: ทัดเทพใช่ไหม
1: ฉันไม่พูดเธอก็น่าจะรู้ฉันหมายถึงใคร
2: ฉันว่าวันนี้จะหาซื้อของขวัญวันเกิดให้ทัดเทพ
1: ฉันเองก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะซื้อให้ทัดเข้าเหมือนกัน
2: ครีม
1: อะไรจ๊ะฟ้าย
2: ังไงก็ตามฉันอยากให้เธอ
1: จ้ะฉันจะหาทางคุยกับทัดเทพเขา
2: หลังจากที่ครีมพูดจบสีหน้าของเธอดูกังวลสายตาที่ก้มมองดูแก้วกาแฟแสดงถึงความสับสนที่ยังไม่รู้ว่าจะหาทางออกกับปัญหาที่เกิดขึ้นยังไงแล้วฉันจะช่วยเธอยังไงดีเพื่อนเอ้ย

0: ท่านกำลังฟัง The Moon ปาฏิหาริย์รักสุริยคราสจากคณะเกตทิพย
1: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
4: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
5: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่อมสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรี
1: เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปี
0: กาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: สวัสดีค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างวันนี้ที่ร้านคนเยอะไหม
0: ร้านเราอะคนเยอะทุกวันอยู่แล้วค่ะ คุณคะมีคนมารอคุณอยู่ในร้านนะคะ
1: มีคนมารอเราเอ๊ะใครกันน่ะวันนี้เราไม่ได้นัดใครมาที่ร้านนี่นะ
2: ไม่สักครู่แล้วตอนแรกก็แค่แวะมาว่าจะอร่อยแค่ไหนทำไมถึงมีคนเต็มร้านทุกวันเลยบางวันลูกค้าถึงกับยืนรอกันหน้าร้านเลย
1: เป็นไงครับหลังจากได้ลองกินแล้วเนี่ย
2: ก็อร่อยดีนะ แต่ที่ฉันมาเนี่ยไม่ได้จะมากินอาหารอย่างเดียวหรอกแต่จะมาขอบใจนายที่ช่วยทำให้อะไรมันง่ายขึ้น
1: จริงๆแล้วเราเองอ่ะเป็นห่วงพระเทพต่างหากไม่อยากให้เป็นคนโง่ถูกครีมหลอก
2: ก็ดีแล้ว จะได้ไม่ต้องถลำลึกไปกว่านี้เพราะยังไงอ่ะครีมไม่มีทางรักทัดเทพได้หรอกนะที่ผ่านมาก็แค่ทำเพื่อประชดและเรียกร้องความสนใจจากเคนเท่านั้น
1: เราไม่แน่ใจว่าที่ทำไปนั้นมันถูกเหรอ
2: นายน่ะทำถูกแล้วล่ะแล้วในทัดจะเป็นยังไงบ้างล่ะ
1: ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเพราะตั้งแต่วันนั้นนะเรายังไม่ได้เจอทัดเทพเลยอ่ะพูดแล้วเป็นห่วงเหมือนกันนะพันทิพย์กับยายอายก็ไม่อยู่ด้วยหวังว่าสิ่งที่เราทำลงไปคงถูกนะและพวกนายน่ะคงไม่ตำหนิฉันใช่ไหม
2: ฉันเสร็จธุระแล้วอ่ะขอตัวก่อนนะค่าอาหารเท่าไหร่เรียกเด็กมาเช็คบินได้เลย
1: อ้าวจะกลับแล้วเหรอครับเจนทานไปไม่กี่อย่างเองอ่ะร้านเราน่ะยังมีอาหารที่อร่อยอีกเยอะแยะเลยนะนี่นี่นี่ลองกินดูไหมเดี๋ยวเราสั่งให้มื้อนี้เราเลี้ยงเจนเองนะ
2: ไม่เป็นไรหรอกฉันอิ่มแล้
1: ว
2: กินมากๆนะอ้วนฉันน่ะไม่ชอบคนอ้วน
1: แต่คนอ้วนกอดแล้วอบอุ่นนะ
2: ฉันไม่เอาด้วยหรอกคนนึงอ
1: ่
2: ะอึดอัดก็อึดอัด
1: ใครจะไปสู้แฟนเจนได้หล่อแถมหุ่นดียังกับหลุดมาจากแคตตาล็อกสาวๆเนี่ยต่อไม่หึงเลยอ่ะ
2: นี่นายเปรียบเทียบยังกับอย่างน้อยนะก็ไม่อ้วนน่ารำคาญอย่างนายก็แล้วกันคุยกับนายแล้วอารมณ์เสียไปดีกว่า
1: ไปไหนครับวันนี้เจนว่างเหรอเราเองก็ว่างนี่ไปเดินเล่นดูหนังกันไหมอ
2: ย่ามายุ่งกับฉันนายจะไปไหนก็ไปเลย
1: อ๋อลืมไปคงนัดไนโก้ไว้สิ
2: ฉันไม่ได้นัดใครไว้ทั้งนั้น
1: หรือไม่ก็กลัวว่าไนโก้ว่าที่ไปกับเราเข้าใจไหม
2: นายเข้าใจอะไรอ่ะอีกอย่างฉันไปไหนกับใครก็ไม่จำเป็นต้องคอยบอกโก้หรือกลัวว่าโก้จะว่าฉัน
1: นี่แสดงว่าทะเลาะกันใช่ไหมอย่างนี้แหละนะคบคนหล่อก็ต้องทำใจสู้คนน่ารักอย่างเราไม่ได้จริงใจมั่นคงรักใครรักเดียวไม่มี

0: ้าวพวกยังไม่ทันจบเลยเดินหนีไปซะแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนสิเจนรอเราด้วยเดี๋ยว
1: คุณคะคุณแม่คุณน่ะโทรมาบอกว่าให้เตรียมรับแขกค่ะ
0: บอกมาว่าผมไม่อยู่อ่ะมีงานด่วนที่มหาลัยต้องรีบไปทำนะ
1: อ้าวเดี๋ยวก่อนขอบคุณไปซะละ
2: นี่นายจะตามฉันมาทำไมอ่ะ
0: ใครบอกว่าเราตามเธอนี่เราเดินอยู่ด้วยกันต่างหากล่ะนี่ถ้าเดินตามต้องอยู่ข้างหลังจริงไหม
2: เห็นอ้วนๆหน้าตาเออๆแบบเนี้ยก็ล่อนเป็นเหมือนกันนะดีล่ะเดี๋ยวจะเล่นให้วิ่งกลับไปไม่ทันเลยโอ้ยกระเป๋าใบเนี้ยสวยจังเลย
3: สวัสดีค่ะคุณเจนหายไปหลายวันเลยนะคะ
2: ไปเที่ยวทะเลเพิ่งกลับมานะคะกระเป๋าใบเนี้ยสวยจังเลยนะคะ
3: อุ้ยเพิ่งมาเมื่อเช้านี่เองค่ะยังวางได้ไม่ถึง15นาทีเลยนะคะอ๋อแล้วก็มีใบเดียวด้วยค่ะ
2: จริงเหรอคะ
3: ค่ะรุ่นนี้ที่ร้านเราเนี่ยได้มาจากอิตาลีแค่ใบเดียวเองค่ะ
2: แล้วเท่าไหร่คะ
3: 66,999 ค่ะ
2: โอ้โหไม่แพงเท่าไหร่เลยนะคะจริงไหมกระเพราดูสิคิดจะมาจีบฉันมีปัญญาหรือเปล่าไอหมูอ้วนเอ้ย
0: กระเป๋าไปละ 60,000 เนี่ยไม่แพงโอ้โห
2: ที่แท้ก็ไม่มีปัญญาไม่เจียมตัวเลยจริงๆแต่เราอยากได้นี่ไม่น่าลืมเอาบัตรเครดิตมาเลยกระเพรานายมีเงินให้ยืมก่อนไหม
0: ตัวนี้ทั้งตัวเรามีเงินแค่500บาทเองอ่ะ
2: ไอ้กระจอกเอ้ยไม่น่าเสียเวลาเลยเรา
3: เออ
2: 500อ่ะแค่ใส่กระเป๋ายังไม่ได้เลย
3: ถ้าวันนี้คุณเจนเงินไม่พอไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราเก็บเอาไว้ให้ได้ค่ะคุณเจนน่ะลูกค้าประจำไม่เบี้ยวเราแน่นอน
2: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเจนให
0: ้เออนี่ครับนี่
2: เราตาไม่ฝาดใช่ไหมกระเพราหยิบบัตรเครดิตออกจากกระเป๋าแล้วยื่นมาให้พนักงานขาย
0: เราไม่ค่อยพกเงินหรอกนะมีอะไรก็ใช้บัตรเครดิตเนี่ย
2: บัตรเครดิตที่นายกระเพราใช้เป็นบัตรทองแพลทินัมที่ต้องมีวงเงินเป็นล้านถึงจะพกติดตัวได้นายเนี่ยก็รวยไม่ใช่ย่อยเลยนะ
0: ที่เราว่าแพงอะนะมันแพงตรงไอ้99บาทนี่แหละทำไมต้องมีด้วยนะ
3: นี่ค่ะคุณเจนของได้แล้วค่ะเมื่อกี้คุณบอกว่าทำไมต้องมี99บาทใช่มั้ยคะก็เพราะว่าเลขมันสวยนะสิคะ
0: โอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอครับเนี่ย
2: มีน่าเชื่อว่านายกระเพราจะใจปล้ำซื้อกระเป๋าให้เราขอบใจมากนะ
0: ไม่เป็นไรครับ
3: แหมแฟนคุณเจนนี่ใจดีจังเลยนะคะ
2: ไม่ใช่แฟนหรอกค่ะแค่คนรู้จักไปก่อนนะคะ
0: ถ้าอันนี้จะไปไหนอ่ะรอด้วยสิเจน
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะโอนเงินคืนนายนะ
0: ไม่เป็นไรหรอกเอาซื้อให้เป็นของขวัญแล้วกันนะ
2: ของขวัญอะไรวันเกิดฉันก็เลยมาแล้วปีใหม่ก็ยังไม่ถึง
0: เอาเถอะนะเอาเป็นว่าเราอยากให้ก็แล้วกันนะ
2: งั้นก็แล้วแต่นายนะฉันไม่ได้ขอร้องให้นายซื้อให้ซะหน่อยนายหัวเราะล่ะ
0: ก็หัวเราะที่พนักงานขายเขาพูดเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราเป็นอย่างที่เขาพูดก็ดีสินะเจนนะ
2: เป็นอะไร

0: ายได้ถ้าใช้ชัว
1: ชัวเป็นยาน้ำใช้ใต้ทาตรงผิวหนังที่เกิดอาการคันเป็นผิดกระขึ้นคันตามล่างนิ้วมือนิ้วเท้าห้องกงฟูในร่มผ้า
0: ชัวใช้ใต้ทาไม่เปรอะเปื้อนจะระเหยแห้งมีกลิ่นหอม
1: ชัวเจ้าของเดียวกับยาตรีเมโล
2: ยาเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำยาเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ
3: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

ท่านผู้ฟังที่รักเดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราสจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเอกกรินจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดง

าลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวธนาคารออมสินออกมาตรการพักชำระหนี้ฟื้นฟูกิจการรับมือทุกภัยนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าธนาคารได้เร่งดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ประสบทุกภัยตามนโยบายกระทรวงการคลังผ่านมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและยกเว้นการคิดดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติเป็นเวลา3 เดือนสำหรับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมกันนี้ได้จัดเตรียมชุดสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษแบบปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยร้อยละ0ในช่วง3 เดือนแรกเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและฟื้นฟูหลังน้ำรถอย่างครบวงจรครอบคลุมทั้งสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินสูงสุด 20,000 บาทและ 50,000 บาทสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยวงเงินสูงสุด 300,000 บาทสินเชื่อฟื้นฟูบ้านวงเงินสูงสุด1 ล้านบาทตลอดจนสินเชื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวงเงินสูงสุด5 ล้านบาทโดยลูกค้าที่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์พักหนี้จะได้รับการแจ้งเตือนผ่านข้อความ SMS หรือจดหมายโดยตรงจบข่าวสิริรัตน์มหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1555 อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการจอดลึกสุขภาพนะครับกลับมาพบกับคุณผู้ฟังนะครับรายการจอดลึกสุขภาพออกอากาศไปทั่วประเทศนะครับเนื่องจากว่าเราออกอากาศบนหลายสถานีบนคลื่นวิทยุเครือข่ายคุณผู้ฟังติดตามรับฟังช่วงใกล้ที่ไหนหมุนคลื่นไปที่ไหนรับฟังก็ตามสะดวกตามต่างเวลานะครับเพราะว่าเรามีหลายสถานีคุณฟังครับรายการจดหรือสุขภาพก็เช่นเคยครับผมกิติกรกาญจนเวคินและก็คุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ
0: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจดหรือสุขภาพวันนี้เข้ารายการเลยนะครับเนื่องจากว่า

0: ั่วไปเนี่ยโดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะในบ้านเราก็แล้วกันนะครับในผักผลไม้เนี่ยมีสารปนเปื้อนมากคุณติ่งอาจจะเคยได้ยินข่าวข่าวหนึ่งก็คือเรื่องสารปนเปื้อนจากส้มคือส้มเขียวหวานนะครับเพราะว่าส้มเขียวหวานนี้จากการนำมาสุ่มตัวอย่างนะครับในตลาดดังๆผมไม่ระบุนะครับเมื่อวานนี้เองนะฮะก็ได้รับว่ามีสารปนเปื้อนค่อนข้างสูงเนื่องจากในผิวส้มนะครับก็แทรกซึมไปถึงตัวส้มฉะนั้นคุณผู้ฟังเวลาทานส้มต่างๆเนี่ยคุณผู้ฟังต้องนำมาล้างสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อว่าการปนเปื้อนจากผิวส้มนะครับและสองอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการปนเปื้อนจากสารเคมีจากผักผลไม้คุณติ่ง
1: ค่ะ
0: อันนี้ทั่วไปนะอันนี้ทั่วไป
1: ใช้สารเคมีบำรุง
0: ใช่จึงคุณติ่งและผมก็บริโภคโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับตามตลาดตามสะดวกตามร้านอาหารตามสั่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับคุณฟังครับมันเป็นอย่างนี้ฮะคือข้อมูลเขาบอกว่าลักษณะของพืชผักผลไม้ที่ผสมเคมีเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในร่างกายแล้วร่างกายเนี่ยมีหน้าที่ขับสารเคมีอยู่แล้วโดยปกตินะครับแต่ตัวที่ไม่สามารถที่จะขับออกได้มันก็จะเป็นบางตัวแล้วฝังอยู่ในตัวเราพูดง่ายๆคือสารปนเปื้อนอยู่ตามเลือดอยู่ตามอะไรต่างๆนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยขาดภูมิต้านทานแล้วป่วยในเรื่องภูมิต้านทาน
1: คือมันสะสม
0: ครับคืออ่อนแอพูดง่ายๆทำให้ร่างกายอ่อนแอนะครับจากนั้นคุณผู้ฟังนะครับผมเตือนนิดหนึ่งว่าการบริโภคทุกวันนี้ควรจะล้างให้สะอาดไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้อย่างที่เราพูดกันไปเรื่องผักปลอดสารพิษเมื่อวานนะครับก็มีคุณสนอได้โทรมาพูดคุยนะกับทางรายการว่าอาจารย์ว่างั้นและผมเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ใกล้แหล่งตลาดคุณดิ่งที่เราเล่ามาที่เกี่ยวกับพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษผมก็แนะนำแกไปว่าคุณสนอก็ปลูกเองก็บอกว่าเออแล้วปลูกเนี่ยมันจะยังไงดีผมก็แนะนำอย่างนี้คุณดิ่งก็พูดง่ายๆว่ารายการเราไม่ใช่รายการเกษตรเป็นรายการสุขภาพผมก็เลยให้แกไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกส่วนผสมคุณเองส่วนผสมก็คือว่าวิธีกำจัดวัชพืช อยู่ในผักอยู่ในอะไรเราต้องปลูกผสมกันในหลายตัวเพื่อให้แมลงเนี่ยเข้ามาได้ยากหรือกินก็กินน้อยท่านก็จะปลอดภัยแน่นอนนะครับคือบางท่านที่มีดินยังหลงเหลืออยู่โดยเฉพาะอยู่ในแถบชานเมืองคุณเอง
1: เล็กๆน้อย
0: ๆแถบปทุมสมุทรปราการบางท่านมีเยอะ
1: มีเยอะ
0: มีเป็นไล่ๆเลยอย่างเช่นเขาไม่ได้อยู่คอนโดแบบพวกเราใช่ไหมเราอยู่แบบอยู่ตามพูดง่ายแถบลังสิตอะไรพวกนี
1: ้ที่เป็
0: น
1: บ้าน
0: โอ้ยังมีบางท่านนี่อยู่ในทุ่งนาอยู่ในอะไรพวกนี
1: ้
0: ก็ท่านก็หว่านเขาบอกวิธีหว่านหรือทำนักวิชาการเกษตรเขาแนะนำผมสั้นๆว่าเวลาทำเนี่ยอย่าปลูกอย่างเดียวคือปลูกในส่วนผสมกันใช
1: ่
0: มันก็จะทำให้เกิดองค์รวมเกี่ยวกับกำจัดวัชพืชไปในตัวทั้งกะเพราพวกอะไรต่างๆพริกแล้วก็อะไรพวกนี
1: ้
0: ใช่แล้วก็ใบโหระพาอะไรพวกนี้อยู่รายล้อมกันและก็บางทีเนี่ยเขาแนะนำว่าไม่ต้องคิดว่ามันจะต้องงามเสมอไปคนหนึ่งแต่เราบริโภคได้แน่น
1: อ
0: นและใช้ปุ๋ยหมักนะครับใช้สารจากธรรมชาติเป็นตัวฉีดซึ่งตอนนี้เมื่อวานผมก็ไปที่ร้านเกษตรอินทรีย
1: ์
0: เขาก็แนะนำว่าไอ้ตัวฉีดในคนติงเฉพาะบางคนที่ไม่ได้ลงทุนทำการเกษตรอย่างหนักนะเล็กๆน้อยๆอยู่ตามบ้านก็มีตัวฉีด
1: ฟอกซี
0: ่ฉีดฉีดหรือตัวสองก็คือพวกที่มาผสมน้ำแต่เป็นสารออร์แกนิกที่ป้องกันวัชพืชได
1: ้
0: ทำมาจากสะเดาแล้วก็ใบขี้เหล็ก
1: พวกนี้โอ้โหคือถ้ากินสดๆเนี่ยตัวใครตัวมันนะขมจริง
0: แล้วก็ฉีดเพื่อป้องกันพวกแมลงพวกอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งคุณผู้ฟังครับรายการก็เพียงแต่แนะนำคุณผู้ฟังว่าโลกนี้นะครับเรากำลังอยู่บนพื้นฐานแห่งสารเคมีโดยเฉพาะที่ผมอยู่คุณติ่งในเมืองหลวงเนี่ยหนึ่งและอากาศพูดง่ายๆฝุ่นไม่ว่าจะเป็น PM อะไรต่างๆพวกนี
1: ้
0: 2.5 3.5 ก็ว่าไปนะและ2ก็คืออาหารนะครับ
1: คือจะไม่กินก็ไม่ได
0: ้

0: 3เนี่ยที่สำคัญที่สุดเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะอายุยืนอีกอย่างหนึ่งก็คืออารมณ์คุณเองตัวนี้สำคัญมากหลายคนนี่หลงลืมนะคนเราเครียดตลอดก็ไม่ได้นะ
1: หงุดหงิดตลอดเวลา
0: ไม่ใช่งุนเงินนะเครียดเลย คือโรคถามหาความดันนี่มาก่อนเลยนะครับ
1: ไม่ดีต่อสุขภาพนะ
0: ครับครับคุณผู้ฟังครับฉะนั้นนะครับคุณผู้ฟังก็รายการจอดลึกสุขภาพเพียงแต่ผมเกริ่นให้ฟังว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในสภาวะไม่ใช่แค่โรคร้อนนะครับแต่เราอยู่ภาวะของฝุ่นนะครับเรื่องโรคระบาดนะครับเรื่องโควิดเรื่องโรคระบาดเรื่องไข้หวัดหรือเรื่องที่เกี่ยวกับอากาศนะครับเรื่องเกี่ยวกับสารเคมีที่มาปนเปื้อนกับอากาศนะครับคุณฟังครับรายการของเราเจาะลึกสุขภาพสับสนโดย
1: ผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะคาตามินประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะโทรสายด่วนมาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 4 3 8 5 6 6 4 4นะก็เปิดบริการกันทุกวันนะอีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังครับก็โทรเข้ามาตอนนี้สายด่วนเกี่ยวกับคาตามินนะครับแล้วก็เราเปิดบริการส่งถึงบ้านท่านทุกวันนะครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับครับครับ
3: ไอ้เนี่ยผมจะถามว่าไอ้คาตามินเนี่ยถ้ากินวันเกินเม็ดกินได้เปล่าก
2: ินได้วัน2เม็ดก็ได้ครับ
3: เพราะตอนนี้ผมเป็นไอ้กระดูกเสื่อมอ่ะเสื่อมเยอะเลยอ่ะ
2: กินเช้าเย็นก็ได้ครับ
3: กินเช้าเม็ดเย็นเม็ดได้ใช่มั้ย
2: ได้ครับคุณโปรดใช่มั้ยอยู่อ่างทองเนาะ
3: ครับครับโยนทอง
2: ครับ
3: แล้วถ้ากินมันพอมันปวดเยอะเนี่ยถ้ากินทีเดียว2เม็ดเนี่ยกินได้มั้ย
2: กินได้กินเช้า1เย็น1ดีกว่าครับ
3: มันฮะ
2: เช้า1เย็น1
3: กินเช้าเย็นดีกว่า
2: ครับครับครับ
3: แล้วมันจะทำให้ยิ่งเสื่อมไปอีกเปล่าเพราะกินยาเยอะ
2: ไม่เสื่อมไม่เสื่อมไม่เสื่อมตัวนี้
3: ผมเป็นกระดูกเสื่อมมันปวดตั้งแต่หัวไหล่ไปแขนไปปวดหมดเลยผมไปหาหมอมันไม่รู้ที่คลินิกแล้วโรงพยาบาลก็ต้องโรงพยาบาลแล้วยังไม่หาย
2: ครับครับครับ
3: แล้วไอ้ที่มันเสื่อมเนี่ยมันทำให้ฝึกเส้นเอ็นหรือฝึกเส้นอะไรตีบเปล่า
2: ไม่เป็นครับตัวนี้มันจะทำให้ดีขึ้นครับ
3: มันปวดไปตลอดตามแขนไปตลอดเลย
2: เข้าใจครับเข้าใจก็ตัวนี้ทำงานเยอะไหม
3: ก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ทำแล้วครับเพราะผมหยุดทำงาน
2: ครับครับก็อยู่บ้านนะ
3: มันปวดตรงที่ปวดมากก็คือที่ข้อศอกแล้วก็ไปที่ฝ่ามือตรงอุ้งมือหรือนิ้วอ่ะปวดจัดเลย
2: ครับครับ
3: เกิดหัวมือจะกินไว้เยอะๆกลัวมันจะเพิ่ม
2: ไม่กลัวครับตอนนี้เป็นอาหารเสริมนะครับ
3: ครับงั้นแล้วผมขอสมัครเป็นสมาชิกด้วยได้เปล่า
2: ได้ครับ
3: ผมกินมานานแล้วไม่ได้เป็นสมาชิกเลย
2: ได้
3: หลายที่แล้วเนี่ยผม
2: ครับครับ
3: งั้นขอเป็นสมาชิกไปด้วยเลย
2: ได้ครับเดี๋ยวผมบันทึกไว้ให้ครับ
3: ครับรบกวนแค่นี้กลัวว่ากินเยอะกลัวจะมีอันตรายก็เลย
2: ครับครับไม่มีครับนะสบายใจนะครับ
3: ครับครับครับ
2: ครับร้อยเปอร์เซ็นต์
3: งั้นตอนนี้ผมจะกินเช้ากินเย็นนี่กินมานานนี่กินได้มั้ย
2: กินได้ครับกินเป็นปียังได้ครับ
3: ครับครับเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวจะต้องสั่งต่อ
2: ครับครับครับครับ
3: ครับครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุณฟังก็อย่าลืมนะครับโทรมาพูดคุยกับรายการจอดลึกสุขภาพได้ในทุกวันโปรดีโปรดังโปรฮอตที่สุดก็คือโปรครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ6กระปุกแถม2กระปุกท่านได้ฟรีนะครับได้ไป8กระปุกนะครับก็เราบริการส่งในราคาเดิมนะครับหรือท่านจะซื้อ3กระปุกแถมกล่องเล็กอยู่เหมือนเดิมนะครับหรือจะซื้อโปรชุดทดลองตอนนี้ก็หลักพันต้นๆท่านก็สามารถโทรเข้ามาได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ฟังก็รีบโทรเข้ามานะครับทุกปัญหาเรามีช่วยค้นหาคำตอบให้ท่านนะครับสำหรับรายการจอดลึกสุขภาพนะครับ
2: สวัสดีครับคาตามินครับ
4: โอเคค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
4: ขอสั่งยาให้หน่อยสิ
2: ใช่ครับ
4: คิดยังไงอ่ะเวลาเนี้ย
5: ตอนนี้ก็6กระปุกแถม2กระปุกครับผม
4: 6กระปุกแถม2กระปุกต้องมาพรุ่งนี้ได้หรือวันนี
5: ้วันนี้ครับ
4: วันนี้เหรอฮะ
5: ครับเอา8กระปุกนะ
4: แล้วมีกระเป๋าเปล่าน
5: ี่ๆเดี๋ยวเอาไปให้ครับ
4: เอากี่โมงมาจะได้อยู
5: ่เที่ยงเที่ยงครับผม
4: โอเคเที่ยงเที่ยงนะ
5: ครับ
4: โอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: เรายินดีที่จะเป็นเพื่อนเรายินดีที่จะเป็นญาติแล้วก็แนะนำปรึกษาให้ท่านนะครับที่เบอร์เดิมนะครับ0843856644นะครับ0843856644นะครับ
6: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
0: ขอบคุณที่ได้ทำตามคำแนะนำที่ออกรายการไปตอนนี้คุณติ่งผมมีความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งก็คือคุณผู้ฟังได้ไปทำพืชผักสวนครัวเล็กๆอยู่ที่บ้านตั้งแต่ออกรายการไปนะครับ
1: บางคนที่ปลูกเป็นกะละมังเลยนะ
0: บางคนบอกตอนแรกเนี่ยคุณติ่งถามผมนะคือปรึกษากับทางรายการนี่ว่าเราจะปลูกผักสวนครัวเนี่ยไปซื้อที่ไหนคือผมก็ไม่ได้ว่าท่านนะคือก็แนะนำนะว่าบ้านท่านอยู่แถวไหนนะครับก็จะแนะนำไปที่แถวถ้าเป็นคุณติ่งก็จะแนะนำตลาดต้นไม
1: ้
0: นะคุณติ่งเนี่ยอยู่ใกล้แถวอะไรอตกแล้วกันนะ
1: อต
0: กพอมีนะอตกพอมีนะครับส่วนจะเยอะในแถบจังหวัดนนท์แถบบางใหญ่นะครับซึ่งจะเป็นแหล่งขายต้นไม้พืชผักสวนครัวคุณติ่งมีทุกอย่างเลยที่ผมผ่านไปบางเจ้านี่ขายพืชผักสวนครัวโดยเฉพาะเลยมีตั้งแต่มะเขือมะกรูดมะนาว
1: โอ้โหเยอะมาก
0: เป็นกระถางตั้งแต่10 บาทสิบบาท
1: ค่อยๆเลี้ยงค่ะให้โต
0: ก็ไม่นาน
1: เ
0: ขาบอกบางที่เนี้ยปลูกขึ้นมาแล้วและมีลูกแถมด้วยเคยเห็นคนหนึ่ง20 บาทนะครับบางท่านก็มีมะเขือเทศมะเขือเทศพันธุ์ต่างๆพันธุ์ที่ท่านฮิตแถมลูก
1: เล็ก
0: ๆมีลูกแล้ว
1: มะเขือเทศราชินี
0: มีลูกแล้วท่านชอบอันไหนนะครับคุณผู้ฟัง
1: เลือกได้เลย
0: ใกล้ๆที่ไหนท่านก็เลือกมาไม่จำเป็นต้องเอาทุกอย่างนะครับเอาสิ่งที่ท่านชอบสัก 4-5 อย่างมาเพื่อเป็นการบำรุงใจตื่นเช้ามาได้รดน้ำต้นไม้เล็กๆน้อย
1: ๆไม่กี่เดือนก็ได้รับประทานแล้ว
0: ก็เรียกใส่บัวรถเล็กๆนะบัวรถพลาสติกเล็กๆอันนึงนะครับแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย
1: ์
0: การแลกปุ๋ยชีวภาพนะครับปุ๋ยอินทรีย์เล็กๆโรยลงไปนะครับซึ่งก็มีความสุขเมื่อมันออกดอกออกผลมาท่านก็เก็บมาล้างมาบริโภคเอามาทาน
1: เราวางใจได้เพราะเราปลูกเอง
0: ใช่ครับฉะนั้นคุณผู้ฟังครับรายการจดหรือสุขภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะมีความสุขรายการของเรานี่มีทั้งในแนวสุขภาพมีทั้งแนวข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการแล้วก็เป็นห่วงท่านนะครับคุณผู้ฟังครับผมประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งเกี่ยวกับปัญหาที่ท่านอยากจะปรึกษาคุณติ่งเกี่ยวกับปัญหากระดูกและข้อเข่านะครับซึ่งหลายท่านก็เป็นปัญหากวนใจสำหรับคนในครอบครัวหรือตัวท่านเองหรือคุณพ่อคุณแม่ของท่านหรือบุคคลที่ท่านรักนะครับบางท่านมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าคือว่ากระดูกข้อเข่าเนี่ยพอสูงอายุขึ้นมาเนี่ยก็จะมีแทบทุกคนมีน้อยมีมาก
1: จริง
0: นะครับบางท่านก็มีมากเป็นข้อเข่าเสื่อมเป็นกระดูกเสื่อมเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมเหล่านี้นะครับหรือบางท่านเนี่ยเป็นกระดูกทับเส้นบางท่านก็ไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลไปพบคุณหมอไปผ่าตัดไปอะไรต่างๆนะครับก็คุณผู้ฟังนะครับที่ผมก็ยังเป็นกำลังใจแล้วก็ยังเป็นเพื่อนยังรับปรึกษาอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับเรื่องปัญหากระดูกข้อเข่าผมติกรก็ได้รับ โทรศัพท์ในทุกๆวันคุณดิ่งก็เป็นปัญหาที่เยอะจริงๆนะครับเป็น
1: โทรมาเล่ากันตลอด
0: ที่คุณฟังก็โทรมานะครับอย่างที่เบอร์เดิมนะครับ
1: ถ้าเกิดว่าคุณฟังที่มีปัญหาสุขภาพของสมาชิกเนี่ยรายการทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะโทรมาเล่าให้เราฟังนี่แหละนะคะบางท่านก็มีปัญหาเรื่องของเบาหวานมีน้ำตาลในเลือดสูงนะคะบางท่านก็มีความดันสูงเหมือนกันนะคะบางท่านก็ต้องการกำลังใจต้องการคำแนะนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติด้านของสุขภาพการออกกำลังกายการพักผ่อนอะไรต่างๆนะคะการที่จะมีสุขภาพจิตที่ดีทำอย่างไรเนี่ยนั่นเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นลาภอันประเสริฐเลยทีเดียวนะคะโทรศัพท์กันเข้ามาพูดคุยขอกำลังใจกันได้นะคะที่รายการเจาะลึกสุขภาพนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับที่เบอร์0843856644ปรึกษาในแนวปัญหาสุขภาพได้ในทุกเรื่องนะครับ
2: สวัสดีครับคาตามินครับ
4: มาส่งให้รักสามกระปุก
2: ครับผมที่ไหนนะคร
4: ับ แต่ขอที่พ่อช้างเอราวัณนะคะ
2: พ่อช้างเอราวัณซอยอะไรคุณแม่ครับ
4: ซอยสามัคคี10ค่ะ
2: สามัคคี10คือ
4: ค่ะเขามาส่งประจำมาส่งประจำมาค่ะ
2: วัดไตรหรือเปล่า
4: ค่ะเอาคาตามินสองนะคะแล้วก็ขอเป็นสวายไลท์ขวดหนึ่ง
2: คาตามินสอง
4: ค่ะ
2: สวายไลท
4: ์สายตาหนึ่งกระปุก
2: ครับ
4: แถม15 เม็ดใช่ไหมคะ
2: ครับครับครับสบายดีนะ
4: ราคาเดิมนะคะ
2: ครับราคาเดิมครับ
4: ค่ะ
2: วัดไตรนะ
4: ค่ะ
2: ครับ
4: คุณหมอเหรอคะ
2: ใช่ครับอายุเท่าไรคุณแม่ปีนี
4: ้72แล้วค่ะ
2: โอ้ยังแข็งแรงดีอยู
4: ่แข็งแรงค่ะขาดีทานไปทานยาเนี่ยค่ะ
2: ครับครับครับดีมากเลยเนาะช่วงนี้ไม่ต้องออกไปไหนเนาะช่วงนี
4: ้ค่ะวันนี้โชคดีนะคะได้คุยกับคุณหมอ
2: ครับครับครับวันนี้มันช่วงนี้ไม่ค่อยออกไปไหนครับ
0: ตอนนี้เวลาหมดเวลานะครับผมสองคนต้องขอขอบคุณนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามและผู้สนับสนุนรายการคาตามินนะครับคาตามินจะยังรับใช้ท่านตลอดไปนะครับในตลอดระยะเวลา10ปียืนยันได้ว่าผลิตภัณฑ์คาตามินและผลิตภัณฑ์ในเครือของเรานั้นมีความมั่นคงสูงนะครับที่จะรับใช้คุณผู้ฟังนะครับ10ปีเราบริการท่านดุจญาติมิตรนะครับขอให้โทรเข้ามาพูดคุยนะครับที่เบอร์0843856644นะครับทุกปัญหาสุขภาพเราพยายามที่จะค้นหาคำตอบและคำแนะนำสำหรับท่านนะครับช่วงนี้เวลาหมดโอกาสหน้าเรามาคุยกันต่อขอให้ท่านสุขภาพดีนะครับแล้วก็มารับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริสุทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชชินีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการซื้อใช้ใบทองสมุนไพรใบทองสมุนไพรเปลล่าและสมุนไพรผู้ช่วยอีกมากมายวันนี้แดงพัชนีค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามก็โทรเข้ามาได้ที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054เรามีผลิตภัณฑ์ครบวงจรนะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็โทรเข้ามาหลายคนนะคะเหมือนเช่นเมื่อวานนี้ก็มีปัญหาเรื่องของอาการท้องผูกเนี่ยมากกว่าคุณผู้ฟังนะคะหลายท่านกันเลยทีเดียวค่ะที่มีปัญหาเรื่องของท้องผูกแล้วก็บางคนถ่ายยากถ่ายลำบากนะถ่ายไม่ค่อยออกบางคนก็ออกมาทีละนิดทีละหน่อยนะก็ทำให้เวลาที่จะเข้าห้องน้ำก็ต้องเบ่งนะคะใช้เวลานานในการนั่งห้องน้ำนานๆกว่าจะออกได้อะไรต่างๆมันมีปัญหากันมากเลยนะบางคนก็ถ่ายวันเว้นวันบางคนก็3วันกินยาถ่ายครั้งนึง3วันกินยาถ่ายครั้งนึงคือวันไหนไม่กินคือไม่ถ่ายแต่ว่าก็3วันก็กินครั้ง3วันก็กินครั้งจนกระทั่งระบบการเผาผลาญระบบการขับถ่ายระบบตั้งแต่ปากคอกระเพาะลำไส้จนถึงทวารเนี่ยนะคะมันมีปัญหาเพราะถ้ามีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเวลากินข้าวอาหารเข้าไปมันก็ไปอืดแน่นท้องจุกท้องนะคะแล้วก็ท้องอ่ะโตไม่ใช่โตเพราะอะไรอาหารที่มันค้างๆอยู่ในลำไส้อะค่ะคุณผู้ชมไปอัดแน่นก็ทำให้ท้องหน้าท้องเราใหญ่หน้าท้องเราโตเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาอุจจาระออกไปได้เนี่ยนะมันก็ทำให้สบายตัวสบายจักกายด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เกิดปัญหาแบบเนี้ยหลายคนเลือกที่จะกินยาหลายคนเชื่อกินยาระบายกินอะไรก็ได้ขอให้มันระบายนะที่เป็นยาระบายเนี่ยเดงเจอมาทุกหลายๆทุกที่อ่ะนะทุกคนที่โทรเข้ามาเนี่ยเดงจะถามเลยนะบอกว่าเป็นมานานแล้วบางคนบอกเป็นมา5 ปี 10 ปีบางคนบอกเป็นมาปีละบางคนบอกว่าเป็นมา3 เดือนก็มีนะคะที่เป็นอาการแบบนี้มา3 เดือนนะต้องระวังโรคที่มันจะเข้ามาสู่ร่างกายของเราเนี่ยนะคะจากอาการที่เราบอกว่าการท้องผูกเนี่ยคือท้องผูกมันจะทำให้เกิดโรคอะไรได้บ้างเนี่ยนะคะก็มาดูกันค่ะคุณฟังว่าหลายคนนะเวลามีอาการโรคหลายแรงที่เราจะพบบ่อยๆจากการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆของไทยเนี่ยนะคะคุณฟังมันจะมีหลายโรคเนี่ยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตและความเสี่ยงในแต่ละด้านของแต่ละคนนะคะเพราะว่าแต่ส่วนใหญ่ที่พบเจอโรคที่ร้ายแรงนะคะควรระมัดระวังก็คือที่ควรระมัดระวังก็คือโรคมะเร็งค่ะคุณฟังเพราะมะเร็งเนี่ยมันเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเซลล์มะเร็งตับนะเซลล์มะเร็งตับมะเร็งปอดและก็มะเร็งลำไส้อันเนี้ยนะคะที่ว่าพบบ่อยที่สุดแล้วก็มีโรคหลอดเลือดหัวใจนะซึ่งเกิดจากโรคที่เขาเรียกว่าหลอดเลือดหัวใจมันตีบหรือมันอุดตันนะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเราขาดเลือดนะหรือแม้กระทั่งโรคหลอดเลือดสมองเกิดจากหลอดเลือดของเรานี่แหละค่ะนะหลอดเลือดสมองมันเริ่มตีบมันตันมันแตกนะแล้วก็ส่งผลไปทำให้สมองเราขาดเลือดไปเลี้ยงนะและก็โรคเบาหวานค่ะคุณผู้ฟังนะเกิดจากร่างกายที่ไม่สามารถที่จะผลิตอินซูลินได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้น้ำตาลในเลือดมันสูงขึ้นนะแล้วก็อีกโรคนะคะนะก็คือโรคโลหิตโรคความดันสูงนะความดันสูงเป็นภัยเงียบที่เสี่ยงต่อโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองรวมทั้งโรคปอดอักเสบปอดอักเสบนี้ก็อาจจะมาจากการติดเชื้อในปอดส่วนใหญ่จะพบบ่อยมากนะคะในแล้วก็อันตรายนะสำหรับผู้สูงอายุและ
ิ่งที่สำคัญเนี่ยโรคนะเกี่ยวกับตับเกี่ยวกับไตนะตับวายไตวายไตวายเรื้อรังนะอาจจะเกิดจากความเสื่อมของสภาพของอวัยวะหรือว่าพฤติกรรมการกินอาหารของเรานี่แหละค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นมีทั้งพวกแอลกอฮอล์อะไรต่างๆด้วยนะคะที่เกี่ยวกับตับและเกี่ยวกับไตวายเพราะนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมนะพฤติกรรมหรือสิ่งที่ทุกคนน่ะต้องกังวลนะคะการกินอาหารการนอนหรือแม้กระทั่งความเครียดซึ่งบางทีมันผิดปกตินะมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราไม่ได้สังเกตจนกระทั่งมันเป็นมากเป็นระยะระยะ2ระยะ3เลยในระยะ4แล้วบางคนมาเจอก็คือระยะสุดท้ายนะร่างกายนี่คือทนน่ะทนต่อโรคโดยที่ตัวเองไม่รู้เลยรู้แต่ว่ามันปวดตรงท้องนะรู้แต่ว่ามันท้องบิดนะรู้แต่ว่าอุ๊ยตอนนี้ถ่ายไม่ค่อยได้ตอนนี้ถ่ายลำบากอะไรขนาดนี้นะแล้วบางคนเป็นมานานแล้วนะเป็นมานานนะก็ทำให้กินยาถ่ายแล้วมันก็เป็นระบบนะคะระบบขับถ่ายมันเสียไปนะมันนี่แหละสิ่งที่สำคัญนะคุณผู้ฟังเราต้องตรวจนะคะต้องไปตรวจนะว่ามีเรื่องของอย่างเช่นมะเร็งเนี่ยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่า10โรคร้ายเนี่ยนะโรคร้ายแรงที่เราพบบ่อยนะคะก็จะเป็นโรคมะเร็งนะระยะลุกลามโรคเบาหวานนะโรคหัวใจล้มเหลวโรคหลอดเลือดหัวใจนะหลอดเลือดสมองลมปอดอักเสบโรคไตวายไตวายเรื้อรังโรคตับนะคะแล้วก็โรคอัลไซเมอร์นะแล้วรวมไปถึงพาร์กินสันด้วยนะคะนี่แหละค่ะนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยนะเกิดอาการตื่นเช้ามานี่รู้สึกมึนงงเวียนศีรษะบ้านหมุนอันนี้ต้องระวังเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับสมองนะมันจะเป็นพาร์กินสันแน่พาร์กินสันแน่นะคดไหมหรือว่ามันจะเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองนะคะหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องสังเกตตัวเองค่ะคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูแลสุขภาพกันนะใครที่สนใจอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054นะเรื่องของโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองนะหลอดเลือดสมองเนี่ยคือโรคที่ร้ายแรงที่เกิดจากหลอดเลือดเนี่ยมันตีบมันอุดตันหรือว่ามันแตกนะก็เลยทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอส่งผลให้เซลล์สมองขาดออกซิเจนนะแล้วก็เสี่ยงต่อชีวิตการเสียชีวิตอย่างรวดเร็วเลยนะคะเพราะนั้นปัจจัยเสี่ยงก็ที่ทำให้เกิดโรคเนี้ยก็คือภาวะของความดันโลหิตสูงใครที่เป็นความดันสูงนะคุณผู้ฟังต้องทานนะคลอโรฟีน่าต้องทานสาหร่ายแดงพรมมินะเพราะว่าภาวะหัวใจมันบางคนอาจจะมีถ้าเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองอาจจะเป็นภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะมานะหรือแม้กระทั่งไขมันในเลือดสูงนะคะเพราะว่าภาวะการบางคนอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนด้วยนะแทรกซ้อนมาจากโรคเบาหวานนี่แหละนะคะเพราะนั้นเนี่ยโรคเบาหวานนี่ก็สามารถที่จะทำให้เราเป็นอะไรได้ในหลายๆโรคบางคนกินยาเบาหวานมานานมากบางคนกินยาเบาหวานมา5ปี10ปี20ปี30ปีจนกระทั่งถึงขั้นจะต้องล้างไตฟอกไตนะเปลี่ยนไตนะพอฟอกแล้วเนี่ยไตมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันก็ต้องหาไตมาทดแทนนั่นคือการเปลี่ยนไตเปลี่ยนไตนี่ไม่ใช่ว่าจะมีเงินแล้วจะเปลี่ยนได้เลยนะคุณผู้ฟังเขาต้องมาดูด้วยว่าไตนั้นเข้ากับเราได้ไหมเข้ากับเซลล์เราได้ไหมมีอะไรต่างๆไหมเขาต้องมายืนยันก่อนนะคะเพราะหลายคนก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้หลายคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนไตมันก็ต้องใช้เงินสูงนะใช้เงินนะอวัยวะต่างๆเนี่ยต้องรอนะรอคนมาบริจาครอคนมาให้เอาไตมาให้นะถ้าไตมาให้ถ้าเป็นญาติพี่น้องเนี่ยช่วยเหลือกันเนี่ยเราก็ต้องเขาก็ต้องเหลือไตข้างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าไตเหลืออยู่ข้างเดียวเนี่ยถ้าไตเราวายข้างหนึ่งเนี่ยที่เรามีเหลืออยู่เราก็จบเลยนะคะ
นะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูแลไตดูแลตับอ่อนนะเอา AFC Plus ไปทานนะคะใครที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยปรึกษากันได้คุณผู้ฟังนะเรามีสินค้าครบวงจรบำรุงไตบำรุงตับอ่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานก็แล้วแต่ก็เอา AFC Plus ไปทานนะใครที่มีปัญหาเรื่องของพอเป็นเบาหวานนะเบาหวานขึ้นตาตาก็จะพร่ามัวนะไตตาตับทั้งนั้นเลยค่ะตับก็จะมีปัญหาตาก็มีปัญหาไตก็มีปัญหาอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นหลายคนก็งดน้อยบางคนเขาบอกว่าเอาเดือนนี้เอาดวงตาก่อนได้ไหมอ่ะหลายคนก็เอาดวงตาไปทานนะคะถ้าทานป้องกันเนี่ยทานวันละหนึ่งเม็ดนะแต่ถ้าเราเป็นมากแล้วเป็นมีโรคประจำตัวแล้วต้องทานอย่างน้อยวันละ2เม็ดนะคะสนใจก็ถามมาได้สอบถามมาได้นะคะบำรุงสายตานะคะเดินให้ทานนะคะทานบำรุงสายตาไปเป็นการบำรุงนะคุณผู้ฟังก็คือวันละ1เม็ดถ้าเป็นแล้วมากแล้วมองมีปัญหาเริ่มมีปัญหาแล้วเนี่ยอย่างน้อยวันละ2เม็ดงั้นแม้กระทั่งโรคตับก็แล้วแต่คุณผู้ฟังโรคตับเนี่ยมันเป็นโรคที่อยู่ในกลุ่มของโรคที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของตับนะซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญในการกำจัดสารพิษรวมถึงการผลิตโปรตีนที่จำเป็นคือตับอักเสบตับแข็งหรืออาจจะเป็นมะเร็งตับได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เกิดจากการติดเชื้อโรคพวกนี้เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบหรือแม้กระทั่งการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากเกินไปก็แล้วแต่นะคะหรือแม้กระทั่งภาวะของไขมันพอกตับนะการได้รับสารพิษเป็นระยะเวลานานนะสารพิษเนี่ยก็มาจากหลายๆที่เนาะผักผลไม้ที่เขาฉีดผักแช่ฟอร์มาลีนแช่ฉีดฆ่ายาฆ่าแมลงอะไรต่างๆเนี่ยคือสารพิษนะคะสารพิษเราล้างออกไม่หมดมันก็จะสะสมนะคะเพราะนั้นทำไมเราถึงต้องล้างตับกันนะหรือแม้กระทั่งว่าการเป็นตับนะตับแข็งเนี่ยนะมันก็มีหลายสาเหตุเนาะมันก็อย่างที่บอกไปนะก็คือเรื่องของสารพิษสารเคมีเข้าไปหรือแม้กระทั่งการดื่มก็เหมือนที่แอลกอฮอล์มากเกินไปนี่แหละมันก็ทำให้ตับเรามีปัญหาตับเกิดการอักเสบเป็นตับแข็งนะตับแข็งไม่ใช่เฉพาะดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคุณผู้ฟังแม้กระทั่งอาหารหวานนะคะซึ่งมันเป็นอันตรายต่อร่างกายเราอยู่แล้วนะคะของหวานนี่ก็กินได้คุณผู้ฟังคนเราขาดน้ำตาลไม่ได้หรอกแต่เราต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละวันนะคะเพราะนั้นก็มาดูเรื่องของสุขภาพกันสุขภาพดีเริ่มต้นที่เรานะคะวิธีการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรคเนี่ยก็นะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วคุณผู้ฟังว่าสุขภาพดีมันจะช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคร้ายๆหรือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้นะแต่หลายคนกลับมาละเลยนะละเลยต่อการที่จะดูแลสุขภาพตัวเองไม่ยอมออกกำลังกายไม่กินอาหารที่ดีมีคือดีต่อสุขภาพนะไม่กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ทำลายพฤติกรรมการทำลายความเสี่ยงนะความเสี่ยงต่างๆที่ส่งผลทำให้สุขภาพของเราเนี่ยแย่ลงทุกวันนะสำหรับใครนะที่อยากจะดูแลตับนะตัวของตัวเองให้ห่างไกลโรคร้ายเนี่ยโดยที่เราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นยังไงก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพนะอย่างที่เราได้แนะนำไปคือก็ต้องใช้นะไปเขาเรียกว่าไปปรับพฤติกรรมในการกินอาหารนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าทำอย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังรับรองเลยว่าสุขภาพเนี่ยจะดีจะค่อยๆดีขึ้นนะจนจากนะมันจะดีจากภายในสู่ภายนอกเลยนะคะนี่แต่ก็อาจจะต้องนอนหลับเพื่อตับนะมันจะทำงานมันจะพักผ่อนนะเวลานอนหลับเนี่ยเราพักผ่อนตับของเราเนี่ยมันจะพักผ่อนกับเราด้วยถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้นอนตับมันก็ไม่ได้พักผ่อนหรอกมันจะกินเล็กกินน้อยดื่มทั้งวันเนี่ยทั้งคืนบางคนดื่มจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งนะกลางวันก็กินเช้ากินกลางวันกินเย็นกินแล้วก็ไปต่อด้วยงานเลี้ยงไปต่อด้วยงานอะไรต่างๆที่เขามีทำให้เราเนี่ยพักผ่อนน้อยคนที่มีปัญหาต่อกับตับเนี่ย
คือคนที่พักผ่อนน้อยอันดับหนึ่งเลยนะคุณผู้ฟังที่ตับมีปัญหาคือพักผ่อนน้อยนะเพราะนั้นการนอนหลับพักผ่อนเนี่ยอย่างเพียงพอในแต่ละวันเนี่ยนะ8 ชั่วโมงนะช่วยให้ร่างกายของเราได้ฟื้นฟูได้นะ6 ถึง 8 ชั่วโมงนะ7 ถึง 9 ชั่วโมงก็ได้อยู่ในประเกณฑ์ประมาณนี้นะคะมันจะช่วยให้เราฟื้นฟูตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วก็แถมยังเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะให้ทำให้ระบบการย่อยอาหารแล้วก็การเมตาบอลิซึมมันทำงานได้ดีขึ้นก็คือการเผาผลาญได้ดีขึ้นนั่นเองแล้วก็จะมีสมาธิมีความจำนะลดความเครียดแล้วก็ยังช่วยให้เราเนี่ยนะลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังต่างๆได้นี่คือการนอนหลับพักผ่อนที่ดีไม่ใช่มีแค่ตับอย่างเดียวมันคือร่างกายเราก็จะได้พักผ่อนด้วยถ้าเรานอนเพียงพอแล้วที่สำคัญก็คือเรื่องอีกเรื่องนึงก็คือการความเครียดนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังนะความเครียดนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ระบบต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยทำงานอย่างผิดปกตินะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสมองนะหัวใจมันจะทำงานหนักมากเกินไปนะเพราะระบบภูมิคุ้มกันมันต่ำการย่อระบบย่อยอาหารก็จะเริ่มแปรปรวนเพราะถ้าเรามีความเครียดนะผิวพรรณก็จะไม่เปล่งปลั่งและแถมยังหากถ้าหากว่าเราปล่อยไว้นานๆเรื้อรังอาจจะทำให้เป็นคือมีโรคมีความเสี่ยงค่ะคุณผู้ฟังที่จะเป็นโรคร้ายนะได้นะยังไงก็แล้วแต่ในเรื่องของความดันนะคะถ้าเราเครียดมันทำให้เราเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือแม้กระทั่งโรคอัลไซเมอร์ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องจัดการกับความเครียดนะให้ดีด้วยนะไม่ปล่อยให้ตัวเองต้องเครียดนานอาจจะต้องหากิจกรรมนะหรือว่างานอดิเรกทำหรือว่าปรับความคิดเรื่องร้ายๆเรื่องที่มันเครียดๆที่เราไปรับมันมาอันลึกฟังเรื่องนี้ก็เครียดดูอันนี้ก็เครียดไปหมดเลยมันทำให้เรารู้สึกมันเครียดไปหมดมันก็ทำให้เกิดความดันได้เหมือนกันนะคะต้องปรับความคิดแล้วรู้สึกว่าเราอาจจะต้องปล่อยวางบ้างเป็นบางเรื่องนะคะแล้วก็พูดคุยกับคนรอบข้างนะเวลาแดงเครียดแดงก็โทรหาเพื่อนวันนี้ว่างไหมวันนี้ว่างหรือเปล่าไปธุระกันนะอย่างเมื่อวานนี้นะก็ไปชลบุรีมานะคะไปชลบุรีพอดีน้องที่ทำงานอยู่แถวเพื่อนๆ น้องๆหนูไปด้วยหนูว่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้ไปเมื่อวานนี้ก็ไปศรีราชานะคะก็เลย อยากให้ทุกท่านนะคะถ้าเรามีความเครียดเราก็อย่าอยู่คนเดียวนะอย่าคิดมากนะบางคนเราห้ามความคิดของใครไม่ได้จริงๆนั่นแหละแต่บางทีเนี่ยคุณผู้ฟังเราต้องปล่อยวางบ้างบางทีฟังนั่นข่าวเรื่องในมือถือเนี่ยมันมีทั้งข่าวแบบเครียดบ้างนะลูกโอ้ฟังลูกติดยาเสพติดนะคะทำร้ายร่างกายพ่อแม่นะคะหรือว่าทรมานพ่อแม่นะฆ่าคนฆ่าอะไรต่างๆเผาบ้านเผาเรือนเครียดไปหมดเลยคุณผู้ฟังนะถ้าเราไม่อยากเครียดเนี่ยเปิดเพลงฟังนะคะนะฟังเพลงเพราะๆนะคะฟังเพลงที่เราชอบเราจะมีความสุขเราจะมีความรู้สึกว่าสมองเราจะโล่งทันทีถ้าเราฟังเพลงที่เราชอบที่เราเพลาะนะคะแต่ถ้ามาบางคนเนี่ยยังเดินไปกับลูกชายเนี่ยไม่ได้ลูกชายชอบฟังเพลงสากลแม่ก็ไม่ชอบฟังเพลงสากลขับรถไปด้วยกันเนี่ยเราเครียดหนักนะโอ้อยากจะฟังเพลงไทยอยากจะฟังเพลงอันนี้ก็ทำให้เครียดได้เหมือนกันนะวิธีทางออกก็คือซื้อหูฟังให้เขาแล้วเขาเปิดในวิทยุในมือถือของเขาให้เขาฟังอยู่คนเดียวก็จะสบายอกสบายใจนะแม่ก็จะสบายเลยขับรถไปชมลงชมวิวนะคะไปบ้านไปทำงานนะเขาก็จะบางทีเมื่อก่อนเขาก็ช่วยขับรถเนาะแต่ตอนนี้ก็เขาก็ได้เขาก็อยากจะออกไปทำงานประจำของเขาเราก็ไม่ว่ากันนะคะแล้วก็อะไรที่ทำให้เขามีความสุขเขาเป็นผู้ใหญ่นะเขาก็ต้องปล่อยค่ะปล่อยเขาไปนะตามวิถีชีวิตของเขาเพื่อให้เขาได้ใช้ชีวิตถ้าเขาอยู่กับเราไปนานๆอยู่กับเราตลอดเวลาเขาก็อาจจะเครียดก็ได้คุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็ต้องให้อะไรบ้างกับเขาในกว่าให้เขาไม่เครียดละกันนะตัวเราเองก็จะไม่เครียดด้วยเอาละค่ะคุณผู้ฟังใครที่สนใจนะคะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามนะป้องกันการเกิดการติดเชื้อพวกเชื้อไวรัสนี่เยอะมากมันมีหลายโรคมากเลย
ื่อเช้าก็ฟังข่าวเนาะมันมีต่างประเทศที่เขาทําวิจัยเกี่ยวกับเชื้อโรคนะอยู่ๆเขาทําหลอดแก้วหล่นนะซึ่งโรคนี้ไอสารไอที่เขาทําหลอดแก้วเนี่ยมันเป็นเชื้อโรคนะคุณผู้ฟังเชื้อโรคพอมันกระเด็นใส่คนนะคนที่ถือเนี่ยพอมันทําแก้วหลอดแก้วหล่นแตกคนเนี้ย3วันน่ะเสียชีวิตแล้วคนแล้วมันติดเชื้อมันติดกันง่ายเลยมันติดกันง่ายง่ายมากเลยคุณผู้ฟังเพราะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะป้องกันเกี่ยวกับโรคนะคะเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอะไรเราต้องทำร่างกายเราแข็งแรงพอร่างกายเราแข็งแรงเราก็จะมีภูมิคุ้มกันนะคะอย่างบางคนเนี่ยทานน้ำว่านแดงเนี่ยนะสั่งที่6ขวดสั่งที่12ขวดไม่ใช่เราขาย6ขวด12ขวดหรือ24ขวดในแรงขายครั้งเดียวบางคนถือ3ลังเลย3ลังก็36ขวดก็มีแต่ทุกคนยังไม่สามารถซื้อแบบนั้นได้ถูกไหมคะบางคนก็เอาขอแค่เริ่มต้นก่อนแล้วกันเอาไป2ขวดอย่างเงี้ยน้ำว่านางจระเข้กินป้องกันกินวันละ1แก้วก่อนนอนนะถ้ากินที่มีโรคประจำตัวแล้วเนี่ยคุณต้องเช้า2แก้วเย็น2แก้วบางคนอาจจะต้องกินถึงเที่ยงด้วยถ้ามันมีอาการมากขึ้นมันขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวที่เรามีหรือภาวะหลายๆอย่างคุณผู้ฟังที่จะทำให้เราดีขึ้นเราเพราะฉะนั้นเราคงไม่อยากจะให้แบบว่าต้องกินแบบประหยัดอ่ะบางคนซื้อไปกินวันละครึ่งแก้วแก้วเล็กๆนะคุณผู้ฟังในกล่องเนี่ยจะมีแก้วเล็กๆนะคะอยู่ให้เรากินน่ะบางคนก็กลัวหมดเนี่ยกินแค่ครึ่งแก้วเล็กๆมันน้อยไปนะกินอย่างน้อยสัก1ถึง2แก้วนะช่วงแรกเนี่ยกินแบบนี้ไปเลยนะคะตามบางคนก็บอกว่ากินเช้า2แก้วเย็น2แก้วนะคะเย็นหมายถึงก่อนนอนนะคะก่อนนอนสักครึ่งชั่วโมงทำให้เราหลับง่ายตื่นมาเนี่ยมันจะทำให้เราถ่ายได้ง่ายคุณผู้ฟังนะถ่ายง่ายถ่ายสะดวกนะคะเอาละนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งนอกจากเราเป็นวิธีที่จะดูแลสุขภาพแล้วนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะขยับร่างกายบ่อยๆแล้วก็กินอาหารที่หลากหลายนะแนะนำเลยนะคุณผู้ฟังอาหารต้องครบ5หมู่นะคะทานผักหลากสีก็ได้นะทานอาหารที่ให้เขาเรียกว่าให้หลากหลายแล้วก็เน้นอาหารที่ดีต่อสุขภาพไม่จำเป็นต้องแพงนะก็คือกินให้ปริมาณที่เหมาะสมพอเหมาะไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไปนะเพราะว่าถ้ากินมากก็ไม่ไหวกินน้อยเกินไปก็ไม่ดีขาดสารอาหารแล้วก็พร้อมกับเราจะทำการลดการทานของหวานของทอดของมันนะหรือว่าอาหารแปรรูปรวมถึงอาหารรสจัดด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารที่ให้มีความหลากหลายแล้วก็มีสุขภาพนะจะช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นระบบประสาทระบบสมองหัวใจหรือระบบขับถ่ายนะคะซึ่งแต่ละมันจะช่วยเรื่องของลดความเสี่ยงนะคะในการที่จะเกิดโรคร้ายต่างๆได้นะคะหนึ่งก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารให้หลากหลายนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องรู้จักร่างกายของตัวเองเข้าใจในความเสี่ยงคือแต่ละบุคคลเนี่ยการรู้จักร่างกายของตัวเองนะคุณผู้ฟังนะมันก็มีความเสี่ยงในการเราต้องรู้นะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยได้สามารถในการเฝ้าระวังนะต้องตรวจคัดกรองหรือแม้กระทั่งการป้องกันมันจะป้องกันได้อย่างเหมาะสมแต่นะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความเสี่ยงต่อโรคที่ไม่เหมือนกันนะซึ่งมันจะแตกต่างกันกับพันธุกรรมเขาเรียกว่าตามพันธุกรรมนั่นแหละพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประวัติของคนในครอบครัวมีใครเป็นมะเร็งไหมมีใครเป็นโรคอันนี้นั่นนี้มั้ยหรือเปล่ามีใครเป็นโรคโลหิตจางไหมมีใครเป็น SLE ไหมหรือเปล่าในครอบครัวของเรายังไงก็แล้วแต่คุณผู้ฟังหนึ่งคือการดูประวัติของตัวครอบครัวของเรานะว่ามีโรคติดต่อทางพันธุกรรมไหมนะคะหรือว่าแม้กระทั่งคุณจะได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำนะสามารถตรวจ DNA เขาเรียกว่าตรวจดูว่าคือการตรวจสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังตรวจสุขภาพแล้วก็ตรวจเขาเรียกว่าตรวจรหัสทางพันธุกรรมในเขาเรียกว่าโครโมโซมนั่นแหละนะทั้งหมดอ่ะ23คู่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ย
เราต้องดูต้องตรวจตรวจโรคประจำปีตรวจต่างๆตรวจหาโรคร้ายด้วยนะคะเพราะนั้นใครที่อยากจะมีสุขภาพที่ดีก็ต้องมีการจัดระเบียบจัดความรู้เรื่องสุขภาพของตัวเองนะตรวจบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าปล่อยร่างกายไว้นะถ้าเกิดเราจะไม่อยากไปโรงพยาบาลแล้วก็ทานอาหารเสริมที่เข้าไปบำรุงนะเราต้องรู้แล้วล่ะว่าร่างกายของเราเป็นยังไงท้องผูกแล้วอ้าวล้างตับนะด้วยไวต้าเซลล์หรืออาจจะล้างลำไส้ก่อนนะล้างลำไส้ก่อนก็ได้เอาของเสียออกจากลำไส้ให้เยอะที่สุดนะก็คือต้องทานน้ำมันหางจระเข้จะสั่ง2ขวด4ขวด6ขวดหรือยกลังก็ไม่ว่ากันเราก็มีโปรโมชั่นให้สนใจคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ช่วงนี้มาพักกันสักครู่ค่ะ

่ะเมื่อสักครู่คุณผู้ฟังบอกว่าที่พูดมาเรื่องท้องผูกเนี่ยเป็นค่ะเป็นอยู่แล้วน่าจะทำยังไงให้เราต่อให้ฟังให้หน่อยค่ะได้ค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณมากนะคะสำหรับส่งข้อความเข้ามานะคะเรื่องการท้องผูกนี่ถ่ายยากหรือว่าอุจจาระที่มันแข็งเนี่ยมันจะต้องออกแรงเบ่งนะคะหรือว่าเรารู้สึกบางคนอาจจะเหมือนกับเราถ่ายไม่สุดอะเหมือนอาการเหล่านี้มันไม่ควรจะมองข้ามนะคุณผู้ฟังมันเป็นเรื่องอย่ามองข้ามว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะนะว่าธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้นะนะเพราะงั้นอย่าไปทนนะต้องห้ามทนเด็ดขาดถ้ามีเรื่องแบบนี้ต้องมาเริ่มใส่ใจกันนะใส่ใจระบบการขับถ่ายโดยการดื่มน้ำให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีกากใยนะแล้วก็อีกหนึ่งทางเลือกนะคุณผู้ฟังในการดูแลตัวเองเนี่ยก็คือทานน้ำว่านหางจระเข้สายพันธุ์บาบาเดนซิสของแอฟริกาที่มีความเข้มข้นของเนื้อว่านใน 99.57%มันจะช่วยเพิ่มของเหลวในร่างกายพอเวลาร่างกายได้รับน้ำเพียงพอนะแล้วก็อาจจะทำให้อุจจาระของเราไม่แห้งไม่แข็งจนเกินไปนะเนื้อว่านเนี่ยทานง่ายเลยเป็นเนื้อว่านนะน้ำว่านเรานี่ไม่ใช่ผสมน้ำนะคุณผู้ฟังเป็นเนื้อว่านบดละเอียดเลยนะผ่านกระบวนการทั้งหมดนะด้วยประสิทธิภาพในการทำงานของความสะอาดความปลอดภัยเครื่องไม้เครื่องมือนะเราทำออกมาเนี่ยส่ง30ประเทศทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรับรองได้นะคะกินง่ายค่ะคุณผู้ฟังแล้วพอกินแล้วดื่มแล้วเนี่ยนะคะหอมสดชื่นนะดื่มง่ายแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการสร้างกิจวัตรนะคะดูแลระบบขับถ่ายอย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังระบบขับถ่ายถ้ากินทุกวันมันก็ดีขึ้นนะคะแดงอ่ะกินมาเป็น10กว่าปีแล้วนะกินบ้างหยุดบ้างกินบ้างหยุดบ้างคือหมายถึงว่าไม่ได้หยุดไปเลยนะบางวันก็กินบางวันก็หยุดนะเพราะว่าเรากินมาละเป็น10ปีแล้วนะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้รับเรื่องของเขาเรียกว่าอาการที่เราได้กินอาหารนะมันจะมีปัญหาอยู่หลายๆอย่างของคุณผู้ฟังกินอาหารที่ย่อยยากนี่แหละนะคะบางคนหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยกินแล้วเนี่ยแน่นท้องแสบร้อนกลางอกหรือว่าเลอะเปรี้ยวเนี่ยเหมือนกับอาหารไม่ย่อยนะเพราะนั้นหลายคนต้องคอยระวังอาหารตลอดเวลาเลยนะระวังอาหารตลอดเวลาโดยเฉพาะการที่เรากินอาหารมันเยอะๆเนี่ยมีของทอดรสจัดอาหารรสจัดชากาแฟหรือว่าการนอนทันทีเวลาเรากินแล้วนอนทันทีหลังจากที่เรารับประทานอาหารไปแล้วอาจจะไปกระตุ้นในเรื่องของการเกิดโรคนะคะอาจจะแสบร้อนกลางอกเลอะเปรี้ยวกดไหลย้อนอาจจะมีปัญหากดไหลย้อนอาจจะแน่นท้องนะแน่นท้องหลังที่เรากินอาหารรู้สึกเลยรู้สึกได้เลยนะคุณผู้ฟังว่ามันไม่สบายท้องอ่ะแล้วก็อาหารมันจะย้อนขึ้นนะร้อนขึ้นไปที่คอทำให้เรามีรสเปรี้ยวรสขมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาดูในเรื่องของการกินนะกินง่ายมันเป็นกลิ่นลิ้นจี่ไงหอมสดชื่นดื่มง่ายนะเนื้อว่านทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็เราใส่สารอาหารเข้าไปนะมันในเนื้อว่านเนี่ยเนื้อสายพันธุ์บาบาเดนซิสเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่มีเขาเรียกว่าสารอาหารกว่า200ชนิดนี่แหละค่ะนะมีส่วนช่วยให้อุจจาระมันนุ่มขับถ่ายง่ายคล่องขึ้นแล้วก็ช่วยลดความอึดอัดจากการที่ร่างกายเรามันไม่ขับถ่ายหรือขับถ่ายไม่สะดวกเนี่ยนะก็จะไปช่วยสนับสนุนการถ่ายให้สม่ำเสมอนะเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพนะช่องท้องของเรานะเพราะร่างกายในช่องท้องของเราอวัยวะเยอะมากนะคะก็มาสนใจก็โทรเข้ามาค่ะพูดคุยสอบถามปรึกษากันได้คุณผู้ฟังใครที่จดเบอร์ไม่ทันเดี๋ยวแดงบอกจะบอกอีกสักครั้งนึงนะคะจดเบอร์ไม่ทันเดี๋ยวแดงบอกเบอร์นะคะหยิบปากกากระดาษดินสอหรือว่าหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็โทรออกนะคะตามหมายเลขที่แดงบอกนะคะก็คือ087 06 07 054ย้ำค่ะ087 06 07 054นะเรามีผลิตภัณฑ์ครบวงจร
ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็โทรเข้ามาได้พูดคุยได้สอบถามได้นะดูแลตัวเองง่ายๆนะคะเพราะว่าสุขภาพของกระเพาะลำไส้เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันเชื่อมโยงกันรวมถึงการเชื่อมโยงกับการพักผ่อนด้วยนะคะทั้งกระเพาะทั้งลำไส้นี่แหละถ้าเรากินอยู่ตลอดเวลากระเพาะทำงานตลอดเวลาลำไส้ก็อัดแน่นไปด้วยอาหารการกินด้วยของเสียถ้าเป็นลำไส้ใหญ่ก็นู่นนะคะอุจจาระก็เยอะอุจจาระออกไม่ได้อุจจาระแข็งแห้งอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มันคือสุขภาพของเราสุขภาพกระเพาะหรือว่าลำไส้เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับการพักผ่อนแน่นอนคุณผู้ฟังเพราะว่าเมื่อระบบย่อยอาหารระบบการขับถ่ายเนี่ยทำงานเป็นปกติร่างกายเราจะรู้สึกสบายท้องไม่แน่นไม่อึดอัดแล้วก็พร้อมนะคะพร้อมพักผ่อนได้อย่างสบายมากขึ้นนะคะเพราะนั้นเราเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยน้ำว่านหางจระเข้สายพันธุ์บาบาเดนซิสของแอฟริกานะผลิตจากว่านหางจระเข้สดเนื้อว่านบดละเอียดนะกลิ่นลิ้นจี่หอมดื่มง่ายนะช่วยเรื่องของระบบทางเดินอาหารนะระบบดูแลเขาเรียกว่าการขับถ่ายนะช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้เป็นปกติแล้วก็ยังช่วยดูแลความสมดุลของระบบทางเดินอาหารนะเพราะว่าเมื่อท้องสบายร่างกายเราก็พร้อมที่จะพักผ่อนแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้อย่างสดชื่นค่ะคุณผู้ฟังนะดูแลสุขภาพกันสุขภาพดีเริ่มต้นที่เรานะคะสนใจก็โทรเข้ามานะเพราะว่าสินค้าเรานะคะหลายคนก็มีความมั่นใจตอนแรกมีหลายท่านที่เป็นแบบนี้นะคุณผู้ฟังครั้งแรกเนี่ยซื้อ2ขวดพอครั้งที่2เนี่ยซื้อ4ขวดครั้งที่3ซื้อ6ขวดนะพอครั้งต่อไปนี่ซื้อยกลังนะหลายคนก็สั่ง1ลังบ้าง2ลังมีคนสั่งมากสุดก็คือ3ลังสั่งวันเดียวเนี่ยค่ะ3ลังนะอยู่ศรีราชานะก็อยู่ตำบลหนองขามนะศรีราชานะก็เป็นลูกค้าประจำของเราเป็นลูกค้าที่ทานแล้วดีขึ้นดีขึ้นนะก็แล้วตัวเองดีขึ้นแล้วนะก็ยังบอกต่อกับเพื่อนบ้านบอกต่อกับญาติพี่น้องนะคะที่ให้มามีสุขภาพที่ดีนะถ้าไม่ดีเนี่ยเขาคงไม่กล้าบอกต่อคงไม่กล้าที่จะแนะนำคนอื่นอันนี้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่แดงยอมรับเลยว่าเราก็กินมาตลอดอันไหนที่เรากินแล้วดีเราก็อยากจะบอกต่อกับคนผู้ฟังที่มีปัญหาสุขภาพนะอย่างบางคนก็นะทานแล้วก็โทรเข้ามาขอบคุณเรานะซึ่งมันเป็นอะไรที่ทำให้รู้สึกดีค่ะเราเหมือนกับเราได้บุญอะเราได้บอกต่อให้คนที่เขาทรมานคนที่เขามีปัญหาสุขภาพเราเริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะคะอ่ะโทรมาได้ค่ะคุณฟังนะ087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054นะก็เป็น อาหารเสริมที่นะดูแลสุขภาพนะหลายคนบอกว่าแล้วเราจะกินไปพร้อมกับยาโรงพยาบาลได้ไหมบางคนมีโรคประจำตัวที่ต้องกินเป็นประจำแต่ก็ยังท้องผูกอย่าบอกได้เลยว่ายาโรงพยาบาลเราเป็นโรคเราต้องกินค่ะนะเป็นโรคมีโรคเราต้องกินแต่ว่าบางชนิดยาบางชนิดนะคะก็ทำให้เกิดอาการท้องผูกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะยิ่งกินยิ่งท้องผูกยิ่งกินยิ่งท้องผูกมีหลายคนที่เป็นแบบนี้นะเพราะว่ากินยาหมอตลอดแล้วก็บางคนเนี่ยมันยาปฏิชีวนะหมอยาหมอคือยาปฏิชีวนะมันก็มีหลายๆโรคที่กินแล้วท้องผูกมี

เมื่อมีปัญหานะสู้ให้เราคลายเครียดด้วยวิธีตัวเองโดยที่ไม่ต้องกินยามันก็จะดีค่ะคุณผู้ฟังเพราะนั้นหลายคนก็หันมาดูแลสุขภาพด้วยการทานอาหารเสริมนะทานอาหารเสริมที่เขาสกัดมันเป็นอาหารค่ะคุณฟังมันไม่ใช่ยาเป็นอาหารแล้วซึ่งอาหารเนี่ยมันจะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานที่ดีขึ้นนะคะขนาดเพื่อนแดงเป็นหมอยังตอนที่แดงตอนนั้นสมัยนั้นเป็นเบาหวานนะตอน10 กว่าปีที่แล้วค่ะคุณฟังแดงเคยเป็นเบาหวานมันขึ้นตาในตาแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะเพื่อนก็จะแนะนำให้ไปกินผักผลไม้อะไรบ้างนะคะในการบำรุงดวงตานะมันก็เราต้องสรรหาเนี่ยเราต้องไปซื้อหลายๆอย่างมากเลยค่ะคุณฟังนะต้องไปกินปริมาณผักต้องกินเยอะนะแต่คือมันถึงจะได้สารอาหารที่เข้ามาดูแลแต่ว่าถ้าใครทานอาหารเขาบอกทานอาหารให้เป็นยาดีกว่าทานยาให้เป็นอาหารนะโอ้โหบางคนทานยาโอ้โหกำมือหนึ่งนะมีแต่ยาอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยพอกินเข้าไปนานๆเนี่ยกระดูกพุนนะเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญเราต้องป้องกันด้วยการออกกำลังกายเดินช้าๆก็ได้จะเดินเร็วก็ได้นะจะเดินไม่ไหวใช้วอล์กเกอร์ก็ได้นะใช้วอล์กเกอร์เดินไปออกกำลังกายไปนะแต่บางคนเนี่ยบางทีนะคุณผู้ฟังบางคนเนี่ยภาวะกระดูกพุนหรือแม้กระทั่งเดินไปเนี่ยตกล้มอาจจะล้มขาพับกระดูกแตกกระดูกหักก็เป็นไปได้เพราะยังเจอเคสแบบนี้เยอะมากนะคะต้องไปคนสูงวัยเนี่ยต้องไปใส่เฝือกอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังคนสูงวัยต้องไปผ่าตัดดามเหล็กดามอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องระมัดระวังกันนะคะก็เป็นอะไรที่นะค่อยๆเดินนะคะเราก็ต้องมีตัวช่วยน้องเวลาเราเดินไม่ไหวก็จะมีตัวช่วยในการเดินอาจจะเป็นไม้เท้านะไม้เท้าที่มันมี3 แฉกอะนะคะหรือไม้เท้าแฉกเดียวก็ได้หรือจะเป็นวอล์กเกอร์ก็ได้ในการเดินบางคนไม่กล้าจะใช้วอล์กเกอร์เดินเดี๋ยวคนข้างบ้านซุบซิบนินทาโอ้ยสงสัยแกเดินไม่ไหวแล้วสงสัยแกไปไม่รอดแล้วสงสัยอะไรเงี้ยไม่ต้องไปสนใจหรอกฟังเราทำเพื่อสุขภาพเรานะบางคนเขาเดินนะจากโอ้เดินบางคนอยู่แฟลตอยู่คอนโดนะคะอยู่คอนโดใช้เขาเรียกรถนะรถวีลแชร์นะวีลแชร์แทนที่จะมีคนนั่งใช่ไหมก็ไม่มีคนนั่งแต่ก็คือเดินเข็นไปเรื่อยนะเป็นการออกกำลังกายนู้นจากซ้ายมุมซ้ายไปมุมขวานะคะของตึกเงี้ยเดินสะดวกสบายเพราะฉะนั้นนี่ก็มีหลากหลายวิธีในการดูแลสุขภาพกันนะสุขภาพของเราต้องดูเองค่ะคุณผู้ฟังอันดับแรกเราต้องดูเองอันดับที่สองถ้าดูไม่ได้ไม่ไหวเมื่อต้องมีคนช่วยมีคนที่มาดูแลมีคนที่ต้องมาหยิบยาให้กินต้องจ้างคนมาดูแลต้องจ้างพยาบาลต้องจ้างคนที่มาดูแลเรานะเราบางคนอยู่คนเดียวไงอยู่คนเดียวทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่สะดวกนะก็ต้องจ้างคนมาดูแลนะเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้เราดูแลตัวเราเองได้ก่อนนะก่อนที่เราจะไปดูแลคนอื่นเราต้องดูแลตัวเองก่อนเนาะนะคะใครที่สนใจอยากจะทานอาหารเสริมนะคะน้ำว่านหางจระเข้เพื่อภูมิคุ้มกันเราจะได้ดีขึ้นก็โทรเข้ามาสอบถามได้เรามีโปรโมชั่น2 ขวด 4 ขวด 6 ขวดนะยกกลังนะโทรมาได้ที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054นะคะคนเรานะคะถ้าเกิดว่าสุขภาพเราดีแข็งแรงเราก็ปลอดโรคปลอดภัยทุกอย่างสุขภาพเราเริ่มต้นนะดูแลตัวเองนะคะเอาละค่ะสนใจยังไงก็ว่ากันมานะคะเราก็มีจัดส่งให้อยู่นะในช่วงนี้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านนะที่จะต้องใช้ชีวิตกันช่วงนี้ก็ลำบากเนาะแต่สุขภาพที่ดีเราก็สามารถทำให้เราไปไหนมาไหนได้นะคะก็มาดูแลเรื่องของโรคนะต่างๆที่มันเกิดขึ้นนี่แหละเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้มีลายเด้งขึ้นมานะลายเด้งขึ้นมาแล้วก็ถามเลยบางคนก็ไม่เป็นไรบางคนก็จะโทรกลับได้นะคะบางครั้งโรคนะ

เป็นสะเก็ดเงินสะเก็ดเงินครั้งที่เราคุยเรื่องงูสวัสดิ์เนาะครั้งนี้ก็คุยเรื่องของสะเก็ดเงินนะได้ได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องของสะเก็ดเงินนี่มันก็เป็นอีกโรคหนึ่งนะเกิดจากนะคะเขาเรียกว่าเกิดจากสาเหตุของเขานะคะมันจะมีหลากหลายนะอาการนะมันเป็นโรคผิวหนังอะผิวหนังมันเกิดการอักเสบนะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับสะเก็ดเงินเนี่ยนะคะมันอาจจะอักเสบเรื้อรังนะชนิดที่มันเกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันเห็นไหมคะโรคต่างๆมันมาจากเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันนะถ้าเราป้องกันไว้มันไม่มันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยนะนะเพราะนั้นระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยซึ่งบางทีมันนะโรคนี้มันจะทำให้เซลล์ผิวหนังเนี่ยมันแบ่งตัวเร็วขึ้นเร็วเกินไปจนเกิดเป็นผื่นเป็นผื่นแดงนะคะเป็นผื่นแดงหนานูนแล้วก็มีสะเก็ดคล้ายๆกับสะเก็ดสีเงินอ่ะมันปกคลุมไปที่ผิวหนังเรานะซึ่งลักษณะแบบนี้นะคะมันจะเป็นมันพอมันเป็นสะเก็ดขึ้นมามันเกิดสะเก็ดสีขาวสีเงินเนี่ยนะสีเงินลอกเป็นขุยๆออกมาส่วนใหญ่ก็จะพบที่หนังศีรษะข้อศอกนะคะหัวเข่าบางคนอาจจะเป็นที่ลำตัวหรือบริเวณก้นกบอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีอาการผิวมันจะแห้งก่อนผิวแห้งแตกจนนางบางคนอาจจะมีเลือดออกนะมีเลือดออกคันแล้วก็มีบางคนอาจจะแสบร้อนนะคะเล็บเนี่ยเล็บจะรู้สึกว่ามันหนาขึ้นผิดรูปนะหรืออาจจะเป็นแบบหลุมเป็นบางคนอาจจะมีอาการที่มันเขาเรียกว่าปวดข้อนะปวดเป็นปวดที่ข้อมือข้อขาข้อแขนอะไรตรงเนี้ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยโรคนี้มันไม่ใช่โรคติดต่อนะคุณผู้ฟังมันไม่สามารถแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้นะแต่ว่าคือเราต้องร่างกายของเราเนี่ยค่ะภูมิคุ้มกันหรือว่าอาจจะบางคนอาจจะมาจากพันธุกรรมก็สามารถที่ทำให้เกิดได้เหมือนกันคือระบบภูมิคุ้มกันมันทำงานผิดปกติอาจจะมีปัจจัยนะทางพันธุกรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นแหละนะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่ไปกระตุ้นทำให้มันเกิดโรคพวกอาการมันกำเริบก็คือความเครียดแบบรุนแรงนะคะความเครียดแบบรุนแรงได้เคยเจอลูกค้าท่านหนึ่งอยู่แถวๆบางนานะคะเกิดน่าจะมีความเครียดนะพอตัวเองมีความผิดปกติในร่างกายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะก็เป็นมีปัญหาทางครอบครัวสามีก็ไม่อยู่ด้วยละเพราะว่าคนเป็นสะเก็ดเงินไปจับไปอะไรไม่ได้เลยไปแตะต้องไม่ได้เลยคือขึ้นมาเนี่ยค่ะคือมันจะเป็นขุยๆเป็นแบบมันจะผิวมันแห้งมากแห้งจนกระทั่งมันแตกมันเป็นขุยออกมาบางคนเป็นเท่าที่เราเห็นก็คือมีเลือดซึมเป็นตั้งแต่ทั้งหัวเลยนะคุณฟังทั้งหัวทั้งลามลงมาทั้งหน้าลามลงมาที่ตานะลามลงมาคือแก้มคอแขนขาเนี่ยหมดไปเลยมือนี่หงิกไปเลยนะคะมือหงิกเท้าหงิกไปเลยนะคะคุณฟังซึ่งมันเป็นอาการที่แบบโอ้โหรุนแรงมากนะตอนแรกอาจจะไม่รู้ไงนะพอมันเต็มมากขึ้นจนเต็มตัวแล้วเนี่ยมันก็เริ่มอาการปวดนะพอมีเลือดบางทีต้องนอนแบบเขาเรียกว่าต้องใช้เขาเรียกใบตองเนาะนอนนะใบมันแสบมันปวดมันแสบแล้วมันไปขูดกับตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแค่เป็นนิดหน่อยก็ต้องรีบทำการรักษาละไปหาหมอนะไปหาหมอแล้วก็อาจจะต้องกินอาหารเสริมบางคนเนี่ยก็ต้องทาไงคุณบางใช้น้ำมันมะพร้าวทาใช้น้ำมันทาตามตัวหรือว่าทำยังไงก็ได้ไม่ให้ผิวแห้งนะต้องกินเลยนะเพราะว่าอย่างคนผิวแห้งท้องผูกส้นเท้าแตกอะไรพวกนี้นะหลายคนก็สั่งเลยวิตาเซล4กระปุกบางคนเป็นมากก็4กระปุกกินได้เดือนหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะต้องกินให้เพื่อที่จะไม่ให้มันผิวมันไม่แห้งนะคะผิวมันไม่แห้งถ้าผิวแห้งมันก็จะบางคนก็สั่งน้ำมันมะพร้าวสั่งเป็นโหลๆไปเลยนะคุณผู้ฟังต้องทาทุกวันนะเพราะมันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแตกออกมาเป็นขุยมีเลือดออก
กอะไรหลายอย่างเท่าที่เราเห็นแล้วก็สัมผัสนะมีน้องคนหนึ่งที่แดงได้พูดคุยกับเขาก็บอกว่าเขาต้องสั่งน้ำมันมะพร้าวเนี่ยให้ทีละครึ่งโหลนะขวดใหญ่นะขวดใหญ่มันทีสั่งทีก็ต้องเอาไว้เพราะว่าต้องทาค่อยๆที่จะต้องทาไปเรื่อยๆทาตัวทาแขนทาขาทาหน้าทาทั่วร่างกายเลยคุณผู้ฟังนะเพราะถ้าไม่ทามันแข็งแล้วมันก็แห้งแห้งแล้วมันก็แตกมันก็จะเป็นปวดอ่ะปวดแสบปวดเจ็บปวดเป็นด้วยความที่แรกๆเขาไม่รู้ไงคุณผู้ฟังเขาก็จึงใช้ชีวิตต่อเนื่องจนมันลุกลามไปทั่วร่างกายถึงได้แบบว่าไปหาหมอนะคะเพราะว่ามีแฟนก็ไม่กล้าใกล้นะคะมีสามีก็ไม่กล้าใกล้แล้วน้องชายน้องอีกคนนึงก็คือเคยทำงานที่เดียวกับแดงนะเราเคยทำงานที่เดียวกันแต่คนละแผนกนะเราก็สังเกตนะเวลาไปทำงานเนี่ยเขามีแต่งตัวเขาจะแต่งตัวแบบผูกเน็กไทอยู่ตลอดเวลาใส่เสื้อแขนยาวตลอดเวลาไม่ว่าจะไปไหนก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ใส่เขาเป็นทั้งตัวคุณฟังแต่ไม่ขึ้นหน้ากับมือแขนไม่เป็นหมดมือเนี่ยมือแค่มือสองมือเนี่ยสองมือซ้ายมือขวาเราเนี่ยเขาไม่เป็นเพราะเขาทาครีมทาบำรุงอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เขาเนี่ยจะขึ้นหมดเลยทั้งแต่ไม่ขึ้นหน้านะแต่คอขึ้นเพราะนั้นคอขึ้นเขาก็จะใส่เสื้อปิดคอไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวเนี่ยเขาก็จะใส่เสื้อแขนยาวที่ปิดแขนยาวเลยนะตัวใหญ่แต่ยาวคือแขนเนี่ยต้องปิดมาถึงมือเลยนะนะแล้วคอต้องมีกระดุมเสื้อเป็นเสื้อคอแล้วก็มีกระดุมเสื้อยืดปิดคอหมดเลยนะคุณผู้ฟังเราเคยเอ๊ะคนนี้แต่งตัวเรียบร้อยที่สุดในบริษัทเลยเขาจะต้องดูดีนะคะดูดีตลอดเวลานะแต่มีอยู่วันหนึ่งนะเพื่อนแดงอ่ะก็ได้ไปที่บ้านหลังนี้เขามีคนใช้ไงเพื่อนแดงก็เป็นญาติของคนใช้เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าโอ้เวลาเขาถอดเสื้อออกมานี่มันดูไม่ได้เลยนะคะเพราะนั้นโรคนี้อย่าปล่อยไว้คุณผู้ฟังถ้าเรามีอาการผิวแห้งนะคะคือต้องทานะน้ำมันเนี่ยหรือครีมบำรุงเนี่ยต้องทานะเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวเราแห้งแล้วก็ทำความสะอาดล้างทำความสะอาดอยู่เป็นประจำแต่โรคนี้มันเกิดจากระบบภายในไงนะถ้าภายในเราดีร่างกายเราก็ดีร่างกายเราก็แข็งแรงนะเพราะฉะนั้นเราถึงได้บอกว่าระบบตั้งแต่ปากคอกระเพาะลำไส้จนถึงกระวานเนี่ยต้องรักษาต้องดูแลร่างกายเราให้ดีนะต้องป้องกันโรคนะคุณผู้ฟังอย่าปล่อยให้มันเป็นก่อนนะเพราะนั้นหลายโรคเราป้องกันไม่ได้นะแต่ก็อย่าให้มันลุกลามนะฉะนั้นก็สิ่งดีๆที่เราได้แนะนำมาจากเรื่องจริงทั้งนั้นมาจากเรื่องที่เรารู้เรื่องที่เราเห็นนะพอแดงอยู่กับหมอเนี่ยมา20กว่าปีนะแดงทำงานกับหมอเนี่ยมาตั้งแต่ปี2528นะ29นะประมาณนี้ปลายปี28เนาะนั่นแหละก็อยู่มาตั้งแต่สมัยโน้นนะจนกระทั่งถึงปี2556นะคะแต่หลังจากนั้นก็เราก็ยังมีเพื่อนที่เป็นหมอนี่เพื่อนเองก็เกษียณละนะเป็นหมอที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่จังหวัดขอนแก่นก็เป็นหมอดังปีนี้เกษียณเนี่ยเพิ่งจับงานเกษียณไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะแล้วก็เขาก็แนะนำวิธีการดูแลสุขภาพยาเนี่ยนะอย่ากินตลอดเวลาอย่ากินไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามันจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยนะมันมีปัญหานะในไปได้เรื่อยๆเลยเพราะนั้นการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อนเองนะที่เป็นหมอก็บอกว่าคุณต้องออกกำลังกายนะเธอต้องออกกำลังกายนะเธอต้องออกกำลังกายเขาจะส่งคลิปออกกำลังกายมาให้ทุกวันเลยนะคะเขาบอกว่าอย่าอ้วนไปกว่านี้นะอย่าถ้าเราสุขภาพดีอ่ะเราไม่ต้องเราออกกำลังกายเรากินอาหารให้ครบถ้วนหมู่พักผ่อนให้เพียงพอน้ำเนี่ยต้องดื่มให้ได้เต็มที่เลยนะหนึ่งเขาเรียกว่า 1.5 ลิตรอ่ะมันสูงถึง2ลิตรอ่ะนะแต่ถ้าออกกำลังกายสามารถกินได้ถึง3ลิตรได้เลยนะนะเพราะว่าเพื่อนก็รูปร่างเขาสูงใหญ่ๆนะสูงหน้าตาดีนะรูปร่างดีนะสุขภาพดีเขาก็เลยบอกต่อไม่อยากให้เราได้กินยานะคะนั่นหมอเองหมอยังไม่อยากกินยาเลยนะแต่มีบางคนเนี่ยเจ้านายเก่าเนี่ยบ้านเขาเป็นหมอกันเกือบทั้งบ้านนะเป็นเภสัชคนหนึ่งเป็นหมอนะมีทั้งหมอตาหมอฟันมีทั้งเภสัช
อยู่ในบ้านเนี่ยสามารถเปิดเกี่ยวกับโรงพยาบาลได้เลยนะมีญาติญาติเคยญาติเขาว่าเขามีลูก10คนนะบ้านนี้มีลูก10คนนะก็จบมาทั้งหมอทั้งแพทย์ทั้งอะไรต่างๆมาหมดละแล้วเขาก็กินแต่ยาคุณฟังครอบครัวนี้ท่านก็ตกใจนะเขาก็เป็นหมอนะแต่เขากินแต่ยานะพี่ชายนี่กินยามากจนกระทั่งเนี่ยกินเขาเรียกว่าเป็นโรคเกาต์อ่ะโอ้กินยาตลอดเวลาเลยแล้วชอบกินอาหารสัตว์ปีกอ่ะนะชอบกินอาหารที่แบบมันทําให้คือบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีความเชื่อไม่เชื่อก็ไม่รู้นะแต่ว่าเพื่อนแดงเราเชื่อเพื่อนแดงอ่ะนะคะที่เขาบอกว่าไม่จะอย่ากินยาอยู่ตลอดเวลาอย่ากินยาเป็นอาหารให้กินอาหารให้เป็นยาแล้วออกกําลังกายแค่นั้นก็ดื่มน้ำพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอยากเครียดกันนั่นเองเพื่อนบอกมาเราก็ทำตามค่ะคุณผู้ฟังนะคะเอาละค่ะใครที่มีปัญหาสุขภาพอยู่นะจดเบอร์ทางโทรดังไว้แล้วก็โทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054วันนี้เวลาหมดแดงขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ส่วนความที่รางวัลทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์แต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการยิงให้ตรงเป้าดำเนินรายการโดยอาจารย์ธรรมศักดิ์เสรีนค่ะ
1: ในช่วงเวลาต่อไปนี้สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานและกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่มอบให้ธรรมศักดิ์สุริยนต์เสนอรายการยิงให้ตรงเป้าโลกเราทุกวันนี้สังคมไทยณเวลานี้ขนบธรรมเนียมประเพณีถูกเบี่ยงเบนไปในทางตกต่ำมากขึ้นอารยธรรมตะวันตกคนต่างชาติต่างศาสนาเข้ามาทำมาหากินในบ้านเรามากขึ้นสิ่งดีก็มีให้เห็นสิ่งเน่าเหม็นก็ออกมามากมายเช่นอาหารสารปนเปื้อนพืชผักผลไม้ก็มากมายด้วยสารเคมีผู้คนจึงล้มเจ็บล้มตายด้วยภัยจากอาหารการกินเพราะอ่อนแรงฉะนั้นรายการยิงให้ตรงเป้าจะเป็นสาระประโยชน์ที่ทำให้ท่านเข้าใจชีวิตและต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับรายการยิงให้ตรงเป้า

0: กายเราในทุกวันนี้ไม่ว่าในบ้านหรือนอกบ้านในที่สาธารณะศูนย์การค้าหรือสถานบันเทิงและในโรงพยาบาลทุกที่มีแต่สารเคมีและสารพิษแทบเท่านั้นแม้แต่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันมักมีสารปนเปื้อนจากอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ตลอดจนพืชผักผลไม้ล้วนเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์เกือบทั้งนั้นต้องเจ็บป่วยล้มตายก่อนวัยอันสมควรทุกวันถ้าเราไม่กระทุ้งโรคฟื้นฟูสภาพร่างกายของท่านก็จะต้องมีคนเจ็บป่วยล้มตายสุดท้ายก็เสียชีวิตวิธีดูแลบำบัดสุขภาพให้เห็นผลชัดเจนเราตอบโจทย์ท่านได้ด้วยสมุนไพรคุณภาพล้างสารเคมีดีท็อกซ์บำบัดฟื้นฟูดูแลให้สภาพร่างกายของท่านปลอดภัยจากโรคร้ายหลายๆชนิด
1: สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะปกป้องดูแลสุขภาพของทุกคนสมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานสนใจติดต่อโทรศัพท์089057167และ0622588478เรื่องของกาแฟซื้อที่ไหนดื่มที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่มันแปลกคือกาแฟที่ท่านได้ดื่มเป็นกาแฟคัดพิเศษคุณภาพดีไม่มีน้ำตาลกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพสูตรพิเศษใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลใช้สารสกัดที่มากกว่าด้วยคุณประโยชน์เช่นเบต้าคูแคนกู้ข่าวเกี๊ยวกู้หลานเห็ดหนิงจือทางเจ้าโสมกระชายดำโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่านำมาซึ่งกาแฟคุณภาพดีคัดพิเศษกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่สนใจสั่งซื้อที่โทรศัพท์089057-1670และ0622588478ดื่มกาแฟดีรสชาติถูกใจต้องกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี
2: ่ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้วันโชคดีของผมแล้วก็โชคดีของท่านผู้ฟังที่รายการยิงให้ตรงเป้าได้ส่งเสียงแจ้วๆมาพบกับท่านถึงบ้านถึงเรือนชานท่ามกลางความอกสั่นขวัญแขวนว่าวันนี้จะได้จัดไหมเนาะเพราะว่าฝนฟ้ามันมาฟ้าร้องตูมตามตูมตามก่อนที่จะถึงเวลาตรงนี้ก็มืดฟื้มืดมืดมากอะเพราะว่าลมกระแสลมที่มาจากทางภาคตะวันออกมันแรงมากแล้วก็ตอนนี้แถวบางช้าแถวฉะเชิงเทราแถวปราจีนบุรีอะไรพวกเนี้ยน้ำจะท่วมมากมายซึ่งไม่เคยเจอมาก่อนฉะนั้นใครอยู่ทางด้านนู้นก็ต้องระวังนิดหนึ่งแล้วก็บางประกงบางประเกิมตอนนี้มันมาแล้วทีนี้สถานีของเราเนี่ยมันอยู่ที่บางนาตรงนั้นนะครับแถวแถวสุขุมวิท65บางนาก็ถือว่าโชคดีครับวันนี้ได้ฟังเสียงผมเต็มๆนะฮะก็ขอขอบพระคุณฟ้าดินเป็นพยานนะครับยังไงก็อย่ามาให้มานานนักเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยและพี่น้องคนไทยชาวบ้านชาวเมืองเกษตรกรชาวนาชาวไร่แล้วก็คนทำมาหากินค้าขายตอนนี้ก็ค่อนข้างจะได้รับทุกขเวทนาหลายอย่างออกไปทำงานก็ไม่ได้ออกไปขึ้นรถก็ไม่ได้ขับรถก็ไม่ได้รถก็ไปตายรถก็ไปท่วมรถหรูรถแถแพงรถใครซื้อรถจีนตอนนี้เจ๊งเลยมีจอดอยู่เฉยๆเนี่ยประมาณ 50,000 คันน่ะท่านคิดเอาแล้วกันฉะนั้นใครที่ซื้อรถมาจากประเทศจีนเวรกรรมมันตามทันแล้วแล้วก็มันก็โยกไปทางอินโดนีเซียเพราะว่าทางบ้านเราเนี่ยไม่มีใครเอาแล้วแล้วที่สำคัญที่ซื้อมาแล้วก็คือยังไม่รู้ว่าจะเผชิญชะตากรรมยังไงราคามันหล่นจากเป็นแสนมันก็เหลือไม่เท่าไหร่แล้วจากหลายแสนใช่ไหมหล่นลงมาเดี๋ยวนี้เหลือน้อยถึงจะประหยัดน้ำมันแล้วก็ดูสวยดูงามแต่ว่าคุณภาพเจอน้ำท่วมเข้าไปก็ไม่จืดก็ว่ากันไป

ก็ระวังนะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องการใช้รถใช้ถนนตอนนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ผมก็จะต้องนู่นออกชลบุรีอีกแล้วเพราะว่าทางด้านนู้นจะสะดวกนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ก็นครที่วังตะพงวังตะไคร้เต็มที่บางค้าบางประกงเต็มที่ก็เรียกว่าลำบากส่วนถนนที่ออกจากบางนาไปเนี่ยกิโลที่13เขาบอกว่ามีน้ำท่วมขังก่อนจะถึงบางประกงแต่ว่าผมไปได้สบายเพราะว่าผมไม่ต้องวิ่งทางลาบผมขึ้นจากงามวงวานแล้วก็ใช้ทางด่วนไปลงนู่นเลยครับสุดท้ายบูรพาวิถีไปลงถึงตัวชลบุรีเลยนะครับแถวๆอมตะนครฉะนั้นว่าท่านผู้ฟังที่รอยาแล้วก็ยาหมดนะครับก็จะได้พบกับผมอย่างแน่นอนเพราะว่าจะมีของขวัญของแจกไปให้ท่านเป็นก็ถ้วยชามรามแก้วเสื้อผ้าอาภรณ์อะไรก็ตามทีพร้อมทั้งน้ำเต้าหู้ที่แสนอร่อยก็จะเอาไปแจกในวันเสาร์นี้นะครับก็ผมยังมีแรงมีปัญญามีสติมีความเข้มแข็งไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องกินยาหาหมอเพราะว่าผมไม่ดื้อไม่ประมาทไม่ขี้เหนียวอายุ80กว่ายังทำงานได้หาเงินได้ไม่ต้องเป็นภาระให้ลูกหลานแล้วนอกจากจะช่วยตัวเองได้แล้วยังช่วยคนอื่นได้ด้วยอย่างไปเพชรบุรีเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเนี่ยเขาดีอกดีใจกันใหญ่ได้กินยาฟรีกันไปนะครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้ที่ชลบุรีนี่ก็อาจจะได้ส่วนลดนะครับเพราะว่ายาบางตัวมันก็ส่งไม่ทันมันหมดไปนะครับยาไม่ทุกตัวอย่างไปเพชรบุรีเนี่ยมันทุกตัวมันมีพร้อมหมดก็ไปแจกกันได้จนเป็นหลายหมื่นก็ถือว่าผมก็ทำบุญสุนทานในปลายชีวิตของผมอยู่มานานใช้ชีวิตมานานนะอายุ80กว่ายังขับรถได้ไปนู่นไปนี่ได้คนอื่นเขาลำบากตายโหงไปตายป่วยเจ็บกันเยอะแยะนะครับนอกจากโรคภัยไข้เจ็บมันอาละวาดแล้วก็ชีวิตก็ลำบากดาราหลายคนก็เสียชีวิตไปเยอะแม้กระทั่งอายุได้น้อยก็เสียชีวิตไปหลายคนแล้วก็ยังป่วยยังเจ็บเป็นมะเร็งกันเยอะมากฉะนั้นก็ขอร้องอ้อนวอนท่านว่าอย่ากินอาหารที่มันมีสารปนเปื้อนน้ำมันพืชใช้แล้วหรือว่าจะเป็นผักผลไม้ที่มาจากจีนหลายอย่างแล้วนี้มีข้าวปลอมมีไข่ปลอมเหลือเชื่อนะครับว่าประเทศไทยของเราจะมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเราครบจีนมันก็จะวาดคว้านคนในโลกนี้ไปเป็นสมุนมันได้หมดมันก็ส่งคนของมันมานะครับส่งคนของมันมาแล้วก็มาทำธุรกิจบางคนทำธุรกิจจริงแต่บางคนมันมามีคอลเซ็นเตอร์มีวิชาชีพจากจีนซึ่งมันเก่งมันรวยมันมีเงินมันสามารถทำอะไรก็ได้แต่คนไทยไม่มีความรู้เรื่องโซเชียลไม่เก่งนะครับจัดรายการมาตั้งนานแล้วยังทำไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเป็นเก่งเท่าไหร่ฉะนั้นก็ผิดพลาดไปก็ไม่เป็นอะไรนะครับก็ท่านผู้ฟังก็ฟังไว้ผมก็เลยอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังว่าตอนนี้มันทำอะไรปลอมๆมาเยอะแยะเราก็สุ่มเสี่ยงกับการป่วยเจ็บแล้วก็ล้มหายตายจากอะไรหลายๆอย่างผมก็เลยจะบอกกับท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าผมจะเอาข้าวหอมมะลินะครับที่มันเป็นออร์แกนิกมาจำหน่ายจ่ายแจกแล้วก็เอาราคาทุนท่านเอาแค่ท่านออกค่าส่งเองผมออกทุนให้นะครับเพราะว่าช่วงนี้อยากให้ท่านได้กินข้าวออร์แกนิกนะถ้าข้าวสามสีเป็นข้าวกล้องนะจากมีออร์แกนิกแล้วก็มีข้าวหอมมะลินะครับเป็นข้าวที่เป็นแบบไรเบอรี่ด้วยแล้วเป็นข้าวหอมมะลิแบบแบล็กสีดำเนี่ยนะแบล็กบลูเบอรี่เป็นข้าวกล้องนะฮะผมจะขายท่านราคาทุนก็คิดว่าน่าจะห่อหนึ่งหรือครึ่งกิโลเนี่ยไม่น่าจะเกิน70บาทราคาทุนนะที่เขาขายกันก็ถ้าใครสนใจอยากจะให้ความอร่อยเกิดกับตัวท่านให้ความปลอดภัยเกิดจากตัวท่านนะครับเดี๋ยววันเสาร์นี้เขาส่งไม่ทันผมมีเหลืออยู่ประมาณ10ห่อผมก็จะเอาไปด้วยพอแล้วครึ่งกิโลอีกครึ่งกิโลเอาไปแจกให้ท่านชิมก่อนแต่ว่าในโอกาสต่อไปนี่ผมก็เลยจะสั่งเขาแล้วแหละว่าเอามาเยอะๆเอามาเยอะๆเพราะว่าดูแล้วว่าถ้าเราไปกินข้าวตามร้านสะดวกซื้อทำร้านโชว์หวยธรรมดาเนี่ยท่านเจอข้าวปลอมแน่นอนเลยทำด้วยพลาสติกผสมผสาน
มีเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่เน่าๆแล้วเอามาผสมผสานเอาเชลมาช่วยอะไรต่างๆให้มันดูเหมือนของจริงนะครับแล้วก็ขายกันตามร้านสะดวกซื้อตามต่างจังหวัดร้านโชห่วยตามต่างจังหวัดเพราะว่ามันขึ้นห้างขึ้นอะไรไม่ได้นะครับถ้าท่านขึ้นห้างเขาก็จะจับได้เพราะว่ามันต้องมีใบอ.ย.มันก็ต้องมีอะไรต่างๆแต่ที่นี่ว่าแม่ค้าหรือคนบ้านนอกเขาไม่รู้เออก็ของถูกไปก่อนของถูกไปก่อนฉะนั้นผมกลัวท่านเจออาหารสารปนเปื้อนแล้วก็ของถูกที่มีสารเคมีปนเปื้อนท่านก็จะลําบากเอาละครับตอนนี้ก็ฝนเริ่มมาแล้วนะตรงที่ผมอยู่แต่ว่าที่สถานีไม่มีก็จัดไปเรื่อยๆก็บอกท่านผู้ฟังนะครับถ้าท่านสนใจก็อยากจะได้กินข้าวที่มันอร่อยมีประโยชน์ต่อร่างกายท่านก็กินข้าวหอมมะลิออร์แกนิกที่ผมได้นะฮะก็จะช่วยท่านให้ท่านได้กินในราคาทุนผมจะไม่เอากำไรตอนนี้ก็ฝนฟ้าเริ่มตกมาแล้วฉะนั้นวันเสาร์นี้เจอกันที่จังหวัดชลบุรีนะครับท่านผู้ฟังครับปลอดภัยไร้โรคนะครับถ้าท่านดูแลตัวเองไม่ดื้อไม่ประมาทแล้วก็ไม่จุกจิกจนเกินไปแล้วก็มาหาข้าวหอมมะลิออร์แกนิกข้าวกล้องอะไรพวกนี้กันกินให้มีความสุขไม่งั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเกิดโรคอะไรบ้างการเจ็บการป่วยถ้าเรารู้ที่มาที่ไปมันก็พอแก้ไขได้แต่บางคนก็ไม่เชื่อบางคนก็ดื้อบางคนก็กินแต่ยาเคมีบางคนก็ไปกินแต่ยาหลวงกินแต่ยาฟรียาฟรียาฟรีซึ่งมันไม่ได้ครับตอนนี้ฝนตกเต็มที่เลยครับในที่ผมอยู่แต่ว่าที่สถานีไม่เป็นไรผมก็ส่งเสียงไปได้วันนี้มาแรงครับมาแรงมากท่านกำลังอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้านะครับประจดเบอร์โทรศัพท์ไว้หมายเลขโทรศัพท์ก็089057160ท่านพอได้ยินเสียงผลนะมาเต็มที่เลยครับ089057160อีกเบอร์หนึ่งก็0622584478ปีนี้เป็นปีที่มีปัญหาเยอะเกี่ยวกับลมฝนดินฟ้าอากาศมากมายก่ายกองทำให้เราลำบากทำให้เราอยู่ยากฉะนั้นก็ท่านผู้ฟังก็ต้องทำใจให้ได้ว่าเมื่อเราไปอยู่ที่ไหนไม่ได้เราต้องอยู่ในโลกนี้อยู่ในประเทศนี้นะครับก็ต้องระวังนิดหนึ่งว่าเราต้องทำตัวให้เข้าคลุมเครือกับบรรยากาศที่มันกำลังจะเป็นบรรยากาศที่มันกำลังมาฝนกำลังตกตอนนี้ผมมาเดินมานอกบ้านนิดนึงมาเอาม่านลงเอาเรียกว่าฝนมันสาดผมก็เลยต้องเดินมาพูดไปด้วยหยิบวิทยุแล้วก็หยิบโทรศัพท์มาด้วยเพื่อจะจัดรายการไม่ให้มันกากตอนเพราะว่าท่านผู้ฟังกับผมมาไม่ครบ เป็นเวลาตั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์นะเมื่อวานก็ปุ๊บแป๊บเขาบอกว่าไม่ได้แล้วปิดเครื่องแป๊บๆไม่ได้แล้วฟ้าร้องอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่เป็นปัญหาวันนี้ก็มันไม่ได้ร้องมันมาเลยที่บ้านผมนะแต่ว่าวันนี้ฝนตกเต็มที่ตอนนี้กำลังมาเต็มที่เลยนะครับฝนตกเต็มที่มาเต็มที่แล้วก็ส่วนท่านอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่จังหวัดไหนก็อาจจะไม่ต้องโดนฝนนะครับเพราะว่ามันไม่ตกแล้วก็มันมาตกถึงเวลาที่จะมาที่ผมกำลังจัดรายการอยู่ที่บางบัวทองหมู่บ้านมนวดีก็แก้ไขกันไปนะครับท่านผู้ฟังครับทุกคนได้รับอานิสงส์ทุกคนได้รับเวรกรรมเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าวานิชหรือจะเป็นแม่ค้าแม่ขายคนไปทำงานออกจากบ้านเจอน้ำท่วมน้ำหลากน้ำไหลรถลาไปมาลำบากบางคนก็ต้องไปจับปลาจับกุ้งแถวหน้าเซเว่นแถวหน้าร้านสะดวกซื้อมันก็แปลกดีเหตุการณ์ที่เราไม่เคยเห็นปีที่มันปีมากกว่า54แล้วก็ปีสงครามโลกครั้งที่2 85ปีนั้นจะไม่มีฝนนะครับแต่ท่วมโดยมีเบื้องหลังอะไรสักอย่างหนึ่งไม่มีฝนชักหยดไม่มีฝนตกเมื่อปี54แต่น้ำท่วมกรุงเทพแต่ต่างจังหวัดไม่มีปัญหาแต่ปีนี้ท่วมหมดทุกจังหวัดท่วมหมดในกรุงเทพโดนหนักกับเพื่อนเพราะว่าน้ำมันมาแบบว่าท่วมไปเนี่ยก็คือว่าท่อตันมั่งมีปัญหาเรื่องอยู่กันแล้วไม่ดูแลรักษา
นะครับแล้วก็หมู่บ้านจัดสรรทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมอะไรต่างๆก็คนสร้างก็สร้างแบบไม่มีความแข็งแรงไม่เหมือนหมู่บ้านแสนสิริไม่มีน้ำสักหยดครับไม่มีน้ำสักหยดหมู่บ้านแสนสิริ 3-4 แห่งนะครับเขาสร้างโดยมาตรฐานหมู่บ้านแสนสิริก็เป็นของอดีตนายกคุณเศรษฐาบ้านเขาราคา1 ล้าน 2 ล้าน 5 ล้าน 10 ล้านจน 20 ล้านทุกหมู่บ้านของเขาไม่รู้400 กี่พันโครงการไม่มีน้ำท่วมเลยครับเพราะว่าเขาเอาใจใส่นี่คือบ้านแสนสิรินะแต่ว่าวันนี้น้องอ้ําไม่รู้อยู่ที่ไหนน้องอ้ําพัชรรัชราภาเนี่ยน้ำท่วมบ้านนะแล้วตอนนี้ก็น้องบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีก็กำลังเอาของเอาอะไรไปช่วยพี่น้องชาวปราจีนบุรีสระแก้วอะไรพวกเนี้ยบางพาฉะเชิงเทราดาราดีๆนะครับก็ยังมีน้ำใจกันเยอะทั้งดาราคนดังหลายที่บางคนก็ไม่ค่อยดีนะครับมีหมกเม็ดก็คือว่าเอาเงินบุญมาสร้างสีสันก็เยอะนะครับเงินบุญไปทำบาปนะก็มีกันเยอะเหมือนกันฉะนั้นพวกที่หิวแสงหิวชื่อเสียงก็เอาเงินเหล่านี้ที่เขาช่วยบริจาคไปเนี่ยเอาไปทำประโยชน์ซื้อแสงซื้อเสียงก็เยอะก็มีเหมือนกันฉะนั้นท่านก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าบางคนจะบริจาคจะช่วยเข้าไปเนี่ยบางคนมีแผนบางคนรวยแล้วบางคนมีบ้านเป็น10 ล้านอย่างเงี้ยมันเอาเงินมาจากไหนบางคนก็ไม่ได้เป็นคนดังไม่ได้เป็นพระเอกนางเอกอะไรเงี้ยนะเอาเงินมาจากไหนก็เงินบริจาคเงินที่เขาช่วยมาไม่เพราะว่าเกิดอะไรต่างๆก็เยอะเหมือนกันดังนั้นท่านจะทำบุญจะบริจาคหรือจะช่วยคนก็ให้มันถึงมือหรือไม่ก็ถึงคนที่เขาเชื่อถือได้นะครับอย่าให้เขาหลอกนะอันนี้เราก็เสียดายว่าเอาเงินบุญมาทำบาปแล้วก็อาศัยเงินใบบุญต่างๆมาสร้างเป็นทุนของตัวเองอยู่อย่างกินหรูอยู่สบายเพราะว่าเงินบุญมันปลายชีวิตจะลำบากอันนั้นก็ไม่ได้ตำหนิไม่ได้ว่าใครแต่ว่าเราไม่เอ่ยชื่อเขาแต่มันมีเยอะมูลนิธิต่างๆอะไรต่างๆท่านก็ต้องระวังเพราะว่าเดี๋ยวนี้หากินกันแบบน้ำตาของคนทุกยากเกิดภัยน้ำท่วมไฟไหม้อุทกภัยทุกอย่างน้ำตกฝนไม่ตกฝนแรงอะไรก็ตาก็ว่ากันไปท่านกำลังอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้านะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันเสาร์นี้เจอกันที่จังหวัดชลบุรีนะครับท่านอยากจะได้อะไรเดี๋ยวจบรายการนี้ท่านโทรศัพท์มานะครับใครยาหมดนะครับวันนี้ก็ที่ชลบุรีที่พานทองก็มีมาหลายคนแล้วตั้งแต่เช้ามาเนี่ยนะที่พานทองแล้วก็ที่พนัสนิคมหลายที่ครับหลายที่ที่โทรมาเมื่อเช้านี้ยาหมดแล้วก็แถวบ้านสวนอะไรเงี้ยนะครับศรีราชาก็มีแต่ว่าผมจะไปไกลไม่ได้เพราะว่าสาย7มอเตอร์เวย์สาย7น้ำท่วมนะครับออกจากตัวชลบุรีไปเนี่ยท่านจะลงตรงไหนก็แล้วแต่ถ้าท่านไปสาย7เพื่อจะไปทางมอเตอร์เวย์สาย7จะไปสิ้นสุดที่ระยองหรืออะไรพวกเนี้ยระหว่างทางจะเจอเพราะว่าเป็นแอ่งเป็นน้ำนะครับแบบนั้นแหละเขาไม่แก้วไม่เกอร์พวกนี้แล้วไม่ควรไปก็ต้องไปนะครับเช็คดูแอคข่าวอะไรนิดนึงจะไปขับรถไปทางไหนอย่างผมไปติดมาเมื่อวานนี่ก็ติดหนักนะครับแล้ววันอาทิตย์ก็ไม่ได้จัดรายการพูดได้นิดเดียวก็โอ้โหมันติดอยู่ตรงนั้นนะ3-4 ชั่วโมงครับที่งามวงวานตรงนั้นไม่มีฝนตกครับแต่ว่ารถมันติดนะก่อนที่ผมจะไปลำลูกกาไปส่งยาไปส่งอะไรให้กับคุณแม่ออนนั่นน่ะโอ้โหติดแล้วกระทั่งดีว่ารถไม่ดับเพราะว่าผมเอารถตู้ใหญ่ไปก็เลยสะดวกสบายถ้าเป็นรถเล็กก็เสร็จแล้วไปไม่รอดแถวหมู่บ้านลินทองแถวหมู่บ้านร่มเกล้าแถวทางด้านนู้นนี่โอ้โหน่าสงสารมาน้ำหน้าอกอะแค่หน้าอกอะท่านผู้ฟังครับผมก็อยากจะกราบเรียนท่านภาวะน้ำท่วมเงี้ยท่านติดตามรายการของคุณสรยุทธจะได้ประโยชน์กับคนอื่นนะเพราะว่าเขามีเครื่องไม้เครื่องมือเขามีทีมงานนักข่าวเขามีอะไรต่ออะไรรายงานเป็นเรื่องเป็นราวแล้วละเอียดละออว่าตรงไหนท่วมตรงไหนไม่ท่วมตรงไหนมีคนไปช่วยตรงนั้นไม่มีคนไปช่วยเพราะว่ารายการสื่อของรัฐท่านอย่าไปหวังพึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่ารัฐบาลไม่ได้ใส่ใจคนแบบนี้ไม่ใส่ใจประชาชนเท่าที่ควรฝนตกน้ำท่วมมากๆไม่แทนที่จะไปดูมั่ววานวันซืนนี้ก็เห็นไหมน้ำท่วมมากๆเราชาวบ้านเดือดร้อนไปจัดงานวันเกิดกันที่บุรีรัมย์
อวยพรให้กับคุณเนวินที่ชอบนะเพราะเขาเรียกว่าบ้านใหญ่พ่อใหญ่เห็นไหมครับแทนที่จะเอาประชาชนเป็นตัวตั้งก่อนใช่ไหมเพราะว่าเราได้หาเสียงมาจะช่วยประชาชนจะนู่นนี่นี่นั่นนี่เมื่อวานน้ำมันขึ้นอีกนะครับน้ำมันดีเซลตอนนี้แพงกว่าน้ำมันเบนซินนะแพงกว่าฉะนั้นเดี๋ยวนี้เติมไป 2,000 เนี่ยวิ่งไปนู่นไปนี่หมดแล้วฉะนั้นพี่น้องที่ทำเกษตรกรชาวนาชาวไร่น้ำตาไหลเพราะว่ามันไม่ยอมหยุดทั้งที่เราเนี่ยมีน้ำมันมีบ่อน้ำมันเองกันเองลงกันเขาก็หน้าลงกันเขาลดราคาแล้วแต่รัฐบาลไม่ยอมลดครับไม่รู้มันจะเอาไปทำหาแสวงสวรรค์วิมานอะไรกันนักหนาไอ้คนที่เป็นพ่อค้าไอ้คนที่เนี่ยในdata center เนี่ยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยที่มันกักถุกตุนน้ำมันไว้ตั้งแต่ในเขตกรุงเทพเนี่ยเป็นที่กักตุนไว้เนี่ยเป็นหมื่นลิตรเป็นแสนลิตรอะไรพวกนี้นะครับมันเอามาใช้ได้ลดออกไปแค่เหลือสักครึ่งก็ได้แล้วมันก็ลดราคาเพราะว่าเราใช้น้ำมันจากเนี่ยจากลาวขายให้ลาวเราก็เอาไปส่งเขมรอีกเราเขาไม่เดือดร้อนเลยแล้วเขาใช้น้ำมันถูกกับเราเยอะแล้วเขาซื้อน้ำมันจากเราแล้วมันก็ไปส่งเขมรแล้วเขมรมันลบกับเรามาฆ่าเรามาห้าทำให้ทหารของเราเนี่ยใช่ไหมกับพิการขาขาดสองข้างก็มีตายไปก็มีเยอะแยะฉะนั้นเขมรเราคดไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นขี้ข้าจีนแล้วจีนตอนนี้มันเป็นอันดับหนึ่งในโลกนี้จะไม่มีใครครบแล้วนะครับแต่มีแต่เรานี่แหละนะบ้านเรายังครบจีนอยู่เปิดประตูให้จีนเข้ามาสวมศักดิ์สิทธิ์เป็นคนจีนลูกพ่อจีนแม่จีนลูกออกมาเป็นเงินแปลเป็นคนไทยนะครับออกมานะครับเพราะว่าในอำเภอก็ดีทางมหาดไทยก็ดีนะครับท่านก็จะเห็นว่ามันสวมสิทธิ์ได้เพราะมาใช้เงิน 50,000 500,000 เนี่ยครับบางคนมีลูกหลายคน10กว่าคนนะครับเนี่ยครอบนั้นครอบครัวนั้นเรา2คนครอบครัวนี้1คนเป็นจีนหมดเลยครับจีนหมดเลยแต่ว่ามาสวมสิทธิ์เป็นคนไทยต่อไปเขาก็ซื้อที่ดินได้เป็นโดมินีเขาก็ซื้อบริษัทได้สร้างอะไรได้เพราะว่าคอลเซ็นเตอร์เหมือนอย่างนางอะไรที่สุชาดาอะไรเมีย อายุ24เป็นรัฐมนตรีเอ้ยไม่ใช่เป็นสสทางอีสานอายุ24ปีมีเงินเป็นพันล้านครับก็ประกบแล้วผัวเขาแหละผัวเขาเนี่ยเป็นศูนย์โปรแกรมเมอร์เห็นไหมครับเป็นหาเงินมาจากอายุ20กว่าเห็นไหมครับรวยมากๆอ่ะเอาเงินมาจากสแกมเมอร์ถ้าเป็นสแกมเมอร์เสียเองเนี่ยเดี๋ยวนี้ตำรวจเป็นสแกมเมอร์เสียเองก็เยอะฉะนั้นพวกนี้นะครับไม่โกบาปไม่โกเวรกรณีตอนนี้มีอธิบดีกรมศุลกากรก็ติดคุกตลอดชีวิตเขายึดทรัพย์หมดแล้วก็บรรดาอธิบดีกรมศุลกากรก็ถูกยึดทรัพย์ถูกยึดบ้านแล้วก็ระดับประธานสภาคนที่แล้วสุภชัยโพสุขนี่ก็ถูกยึดถูกและห้ามเล่นการเมืองอะไรต่างๆเพราะว่ากรรมมันมาทันเร็วครับเดี๋ยวนี้มาเร็วมากฉะนั้นก็ไอ้พวกที่โกงบ้านโกงเมืองทำร้ายประชาชนทำร้ายสังคมเนี่ยมันไปไม่รอดเดี๋ยวก็มีอันเป็นไปผมถือว่าประเทศไทยเราเมืองพุทธเมืองพระใครจะทำอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวบาปบุญลงโทษมันเองท่านก็ลองรอดูเอาแต่ขณะที่มันไม่ถึงเนี่ยเรานี่ลำบากข้าวยากหมากแพงฝนตกน้ำท่วมน้ำหลากน้ำไหลเราไม่จะไปทางไหนออกจากบ้านไม่ได้ขึ้นรถขึ้นลาไปไม่ได้ถ้าไปขายของก็ไม่ได้พายเรือไปก็ดีขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็ดีขี่รถยนต์ไปก็ดีไปตายกลางทางไปล่มไปตกท่อตกอะไรกันใหญ่เยอะแยะมากมายหน้าสงสารคนไทยปีนี้ครับเหมือนกับว่าเราทำไมเนาะปีนี้ได้นายกคนนี้มายังไม่ถึงปีความอับปีจังไรนี้เกิดขึ้นกับประเทศไทยไม่ใช่น้อยเสียหายไม่ใช่น้อยแต่แทนที่มันจะแก้ไขหรือแก้ปัญหากลับมาคอยขึ้นค่าน้ำมันขึ้นค่าไอ้นู่นขึ้นค่าไอ้นี้นะครับแล้วศึกในศึกนอกทะเลาะกันในสภางัดกันขึ้นมามีแต่เรื่องอับปีทั้งนั้นไอ้ที่เป็นประโยชน์ประชาชนจะไปช่วยตรงนู้นจะไปช่วยตรงนี้ไปฟัดซับน้ำตาเขาไปช่วยเขาให้เขามีกินมีใช้บางทีเขาคนจะบริจาคก็ไปไม่ถึงอีกมันบอกให้รอนายกก่อนคนจะอดตายคนจะหิวตายก็ดูทีกับไอ้เจ้าหน้าที่ต่างๆข้าราชการต่างๆก็อวยนายกเดี๋ยวรอนายกก่อนไอ้คนไม่ได้กินข้าวมาวันสองวันก็หิวใช่ไหมล่ะมีคนข้าวพอบริจาคมันไม่ยังไม่ยอมให้บริจาคมันบอกรอนายกก่อนอัปรีไหมครับอัปรีมากครับอัปรีจังไรมากมากฉะนั้นผมถึงบอกว่าตั้งแต่มีนายกมาในช่วงชีวิตของผมเนี่ยนายกคนนี้เป็นนายกที่ถูกสาปถูกแช่งถูกด่านะครับมากที่สุดนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่ที่เขาจะต้องไปหรือยังที่อยู่เพราะว่าเดวินเขาบอกให้อยู่ได้ยาวๆยาวๆยาวๆนะเขาให้พรฉันมาอันนี้ก็เป็นความโศกเศร้าเสียใจของประชาชนคนไทยที่กำลังเจอกับน้ำท่วมนะครับสารพัดเรื่องสารพัดอย่าง
จดเบอร์โทรศัพท์ไว้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับ089นะเผื่อจะได้ช่วยท่านได้บ้างเล็กๆน้อยๆลดค่ายานะครับแล้วทำให้ท่านได้ซื้อยาในราคาที่มันถูกลงหน่อยแล้วก็ท่านก็มีโอกาสได้บรรเทาทุกข์ในการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปโรงพยาบาลก็ไปตั้งเช้ากว่าจะถึงบ่ายกว่าจะตรวจเสร็จเย็นได้ยามาห่อเดียวก็ตรงโรคมั่งไม่ตรงโรคมั่งก็ยังเป็นอย่างนี้กันอยู่ล่มสลายหมดในการรักษาโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็ลำบากดังนั้นคนแก่คนเฒ่าคนชราคนพิการจะลำบากที่สุดเพราะว่ามีรายได้น้อยแทนที่จะเอาเงินเหล่านี้มาช่วยคนแก่ให้พ้นทุกข์ไปก่อนนะครับบริจาคหรือให้เขาไปเลยก็3,000 5,000 เนี่ยมันไม่ใช่เงินเยอะแต่ว่ามันไม่ให้ครับมันรู้ว่าเขามีลูกหลานเลี้ยงความที่มันพูดอัปรีนะครับบอกว่าลูกหลานบางคนมันไม่เลี้ยงทำไงแล้วคนเขาป่วยทำไงคนเขาพิการทำไงคนเขาตาบอดทำไงนี่คือนายกท่านนี่คือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเราเลือกเขามาแล้วเขามาย่ำยีเราแล้วทำให้เราเนี่ยเจ็บหัวใจนะครับเงินของเราเสียเวลาไปร่างกายของเราสู้มานะครับมีปัญหาเรื่องอดๆอยากๆเพราะว่าภัยต่างๆน้ำท่วมน้ำหลากอะไรต่างแทนที่จะมาช่วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับที่นู่นก็ไม่ไปที่นี่ก็ไม่ไปแถมไปจัดงานวันเกิดเซฮัลโหลแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันสนุกสนานด้วยช้างไม่รู้กี่ร้อยเชือกเห็นไหมครับมันน่าเบื่อมันน่าอายมันน่าอับเฉาแต่ว่าประเทศของเราเป็นได้ทำได้หมดคนมีตังคนมีอำนาจไม่น่าเกลียดครับเห็นไหมครับท่านกำลังอยู่กับรายการยิงให้ตรงเป้าจดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับท่านผู้ฟังครับแต่ว่าตอนนี้ก็ฝนซาไปนิดนึงแหละแต่ว่ายังตกอยู่นะครับ0890571670 0890571670นะครับเบอร์หนึ่งนะครับอีกเบอร์หนึ่งก็0622588478อีกเบอร์หนึ่งนะ0622588478เท่ากับว่าตอนนี้ผมจัดรายการท่ามกลางฝนตกเทลงมาตะกี้มากมายมหาศาลตอนนี้ก็ลดเหลือครึ่งหนึ่งแล้วก็ยังตกอยู่ก็ว่ากันไปนี่คือรายการยิงให้ตรงเป้ากับผมธรรมศักดิ์สุริยนต์และเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุวปท.เราร่วมกันมาจัดรายการนี้มานานเป็นรายการผมจัดรายการเวลาเดียวนะครับก็คือสถานีนี้จันถึงวันจันถึงวันศุกร์แล้ววันเสาร์ได้หยุดวันหนึ่งแล้วก็วันอาทิตย์ก็บ่าย2โมงจนถึง3โมงที่ท่านจะได้ฟังข่าวสารที่มันเกิดอะไรขึ้นในบ้านเราในประเทศของเราในอะไรของเราก็พูดได้เท่าที่พูดเพราะว่าเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็เป็นคนชราแล้วแต่ว่ายังสามารถทำงานได้หาเงินได้นะครับขายสมุนไพรขายกาแฟอร่อยอร่อยนะครับขายมีกาแฟมียาสมุนไพรใครเป็นเบาหวานความดันไขมันสามารถดูแลท่านได้ภายใน3เดือน6เดือนเท่านั้นท่านก็ไม่ค่อยจะเชื่อท่านไปเชื่อยาหลวงท่านไปเชื่อยาเคมีกันไปหมดอาหารการกินทำให้เราป่วยอาหารการกินทำให้เราเจอสารปนเปื้อนล้มป่วยเจ็บเป็นมะเร็งเป็นนู่นเป็นนี่กันเยอะแยะมากมายนะครับท่านต้องทำตัวให้ดีนะครับอาหารนี่สำคัญมากโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้มันมีไอ้พวกมนุษย์อัปรีจังไรจากประเทศจีนจีนเทาไทยเทาข้าราชการเทามากมายจริงๆครับฉะนั้นถ้าหากว่าเราปล่อยไปนะกินยากินอาหารไม่ตรงตามเป้าท่านก็จะทุกข์ทรมานกับอาการที่ท่านป่วยอยู่แทนที่จะหายกลับจะต้องทุกข์หนักเข้าไปอีกฉะนั้นการกินยาการกินอาหารเนี่ยมันสำคัญมากเราตายเพราะยาแล้วก็เราก็ตายเพราะอาหารถูกไหมครับฉะนั้นต่อไปนี้ท่านต้องคิดใหม่ทำใหม่จะเป็นอะไรก็อย่าให้โรงพยาบาลหลอกเราเดี๋ยวบอกว่าโอ้ไม่ได้ไม่ได้ต้องตอนนี้ต้องตรวจต้องเข้าไปในเครื่องอุโมงค์ก่อนใช้เงินสัก15,000 20,000อะไรก็แล้วแต่ต้องไปตรวจก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นนั่นจะเป็นนี่เลือดมากระดูกทับเส้นมันไม่รู้ให้เราเสียเงินใช่มั้ยให้เราเสียเงินอีกไปโรงพยาบาลแทนที่จะดูแลโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ก็ล่มสลายกันเกือบหมดแล้วเพราะว่างบประมาณไม่มีงั้นคนที่เจ็บป่วยตอนนี้ต้องระวังมากๆนะครับอย่าให้ป่วยอย่าให้เจ็บหรือป่วยแล้วเจ็บแล้วต้องหาส่วนที่เรากินแล้วมันโดนมันตรงเป้าได้บ้างผมก็จะช่วยให้ท่านได้ทำสิ่งที่มันมีประโยชน์สำหรับท่านนะฮะท่านก็โทรศัพท์มาคุยกันนะครับนอกจากว่าผมไม่มียาจริงๆหรือยาหมดไปก็ว่ากันไปนี่คือรายการยิงให้ตรงเป้าเอาแล้วครับฝนซาฟ้าใสมานิดหน่อยนะครับรายการยิงให้ตรงเป้าก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็ขอให้ท่านมีความสุขดูแลร่างกายกินอาหารให้อร่อยแล้วก็ขอให้ท่านหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยจากอะไรสิ่งที่ไม่ดีให้ไปจากประเทศไทยให้หมดเอาแต่คนดีๆไว้นะครับก็วันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนกราบขอบพระคุณที่ท่านติดตามวันนี้ได้ฟังกันเต็มเป้านะฮะตรงเป้านะว่าวันพรุ่งนี้เจอกันตามปกติวันนี้ขอบพระคุณแล้ววันเสาร์เราก็เจอกันที่จังหวัดชลบุรีเหมือนเดิมวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

ศาสนานี้จะเป็นศาสนาใดหากปฏิบัติโดยดีและถูกต้องก็ย่อมจะมีประโยชน์อย่างสำหรับแต่ละบุคคลและมีประโยชน์สำหรับส่วนรวมด้วยเพราะว่าบุคคลที่มีความคิดดีทำดีตั้งใจดีทำให้ส่วนรวมอยู่เย็นเป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบดำเนินรายการโดยคุณสุรมิตรสาธรเวชผลิตรายการโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐค่ะ

0: คนที่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยจะซื่อสัตย์ในของมากด้วยและคนที่ไม่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยจะไม่ซื่อสัตย์ในของมากเช่นกันสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบรายการที่เป็นของคุณผู้ฟังเพื่อคุณผู้ฟังและก็โดยคุณผู้ฟังรายการนี้คุณผู้ฟังครับรวมให้กำลังใจและก็ผลิตรายการโดยสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ FEBC Christian Media และยังคงที่จะทรงผมคนเดิมนะครับสุริมิตรสาธรเวชและก็ทีมงานรายการทุกคนนั่งประจำการปักหลักยืนหยัดอยู่ตรงนี้เคียงข้างใจของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับทีมงานชายหญิงพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมใจกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานของคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เราเองนี่มีนัดกันนะครับมีเรื่องไหนเทียมไม่สบายใจไหมคุณผู้ฟังครับเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่มันหนักมันใหญ่มันยากเกินไปนะครับวันนี้คุณผู้ฟังครับมีโอกาสวันนี้คุณผู้ฟังครับมีโอกาสได้พูดได้คุยได้เล่าสู่กันฟังนะครับในสิ่งที่คุณผู้ฟังหนักอกหนักใจนะครับวันนี้คุณผู้ฟังครับสุดเอื้อมสุดกำลังของวันนี้คุณผู้ฟังครับสุดเอื้อมสุดกำลังของเราซึ่งเป็นมนุษย์นะครับยังมีกำลังซึ่งมาจากพระเจ้านะครับทางที่เราจะเดินไปมันเหมือนจะตันนะครับแต่ว่าในทางของพระเจ้ามีทางออกให้กับเราเสมอนะครับวันนี้มีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันด้วยที่หลังไมค์คุณผู้ฟังครับเบอร์นี้นะครับที่จะติดต่อสื่อสารกับทีมงานของเราได้นะครับ0865229688 0865229688นะครับเบอร์มือถือนี้สามารถที่จะทั้งโทรทั้งแอดเราเป็นเพื่อนในไลน์นะครับและก็เบอร์สำนักงานคุณฟังครับสำรองเอาไว้นะครับเผื่อว่าเบอร์หลักของเรา0865229688เนี่ยโทรไม่ติดสายไม่ว่างยังไงนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์สำนักงานนะครับ023913181 023913181นะครับและก็ช่องทางของจดหมายประสีบัตรนะครับก็ขีดเขียนกันเข้ามาได้คุณผู้ฟังครับเป็นตัวหนังสือนะครับตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110ตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110วงเล็บมุมส่องหน่อยก็แล้วกันว่ารายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับ
1: คนเรานี่ก็แปลกรู้ว่าดีก็ไม่ทำรู้ว่าไม่ดีก็ยังทำ
0: พบคำตอบได้ในบทเรียนพระคิดสำทางไปรษณีย์ฟรีโทร086-522-9688 086-522-9688เรียนจบ3ชุดรับไปเลยเสื้อเราทำได้เรียนเพื่อที่จะรู้ศึกษาเพื่อที่จะเข้าใจคุณฟังครับเมื่อเข้าใจอยู่บ้างแล้วก็จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนี่คือบทเรียนคัมภีร์ทางไปรษณีย์ที่ว่าในเรื่องของพระเจ้าเรื่องของพระเยซูเรื่องของชีวิตคริสเตียนเรื่องของการที่พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดคุณฟังครับเป็นยังไงกันแน่ในเรื่องนี้คุณฟังครับเคยได้ยินอยู่นะเรื่องนี้แต่ว่าไม่เกี่ยวกับฉันเนี่ยคุณฟังครับนะแต่ว่าถ้าหากอยากจะรู้อะไรก็ต้องรู้ให้จริงคุณฟังครับดังนั้นสมัครเรียนกันเข้ามาได้คุณฟังครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะครับถ้าหากมีคำถามหรือว่ามีคนถามนะครับก็จะตอบได้อย่างมั่นใจด้วยนะครับบอกกับทีมงานที่หลังใหม่คุณฟังครับว่าขอสมัครเรียนบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ที่คุณสุริมิตรพูดถึงนี่นะครับก็เบอร์นี้นะคุณฟังครับ023913181 023913181แล้วก็0865229688นะครับทีมงานของเราก็รอรับสายของคุณฟังอยู่ที่หลังใหม่นะครับและก็เสื้อที่มีชื่อว่าเราทำได้ก็รอคุณฟังเป็นเจ้าของอยู่แล้วนะครับเมื่อคุณฟังเรียนจบบทที่18กับบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์นะครับในช่วงของเดือนตุลาคมคุณฟังครับแหมหลายต่อหลายท่านเลยทีเดียวนะครับที่ทักทายที่ถามไถ่กันเข้ามาแล้วนะครับไม่ใช่ทักทายถามไถ่เนาะทักท้วงนะทักท้วงกันเข้ามานะครับว่ากิจกรรมเดือนตุลาคมนี่คืออะไรนะครับนะซึ่งเกริ่นก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังครับว่าทีมงานเนี่ยเตรียมของรางวัลไว้แล้วนะครับคำถามคุณผู้ฟังครับแหมนะเป็นการตอบคำถามอีกแล้วนะครับเพื่อที่จะร่วมสนุกกันเข้ามาเพื่อที่จะลุ้นรับรางวัล นะครับจากใจทีมงานรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบประจำเดือนตุลาคมนะครับซึ่งคำถามเกี่ยวกับน้ำท่วมเลยคุณผู้ฟังครับในพื้นที่น้ำท่วมที่คุณฟังอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เจอกับภัยน้ำท่วมนะครับและก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะคำถามนี่ถามว่าเมื่อเจอกับน้ำท่วมคุณผู้ฟังครับเจอกับสถานการณ์น้ำท่วมนี่นะครับอะไรคือสิ่งที่คุณผู้ฟังคิดว่าสำคัญที่สุดนะครับ1 2 3นะครับนะ3ลำดับแรกเลยคุณผู้ฟังครับว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุด เมื่อเจอกับน้ำท่วมนะครับอ่ะตอบกันเข้ามาคุณฟังครับที่หลังใหม่นะครับทีมงานรอรับสายของคุณฟังอยู่แล้วนะครับเมื่อเจอกับน้ำท่วมอะไรคือ3อันดับแรกที่สำคัญที่สุดนะครับที่คุณผู้ฟังคิดว่าสำคัญมากนะครับเมื่อเจอกับภัยน้ำท่วมเนี่ยคุณผู้ฟังครับก็บอกกับเราที่หลังใหม่ได้นะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ฟังครับก็ขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่ที่เจอกับน้ำท่วมนะครับขอให้สู้ต่อไปนะครับกับที่นี่รายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับ

าวันนี้เราจะอยู่ในช่วงอารมณ์ไหนนะครับแต่ว่าขอให้เราผ่านมันไปให้ได้นะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันที่นี่ตรงนี้กับรายการชีวิตนี้ยังมีคำ

เมื่อพูดถึงในเรื่องของชีวิตที่เป็นไปนะครับวันนี้คุณผู้ฟังครับแหมนะอะไรคือสิ่งที่ชีวิตของเราต้องมีนะครับนะว่าในเรื่องของความเป็นคนนี่นะคุณผู้ฟังครับบางคนเนี่ยก็บอกว่าต้องทำความดีนะครับนะถ้าหากทำความดีก็ต้องมีแยกย่อยออกมาด้วยนะครับแต่ว่าผมเจอบทความหนึ่งคุณผู้ฟังครับน่าสนใจมากนะครับสำหรับคำนี้ด้วยนะครับเพราะคำของพระเจ้าก็พูดถึงในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของความซื่อสัตย์คุณผู้ฟังครับจากเพจที่มีชื่อว่า Journey นะครับเขาบอกว่าความซื่อสัตย์คือเครดิตที่แพงที่สุดนะครับนะความซื่อสัตย์คือเครดิตที่แพงที่สุดนะครับเขาพูดถึงในเรื่องนี้18ข้อด้วยกันคือทุกฝั่งครับจากเพจที่มีชื่อว่า Journey นะครับ1เครดิตที่ซื้อไม่ได้นะครับความซื่อสัตย์ไม่มีขายนะครับต้องสร้างเองทีละวันนะครับ2คุณผู้ฟังครับสร้างนานพังไวใช้เวลาเป็นปีสร้างความไว้ใจแต่โกหกแค่ครั้งเดียวคุณผู้ฟังครับก็หายหมดเลยนะครับนะในเรื่องนี้คุณผู้ฟังครับ3นะครับคำพูดคือสัญญานะครับพูดอะไรไว้ทำให้ได้นะครับนี่คือเครดิตที่คนจำนะครับ4คุณฟังครับซื่อสัตย์แม้ไม่มีใครเห็นนะครับตัวตนจริงคือสิ่งที่เราทำนะครับตอนที่ไม่มีใครมองนะครับ5นะครับโกหกเล็กๆนี่คุณฟังครับก็คือโกหกนะครับไม่มีคำโกหกที่เล็กพอที่จะไม่ทำให้ความไว้ใจลดลงนะครับ6คุณฟังครับคนที่ซื่อสัตย์เนี่ยนอนหลับได้ง่ายนะครับไม่ต้องจำว่าพูดอะไรไปนะครับไม่ต้องกลัวถูกจับได้ใจก็เลยเบานะครับก็เลยนอนหลับสบายเลยนะครับแหมนะอยากเป็นคนแบบนี้ไหมล่ะคุณผู้ฟังครับต้องเป็นคนซื่อสัตย์นะครับ7นะครับยอมรับผิดคือซื่อสัตย์นะครับพลาดแล้วก็ยอมรับคุณผู้ฟังครับแหมนะด้วยความเป็นคนเนี่ยคุณผู้ฟังครับก็มีผิดพลาดกันบ้างนะครับยอมรับผิดคือซื่อสัตย์พลาดแล้วยอมรับทำให้เครดิตของเราเนี่ยสูงขึ้นไม่ใช่ต่ำลงนะครับแม้จะมีความผิดพลาดก็ต้องยอมรับรับผิดชอบนี่นะครับ8นะครับซื่อสัตย์กับงานงานที่ทำเต็มที่เนี่ยคุณฟังครับแม้ไม่มีใครตรวจนะครับคือเครดิตของมืออาชีพเลยทีเดียวนะครับแม่นะแม้จะไม่มีใครตรวจสอบนะคุณฟังครับนะแต่ว่าก็ยังคงที่จะซื่อสัตย์กับงานที่ทำเต็มที่นะครับนะเพราะว่านี่คืองานของเราเนี่ยนะครับแม้ไม่มีใครมาตรวจนะครับนี่คือเครดิตของมืออาชีพนะครับ9นะครับซื่อสัตย์กับคนรักนะครับไม่ต้องให้เขามาสงสัยนะครับไม่ต้องให้เข้าเดาคือความรักที่แท้จริงนะครับนะซื่อสัตย์กับคนรักนี่นะครับ10นะครับซื่อสัตย์กับเงินนะครับยืมแล้วคืนนี่นะครับแหมนะมีใครไหมคุณฟังครับที่ยืมแล้วไม่คืน โอ้นะยังไม่มีคืนนี่นะครับนัดแล้วจ่ายเนี่ยคุณผู้ฟังครับนะถึงเวลาจ่ายก็ต้องจ่ายนะครับจ่ายคืนนี่นะครับเรื่องเล็กที่คนจำไปนานเลยทีเดียวในเรื่องนี้คือทุกฝั่งครับซื่อสัตย์กับเงินเนาะแม้ว่าจะเป็นจำนวนไม่เยอะนะครับบางคนเนี่ยบาทสองบาทก็ยังจำนะคือทุกฝั่งครับดังนั้นต้องคืนให้ครบจำนวนนะครับยืมมา101บาทเนี่ยคือทุกฝั่งครับคืนไป100เนี่ยคือทุกฝั่งครับมันก็ยังไม่ครบนะยืมเท่าไหร่คืนเท่านั้นนะครับมีดอกเบี้ยแถมให้น้ำใจเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับแม่นะในเรื่องของความซื่อสัตย์เกี่ยวกับเงินเนี่ยคือทุกฝั่งครับ11นะครับซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับไม่หลอกตัวเองว่าทุกอย่างโอเคเนี่ยนะคุณฟังครับทั้งที่ใจเนี่ยรู้ว่ามันไม่ใช่นะครับ12คุณฟังครับคนจริงเนี่ยดึงดูดคนจริงนะครับยิ่งเราซื่อสัตย์คนซื่อสัตย์ก็จะเข้ามาหานะครับ13นะครับเครดิตดีนะครับเปิดประตูคนที่ไว้ใจได้นะครับโอกาสดีๆเนี่ยมักมาหาเสมอนะครับ14นะครับเสียเครดิตแล้วซ่อมยากนะครับขอโทษได้แต่รอยร้าวเนี่ยไม่เคยหายไปทั้งหมดนะครับ15ความเก่งเนี่ยไม่พอคุณฟังครับเก่งแค่ไหนถ้าหากไว้ใจไม่ได้ก็ไม่มีใครอยากจะร่วมงานด้วยนะครับ16นะครับซื่อสัตย์แม้จะเสียประโยชน์นะครับบางครั้งเนี่ยพูดความจริงแล้วเสียเปรียบนะครับแต่ได้ความเคารพที่มีค่ากว่านะครับ17นะครับสะสมทีละนิดทุกครั้งที่

ตามที่พูดคุณฟังครับคือการฝากเครดิตไว้ในใจของคนอื่นนะครับก็ต้องเป็นคนที่รักษาคำพูดนะครับพูดแล้วทำให้ได้นี่นะครับ18นะครับแพงที่สุดในชีวิตทุกอย่างหาไม่ได้นะครับแต่ความซื่อสัตย์นี่นะคุณฟังครับคือเครดิตที่ควรรักษาไว้ด้วยชีวิตนะครับแม่นะในเรื่องของความซื่อสัตย์คุณฟังครับคือเครดิตที่แพงที่สุดนะครับก็ชวนกันคิดว่าเรื่องของชีวิตขอบคุณสำหรับเพจที่มีชื่อว่า Read Journey มาณที่นี้ด้วยนะครับนี่คือรายการที่เป็นของคุณผู้ฟังเพื่อคุณผู้ฟังและก็โดยคุณผู้ฟังรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับ

คนจะดีมีค่าน่ายกย่องสมควรต้องยึดถือความซื่อสัตย์วางจุดยืนแนวทางอย่างเคร่งครัดปฏิบัติรักษาซึ่งวาจามีกับกรอกยอกย้อนซ่อนเล่ห์ร้ายละอุบายทุจริตปวงมิจฉาเคารพต่อข้อผูกพันคำสัญญามีตบตาโป้ปดคดโกงใครความซื่อสัตย์เปรียบอาภรณ์บวรเลิศคือบ่อเกิดกุศลกรรมทำผ่องใสบ่งถึงความดีงามความจริงใจหล่อหลอมให้หนักแน่นรู้หลักเกณฑ์ผู้ตระบัดขาดสัตย์ซื่อคือคนชั่วจิตมัวมัวมากมากยากเขี้ยวเข็นคำพูดเหมือนไม้หลักปักขี้เลนมักโอนเอ็นพลิกผันมีมั่นคงความซื่อสัตย์เทียบอาวุธสุดวิเศษตัดกิเลสฟาดฟันบั่นโลภหลงเตือนสำนึกถูกผิดจิตซื่อตรงช่วยดำรงมักผลสร้างคนดีขอบคุณสำหรับบทกลอนนี้ที่ว่าในเรื่องของความซื่อสัตย์โดยคุณสุนทรวิทย์มาณที่นี้ได้กับที่นี่รายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบรายการที่เป็นของคุณผู้ฟังเพื่อคุณผู้ฟังและก็โดยคุณผู้ฟังนะครับ

มาถึงช่วงนี้คุณฟังครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับขอนำพระคำของพระเจ้ามาหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่16ข้อที่10คุณฟังครับว่าในเรื่องของความซื่อสัตย์เนี่ยคุณฟังครับแหมนะแต่หากเราซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยก็จะซื่อสัตย์ในของมากด้วยเช่นเดียวกันนะดูพระคำของพระเจ้าตอนนี้ดูพระคำของพระเจ้าตอนนี้นะครับลูกาบทที่16ข้อที่10นะครับได้บอกกับเราไว้ดังนี้ว่าคนที่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยจะซื่อสัตย์ในของมากด้วยและคนที่ไม่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยจะไม่ซื่อสัตย์ในของมากเช่นกันอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังครับลูกาบทที่16ข้อที่10นะครับคนที่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยจะซื่อสัตย์ในของมากด้วยและคนที่ไม่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยจะไม่ซื่อสัตย์ในของมากเช่นกันนี่คือพระคำของพระเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นคัมภีร์แห่งชีวิตของคริสเตียนนะครับนำมนุษย์จิตชูใจซึ่งกันและกันในการที่จะลุกขึ้นก้าวและก็เดินต่อไปอย่างมั่นใจและก็อยู่อย่างมั่นคงด้วยนะครับจากพระธรรมตอนนี้บอกอะไรกับเราคุณผู้ฟังครับว่าในเรื่องของความซื่อสัตย์นะครับแหมนะอันนี้คือสิ่งที่เราทุกคนต้องมีเลยทีเดียวนะครับเรื่องของความซื่อสัตย์นะครับซึ่งในพระคำของพระเจ้านะครับที่พูดถึงในเรื่องนี้คุณผู้ฟังครับที่บอกว่าคนที่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยนะครับก็จะซื่อสัตย์ในของมากด้วยนะครับแหมนะก็เหมือนบทพิสูจน์ของเรานะครับว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆนี่เราจะยังซื่อสัตย์อยู่ไหมนะครับนะเพราะอะไรคุณฟังครับเพราะว่าคนที่ไม่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยก็จะไม่ซื่อสัตย์ในของมากเช่นกันนะครับโอ้นะดังนั้นคุณฟังครับถ้าหากจะดูใจคนนะครับก็ต้องใช้ระยะเวลานะครับนะและก็เหตุการณ์ต่างๆที่จะทำให้เราเห็นถึงชีวิตของเขาเนี่ยคือทุกฝั่งครับระยะทางเนี่ยพิสูจน์มาการเวลาก็พิสูจน์ใจคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งพระคำของพระเจ้าที่พูดถึงในเรื่องนี้คือทุกฝั่งครับความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นพื้นฐานของความไว้วางใจนะครับความซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่พูดถึงเนี่ยคุณฟังครับในชีวิตประจำวันนะครับเช่นเรื่องของเวลานะครับการทำงานที่ไม่มีคนอื่นมองเห็นเนี่ยคุณฟังครับเราเองยังทำงานเต็มที่อยู่ไหมนะครับนี่คือความซื่อสัตย์เรื่องของเวลานะครับหรือว่าการจัดการเงินทองเนี่ยคุณฟังครับเป็นเครื่องพิสูจน์จิตใจว่าเราจะรับผิดชอบเรื่องใหญ่ได้หรือไม่นะครับนะในเรื่องของการรับผิดชอบกับสิ่งที่เล็กๆน้อยๆที่เห็นว่าเล็กๆน้อยๆเองเนี่ยคุณฟังครับเรายังคงที่จะทำเต็มที่อยู่ไหมจะเต็มแล้วก็มีความรับผิดชอบในเรื่องเล็กๆน้อยที่พูดถึงไหมนะครับเพื่อว่าเมื่อเจอกับเรื่องที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยคุณฟังครับเราก็จะสามารถจัดการได้ดีด้วยนะครับซึ่งในเรื่องของความซื่อสัตย์เนี่ยคุณฟังครับนะก็ว่าในเรื่องของการมอบหมายงานให้มากขึ้นนะครับซึ่งในเรื่องของบททดสอบชีวิตและก็การฝึกฝนเนี่ยคุณฟังครับก็เริ่มจากบททดสอบเล็กๆก่อนนะครับนะหากเราซื่อสัตย์เนี่ยคุณฟังครับเราก็จะรับความไว้วางใจให้รับผิดชอบกับสิ่งที่ใหญ่กว่าเดิมเนี่ยคุณฟังครับนะเราก็จะได้รับความไว้วางใจให้ดูแลสิ่งที่ใหญ่ขึ้นใหญ่กว่าเนี่ยคุณฟังครับนะเป็นลำดับไปเนาะซึ่งพูดถึงในเรื่องของหลักการเนี่ยคุณฟังครับการที่คนไม่สัตย์ซื่อในเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะมีแนวโน้มที่จะไม่สัตย์ซื่อในเรื่องใหญ่เช่นกันนะครับเพราะว่านิสัยความสัตย์ซื่อเนี่ยมาจากพื้นฐานจิตใจที่เกรงกลัวพระเจ้าด้วยนะครับนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของสิ่งของนะครับนะมันอยู่ข้างในคือทุกฝั่งครับเรื่องของจิตสำนึกผิดชอบเดี๋ยวคือทุกฝั่งครับนะว่าใครที่ซื่อสัตย์ใครที่ไม่ซื่อสัตย์นี่นะครับวันนี้คือทุกฝั่งครับในเรื่องไหนที่ทำยากบ้างคือทุกฝั่งครับนะเรื่องของเวลาไหมเรื่องของเงินหรือเปล่านะครับโอ้นะเรื่องของสิ่งต่างๆที่มักที่จะเป็นปัญหาในชีวิตของเราเนาะเรื่องของความซื่อสัตย์การที่มีใจที่ซื่อสัตย์ไหมนะครับโอ้เรื่องของครอบครัวก็เป็นมนักต่อนักแล้วเนาะในเรื่องของการโกงเวลาการที่พูดถึงในเรื่องของความซื่อสัตย์เกี่ยวกับเงินเนี่ยคุณฟังครับโดยเฉพาะในเรื่องของส่วนที่มีการรวมกันมาเนี่ยคุณฟังครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมชมรมอะไรต่างๆนะครับรวมถึงในคริสตจักรหรือว่าในส่วนที่สถานที่ที่เกี่ยวกับความเชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนสถานต่างๆเนี่ยคุณฟังครับเรื่องของความซื่อสัตย์เนี่ยต้องมีด้วยนะครับก็เหมือนที่พระธรรมตอนนี้ที่พูดถึงเนี่ยคุณฟังครับก็เจาะจงที่ตัวบุคคลเนาะในการที่เราจะให้ความไว้วางใจในการที่จะรับผิดชอบดูแลเนี่ยคุณฟังครับนะคนที่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยก็จะซื่อสัตย์ในของมากด้วยและก็คนที่ไม่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยก็จะไม่ซื่อสัตย์ในของมากเช่นกันนะครับดังนั้นคุณฟังครับต้องเอาชนะใจของเราเองนะครับที่จะเป็นคนที่ซื่อสัตย์อย่าแพ้ใจตนคุณฟังครับในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าคนที่ทำตามใจตนเนี่ย
พินาศมานักต่อนักแล้วคุณผู้ฟังครับตัวอย่างก็มีให้เห็นเยอะแยะมากมายก่อนหน้านี้ในพื้นที่ชีวิตของเราคุณผู้ฟังครับนะมักจะมีปัญหาในเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์นี่แหละนะคุณผู้ฟังครับการไปทำงานที่ไหนเนี่ยก็มักจะถูกเชิญออกนะครับนะดังนั้นคุณผู้ฟังครับขอให้เราเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะครับขอพระเจ้าที่ทรงโปรดช่วยเราในเรื่องนี้ด้วยนะครับเวลาหมดคุณผู้ฟังครับหมดเวลาต้องลากันไปก่อนนะครับเสร็จกันแล้วว่าวันนี้เราจะไปต่อสู้ต่อในการเจอกับความสูญเสียความเสียใจจะมากมายสักแค่ไหนยืนให้อยู่ให้ได้และอยู่อย่างมีความหวังหวังใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับโอกาสหน้าพบเจอกันใหม่กับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เราเองนี่มีนัดกันนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจที่ส่งต่อกันเข้ามาผ่านทางรายการชีวิตนี้อย่างมีคำตอบนะครับขอบคุณและก็ขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วยนะครับและก็เจ้าหน้าที่ของทางสถานีคุณผู้ฟังครับที่อยู่กับเรามาจนถึงนาทีนี้ที่ต้องจากกันไปขอพระเจ้าอวยพรท่านและก็ครอบครัวอย่างมากมายสุขกายสบายใจกันดีอย่างทั่วหน้ายังคงที่เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังในพื้นที่ที่เจอกับน้ำท่วมด้วยนะครับสู้ๆวันนี้นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอพระเจ้าอวยพรและก็ขอพระเจ้าเสริมกำลังและก็ทรงนำอย่างมากมายนะครับไปแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับ

ไทยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ปวงข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

กรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ

0: สุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ
0: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
0: คุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณหมอหลินผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรนะคะท่านจบการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอาหารและโภชนาการนะคะปัจจุบันคุณหมอเป็นแพทย์แผนไทยนะคะสาขาเภสัชกรรมเวชกรรมและสาขาพดุงครรภ์ค่ะด้วยความสามารถนะคะของคุณหมอที่หลากหลายนะคะทำให้ท่านได้ปรุงสูตรสมุนไพรออกมามากมายหลายชนิดด้วยกันเพื่อดูแลสุขภาพของคนไข้และมอบโอกาสทางเลือกใหม่นะคะในการดูแลสุขภาพโดยการใช้สมุนไพรให้กับท่านผู้ฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่เคารพรักทุกท่านค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะสาระน่ารู้วันนี้นะคะเรื่องของกระสายเส้นค่ะกระสายเส้นก็คืออาการปวดเส้นนะคะคำว่ากระสายเส้นก็เป็นคำพูดของแผนโบราณนะคะก็คือสมัยโบราณมักจะเรียกอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนั้นว่ากระสายเส้นนะคะเพราะนั้นอาการกระสายเส้นนะคะหลักๆก็คืออาการปวดเมื่อยตามร่างกายค่ะจะเป็นกันมากในวัยประมาณ32ปีขึ้นไปนะคะตำราแพทย์แผนไทยเรียกโรคนี้ว่ากระสายเส้นนะคะก็คือโรคในกองลมกองเส้นนั่นเองนะคะในบุคคลที่อายุมากกว่า32ปีนี้นะคะก็จะพบปัญหาส่วนมากก็คือโรคปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะตามข้อตามกล้ามเนื้อนะคะเนื่องจากว่านะคะธาตุลมเสื่อมนะคะลมไม่สามารถแล่นไปตามร่างกายหรือว่าตามเส้นเอ็นต่างๆนั้นได้นะคะลมติดขัดก็เลยกันนะคะในปัจจุบันนี้จะพบมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการบริโภคซะส่วนใหญ่นะคะคือเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะคะลองลงมานะคะก็คือเกิดจากการออกกำลังกายผิดหลักนะคะการกินอาหารก็ส่งผลให้เกิดโทษกับร่างกายนะคะแล้วก็ทำให้เลือดเหนืดเลือดข้นด้วยนะคะอาการเลือดเหนืดเลือดข้นก็จะทำให้ร่างกายของเรานี่ปวดเมื่อยแล้วก็เจ็บปวดแล้วก็ส่วนนั้นอักเสบได้เหมือนกันนะคะดังนั้นหมอก็จะแจงรายละเอียดของอาการปวดต่างๆให้ฟังนะคะก็คือว่าอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนั้นเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อตรงส่วนนั้นทำงานมากนะคะกล้ามเนื้อนะคะทำงานหนักในบางตำแหน่งนะคะก็จะทำให้เกิดอาการเมื่อยล้านะคะหรือว่าอาการเกิดอาการหดเกร็งเฉพาะที่นะคะอาการก็จะปวดในบริเวณกล้ามเนื้อที่มีปัญหานั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่หลังที่เอวที่บ่านะคะที่ต้นคอส่วนใหญ่นะคะก็จะมาอยู่ในลักษณะของคนไข้นั่นเองก็คืออยู่ในท่าที่ผิดนะคะเป็นเวลานานๆนะคะหรือว่ายกของหนักนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเรานั่งนานๆเหมือนกันนะคะก็จะปวดเมื่อยส่วนนั้นเนื่องจากว่าเส้นเอ็นส่วนนั้นก็ต้องทำงานหนักอยู่ในท่าเดิมๆนั้นนานๆนะคะบางทีอาจจะเจ้าตัวเองก็ไม่รู้ว่าอยู่ในลักษณะท่านั้นนานนั้นเป็นการผิดท่านะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งการโก่งอะไรอย่างนี้นะคะก็จะทำให้กระดูกส่วนนั้นหรือว่าเส้นเอ็นส่วนนั้นทรุดโทรมแล้วก็กล้ามเนื้อก็อาจจะอักเสบนะคะการหดเกร็งก็จะทำให้ปวดได้อย่างเช่นบางคนเนี่ยนะคะท่านอนก็มีปัญหาได้เหมือนกันนะครับการยกของหนักก็เหมือนกันนะคะในท่าที่ไม่ถูกต้องก็จะทำให้ปวดเจ็บที่บริเวณเนื้อบริเวณนั้นที่เสียหลักไปนั้นนะคะอย่างเช่นอาการปวดเส้นเอ็นเมื่อมีอาการเคลื่อนไหวข้อมากๆนะคะอย่างเช่นข้อไหล่ข้อศอกข้อมือข้อเท้าอะไรพวกนี้นะคะก็จะเกิดการอักเสบของเส้นได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าอาการปวดนะคะจากเส้นประสาทนะคะหรือว่าจากต้นคอขึ้นไปที่ศีรษะเรานี้นะคะส่วนประสาทนั้นๆ นะคะก็จะมีอาการปวดเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าบางคนก็นึกว่าตัวเองเป็นความดันสูงบางคนก็นึกว่าเป็นไมเกรนอะไรพวกนี้นะคะจริงๆแล้วอาจจะเกิดจากเส้นเอ็นที่บริเวณคอบริเวณบ่าก็เหมือนกันนะคะทำให้กล้ามเนื้อที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทนั้นนะคะอ่อนแรงลงอย่างเช่นถ้าเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงถูกกดทับนะคะก็จะทำให้ต้นคอของเราตื่นมาก็เหมือนคนคอตกหมอนนะคะแล้วก็อย่างเราไปกดทับที่กระดูกต้นคอก็จะเกิดจากกระดูกสันหลังบริเวณคอนะคะเสื่อมแล้วก็มีแคลเซียมมาเกาะอยู่มากนะคะก็จะทำให้กดทับเส้นประสาทที่ออกจากช่องระหว่างกระดูกคอก็จะมีอาการปวดที่คอไหล่แล้วก็อาจจะปวดลงไปที่แขนแล้วก็มือนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีอาการที่ ต้นคอเป็นต้นเหตุนะคะนอกจากนี้นะคะเส้นบริเวณหลังนะคะเอวก็เกิดได้บ่อยเช่นกันนะคะส่วนมากก็เกิดจากการยกของหนักนะคะในท่าที่ไม่ถูกต้องทำให้ส่วนของกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกซึ่งอยู่ระหว่างกระดูกสันหลัง2อันนั้นนะคะเคลื่อนออกจากกันจากตำแหน่งเดิมนะคะมากดทับเส้นประสาทที่อยู่ใกล้เคียงก็จะเกิดอาการปวดหลังอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเฉียบพลันนะคะเพราะว่าเนื่องจากอิริยาบถของท่านนั้นๆ นะคะจะมีอาการปวดร้าวไปที่ขาแขนข้างใดข้างหนึ่งหรือว่าทั้งสองข้างนะคะอาการปวดข้อต่อข้อพับก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นบ่อยนะคะส่วนใหญ่นะคะผู้สูงอายุนะคะก็จะเป็นโรคข้อได้หลายโรคเลยนะคะที่เจอบ่อยก็คือข้อเสื่อมนะคะส่วนมากพบที่หัวเข่าโดยเฉพาะในรายที่อ้วนมากหรือว่าในคนที่ทำงานแบกหามต้องแบกของหนักน้ำหนักมากๆนานๆนะคะทำให้ข้อเข่าต้องรับน้ำหนักมากกว่าปกตินะคะผู้ที่ต้องขึ้นลงบันไดบ่อยๆนะคะหลายๆครั้งต่อวันแล้วก็ขึ้นลงอย่างรุนแรงอย่างเช่นว่าการวิ่งหรือว่าการกระโดดพวกนี้นะคะก็จะทำให้กระดูกในข้อเข่าหรือว่าข้อต่อนั้นเสื่อมนะคะมากกว่าปกติเมื่ออายุมากขึ้นก็จะเกิดอาการปวดข้อได้เหมือนกันนะมีการงอเข่ามากๆเลือดก็จะมาเลี้ยงเข่าไม่สะดวกนะคะก็จะเป็นสาเหตุทำให้หัวเข่าไม่มีแรงและก็เกิดปัญหาในเวลาต่อมานั้นก็คือนอกจากจะมีบริเวณหัวเข่าและก็ข้อเสื่อมแล้วนะคะนิ้วมือนิ้วเท้าด้วยแล้วนะคะบ่อยครั้งเข้าก็จะทำให้เกิดอาการบวมน้ำและก็อักเสบได้นะคะถ้าเดินมากนะคะกล้ามเนื้อขาต้องการเลือดไปเลี้ยงมากขึ้นแต่เลือดไปเลี้ยงไม่ได้นะคะก็จะทำให้กล้ามเนื้อทำงานต่อไปไม่ไหวนะคะเกิดอาการเจ็บปวดจนต้องหยุดเดินแล้วก็นั่งพักนะคะเพราะว่าลักษณะอาการอย่างนี้เกิดจากเส้นเลือดแดงตีบนะคะ
3: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4: หากคุณผู้ฟังมีปัญหาสุขภาพหรือสนใจสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพของท่านโทรมาปรึกษากับเราได้นะครับโดยมีคุณหมอคอยให้คำปรึกษาอยู่นะครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเงินทองไม่สามารถซื้อความรักซื้อเวลาซื้อมิตรแท้และซื้อชีวิตได้นะครับหากท่านมีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมเรียกหาสมุนไพรกระสายเส้นสกัดจากสมุนไพรนานาชนิดที่ทรงคุณค่าช่วยบำรุงดูแลและฟื้นฟูสุขภาพพร้อมช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคภัยต่างๆที่บั่นทอนสุขภาพนะครับสมุนไพรกระสายเส้นเหมาะสำหรับทุกเพศที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากโรคต่างๆเช่นโรคเกาต์กล้ามเนื้ออักเสบปวดหลังปวดเอวเรื้อรังปวดข้อปวดกระดูกหรืออาการปวดเมื่อยต่างๆจากการทำงานและออกกำลังกายอย่างหนักสมุนไพรกระสายเส้นมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีอย่างมีประสิทธิภาพในการช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูดูแลเรื่องสุขภาพสมุนไพรกระสายเส้นนะครับคุณผู้ฟังที่รักครับ
5: สำหรับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาสุขภาพนะคะและสนใจที่จะใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0949961023จดทันกันไหมคะย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ0949961
0: 02-29-93
5: และสำหรับท่านใดที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วสายไม่ว่างนะคะก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเมื่อโชว์เบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาแล้วเรารับไม่ทันเนี่ยทางเราก็จะโทรกลับไปทุกๆสายนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะว่าจะโทรไม่ติดนะคะ
0: ทีมงานสมุนไพรได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรของเราไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
1: หลวงพ่อเป็นไงบ้างคะทานกระใสเส้น
6: เมื่อก่อนดีขึ้นแต่มันถ่ายเยอะมันถ่ายง่ายแล้วก็มันความดันความอะไรมันไม่ขึ้นไง
1: ค่ะ
6: ความดันไม่ขึ้นไขมันไม่ขึ้น
1: แล้วหลวงพ่อเป็นมานานกี่ปีแล้วคะ
6: เพิ่งมาเป็นสัก 4-5 เดือนมาเนี่ยตอนนั้นน่ะมันก็ดีๆอยู่ไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกมันไม่ได้ปวดเมื่อยแบบนี้หรอกนะเดินได้ทำงานได้ทีนี้มันเป็นโรคกระเพาะแผลในกระเพาะไงหลวงพ่อก็ไม่รู้แล้วก็ถ่ายมาเป็นเลือดแล้วก็อักเลือดเสร็จก็ไปรักษาหายก็ได้ฟังไอ้แก่นขี้เหล็กตัวเนี้ยฟังดูแล้วก็เออแล้วมันก็ถ่ายยากวะนะเรามาฉันดูเพิ่มความดีแล้วก็สั่งมาฉันยังไง
1: คุณหลวงพ่อสั่งครั้งนี้เป็นกระปุกที่เท่าไหร่แล้วคะ
6: ที่3อย่างหลวงพ่อเนี่ยไอ้ยาตาหลวงพ่อก็ฉันอยู่เนี่ยมันก็ตาก็ดีขึ้นมาเยอะแล้วตอนนี้
1: ค่ะแล้ววันนี้หลวงพ่อจะสั่งกระใสเส้นกระปุกค่ะ
6: ไอ้เนี่ยไอ้แก่นขี้เหล็กนี่กระปุกนึงแต่ไอ้ตัวที่หลวงพ่อฉันอยู่เนี่ยตัวเนี้ยไอ้แก่นขี้เหล็กเนี่ยความดันมันไม่มีแล้วความดันมันลดลงไปเยอะของหลวงพ่อนะเมื่อก่อนความดันมัน160กว่า
1: ค่ะ
6: ทีนี้พอฉันตัวนี้ได้เป็นกล่องเดียวทีแรกอ่ะไปวัดความดันเหลือ120 140ละคือเมื่อก่อนเนี่ยหลวงพ่อฉันข้าวได้นะตอนนี้แต่ว่าไม่อ้วนเมื่อก่อนนี่โอ้โหอ้วนปุ๊กเลยอ่ะมันทำลายไขมันดีแล้วก็ถ่ายดีแต่ว่านอนไม่ค่อยหลับไม่รู้เป็นอะไรทุกเช้าต้องไปบิณฑบาตอ่
1: ะ
6: แต่ว่าเดินทีนี้ขาของพ่อไม่ค่อยดีเดินกระเด็กกระเด็กอีกตัวนี
1: ้ค
6: ่ะพ่อตัวเนี้ยมันกินแล้วผิวพรรณมันจะดีขาวหน้าตามันสดใสไงทีนี้หลวงพ่อพวกนักบวชหลวงพ่อหน้าขาวใสเลยนะว่า
1: ค
6: ่
1: ะ
6: ปฏิยาตัวนี้แหละ
1: อ๋อมีญาติโยมบอกหลวงพ
6: ่อเข้ามาใส่บาตรหลวงพ่อไง
1: ค่ะ
6: ก็หลวงพ่อต้องบินธบาตที่ตลาดน่ะมาใส่บาตรพ่อนั่งหลวงพ่อเดินไม่ไหวใช่ไหม
1: ค่ะ
6: ก็มีเสื่อปูแล้วมีเก้าอี้นั่งเขาก็มานั่งเสื่อเขามาใส่บาตรรับพรกัน
1: ค่ะ
6: เนี่ยทีนี้เขาก็บอกหลวงพ่อหลวงพ่อฉันอะไรผมก็ฉันยาแก้กระสายเส้นแขนขี้เหล็กเนี่ยดีถ้าถ่ายไม่ออกเลยว่าเออหน้าตาสดใสในเรื่องพ่ออย่างกับผู้หญิงเลยเขาว่างั้น
1: โอ้โห
6: เมื่อชาติก่อนเป็นผู้หญิงว่าแบบไป
1: ค่ะหลวงพ่อหนูขออนุญาตเอาเสียงหลวงพ่อออกรายการได้ไหม
6: ได้ได้
1: ที่คุยกับหนูเนี่ย
6: ได้ไม่เป็นไรหรอกบอกก็ได้เนี่ย
1: ค
6: ่
1: ะ
6: ให้โทรมาถามหลวงพ่อได้ว่าพระเขาเนี่ยพระกันกระมวลแต่ก็ฉันแล้วเป็นไงมันถ่ายดีอ่ะมันถ่ายมันสีเหลืองเหลืองเหลืองส้มส้มนะ
1: ค่ะ
6: อุจจาระอ่ะ
1: ค่ะ
6: คือมันเหมือนมันไอ้ขี้เหล็กเราเนี่ยมันก็เหลืองอยู่แล้วใช่ไหมดอกมันเหลืองนะถ่ายออกมาแล้วทีนี้มันอย่างว่าล่ะ
1: แล้วหลวงพ่อมีอาการมวนท้องไหมก่อนถ่าย
6: มันก็ไม่มีหรอกนะทีนี้ว่ามันเป็นอย่างนี้ไอ้ยาเนี่ยคือถือว่าฉันก็ไปอย่างพวกเนี้ยหลวงพ่อก็ถึงได้เวลามันจะบอกเลยว่าตีสามแบบฝ่านี่มันจะปวดแล้วหลวงพ่อก็บ้วนปากให้สะอาดแล้วก็ฉันน้ำเข้าไปเยอะๆแล้วก็ไปเลยไปล้างหน้าเข้าทั่วพักถ่ายก่อน
1: ค่ะ
6: จะเป็นอย่างนั้นอ่ะทีนี้บางคนก็ไม่รู้ใช่ไหมดีขึ้นมาเยอะ
1: เรื่องสายตาเป็นไงบ้างคะ
6: มันขอดีขึ้นนะด
1: ี
6: ขึ้นมาเยอะแล้วตอนเนี้ยเรียกว่าชักจะมองเห็นลายมือตัวเองแล้วอ่ะ
1: อ๋อหลวงพ่อเป็นอะไรคะสายตาตอนที่เริ่มทานสมุนไพร
6: ตามันเสียข้างเป็นต้อหินข้างขวาเนี่ยเสร็จแล้วข้างซ้ายก็เป็นต้อกระจกทีนี้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอเขาบอกว่าให้ยามาหยอดตาไอ้ข้างต้อหินนี่นะ
1: ค่ะ
6: ต้อหินมันไม่เห็นแล้วนะหยอดไปหยอดไปดันเห็นลางๆขึ้นมาน่ะหรือว่าระยะที่ว่าทางหลายมือนี่จักมองเห็นทีนี้ไอ้ข้างที่เป็นที่ดีอยู่เก่านี่มันเป็นต้อกระจกเนี่ยหมอเขานัดจะไปลอกทีนี้หลวงพ่อก็ว่า ได้ยินในตาแหละที่เขาพูดอะตาอะไรลุงยงอะ
1: อ๋อลุงยงค่ะ
6: เขาบอกว่ามันดีเขาไม่ต้องไปลอกหรอกก็มาลองกล่องแรกเฮ้ยมาก่อนดีนะก็ดีขึ้นก็สั่งมาอีกกล่องหนึ่งกล่องที่สองนี่กล่องที่สองเนี่ยก็ฉันอยู่ได้ไปสัก10 เม็ดละกล่องที่สองอะมันก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นหนึ่งนะระยะที่ว่าสัก3-4 เม็ดเนี่ยมองเห็นดีชัดแหละ
1: ค่ะ
6: คือเมื่อตอนนั้นเมื่อก่อนอะไรมันไม่เห็นละมันฝ้าขาวไปหมดอะแบบหมอกลงอะ
1: อ๋อค่ะหลวงพ่อ
6: แต่ตอนนี้แบบว่ามันไอหมอกตัวนี้มันหายไปเยอะแล้ว
1: ค่ะค่ะ
6: หายไปเยอะก็ลองสันดูว่าเออมันนั่นเดี๋ยวก็สันไปเรื่อยๆถ้ามันนั่นก็หมอเขาก็จะนัดลอกเดือนพฤษภาคมไอเนี่ยจะส่งไปให้หลานกินมันขี้ไม่ออก
1: อ๋อค่ะค่ะหลวงพ่อ
6: ผู้หญิงทีนี้มันบอกว่าขี้ก็ไม่ออกโอ้ขี้ตอนเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ไม่ได้ฉันยาตัวเนี้ยหลวงพ่อก็ถ่ายไม่ออกนะ
1: ค่ะ
6: บางครั้งต้องแ
1: ค
6: ่ออกมาเป็นลูกกระสุนเลยแต่มาพอโดนตัวนี้เข้ารู้สึกมันดีอ่ะ
1: ค่ะ
6: มันดีขึ้นมากแล้วก็โอ้เบาใจไปเออสบายแล้วอะไรยาตาก็ดียานี่ก็ใช้ได้ใครมีปัญหาบอกก็ถามไปคุยกับหลวงพ่อดูสิ
1: ค
6: ่
1: ะ
6: ให้มาไวๆนะจะส่งไป
1: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะส่งให้เลยค่ะหลวงพ่อ
6: จ้าจ้า
1: ค่ะกราบนมัสการค่ะ
6: จ้าจ้าเจริญพรจ้า
0: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของสมุนไพรทุกกล่องได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
5: ์0 9 4 9 6 1 0 2 9 3จดทันกันไหมคะย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ0 9 4 9 6 1 0 2 9 3ท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ภูมิแพ้ผื่นคันโรคผิวหนังสะเก็ดเงินปวดเมื่อยตามร่างกายเกาต์ท้องผูกเรื้อรังหรือสีดวงต่อมลูกหมากอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดประจำเดือนเนื้องอกเบาหวานความดันไขมันมะเร็งหากท่านมีปัญหาเหล่านี้ปรึกษาเราสิคะ

0: านสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนอื่นให้คุณป้าเสาแนะนำตัวนิดนึงอายุเท่าไหร่คะ
2: ตอนนี้อายุ77ค่ะมันตอนเติบแต่ก่อนเป็นแม่ค้าเดี๋ยวนี้อยู่บ้านเฉยๆจะเลี้ยงเหลน
1: ชื่อคุณป้าเสานะ
2: ค่ะ
1: อยู่กรุงเทพนี่เองนะคะ
2: อยู่เนี่ยอาแบบเขา
1: คุณป้าประสบปัญหาสุขภาพเป็นอะไรบ้างคะ
2: แต่ก่อนนี้เป็นความดันไขมันตั้งแต่ปี42นะคะทานยาอยู่โรงพยาบาลมาทีนี้ก็ย้ายมาที่015ลาดพร้าว41นะคะแล้วก็ทีนี้ก็เขาก็เลยยุบให้มาทานมารักษาที่066พระแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์นี่ค่ะใจสี่นี่ค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วทีนี้ก็เลย
1: มารู้จักสมุนไพรของหมอลินจากทางวิทยุค่ะ
2: สั่งมานะคะแกนที่เด็กกับของกระปุก
1: กระใส่เส้นตัวบำรุงใช่ไหมคะกระใส่เส้นคู่กับตัวบำรุงค่ะคุณป้าสาวทานสองอย่างนี้เน
2: า
1: ะ
2: ตัวบำรุงดีนะคะดีมากเลยนอนแบบสบายแล้วมันแต่ก่อนนี้น่ามืดตาได้เรื่อยตามัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าเป็นอาการสั้นรักษาโรงพยาบาลราชวิถีนะคะแล้วก็หูข้างสองข้างมันอื้อมันดังบูดสองข้างนะคุณหมอบอกว่าคุณหมอหูนะคะบอกว่าไม่มีอะไรรักษานะมันเป็นตามใบ
1: ค่ะลมออกหูใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: บอก
2: หู
1: แล้ว
2: สายไม่รู้เขาก็บอกไม่มีอะไรนะ
1: ค่ะแล้วก็คุณป้าทานสองตัวเนี้ยอาการในหูก็เลยดีขึ้นเหรอคะ
2: ก็ดีขึ้นค่ะไม่ค่อยดังเท่าไหร่คุณหมอบอกว่ากลางคืนไม่ต้องทานน้ำนะคะจิบเอาจะนิดน้อย
1: ค่ะอาการที่คุณป้าเสาทานตัวกระใสค่ะสำหรับอาการปวดเมื่อยเนี่ยเป็นบริเวณไหนบ้างคะ
2: แต่ก่อนเนี่ยมันท้องเนี่ยมันเป็นเถาดานมันจี้ตรงจี้ตรงนี้ไงฮะแล้วก็ทานเข้าไปแล้วมันเงียบเลยแล้วก็มันถ่ายพวกดำพวกแดงพวกเขียวๆเหลืองๆออกหมดเลยอ่ะ
1: ก็คือพวกเถาดานที่มันตกค้างอยู่ในลำไส้เกาะตามผนังลำไส้ใช่ไหมคะคุณป้าเสาม
2: ันท้องผูกด้วยค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะตอนนี้ก็เลยมันดีขึ้นคุณหมอดีขึ้นเยอะเลยค่ะ
1: ค่ะทานทั้งหมดกี่กระปุกคะ
2: ก็ใส่สองกระปุก
1: ค่ะ
2: บำรุงสองกระปุกก็หมดแล้วค่ะแต่เหลืออยู่
1: จะใ
2: ส่ไว้ติดคอมเมนต์แต่ยังไม่ได้สั่ง
1: นี่
2: ขึ้นนะคะเป็น
1: อาการ
2: ซักอะไรก็ได้นะคะ
1: อาการที่บอกมาก็ดีขึ้นแล้วแต่ว่ามีอาการใหม่ขึ้นมาป้าสาวบอกว่าเป็นอะไรนะคะปวดท้องใช่ไหมคะ
2: ท้องแต่ก็สั่งอีกอยู่ค่ะอยากก็สั่งบำรุงเนี่ย
1: บำรุงนะท่านี้อาการปวดท้องหนูก็แนะนำให้ทานเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารแล้วก็กรดไหลย้อนด้วยนะคะป้าเสา
2: ค่ะเออเท่าไหร่คะเนี่ย
1: ราคาเท่ากันเลยค่ะ100แคปซูลกับ950บาทค่ะ100แคปซูล
2: จะให้หลานสั่งให้วันเสาร
1: ์ได้ค่ะป้าเสา
2: เดี๋ยวนะคะถ้านักเรียนเหรียญน้อยหลานก็ซักได้แต่ตอนนี้นั่งไม่ได้มันปวด
1: ค่ะ
2: ตอนนี้นั่งได้สบายแล้วค
1: ่ะนั่งได้สบายแล้ว
2: ทำงานบ้านกระจกกระจกของเขาตามถึงข่าวร้านค้ามาเล่นคู
1: ่อ๋อค่ะค่ะ
2: เห็นน้อยไปโรงเรียนแล้วก็ลูกสาวก็ไปขายของก็อยู่ว่านคนเดียวเลี้ยงก็กลับมาอย่างนี้มันดีขึ้นนะคะคุณหมอดีมากเลย
1: โอเคค่ะคุณป้าสาวขอบพระคุณมากค่ะถ้าสะดวกไงก็เดี๋ยวป้าสาวโทรมานะค่ะ
2: ค่ะเอาไปยาอีกกระเพาะนี่นะคะ
1: แล้วกระเพาะนะคะที่แนะนำให้ป้าสาวทานนะ
2: ค่ะเดี๋ยวจะสั่งไปค่ะ
1: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะป้าสาว
2: ค่ะขอบคุณค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: คุณผู้ฟังที่มีปัญหาสุขภาพนะคะและสนใจที่จะใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0949961023จดทันกันไหมคะย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ0949961023 ถ้ายังจดไม่ทันในช่วงท้ายรายการเราจะบอกเบอร์โทรศัพท์ช้าๆกันอีกครั้งนะคะตอนนี้ก็เตรียมปากกากับกระดาษไว้ก่อนนะคะและรับฟังรายการในช่วงต่อไปได้เลยค่ะ
0: คุณผู้ฟังคะสายตาพร่ามัวอาการที่พาให้เราลำคาญใจและใช้ชีวิตไม่ค่อยสะดวกนักอย่าปล่อยให้มีปัญหาสายตาเป็นเวลานานนะคะรีบคืนความสดใสให้กับสายตากันดีกว่าค่ะสายตาพร่ามัวนะคะอาจเกิดเป็นบางช่วงเวลาหรือมีอาการตาพร่ามัวเมื่อใช้สายตาเยอะๆค่ะหากมีอาการดังต่อไปนี้เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะอาจจะต้องรีบไปเช็คสุขภาพสายตากันหน่อยละค่ะปวดศีรษะเมื่อใช้สายตาเพ่งมองเป็นระยะเวลานานมองเห็นภาพไม่ชัดเจนนะคะมองเห็นภาพสะท้อนเวลาแสงจ้ามากเช่นตอนขับรถแล้วตาพร่าจนขับต่อไปไม่ไหวนะคะหรือเริ่มมองเห็นพระจันทร์เป็นเงาๆไม่ชัดค่ะโฟกัสภาพได้แย่ลงมากนะคะเช่นมองเห็นหน้าคนเป็นภาพเบลอๆนะคะหรือไม่เห็นสิวฝ้ากระบนใบหน้าเขาเลยนะคะแต่จะเห็นเป็นผิวเรียบเนียนแทนไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือด้วยตาเปล่าได้ค่ะการเห็นสีของวัตถุต่างๆเปลี่ยนไปเช่นเห็นสีที่สดๆก็กลายเป็นสีที่ซีดจางนะคะมีมุมมองการเห็นภาพแคบลงค่ะเช่นอาการเดินชนสิ่งของบ่อยขึ้นหรือว่าถอยรถฉลับข้างบ่อยๆนะคะเห็นจุดดำรอยรอบๆ บริเวณรอบจอตาข้างใดข้างหนึ่งนะคะจากอาการวุ้นในตาเสื่อมที่ทำให้เกิดอาการตามัวได้ค่ะหรือหากไปตรวจสายตาอาจพบว่าค่าสายตาเนี่ยเปลี่ยนไปมากแบบก้าวกระโดดเลยค่ะ
1: ค่ะแม่ระเบียบสายตาเป็นอะไรคะ
4: มัวมันมองมาเฉยๆเขาว่าทางกระจกหมอว่านะนัดแล้วให้ไปผ่าเราก็หลบหาลิ้นยาก่อน
1: อ๋อแล้วแม่ระเบียบก็เลยสั่งสมุนไพรไปทานใช่ไหมคะ
4: อ่ะวันนี้หมดกล่อง
1: แล้วทานไป1กล่องแล้วอาการเป็นยังไงคะแม่ระเบียบ
4: ก็รู้สึกว่าดีสบายตาดูชัดขึ้น
1: ค่ะแม่ระเบียบอยู่จังหวัดไหนคะ
4: ฉะเชิงเทรานี
1: ่ฉะเชิงเทรานี่เองเนา
4: ะ
1: ค่ะแล้วแม่ระเบียบทานยังไงบ้าง
4: ก็วันละเม็ดนั่นแหละค่ะ
1: ค่ะ
4: ตอนนอนก็ดี
1: ค่ะ
4: ตื่นมาก็ตาสว่างดีแค่นะฮะขาดี
1: ค่ะราคากล่องละเท่าไหร่คะแม่ระเบียบจำได้ไหม
4: จะลืมนะมันเท่าไหร่คะ
1: ค่ะแพงไหมแม่ระเบียบ
4: ไม่แพงค่ะไม่แพงค่ะ
1: ไม่แพงเนาะค่ะ
4: ไอ้ดิไม่ต้องผ่าแล้วก็สวดมนต์บ้างอะไรบ้างช่วยกัน
1: ช่วยกันเออสวดมนต์ด้วยเนาะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะ
4: ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพระอาทิตย์นะมองจ้องรักษาด้วย
1: ค่ะก็ขอให้แม่ระเบียบหายไวๆนะสุขภาพแข็งแรงนะคะ
4: 80แล้วนะ
1: 80แล้วเนาะ80แล้วยังแข็งแรงอยู่นะ
4: ขาเนี่ยไม่ค่อยดี
1: ขาไม่ดีต้องทานตัวกระใสเส้นเน
4: า
1: ะ
4: ขัดเขา
1: แม่ระเบียบเคยทานแล้วยังกระใสเส้น
4: ยังไม่เคยค่ะนานๆจะปวดสักทีแต่ขัดเดินไกลๆไม่ได
1: ้ลองสั่งกระใสเส้นไปดูนะคะแม่ระเบียบนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: ไม่กลัวไม่ได้จดตัวให้จดไว้พอดี
1: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะแม่ระเบียบค่ะ
4: เดินได้สา
5: ปัญหาสุขภาพตาคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาตาเปียกตาแห้งปวดตาต้อลมต้อหินต้อกระจกน้ำตาไหลเองตาพร่ามัวเบาหวานขึ้นตาหมุนตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาทางสายตาภายใต้เครื่องหมายการค้าตราด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินสนใจติดต่อได้ที่หมายเลข
3: 0 9 4 9 6 1 0 2 9 3 จดทันกันไหมคะย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0 9 4 9 6 1 0 2 9 3และสำหรับท่านใดนะคะที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วสายไม่ว่างนะคะก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเมื่อโชว์เบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาแล้วเรารับไม่ทันเนี่ยทางเราก็จะโทรกลับไปทุกๆสายนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะว่าจะโทรไม่ติดนะคะ
0: สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพแล้วนะคะดิฉันธิดาพร้อมด้วยทีมงานแพทย์แผนไทยและสมุนไพรทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการกันมาตลอดค่ะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
6: ฉันสุภาพาเจ็บจีดสวัสดีค่ะ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ

ลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเปิดรับรักษามะเร็งทุกสิทธิ์พร้อมที่พักฟรีสำหรับผู้ยากไร้พลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะโพสต์ข้อความฝากแชร์ประกาศถึงผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกสิทธิ์รักษาพยาบาลโดยเผยภาพข้อมูลที่ระบุว่าศูนย์โรคมะเร็งของทางโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะมีขีดความสามารถในการตรวจรักษาแบบครบวงจรและเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโดยไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ประกาศดังกล่าวเน้นย้ำให้ผู้ป่วยมะเร็งที่ยังหาที่รักษาไม่ได้หรือไม่สามารถหาเตียงแอดมิทจากโรงพยาบาลอื่นให้ตรงมาที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครทันทีเพื่อไม่ให้เสียเวลารอคอยจนโรคลุกลามนอกจากนี้หากผู้ป่วยมีฐานะยากจนอยู่ต่างจังหวัดไม่มีที่พักในกรุงเทพหรือเดินทางลำบากสามารถติดต่อมูลนิธิโรงพยาบาลมงกุฎเพื่อขอรับบริการห้องพักฟรีและรถรับส่งจากสถานีรถไฟหรือสถานีรถโดยสารได้จบข่าวศิริรัตน์มหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรสารจมะวีคิงค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการจรรย์สุภาพก็เปลี่ยนมาพบกับคุณผู้ฟังนะครับในสถานการณ์ที่เรียกว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านมากที่สุดการเดินทางน้อยที่สุดทั่วโลกนะครับประเทศที่คิดว่าเทคโนโลยีดีที่สุดอย่างสหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศที่เรียกว่าติดเชื้อจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมามากที่สุดประเทศที่พัฒนาน้อยก็เป็นอันว่าติดเชื้อน้อยผมยกตัวอย่างอย่างภูฏานแทบจะเรียกว่าไม่มีคนติดเชื้อนะครับหรือเป็นประเทศที่อยู่ใกล้บ้านเราอย่างประเทศลาวนะครับก็ติดเชื้อน้อยนะครับหรือแม้แต่กัมพูชาประเทศไทยก็ถือว่ายังน้อยในอาเซียนนะครับคุณฟังครับเรื่องราวของรายการจรรย์สุขภาพเป็นเรื่องราวของแรงบันดาลใจของคนรักสุขภาพรักการออกกำลังกายรักที่จะรักษาสุขภาพของท่านให้มีความแข็งแรงก็ร่วมฟังรายการจอดลึกสุขภาพนะครับเช่นเคยครับรายการจอดลึกสุขภาพการสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์คาตามินคาตามินครับทำไมต้องคาตามินครับคาตามินประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามเปลือกหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์คอลลาเจนชนิด2นะครับและวิตามินซีหากท่านอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคาตามินนะครับสายด่วนของคาตามินตอนนี้เปิดแล้วนะครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันตอนนี้คุยสายกันอยู่หลายท่านยังไม่รู้ว่าคาตามินคืออะไรรีบโทรเข้ามานะครับ0843856644อ้อหลายคนบอกรู้จักและเบอร์นี้คาตามินนะครับเพราะว่าหลายท่านใช้อยู่หลายท่านเป็นสมาชิกของเราอยู่นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0843856644นะครับคาตามินยินดีต้อนรับทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเรามีบริการเก็บเงินปลายทางบริการส่งตรงถึงบ้านไม่เสียค่าส่งแต่อย่างใดช่วงนี้คาตามินยังมีโปรโมชั่นช่วงโควิดเราจะผ่านไปด้วยการซื้อคาตามิน3กระปุกแถมกล่องเล็กส่วนโปรที่2ซื้อคาตามินครึ่งโหลแถม2กระปุกนะครับเป็น8กระปุกในราคาเดิมรีบโทรเข้ามาที่เบอร์0843856644นะครับคุณฟังครับพี่น้องสมุทรปราการเป็นอย่างไรบ้างครับพี่น้องแถวบางปูแพร่กษานิคมบางปูนะครับหรือแม้แต่พี่น้องที่อยู่ทางวัดหนามแดงนะครับเป็นยังไงบ้างครับขอเสียงขอสายรีบโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการนะครับพี่น้องครับพี่น้องที่อยู่ทางบางปลาบางพีนะครับหรือว่าแต่เคหะบางพีบางบ่อนะครับถนนรัตนโกสินทร์200ปีนะครับวัดสุคันธวาสเรียบมอเตอร์เวย์หรือแม้แต่ทางเปร่งนะครับเปร่งนี้ตำบลเปร่งอำเภอบางบ่อนะครับวัดเปร่งนะครับคุณฟังก็ร่วมคิดถึงกันนะครับหรือว่าพี่น้องที่อยู่ทางฉะเชิงเทราวัดหลวงพ่อโสธรนะครับซึ่งวันก่อนผมก็ได้เดินทางไปแม้แต่สถานการณ์โควิดวัดหลวงพ่อโสธรก็คนเยอะเป็นพิเศษนะครับเพียงแต่ว่าบางแสนจะมีเป็นช่วงๆก็ขอให้ดีขึ้นนะครับคุณฟังครับเราจะผ่านไปด้วยดีเพราะว่าช่วงนี้ก็ดีขึ้นเยอะมากพี่น้องบางแสนก็ส่งข่าวนะครับเพราะว่าผมมีลูกค้าอยู่ทางบางแสนชลบุรีเยอะมากนะครับแถวมหาวิทยาลัยบูรพาหรือว่าถนนลงหาดบางแสนบางแสนสาย4บางแสนสาย2หรือตลาดสดนะครับหรือตลาดทหารทะเลบางแสนนะครับก็รอพี่น้องกรุงเทพมหานครไปเที่ยวนะครับพี่น้องที่อยู่พัทยาบางละมงก็รอคนกรุงเทพไปเที่ยวแม้แต่ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่ได้มาก็เราก็เที่ยวกันเองนะครับนะอย่างที่ผมบอกนะครับขอให้ท่านบอกเอ๊ะทำไมต้องชวนไปเที่ยวนะครับก็สนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับบางท่านตกงานบางท่านก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับก็เอาของมาขายทำผลิตสินค้าขึ้นมาขายออนไลน์มาขายหน้าบ้านหลายท่านได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตกันไปนะครับก็ให้กำลังใจในทุกท่านที่เดินทางในระหว่างชีวิตของเราเนี่ยเปรียบเสมือนเรือนะครับเขาเรียกว่าเปรียบเสมือนเรือเกยตื้นเปรียบเสมือนเรือที่โต้คลื่นอยู่ตลอดเวลาบางท่านอาจจะมีชีวิตที่ราบเรียบแต่บางท่านโดนคลื่นพัดถล่มก
ขออย่างเดียวว่ากำลังใจต้องสู้ให้เดินทางไปถึงจุดหมายนะครับจุดหมายจริงคือความสุขความเรียบง่าย

แต่เราลืมไปว่าสิ่งที่ไม่เลวร้ายหรือเป็นสิ่งที่ดีเรากลับลืมนะครับอย่างช่วงสถานการณ์โควิดพระอาจารย์บอกว่าเราควรที่จะมาสำรวจตัวเองมาสำรวจความเรียบร้อยมาสำรวจรายละเอียดที่เกี่ยวกับบ้านเราเอาผักเอาต้นไม้มาปลูกเพื่อจะดูแลเพื่อ work from home อยู่ที่บ้านอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนนี้บางท่านนี้ออกจากบ้านไปไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์บ้างจะกลับบ้านก็มืดค่ำแล้วนะครับเสาร์อาทิตย์นี่แทนที่จะอยู่บ้านไปอยู่ในห้างอยู่ในแอร์เย็นๆนะครับไปอยู่ตามโลตัสบิ๊กซีอยู่ตามเซ็นทรัลสถานการณ์โควิดบ้างท่านก็อาจจะไปอยู่ในตลาดไปค้าไปขายกลับบ้านก็มืดดึกบางคนนะครับสิ่งที่อยู่ที่บ้านก็ไม่ค่อยคุ้นชินไม่ค่อยได้อยู่กับบ้านนะครับทานข้าวก็ต้องไปทานข้างนอกทานข้าวอยู่กับบ้านไม่เป็นนะครับคุณฟังที่ฟังรายการจดลึกสุขภาพนะครับผมให้กำลังใจสำหรับผู้สูงอายุในเรื่องการออกกำลังกายท่านเดินแกว่งแขวนหรือท่านจะเดินออกกำลังกายบางท่านเดินไม่ไหวก็ต้องพักนะครับบางท่านพึ่งพาข้อเข่ามาเพราะว่าในเรื่องข้อเข่าเนี่ยเป็นกฎอนิจจังสำหรับท่านผู้สูงอายุที่รู้จักรายการจดลึกสุขภาพต้องรู้จักผมนะครับกิติกรมาร่วม10ปีรายการเรายังแข็งแกร่งรายการเรายังมั่นคงรอคุณผู้ฟังมาใช้บริการรอคุณผู้ฟังมาเป็นสมาชิกกับเรานะครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังเปิดรับสมาชิกรายการจอดลึกสุขภาพอยู่ตลอดเวลาสมาชิกนั้นเพื่อผลประโยชน์ของท่านในการซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับสำหรับท่านที่ซื้อไปแล้วบางท่านก็สมัครสมาชิกฟรีนะครับในช่วงนี้นะครับเพราะว่าคาตามินนั้นเปิดรับอยู่ตลอดเวลาท่านไม่มีเสียค่าธรรมเนียมรายปีแต่อย่างใดนะครับซื้อคาตามิน6กระปุกหรือครึ่งโหลแถม2กระปุกนะครับนี่เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ที่คาตามินนั้นให้ท่านในราคาเดิมถ้าท่านจะซื้อเป็นโหลตอนนี้เราแถม3กระปุกนะครับซึ่งคุณฟังครับรายการเราวันนี้เรามีเรื่องมาเล่าเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งหลายเรื่องหลายราวนั้นจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับความสุขและเกี่ยวกับสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านหรือคุณผู้ฟังที่เดินทางไปค้าขายหรืออยู่ท้องไร่ท้องนาฟังรายการจอดลึกสุขภาพนะครับท่านรักษาสุขภาพด้วยนะครับเนื่องจากว่าถ้าไม่เกี่ยวกับโควิดท่านก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอท่านทานอาหารให้มีประโยชน์ในประโยชน์ก็คือว่าบางท่านนั้นไม่ต้องทานกาแฟเยอะนะครับตอนกลางวันท่านยังทานกาแฟเกิดก็จะทำให้ท่านนั้นมีคาเฟอีนสะสมในร่างกายทำให้ท่านนอนไม่หลับนะครับถ้าจะทานกาแฟก็กาแฟดำผสมน้ำผึ้งสักนิดหนึ่งไม่ควรทานเยอะนะครับและก่อนที่ท่านจะทานกาแฟท่านควรจะทานอาหารรองท้องไปสักนิดหนึ่งเพราะกาแฟนั้นอาจจะมีกรดที่ทำให้กระเพาะของท่านอาจจะเป็นโรคกระเพาะไปได้นะครับนี่คือความปรารถนาดีของรายการจอดลึกสุขภาพคุณฟังครับรายการของเรานะครับก็เรามีเพลงเพราะๆมาฝากนะครับสักเพลงหนึ่งเลือกเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็ช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอลึกสู่ภาพหลังจากที่ฟังเพลงเพราะๆนะครับจากทางรายการเราเลือกแต่เพลงที่มีความสุขเพลงที่มีไม่ต้องคิดถึงเนื้อหาอะไรมากพวกตกตะจังหวะทำนองที่ท่านเคยชื่นชอบในอดีตนะครับมาฟังนะครับมาร้องมาขับกล่อมท่านให้มีความสุขถือว่าผมพิธีกรเป็นลูกหลานของท่านนะครับเป็นลูกหลานของท่านอยู่กับท่านมาเป็น10ปีรายการนี้ได้แสดงถึงความมั่นคงนะครับวันก่อนนะครับคุณฟังครับผมได้เดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็อย่างว่าในสถานการณ์ที่เงียบไม่ว่าจะเป็นในตลาดหรือว่าตลาดกุ้งหรือว่าตลาดน้ำนะครับผมก็รอวันว่าช่วงสถานการณ์ที่ดีขึ้นเราก็จะได้เจอกันอย่างมากมายนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดหนึ่งที่ผมได้ชื่นชอบการเดินทางเพราะใกล้กรุงเทพไม่ว่าจะเป็นพระราชวังบางปะอินหรือว่าแหล่งธรรมชาติเป็นแหล่งไหว้พระสวดมนต์หรือเป็นทุกท่านก็จะเดินทางไปไหว้พระนะครับตามวัดต่างๆเป็นวัดเก่าแก่ในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับหรือบางวัดเนี่ยสร้างตั้งแต่กรุงสุโขทัยนะครับคุณฟังในสิ่งเหล่านี้สิ่งไหนที่ทำให้ท่านนั้นมีความสุขนะครับสิ่งไหนที่ทำให้ท่านนั้นไม่ทุกข์ท่านก็ต้องมีที่พึ่งนะครับโดยเฉพาะคำสอนของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือบางท่านที่เป็นพี่น้องชาวมุสลิมที่ผมไม่ได้พูดถึงผมก็มีญาติที่เป็นมุสลิมนะครับก็ท่านก็ได้ทำพิธีกรรมของท่านนะครับเพื่อความสงบสุขพูดถึงพระเจ้าที่ท่านเคารพนับถือนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเรามาเป็นเพื่อนร่วมโลกนะครับไม่มีความขัดแย้งอย่างที่เป็นข่าวสำหรับประเทศไทยนะครับใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับคุณฟังครับรายการของเรามีแต่ความปรารถนาดีลดความขัดแย้งทางการเมืองนะครับเพราะว่าจะพูดถึงการเมืองหลายคนก็โอ้ไม่อยากพูดถึงนะครับอยากให้ผมพูดแต่เรื่องความสุขพูดแต่เรื่องเจาะลึกสุขภาพในเรื่องดีๆในเรื่องประเทศที่เขามีความสุขนะครับคุณฟังครับหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมานั้นเราประเทศของเราบางครั้งนี้เรามีความขัดแย้งทุกคนก็หวยหาแต่เรื่องความสุขไม่ว่าจะเป็นวิ่งตามระบบทุนนิยมนะครับแต่ที่ผมบอกว่าการเกษตรเนี่ยถ้าเราวิ่งตามทุนนิยมเนี่ยต้นทุนก็จะสูงเราใช้ปุ๋ยเคมีเราใช้ยาฆ่าแมลงเราใช้ยาปราบศัตรูพืชที่เป็นพิษต่อตัวเราและเป็นพิษต่อผู้อื่นนะครับแต่เราก็ยังดื้อที่จะใช้เพราะว่าต้องให้ทันกับการตลาดต้องให้ทันกับเชิงพาณิชย์สิ่งเหล่านี้นะครับถ้าเราหันหลังกลับมาอย่างที่ผมบอกว่าเดี๋ยวนี้คนหันมาปลูกลำไยปลอดสารพิษกันมากนะครับไม่ว่าจะส่งเข้าไปในห้างนะครับอย่างเลมอนฟาร์มหรือว่าเลมอนกรีนหรือแต่มเนสแม้แต่ในร้านสุขภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักปลอดสารพิษผลไม้ปลอดสารพิษนะครับซึ่งตอนนี้คนกำลังได้รับความนิยมโดยเฉพาะผู้ฟังรายการจอดลึกสู่ภาพก็โทรกับผมในทุกวันว่าโอ้จะตั้งแต่ผมแนะนำมาเนี่ยทุกคนก็ไปหาซื้อนะครับผักปลอดสารพิษมาทานแล้วก็สบายใจแต่ท่านก็ควรเอามาล้างสักนิดหนึ่งนะครับโดยล้างผงถ่านเดี๋ยวนี้ก็จะมีผงถ่านล้างหรือท่านก็จะใช้เกลือนะครับแช่ไว้สักนิดหนึ่งนะครับ มาล้างแล้วก็บริโภคสดๆนะครับคือการบริโภคใหม่ๆสดๆเนี่ยก็จะดีกว่าอาหารที่เป็นที่เก่าอย่างเป็นอาหารที่เก็บค้างคืนหรืออาหารแช่แข็งที่เป็นไมโครเวฟที่ผมพูดไปในหลายๆตอนที่ผ่านมาเพราะว่าเดี๋ยวนี้บ้านเรานั้นต้องบริโภคอาหารแช่แข็งที่ในตู้เย็นแล้วก็ต้องออกมาเวฟบางทีอาหารนั้นจะมีสารกันบูดบ้างหรือเป็นอาหารกระป๋องบ้างนะครับผู้สูงอายุนะครับแฟนรายการจอดลึกสุขภาพที่รักทั้งหลายก็ควรจะเริ่มต้นจากการทานผักเองนะครับปลูกผักทานเองถ้าท่านปลูกผักไม่ได้ท่านก็ซื้อนะครับปลอดสารพิษไม่ว่าจะเป็นผลไม้บ้างหรือจะเป็นผักบ้างนะครับหากทานปลาทานโยเกิร์ตหรือบางแท่งก็เป็นถั่วงอกนะครับถั่วงอกนี่ก็บำรุงกระดูกได้นะครับเพราะว่าบางท่านไปทานก๋วยเตี๋ยวไม่งอกไม่ในไม่หวานไม่เปรี้ยวไม่อะไรต่างๆนะครับก็ท่านทานบ้างนิดๆหน่อยๆหรือท่านทานสักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะครับเพราะถั่วงอกนั้นยังมีประโยชน์ต่อกระดูกและข้อของท่านนะครับนิดนึงนะครับผมฝากถึงท่านที่ฟังรายการนะครับท่านอย่าลืมว่าสุขภาพของท่านเป็นเรื่องสำคัญนะครับสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญสำหรับตัวท่านนะครับบางท่านนี้ละเลยเห็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าสุขภาพนะครับบริษัทคาตามินขอเสนอให้ท่านรักษาสุขภาพนะครับเพราะว่าสุขภาพนั้นจะอยู่กับเราไปชั่วลูกชั่วหลานบางท่านนี้อายุ 70-80 ไม่ค่อยได้ป่วยก็เป็นเรื่องลาภอันประเสริฐนะครับบางท่านอายุ 40-50ท่านก็มีอาการป่วยเรื้อรังไม่ว่าจะป่วยสุขภาพจิตไม่ว่าจะป่วยด้วยโรคเหล่านี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นความทุกข์ทรมานเป็นความวิตกกังวลต่อสมาชิกครอบครัวที่ต้องดูแลท่านนะครับบางท่านป่วยในช่วงวัยทำงานได้ทำงานขาดหยุดนะครับบางท่านเป็นกำลังหลักทั้งครอบครัวนะครับท่านก็โทรเข้ามานะครับท่านมีปัญหาด้านใดด้านสุขภาพไม่ว่าท่านเป็นด้านกระดูกและข้อหรือว่าท่านจะมีปัญหาในเรื่องข้อเข่าไม่ว่าท่านจะเป็นเรื่องเบาหวานความดันไขมันหรือจะเป็นภาวะของไตเราก็จะมีข้อแนะนำดีๆสำหรับท่านนะครับรายการก็เปิดเสียงเปิดสายในตอนนี้นะครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะอาจารย
2: ์ครับสวัสดีครับ
3: เจอตัวพอดีเลย
2: อ๋อจำได้ที่แถวฮันไทราช
3: รุ่งกิจ
2: หมู่บ้านรุ่งกิจวิลล่า
3: เราจะสั่งยาไอสั่งคาตามีน
2: ครับเอาเท่าไหร่ดี
3: สองชุดอ่ะชุดละ3ขวด
2: อ๋อ2ชุดก็ได้แถม2กระปุก
3: แต่ว่าคืออะไรเงี้ยแบบว่ามีคนที่เมืองนอกอ่ะเขาสั่งมา
2: อ๋อแล้วส่งไปที่ประเทศอะไรครับ
3: อะไรนะอาบูดาบีอ่ะ
2: อ๋ออ
3: ะไรมีเ
2: ลสสหรัฐอาหรับอิมิเรต
3: นั่นแหละไม่ทราบว่าส่งได้ไหมคือมันไม่ใช่ยามน่าจะได้นะ
2: ครับก็ลองดูคนส่งเป็นใครลูกสาวหรือใคร
3: ลูกสาวอยู่เมืองนอกนี่เป็นแม่นี่เป็นแม
2: ่ครับ
3: ส่งเขาสั่งมาเขาบอกว่าเจ้านายเขาว่าอยากได้เพราะว่าเจ้านายเขาบ่นว่าเขาปวดหัวไหล่
2: ครับ
3: มันพวกไอ้กระดูกติดนี่แหละคนแก่อะ
2: ครับ
3: เขาบอกว่าเขาบอกถ้ามันส่งได้หนูก็จะสั่งมากินมั่ง
2: ครับ
3: ก็เป็นไรว่าจะมาวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้
2: วันนี้ครับเดี๋ยววันนี้ไปส่งให้นะ
3: ค่ะแล้วก็จะไปส่งเองให้หลานไปส่ง
2: ครับ
3: มีค่าส่งจะแพงไหม
2: ครับก็มีบ้างครับนะผมก็ไม่เคยส่งไปคร
3: ับ โอเคค่ะขอบคุณมาก
2: ครับขอบคุณครับ
3: มาบ้านตลอดนะฮะเดี๋ยวป้าก็อยู่บ้านตลอด
2: ครับเดี๋ยวไปส่งให้วันนี้นะครับ
3: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: โทรเข้ามานะครับเพราะว่าบริการบางท่านอาจจะไม่กล้าโทรไม่เคยโทรไปในรายการไหนเลยโทรมารายการอาจารย์กิติกรเป็นที่แรกอ่ะเชิญนะครับ0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0843856644นะครับก็ท่านก็โทรเข้ามานะครับตอนนี้โปรโมชั่นฝากสักนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้อัปเดต ส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษคาตามินครึ่งโหลนะครับแถมคาตามิน2กระปุกแล้วก็คาตามินเป็นโหลนะครับเป็นโหลก็คือ12กระปุกแถมคาตามิน3กระปุกเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ที่บริษัทของเราส่งมอบความสุขให้กับสมาชิกผู้ถือบัตรสมาชิกคาตามินและก็ลูกค้าทั่วประเทศที่อยากซื้อนะครับไปเก็บหรือว่าอยากจะซื้อเพื่อแจกจ่ายหรือแบ่งปันสำหรับพี่น้องของท่านที่ซื้อทีละเยอะสำหรับท่านที่ซื้อ3กระปุกก็ยังแถมคาราเมลกล่องเล็กท่านจะซื้อร่วมกับทวายไลท์หรือบางท่านจะซื้อวีต้าพลัสกล่องสีชมพู6กระปุกแถม1กระปุกนะครับซึ่งตอนนี้รายการของเราก็ดีมากนะครับเป็นช่วงที่ดีมากสำหรับช่วงการซื้อช่วงนี้นะครับเพราะว่าบริษัทก็ยังยืนยันคุณภาพเหมือนเดิมนะครับวันหมดอายุก็เราผลิตใหม่ทุกเดือนต้องย้ำอย่างนี้นะครับก็เบอร์นะครับ0843856644นะครับคุณฟังครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0843856644นะครับช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งแล้วก็มาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสู่ภาพของวิทยากรมาพบกับคุณผู้ฟังนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นชมรมรักสุขภาพเรามีเนื้อหาสาระจากทั่วโลกเพื่อมาเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังที่ฟังรายการสุขภาพต้องได้ประโยชน์ไม่ใช่ได้แต่ขายของโฆษณาแต่ผู้สนับสนุนรายการแต่เพียงอย่างเดียวคุณผู้ฟังชอบฟังรายการนี้เรามีผู้ติดตามสมาชิกรายการกว่า 100,000 คนทั่วประเทศนะครับรายการเราออกอากาศบนวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศทั้งกองทัพบกกองทัพอากาศและก็วิทยุแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังมาออกไปไหนหรืออยู่ที่บ้านตามท้องไร่ท้องนาทำธุรกิจปลอดโควิดก็มาฟังรายการจอดลึกสู่ภาพกับผมจารย์กิติกรกาญจนเวคินผมพยายามที่จะเน้นเอาสาระดีๆในเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างประเทศเพื่อมาเป็นอุทาหรณ์เพื่อมาเป็นบทเรียนเพื่อมาเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังครับคุณฟังครับจากการจดลึกสุภาพวันนี้ผมอดจะไม่พูดเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งที่มีสุขภาพดีโดยเฉพาะในจังหวัดที่คนทั่วโลกพูดถึงก็คือโอกินาวานะครับโอกินาวานั้นเป็นประเทศที่เป็นจังหวัดที่มีคนอายุยืนมากในประเทศญี่ปุ่นคือเป็นคนที่มีสุขภาพดีไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจิตสุขภาพกายเป็นคนที่ป่วยน้อยที่สุดนะครับและก็เป็นคนที่มีอายุยืนตั้งแต่90น่าจะเรียกว่ามากที่สุดนะครับเป็นอย่างนี้ครับคุณฟังอาหารผมจะเน้นเรื่องอาหารก่อนนะครับอาหารของเขาเนี่ยจะเน้นเป็นอาหารที่มีน้ำตาลต่ำจะตรงข้ามกับเรานะครับประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่มีการบริโภคน้ำตาลจนมีกฎของกระทรวงสาธารณสุขออกมาเพื่อให้ลดความหวานลงในขนมหวานในอาหารประเภทกล่องต่างๆนะครับประเทศญี่ปุ่นนั้นได้ลดความหวานลงเพราะว่าความหวานนั้นนะครับเพราะว่าถ้าความหวานเกินก็เข้าไปสู่ดัชนีของเข้าไปอยู่ในเลือดในโอกินาวานั้นประชาชนส่วนใหญ่นี้เน้นการบริโภคน้ำตาลต่ำหรือธัญพืชไม่ขัดสีเช่นข้าวบาเล่ข้าวฟ่างข้าวกล้องมันเทศซึ่งอุดมไปด้วยใยอาหารและวิตามินแร่ธาตุการกินถั่วเหลืองเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งนะครับโปรตีนหลักของชาวกินว่าทำมาจากถั่วเหลืองเช่นเต้าหู้มีซุปมิโซะนะครับซึ่งทานใครทานอาหารญี่ปุ่นถั่วเหลืองนั้นจะมีประโยชน์ก็คือสารโพรวานอยด์ที่ช่วยรักษาระดับฮอร์โมนเพศหญิงให้สมดุลลดอาการวัยทองโอเมก้า3โอเมก้า6ซึ่งดีต่อเส้นเลือดหัวใจนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะแนะนำก็คือชาวโอกินาวาของญี่ปุ่นนั้นทานปลาเป็นหลักนะครับซึ่งเราได้พูดไปในหลายตอนในรายการจดลึกสุขภาพการกินปลาทะเลทำให้ไขมันดีไม่ว่าจะเป็นโอเมก้า3หรือ DHA ซึ่งดีต่อหลอดเลือดและการทำงานของสมองบางท่านที่อยู่ประเทศไทยนะครับที่ผมเคยพูดไปเกริ่นนี้ว่าปลาทูปลาสบะปลาแซลมอนปลาแมคเคอเรลปลาอินทรีนั้นบ้านเราก็มีนะครับเพียงแต่ว่าจะได้ของบ้านเราหรือของนำเข้าก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนปลาทูนี่ประโยชน์มากนะครับคุณฝั่งปลาทูโดยเฉพาะปลาทูที่มาจากบ้านเรานี่เป็นหลักนะครับปลาทูนี่ทำได้หลายเมนูนอกจากน้ำพริกนะครับนอกจากน้ำพริกจะเป็นทอดจะเป็นนึ่งหรือจะเป็นย่างหรือเป็นน้ำพริกหรือจะเป็นต้มปลาทูสดเหล่านี้นะครับก็ล้วนมีประโยชน์สำหรับท่านนะครับชาวโอกินาวาในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ มีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นวิถีชีวิตที่ต้องทำสวนนะครับคือทำสวนเนี่ยไม่ได้มีการแข่งขันทางการเกษตรแล้วก็มีเครื่องทุนแรงน้อยทำงานในบ้านปลูกสวนครัวเข้าสังคมและมีกิจกรรมออกกำลังกายเป็นกลุ่มอันนี้ผมก็เห็นบ้านเราทำนะครับคือไปเต้นแอโรบิกบ้างเดี๋ยวนี้จะมีตามห้างตามอะไรต่างๆแต่ว่าผู้สูงอายุอย่างเราบางทีการเดินทางก็ลำบากนะครับการออกกำลังกายและฝึกสมาธิไปในตัวคือเป็นรำแบบมวยจีนช่วงแดดอ่อนๆสม่ำเสมอเคล็ดลับนี้ช่วยเรากินว่ามีวิตามินที่ดีช่วยบำรุงกระดูกนะครับคือช่วงแดดอ่อนก็คือตั้งแต่7โมง8โมงเช้านะครับก็จะออกมาออกกำลังกายหรือเดินตากแดดเพื่อจะได้รับวิตามินดีการมีสุขภาพจิตที่ดีคือการพบปะพูดคุยกันแรงอิจฉาริษยามีน้อยก็จะต่างกับบ้านเราในบางที่นะครับบ้านใกล้ๆกันไม่รู้จักกันอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับคุณฟังครับรายการจดลึกสู่ภาพผมหวังอย่างยิ่งว่าที่พูดไปนะครับผมหวังให้ท่านได้ประโยชน์จากทางรายการเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับความสุขในตัวท่านนะครับสิ่งไหนที่มันไม่ดีท่านก็ไม่ต้องเก็บไปคิดอย่างเช่นความไม่เป็นมิตรของเพื่อนบ้านนะครับบางท่านก็มาเล่าให้ผมฟังว่าบ้านตรงข้ามเลี้ยงหมาบ้างบางท่านก็มาเล่าให้ฟังว่าบ้านตรงข้ามไม่ค่อยได้คุยกันนะครับท่านไม่คุยก็ไปคุยกับบ้านอื่นนะครับผมก็ทำอย่างนั้นนะครับเพราะว่าจะไปเลือกว่าทุกคนต้องสนิทหรือมีความเป็นมิตรต่อกันก็เป็นอย่างนั้นนะครับต่างประเทศก็เป็นอย่างนั้นผมเคยไปอยู่เคยไปเรียนเคยไปทำอะไรก็เป็นแบบนั้นนะครับโดยเฉพาะในสังคมตะวันตกนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ห่างไกลอย่างประเทศไทยนี่ยังดีนะครับในซอยนี้สมมติว่ามีบ้าน10หลังคุยกันได้ 4-5 หลังก็เป็นนั้นว่าประเสริฐนะครับที่เหลือเขาไม่ค่อยคุยกันเขาไปคุยที่อื่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณฟังครับที่พูดมาทั้งหมดนั้นล้วนเป็นตัวอย่างที่เป็นประโยชน์กับรายการจอลึกสู่ภาพนะครับรายการของเรานี้ยังอยู่นะครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามีนบางท่านว่าเปิดคลื่นเนี่ยไม่เจอกิติกรไปอยู่ตรงไหนคาตามีนไปอยู่ตรงไหนนะครับคาตามีนยังอยู่นะครับผมบอกท่านออกอากาศไปคาตามินยังอยู่กับท่านนะครับและก็ยังอยู่แน่นอนและก็ยังอยู่ตลอดไปนะครับเพราะว่าคาตามินนั้นจะเรียกว่าคนรู้จักทั่วประเทศนะครับและคาตามินก็ยังเป็นขวัญใจมหาชนที่ท่านต้องซื้อหาบางท่านอาจจะไม่รู้นะครับบางท่านอาจจะไม่ทราบก็ควรช่วยแนะนำเข้าไปนะครับคาตามินนั้นอยู่กับเรามาเป็น10ปีเราแสดงถึงความมั่นคงไม่ได้หนีไปไหนนะครับตอนนี้โปรโมชั่นก็ยังมีอยู่นะครับคุณฟังครับคาตามินก็คือซื้อครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกได้8กระปุกเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์และท่านซื้อ1โหลแถมคาตามิน3กระปุกเป็น15กระปุกนะครับซึ่งคุณฟังงบน้อยท่านจะเอาชุดทดลองอ่ะชุดทดลองก็มีตั้งแต่2กระปุกนะครับราคา1,000กว่าๆนะครับหรือบางท่านก็จะซื้อนิดๆหน่อยๆราคาหลักพันต้นๆเราก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นทวายไลท์ไม่ว่าจะเป็นคาตามินไม่ว่าจะเป็นวีต้าพลัสกล่องสีชมพูหรือแม้แต่อิโมนานะครับซึ่งท่านก็ฟังรายการมาโหบางคนเป็นแฟนรายการผมเป็น10ปีนะครับบางท่านก็โควิดก็ห่างหายกันไปก็ไม่ว่านะครับคือเว้นระยะห่างโควิดหายแล้วท่านก็มาโทรมาพูดคุยเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ซึ่งรายการเราก็ยังหนาแน่นมากนะครับตอนนี้สายก็ยังเยอะมากทีเดียวนะครับสายเยอะมากวันนี้พนักงานรับสายท่านจะโทรเข้ามาปรึกษาในทางรายการไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องมีความทุกข์นะครับเกี่ยวกับสุขภาพของท่านก็โทรเข้ามานะครับที่เบอร์0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0843856644นะครับคุณฟังรีบโทรเข้ามานะครับอ่ะช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักเพลงนะช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอลึกสู่ภาพผมติกรมาพบกับคุณผู้ฟังหลังจากที่พักฟังเพลงเพลงเป็นยังไงครับเพราะไหมครับคุณผู้ฟังส่งเสียงมาพูดคุยกับผมกิติกรได้นะครับคุณติกรยังนึกถึงท่านที่ร่วมบุญนุนผลิตภัณฑ์คาตามินด้วยดีตลอดมานะครับทั่วประเทศนะครับไม่มีจังหวัดไหนที่เราไปไม่ถึงนะครับสำหรับคาตามินเพราะคาตามินนั้นเป็นที่รู้จักของท่านโดยทั่วไปไม่ต้องอธิบายกันเยอะนะครับคุณฟังครับรายการจดลึกสู่ภาพหวังอย่างยิ่งว่าที่ท่านฟังรายการจะได้ประโยชน์จากสาระที่ผมพูดไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารที่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายคุณผู้ฟังที่มีน้ำหนักมากนะครับขอคำแนะนำมาก็บอกว่าผมมีน้ำหนักมากอยากให้ท่านนี้ช่วยคำแนะนำในเรื่องการออกกำลังกายนะครับคุณผู้ฟังครับเป็นอย่างนี้ครับผมอธิบายสั้นๆเพราะเวลาอาจจะไม่พอแต่ว่าเพื่อเป็นประโยชน์ให้เป็นกระชับสำหรับให้ท่านได้นำไปปฏิบัติก็คือท่านที่น้ำหนักมากบางท่านจะคิดถึงการออกกำลังกายโดยการวิ่งนะครับการวิ่งท่านวิ่งไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าท่านมีน้ำหนักมากฉะนั้นถ้าท่านจะเดินหรือการออกกำลังกายนี้ท่านต้องทำส่วนใดส่วนหนึ่งก่อนนะครับบางท่านถ้าเป็นผู้ชายซิทอัพไม่ได้ท่านก็เพียงแต่เดินเล็กๆน้อยๆแล้วควบคุมอาหารไปในตัวนะครับการควบคุมอาหารนั้นเป็นเรื่องที่มีบทสำคัญอย่างยิ่งบางท่านบอกโอ้โหไปซื้อยาโน้นยานี่มานะครับลดได้เดือนหนึ่ง 3-4 กิโลนะครับก็กลับมาเป็นอีกส่วนการลดอาหารท่านก็จะชินไปเองอย่างที่ท่านเคยทานข้าวจานครึ่งนะครับท่านก็ควรจะทานแค่1จานหรือไม่เพิ่มหรือลดอาหารประเภทอาหารของหวานนะครับไอศกรีมนะครับหรือว่าเป็นอาหารที่มีกาแฟรสหวานพวกเหล่านี้บางท่านเนี่ยติดกาแฟรสหวานเมื่อเดินทางนะครับกาแฟรสหวานจะทำให้ท่านนั้นมีโอกาสสดชื่นแต่ว่าเมื่อหมดฤทธิ์แล้วนะครับคาเฟอีนจะอยู่กับเราแล้วก็น้ำหนักตัวก็จะมากท่านต้องลดแหละครับนะไม่มีบทเรียนไหนที่ทำให้ท่านนั้นมีความสุขไปได้นอกจากเป็นความมั่นคงทางสุขภาพจริงๆก็คือการทานน้อยนะครับคือการออกกำลังกายการทานน้อยนี่บางท่านบอกว่าโอ้โหทานน้อยก็หิวแย่นะครับจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นนะครับท่านทานเพียงแต่พอดีหรือเปลี่ยนอาหารทานลงนะครับเปลี่ยนอาหารทานก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่านอาจจะทานแต่ของที่เป็นไขมันนะครับเป็นของหวานท่านอาจจะกลับมาทานผักทานปลานึ่งทานปลาย่างแล้วทานผักข้าวเพียงหนึ่งทัพพีนะครับหลายท่านก็ทำสำเร็จแล้วนะครับที่อยู่ในรายการจดลึกสุภาพสำเร็จไม่ใช่น้อยนะครับสำเร็จเยอะแยะมากมายคือบทสำเร็จของการรักษาสุขภาพดีคือน้ำหนักตัวนะครับเพราะว่าบางท่านนั้นทำจนสุขภาพดีไปเยอะทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันความดันการออกกำลังกายบางท่านยังออกไม่ได้เพราะน้ำหนักตัวเยอะท่านค่อยๆทำนะครับไม่มีวิธีลัดอย่างที่ผมบอกนะครับบางท่านต้องใช้เวลาเป็นปีถึงจะลดน้ำหนักได้ 5-6 กิโลบางท่านใช้เวลา2ปีท่านทำได้ครึ่งท่านทำได้1เดือนเดือนละครึ่งกิโลก็เป็นอันประเสริฐแล้วนะครับบางท่านบอกโอ้อยากจะเอาออกสักเดือนละโลปีหนึ่ง12กิโลท่านผอมแน่นอนนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ถึงขนาดนั้นนะครับพอถึงช่วงเวลาหนึ่งน้ำหนักก็จะลดช้าลดได้ช้าลงไปช่วงแรกอาจจะลดได้เดือนละโล2โลนะครับแต่ช่วงที่มันอยู่ตัวนะครับถ้าท่านไม่ออกกำลังกายช่วย น้ำหนักตัวนั้นก็จะช้าลงช้าลงแต่ท่านอย่าท้อนะครับท่านต้องทำเป็นนิสัยท่านต้องทำเป็นตลอดท่านต้องทำเป็นยั่งยืนนะครับนี่คือรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับผมเป็นห่วงท่านนะครับคุณฟังครับประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องกระดูกพรุนกระดูกข้อเข่าท่านมีอาการปวดนะครับท่านมีอาการเสียวบริเวณข้อเข่าหรือว่าท่านที่เป็นกระดูกทับเส้นนะครับเป็นโรคเกาต์หรือเป็นนิ้วล็อกหรือเป็นเส้นเอ็นอักเสบบางท่านเป็นเส้นเอ็นอักเสบเนี่ยตามมือเนื่องจากการหยิบจับการใช้นิ้วการใช้ข้อเป็นระยะเวลานานคุณฟังก็อยู่ทางบ้านก็โทรมาปรึกษาเป็นห่วงเรื่องนี้มากนะครับเพราะว่ารายการของเรานั้นมีข้อวิธีแนะนำที่จะทำให้ท่านได้รับคำแนะนำและกำลังใจที่ดีที่จะไปใช้ชีวิตนะครับที่เบอร์นะครับ0843856644นะครับคุณฟังครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0843856644นะครับเพราะว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับปัญหาสุขภาพเป็นกฎของอนิจจังนะครับเพราะว่าในที่ผมเคยพูดไปในช่วงก่อนๆก็คือประเทศพูฐานนั้นจะกลับข้างกับเราคือเรานั้นกินยาเป็นอาหารแต่ทางพูฐานเนี่ยกินอาหารเป็นยาอะไรที่มันเป็นประโยชน์สำหรับร่างกายท่านก็ทานบางท่านนี้นะครับโทรมาคุยกับผมทานบอระเพ็ดท่านทานทุกวันบางท่านทานสะเดานะครับทำไมถึงสุขภาพไม่ค่อยดีแย่ลงนะครับคุณผู้ฟังครับอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านทานเยอะไปไม่ค่อยดีท่านต้องสลับบ้างนะครับท่านทานบอระเพ็ดทุกวันเพราะว่าบอระเพ็ดนั้นมีรสขมนะครับแต่ท่านต้องระมัดระวังในเรื่องไตเพราะผู้สูงอายุนะครับท่านทานบ้างหยุดบ้างทานอย่างอื่นไปบ้างแล้วกลับมาทานบ้างนี่คือเป็นสลับเป็นอย่างนี้นะครับบางท่านทานแต่สิ่งเดิมๆนะครับร่างกายก็จะทำให้ท่านอย่างเช่นท่านบางคนชอบทานสะเดาสะเดานี่ก็มีประโยชน์แต่ท่านทานควรจะน้อยนะครับท่านทานควรจะน้อยเพราะผู้สูงอายุเนี่ยท่านต้องทานหลากหลายอย่างผักเนี่ยท่านต้องทานหลากหลายนะครับทานผักป่าบ้างทานผักหวานบ้างนะครับทานผักปลอดสารพิษบ้างอย่างผลไม้เนี่ยนะครับในช่วงฤดูมะม่วงเนี่ยท่านก็ทานมะม่วงนิดๆหน่อยๆบางท่านบอกอดไม่ได้จริงๆกิตติกรป้าก็ทานข้าวเหนียวมะม่วงนะทานนิดๆหน่อยๆนะครับบางท่านบอกโหทานสักเต็มอิ่มเลยนะครับหรือทานข้าวเหนียวทุเรียนนะครับประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับปีหน้าหรือปีต่อๆไปเนี่ยนะครับประเทศไทยนี้จะขาดทุเรียนเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับเพราะว่าทุเรียนนั้นได้ลงสัญญา MOU นะครับทางชาวสวนนี้จะขายทุเรียนให้กับพ่อค้าชาวจีนไม่อยากพูดถึงรัฐบาลนะครับพ่อค้าชาวจีนซึ่งทำ MOU ไว้รู้สึกจะหลายล้านตันนะครับแต่ทุเรียนไม่สามารถส่งมอบให้ได้ในช่วงปี2ปีข้างหน้าจนถึงปี65 66 67นะครับซึ่งเรื่องนี้ซึ่งเป็นข่าวใหญ่ตอนนี้เขามีระบบเก็บนะคุณผู้ฟังจะท้ายรายการและเขาก็มีระบบเก็บทุเรียนทุเรียนสดๆที่เป็นหนามสีเขียวนี้ทางจีนเขามีระบบเก็บเนี่ยประมาณ 2-3 ปีโอ้บางคนบอกทุเรียนนี่ทำไมไม่เน่านะครับด้วยอุณหภูมิติดลบ60องศาซึ่งวันก่อนนี่เป็นงานสังคมเขาเชิญคณะกรรมการโรตารี่ซึ่งผมได้เดินทางไปที่คลองหลวงปทุมธานีนะซึ่งไปดูงานเป็นงานสังคมนะคุณผู้ฟังก็ก็แปลกดีนะเพราะว่าเขาบอกซื้อปีนี้ไม่ขายไม่เป็นไรซื้อปีนี้ไปขายปีหน้าบอกเขาไม่ง้อพ่อค้าคนกลางซึ่งตอนนี้จังหวัดจันทบุรีระยองนี่โอ้โหเฮกันนะเพราะว่าทุเรียนนี้แต่ก่อนบริโภคกันขาปลีกเนี่ย100กว่าบาทเดี๋ยวนี้ทุเรียนนี่ประกันราคาที่200กว่าบาทต่อกิโลลูก1 5 6กิโลก็ต้องมีพันกว่าเคยกินทุเรียนลูก 2-300 อ่ะเป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆนะครับคุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับผมมีแต่ความปรารถนาดีผมเป็นลูกหลานของท่านตลอดระยะเวลา10ปีอย่าลืมผมกิตติกรนะครับผมกิตติกรก็ขอขอบคุณที่ท่านอุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินของเราเพราะว่าคาตามินนั้นโด่งดังไปทั่วประเทศเพราะตัวของท่านผมจะไม่มีวันลืมคุณนะครับโปรโมชั่นคาตามินถ้าไวไลท์ช่วงสถานการณ์นี้นะครับ ซื้อรวมกัน6กระปุกแถม2กระปุกซื้อคาตามิน1โหลแถม3กระปุกนะครับช่วงนี้เราก็ยังมีกระเป๋าสปองอย่างดีมูลค่า300บาทแจกให้ท่านไปใช้เพราะว่าท่านจะได้ไปซื้อของตามห้างตามเซเว่นบิ๊กซีโลตัสนะครับหรือท่านจะเข้าแมคโครก็บรรจุของได้เยอะนะครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพผมต้องขอบคุณที่ท่านติดตามและยังรักกิตติกรและรายการเจาะลึกสุขภาพผมยังรักท่านทุกจังหวัดนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับที่เบอร์0843856644อีกครั้งหนึ่งนะครับ0843856644โทรมาพูดคุยกันทุกวันไม่เว้นวันหยุดตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันนะครับเวลาหมดเวลาโอกาสหน้าผมกิตติกรมารับใช้ท่านใหม่นะครับลากันไปขอให้ท่านมีความสุขปลอดภัยให้สุขภาพดีนะครับให้นอนหลับฝันดีแล้วก็ที่สำคัญคือสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตที่ดีสวัสดีครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวทันสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
6: ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรชีวิตเป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานรถยนต์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี2284541188 2284541188ติดต่อที่หลวงตาเบอร์โทรศัพท์087500 5800ขอเจริญพร

เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800โยมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี228454 1188ขอเจริญพร

0: พี่มิริสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรการจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรการจนะเวคิมในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับกับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะครับการออกอากาศบนสถานีวิทยุบนคลื่นวิทยุเครือข่ายหลายสถานีทั่วประเทศนะครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพผมกิตติกรกาญจนเวคินแล้วก็คุณติ่งวัฒนรินทร์มาอยู่คู่กันสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะคุณกิตติกรค่ะ
0: ครับก็สวัสดีไปพี่น้องทั่วประเทศนะครับทุกภาคของประเทศนะครับ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้รายงานสภาพอากาศกันมานะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับคุณฟังครับเรามีเรื่องค้างกันอยู่หลายเรื่องในช่วงตอนที่ผ่านมาเพราะรายการเจาะลึกสู่ภาพพยายามที่จะไปค้นหาที่เรื่องราวที่คุณผู้ฟังนั้นอยากฟังนะครับว่าในแนวสุขภาพเป็นอย่างไรนะครับเพราะตอนนี้ที่ออกอากาศไปเนี่ยคนสนใจมากในเรื่องการรักษาสุขภาพรายการเรานี่เป็นรายการหนึ่งที่มีการรณรงค์นะครับให้มีการกินดีอยู่ดีมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของสุขภาพที่คุณผู้ฟังต้องการที่จะค้นหานะครับว่าเราจะทำอย่างไรในชีวิตต่อไปเพื่อจะทำให้ชีวิตนี้มีอายุยืนนะครับที่จะต้องอยู่และมีความสุขกับเรื่องราวของแนวสุขภาพนะครับรายการสุขเจาะลึกสุขภาพร่วมเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังนะครับเช่นเคยครับผู้สนับสนุนรายการกับผลิตภัณฑ์คาตามิน
1: ค่ะคาตามินเนี่ยประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับต้องการจะปรึกษาจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับก็โทรสายด่วนอย่างที่คุณติ่งบอกไปนะครับตอนนี้เราเปิดบริการทุกวัน
1: ไม่มีวันหยุดนะคะ
0: ไม่มีวันหยุด365วันทั้งรวมทั้งเสาร์อาทิตย
1: ์ค่ะ
0: รวมถึงวันนักขัตฤกษ์อีกด้วยนะครับ
1: ค
0: ่ะก็ไม่หยุดนะครับคุณผู้ฟังโทรเข้ามาได้ทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับเราบริการส่งตรงถึงบ้านไม่มีค่าจัดส่งแต่อย่างใดช่วงนี้คาตามินยังมีโปรโมชั่น
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: คาตามินเนี่ยมีโปรโมชั่นในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันอย่างสุขภาพดีนะคะซื้อคาตามิน3กระปุกนะคะแถมกล่องเล็กส่วนอีก1โปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถม2กระปุกด้วยกันเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็ทิปโตเข้ามานะครับซึ่งช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นซื้อ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับเราบอกทุกวันนะครับคุณผู้ฟังที่เป็นสมาชิกนะครับเป็นแฟนคลับเป็นสมาชิกที่ใช้ผลิตภัณฑ์คาตามินอยู่นะครับตอนนี้เรามีโปร6กระปุกแถม2กระปุกรวมแล้วได้8กระปุกในราคาเดิมที่ท่านเคยซื้อนะครับเมื่อก่อนนี้แถมแค่กระปุกเดียวตอนนี้เอาใจคนรักคาตามินพูดง่ายๆนะครับคนรักคาตามินก็ซื้อ6แถม2ได้8กระปุกนะครับโทรเข้ามานะครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้ผมมีเรื่องหนึ่งคนหนึ่งเมื่อวานนี้ดูจากสารคดี YouTube เป็นนักวิชาการด้านสุข

0: ็อยากอายุยืนพูดง่าย
1: ๆค่ะ
0: แต่ก็ต้องมีความสุขนะไม่มีความสุขไม่รู้จะยืนไปยังไง
1: ต้องมีสุขภาพดีด้วย
0: นะครับ คนล้มหมอนนอนเตียงก
1: ็
0: ฟังไว้นะครับทุกคนก็อยากมีอายุยืนแหละพูดง่ายๆน
1: ะ
0: จะอยู่ในสภาพแบบไหนนะครับเราลองมาฟังดูว่าปัจจัยที่จะทำให้คนอายุยืนเนี่ยบางคนก็กำหนดนะคุณเด่งเขาบอกอาจารย์บอกว่าบางคนเนี่ยกำหนดว่าอ่ะเอาแค่80พอ
1: นะหมายถึงมีอายุ
0: ใช่นะคุณติ่งนี่เอาสัก90ก็แล้วกัน
1: โอ้
0: นะบางคนก็บอกอยากได้เป็น100นะครับอาจารย์บอกว่าปัจจัยที่จะทำอายุยืนเนี่ยปัจจัยที่ทำให้อายุยืนก็คือ1เป็นพันธุกรรม
1: อ๋อมันเป็นเรื่องของพันธุกรรม
0: เป็นเพื่อของยีนส่วนหนึ่งนะเป็นปัจจัย1นะครับปัจจัย2เนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องเกี่ยวกับอาหารและการใช้ชีวิตนะครับก็คืออาจารย์บอกแยกมาเป็นข้อดังนี้นะครับก็คือว่า1สั้นๆเลยว่าคุณฟังที่ฟังรายการอยู่การรับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูงเช่นพวกธัญพืชในเมื่อเช้าเนี่ยจะทำให้น้ำตาลในเลือดอยู่ในสภาวะที่สมดุลก็คืออาจารย์แนะนำว่าถ้าไม่มีอะไรจริงๆเนี่ยก็คือหุงข้าวกล้องใส่เมล็ดถั่วนะอาจจะเป็นถั่วเหลืองถั่วลิสงนะครับแล้วก็ปนกับข้าวกล้องลงไปลดความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานนะครับซึ่งเป็นสาเหตุก่อนการเสียชีวิตอันควรลดอาหารจำพวกข้าวแป้งสีขาวและให้ดื่มน้ำมากๆอย่างน้อยวันละ8แก้วนะครับสำหรับผู้สูงอายุอาจารย์แนะนำว่าการดื่มน้ำมากเกินไปก็จะทำให้ร่างกายนั้นปัสสาวะบ่อยนะครับควรดื่มให้พอดีข้อ2ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้อายุยืนและสุขภาพดีก็คือการนอนหลับพักผ่อน
1: อ
0: ย่างน้อย 6-7 ชั่วโมงต่อวันหากอยากมีอายุยืนยาวกว่านั้นต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพ
1: อ
0: นะครับการนอนถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของร่างกาย
1: ค่ะคือร่างกายได้พักผ่อน
0: ใช่แล้วถ้าท่านนะอันนี้ขอย้ำว่าถ้าหากท่านนอนไม่พอในช่วงกลางวันหาทางงีบตอนกลางคืนไม่พอหาทางงีบตอนกลางวันได้บ้างก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
1: ช่วงพักเที่ยงอะไรแบบนี
0: ้ใช่ครับและข้อที่3นะครับเดี๋ยวเวลาไม่พอนะก็อาจารย์บอกว่าอย่าหยุดทำงาน
1: ก็คือหางานทำเล็กๆน้อย
0: ๆหางานทำเล็กๆน้อยๆอยู่ที่บ้านบางคนบอกว่าอ้าวก็หยุดเกษียณแล้วนี่นะครับก็อยู่ที่บ้านอย่างที่ผมบอกนะคุณเด่งบางครั้งเนี่ยเราหาผักหาอะไรมาปลูกบางคนไม่ปลูกผักเมื่อวานโทรมาพี่ไผ่นะอยู่แถวถนน345แกว่าบ้านเนี่ยก็เป็นทาวน์โฮมและมีที่ข้างบ้านนี่2เมตรเห็นอาจารย์เล่าในรายการว่าจะปลูกผักก็เลยปลูกผักโหระพากับใบกะเพราไว
1: ้อ๋อดีค่ะ
0: แต่ก็ไม่งามหรอกนะก็เลยให้กำลังใจก็ว่าไม่ต้องงามหรอกพี่
1: จริง
0: นะไม่ต้องงามมากเราปลูกเองทานเองนะครับก็บอกว่าอย่าหยุดทำงานนะให้พบปะสังคมอยู่เรื่อยๆนะครับพอถึงวัยเกษียณเนี่ยร่างกายเนี่ยต้องอยู่ในช่วงกระฉับกระเฉงไม่ว่าเราจะทำอะไรต่างๆอย่าปล่อยให้เวลาว่าง
1: ค่ะเดี๋ยวจะมีเวลาคิดอะไรเยอะ
0: นะมีเวลาคิดทบทวนความหลังนะครับและข้อ4ก็คือการออกกำลังกาย
1: ค่ะอันนี้ขาดไม่ได้
0: นะครับการออกกำลังกายนี้จะมีผลต่ออารมณ์และสมองบางคนเนี่ยอาจารย์บอกว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยจะไม่ค่อยทำอะไรก็ดิ่
1: ง
0: ผมก็เคยเจอนะผมเคยเจออยู่บ้านอยู่บ้านไม่ต้องพูดถึงใครหรอกบางทีคุณผู้ฟังอยู่เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือตัวท่านเองเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็ถามนะก็ไม่รู้จะทำอะไรก็คนรู้จักกับผมหลายคนบางคนคิดอย่างนี้นะ
1: ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เสีย
0: แล้วก็เสียแล้วก็คุณผู้ฟังก็หาเรื่องทำก็แล้วกันนะครับหรือว่าตอนเช้ามาเนี่ยแค่ออกกำลังกายโดยการเดินตกเย็นมา 3-4 โมงเย็นก็ออกกำลังกายนะครับจะทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกมีความแข็งแรงทำงานได้สมดุลนะครับอันนี้ผมเป็นเคล็ดลับจากดร.สุภาพรเทพยสุวรรณนะครับเป็นนักวิชาการด้านสุขภาพตัวนี้อ้างอิงข้อมูลอาจารย์มาเล่านะครับคุณฟังครับนิดนึงนะครับสำหรับประชาสัมพันธ์สำหรับเรื่องของเมื่อวานนะตอนนี้เมื่อวานนี้ทางบริษัทได้จัดส่งผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับจำนวนก็หลายชุดอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อวานให้กับคุณผู้ฟังเนื่องจากจะแจ้งว่าตอนนี้สต็อกเนี่ย

0: เริ่มกลับมานะครับเพราะว่าตอนนี้จะไม่ขาดนะครับจะไม่ขาดนะครับเพราะว่าช่วงก่อนนี้มีคนสั่งจองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คาตามินกันมากนะครับซึ่งตอนนี้คุณผู้ฟังก็โทรมาแล้วก็หลายท่านติงผมนิดหนึ่ง
1: ค
0: นติงให้พูดว่าสำหรับท่านที่ไม่ต้องการซื้อเป็นครึ่งโหลหรือซื้อ3กระปุกคุณผู้ฟังก็ซื้อชุดทดลอง2กระปุกนะตอนนี
1: ้
0: เราออกโปรใหม่ชุดทดลอง2กระปุกในราคาพันต้นๆนะครับพันกว่าบาทนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาชุด2เดือนนะครับชุด2เดือนราคาพันกว่าบาทให้คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับที่เบอร์0843856644อย่างที่คุณติ่งบอกไปนะครับ0843856644นะครับตอนนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวผมมาเล่ากันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพหลังจากพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็เป็นนั้นว่าเรามาพูดกันต่อในเรื่องสุขภาพนะครับรายการของเรานั้นคุณดิ่งตอนนี้พี่น้องจังหวัดแถวแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม
2: ่
1: พอไปออกอากาศอยู่แถวแม่ริมเชียงใหม่บนคลื่นวิทยุนะครับ
2: ก
1: ็มีคนโทรเข้ามานะครับโทรมารายงานว่าแถวเชียงใหม่อากาศดีมากนะครับอากาศดีนะครับครับอากาศดีนะครับโดยเฉพาะพี่น้องอยู่แถวภูเขานะคนหนึ่งชนบทนะครับซึ่งเรานานๆที่จะมีโอกาสได้ไปนะครับคือคนกรุงเทพเนี่ยก็อยากไปเที่ยวนะครับ
2: โอกาสยาวเหมือนกันนะ
1: หาโอกาสดีๆหาอากาศนะเป็นออกซิเจนที่เต็มๆหน่อยนะครับเพราะว่าคุณติ่งเนี่ยอยู่กับผมเนี่ยจัดรายการนี้กว่าจะเดินทางมาถึงนี่อยู่ในก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซะเยอะนะครับกว่าจะเข้ามาถึงห้องส่งมาในซอยนะครับอากาศไม่ค่อยมีต้นไม้หรอกครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดนะก็เป็นที่ภาคภูมิใจมีต้นไม
2: ้
1: มีแหล่งน้ำนะครับถึงอากาศจะร้อนไม่ได้อยู่ในแอร์นะครับแต่ก็อยู่ในอากาศดีกว่านะครับซึ่งมีเขาบอกว่าคนที่อยู่อากาศดีเนี่ยหนึ่งจะมีผลในด้านสุขภาพ
2: จริงนะบางทีมันออกมาทางด้านของผิวพรรณอะไรพวกนี้ใช่เลย
1: ก็ใช่นะสินะครับออกมาทางผิวบ้างบางทีทำให้เรานี่มีอาการเหมือนจะเป็นไข้ก็มีนะครับเรามาพูดกันต่อนะครับอย่างอาจารย์ดร.สุภาพรเทพยสุวรรณที่เราพูดตั้งแต่ตอนแรกว่าเคล็ดลับของการมีอายุยืนนะครับซึ่งการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าเนี่ยที่งานวิจัยว่าเราควรจะทานอาหารที่มีเบต้าแคโรทีนมีวิตามินพวกเกลือแร่เนี่ยนะครับก็คือแป้งที่ไม่ใช่แป้งสีขาวแต่เป็นพวกธัญพืชข้าวสาลีข้าวซ้อมมือผักผลไม
2: ้
1: ที่มีสีสันจะช่วยให้ได้มากนะครับบางท่านเนี่ยอาจารย์บอกว่าที่อยู่ที่บ้านเนี่ยคุณเต็งในหนึ่งวันเนี่ยไม่ได้ทานผลไม้เลยอย่างคนติ่งกับผมก็เคยนะ
2: ยาก
1: นะ
2: นานๆจะหยิบมะม่วงมากินสักที
1: บางทีเราอยากจะทานองุ่นสตรอเบอรี่อย่างเง
2: ี้
1: ยมันเป็นเหมือนวาระนะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเนี่ยต้องมองว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องกินหลากหลายเช่นเราไปกินข้าวเนี่ยกับสองอย่างเนี่ยกับน้
2: ำ
1: หรือเป็นน้ำขั้นเล็กน้ำผลไม้อะไรพวกเนี้ยแต่เราไม่ได้กินผลไม้นี่สดสด
2: อ
1: ย่างเช่นเราควรจะมีแอปเปิ้ลหรือมีสตรอเบอรี่หรือมีผลไม้มีฝรั่งพวกเนี้ยที่เราชอบสักนิดหนึ่งนะครับและอีกข้อหนึ่งที่จะทำให้เราในเคล็ดลับของการยั่งยืนก็คือเข้าสู่สังคมสมาคมเพื่อนผู้สูงอายุพี่น้องหรือไปเยี่ยมเขามาเยี่ยมเราน ะ
2: ก็ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน
1: ก็บางทีเนี่ยอาจารย์แนะนำว่าผู้สูงอายุเนี่ยไม่ควรจะอยู่โดดเดี่ยวแต่ส่วนใหญ่มีเยอะนะเด็ก
2: จริงค
1: ่
2: ะ
1: อยู่บ้านทั้งวัน
2: คือบางคนนี่อาจจะด้วยสภาพการทำงานเมื่อก่อนนี่วุ่นวายพอเกษียณปุ๊บอยากอยู่นิ่งๆแล้วไม่อยากคุยกับใครละ
1: ใช่
2: ก็มี
1: ใช่นะครับ
2: ค่ะ
1: และที่สำคัญเนี่ยอาจารย์บอกว่าการทำจิตใจให้ปลอดโปร่งแจ่มใสต้องการที่จะมีอายุยืนเนี่ยต้องไม่เครียดนะไม่เครียดไปเที่ยวทะเลบ้างนะครับนั่งสมาธิบ้างหายใจเข้าออกลึกๆล้วนเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าการความเครียดเนี่ยจะเป็นตัวบั่นทอนด้านสุขภาพนะครับและอีกข้อหนึ่งก็คือการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีทำกิจวัตรประจำวันเช่น ทานอาหารที่มีคุณค่าทำอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบพยายามนอนและตื่นเวลาเดิมทุกวันการทำสิ่งเหล่านี้เสมอจะทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลนะครับภูมิคุ้มกันในร่างกายก็จะดีขึ้นเป็นการที่ทำให้ภูมิคุ้มกันดีนะครับแล้วก็ปลอดจากพวกไวรัสและแบคทีเรียได้ง่ายนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือการมีสติรอบคอบบุคลิกภาพที่ดีก็คือการมีสติควรฝึกสมาธิการนั่งนิ่งก่อนนอนนะครับแล้วการนอนนั้นไม่ควรจะนอนหลับตื่น
2: โอ้ก็ยากเหมือนกันนะบางคน
1: มันก็เป็นเรื่องที่พูดแล้วก็อยากจะทำให้มันได้นะนะครับเพราะว่าต้องพูดว่าผู้สูงอายุเนี่ยผมเคยมีงานวิจัยนะที่เคยคุยกันนะนอนสี่ทุ่มไปตื่นตอนตีสองซะละ
2: จริง
1: นะครับ ก็เป็นถ้าอย่างนั้นนะครับควรจะมีอารมณ์ขันในเกือบทุกๆวันจะทำให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นสารที่ภูมิคุ้มกันต่อสุขภาพส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจ
2: มีความสุข
1: โอ้โหพูดเข้ามาเนี่ยคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างครับฟังรายการนะครับเพราะว่าเรียกร้องกันมาเยอะ อยากจะให้ผมแต่พูดเรื่องสุขภาพกับอายุยืนนะครับขอประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งคนติ่งเกี่ยวกับโปรโมชั่นของผลิตภัณฑ์คาตามินซึ่งช่วงนี้ฮอตมากนะครับ
2: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินนะคะทวายไลท์เนี่ยตอนนี้ก็อัปเดตในเรื่องของโปรโมชั่นของสถานการณ์โควิดนะคะก็ส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษนี้ซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกนะคะก็จะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลด้วยกันส่วนคาตามินครึ่งโหลค่ะนะแถมไปเลย2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกนะคะในราคาเดิมค่ะต้องรีบนิดนึงนะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะแล้วก็เราบริการส่งถึงหน้าบ้านท่านนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์มาได้ค่ะที่หมายเลข0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับก็โทรกันเข้ามานะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์คาตามินนั้นส่งให้ท่านเหมือนเดิมทุกวันในทุกสถานการณ์คุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาซึ่งช่วงนี้เราเปิดสายรอท่านอยู่ในทุกๆวันสายกำลังเยอะมากนะครับก็รีบโทรเข้ามาเพราะว่าช่วงนี้เรากำลังเตรียมจัดส่งคาตามินให้กับท่านทุกจังหวัดนะครับที่สำนักงานเรากำลังเตรียมจัดส่งคาตามินให้ท่านนะครับตอนนี้ทุกจังหวัดเรามีลูกค้าอยู่นะครับรอท่านอยู่นะครับแล้วก็โทรเข้ามาตอนนี้โอเปอเรเตอร์เปิดสายรอท่านอยู่ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะอันนี้
1: เราส่งให้ฟรีถึงบ้านเก็บเงินที่บ้านครับไม่มีค่าส่ง
3: งั้นเอาเป็น2กล่องแล้วกัน
1: ครับครับส่งที่ไหนนะครับ
3: บ้าน 28/2
1: 28/2
3: หมู่2
1: หมู่2ตำบล
3: ตำบลท่าอิฐอำเภอปากเกร็ด
1: ปากเกร็ดอยู่ซอยอะไรฮะท่าอิฐเนี่ยอยู่แถว
3: อยู่แถววัดบางบัวทองอะค่ะซอยร่วมพัฒนา2
1: นะครับเดี๋ยวเขียนนี่เราส่งให้เร็วนะพอดีเราอยู่เมืองทองนี่เองนะเดี๋ยวผมจะบอกหน่วยส่งให้นะแถววัดบางบัวทองเนาะ
3: ใช่ค่ะ
1: ซอยร่วมพัฒนา2ชื่ออะไรฮะชื่อเล่นของคุณ
3: ตาชวนค่ะ
1: ตาชวนเบอร์โทรนี่ติดต่อได้เบอร์นี้ไหมอ๋อ
3: ถ้างั้นก็เบอร์นี้ได้ค่ะ
1: เดี๋ยวผมติดต่อเบอร์นี้แล้วกันนะ
3: โอเคได้ค่ะ
1: ครับครับครับครับสวัสดีครับคุณฟังครับผมจะบอกว่าผลิตภัณฑ์คาตามินเราในใกล้จะครบรอบ10ปีนะครับตั้งแต่เปิดจำหน่ายในประเทศไทยมานะครับเพราะผลิตภัณฑ์ของเรานั้นนะครับต้นกำเนิดในประเทศฟินแลนด์นะครับและเราขยายเข้ามาสู่ประเทศไทยเพื่อให้คุณผู้ฟังและก็พี่น้องประเทศไทยนั้นได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับเกี่ยวกับคาตามินคาตามินนั้นก็คือผลิตภัณฑ์ที่เรามียอดจำหน่ายในประเทศไทยที่ได้รับความนิยมนะครับ ในด้วยดีตลอดมาคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับก็โทรเข้ามานะครับตอนนี้เรา รอรับสายท่านอยู่นะครับซึ่งโอเปอเรเตอร์และตัวผมเองกำลังรอรับสายท่านอยู่ตลอดเวลา
4: สวัสดีครับคาตามิน
5: สวัสดีครับ
4: ครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์กิจกรใช่ไหมครับ
4: ใช่
5: ครับผมมีปัญหาเรียนถามหน่อย
4: เชิญ
5: คือผมเป็นเกาอยู่แล้วผมรักษาโดยกินอาหารเสริมคาตามินแต่ทีนี้ในทวายไลท์อ่ะเขียนว่าส่วนผสมมันจะมีเลติตินจากถั่วเหลืองเนี่ยผมกินถั่วเหลืองไม่ได้เลยนะตอนที่เป็นเกาเนี่ยถ้ากินไอ้ทวายไลท์ไปด้วยมันจะมีปัญหาไหม
4: ไม่มีตัวนี้เป็นเลติตินฮะมันจะสกัดมาจากสกัดหลายชั้นมากไม่ใช่กินถั่วเหลืองตัวนี้
5: เ
4: หรอปกติผมกินเลยนี่ไม่เป็นถ้าเราเป็นแต่ว่าถ้าเลซิตินไม่เป็น
5: ขนาดไอ้อาหารเสริมอย่างบะหมี่มะม่วงมากนี่มันมีถั่วเหลืองผสมผมกินไม่ได้เลยนะกินปุ๊บขึ้นเลยหยุดไปแต่เกรงว่าถ้าผมกินทวายไลท์ไปพร้อมกับการรักษาด้วยคาตามินเนี่ยมันจะต้านกันหรือเปล่า
4: ไม่ต้าน
5: ไม่นะฮะ
4: ครับ
5: มันไม่ใช่ถั่วเหลืองตรงๆเลยนะ
4: ใช่ตัวนี้มันเป็นสารฮะเป็นสาร
5: ครับแล้วไอ้การกินเนี่ยฮะสำหรับทวายไลท์เนี่ยควรจะกินวันละกี่เม็ด
4: วันละ1-2 เม็ด
5: 1-2แล้วแต่ว่า
4: ใช่ครับ
5: ถ้าท่ามัวมากให้กิน2 เม็ดใช่ไหม
4: ครับเช้าเย็น
5: เป็นหลังอาหารทันทีหรือเปล่า
4: ก็ไม่ทันทีก็ได้ตัวนี้กินก่อนอาหารยังได้ตัวทวายไลท์นะ
5: พร้อมกับคาตามินได้ไหม
4: ครับพร้อมก็ได้ครับ
5: ตอนนี้เห็นได้ฟังทางวิทยุว่ามีชุดคาตามินยอดนิยมอยู่จากเดิมซื้อ6กล่องเนี่ยซื้อ6ขวดนะฮะก็จะเพิ่มแถม1ขวดกับอีก1ซองตอนนี้เป็น2ขวดใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับผม
5: ถ้าผมขอเปลี่ยนเป็นทวายไลท์ผสมด้วยสัก4กล่องเนี่ย
4: ได้
5: แล้วก็ได้คาตามิน4ขวดเป็นราคานี้ใช่ไหมฮะ
4: ได้ครับได้ครับ
5: ได้บ่ายได้ใช่ไหมฮะ
4: ได้ได้เอาอย่างละ4นะ
5: ครับตกลงตามนี้นะฮะเปลี่ยนตามนี้นะครับ
4: ครับครับครับ
5: ครับผมบ่ายได้นะครับผมจะรออยู่นะครับ
4: ครับ
1: สำหรับท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับกรุณาให้ท่านนั้นบอกต่อญาติพี่น้องนะครับเนื่องจากจะเป็นวิทยาทานอย่างหนึ่งนะครับเนื่องจากคุณผู้ฟังที่ทานคนหนึ่งตอนนี้เรามีลูกค้ามากเนื่องจากยอดบอกต่อนี้มากทีเดียวนะครับ
2: ค
1: ุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับบางท่านจะซื้อ1โหลจะซื้อครึ่งโหลหรือท่านจะซื้อชุดทดลอง2กระปุก
2: ได้
1: ตอนนี้เราก็ยินดีส่งให้ท่านถึงบ้านโดยเฉพาะพี่น้องแถบจังหวัดทุกจังหวัดนะนครราชสีมาลพบุรีสระบุรีนะครับอ่างทองสุพรรณบุรีนะครับพี่น้องในกรุงเทพในทุกส่วนและปริมณฑลนะครับส่วนกรุงเทพปริมณฑลก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือจัดส่งให้ท่าน
2: 1 วัน
1: ในหน้าบ้านสั่งเช้าและตอนบ่าย
2: ค่ะ
1: นะครับสั่งตอนบ่ายก็ถ้าบ่ายไม่แก่มากก็พยายามทำให้ท่านในวันนั้นนะครับเพราะตอนนี้เราเพิ่มสายส่งนะครับเพิ่มหน่วยส่งให้ท่าน
2: ค
1: ือพยายามที่จะทำให้เสร็จนะคนดีนะครับ
2: เรื่องขนส่งนี่ไวค่ะเดี๋ยวนี้
1: พยายามที่จะทำให้ท่านได้รวดเร็วนะครับถ้าหากว่าวันก่อนมีคนติงมาน
2: ะ
1: ว่าก็ไม่เร็วมากเท่าไหร่เนื่องจากว่าบางท่านสั่งช่วงเที่ยงนะครับก็อาจจะไปถึงบ่าย3ถึงบ่าย4โมง
2: ก็ถือว่าเร็วนะ
1: เพราะว่าคุณเองในกรุงเทพมหานครรถติด
2: ติดจริงตอนนี้กลับมาติดแล้วค่ะ
1: ก็กลับมาติดยังไม่พอมีฝนตกในบางวันม
2: ี
1: น้ำขังนะครับก็ต้องขอประทานโทษนะครับก็ว่ากันไปนะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับบางท่านถ้าเกิดว่าท่านที่ต้องการรอนานหรือว่ารอนานกว่านิดนึงนะครับก็ท่านอดใจรอวันพยายามที่จะทำให้ท่านได้ในวันเดียวนะครับ
2: ค่ะ
1: ฝากเบอร์สักนิดหนึ่งคนติ่งก่อนที่จะพัก
2: เบอร์สายด่วนของเรานะคะหมายเลขโทรศัพท์0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับก็คุณผู้ฟังรีบโทรเข้ามานะครับตอนนี้เราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ฟังโทรมาหาผมนะครับก็พักกันสักครู่แล้วก็มาคุยกัน

0: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่พักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็พักฟังเพลงนะครับตอนนี้คุณติ่งมีคนขอเพลงกันมาค่อนข้างเยอะและก็ชมว่าเพลงเพราะมากนะครับ
1: อ๋อแล้วทยอยเปิดให้นะคะ
0: ก็ขอบคุณนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณฟังครับผมมีเรื่องจะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับอย่างที่เราพูดกันวันก่อนคุณติงช่วงนี้หลายท่านก็บอกว่าผมเนี่ยยังปรึกษาปัญหาสุขภาพอยู่เหมือนเดิมไหมนะครับ
1: เหมือนเดิมค่ะ
0: ครับก็เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับผมกิติกรได้ทุกวันไม่ว่าท่านจะปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่านะครับหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับโรคข้อหรือเกี่ยวกับเบาหวานความดันไขมันนะครับหรือคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นเรื่องสายตานะครับหรือเรื่องภาวะโรคไตไขมันคอเลสเตอรอลที่สำคัญที่ได้รับการปรึกษาและคำแนะนำมากที่สุดก็คือเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่านะครับเพราะว่าตัวท่านเองหรือญาติพี่น้องหรือคุณพ่อคุณแม่ของท่านที่มีปัญหานะครับก็โทรเข้ามานะครับที่เบอร์0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับปรึกษาปัญหาสุขภาพที่เบอร์0843856644นะครับผมนั่งอยู่ทุกวันนะครับ
2: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลค่ะใช่ศูนย์พักอะไรนะ
2: คาตามินครับผม
3: อ๋อค่ะอาจารย์ใช่ไหมคะเนี่ย
2: ครับครับครับ
3: ปวดปวดเส้นในที่หนูเป็นอยู่เนี่ยมันกระดูกทับเส้นแล้วก็ไอ้พาร์กินสัน
2: ครับ
3: ค่ะแล้วก็กรดไหลย้อน
2: ครับครับครับ
3: ค่ะทานได้ไหมคะ
2: ทานได้ทานได้ครับ
3: เป็นโรคหัวใจด้วย
2: ครับหัวใจอะไรครับหัวใจตีบหัวใจตีบเนาะ
3: ค่ะ
2: ก็ทานยาละลายลิ่มเลือดกลุ่มแอสไพรินอยู่เนาะ
3: ค่ะ
2: ครับครับก็อยู่ที่ไหนล่ะครับบ้าน
3: ฮะอาจารย์เอาชุดเล็กนะคะ
2: ครับ
3: ก็เก่งงานได้ไหม
2: ได้ได
3: ้ได้เหรอ
2: ครับ
3: ค่ะเห็นตาเขาบอกว่าปวดหลังปวดซี่โครงชายซี่โครงอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับครับอยู่ที่ไหนบ้านของพี
3: ่อ๋ออยู่นี่อยู่สระบุรีนี
2: ่ชื่ออะไรบอกผมเลยครับ
4: ครับบ้านเลขที่237
2: 237
4: ครับหมู่10
2: หมู่10ตำบล
4: พญาเย็น
2: พญาเย็นอำเภออ
4: ำเภอปากช่อง
2: ปากช่องนครราชสีมา
4: ครับผม
2: ครับครับทานลองทานดูวันละเม็ดก่อนก็ได้นะ
4: ครับ
2: ครับครับ
4: ที่อาจารย์ที่ออกในวิทยุใช่ไหมเนี่ยเสียงเสียงมัน
2: ใช่ครับใช่ครับฟังผมทุกวันไหม
4: บางวันออกไปมีวิทยุมันก็ติดไม่ติดมันก็ไม่ได้ฟัง
2: ครับครับได้ครับเดี๋ยววันนี้จะออกรายการนะ
4: ครับ
2: ครับครับเดี๋ยวส่งไปให้
4: ผม
2: ครับถึงพรุ่งนี้นะครับ
4: ครับผมไม่เป็นไรครับ
2: ครับขอบคุณมากครับผม
4: ไปสนีผมลืมไม่รู้ว
2: ่
4: า
2: อ๋อเดี๋ยวผมหาให้เดี๋ยวผมหาให้ครับผม
4: ครับขอบคุณมากครับอาจารย
2: ์ครับครับขอบคุณครับครับครับ
0: เมื่อวานก่อนก็มีคุณผู้ฟังได้โทรมาได้พูดตามที่เราคุยกันไว้คนเด็กก็คืออยากจะปรึกษากับผมนะครับเมื่อวันก่อนผมติดจัดรายการนะพอจัดรายการไปคุณผู้ฟังก็โน้ตไว้นะครับผมก็โทรกลับปรากฏว่าท่านดีใจมากนะท่านบอกว่าอ๋อผมก็เป็นบุคคลธรรมดานะครับคุณผู้ฟังอยากจะพูดคุยกับผมกับผมกิติกรโดยตรงก็สามารถพูดคุยได้ในทุกวันนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังมีอะไรก็โทรเข้ามานะครับเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นกระดูกข้อเข่าหรือปัญหาอื่นที่เกี่ยวกับสุขภาพมาปรึกษาหรือขอคำแนะนำได้ทุกวันนะครับที่เบอร์0843856644เบอร์เดียวนะครับคุณผู้ฟังที่ท่านอยู่ในรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับอ่ะเรามาคุยกันต
1: ่อ
0: เนี่ยหมอเนี่ยคนหนึ่งผมชอบท่านมากเขียนหนังสือเยอะเขาเรียกหมอเฉกธนสิริท่านเป็นหมอที่จบในอเมริกาตอนนี้อายุจะ100 ปีแล
1: ้
0: วท่านชอบว่ายน้ำนะคนหนุ่มเนี่ยว่ายน้ำสู้ท่านไม่ได้เขาเรียกหมอเฉกธนสิรินะครับผมนี่ชอบพูดถึงอาจารย์หมอเฉกธนสิริมากท่านเขียนหนังสือเนี่ย
1: หลายเล่มแล้ว
0: หลายเล่มทั้งในเศษบุ๊กและในอินนะผมเคยซื้ออย่างน้อย2 เล่ม ท่านบอกว่าเวลาดูแลสุขภาพอนามัยของตัวเองเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเราจะมีอาการตรวจเลือด 1-2 ครั้งนะครับอารมณ์เป็นเรื่องสำคัญ
1: ค่ะ
0: เนี่ยคุณติ่งเนี่ยระวังให้ดีเรื่องอารมณ์นะ มีความเครียดอยู่ในที่ทำงานระวังให้ดีนะ ซึ่งสำคัญมากเราควรจะทำอารมณ์ให้เราเนี่ยเป็นปกติอย่าเปลี่ยนแปลงอารมณ์บ่อยนะอย่างหัวเราะอยู่ดีๆขึ้นไปข้างบนเครียดซะแล้ว
1: เอาอะไรเงี้ย
0: นะครับการออกกำลังกายคุณหมอบอกว่าจะต้องออกกำลังกายเพียงพ
1: อ
0: ผู้สูงอายุแนะนำ 20-30 นาทีต่อการเดินและทำให้ได้อย่างน้อย 4-6 วันต่อสัปดาห์และเลือกการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัยและน้ำหนักผมเห็นวันก่อนเนี่ยผมไปเดินที่สวนสุขภาพตัวนี้คุณผู้ฟังฟังไว้แล้วผมเตือนนิดหนึ่งคุณติงผมเห็นคนที่มีน้ำหนักเยอะอ่ะที่ว่าท้วมหรืออ้วนกันแล้วกันไปวิ่งผมอยากจะบอกเขามากเลย
1: ว่า
0: คือมันผิดวิธีคือคนที่อ้วนแล้วไปวิ่งเนี่ยคุณติงไปวิ่งจะวิ่งเร็วหรือวิ่งช้าก็เป็นสิ่งที่ผิด
1: คือน้ำหนักตัว
0: น้ำหนักแล้วทำใหเกี่ยวกับข้อเข่าเสีย
1: ใช่ใช
0: ่ท่านควรจะลดน้ำหนักลงก่อนออกกำลังกายโดยการเดินสำหรับคนที่น้ำหนักมากนะคุณผู้ฟังโดยการเดินนี่จะดีมากนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่หมอเจก็คืออาหารเนี่ยให้เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยก็คือผักผลไม้ถั่วเช่นเมล็ดทานตะวันเมล็ดฟักทองและอย่ากินพวกที่มีไขมันน้ำตาลเนื้อสัตว์มากถ้าท่านจะทานคุณหมอแนะนำว่าต้องเคี้ยวให้ละเอียดนะ
1: จริงนะเพราะถ้าเกิดเป็นวัยรุ่นนี่จะแบบโอเคี้ยวแล้วแบบหน่อยนึงอ่ะแล้วก็กลืน
0: ถ้าเรียกระบบย่อยเนี่ยเริ่มไม่ค่อยดีถ้าผู้สูงอายุนะต้องเคี้ยวให้ละเอียดไม่ทานเนื้อกับข้าวอย่างเดียวควรจะมีผักหลากหลายอย่างน้อย 2-3 ชนิดไม่ดื่มน้ำระหว่างทานอาหารงดดื่มน้ำอัดลมแอลกอฮอล์ชาน้ำหวานได้ยิ่งดีและอีกอย่างหนึ่งคุณหมอแนะนำว่าอากาศตัวนี้เราจะไม่ได้คุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านอากาศเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญคุณหมอบอกว่าอากาศคือออกซิเจนและโอโซนคนในเมืองควรหาเวลาไปพักผ่อนตามสถานที
1: ่
0: ที่มี
1: อากาศบริสุทธิ์
0: อากาศบริสุทธิ์เนี่ยต้องไปแล้ว
1: พอบอกอากาศบริสุทธิ์ปุ๊บบางคนโอ้โหยากละ
0: นะแต่ก็ต้องไปแล้วนะบางทีนี่การได้สูดอากาศที่ดีเนี่ยเขาบอกเป็นกำไรต่อชีวิตนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และอีกเรื่องหนึ่งคุณหมอบอกว่าตัวนี้ผมเสริมนะคุณผู้ฟังก็คือเรื่องแสงอาทิตย์คุณเองก็มีคนบอกผมเยอะนะนี่หมอนี่เข้าสูตรหมอจีนเลยเขาบอกว่าตื่นเช้ามาเนี่ยประมาณ 7-8 โมงเนี่ยควรจะมาตากแสงอาทิตย
1: ์แดด
0: จะทำให้เราได้มีวิตามินดีแต่อย่าให้เกิน10โมง
1: โอ้โหไม่ไหวแล้ว
0: ตอนนั้นเริ่มร้อนนะและเวลาหลัง16นาฬิกาคือหลัง4โมงเย็นดวงอาทิตย์นี่จะอ่อนนะครับบางท่านก็ให้มาเดินตากแสงแดดอ่อนๆจะมีรังสีอยู่หลายชนิดที่เป็นประโยชน์สำหรับร่างกายจะมีประโยชน์ต่อกระดูก
1: ค
0: ือทำให้ร่างกายมีแคลเซียมนะครับ
1: เกิดการสังเคราะห
0: ์ใช่ครับส่วนงานอดิเรกนะสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่มีเวลานะคือบางท่านก็เกษียณแล้วบางท่านก็ไม่ได้ทำงานแล้วนะครับเวลาที่ท่านอยู่บ้านท่านว่างท่านรู้สึกเหงานะครับมักจะคิดว่าตัวเองในหมดคุณค่าคุณติ่ง
1: ไร้ค่า
0: หลายคนเป็นอย่างนั้นท่านบอกอาจารย์หมอเฉกธนสิริบอกว่าท่านควรหาโอกาสเข้าสู่สมาคมผู้สูงวัย
1: หากิจกรรมทำ
0: เช่นไปฟังดนตรี
1: เ
0: ข้าสมาคมผู้สูงอายุท่านชอบอะไรไปฟังดนตรีหรือไปนั่งสวดมนต
1: ์
0: นะหรือไปเข้าวัดเนี่ยคุณติ่งคนส่วนใหญ่ใช่ไหมอยู่ตามวัดศูนย์ปฏิบัติธรรมเนี่ยใกล้ๆในวัดอะไรนะวัดธรรมมงคลแล้วกันนะพูดง่ายๆนะหลวงพ่อวิริยังคนเยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คนเยอะนะปุณวิถีนะครับตัวนี้ผมยกตัวอย่างนะครับคุณผู้ฟังจะชอบที่ไหนก็ท่านก็ไปเพราะอะไรครับเพราะว่า1จะได้เพื่อน ที่เป็นญาติธรรม
1: ข้อ
0: 2ก็คือจะมีสังคมมีเรื่องไปพูดคุยกันในทางที่ดีแล้วกันนะไม่พูดเรื่องที่บ้านนะครับเอาอย่างนั้นคุณติ่งประชาสัมพันธ์สำหรับคุณผู้ฟังน
1: ะ
0: เรื่องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนะครับ
1: ปัญหาสุขภาพ
0: ผมเพราะว่าผมประชาสัมพันธ์กันแล้วกันวันก่อนเนี้ยก็มีคนโทรมาคุณติ่งเพราะว่าตอนนี้เขาบอกเราพูดน้อยนะครับก็คุณผู้ฟังก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมยังรับปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะในเรื่องกระดูกข้อเข่านะครับกระดูกข้อเข่าไม่ว่าท่านจะเป็นมีปัญหาในเรื่องข้อเข่าปวดกระดูกข้อเข่าหรือว่าคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้อนะครับมีอาการปวดนะครับตามเข่าตามขาในร่างกายหรือท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันก็โทรมาปรึกษาขอคำแนะนำได้กับรายการเจาะลึกสุขภาพที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644มาปรึกษาขอคำแนะนำได้ทุกวันนะครับช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
5: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
0: ครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพก็มาพูดคุยกันนะครับซึ่งรายการของเรานั้นนะครับจะมีวันเวลาที่จำกัดนะครับปรากฏว่าช่วงวันอาทิตย์เนี่ยบางวันเราก็ไม่มีรายการนะครับส่วนวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราจะมีเยอะคุณติ่งในหลายสถานีนะครับซึ่งคุณผู้ฟังก็ติดตามได้เราใกล้ๆที่ไหนก็สามารถติดตามได้วันเวลานะครับ
1: รับฟังกันได้ตลอด
0: รับฟังกันได้ตลอดหลายสถานีนะครับบนขึ้นวิทยุเครือข่ายตอนนี้มีทั้งกองทัพบกกองทัพอากาศนะครับวิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะครับ คุณฟังครับรายการจดลึกสู่ภาพในช่วงนี้ผมเสนอแต่เรื่องสุขภาพในมุมมองที่แตกต่างนะครับ เพราะว่าหลายท่านนั้นอยากจะฟังนะครับเอาอากาศไปวันก่อนเนี่ยที่เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษก็ปรากฏว่าผมมีความรู้สึกดีมากที่คุณผู้ฟังได้ไปทำนะคนเอง
1: คือฟังแล้วก็ไปเริ่มลงมือทำละ
0: ผู้สูงอายุนี่เกิดแรงบันดาลใจ อย่างเช่นคุณป้าหน่วยนะ อยู่แถวคลองตันท่านบอกที่ก็ไม่เยอะหรอกไม่เยอะท่านนั้นเหลือประมาณ50ตารางวาผมบอกโหเยอะมากแล้วนะอยู่หลังบ้านแกบอกว่าไปไหนไม่ได้หรอกแต่ให้หลานสาวไปซื้อมาให
1: ้ซื้อเมล็ดพันธุ์มา
0: ไม่แกซื้อมาเป็นต้น
1: สด
0: เขาไปต้นมาแล้วแต่กระถางมาคนหนึ่งนะแกบอกได้ประมาณ 4-5 อย่างนะซึ่งหลานสาวเนี่ยไปทำงานไปซื้ออยู่แถวบางนาแถวศรีนครินทร์มาในตลาดซึ่งผมก็ฟังดูแล้วก็เออมีความสุขแทนแล้วก็คุณป้าจะปลูกยังไงก็บอกว่าก็จะปลูกไว้แบบอาจารย์บอกนี่แหละปลูกไว้แล้วก็ให้หลานสาวรดน้ำก่อนไปทำงานนะแกก็มาดูทุกวันแกว่ามาดูทุกวัน
1: คอยยืนดูแต่บอกให้หลานลงมือ
0: มาดูทุกวันเพราะอายุมากแล้วนะครับผมก็บอกตรงว่าเรามีความสุขนะคนเด็กเห็นสภาพแบบว่าบางท่านเนี่ยเดินไม่ไหวใช้ไม้เท้าแล้วแกว่านะครับก็เอามาดูทุกวันนะครับบางท่านก็ซื้อเขาเรียกอะไรอะพวกโหระพานะพริกนะครับมะเขือเทศหรือท่านชอบอะไรนะครับท่านก็ไปเลือกดูมานะครับบางท่านก็ให้ลูกให้หลานเอามาที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยบางท่านก็บอกไม่ใช่ท่านไม่มีเงินจะซื้อหรอกครับเพียงแต่ว่ามันเป็นความสุขทางใจ
1: จริงค
0: ่ะมันเป็นความสุขทางใจอย่างหนึ่งที่บ้านผมก็ทำตอนนี
1: ้
0: มีตอนนี้เวลาหมดเวลานะครับผมสองคนต้องขอขอบคุณนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามและผู้สนับสนุนรายการคาตามินนะครับ คาตามินจะยังรับใช้ท่านตลอดไปนะครับในตลอดระยะเวลา10ปียืนยันได้ว่าผลิตภัณฑ์คาตามินและผลิตภัณฑ์ในเครือของเรานั้นมีความมั่นคงสูงนะครับที่จะรับใช้คุณผู้ฟังนะครับ10ปีเราบริการท่านดุจญาติมิตรนะครับขอให้โทรเข้ามาพูดคุยนะครับที่เบอร์084 385-6644นะครับทุกปัญหาสุขภาพเราพยายามที่จะค้นหาคำตอบและคำแนะนำสำหรับท่านนะครับช่วงนี้เวลาหมดโอกาสหน้าเรามาคุยกันต่อขอให้ท่านสุขภาพดีนะครับแล้วก็มารับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

อาลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเปิดรับรักษามะเร็งทุกสิทธิ์พร้อมที่พักฟรีสำหรับผู้ยากไร้พลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะโพสต์ข้อความฝากแชร์ประกาศถึงผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกสิทธิ์รักษาพยาบาลโดยเผยภาพข้อมูลที่ระบุว่าศูนย์โรคมะเร็งของทางโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะมีขีดความสามารถในการตรวจรักษาแบบครบวงจรและเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโดยไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ประกาศดังกล่าวเน้นย้ำให้ผู้ป่วยมะเร็งที่ยังหาที่รักษาไม่ได้หรือไม่สามารถหาเตียงแอดมิทจากโรงพยาบาลอื่นให้ตรงมาที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครทันทีเพื่อไม่ให้เสียเวลารอคอยจนโรคลุกลามนอกจากนี้หากผู้ป่วยมีฐานะยากจนอยู่ต่างจังหวัดไม่มีที่พักในกรุงเทพหรือเดินทางลำบากสามารถติดต่อมูลนิธิโรงพยาบาลมงกุฎเพื่อขอรับบริการห้องพักฟรีและรถรับส่งจากสถานีรถไฟหรือสถานีรถโดยสารได้จบข่าวสิริรัตน์มหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักเข้มข้นประทับใจจะเป็นประพันธ์ของทักษิณา

0: ่วงรักนางร้าย
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คณะเกศทิพย์ขอเชิญท่านฟังบ่วงรักนางร้าย
1: คุยกันสนุกใช่ไหมคะขอสาคุยด้วยคนนะคะ
2: นานเข้าแล้วแกพนัด
1: ว่าไงคะเงียบเชียวคุยอะไรกันอยู่คะ
3: ก็คุยเรื่องงานแต่งงานของฉันนั่นสิคะคุณมาริสา
1: ตายนี่จะแต่งกันอีกแล้วเหรอคะ
3: อ๋อค่ะคุณมาริสา
4: คนที่หาเจ้าบ่าวได้นะเขาก็แต่งกันทั้งนั้นล่ะยกเว้นคนที่หาไม่ได้เนี่ยต้องอาศัยสามีชาวบ้านหาความสุขไปวันๆแบบนี้เนี่ยน่าสมเพชนะคะ
1: แหมคุณชลิดาคะคุณนี่เก่งนะคะปากร้ายทั้งในจอแล้วก็นอกจอเลยนะคะใช่ไม่ถือหรอคะพนัสขาสาดีใจด้วยนะคะที่เข้าใจกับพัญญาแล้วจะได้ไม่เป็นบาปติดตัวสา
2: เ
4: อ๊ะนี่หมายความว่ายังไง
2: เดี๋ยวครับคุณดาครับคือ
4: บอกฉันสิคะว่าคุณเล่นเกมอะไรกับฉันตอบสิคะ
1: โอ้ยอย่าเสียเรียสิคะสาตอบแทนให้ก็ได้ค่ะเขาน่ารักคุณมากแต่เขาไม่รู้ว่าคุณรักเขาหรือเปล่าเราก็เลยเล่นบททดสอบใจของคุณไงคะ

0: ลอกฉันกันเหรอ
1: นี่คุณดาไม่ใช่อย่างนั้นใจเย็นก่อนสินะใจเย็นนะ
2: เราไม่ได้หลอกค่ะก็แค่ลองใจเท่านั้นเอง
0: เห็นฉันโง่ยังไม่พอเหรอคะถึงต้องหลอกให้อายคนอื่นด้วย
2: นี่ยายดาแกก็คิดมากไปได
0: ้นี่หมายความว่าแกก็รู้เรื่องนี้กับเขาด้วยเหรอ
2: ฉัน
0: ทุกคนเห็นฉันโง่ถึงหลอกกันแบบเนี้ย
1: นี่ไม่ใช่นะผมไม่เคยคิดอย่างนั้นเลย
0: แล้วทำกับฉันอย่างนี้ล่ะหมายความว่ายังไง
1: ก็คุณไม่เคยบอกรักผมสักครั้งเลยนี่ผมก็เลยต้อง
2: หาวิธีให้คุณแสดงออกมาไงคะคุณชลิดาฉันขอโทษนะสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาตอนแรกอ่ะฉันก็กะว่าจะแย่งพนัสคืนมาจริงๆแต่ว่าฉันเปลี่ยนใจอ่ะ
0: เพราะอะไร
2: แหมคุณฉันน่ะตือเขาซะขนาดนั้นเขายังไม่สนใจเลยเขารักคุณคนเดียวฉันจะหน้าด้านตือเขาได้นานแค่ไหนล่ะคะฉันก็เลยเปลี่ยนใจไม่อยากเป็นตัวร้ายมาเป็นผู้ช่วยพระเอกน่าจะดีกว่า
3: ถึงว่าสิเรื่องนี้มันซับซ้อนแบบนี้นี่เอง
4: ฉันก็ไม่กล้าบอกคุณหรอกกลัวว่าคุณจะทำแผนก็แตกดิ
1: คุณดาอย่าโกรธผมนะผมรักคุณก็เลยต้องทำแบบนี
2: ้จริงๆนะคะคุณดาอย่าโกรธพนัสเลยนะผู้ชายอย่างเขาอะคุณหาไม่ได้ง่ายๆหรอก
3: ข้อนี้ผมเห็นด้วยนะคุณดาย
4: ีดาแกอย่างอนนักเลย
0: ใครว่าฉันงอนล่ะฉันกลัวว่าเขาจะเปลี่ยนไม่ง้อฉันนะสิ
1: โอ้โหไปทีคิดว่าคุณจะหนีผมไปอีกแล้ว
0: เสียใจค่ะเรื่องอะไรล่ะฉันจะหนีคุณสิอย่าเปลี่ยนใจหนีฉันนะฉันไม่ยอมด้วย
2: อ้าวกลับตลปัดซะละ
0: จำไว้นะคะห้ามหนีฉันเด็ดขาด
1: ชลิดาผมไม่หนีคุณหรอกผมน่ะติดบ่วงรักนางร้ายของคุณซะแล้ว

0: น้องสายไปดูซิรถใครมาน้องสาย
1: จ้าป้าป้าจ๋าป้า
0: อะไรของเองเรียกอยู่ได้ใครมา
1: ป้าจ๋าคุณดาจ้าคุณดากลับมาแล้วจ้า
0: ฮะจริงเหรอหนูดาของข้ามาแล้วเหรอหนูดาหนูดาจริงๆด้วยตาโมดตาโมดแกอยู่ไหนมาแล้วลูกเรากับหนูดากลับมาแล้ว
2: จ้าอู้หูเหลี่ยนใจหายใจคว่ำมาแล้วจ้าแม่สมจิตจ๋าฉันน่ะเห็นแล้วเห็นตั้งแต่รถมาจอดแล้วล่ะ
0: ลูกสะพายดาราฉันมาแล้วหนูดาของแม
3: ่สวัสดีค่ะคุณแม่
0: หนูดาของแม
4: ่แม่ไปมากอดให้ดาอย่าดีอกดีใจตามไปด้วยพ่อซึ่งเดินตามมาห่างสองคนนั่นกอดกันกลมเชียวเรามีความสุขที่สุดเลย
0: หนูดาของแม่แม่คิดถึงหนูมากรู้ไหม
3: ดาก็คิดถึงคุณแม่ค่ะคิดถึงมากด้วย
0: จริงหรือเปล่าอย่าหลอกให้แม่ดีใจนะโล่งอกไปทีตอนแรกแม่คิดว่าหนูจะไม่กลับมาหาแม่ซะแล้ว
3: ดาขอโทษนะคะที่ไปโดยที่ไม่ได้บอกคุณแม
0: ่ไม่ต้องขอโทษแม่หรอกถ้าแม่เป็นหนูดาแม่ก็ไปเพราะแกคนเดียวเจ้าพนัสความผิดทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะแก
4: ครับแม่ผมยอมรับผิดครับ
2: แม่สมจิตอย่าพูดเรื่องที่ผ่านมาแล้วหน่อยเลยนะลูกเราหนูดาก็เข้าใจกันแล้วแล้วเราก็กำลังจะมีหลานตัวน้อยๆแม่สมจิตคิดหรือยังแล้วว่าจะรับขวัญหลานเรายังไง
0: ไม่ต้องห่วงหลานฉันต้องได้สิ่งที่ดีที่สุด
1: ป้าจ๋าเราจัดงานรับขวัญคุณดาและคุณหนูตัวน้อยให้ใหญ่โตไปเลยไหมคะ
0: เป็นความคิดที่ดีฉันเพิ่งจะเห็นแกมีความคิดกับวันนี้แหละนางน้องสาย
1: แม่ป้าหนูน่ะทำดีต้องหลายเรื่องแล้วนะ
0: เรื่องอะไรบ้างล่ะ
1: หลายเรื่องจ้ะป้าคุณดาขาน้องสายน่ะจัดการงานผลไม้แปรรูปของคุณดาต่อแล้วนะคะไม่มีขาดตกบกพร่องเลยค่ะ
3: จริงสิแล้วชาวบ้านล่ะเป็นยังไงกันบ้าง
1: คุณดาขาพวกนั้นน่ะดีใจกันใหญ่เลยค่ะเขามีรายได้กันเพิ่มขึ้นอยู่ดีกินดีเลยนะคะเนี่ยเป็นเพราะคุณดาคนเดียวเชียวค่ะ
3: ไม่ใช่ฉันหรอกเพราะว่าพวกเขาและก็เธอต่างหากและน้องทรายที่ทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาน่ะฉันดีใจด้วยนะ
2: พนัสเพราะว่าแกพาหนูดาไปพักก่อนดีกว่านะไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าซะก่อนเย็นนี้เราจะฉลองกันใหญ่เลย
1: ดีจ้ะน้องสายชอบ
0: เรื่องกินล่ะถนัดนักป่ะนางน้องสายเตรียมไปจ่ายตลาดกับฉัน
1: จ้ะป้า
0: หนูดาอยากกินอะไรพิเศษบอกแม่สิเย็นนี้แม่จะทำให
3: ้อะไรก็ได้ค่ะคุณแม
2: ่แม่สมจิตเธอลืมไปหรือว่าเธอน่ะทำกับข้าวไม่เป็น
0: ใครว่าฉันลืม
2: ก็เธอบอกว่าจะทำกับข้าวเลี้ยงฉลองไง
0: ฉันน่ะเป็นคนซื้อกับข้าวส่วนคนทำก็แกน่ะตะโมด
2: โถ่นึกว่าจะเก่งไม่สมจิตโ
0: ถ่น้องสายให้เจ้าชมเอารถออกไปตลาดแกเดินถือของตามฉันไป

0: ่านกำลังฟังบ่วงรักนางร้ายจากคณะเกมทิพย์
1: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก

0: สีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์
0: ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: โปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: รถเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมอ่ะขับช้าๆแบบนี้เมื่อไหร่จะถึงอ่ะ
1: แหมคุณสุพรรณใกล้แค่นี้เองผมขับรถช้าๆเราจะได้สวีทกันได้ไง
0: คุณขอร้องเลยนะอย่าทะลึ่งอ่ะเรายังไม่ได้เป็นอะไรกัน
1: โอ้อีหน่อยก็เป็นนะคุณนะใครๆเขาก็รู้ว่าเรารักกันแล้ว
0: ฉันไม่นิยมชิงสุกก่อนห่ามเข้าใจไว้ด้วย
1: ครับผม

0: ฮัลโหลพี่โอ๊ตถึงไหนแล้วคะ
1: เพิ่งออกจากสตูดิโอค่ะรอไบรอันอยู่ค่ะ
0: อ้าวไบรอันมาด้วยเหรอคะ
1: มาสิคะน้องดาโทรให้เขามานี่คะคุณพี่ก็เลยอาศัยรถเขานะคะ
0: โอเคโอเคขับตามมาเร็วๆนะคะนี่คุณฉันคงเหงานะเพราะเยดาไม่รับงานแสดงอีกแล้วอ่ะ
2: โอ้จะยากอะไรคุณดาไม่รับคุณก็เลิกเดินแบบสิ
0: เอ้าคุณนี่มันเป็นอาชีพของฉันนะ
2: ผมเลี้ยงได้นะแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆผอมแห้งแรงน้อยคนหนึ่งทำไมผมจะเลี้ยงไม่ได้แล้ว
0: นั่นสิคุณเลี้ยงฉันได้แน
2: ่แน่นอนอยู่แล้วจ้าหากคุณยินดีให้ผมเลี้ยงจ้า

0: ป็นไงพอไหวไหมเพื่อนฝีมือการทำอาหารของฉัน
1: โอ้ยังแซ่บเหมือนเดิมอ่ะ
0: ฉันเองก็ดีใจนะที่เห็นเด็กเขาเข้าใจกันได
1: ้เขาสองคนรักกันอาจจะเข้าใจกันผิดไปมั่งแต่ว่าสุดท้ายความรักมันก็ทำให้พวกเขาเข้าใจกันเองละ
2: คุยอะไรกันอยู่คุณปราโมทมีอะไรให้ช่วยไหมคะ
0: โอ้ไม่ต้องหรอกคุณลัดดาทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วก็เหลือแต่รอว่าพวกเด็กๆเนี่ยเขาจะมากันพร้อมหรือยังเท่านั้นแหละเห็นว่าเพื่อนสนิทของเจ้าพนัสและหนูดาเขาจะพากันมาด้วยนะ
1: อ๋อนั่นไงนั่นไงเพื่อนๆคงมากันแล้วล่ะ

0: สวัสดีค่ะทุกคน
1: พี่โอ๊ตไบรอันเข้าไปในบ้านเถอะ
2: บรรยากาศดีมากนะครับอย่างนี้นี่เองคุณดาถึงได้หลงเสน่ห์ที่นี
0: ่ไบรอันจ๊ะคุณน้องดาคงไม่ได้หลงเสน่ห์ที่นี่อย่างเดียวหรอกนะคงจะหลงเสน่ห์ผู้ชายหล่อล่ำคนนั้นด้วยล่ะไบรอันอย่าเสียใจเลยนะพี่โอ๊ตคนนี้ยินดีซับน้ำตาให้นะจ๊ะ
2: ผมยอมเสียน้ำตาดีกว่าครับ
1: อย่าด่าทั้งนี้ไบรอันขอบคุณมากนะคะที่มาย
2: ินดีครับเห็นคุณมีความสุขผมก็ดีใจแล้ว
3: เชิญทุกคนทานอาหารกันได้เลยครับอาหารพร้อมแล้ว
0: แหมเรื่องทานเนี่ยชอบมากเลยล่ะค่ะไปค่ะไบรอันคุณน้องอังไปเร็วค่ะ
1: ค่ะ

0: ุณโชคดีมากเลยนะครับที่คุณดาเขาเลือกคุณ
1: ขอบคุณมาก
0: ผมรักคุณดาแต่เธอไม่ได้รักผม
2: ไบรอันคะยังไงเราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันถึงว่าฉันจะไม่ได้รักคุณแบบคนรักแต่คุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันคนหนึ่งค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ

0: ในที่สุดความรักของเราสองคนก็ลงเอยกันจนได้นะครับ
1: คุณรักฉันจริงๆนะคะ
0: หากผมไม่รักคุณน่ะผมจะรักใครได้ชนิดา
1: จำคำพูดของคุณไว้นะหากวันไหนคุณไม่รักฉันน่ะฉันจะไปจากคุณทันที
0: รับรองไม่มีวันนั้นแน่ผมจะรักคุณตลอดไปและจะรักมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเลย
1: ฉันสัญญานะคะว่าฉันจะรักและก็ซื่อสัตย์กับคุณจนวันตายค่ะ
0: แล้วเราจะมีลูกด้วยกันสักกี่คนดีอ่ะฮะ
1: คนเดียวก็พอแล้วล่ะค่ะ
0: ทำไมผมอยากจะมีสักโหลนึงอ
1: ่
0: ะ
1: นี่คุณฉันน่ะไม่ใช่แม่พันนะแค่คนเดียวเท่านั้นค่ะฉันจะรักและก็เลี้ยงเขาให้ดีที่สุดโตขึ้นน่ะเขาอยากจะเป็นอะไรฉันก็จะให้เขาเป็น
0: ยกเว้นนางร้าย
1: ทำไมล่ะคะ
0: ก็ผมไม่อยากให้หนุ่มคนไหนมาติดบ่วงรักนางร้ายเหมือนผมไงนี่ชลิดาผมรักคุณนะแม้เขาจะเป็นนางร้ายแต่ผมก็รัก
1: ฉันก็รักคุณค่ะพนัท

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดพิดาลาวาน
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ฟังชื่อมาบ่วงรักนางร้ายจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของทักษิณาจากการแสดงของคณะเกตทิพย์ได้ถึงตอนอวสานอย่างสมบูรณ์แล้วขอเชิญให้ติดตามเรื่องใหม่ของเราต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอพวกความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดี

0: ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันสบายๆ สไตล์หลวงตาโดยหลวงตาวิบูลย์พัฒนกิจดร.ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ท่านเจ้าอาวาสวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะ
1: เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดพร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800ยอมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี2284541188ขอเจริญพร
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระโบสถ์ไม้สักหลังใหม่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระราม2ชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2284511199ร่วมบุญถ่ายชีวิตโคกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2284540099หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าอาวาสวัดหัวกระบือเบอร์โทร0875005800

ขอความสุขความสวัสดี ความเจริญในธรรมความเจริญรุ่งเรืองงอกงามในหน้าที่การงานและกิจการทั้งหลายทั้งปวงขอจงบังเกิดขึ้นและจะบังเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการคุยกันแบบสบายสบายสไตล์ทุกตาทางคลื่นวิทยุอวพท792กรมการพลังทหารคลื่น AM ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 15:30 นถึง 16:00 นเป็นประจำเสมอมาหลวงตาก็ต้องขอโมทนาในกุศลศรัทธาของญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการและก็ไม่ทอดทิ้งรายการนะคุยกันแบบสบายสบายตาลุงตามาโดยตลอดแม้แต่ว่าบางวันลุงตาติดภาระธุระกิจไม่สามารถจะเข้ามาดำเนินรายการได้โยมทางสถานีเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุอพท792ก็ได้นำเอาเรื่องราวเก่าๆที่ลุงตาได้คุยไว้หรือว่าสปอตที่ได้จะทำไว้มาเปิดให้ญาติโยมท่านสาธุชนได้รับชมรับฟังซ้ำกันอีกเป็นวาระหรือหลายๆวาระพอโยมฟังซ้ำๆบ่อยๆหลายๆวาระก็จะเกิดความเข้าใจมั่นใจมากเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะก็ต้องขอโมทนากับทางเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุอพท792ไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะญาติโยมท่านสาธุชนช่วงนี้เราท่านทั้งหลายก็คงจะเห็นกันแล้วว่าทุกหนทุกแห่งทุกสถานที่โยมประสบภัยพิบัติจากน้ำนะเรียกอุทกภัยน้ำท่วมทุกหนทุกแห่งวัดวารามก็ท่วมกันทุกหนทุกแห่งวัดวารามสถาบันการศึกษานะบ้านช่องแม้แต่คอนโดอะไรก็ท่วมกันหมดฮะโยมหน้าเป็นห่วงนะฮะโยมคงได้รับชมรับฟังทางสื่อสารมวลชนโทรทัศน์ทุกช่องก็จะนำเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้นะมาให้เราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบกันแล้วเราท่านทั้งหลายก็มีความห่วงใยนะโยมถึงว่าเราจะไม่ใช่ญาติมิตรกันต่างเชื้อชาติต่างสายพันธุ์กันแต่เราก็ยังมีความห่วงใยซึ่งกันและกันนี่ยอมเป็นอือจริยธรรมคุณธรรมของมวลมนุษย์สัตว์โลกเรานะฮะแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ยังมีความห่วงใยมนุษย์ก็ห่วงใยสัตว์เดรัจฉานนะฮะเนี่ยความเอื้ออารีเมตตาเอื้ออารีไมตรีต่อกันเนี่ยทำให้จิตใจเราผ่องใสจิตใจเบิกบานแล้วก็เป็นการผูกมิตรไมตรีซึ่งกันและกันแต่ว่าโยมว่าดูกระบือโดนก่อนตั้งแต่เริ่มนะวันศุกร์คืนวันศุกร์นะโดนตั้งแต่คืนวันศุกร์นี่ก็หลายวันแล้วนะโยมไม่พอเข้ามาเนี่ยโยมเราไม่สามารถจะป้องกันได้ทันนะโยมนะโยมทำไมท่านไม่ป้องกันโยมเข้ารอบแล้วก็มาทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างคือด้านบนหมายถึงฝนกระหน่ำลงมายมแล้วก็เม็ดทะเลเม็ดเนื้อนะเม็ดใหญ่ๆตกลงมาด้านล่างในคลองนะคลองก็สูบน้ำออกมาทางประตูน้ำตั้งหลายประตูนะสูบออกมาประตูคลองสนามใจประตูคลองลางโพบนคลองลางโพล่างคลองบุญสุขคลองลางสแกร์นะแล้วก็ยังถึงคลองอะไรนะสูบมาหมดคลองทางคลองสนามชัยทางด้านป่าสนามชัยเนี่ยมีสองจุดนะแล้วก็ท่อใหญ่ๆทั้งนั้นโยมแล้วพอสูบมาแล้วเป็นยังไงโยมเขาปิดประตูน้ำได้คุยกันหลายเที่ยวแล้วก็หลวงตาก็วิ่งไปดูน้ำทะเลไม่มีนะแต่ว่าน้ำมาถึงกระบือท่วมแล้วท่วมมากโยมเมตรฝ่านะทั้งกุฏิพระเนี่ยเมตรฝ่าเนี่ยยังแก้ไขยังได้ไม่หมดนะโยมเพราะว่าถูกกระบือที่มาก
50กว่าไร่นี่ก็แก้ไขเฉพาะบริเวณที่พระอยู่ด้านหน้าทางนี้นะแล้วก็ด้านหลังก็เริ่มค่อยๆปรับปรุงแก้ไขนะโอ้โยมที่คือวัดหัวกระบือที่มากนะก็แล้วก็ท่วมมากด้วยในอุโบสถเนี่ยโยมท่วมถึงท่านพระประธานนะท่านพระประธานคือท่านหลวงพ่อโตในอุโบสถแล้วก็รอบๆเนี่ยก็ท่วมนะเลยเข่าก็ประมาณ60เซน50เซน60เซนโดยประมาณบางจุดก็เมตรฝ่านะกุฏิหลวงตาได้ลูกศิษย์มาช่วยนะเขากลับจากงานงานบำเพ็ญกุศลศพโยมม่วยและโยมมารีบุญสุขเห็นว่าออกมางานเห็นว่าโอ้น้ำทำไมขึ้นมาขนาดนี้ท่วมแล้วก็ล้นเข้ามาในกุฏิหลวงตาแล้วพวกตระกูลบุญสุขทั้งตระกูลพี่กบพี่อะไรแต่ทั้งหมดเลยพ่อมาลูกมาพี่น้องมานะไปทรายเราหาไม่ทันนะเพราะว่าทางราชการประชาสัมพันธ์ว่ายังไม่ถึงยังไม่ต้องห่วงนะเราสามารถเอาอยู่คือเอาอยู่จริงๆเขาน้ำเขาเอาเราอยู่จนไม่สามารถจะแก้ไขได้ต้องปล่อยนะต้องปล่อยให้เขาท่วมเสียหายเยอะโยมอย่างนี้ยังช่างเฟอร์นิเจอร์แล้วก็อะไรต่างๆต้องเอามาล้างพวกอุปกรณ์มอเตอร์ยังใช้ไม่ได้เสียหายหมดโยมเยอะแยะมากนะเป็นล้านๆเนี่ยเสียหายวัดหัวกระบือเนี่ยยังเหลือที่ใต้ถุนอุโบสถคือทำไมโบสถ์ทำไมถึงมีใต้ถุนคือใต้ถุนเนี่ยโยมจะเป็นที่ขวางลูกนิมิตใต้ถุนคือก่อนจะถึงชั้นที่หนึ่งเนี่ยคือมีขุดลงไปเอาลูกนิมิตเนี่ยต้องขวางดินนะโยมจะไปขวางข้างบนไม่ได้บางแห่งเขาเจาะไว้นะเจาะพื้นชั้นที่หนึ่งแล้วก็ขวางต้องเวลาขวางต้องเอาลงข้างล่างมีอยู่ที่วัดเยร่มสมัยนั้นหลวงตาก็ไปสวดงานทองลูกนิมิตวัดเยร่มวัดหลายวัดแล้วก็วัดบัวผันเนี่ยก็เจาะไว้ก็ทำเป็นสองชั้นยกขึ้นมาแต่วัดบัวผันก็กำลังบูรณะอุโบสถที่ถ้าไม่ยกก็หมดเหมือนกันโยมวัดบัวผันนะวัดบัวผันเนี่ยวัดบ้านเกิดเมืองนอนหลวงตาก็พอดีเมื่อท่านมหาทศพรพระมโจโตลูกศิษย์หลวงตาเป็นบูชาเป็นผู้ช่วยอยู่ที่นี่แล้วก็ได้ส่งย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดบัวผันแล้วก็คณะกรรมการท่านปรึกษาหารือกันว่าสมควรที่จะยกอุโบสถใหม่เพราะอุโบสถเดิมมาสร้างมาก็หลายปีแล้วก็มีโยมเป็นเจ้าภาพนะมอบทุนให้บอกว่าถ้าส่งมหาทศพรไปจะให้4ล้านนะยกอุโบสถจริงๆแล้วโยมหมดไปหลายล้านตอนนี้มหาบอกว่าหมดไป20กว่าล้านแล้วนะยังไม่เสร็จนะโยมวัดบัวผันยังไม่เสร็จอีกหลายตังค์นะยังอีกหลายตังค์หลายล้านยังไม่เสร็จแต่ก็ดูเด่นเป็นทางาสวยงามแล้วก็มีลิฟต์ด้วยนะฮะอย่างวัดบัวผันส่วนแต่ถ้าก็มาท่วมเป็นบางส่วนนะบัวผันไม่เหมือนกับวัดหัวกระบือแต่วัดหัวกระบือนี่ท่วมหมดนะทั้งเล็กที่50กว่าไร่นี่ท่วมหมดไม่มีอะไรเหลือหมดเมนเผาศพขนาดนี้ยังใช้ไม่ได้นะห้องน้ำห้องสุขาอะไรก็บางจุดบางที่ใช้ไม่ได้เสียหายหมดกุฏิพระนะฮะแต่ว่าโยมมันเป็นภัยธรรมชาติเราไม่สามารถที่จะห้ามได้นะแต่ว่าน่าจะน่าสงสารต่างจังหวัดโยมต่างจังหวัดนั้นเสียหายน้ำท่วมหลังคาโยมบางแห่งโยมต้องดูสื่อสารมวลชนท่วมถึงหลังคาที่ไม่มีจะอยู่สุนัขแมวตายหมูเกล็ดเป็ดไก่ตายหมดนะโยมเพราะว่าไม่สามารถจะหาที่อยู่ได้เนี่ยน่าเป็นห่วงแต่ที่วัดหัวกระบือนี่ก็ไม่มีอะไรตายนะฮะเพียงแต่เสียหายมากก็เกี่ยวกับเครื่องจักรได้คุยกับโยมหลายๆครั้งแล้วเครื่องจักรที่หลวงตาเตรียมไว้จะใช้เรื่องเลื่อยไม้แล้วก็ตีคิ้วสายไม้แต่งเครื่องตกแต่งไม้นะ
ที่จะทำอุโบสถเสียหายมากก็ยังจมน้ำอยู่โยมทางด้านลงเรื่อยนะยังจมน้ำอยู่ยังไม่สามารถจะแก้ไขได้ก็แก้ไขทั้งช่วงแนวที่รถวิ่งเข้าทางหน้าเมนแต่ส่วนทางเมนนั้นก็ยังต้องปล่อยอยู่นะก็เนี่ยก็ได้อาศัยหน่วยงานของราชการคือท่านผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียนพร้อมด้วยพนักงานมากมายหลายท่านท่านสกสขท่านสกสารัตมุ่งสิริและก็ท่านสากลนะมุ่งสิริและก็ทีมงานของท่านก็มากมายหลายท่านสำนักระบายน้ำนะแล้วก็มียังมีของกรุงเทพมหานครนะของบรรเทาสาธารณภัยหลายหน่วยงานนะมาช่วยกันเพราะว่าเห็นว่าวัดกระบือเนี่ยเป็นวัดที่รถวิ่งสัญจรผ่านไปผ่านมาตลอดโยมวัดรถวิ่งวันหนึ่งคันนี่น่าจะหลายพันอาจจะเป็นหมื่นคันเพราะทั้งมอเตอร์ไซค์นิยมเยอะวิ่งเยอะมากทั้งวันทั้งคืนนะตอนนั้นรถวิ่งไม่ได้เลย วิ่งมาจมนะรถตกหมายว่าเครื่องดับนะมอเตอร์ไซค์นี่ยังดับต้องเข็นก็หน่วยงานหลายหน่วยงานก็มาช่วยกันนะเอาเครื่องสูบน้ำมาเอาทรายมาช่วยกันป้องกันนะก็พระเราก็หลายรูปนะมาช่วยกันคณะศิษยานุศิษย์มาช่วยกันเนี่ยก็ทำให้ส่วนเนี้ยนะแนวตั้งแต่หน้าเมนเลยหน้ากุฏิทางด้านทางด้านทิศเหนือด้านทิศตะวันออกนะตอนเนี้ยพ้นภาวะน้ำท่วมแล้วแต่ก็ยังต้องระวังนะโยมช่วงนี้กลางคืนเมื่อคืนก็ขึ้นมามากนะน้ำคือที่วัดเนี่ยติดคลองพอน้ำทะเลขึ้นนะถ้าเขาปิดประตูมันก็ไม่มาแต่ว่าบางทีแต่ประตูน้ำเนี่ยเขาปิดไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดนะก็ต้องเนี่ยท่านรักระบายน้ำต้องช่วยดูด้วยนะน้ำทะเลหนุนมาน้ำสูบออกมาจากหลายคลองนะ3-4คลอง5คลองนะแล้วก็ท่อนี่มาใช้เล็กๆพอสูบมาแล้วเนี่ยแนววัดกระบือเป็นเขาเรียกว่าเป็นอ่างเก็บน้ำทั่วหมดทั้งวัดนะนี่ยังแก้ไขไม่หมดใต้ถุนอุโบสถนะก็ยังเหลืออีกโขเหมือนกันนะยังไม่ได้สูบออกไปละส่วนหนึ่งแล้วก็อะไรพวกปลาพวกอะไรก็ไปอยู่นั้นพระบอกเต็มหมดหลวงพ่อปลาดุกปลาอะไรเต็มหมดไม่ทราบมากันจากไหนนะก็เป็นที่อยู่อาศัยของปลาแล้วก็ต้องว่าญาติโยมที่ทำประมงทำอะไรแต่พวกนี้โยมน่าสงสารเสียหายกันเป็นหลายๆล้านนะเพราะว่าเมื่อน้ำท่วมเนี่ยเขาก็ไปหมดนะไปหมดไม่สามารถจะอยู่ที่เดิมได้แล้วก็ไม่สามารถจะกั้นทันได้เพราะมาเรียกมาปัจจุบันทันด่วนดังที่หลวงตาได้คุยแล้วนะคือปุ๊บปั๊บมานี่ท่วมทันทีเนี่ยอย่างวัดกระบือเนี่ยก็เรียกเข้ารอบทิศทั้งทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกเข้าหมดนะ4ทิศนี่เข้าหมดนะเพราะเราป้องกันไม่ทันเลยนะเนี่ยก็เป็นที่น่าเป็นห่วงชาวต่างจังหวัดนะต่างจังหวัดเนี่ยโยมเสียหายมากแล้วก็ได้อาศัยนะมูลนิธิต่างๆไปช่วยกันและคณะรัฐบาลบ้างแต่ว่าคณะรัฐบาลน่าจะช่วยให้เต็มที่นะนี่เขาและโยมดูข่าวไหมคุณอะไรคุณบุ๋มปนัดตาวัฒดาไปช่วยที่ยังโดนก็เราอะไรช่วยเหลือได้ช่วยกันนะอย่าไปคิดว่าคนนั้นจะเอาหน้าตานี้อะไรเนี่ยช่วยกันได้ช่วยกันเนี่ยหลวงตาก็เมื่อวานเมื่อสองวันโรงเรียนที่ก็โรงเรียนของอันนี้ก็เอาอมาช่วยไปส่วนหนึ่งนะโรงเรียนโรงเรียนลุงอรุณนะก่อนเนี่ยลุงอรุณโรงเรียนนานาชาตินะได้นำสิ่งของเครื่องใช้มาส่วนหนึ่งก็ไว้ให้ช่วยทงเคราะห์โยมแล้วก็เดี๋ยวเราดูตรงไหนทงเคราะห์กันได้ก็ทงเคราะห์กันไปนะก็นี่ที่ลพบุรีที่ชัยบาดาลวัดติขวาถวายใหม่นะยังไม่ขึ้นไปดูไม่ทราบว่าท่วมมั้ยเนาะแต่โคกท้องหลวงนะไม่ท่วมละก็เนี่ยเสียหายมาก
ฉะนั้นโยมอะไรเราช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์ได้ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์กันบางคนบางท่านก็ตำหนิติติงว่าพระไปทำอย่างนั้นไม่ถูกต้องเป็นเรื่องผิดพระธรรมวินัยโยมอะไรช่วยเหลือได้พระเนี่ยต้องช่วยนะโมยูโอลาโยมมีกำลังก็ช่วยอุปการพระอุธรรมบำรุงวัดแต่เมื่อโยมเดือดร้อนพระก็ต้องช่วยกันมีบางคนบางท่านไม่ทราบว่าเขาคิดอย่างไรว่าไม่ใช่กิจหน้าที่ของพระแต่คนที่พูดนะโยมไม่ได้ช่วยอะไรนะพระท่านมีความสงสารห่วงใจห่วงโยมนะไปช่วยกันตรงเคราะห์กันเนี่ยท่านที่นี่โยมต้องอนุโมทนาสาธุการแม้แต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะพระองค์ก็ทรงมีความห่วงใยประสบนิกรจัดโรงครัวพระราชทานไปหลายแห่งหลายที่นะเจ้าหน้าที่ทหารไปช่วยกันนะนิยมไปช่วยทำอาหารแจกกันนะสงเคราะห์กันแต่แจกนิยมก็ช่วงนี้น่าจะเป็นพวกข้าวกล่องจะดีที่สุดเพราะว่าบางแห่งบางสถานที่นิยมน้ำไม่มีไข่ไม่มีทำอาหารก็ทำไม่ได้นะทำอาหารไม่ได้ก็เอาเนี่ยข้าวนะข้าวเท่าสำเร็จรูปนะที่ทำเป็นอาหารแล้วส่วนมากก็จะเป็นข้าวผัดข้าวกรองอะไรพวกนี้ให้พอประทังชีวิตอยู่ได้ระยะหนึ่งเมื่อน้ำลดแล้วนะเราก็เอาพวกข้าวสารอาหารแห้งสิ่งของจำเป็นของใช้จำเป็นนะไปสงเคราะห์กันนะยังต้องสงเคราะห์กันอีกนานก็ขอกราบรัฐบาลว่าต้องห่วงใยประชาชนนะนี่เขายังคุยกันว่าอะไรถุงยางชีพ1,000 บาทแต่มีของประมาณทัก300 บาทไม่ทราบว่าจริงเท็จประการใดแต่เขาก็แก้ลืมมาให้ดูเอาออกมาให้ดูนี่มีแค่นี้ข้าวสารกระสอบหนึ่งกระสอบหนึ่งหมายได้ว่ากระสอบหนึ่ง5 กิโลแล้วก็มีปลากระป๋องหน่อยมีเล็กเล็กน้อยคือช่วงนี้มันไม่น่าจะกินงบประมาณหรือว่าเบียดบังเงินก้อนนั้นโอ้โหนิยมได้ดูสิลึกท่วมหัวชูมือเลยลงตาดูอาจจะคุยในรายการด้วยแล้วก็เนี่ยผู้ชายจมนะเนี่ยเขาชูมือแล้วยังไม่พ้นเลยเนี่ยเกือบ2ผู้ชายก็เนี่ยก็ร่วม2เมตรนะหรือจะถึงนะอ้อชูหัวแล้วนี่ถึงจะถึงรวมถึง2เมตรนะโยมนะบางแห่งบางที่นี่ที่ไหนในมวลที่5แถวอะไรนะเนี่ยแถวบางบานโยมบางบานน่ะเป็นที่รับน้ำบางบานปทุมธานีอยุธยาเนี่ยนะนนทบุรีเนี่ยเป็นแหล่งรับน้ำมากเนี่ยฉะนั้นรัฐบาลต้องห่วงใยต้องไปช่วยเพราะว่าทุกคนเนี่ยเสียภาษีให้รัฐนะแล้วก็รัฐก็เอาไปเก็บไว้แล้วก็เอามาบริหารประเทศชาติบ้านเมืองฉะนั้นเมื่อประชาชนเดือดร้อนเนี่ยรัฐต้องเข้าไปช่วยบางแห่งบางที่เนี่ยรัฐไปไม่ถึงก็ได้เนี่ยมูลนิธิต่างๆนะไปช่วยกันแล้วก็องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ต้องออกกระดานพาดนะต้องตาคุยไว้ด้วยแล้วก็ในหลวงตาในกุฏิหลวงตามีที่เอากระดานพาดแล้วก็นั่งยกต้องหมดนโยมบางบ้านเนี่ย2ชั้นนะชั้น2ชั้นนี่อยู่ไม่ได้นะเนี่ยน่าเป็นห่วงแล้วก็เมื่อวันเสาร์หลวงตาไปได้รับรัตนาไปเจริญพุทธมนต์ที่เกรดเวแถวอะไรที่ชาเชิงเซาขาไปนั่นก็ลุยน้ำเล็กน้อยโยมแต่เมื่อวันเสาร์ไปที่สถาบันปฏิบัติธรรมของโยมฉลองโยมพันธองขากลับโยมรถต้องค่อยๆล่องน้ำมาแต่ดีว่าไม่ดับนะนะรถค่อยๆล่องน้ำกลับมาถึงวัดจะได้นะถ้ามาอีกหน่อยก็วิ่งไม่ได้นะแต่ว่าก็ต้องคือไม่ต้องแซงกันเลยโยมวิ่งตามกันมารถ10 ล้อเราต้องตามหลัง10 ล้อ 10 ล้อนำหน้าแต่ตรงไหนพอน้ำแห้งก็วิ่งรีบวิ่งเพราะว่าจะต้องมางานเททองหล่อพระเหรียญหลวงพ่อดำวัดบัวผันซึ่งมหาทศพรพรหมโชโตกับคณะกรรมการร่วมกันจัดสร้าง
เหรียญหลวงพ่อดำเทศทองหล่อก็เพื่อจะได้นำมาแจกจ่ายให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินขยายอาณาเขตบริเวณวัดบัวผันนะก็หลวงตาก็ท่านมหาทศพรก็นิมนต์ไปร่วมด้วยไปเป็นเทศทองในช่วงชุดหลังชุดแรกก็ท่านบุคคลสมเด็จวัดปากน้ำเมตตามาเป็นประธานเทแล้วก็ชุดที่สองก็ท่านเจ้าคณะเขตบางขุนเทียนหลวงตาแล้วก็ท่านมหาทศพรนะก็ญาติโยมร่วมกันเทชุดที่สองนะเทสองชุดชุดที่หนึ่งก็เป็นเนื้อเงินชุดที่สองเนี่ยเป็นเนื้อธัมฤทธิ์นะช่วงนี้ก็เปิดให้จองและโยมมีโอกาสก็ไปจองนะเขาเพื่อจะได้หาปัจจัยซื้อที่ดินขยายนาเขตบริเวณวัดยังค้างอีก2ล้านกว่าบาทนะก็เข้าใจว่าคราวนี้คงจะหมดแล้วก็โยมม่วยนะโยมม่วยโยมตระกูลบุญสุขนะถึงท่านจะเสียชีวิตแล้วแต่ว่าน้องสาวก็เอาเงินของโยมเพราะโยมม่วยเนี่ยมีก็มีเงินอยู่พอทั้งควรมีอยู่มากพอทั้งควรก็เอาไปร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินขยายอาณาเขตบริเวณวัดบัวผันทางด้านทิศใต้นะตรงนั้นรู้สึกจะ 2-3 ไร่นะก็ยังจ่ายไม่หมดฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสก็ไปร่วมนะเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินแล้วก็ทางท่านมหาทศพรหรือคณะกรรมการวัดบัวผันก็จะมอบเหรียญที่ระลึกซึ่งเททองหล่อเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวันเสาร์ที่สามนะวันเสาร์ที่สามกองตานี้ก็เดือดร้อนตั้งแต่วันศุกร์นะวันศุกร์ที่สองนะวันศุกร์ที่สองสองสามสี่ห้าหกนะก็หลายวันแล้วนะวันศุกร์ใช่ไหมนะนะก็น่าจะใช่แล้วก็เนี่ยช่วงนี้ก็ยังต้องระแวดระวังอยู่เนี่ยวันนี้ก็ฝนตกลงมาบ้างแต่ว่าไม่มากนักนะไม่มากนักก็ยังต้องคอยระวังเครื่องสูบน้ำก็ยังต้องสูบอยู่ตลอดการตลอดเวลานะนี่ก็พูดถึงเรื่องน้ำท่วมนะก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจหน่วยงานทุกท่านโดยเฉพาะท่านสก.สารัตม่วงสิริพร้อมด้วยท่านสากลม่วงสิริแล้วก็ทีมงานของท่านแล้วก็สำนักงานเขตบางขุนเทียนนะแล้วก็หน่วยงานต่างๆกองระงงานระบายน้ำแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยหลายหน่วยงานได้มาช่วยกันแล้วก็คณะศิษยานุศิษย์โดยเฉพาะก็ตระกูลเปาอยู่นะมาช่วยตั้งแต่คืนแรกนะคืนน้ำท่วมคืนแรกคืนวันศุกร์นะวันศุกร์คืนแรกก็ทำให้กุฏิหลวงตาก็พออาศัยอยู่ได้ที่กินเหม็นอับยังไม่หายโยมนะแล้วก็ช่วงนี้โยมนะช่วงนี้อ๋อแล้วก็ขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจท่านขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านพระครูพัฒนาธรรมคุณและท่านมหาทศพรปรมโชโตก็ได้นำอาหารมาเลี้ยงโยมที่มาช่วยกันล้างวัดหรือว่าปรับปรุงให้วัดได้เป็นพื้นที่ใช้งานได้แล้วก็ของวัดยานาวานะดับบรรยูทีวีวัดยานาวาโดยท่านประนดเสนีวงศ์ยุทธยานะก็ได้นำอาหารมาช่วยส่วนหนึ่งนะข้าวร้อยกล่องแล้วก็ยังมีขนมจีนน้ำยาแล้วก็อีกหลายๆท่านนะที่ได้มาช่วยกันก็อาจจะกล่าวนามไม่ทั่วถึงนะก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจทุกท่านแล้วก็ช่วงนี้โยมก็ยังกว่าว่าเรายังต้องระวังน้ำท่วมแล้วก็ในอุโบสถนะเสียหายหมดโยมเมื่อวานนี้ก็พระกับมัจฉีไปซื้อเสือมาเพราะว่าในโบสถ์นั้นเสียหายหมดต้องเอาเสือมาปูใหม่นะเสือน้ำมันพื้นนึง4,000กว่าบาทนี่ก็คุยกับมัจฉีบอกว่าเอางี้คนละครึ่งไปซื้อมาก่อนนี่ยงจ่ายยังไม่ได้จ่ายมัจฉีก็เอาสตางค์ส่วนตัวไปซื้อมาก่อนเนี่ยปูได้ส่วนหนึ่งนะเมื่อวานนะวานนี้ก็ให้ปูให้เรียบร้อยซื้อเสือมาก็ปูแล้วนะก็กลับปรับปรุงแก้ไขเป็นบางส่วนได้แล้วแต่ก็ยังเหลืออีกหลายส่วนที่ยังจะต้องปรับปรุงแก้ไขนะแล้วก็ช่วงนี้โยมงานโยมก็เดินทางมากราบมานมัสการปิดทองหลวงพ่อโตได้แล้วนะแล้วก็งานถ่ายชีวิตโคกระบือ
เพื่อช่วยชีวิตโคกระบือให้รอดปลอดภัยจากการถูกฆ่าและเพื่อน้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่องค์เจ้าความกษัตริย์ทุกพระองค์นะก็หรือว่ามาเลี้ยงยากโคกระบือช่วงนี้โยมก็หายไปมากนะโยมเพราะว่าอาจจะโยมอาจจะคิดว่าวัดโคกระบือยังน้ำยังไม่แห้งหรือประการใดไม่ทราบหรือว่าโยมบางท่านก็ยังเดินทางมาไม่ได้นะอาจจะส่วนหนึ่งช่วงนี้โยมทุกวันอาทิตย์ต้องจ่ายดอกเบี้ยติดลบนะโยมติดลบไม่พอนะอาทิตย์ก่อนนู้นก็ติดลบไม่ได้จ่ายเลยอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวานวันศุกร์ติดลบอีก2อาทิตย์แล้วนะติดลบฉะนั้นก็ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับรู้รับทราบแล้วมีโอกาสก็เชื้อเชิญเจริญพรเดินทางมาได้แล้วนะแล้วก็ถ้าหากว่าจะร่วมทำบุญนะทอดกฐินวัดหุ่นกระบือก็กำหนดกันแล้ววันอาทิตย์ที่22ไม่ประทานยี่22พฤศจิกายนนะวันอาทิตย์นะขึ้น13ค่ำนะเดือน12นะขึ้น13ค่ำเดือน12ก่อนงานลอยกระทง2วันฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับรู้รับทราบแล้วมีกุศลศรัทธาก็เชื้อเชิญเจริญพรจัดองค์กฐินนะมาร่วมทอดถวายพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาณวัดกระบือนี้จำนวน74รูปในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนนะก็เหลือเวลาพอสมควรนะโยมมีโอกาสก็มารับร่มกฐินนะเอาไปแจกกันแล้วก็ขณะนี้ก็มีของวัดพระธรรมกายนะคณะศิษย์ธรรมกายแล้วก็ของเดี๋ยวใครอีกของท่านอาจารย์สอนชัยแล้วก็ของวัดยานาวานะแล้วก็ยังมีของท่านอะไรนะช่วงนี้ก็ประสาทก็ตั้งแต่ฉีดวัคซีนโควิดมานานโยมความจำไม่ค่อยดีแล้วก็ทำให้อะไรหลายๆอย่างนะเข้าใจว่าโยมแต่หลายๆท่านคุยกันนะตั้งแต่ฉีดวัคซีนโควิดนู้นเนี่ย 2,500 ครั้งแรกนะ503สามสิบเท่าไหร่สามสิบเจ็ดแล้วไงเนี่ยนะนั่นแหละตั้งแต่นั้นไม่ค่อยดีความจำก็ค่อยบางทีบางครั้งลืมนะเดี๋ยวลืมแล้วแต่ก็แต่ดีว่าสุขภาพร่างกายยังพอไปได้นะโยมแล้วก็ช่วงนี้งานนะวัดทุกกระเบือก็กำลังปรับปรุงกุฏิหรือห้องที่หลวงตาจะไปอยู่รับแขกตรงด้านข้างอุโบสถเมื่อสักครู่นี้ก็ไปดูให้ตอบซะก็ไปกำลังไปเก็บไปทำอยู่แล้วก็จะไปใช้สถานที่ตรงนั้นประชาสัมพันธ์เมื่อญาติโยมท่านสาธุชนเดินทางมากราบนมัสการปีทองหลวงพ่อโตมาทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบือหรือว่ามาถวายทั้งทานมารับธุรกิจอะไรก็จะได้ไปรับแขกตรงนั้นตรงนี้ก็ยังต้องปรับปรุงแก้ไขอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าตั้งแต่น้ำท่วมมาเนี่ยนะโยมยังอะไรยังไม่เรียบร้อยนะแล้วก็มีอะไรอีกมาบางทีบางครั้งเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องไปดูงานที่พระนะกำลังปูพื้นกระเบื้องแล้วก็ทำธรณีประตูที่ห้องตรงบริเวณด้านข้างโบสถ์แล้วตรงนั้นก็จะจัดเป็นกองหน่วยการอีกส่วนหนึ่งนะก็วันนี้รายการคุยสบายสบายใส่ลุงตาก็กวากญาติโยมท่านสาธุชนช่วงนี้เรายังต้องระวังอุทกภัยอยู่นะเพราะว่าทางสื่อสารมวลชนก็ยังแจ้งว่าช่วงนี้ฝนยังไม่ทิ้งช่วงนะยังไม่ทิ้งช่วงเราก็ต้องระวังแล้วก็บางแห่งบางที่ที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนโยมที่พอมีกำลังจะไปช่วยเหลือเกื้อกูลทงเคราะห์กันได้ก็กวากนะเราไปช่วยเหลือเกื้อกูลทงเคราะห์กันไว้นะเป็นกำไรชีวิตของเราเป็นบุญกุศลเป็นบุญต้นทุนของเรานะแล้วก็เป็นการปลูกวิตรไมตรีเชื่อมความสมานธรรมคีกันไว้ในกำไรชีวิตของเราวันนี้แล้วก็กวากญาติโยมท่านสาธุชนอย่าลืมนะมีโอกาสช่วงนี้มากราบหลวงพ่อโตได้แล้วนะแล้วก็ญาติโคกระบือโยมช่วงนี้นะทั้งญาติทั้งควางที่จะเลี้ยงโคกระบือก็ขาดมากนะหากว่าญาติโยมท่านสาธุชนมีกุศลศรัทธาจะร่วมนะจะถวายญาติโคกระบือหรือว่า
ตื้อควางถวายโคเลี้ยงโคกระบือก็เชื้อเชิญเจริญพรวันนี้รายการคุยสบายสบายจะตายหลวงตาก็หมดเวลาแล้วก็ขออนุโมทนากับญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมท่านฟังรายการอยู่ขณะนี้ขอโยมทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญขอโยมจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยจะมุ่งจะหวังประสงค์สิ่งหนึ่งประการใดแต่ว่าเป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปด้วยสิ่งที่ควรและไม่เหลือวิสัยแล้วขอข้อความปรารถนาโยมนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จและจงพันสำเร็จสมดังความปรารถนาจงทุกประการเทอญขอเจริญพรขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรของชีวิตเป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานรถยนต์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี22845411882284541188ติดต่อที่หลวงตาเบอร์โทรศัพท์087500 5800ขอเจริญพร

ใจพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมสามารถลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้2ช่องทางนางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำที่เกิดเหตุในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2569เป็นต้นไปนั้นผู้ประสบทุกข์ภัยสามารถลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้2ช่องทางได้แก่1ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีและสามารถติดต่อสถานะได้แบบเรียลไทม์และ2ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครจบข่าวศิริราชมหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะเป็นรายการถามตอบปัญหาสุขภาพเป็นรายการที่มีสาระเพื่อสุขภาพเป็นรายการที่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพให้กับท่านผู้ฟังทุกคนทุกคนทุกท่านทุกวันทุกวันทุกเดือนทุกปีนะคะและรายการนี้เป็นโรงพยาบาลทางอากาศซึ่งนำทีมโดยอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะพร้อมด้วยทีมแพทย์ของรายการอีกหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ปิติพลังวชิราหรือรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมนาวาเอกนายแพทย์พนิชจันทระภักดีนาวาโทนายแพทย์ธราธิปประคองวงศ์ค่ะท่านฟังคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ที่เราจะเปิดโอกาสให้กับท่านผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาร่วมในรายการนะคะหรือว่าสอบถามปัญหาสุขภาพกับทีมแพทย์ของรายการคือ0813346666ค่ะ0813346666ค่ะและสำหรับคุณฟังที่มีความสนใจฟังรายการนี้แล้วเข้าใจปัญหาในเรื่องของสุขภาพอยากจะได้ตัวเลือกตัวช่วยนะคะในรูปแบบของสมุนไพรก็ไม่ยากนะคะเรามีคลินิกสีแยกไฟฉายให้ท่านสั่งซื้อสมุนไพรแปะกุ้ยตราไวกิ้งได้เลยค่ะถ้าสนใจนะคะก็โทรศัพท์ไปเลือกซื้อแล้วแต่กรณีของท่านนะคะจะเป็นแปะกุ้ยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวจะเป็นกาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่หรือผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์ฟ0625100560-9คลินิกสีแยกไฟฉายนะคะก็ขอเรียนเชิญค่ะ10เครื่อง10หมายเลขช่วงนี้คุณฟังค่ารายการสุขภาพกับเสียงเพลงจะนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการในช่วงต่อๆไปพักตรงนี้สักครู่ค่ะ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่
3: คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
4: ท่านผู้ฟังคะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งเป็นโรงพยาบาลทางอากาศเราก็จะเปิดโอกาสให้กับท่านผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามปัญหาสุขภาพกับทีมแพทย์ไปเรื่อยนะคะแล้วก็รับกันทุกสายบางท่านก็โทรมา1ครั้งบางท่านก็โทรมา2ครั้งบางท่านไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลก่อนแต่เนื่องจากว่าที่โรงพยาบาลนั้นมีผู้ป่วยเยอะมากๆนะคะทั้งคุณหมอและคุณพยาบาลก็อาจจะไม่ว่างในการที่จะให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังก็ได้แต่ไปโรงพยาบาลไปรักษาไปรับยานะคะแล้วก็กลับบ้านแต่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคความดันแล้วต้องทานยาความดันเนี่ยเพื่อที่จะเป็นยังไงแล้วจะทำยังไงที่จะให้ความดันลดและจะทำยังไงต่อไปเนาะบางทีก็ได้แต่ทานยาแต่ว่าการพูดคุยหรือว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยบางทีก็ไม่ได้รับคำแนะนำซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้โทษที่โรงพยาบาลนะคะแต่ว่าคุณฟังคะบางทีเนี่ยคุณฟังถ้าไปโรงพยาบาลเนี่ยก็สังเกตกันให้ดีว่าทางโรงพยาบาลนั้นถึงแม้เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถที่จะให้ความสะดวกให้คำแนะนำให้คำปรึกษาได้สังเกตนะคะเขาจะมีโปสเตอร์เขาจะมีแผ่นพับเขาจะมีตัววิ่งเขาจะมีตัววิ่งในทีวีนะคะหรือว่าโทรทัศน์วงจรภายในหรือจะเป็นจอมอนิเตอร์ต่างๆหรือไม่ก็อาจจะเป็นส่วนของสารคดีต่างๆที่เปิดโอกาสให้เรานั่งดูนั่งฟังนั่งชมว่าเป็นโรคนี้ต้องทำแบบนี้ตึกนี้รักษาโรคนี้ก็ต้องเป็นผู้ป่วยแบบนี้จะปรับเปลี่ยนวิธีการก็ต้องทำในลักษณะแบบนี้คือแต่ละตึกแต่ละตึกก็จะเป็นแต่ละความสำคัญแต่ละโรคนะคะแล้วเขาก็จะให้ข้อมูลตรงนั้นหรือไม่ก็พวกโปสเตอร์แผ่นพับที่ติดข้อมูลต่างๆเนี่ยมันทำให้เราถ้าเราแวะไปอ่านนี่เราก็จะรู้แล้วเราก็จะทราบว่าแต่ละพื้นที่แต่ละเคสเนี่ยก็

0: หมดเลยโดยเฉพาะเช้าๆนะทุกคนเนี่ยจะเร่งบางทีคุณหมอก็ไม่สามารถที่จะทานอาหารได้นะคะก็ต้องพักเบรกผู้ป่วยให้คุณหมอทานข้าวบ้างผู้ป่วยทานข้าวบ้างบางทีผู้ป่วยก็มารอคุณหมอมากมากคุณหมอมาถึงยังไม่ทันวางกระเป๋าเลยก็ต้องรีบจัดการนะอย่าว่าแต่ได้ดูจอโทรศัพท์มือถือสักนิดเลยไม่มีโอกาสนะคุณฟังก็ได้แต่พูดคุยกับคนไข้หาวิธีการรักษาแนะนำนิดๆหน่อยๆ นะคะมากก็ไม่ได้เพราะคนรอกันเป็นแถวเป็นคิวนี่แหละค่ะคือการไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาโรคแต่ถ้าว่าคุณฟังรู้จักในการที่จะรักษาตัวเองโดยตรงตั้งแต่ที่บ้านแล้วก็เข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าไม่เกิดโรคก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะคะเราก็ได้แต่แค่ดูแลกันที่บ้านนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไลฟ์สไตล์ใช้อาหารเป็นยาออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอนะคะถ้าเผื่อว่าป้องกันความเสื่อมของเซลล์ดูแลหรือว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์ระบบอาการหลอดเลือดนะคะเราก็ดูแลสุขภาพแล้วทานอาหารไม่มันไม่เค็มหรือไม่ก็มีแปลกุ้ยทานก็ทานไปซะนะคะแต่ถ้าเผื่อว่าบางทีบางครั้งปีหนึ่งจะต้องไปตรวจสุขภาพบ้างอันนี้ก็ต้องไปนะคะหรือมีอาการปวดศีรษะทานยาหลายๆวันติดต่อกันแล้วยังไม่หายสักทีอันนี้ก็ควรจะไปนะคะอย่ารอช้าเพราะว่าบางโรคมันก็เกิดอาการที่เรียกว่ายาก็เอาไม่อยู่เหมือนกันต้องไปตรวจให้แน่ชัดว่าต้นเหตุมาจากอะไรทำไมถึงได้เป็นแล้วคุณหมอจะมีวิธีการรักษาโรคแบบไหนนะเพราะนี้มันจำเป็นนะคะคุณฟังคะเรื่องราวของสุขภาพของคนเราเนี่ยแตกต่างกันบางท่านก็ไปโรงพยาบาลแล้วแต่ก็ยังไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะมีความไม่มั่นใจอยากจะรู้เรื่องของการรักษาเลือกกว่านี้หรือว่าบางท่านก็อาจจะต้องการคำแนะนำจากทีมแพทย์ของรายการหรือบางท่านได้รับคำแนะนำจากคุณหมอแล้วแต่บางท่านก็เห็นว่าถ้าเผื่อว่าเรามีตัวช่วยตัวเลือกแบบแปลกเวทตาไวกิ้งมารับประทานบ้างจะดีไหมนะคะมันเป็นที่สนใจเพราะสมุนไพรแปลกเว้ยเนี่ยการันตีโดยทีมแพทย์ของไทยแล้วก็มีงานวิจัยที่รองรับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีโรคอะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวกับหลอดเลือดเนี่ยคุณฟังแปลกเว้ยก็จะดูแลได้โดยเฉพาะในเรื่องของหลอดเลือดการเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดนะคะแต่ไม่ได้รักษาโดยตรงนะหรือการเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคนเราในยุคนี้ปัจจุบันนี้ค่ะคุณฟังคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณฟังสังเกตว่าหลายๆท่านก็อยากจะทานแปลกเวทตาไวกิ้งขณะที่ได้รักษาจากโรงพยาบาลแล้วนะคะซึ่งคุณหมอก็วางแผนรักษาให้แล้วก็ยังอยากจะทานแปลกเวทตาไวกิ้งทั้งที่คุณฟังเชื่อไหมคะว่าบางครั้งเนี่ยคุณหมอท่านก็ไม่ยอมไม่ทานนะเพราะท่านอยากจะให้ใช้การรักษาของโรงพยาบาลก่อนและบางท่านอาจจะอยู่ในขั้นวิกฤตเพราะฉะนั้นจะมาพึ่งพาแต่สมุนไพรไม่ได้คุณหมอท่านก็ไม่ยอมนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าเข้าใจผู้ป่วยเหมือนกันแต่ว่ายังไงก็ตามคุณหมอท่านก็แจ้งให้เราด้วยเหตุด้วยผลนะคะบอกว่าการรักษาจากโรงพยาบาลนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ถ้าเราจะเสริมจะเติมแปลกเวทตาไวกิ้งร่างกายของเราก็ยังก็ต้องอยู่ในขั้นที่ไม่วิกฤตนะจะมาอาศัยแต่แปลกเวทอย่างเดียวแล้วอาศัยแต่แปลกเวทแล้วก็ในยามวิกฤตแบบนี้มันไม่ได้มันต้องไปหาสาเหตุได้เจอก่อนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณฟังคะเราไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์นะคะจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์แล้วท่านผู้ฟังของเราที่ให้เกียรติกรุณาโทรเข้ามาเพื่อเป็นเคสศึกษาต่อไปด้วยว่าท่านมีโรคอะไรท่านอยากจะทานแปลกล้วยแต่คุณหมอจะอนุญาตให้ท่านทานไหมและด้วยเหตุด้วยผลอะไรเนาะเป็นเรื่องที่น่าสนใจไปฟังพร้อมๆกันตอนนี้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้จากไหนครับเนี่ย
2: พอดีว่าคือโอ้โทรไปปรึกษาคุณหมอเรื่องที่หนูเป็นก้อนที่ตับอ่อนนะคะ
1: อ๋อตับอ่อนเป็นตับอ่อนอักเสบใช่ไหมครับจำได้แล้ว
2: ค่ะคือเหมือนทางโรงพยาบาลเขาให้ไปทำ MRI มาค่ะแล้วเขาพบก้อนตรงตับอ่อนแต่ว่าเป็นเหมือนเขาใช้คำว่าเหมือนเป็นถุงก็เป็นถุงมากกว่าขนาดประมาณ2 เซนค่ะ
1: แล้ว
2: ทีนี้คุณหมอเขาก็เลยแนะนำว่าให้ผ่าตัดออก ก็คือเขาบอกว่าก้อนเนี่ยมันอยู่ประมาณการ

0: ตับอ่อนเขาก็จะผ่าตับอ่อนออกประมาณครึ่งหนึ่งอะค่ะ
1: แล้วก้อนนั้นตรงไปตรงมาเช่าก้อนธรรมดาหรือถุงน้ำดีธรรมดาหรือถุงซีสฮะ
0: เขายังไม่คอนเฟิร์มว่ามันเป็นแบบถุงน้ำหรือว่าถุงซีสอะค่ะ
1: อืม
0: ใช่
1: แล้ว
0: ทีนี้เขาก็บอกว่าแต่ว่าน้ำหนักหนูลดค่ะคุณหมอ
1: ลดจากเท่าไหร่หรือเท่าไหร่ครับ
0: ลดจาก95หรือประมาณ83
1: น้ำหนักนะน้ำหนักกิโลใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: อ้วนมากๆใช่ไหมครับแล้วก็สูงเท่าไหร่ครับ
0: สูงประมาณ167ค่ะ
1: โอ้น้ำหนักควรจะ50กว่าไม่เกิน60นะครับ
0: ใช่
1: ตอนนี้น้ำหนักลดแล้วทำไมถึงลดฮะหรือกินอาหารไม่ได
0: ้เหมือนมันปวดท้องอะค่ะ
1: มัน
0: ปวดตรงบริเวณกลางท้องคุณหมอเขาก็คิดว่าไอ้ที่เราปวดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าช่วงนั้นตับอ่อนมันอักเสบด้วยบวกกับเหมือนก้อนมันก็โผล่ขึ้นมาด้วยอะค่ะ
1: แล้วยาที่กินเป็นยาปฏิชีวนะหรือเปล่าครับ
0: ยาที่กินจะเป็นยาแก้ปวดแค่เป็นระงับปวดอะค่ะคุณหมอ
1: เอายาอื่นไม่ได้ให้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วยาระบายก็ไม่มีใช่ไหมครับ
0: ไม่มีค่ะ
1: แล้วได้แล้วการขับถ่ายการกินมันปกติไหมหรือมันเบื่ออาหารอย่างสุด
0: ๆหนูขับถ่ายปกติค่ะส่วนเรื่องกินหนูก็ถ้ามันเป็นหนูจะปวดท้องเฉลี่ยอาทิตย์ละครั้งใช่ไหมคะช่วงที่หนูปวดท้องอ่ะคือหนูก็ไม่อยากกินแต่ถ้าเป็นช่วงที่ไม่ปวดท้องก็กินค่ะแต่ว่าก็คือจะกินน้อยลงเฉย
1: ๆ
0: ไม่ได้กินของหนักหรือว่าของทอดอะค่ะ
1: แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
0: ตอนนี้ปีนี้26ค่ะ
1: โอ้ยังเป็นมีครอบครัวยังเป็นสาวอยู
0: ่ยังค่ะยัง
1: อ๋อแล้วก็ตอนนี้ทำงานอะไรครับ
0: ตอนนี้หนูทำงานเป็นพนักงานเอกออฟฟิศเอกชนค่ะ
1: โอ้ต้องนั่งเนาะ
0: ใช่
1: นั่งทั้งวันเลยใช่ไหมล่ะ
0: ช่วงหลังๆหนูก็ไม่ค่อยนั่งทั้งวันก็พยายามเดินอยู่ค่ะ
1: ถูกต้องที่สุดแล้วช่วงที่นั่งได้กินของจุกจิกอะไรมันถึงอ้วนขนาดนี้หรือพ่อแม่อ้วน
0: จริงๆหนูไม่ได้อ้วนแต่ว่าพอหลังๆตั้งแต่หนูเรียนจบอะค่ะคุณหมอ
1: หนูเรียนจบช่วงโควิดช่วงที่เรียนเนี่ยหนักเท่าไหร่ครับ
0: ช่วงที่เรียนก็หนักประมาณ60ค่ะ
1: โอ้ก็ยังอ้วนอยู่เนาะท้วมๆอ้วนไม่มากแล้วตอนน้ำหนัก80 90นี่มันช่วงไหนครับ
0: ช่วงโควิดค่ะคุณหมอ
1: โอ้กินนอนๆเนาะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: กินชอบกินข้าวกินของหวานเยอะเนาะ
0: ใช
1: ่แล้วขาดการออกกำลังกายแฟนหายหมดเลยจริงหรือเปล่ามันอ้วนมันทำให้ไม่สวยรู้ไหมแล้วค่าน้ำตาลในเลือดเท่าไหร่ครับมีเบาหวานไหมครับ
0: เบาหวานตัวละไม่มีค่ะแต่ว่าตัวความดันก็สูงอยู่ค่ะ
1: เราได้ตรวจน้ำตาลหลังอาหารบ้างไหมครับน้ำตาลก่อนอาหารปกติน้ำตาลหลังอาหารได้ตรวจหรือเปล่าครับ
0: หลังอาหารยังไม่ได้ตรวจค่ะมีแต่ว่าตอนนั้นเหมือนอดอาหารใช่ไหมคะแล้วก็ให้ไปตรวจน้ำตาลเขาก็ว่าปกติอะไรประมาณนั้น
1: เราได้กินน้ำเชื่อมสักอึกหนึ่งแล้วก็ไปตรวจน้ำตาลต่อมีไหมครับทุกหนึ่งสองสามสี่โอเคครับทีนี้ค่าแล้วมีค่าตับค่าอะไรที่พอที่จะอนุมานได้ไหมครับ
0: อ๋อได้ค่ะคือคุณหมอเขาก็ส่งตรวจเลือดค่าตับเหมือนกันค่ะค่าตับก็คือปกติอย่างอื่นปกติหมดเลยเขาบอกค
1: ่
0: ะ
1: แล้วหมอได้บอกว่าการที่ตับอ่อนหรือแพนเครียสเนี่ยมันต่างกับตับแก่ตับแก่ขนาดครึ่งท้องนะฮะตับอ่อนขนาดเท่านิ้วกลางโตๆนะครับแล้วผ่าตัดนี่ได้บอกหรือเปล่าว่ามันทำไมถึงผ่าถ้าไม่ผ่าได้ไหมแล้วผ่าแล้วเนี่ยทำไมผ่าแค่ครึ่งอยู่ครึ่ง
0: อ๋อค่ะคือเขาคุณหมอเขาพูดว่าจริงๆอ่ะยังไม่ผ่าก็ได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากเรามีอาการปวดท้องถี่บ่อยๆแบบว่าเฉลี่ยอาทิตย์ละครั้งเนี่ยแล้วปวดครั้งหนึ่งก็คือต้องแอดมิทเข้าโรงพยาบาลแล้วค่ะเขาก็เลยแนะนำว่าถ้าคุณไม่อยากเสียเงินสองกล้องเพิ่มแล้วคุณอยากให้อาการปวดมันหาย ก็คือจะต้องผ่าออกผ่าครึ่งเพราะว่าคือตับไอถุงน้ำอะค่ะเอ๊ะตัวถุงอะค่ะมันอยู่ตรงกลางของตับอ่อนที่มีขนาด10เซนแล้วถุงอะมัน2เซนแล้วเขาก็เลยจำเป็นจะต้องอ่ะผ่าตรงครึ่งไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาบอกว่าผ่าไปก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะมี side effect ไหมเพราะว่าตับอ่อนมันมีหน้าที่ในการแบบเหมือนผลิตสารย่อยไขมันอย่างเงี้ยค่ะถ้าผ่าไปแล้วมี side effect ที่เหมือนเอาไปย่อยไขมันไม่ได้ก็คือหนูก็ต้องกินยาช่วยย่อยอีก
1: แล้วสีสันออกมาปกติไหมครับการขับถ่ายครับ
0: อะไรนะคะ
1: สีสันออกมาปกติไหมครับสีดำมีเจือปนไหมครับหรือสีคล้ำๆปกติ
0: คุณหมอก็ถามว่าหนืดไหมก็ไม่ได้หนืด
1: อ๋อครับครับเขาถามเหมือนผมนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เหมือนกันนิดเลยว่าตายขอโทษนี่มันออกอากาศไปนะอันนี้ที่เราถามนะฮะเพราะว่าข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญนะครับมันมั่วไม่ได้ชีวิตคนเนี่ยแล้วตับอ่อนกับตับแก่มันต่างกันนะครับตับแก่คือลิเวอร์สายันสัญญาสตีฟจ็อบเป็นมะเร็งตับอ่อนคือแพนเครียสนะครับมันคนละจุดยอดรักสลักใจเป็นมะเร็งตับแก่คือตับใหญ่อะครึ่งท้องอะนะครับมันมีหน้าที่อะไรตัวมีอะไรมันก็แตกต่างกันนะครับที่ผมซักถามเนี่ยก็คือว่าต้องการให้คนที่เขาฟังที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยเขารู้เรื่องตับอ่อนอยู่ที่ไหนตับแก่อยู่ที่ไหนลิเวอร์พยายามใช้ศัพท์พื้นๆเนี่ยแต่จริงไอ้ตับแก่ไม่มีแล้วครับตับอ่อนก็คือเขาตั้งชื่อมันไม่อ่อนอย่างที่คิดหรอกครับนะครับทีนี้หมอแนะนำให้ผ่าแล้วทำไมไม่อยากผ่านะครับหรืออยากจะผ่าไปเดี๋ยวก่อนไปรักษาที่โรงเรียนแพทย์หรือไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนครับ
0: เป็นโรงพยาบาลเอกชนนะคะโรงพยาบาลศรีคารินทร์นะคะอยู่แถวราชการค่ะ
1: คุณเอกชนอยู่แถวบางนาไปโรงพยาบาลรามาก็ได้ครับโอนบัตรไปนะครับมันควรค่าโรงเรียนแพทย์นะครับรามาอยู่ที
0: ่ประกันสังคมตรงนั้นก็เลยไปตรงนั้น
1: อ๋อเขามีประกันสังคมเขาจ่ายให้นะฮะแต่มันโคเวอร์ไม่หมดใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเอ็กเซสส่วนเกินเท่าไหร่นะฮะจะได้คนไข้เขารู้นะฮะอ่ะส่วนเกินในการผ่าตัดต้องคิดประมาณกี่แสนครับ
0: ตอนนั้นคุณเหมือนคุณพยาบาลเขาโทรมาบอกว่าก็จะมีค่าส่วนเกินประมาณ 3-4 แสนค่ะอันนี้เป็นค่าเครื่องมือพิเศษใช
1: ่
0: ค่ะแต่ว่าทีนี้หนูก็บอกเขาไปว่าหนูจ่ายไม่ไหว
1: เห็นไหมฮะ
0: เพราะว่าหนูหาเงินให้ไม่ทัน
1: ถึงเงี้ยถึงจ่ายไหวผมคิดว่าประกันนี่มันผมไม่มีความรู้เรื่องประกันนะครับเพราะว่าบัตรทองมีไห
0: ม
1: มีทุกคนนะบัตรทองคุณลองเข้าที่รามาอยู่อยู่สมุทรปราการใกล้ๆกันหรือเปล่าที่ผมซักถามนะฮ
0: ะ
1: เราเหมือนเป็นญาติกันครับมันจะว่าไป 300,000 400,000 ที่สักถามมัน 400,000 เนี่ยมันถ้ามีตังค์เนี่ยผมฟังเสียงที่สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการงานเงินเดือนหมื่นเศษเท่านั้นเองน่ะมันจะเหลืออะไรล่ะเอาจริงก็บ้านก็ต้องเช่าใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ผมฟังเสียงผมก็พอจะรู้ถึงฐานะไม่ได้ดูถูกนะครับแต่ที่เพิ่นพูดมาเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าแนะนำเสร็จมันง่ายนะครับที่จะแนะนำให้ผ่าตัดแล้วก็เราก็ไม่รับผิดชอบเรารับผิดชอบเพราะว่าเราถือว่าคนที่ฟังรายการนี้เหมือนกับญาติสนิทเหมือนกับเป็นบุคคลภายในครอบครัวนะครับไม่ใช่ว่าเอะอะกินแต่แปะกล้วยกินแปะกล้วยคุณต้องเข้าใจถึงนโยบายของอาจารย์หมอชำนาญที่วางแผนไว้นะครับเราพยายามจะมีเพื่อนผมยังดีเมื่อถ้าไปมะเร็งตับอ่อนนะครับเหมือนสตีฟจ็อบเนี่ยผมก็แนะนำให้ไปพบเพื่อนผมในแพทย์สุพมนรมที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติไม่ต้องเสียตังค์นะครับเราพยายามที่จะไม่ใช่แก้ไขเฉพาะโรคอย่างเดียวนะครับแก้ไขในสิ่งที่มันเราพอที่จะช่วยเหลือเจือจุนเขาได้ยังไงนี่คือหัวใจของการให้นะครับไม่ใช่ว่าเอะอะกินแต่แปะกล้วยคุณจะถามเลยว่ากินแปะกล้วยได้ไหมตอนนี้คุณต้องเอาผมสงสัย ว่าน่าจะมีอะไรที่มันลึกกว่านี้คือน้ำหนักมันลดมันต้องดูการแก้ไขการตรวจเลือดเพื่อจะหามะเร็งได้ตรวจหรือเปล่าแล้วตรวจนี้ตรวจเล็กๆน้อยๆเนี่ยประกันมันจ่ายให้แต่มันอย่างนี้มันจ่ายเกิน 400,000 เนี่ยมันคุณต้องเข้ารามาอยู่แถวบางนาสมุทรปราการใกล้ๆนะครับแล้วแล้วคุณไม่ต้องเสียตังค์เลยเชื่อป่ะคุณจะบอกว่าผมแนะนำไปก็แล้วกันนะเดี๋ยวโรงพยาบาลเอกชนคุณจะด่าผมตายอ่ะแต่นี่คือความจริงนะครับ 400,000 บาทคุณหาทั้งชาติยังหาไม่ได้เลยจริงเขาป่ะเออทีนี้จะถามอาจารย์หมอชำนาญที่นั่งข้างๆผมยังไงครับถามเลยครับจะถามว่าจะผ่าไม่ผ่าใช่ไหมถึงคุณไม่ผ่าแล้วครับคุณไม่มีตังค์ผ่าเขาก็ไม่ผ่าให้อยู่แล้วล่ะ
0: หนูก็บอกเขาว่าตอนที่หนูบอกเขาว่าไปหนูยังไม่พร้อมจ่ายใช่ไหมคะ
1: ผมไม่มีตังค์ก็หมดเรื่อง
0: เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาขอเอาไปเสนอที่ประชุมก่อนอย่างเงี้ยค่ะ
1: เออบอกว่าคุณไม่มีฐานะที่จะจ่ายแต่คุณต้องเตรียมการไว้นะครับพอไปปรึกษาที่รามาสมุทรปราการนะครับเราไปปรึกษาดูว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เวลาไปปรึกษาเนี่ยคุณต้องเอาผลแลบไปด้วยนะครับผล MRI ผลไปด้วยนะครับ
0: เพื่อจะต้องไม่เอาซีดีไปด้วยอยู่ค่ะ
1: เออเอาซีดีไปด้วยผล MRI ผลอะไรจะมีอะไรถูกต้องหรือไม่เชิญอาจารย์หมอชำนาญหมอผ่าตัดด้วยกันนะครับว่าเขาไม่มีตังค์ก็เลยแนะนำตามสภาพอย่างนี้ควรผ่าไม่ผ่าหมอเขาไม่จำเป็นเขาไม่อยากผ่าให้หรอกครับ
0: เขาก็บอกว่ามันเขาก็พูดเหมือนประมาณว่าถ้ายังไม่ผ่าก็ได้นะแต่ว่ามันก็อาจจะโตขึ้นก็ได้หรือว่ามันอาจจะทำให้เราปวดจนเราทนไม่ไหว
1: อ่ะเชิญมาชำนาญช่วยอนุเคราะห์ปลอบลมเราเอาใจเข้ามาใส่ใจเราว่าเขาจะทำยังไงเชิญอาจารย์มาชำนาญครับเชิญเลยครับ
2: คนไข้ต้องการถามอะไรนะครับต้องการปรึกษาเรื่องอะไรครับ
1: จะปรึกษาเรื่องอะไรครับ
0: คือหนูถ้าสมมติว่าหนูไปผ่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้คอนเฟิร์มว่าเราผ่าแล้วเราจะมีผลกระทบที่ว่าเราต้องกินยาช่วยย่อยไปตลอดอาทิตย์ตลอดชีวิตไหมอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเรามีแบบเราจะเปลี่ยนอะไรได้บ้างไหมอย่างเงี้ยค่ะ
2: คือในกรณีของคุณเนี่ยนะครับคุณได้มีการเจาะเลือดบ้างไหมครับ
0: เขามีเจาะเลือดส่งตรวจอยู่ค่ะแต่เขาบอกว่าค่าเลือดก็คือปกติหมดอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่าของซีรัมอะมิเลสเท่าไหร่ครับ
0: อันนี้หนูไม่ทราบค่ะพอดีเขาอ่านผลเลือดไปหนูได้มาแค่ CT
2: แล้วผลการ
0: ผล CT กับผล MRI อ่ะ
2: ผล MRI คุณหมอเขาว่ายังไงบ้างครับ
0: เขาบอกว่ามีถุงบริเวณตับอ่อนขนาดประมาณ2เซนนะคะ
2: แล้วคุณหมอก็มีความเห็นว่าสมควรจะต้องผ่าตัดใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วในกรณีของคุณเนี่ยคุณคิดว่ายังไงครับ
0: หนูก็อยากผ่าอยู่ค่ะแต่ว่าหนูจะเปลี่ยนหนูจะลองเปลี่ยนไปเป็นโรงพยาบาลรามาดูค่ะเพราะว่า
2: คือในกรณีของคุณเนี่ยหมอคิดว่าคุณหมอก็มีเหตุมีผลนะครับที่ภาษาหมอก็เรียกว่ามีอินดิเคชันนะครับว่าจะต้องผ่าตัดเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีก้อนอยู่ในตับอ่อนเนี่ยมันจะทำให้เกิด2อาการนั่นคืออันที่1มันจะมีการอักเสบนะครับแล้วมันจะทำให้คุณปวดด้วยและอันที่2เนี่ยมันจะบวมที่ภาษาหมอเขาเรียกว่าดิสเซนชันเนี่ยนะครับเพราะนั้นการอักเสบกับการบวมเนี่ยมันทำให้คุณปวดแล้วมันก็ทำให้คุณทนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการรักษาตรงนี้คุณต้องให้คุณหมอก็เป็นคนวินิจฉัยว่าควรจะทำอย่างไรในความเห็นของหมอเนี่ยหมอคิดว่าควรจะต้องผ่าตัด เพื่อที่จะดูได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นอะไรมันเป็นถุงน้ำธรรมดาหรือเป็นเนื้อมะเร็งแล้วมันก็จะเป็นแนวทางในการรักษาต่อไปด้วยเพราะถ้าเป็นถุงน้ำเราก็รักษาอย่างหนึ่งถ้าเป็นมะเร็งเราก็ต้องรักษาอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับว่าถ้ามันมีก้อนขึ้นมาเนี่ยแล้วเราผ่าตัดก้อนออกไปเนี่ยยังไงมันก็ออกไม่หมดนะครับเพราะว่ามันยังมีเซลล์ที่เรามองไม่เห็นอยู่ในกระแสเลือดเพราะฉะนั้นหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วเนี่ยนะครับคุณหมอก็อาจจะต้องมีกระบวนการรักษาต่อไปอาจจะต้องใช้แสงอาจจะต้องให้เคมีหรือให้ยารักษาอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือจากการผ่าตัดอันเนี้ยเราก็จะได้เอาเนื้อตับอ่อนเนี่ยไปส่องกล้องดูว่าลักษณะเซลล์มันเป็นอะไรแล้วมันมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งหรือเนื้องอกหรือก้อนถุงน้ำธรรมดาอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องทำแต่ถ้าคุณไม่ผ่าตัดเนี่ยการอักเสบมันมากขึ้นท้องมันโตมากขึ้นนะครับแล้วถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้มันก็จะอันตรายด้วยนะครับในส่วนของสิทธิ์การรักษาคุณก็ต้องดำเนินการด้วยนะครับว่าจะรักษาที่ไหนดีอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ในเรื่องของโรคเนี่ยนะครับมันจำเป็นจะต้องทำตามที่คุณหมอก็บอกก็จะมาตามใจคนไข้ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าอาการตรงเนี้ยมันเป็นอาการที่ค่อนข้างซีเรียสนะครับนะฮะแล้วการใช้สมุนไพรในภาวะตรงเนี้ยที่เขาเรียกว่าวิกฤตเนี่ยยังไม่ควรจะต้องทานเพราะเรายังไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องหาสถานที่รักษาแล้วก็รับการผ่าตัดนะครับแล้วการผ่าตัดเนี่ยจะจบหรือเปล่ามันก็ต้องอยู่ที่ชิ้นเนื้อด้วยนะครับถ้าสมมุติว่ามันเป็นถุงน้ำธรรมดามันก็อาจจะจบแต่ถ้ามันเป็นเนื้อลายเป็นมะเร็งเนี่ยก็แสดงว่ามันมีการกลายพันธุ์ของเซลล์ตับอ่อนแล้วเป็นเซลล์แปลกปลอมแล้วมีการกระจายตัวมากมายทั้งที่เห็นด้วยจาก MRI หรือในกระแสเลือดเนี่ยการผ่าตัดมันก็ไม่จบครับนะฮะแล้วมันก็จะต้องรักษาต่ออาจจะมีการฉายแสงอาจจะให้เคมีแล้วก็ว่ากันไปนะครับอันนั้นแต่หมอคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือมันก็น่าจะมีความสำคัญเพราะน้ำหนักคุณลดน้ำหนักลดเนี่ยมันก็เป็นอาการหนึ่งที่บ่งบอกว่ามันคงมีการทำลายอะไรสักอย่างในเซลล์ของตับอ่อนนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นการตัดออกไปครึ่งนึงเหลือไว้ครึ่งมันก็เป็นเหตุเป็นผลนะครับว่าควรจะต้องทำแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคุณจะมาคิดเองตัดสินใจเองไม่ได้เลยต้องให้คุณหมอก็เป็นคนตัดสินใจนะครับเพราะการที่เขาจะตัดสินใจรักษาโดยวิธีไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์มันต้องมีเหตุผลสนับสนุนประกอบนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าคุณก็รักษาได้ถูกทางแล้วนะครับถ้าให้ดีก็ควรจะไปโรงเรียนแพทย์อย่างที่อาจารย์เคียงสังแนะนำว่าไปรามาธิบดีที่สมุทรปราการก็ได้เพราะว่าการผ่าตัดพวกเนี้ยมันจะต้องอาศัยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงเป็นสเปเชียลิสต์นะครับเป็นหมอเฉพาะทางนะครับเรื่องผ่าตัดต่อไอ้ตับอ่อนเนี่ยแล้วเครื่องไม้เครื่องมือก็พร้อมด้วยเพราะนั้นหมอคิดว่าการรักษาเบื้องต้นก็คือการผ่าตัดส่วนจะรักษายังไงต่อนั้นก็ต้องดูผลชิ้นเนื้อเป็นบรรทัดฐานนะครับเพราะนั้นใจต้องสู้นะครับอย่าท้อแท้นะครับถึงแม้จะเป็นมะเร็งก็ตามเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็รักษาได้หายได้แล้วก็คนไข้ก็สามารถมีชีวิตยืนยาวเหมือนคนปกตินะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องทานให้ได้คุณจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับเพราะเซลล์มะเร็งเนี่ยมันไม่ชอบคนแข็งแรงนะครับแต่ถ้าคนแข็งแรงแล้วแบ่งกันกินแบ่งกันใช้เนี่ยมันก็ทำอะไรเราไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการรักษาก็รักษาไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการบริโภคอาหารจานอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่พอนะครับคุณจะต้องทานอาหารสุขภาพอาหารโปรตีนเพื่อให้ร่างกายมันแข็งแรงเพื่อที่จะต่อสู้กับเนื้อร้ายที่มันฝังอยู่ในตับอ่อนของเราได้ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับผมก็คิดให้ทุกอย่างแล้วครับทั้งในแง่เศรษฐกิจในทางสิ่งที่เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่หมดแค่ 3-4 แสนแล้วครับคุณต้องแอดมิดอยู่หลายวันเวลาให้น้ำเกลือถ้าไปเจอมะเร็งมันคุณต้องไปโรงเรียนแพทย์นะครับเพราะมันจะหมดอีกหลายตังค์นะครับสวัสดีครับ
3: ค่ะขอบค
1: ุ
3: ณมากค่ะ
1: อาจารย์เลยบางทีเราก็เห็นใจนะ
4: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกรูปแบบตามไลฟ์สไตล์ของท่านแปะกล้วยตราไวกินกล่องสีเขียวราคาเดียว260 บาท ซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของท่านได้ทุกรูปแบบนะครับท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดอทเน็ตครับ
3: คุณผู้ฟังก็คงจะเห็นได้ว่าการรับประทานสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งถึงแม้ว่าจะป้องกันสารต้านอนุมูลอิสระสำหรับผู้ป่วยมะเร็งนะคะหรือว่าจะเป็นการดูแลความยืดหยุ่นของหลอดเลือดแต่บางโรคมันอนุมัติไม่ได้จริงๆนะคุณฟังต้องไปพบสาเหตุต้องไปหาเหตุหาผลต้องใช้เวลาในการรักษาจากโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ด้วยซ้ำนะคะที่จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณฟังในยามนี้จะมาหันเหหาสมุนไพรทานแปะกล้วยอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้คุณหมอไม่อนุมัติคุณหมอไม่อนุญาตเพราะมันสุ่มเสี่ยงกับเรื่องของชีวิตแต่ถ้าเป็นโรคอื่นๆนะคะคุณฟังที่มันไม่หนักหาสาหัสสากรรจ์ไม่เกี่ยวกับการผ่าตัดไม่เกี่ยวกับอวัยวะภายในมากซะจนเกินเหตุเกินควรเนี่ยการรับประทานสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งคู่กับยาแผนปัจจุบันคู่กับการรักษาของคุณหมอนะคะไม่มีอันตรายเลยค่ะหรือแม้กระทั่งกับการที่จะผ่าตัดแล้วมาทานแปะกล้วยทันทีก็ไม่มีปัญหาหรือบางท่านบอกว่าจะไปผ่าตัดแล้วจะทานแปะกล้วยไหมคุณหมอก็บอกว่าอย่าเพิ่งต้องหยุดไว้ก่อนอย่าเพิ่งต้องหยุดไว้ก่อนต้องหยุดแปะกล้วยตราไวกิ้งก่อนสำหรับผู้ที่จะไปผ่าตัดนะคะหัตถการเล็กๆหรือไม่ก็อาจจะไปผ่าตัดฟันคุดอะไรต่างๆเนี้ยต้องหยุดแปะกล้วยก่อนสัก1อาทิตย์หรือว่า5วันถึง1อาทิตย์นะคะเสร็จแล้วผ่าตัดเสร็จแล้วค่อยมาว่ากันจะทานตอนไหนก็ได้ทานคู่กับยาแผนปัจจุบันก็ได้เห็นไหมคะว่าคุณฟังขนาดเราก็เชียร์อัพแปะกล้วยตราไวกิ้งนะคะเพราะว่าเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดเสริมความการป้องกันเซลล์ไว้แข็งแรงสารต้านอนุมูลอิสระทั้งที่แปะกล้วยเป็นสมุนไพรที่ดีมีงานวิจัยที่รองรับแต่บางเคสไม่ได้นะคะก็เป็นไปตามทิศทางการรักษาในรูปแบบแผนปัจจุบันก่อนนะคะอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องก็ต้องกราบขอบพระคุณทางด้านคุณหมอมากๆที่ท่านได้ให้ข้อมูลแล้วก็ทำให้คุณผู้ฟังนั้นเข้าใจว่าการรักษาก็ต้องไปรักษาให้ถูกต้องนะคะต้องไปโรงเรียนแพทย์ต้องไปพบกับคุณหมอวางแผนกันร่วมมือกันแล้วก็ไปดูซิว่าเป็นอะไรกันแน่จากการติดตามทั้งทำ TC สแกนนะคะ TC สแกนทั้งการเอ็กซเรย์ฉายแสงหรือว่าจะเป็นการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจสอบอะไรต่างๆนานาตามวิธีทางการแพทย์ที่เราจะต้องจำเป็นเข้าใจนะคะช่วงนี้คุณฟังคะจากสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งคุณฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อได้ที่เราพูดถึงเนี่ยนะคะ0625100560-9นะคะจะเป็นแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่หรือผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บ260บาทเหมือนกันค่ะ10คู่สายนี้สี่แยกไฟฉายนะคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นโทรศัพท์ไปได้เลยวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะคุณฟังค่ะหรือจะปรึกษาแพทย์ก็โทรไปคอนเฟิร์มกันก่อนสอบถามกันก่อนแล้วจะนัดแนะกันก็ตามหมายเลข0625100560-9แต่ถ้าหากว่าต้องการที่จะพูดคุยปรึกษากับทีมแพทย์ฟังรายการนี้ทางระบบ AM หรือว่า FM หรือจะเป็น YouTube หรือ www.kcsradio.online ฟังที่ไหนก็ได้ท่านโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยปรึกษากับทีมแพทย์ได้เลย081-334-6666หมายเลขโทรศัพท์นะคะ081-334-6666โทรได้หมดค่ะนะคะทุกจังหวัดทุกทิศทั่วไทยป ผ่านโทรศัพท์หมายเลขนี้แล้วก็อาจจะเป็นช่วงเช้าสายบ่ายเย็นได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวนี้เรามีทีมแพทย์ตลอดแล้วทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะคุณฟังเพื่อต้อนรับคุณฟังแล้วก็เพื่อที่จะคอยดูแลคุณฟังนะคะถ้าเผื่อว่ามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยลดการสูบบุหรี่ลดการดื่มเหล้าลดหวานลดมันลดเค็มใช้อาหารเป็นยาแล้วสุขภาพของคุณฟังก็จะดีวันดีคืนผสมผสานกับการทานสมุนไพรแปะกุ้ยตาไวกิ้งเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็เพิ่มความการประคับประคองความเสื่อมของเซลล์เขาเรียกว่าที่สุดของที่สุดเลยล่ะค่ะคุณฟังคะเอาละค่ะตอนนี้จะนำท่านผู้ฟังไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์ในชุดที่2กันนะคะรับฟังพร้อมกันเลยค่ะ
1: การที่เราได้รู้อะไรตอนมีอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เอะอะกินแต่แปะกล้วยแปะกล้วยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นเหตุแห่งทุกข์นะครับเมื่อทุกข์ดับทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องแก้ไขที่ต้นเหตุต้องรู้ต้นเหตุก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: ฮัลโหล
1: ช่วยปิดวิทยุนิดหนึ่งนะครับคนดีคนดีครับช่วยปิดวิทยุหน่อยครับ
5: ฮัลโหล
1: ครับเชิญเลยครับมีปัญหาอะไรไหมครับ
5: ได้ยินไหมครับ
1: ครับได้ยินชัดเลยครับเชิญเลยครับ
5: ครับผมทานแปะกล้วยนี่ทานมาเกือบ2ปีแล้ว
1: ครับแล้วก่อนกินกับหลังกิน
5: มันมือปลายเท้าชาหมอเกียงศักดิ์ปลายเท้าชาปลายมือชา
1: ครับ
5: ก็ไปเป็นโรคหัวใจฮะไปทำบอลลูนมา2เส้น
1: โอ
5: ้ทำ2เส้นแล้วทีนี้มันไม่ค่อยดีเลยเขาใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแสนกว่าบัตต้นอันก็ไม่เป็นไรหัวใจไม่เป็นปัญหาลดน้ำต้นไม้เลยทำเลยได้ไม่เหนื่อย
1: ครับคืออย่างนี้นะ
5: ไม่มีปัญหาว่าทานอะไรไม่ค่อยได้หนึ่งนี่อันละเรื่องใหญ่ละทานอะไรไม่ค่อยได้นะเลนลินก็ไม่ได้ชาเชื้ออะไรหรอกทานอะไรไม่ได้หนึ่งสองแล้วก็เพลียแล้วก็
1: เบื่ออาหารใช่ไหมครับ
5: ปลายมือปลายเท้าชาเออนะนี่สำคัญมากมันจะแก้ไงอายุมากแล้ว
1: อายุเท่าไหร่ครับ
5: 83ครับ
1: น้ำหนักสูงเท่าไหร่ครับ
5: 154สูงน้ำหนักปกติมัน58ต้องไปทำหัวใจมาตอนนี้เหลือ49
1: โอ้น้ำหนักกำลังพอดีแล้วน้ำหนักดีแล้วทั้งอ้วน
5: ผมว่าน่าจะ54นะสูง154น่าจะ54ถึงพอดี
1: ผมก็ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับถ้าอ้วนเนี่ยอันตรายนะครับทีนี้มีปัญหาเรื่อง
5: ครับทีนี้ผมมีนี่นะมีไอ้พี่ไปทำไอ้ถูกวัดเลือดอะไรมาเขาเรียกอะไรนะ
1: ผลลัพธ์เป็นไงฮะ
5: ผลลัพธ์ของผมนี่ FBG นี่นะ
1: ฟาติบัตชูก้า
5: 127ต้องคุมอาหารนะ127นี่ยังไม่เป็นเบาหวานใช่ไหม
1: ไม่ใช่ค่าตัวนี้เอาแน่นอนไม่ได้ค่าน้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
5: น้ำตาลสะสม 6.7
1: ปกติอายุขนาดนี้ปกติไม่เป็นเบาหวานครับ
5: อ๋อไม่เป็นเบาหวานใช่แต่ทีนี้เขาไม่เกิน 5.2 ไม
1: ่
5: ใช่เหรอ
1: ไม่ใช่
5: น้ำตาลสะสม
1: ไม่เกิน 6.5 แต่อายุขนาด80กว่านะ
5: โอ้ 6.7 6.8 ไม่เป็นไรนะ
1: อายุมากขนาดนี้มันหยุนหยวนหน้า
5: หยุนหยวนหน้า 83-84 แล้ว
1: หมอไม่ได้ให้ยากินใช่ไหมลดน้ำตาล
5: ไม่ให้กินหรอกครับผมลดตอนไปทำหัวใจเขาไปผูกปีนผูกมือเลยลดไปตั้ง9กิโลเหลือ49
1: นี่ล่ะคืออย่างนี้นะเมื่อก่อนที่คุณจะลดอาหารแบบจริงจังเบื่ออาหารเนี่ยทำให้น้ำตาลสะสมคุณต่ำลงจริงหรือเปล่า
5: ครับ
1: เมื่อก่อนนี้คุณ8หรือ9จริงหรือเปล่า
5: ครับ
1: แล้วทำไมผมรู้อ่ะคืออย่างนี้มันมีคนไข้อยู่รายนึง
5: ผมกินหวานเก่งอ่ะผมกินกาแฟอะไรต่ออะไรกินนอร์มาลี่อะไรสารพัด
1: นั่นแหละถ้าคุณกินพวกนี้คุณจะต้องฉีดอินซูลินตลอดชีวิตเลยหรือกิน
5: ตอนนี้ไม่กินแล้วหมอไม่กินนานแล้ว
1: กินถ้าคุณกินคุณจะเป๋เลยฮะแสดงว่าคุณกินไม่ลงนี่เป็นทรัพย์อันประเสริฐนะครับทำให้เบาหวานคุณหายครับเบาหวานคุณไม่มีหมอคื
5: นก็เลยหมอ
1: ถ้ากินปั๊บกินยาลดตัวเลขลดน้ำตาลมันกระตุ้นตับอ่อนสร้างอินซูลินทำให้คุณไม่มีแรงเป็นลม
5: เพลีย
1: มากๆเลย
5: ไม่เป็นลมไม่เป็นไม่บู
1: มันเกือบมันเกือบเป็นน้ำตาลมันในเลือดมันต่ำเกินไปเขาเรียกว่าไฮโปไกลซีเมียครับเพราะฉะนั้นน้ำตาลของคุณเนี่ย 6.7 อายุขนาดนี้แล้วนะฮะถือว่าปกติครับ
5: อ๋อแล้วทีนี้FBG นั้น127นี่มันก็มากนะมันเกิน110
1: โอ้ยคุณจะไปถึงตัวเลขคุณอายุขนาดฟาสติ้งบัตชูก้าขนาดนี้พอแล้ว
5: ทำไมมันเพลียหมอทำไมมัน
1: เพลียเสร็จคุณก็กินน้ำเชื่อมหน่อยคุณก็ดูน้ำตาลสิเพลียเพราะคุณขาดน้ำตาลครับคุณกินน้ำเชื่อมคุณกิน
6: สักหนึ่งช้อนชาหรือสองช้อนชาก็ได้ครับ
5: ผมว่ามันไตใช่ไตเปล่าเพราะไตผมนี่ไม่ไหวอ่ะไตระยะสุดท้าย
6: เอ้ยเดี๋ยว
5: แต่เขาว่าคนแก่ก็หมอเกียงศักดิ์เคยพูดผมฟังอยู่ตลอดมาหลายปีแล้วหมอว่าคนแก่มันเสื่อม
6: คืออย่างนี้คุณต้องดูค่า eGFR หน่อยเถอะเออเท่าไหร่คร
5: ับ eGFR ของผมตอนนี้มันสุดท้ายแล้วฮะ20.7แต่ทีนี้พอกินแป้งกล้วยมันขึ้นมา 22.64
6: เป็นระยะที่4นะครับเป็นระยะที่4นะครับ
5: ขึ้น2อ่ะ
6: ก็ขึ้นก็ดีแสดงว่ากินแป้งกล้วยได้ผลนะฮะ
5: มันขึ้น2ก็เยอะนะหมออย่าทำเป็นเล่นนะถ้ามัน15ต้องพวกไปอ่ะ12อ่ะ
6: คือมันขึ้นไปตัวเลขยิ่งมากยิ่งดี
5: นี่มันขึ้นมา2ก็ดีใจแล้ว
6: ก็ดีใจแล้วเนี่ยแค่คงที่อยู่แล้วเนี่ย
5: แต่ 22.64 นี่อายุ84นี่มันไม่ใช่
6: มันถือว่าปกติแล้วระยะที่4มันคุณจะถ้าคุณอายุสัก50สิคุณต้องระวังหน่อยก็ยังไม่ต้องฟอกก็ต้องดูจากโง่เฮงด้วยนะครับ
5: ยังไม่ต้องฟอก 22.64 แต่หวัดเสียวผมกลัวมันลงทีเดียว15
6: ไม่ลงหรอกครับ1นะคุณฟังผมน้ำหนักคุณไม่ต้องเพิ่มแล้ว
5: อ๋อ10.9ได้นะ
6: มันน้ำหนักไม่ต้องเพิ่มแล้วห้วย
5: ผมผอมแต่กล้ามผมยังมีอ่ะ
6: ก็คุณแข็งแรงเพราะคุณออกกำลังกายไง
5: ผมทำงานทั้งวันเลยผมแต่ก่อนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบ้านนอก30กว่าตัวกับเตี่ยเตี่ยไหหลำอ
6: ่
5: ะ
6: ไหหลำแต่ลอยนงนงแต่ลอย
5: แล้วผมก็นี่มาเรียนหนังสือกรุงเทพเนี่ยหนีบ้านมาเรียนหนังสือมามีครอบครัวอยู่นี
6: ่โอ้ยนี่คุณฟังคุณโชคดีนะ
5: ลูกผมก็ไม่มีอยู่คนเดียวลูกอยู่อเมริกาเขาเป็นวิศวกรเขาทำงานอยู่โน่นอนาคตก็เลยไม่ให้เขามายุ่งกลัวติดโควิด
6: คืออย่างนี้นะคุณโชคดีที่คุณฟังรายการนี้นะคืออย่าง
5: นี้หมอผมถามอีกอย่างเกตินในผมนี่ก็แย่เหมือนกันนะ
6: อะไรนะ
5: เขาไม่เกิน8อยู่8ระหว่างถึง 1.3 ของผม 2.52 อันตราย
6: โอ้ยเป็นไงทางบันไดคริตินินค่ากันนี่
5: 2.52 เยอะนะ
6: ก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกไม่ถึง 7.5 มันไม่เยอะดูจากค่า eGFR นะครับมันคำนวณจากอายุด้วยครับ
5: บัน65ก็มากอาจารย์เขาไม่เขาอยู่ประมาณ8ถึง20บัน85บันBUN
6: โอ้ยคุณจะไปเอาค่าพวกนี้เลยมันเกี่ยวกับอายุด้วยเขาคำนวณคุณต้องเอาค่า eGFR เป็นหลัก
5: อาจารย์พวกนี้เหมือนหมอเพื่อนผมบางคนนะอายุมากเพื่อนปอบบูมโดยการก็บอกคุณแก่แล้วมันแค่นี้ตอนไม่ต้องฟอก
6: ไม่ต้องฟอกหรอกโถเอ้ยมันเกี่ยวกับอายุด้วยแม่จริงๆ
5: ผมโพแทสเซียมอย่างแรงเลยนะอะไรมีผมก็ไม่กินกล้วยก็ไม่กล้ากินจะกินสักลูกแม่ฝรั่งก็ไม่กล้ากินโพแทสเซียมอะไรก็กินไม่ได
6: ้กินได้บ้าง
5: นิดตอนร้อนของผม161ก็ไม่มากใช่ไหม
6: ปกติ
5: กรีเตอร์ไลน์นี่82อ่ะ
6: ปกติโอ้ยแสดงว่าคุณไปกรีเตอร์ไลน์ไม่เกิน130แสดงว่าคุณเนี่ยควบคุมแป้งอย่างเฉียบพลันเลยคุณ
5: อาจารย์ควบคุมอย่างแรงเพิ่งควบคุมตอนกินแป้งกล้วย 2-3 ปีเนี่ย
6: แล้วถ้าไม่มีแป้งกล้วยป่านนี้คุณนอนไม่ใช่นอนฟอกไต
5: ไม่ตอนนี้ผมกินสี่นะตอนเย็นกินสี่ตอนเช้ากินห้าเพราะเกินกาแฟถ้วยหนึ่ง
6: โอ้ดีแล้วดีแล้ว
5: โอเคเช้ากินสี่แล้วกาแฟอีก2เม็ดเป็น6เลยไม่เป็นไรใช่ไหม
6: แล้วกาแฟเนี่ยนะคุณไม่เคย
5: กินกาแฟถ้วยเดียว
6: กาแฟ
5: 2เม็ดนะ
6: มันทั้งหอมทั้งอร่อยทั้งไม่มีน้ำตาลคุณเป็นเบาหวานคุณกินได้
5: ไม่ผมกินเกิน6นี่เป็นไรไม่เช้า
6: ไม่เป็นไรบ่อเสียงกังบ่อยงกง
5: บ่อเสียงกังHDN ผมนะ90
6: อะไรนะ
5: HDN 90ไอ้น
6: ี่
5: ม
6: ี
5: มาก
6: อ๋อ HDL นะแม่ H ตัวฮอนฮุก HDL ไขมันตัวดี90ถือว่าดีเกินมาตรฐานแล้วไม่เกิน450
5: แล้ว LDL นี่ไม่ดีนะผมมี54ไง
6: ปกติ LDL ดีแล้ว
5: LDL 54
6: อายุขนาดนี้ LDL มัน
5: ทีนี้เขาเห็นเพลียหน้าหมอก็ไปเอ็ดกวดตับผมมีเลือดอีก
6: โอทีพีทีปกติไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนั้น
5: AST 18
6: ปกติ
5: ANT 13
6: ปกติตับไม่มีปัญหา
5: แล้ว ANP 113มันเกินอ
6: ่
5: ะ
6: เอ้ครับโอ้โถนิดหน่อยมันอายุขนาดนี้แล้วหยวนๆน่ะ
5: แล้วโปรตีนรวมมันเกินอ่ะ8820
6: โอ้ยอายุขนาดน
5: ี้ไม่เกิน8.3
6: โอ้ยปกติถ้าคุณอายุสัก40สิอายุ40สินี่อายุ80กว่าแล้วมันปกติครับดีเกินคาด
5: ผมถามนิดแต่ผมมี9นะอาจารย์นะผมชอบกินยอดผักอะไรแต่ก่อนอ่ะ9อ่ะ
6: เกายอดผักอ่อนๆนะ
5: อาจารย์ไอ้นี่ใช่ก้าวแม่หมอก็ควรเลือดให้ผมดูไม่เป็นภาษาย่อ
6: ค่ะ
5: เช่นว่าตัวทีเอสเอสไทรอย
6: อ๋อนั่นไทรอยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับกาย
5: ไม่ทีเขาเห็นผมกินข้าวไม่ได้เขากวดเลือดไทรอยให้ทีเอสเอสใช่ไหม
6: คืออย่างงี้ถ้าไทรอยเขาเรียกว่าไฮเปอร์ไทรอยถ้าเป็นไฮเปอร์ไทรอยมันสูงนะฮะการกินทำให้ผอม
5: ทีเอสเอสนี่อะไรอาจารย์ TS ว่าสอแล้ว S O 3ตัว TSS
6: T
5: 3.230 เขาไม่เกิน420
6: คือเข้าตรวจปริมาณ
5: การเลือดก็บอกกดไทรอยด์
6: การของแข็งที่ไม่ละลายน้ำทั้งหมดนะครับการตรวจ TSS น่ะมีหน่วยออกมาเป็นน้ำหนักของการแข็งละลายของน้ำตอบ
5: ไม่ใช่ไทรอยด์เลยฮะ
6: ไม่ใช่นะครับโดยขนาดใหญ่กว่าเขาเรียกว่า2ใบ
5: ข้อนผมแปลไม่ถูกภาษาหมอ TSS
6: TSS ก็คือการวิเคราะห์หาค่าของ
5: TSS ไอ้นั่นเรื่องย่อยเอาเรื่องเกตินไนEG
6: TSS มันย่อจากคำว่าทอทัลซัสเพน
5: โซลิดนี่ว่าคอลตอรอลพวกตับพวกนี้แหละเอาเรื่องนี้กัน
6: อันนี้ไม่สำคัญ
5: ยูริกผม 13.4 มันเยอะนะ
6: เฮ้ยเยอะมากเลยนะฮะคุณมีอาการปวด
5: ปวดตามข้อแล้วก
6: ็โอ้ยคุณต้องอย่างงี้ฮะไม่มี
5: แล้วแก้ปวดยาซีเบรกอันตรายด้วยกินแล้วมันหายอ่ะ
6: เฮ้ยๆๆเขาให้คอนจิซินฮะมันพอกิน1ห้ามพวกสัตว์ปีกทุกชนิด
5: ไม่กินแล้ว
6: เครื่องในสัตว์ทุกชนิด
5: ยอดผ
6: ักทุกชนิดห้ามกินนะครับแล้วก็คุณต้องจำอีกตัวนึงต้องจำเป็นตัวนะฮะว่ากินแล้วเกิดอาการปวดบวมแดงร้อนที่คอนะครับที่เรียกว่าโทไฟเนี่ยเขาเรียกว่าของแสลงกูต้องห้ามนะครับ
5: ต้องห้ามพวกของดอง
6: ไม่ใช่ของดองก็ห้าม
5: ประกาศดอง
6: ประกาศดองก็ห้ามแล้วของอะไรก็ตามที่กิน
5: ไม่กินแล้วเลิกแล้ว
6: แล้วของอะไรก็ตามได้กินแล้วปวดข้อเนี่ยคุณต้องจำเป็นตัว
5: ปีกไก่ยอดกระถินพวกนี้ไม่กิน
6: ห้ามมันมีโพลินสูงครับ
5: คุมอย่างแรงเลยอาจารย
6: ์โอ้ยคุณไม่ตายแล้วอย่างนี้นะ
5: แล้วยาหมอยังไม่เห็นยาก้าวไม่กินเลยตั้ง 13.4
6: ในเมื่อมันไม่มีอาการคุณจะกินทำไม
5: มีสินานๆมีทีต้องกินซีเบกแบกอะกินซีเบกผมพอกินเม็ดเดียวมันหายอะผมไม่กล้าก
6: ิน ยาแก้ปวด
5: มันเป็นข้างเคียงเขาบอก
6: มันเป็น
5: ซีเบกนี่อันตรายนะเสร็จดีนะยาแก้ปวดอะไรก็ไม่หายแต่ถ้าซีเบกเม็ดเดียวหายนะถ้าปวดที่หัวเม็ดตีนปวดเก้า
6: โอ้ปวดเก้านี่ปวดระเบิดเถิงเลย
5: อาจารย์รู้จักยาซีเบกไหม
6: รู้จักยาแก้ปวด
5: อันตรายใช่ไหม
6: อันตรายใช่ครับ
5: ทำลายไตเย็นเดี๋ยวผมต้องกินไม่กินมันไม่หายผมทนไม่ไหวอ่ะ
6: ก็อย่างนี้คุณจะไปกินสารที่ทำให้เกิดโพลินสูงสิพวกยอดผักทุกชนิดนะพวกเครื่องในสัตว์พวกสัตว์ปีกทุกชนิดห้ามกินหมด
5: สัตว์โอเคมันสมองหมูตับไก่ปอดอันนี้ลองพูดให้หนำนางชอบไปข้ามันไก่พวกนี้ไม่ได้
6: โอ้ยพูดเรียนสูงเท่านั้นนะครับเนาะ
5: โอ้แต่ก่อนหนุ่มๆผมกินเยอะข้ามันไก่มันสมองหมูแต่ทวงมาไทย
6: โอ้ยหลังกระสูงเนี่ยอร่อย
5: จริงๆอาจารย์ให้หนำนางอาจารย์ก็รู้ที่ชอบกินเนี่ย
6: โอ้ยสมองหมูเนี่ยอร่อยโอ้โหสมองลิงก็อร่อยนะ
5: เด็กๆเราไม่รู้ว่าเด็กกินเราก็กินนี่
6: เดนี่ไฮล้ำเนี่ยไก่ต้องไก่ไฮล้ำเน
5: า
6: ะ
5: เดทำเดไม่ไหวอ่ะเดอายุ64ก็ตายแล้วสูบบุหรี่กินเหล้าเกมมาจากเมืองจีนก่อไฮล้ำอ่ะเรายัง84แล้วเกินเตี่ยตั้งเกินพ่อทั้ง20แล้วอาจารย
6: ์คุณไม่ตายเราพกกินแปะกล้วยคุณฟังรายการนี้คุณไม่ตาย
5: ไม่เนี่ยตายไม่กลัวทนได้ไง
6: ไม่ใช่คุณฟังรายการนี้คุณรู้ทุกอย่างเลย
5: ฟัง
6: โอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
5: ครับขอบคุณครับ
7: ท่านที่ต้องการสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทกับนายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันมี10เครื่อง10หมายเลขโทรไปได้เดี๋ยวนี้ครับเก็บเงินปลายทาง0625100560-9อีกครั้งนะครับ0625100-560-9ครับสุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ผู้ฟังคะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังค่ะที่รับฟังกันในทุกๆเช้านะคะโดยเฉพาะช่วงเช้าที่ 89.0 FM 101กองบัญชาการกองทัพไทย FM 91.5 MHz แล้วก็ตามมาด้วยระบบ AM ค่ะ AM เช้าๆเนี่ย 6-7 โมงเช้าก็มี3คลื่นด้วยกันมีพลปตอ AM 594ระบบ AM 1269สทร2บางนา675กิโลเฮิรตซ์ฟังเช้าเลยนะคะ 6-7 โมงเช้าแล้วพอสายๆก็ปรับเปลี่ยนไปฟังที่อาจจะเป็นรดอ AM 747ตชด576ม2774จังหวัดระยองสายๆเนี่ยตามมาตั้งแต่ประมาณ7โมงครึ่งจนถึงเที่ยงเลยนะคะแล้วก็ภาคบ่ายเราก็มีทั้งระบบ AM วพท792ฟังได้ตลอดทั้งวันพร้อมกับระบบ AM 1269แล้วก็พลปตอ AM 594กิโลเฮิรตซ์ส่วนม2774นั้นฟังตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึงเที่ยงตั้งแต่13นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะส่วน FM นั้นก็ฟังกันตั้งแต่เช้านะคะคุณฟัง6นาฬิกาจนถึง6โมงเย็นนี้ก็ต้องเป็นที่ 89.0 กับระบบ FM 101กองบัญชาการกองทัพไทยแล้วก็ระบบ FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์เช้าแล้วไปเริ่มอีกครั้งหนึ่งหลัง6โมงเย็นนะคะกับคุณสวัสดิ์สิริมงคลเพลงสากลค่ะคุณฟังนี่แหละคือสุขภาพกับเสียงเพลงที่เป็นรายการถามตอบปัญหาเรื่องของสุขภาพและยังมีสาระเพื่อสุขภาพอ้อลืมไปยังมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้ออกกำลังกายกันด้วยไม่ใช่ฟังรายการอย่างเดียวนะคะฟังรายการอย่างเดียวเว้นถึงเวลากินข้าวก็ไปกินข้าวไม่ค่อยเดินเลยต้องเดินต้องออกกำลังกายเพราะฉะนั้นการเพิ่มเติมเพลงก็จะมีเพลงสนุกสนุกให้ออกกำลังกายไปด้วย เดินแล้วก็เต้นไปด้วยออกกำลังกายแอโรบิกไปด้วยเพราะว่าการเดินหลังมื้ออาหารทางการแพทย์นั้นได้รับการยืนยันนะคะมีงานวิจัยรองรับว่าสามารถช่วยลดน้ำตาลและก็ลดความอ้วนได้สุขภาพของคุณผู้ฟังแข็งแรงขึ้นหลังอาหารทุกมื้อนะคะมื้อที่1มื้อที่2หรือว่าจะมีมื้อที่3เล็กๆก็ออกกำลังกายกันนะคะ 17-18 นาฬิกาหรือว่าหลังมื้ออาหาร 5-10 นาทีได้หมดเลยค่ะอันนี้คือสุขภาพกับเสียงเพลงที่เราจัดให้จัดเต็มทั้งข้อมูลความรู้การถามตอบปัญหาการรับฟังที่ผ่านทางเว็บไซต์ www.kcsradio.online และยังมี YouTube ให้ฟังให้ชมด้วยนะคะ YouTube สุขภาพกับเสียงเพลงออกอากาศสดค่ะคุณฟังคะนี่คือรูปแบบของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเจอที่ไหนฟังที่นั่นค่ะสั่งซื้อแปะกล้วยตาไวกิ้งอันนี้ต้อง10คู่สาย10หมายเลขโทรศัพท์02-51-00-56-09 10หมายเลขนะคะขอเรียนเชิญค่ะคุณฟังคะช่วงนี้ขอส่งความสุขให้กับคุณฟังทุกท่านทุกคนมีความสุขรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอาหารพร้อมออกกำลังกายพร้อมนอนพักผ่อนพร้อมและสุขภาพก็จะดีทั้งร่างกายและก็จิตใจสวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งนุ่มลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งนุ่มลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
2: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสคลูซีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
8: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
9: เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการ ทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800โยมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี2284541188ขอเจริญพร
10: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระโบสถ์สดไม้สักหลังใหม่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระราม2ชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2284511199ร่วมบุญถ่ายชีวิตโคกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2284540099หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าอาวาสวัดหัวกระบือเบอร์โทร0875005800

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงจาก

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงเป็นรายการถามตอบปัญหาสุขภาพเป็นโรงพยาบาลทางอากาศเป็นรายการที่มีสาระเพื่อสุขภาพและเป็นรายการที่มีทีมแพทย์มากมายทีเดียวนะคะสามารถรับฟังได้ทั้งในระบบ AM แล้วก็ FM เป็นรายการที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพผสมผสานกับบทเพลงที่ลงตัวแล้วก็ให้คุณฟังมีความสุขที่สุดรับฟังได้ทั้งในระบบ AM แล้วก็ FM อย่างที่ได้เรียนไปแต่คุณฟังคะwww.kcsradio.online จะช่วยคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการนี้ไ

0: 0813346666ค่ะ0813346666ค่ะและผลิตภัณฑ์ในรายการซึ่งมีชื่อว่าแปะก๊วยตราใบกิ่งกล่องสีเขียวกาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บคุณฟังสามารถสั่งซื้อได้จากคลินิกสี่แยกไฟฉายนะคะแปะก๊วยตราใบกิ่งเป็นรูปแบบของสารสกัดพร้อมด้วยสารในกลุ่มเทอร์พีและก็ฟลาวนอยด์สารต้านอนุมูลอิสระในรูปแบบของโพลิฟีนอลนะคะและลดการอักเสบนั่นคือแปะก๊วยตราไวกิ้งพร้อมกับงานวิจัยที่รองรับมาพร้อมๆกับกาแฟแปะก๊วยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพ1กล่อง15ซอง260บาทเป็นราคาเดียวกันหมดเลยค่ะทั้งแปะก๊วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียว1ไวเฮิร์บ2กาแฟแปะก๊วย3สนใจนะคะคุณฟังโทรศัพท์ไปที่คลินิกสี่แยกไฟฉายเพื่อเป็นเจ้าของค่ะ260บาทนะคะทุกผลิตภัณฑ์0625100560-9 0625100560-9เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะ
1: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
3: ผู้ฟังคะมารับฟังสุขภาพกับเสียงเพลงกันต่อเนื่องนะคะในช่วงที่มีการถามตอบปัญหาสุขภาพจากทีมแพทย์ของรายการคือท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะบางครั้งก็จะเป็นรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปวนสุทธิพินิจธรรมบางครั้งก็จะเป็นศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ปิติพลังวชิราบางครั้งก็จะเป็นทางด้านนาวาเอกนายแพทย์พณิชย์จันทรภักดีหลากหลายมากมายทีเดียวค่ะคุณฟังคะมีเรื่องราวของข้อมูลสาระมาฝากกันก็โดยผู้จัดที่จะผสมผสานให้กับคุณฟังได้อย่างลงตัวที่สุดฟังรายการนี้แล้วคุณฟังก็นำไปปฏิบัติตามนะคะก็เรียกว่าได้ประโยชน์ค่ะแต่บางท่านนอกจากปฏิบัติตามแล้วก็ยังไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยก็เหมือนกันนะปฏิบัติตามกับนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเหมือนกันแต่บางท่านนำองค์ความรู้ตรงนี้นะคะที่ได้รับจากคุณหมอเนี่ยคือไม่ได้ดูแลตัวเองอย่างเดียวนะบางท่านก็มีคุณแม่ด้วยมีคุณพ่อด้วยมีสมาชิกในบ้านด้วยบางครั้งคุณพ่อคุณสามีก็นำไปบอกกล่าวกับภรรยาเขาก็ปฏิบัติปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์กันอย่างเช่นคนที่เป็นเบาหวานความดันไขมันเขาลดแป้งลดน้ำตาลเขาก็ทานข้าวด้วยกันเขาก็นัดแนะกันว่าต่อไปนี้เราจะไม่ทานข้าวแล้วนะเธอเนาะเราจะลดความอ้วนกันนะเราจะใช้วิธีการทำ IF แบบไทย IF ฟู้ดของอาจารย์ในแพทย์ชำนาญกับอาจารย์เกียงศักดิ์นะเรามาลดแป้งกันเถอะเรามาจัดลำดับอาหารกันเถอะเรามาออกกำลังกายกันเถอะเห็นไหมคุณผู้ฟังเป็นเขาเรียกว่าเป็นครอบเป็นครัวเป็นทีมเวิร์คแล้วนะเดี๋ยว

0: นี่ไม่ได้ทำคนเดียวนะคะดีมากเลยค่ะคุณฟังชวนกันปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ชวนกันสุขภาพดีชวนกันออกกำลังกายชวนกันพักผ่อนดีๆนะคะแล้วชวนกันทานอาหารดีๆรู้จักการจัดลำดับอาหารทำ IFแบบไทย IF Food รู้จักนำข้อมูลสาระสุขภาพจากที่คุณหมอแนะนำให้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้มาดูแลคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ของเราซึ่งท่านอายุมากนะคะท่านอายุมากแล้วก็ท่านก็อาจจะมีโรคประจำตัวเราจะได้เข้าใจว่าจะต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่อย่างไรบางท่านก็อาจจะเป็นต้องอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายบางท่านก็อาจจะพ่อแม่ที่มีอายุมากๆก็ต้องใส่ใจแล้วก็เทคแคร์ท่านนะคะเพราะฉะนั้นกับการที่จะดูแลท่านหรือไม่ก็ในบั้นปลายของชีวิตหรือไม่ก็จะดูแลท่านในช่วงที่ท่านกำลังอยู่กับเราด้วยความสุขนะคุณฟังท่านอยากจะทานอะไรก็บอกหน่อยว่าอย่าทานมากเดี๋ยวจะมีเบาหวานความดันไขมันเนาะแปะกล้วยก็เอาไม่อยู่นะคุณหมอชำนาญท่านสั่งไว้อาจารย์เกรียงศักดิ์ท่านแจ้งไว้ว่าอาหารต้องเป็นยาต้องไม่ทานเยอะต้องลดหวานลดมันลดเค็มต้องลดไขมันทรานต้องลดแป้งลดน้ำตาลเห็นไหมคุณฟังพอฟังแล้วเข้าใจก็จะอยากฟังอีกเพราะว่าเสวนาปราศัยนะคะนั่นคือการเข้าอกเข้าใจผู้ซึ่งอยู่กับเรานั่นเองค่ะคนในครอบครัวเดียวกันเนี่ยนะคะคุณฟังครอบครัวสมัยก่อนก็จะเป็นครอบครัวใหญ่หน่อยคือมีคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็มีลูก4คนคุณพ่อคุณแม่ก็จะสร้างบ้านภายในอาณาเขตบริเวณเนี้ยบ้านพ่อบ้านแม่บ้านลูกชาย1บ้านลูกสาว1ส่วนมากลูกสาวนี่จะแต่งออกพอโตเป็นสาวก็แต่งงานแล้วก็ออกครอบครัวไปมีย่ามีเรือนแต่ลูกชายที่เหลือ3คนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะปลูกบ้านไว้สัก 2-3 หลังเผื่อลูกชายแต่งงานแล้วก็อยู่กับภรรยาของเขาแต่ที่ไหนได้ลูกชายบางคนแต่งงานแล้วก็ออกจากบ้านไปก็เหลือลูกชายอีก2คนก็พาลูกสะใภ้เข้าบ้านก็เป็นครอบครัวใหญ่แต่ละครอบครัวพอแต่งงานมีครอบครัวก็มีลูกก็มีหลานคุณปู่คุณย่าก็มีหลานหลานตาบ้างหลานยายบ้างนะก็เป็นครอบครัวใหญ่เห็นไหมคะว่านี่คือสมาชิกในครอบครัวแต่ปัจจุบันนี้ครอบครัวมีขนาดเล็กลงมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีลูก1คนแค่นั้นเองแล้วใหม่ก็2คนเท่านั้นเองบางครั้งบางคราลูกก็ไม่ได้แต่งงานด้วยเพราะว่ามัวแต่ทำงานเพลินก็เลยไม่อยากจะเพิ่มภาระกับตัวเองก็เลยคิดอยู่คนเดียวไปซะเลยเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะคุณฟังไม่ได้กลายเป็นปัญหาเศรษฐกิจหรือว่าคือปัญหาเศรษฐกิจมันมีอยู่แล้วนะคะแต่มันเป็นปัญหาตรงที่ว่าผู้คนเสียชีวิตน้อยลงอัตราการเกิดน้อยลงไม่สมดุลกันแล้วคนก็ไม่มีครอบครัวเยอะมากๆด้วยคือไม่แต่งงานเป็นโสดอยู่คนเดียวนะคะคุณฟังคะนี่แหละค่ะคือปัญหาของสังคมเมืองสังคมเมืองนะคะที่มีความแตกต่างกันแต่อย่างไรก็ตามในครอบครัวค่ะมีคุณพ่อคุณแม่มีคุณปู่คุณย่าวันนี้ให้เราได้รักแล้วก็เอาใจใส่ท่านก็ดูแลท่านสักนิดนึงค่ะคุณฟังคะจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าท่านจะสบายหรือไม่สบายท่านจะเดินได้หรือไม่เดินได้เราก็คุยหัวเราะหยอกล้อกันไปดูแลกันไปนะคะท่านก็อยู่กับเราไม่นานหรอกค่ะคุณฟังบางท่านมีโรคประจำตัวนะบางทีคุณปู่คุณย่าท่านก็อาจจะรู้สึกว่าถ้าเราไม่ใส่ใจท่านเนี่ยท่านก็จะน้อยใจแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นตัวถ่วงเป็นต่วนเกินของครอบครัวนะบางท่านปล่อยให้คุณพ่อคุณแม่เหงาบางท่านก็ปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่เดียวดายบางท่านก็บอกว่าให้อยู่แต่ในห้องแม่ออกไปไหนอย่างนี้อีกการแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคุณฟังคะเพราะฉะนั้นจงมีการพูดจาปราศัยกันในครอบครัวนะคะรักกันไว้ความรักมันทำให้มีพลังแล้วความรักทำให้ร่างกายสดชื่นความรักให้เกิดเป็นความชื่นบานรักทุกคนในครอบครัวจะมีความขยันจะมีความสามัคคีจะมีแต่ความสุขแต่ถ้าโกรธกันไม่มองหน้ากันก็มีแต่ความทุกข์เพราะฉะนั้นต้องรักกันนะคะต้องใส่ใจดูแลซึ่งกันและกันค่ะคุณฟังคะช่วงนี้อยากจะนำท่านผู้ฟังของเราไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์จากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปฟังพร้อมๆกันโดยมีสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ่ง กาแฟแบกกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บร่วมส่งเสริมทุกความสุขให้เกิดขึ้นกับทุกคนในครอบครัวรับฟังพร้อมกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ฮัลโหล
1: สวัสดีครับจากไหนครับเนี่ยเห็นโทรศัพท์เข้าไปในรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพกายใจยังไงบ้างครับเชิญเลยครับเคยฟัง
2: สอบถามว่ากาแฟอะไรนะ
1: แปะกล้วยคอฟฟี่
2: อ๋อก็มีค่ะพักนี้มันไม่สบาย
1: เสียงเป็นหวัดนะครับ
2: ค่ะพอดีคุณแม่เขาก็ไม่สบายด้วย
1: วันนี้
2: จะไปรับออกจากโรงพยาบาลอายุ89
1: แล้ว89
2: แล้ว
1: เป็นโรคอะไรครับ
2: ก็น้ำท่วมปอดทีนี้รู้สึกจะแย่มากเข้าออกเป็นว่าเล่นโรงพยาบาลตักสินนะคะ
1: อืม
2: อันนี้แกก็เอาไซเมอร์ด้วย
1: แ
2: กเลยเป็นผู้ติดตามข่าวๆอยู่นั่นเนี่ยส
1: าม
2: สี่คนแม่ลูกอยู่ดูแลกันน่ะนอนอยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะก
1: ็
2: เลยคิดว่าอยากจะใช้กาแฟแปะกล้วยก็เลยจะลองดูนะคะ
1: แล้วดูฮะคุณแม่นอกจากน้ำท่วมปอดแล้วมีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับ
2: โรคความดันโรคหัวใจแล้วก็โรคกระเพาะค่ะเป็นพื้นฐาน
1: คุณแม่น้ำหนักอ้วนไหมครับผอมไหมครับ
2: วันนี้เหลือ46โล
1: สูงเท่าไหร่ครับ
2: สูง154ค่ะ
1: แล้วก่อนนี้หนักกว่านี้เยอะไหมครับ
2: มีค่ะหนัก60กว่าโล
1: โอ้ลดเพราะว่าอาการป่วยเนาะ
2: ค่ะ
1: กินอะไรก็ไม่ได้
2: เลิกกันไม่ได้แล้วก็ถ่ายบ่อยก็คุณหมอบอกให้ทำใจเลยเพราะว่ามันปอดมันแห้งลงไปแล้วก็พูดง่ายๆนะเขาก็ไม่บอกว่าปอดมันแห้งทำอะไรไม่ได้ต้องใช้เชื่องออกซิเจนอย่างนี
1: ้โอ้แล้วความรู้สึกของลูกขนาดนี้รู้ว่าแน่ๆแม่ต้องไม่อยู่กับเราเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรครับ
2: มันก็เสียใจอะเนาะแต่ว่าอาการอย่างนี้มันก็ต้องเกิดทุกคนก็ต้องทำใจอยู่แล้วมันเป็นอะไรของโลกอยู่แล้ว
1: แล้วแม่มีลูกกี่คนครับ
2: อ๋อมี4คนเสียแต่1คนลูกก็ลูกเหลือลูกชาย2คนเขาก็อยู่กับครอบครัวเขา
1: ฉ
2: ะนั้นจะต้องรับหน้าที่ตรงนี้แทน
1: โอ้
2: แต่ลูกหลาน
1: สังเกตดูนะครับว่าไอ้พ่อแม่ส่วนใหญ่เขาลูกชายพอจริงๆเนี่ยลูกสาวเป็นคนเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อนะส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเนาะ
2: จ้ะ
1: แล้วแม่ก็ยังรักลูกชายมากกว่าลูกสาวอีกส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับ
2: มันก็คงจะเป็นแบบนั้นนะคะ
1: ด่าแต่ลูกสาวลูกชายก็เอาอกเอาใจถึงคราวจริงๆเขาก็ไปอยู่กับเมียเขาแต่เราเนี่ยถึงแม้จะมีผัวมีอะไรตัวมีอะไรแต่เรายังรักแม่มากกว่ารักตัวเองสิจริงหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นความกตเวที
2: ค่ะก็ทำไปจนกว่าครั้งสุดท้ายเนาะเขาก็เตรียมตัวจะกลับไปเปลี่ยนร่างใหม่เราก็ไม่ช้าก็คงจะตามเขาไปในที่สุด
1: โอ้นี่อาจารย์เอ้ย
2: ก็จะทำยังไงได้เนาะมันเป็นธรรมดาของโลกใครๆก็กลัวการกลับแต่มันคิดแล้วพอใกล้เขาจริงๆเหมือนคุณวินัยไกรบุตรเนี่ยพระเอกร้อยล้านพันล้านก็ยังมารักษาตัวบทจะปุ๊บปั๊บไปเขาก็ไปเฉยๆอย่างเงี้ยก็เป็นผลดีนะเขาก็ไม่ทุกข์ทรมาน อย่างของแม่นี่เขาคุณหมอก็บอกว่าถ้าเกิดคนไข้เกิดอาการช็อกจะให้ช่วยอย่างไรหรือ อย่างเช่นว่าจะช่วยเจาะคอเพื่อระบายอากาศหายใจอะไรเงี้ยบอกโอ้โหคุณหมอตอนนี้ก็ทุกข์ทรมานอยู่แล้วถ้าไปเจาะคออีกสายระยงระยางอย่างเงี้ยดูปล่อยเข้าไปดีกว่าไหมฟังดูเหมือนพูดแล้วใจร้ายเนาะแต่ว่ายิ่งอยู่มันก็ยิ่งทุกข์ทรมานแล้วส่วนใหญ่ที่เห็นเจาะคอเนี่ยก็ติดเชื้อพอติดเชื้อได้ไม่นานก็ต้องสิ้นลมหายใจเหมือนกันก็เข้ากี่ครั้งคุณหมอก็จับเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าแม่ก็คงจะอยู่กับเราไม่ได้นานในตอนนี้พรุ่งนี้เขาก็ให้มารับกลับเพื่อจะให้มานอนที่บ้าน ก็ทำใจนะคะคุณหม
1: ออาจารย์บ่ชำนาญเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราจะมีการทำยังไงถึงจะดีขึ้นในเมื่อไม่มีทางเป็นไปได้เสื่อมเต็มที่แล้วก็ลูกสาวอันเป็นสุดที่รักเป็นที่รักของแม่รู้ว่าน่าจะจากไปมันมีทางจะแก้ไขทางใจทางกายยังไงไหมครับเชิญอาจารย์บ่ชำนาญครับ
2: ก็ค่อนข้างทำใจนะมันก็บรรยายไม่ถูกเนาะความรู้สึกของคนแต่ละคน
1: แม่เป็นโรคอะไรฮะเดิมทีครับโรค
2: ก็โรคเนี้ยค่ะแต่ว่าแกก็ใช้พื้นบ้านอ่ะปวดเมื่อยอะไรกินยาเยอะคลายเส้นนะคะคุณหมออ
1: ืมอืมอืม
2: ปวดเมื่อยก็กินยาคลายเส้นเป็นชุดชุดหนึ่งห้าเม็ดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เข้าใจว่ามันเป็นติ่งที่สะสมเพราะยามันก็ไม่ใช่ขนมเนาะแต่ไปว่าเขาก็ไม่ได้บางทีแกก็ไม่ให้กินไม่เห็นหรอกไปแอบซื้อกินอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคะคุณหมอก
1: ็
2: ต้องอย่างนี
1: ้
2: ดูแลกันไป
1: ดีนะยังทำใจส่งไปสู่สวรรค์
2: ค่ะ
1: แล้วมันมีทางไหมที่จะฟื้นขึ้นมาได้ปกติมีทางไหมครับหมอที่โรงพยาบาล
2: มันไม่มีทางค่ะคุณหมอบอกให้ทำใจเลยไม่ก็ต้องเตรียมทำใจแล้วค่ะ
1: อาจารย์ฮะเรื่องเหตุการณ์เกิดอย่างนี้อาจารย์ก็มีประสบการณ์มากมายควรจะใช้น้ำทิพย์ฉลองใจยังไงบ้างครับเจอเลยครับ
3: ก็มันก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงนะครับว่า คนไข้อายุเยอะนะครับแล้วก็มีโรคประจำตัวอยู่แล้ววันดีคืนดีก็มีการติดเชื้อในปอดแล้วก็มีน้ำท่วมปอดพอน้ำท่วมปอดปั๊บเนี่ยมันก็ไปแทนที่ปอดดีกว่าประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนของปอดมันก็ลดลงนะครับพอมันลดลงเนี่ยมันก็มีผลกระทบกับหัวใจเพราะหัวใจกับปอดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันแยกจากกันไม่ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้ที่นอนติดเตียงคนไข้ที่ไม่ได้ลุกเนี่ยโอกาสที่มันจะมีการติดเชื้อในปอดเนี่ยนะครับมันก็เป็นไปได้สูงนะครับเพราะพอมีการติดเชื้อแล้วเนี่ยเชื้อโรคตัวเนี้ยมันก็ทำให้เกิดน้ำท่วมปอดมากขึ้นแล้วก็มีการติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับนะครับแล้วผลพวงจากการที่ปอดไม่ดีเนี่ยมันก็ทำให้ประสิทธิภาพการหายใจไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาก็จะต้องถามญาติคนไข้นะครับว่าอาการแบบเนี้ยถ้าคุณหมอจะเจาะคอเพื่อให้คนไข้หายใจได้สะดวกขึ้นจะโอเคไหมนะครับซึ่งมันก็ต้องอยู่ที่ญาติอย่างที่ญาติได้บอกเขาว่าไม่อยากไปทรมานเขานะครับยังไงก็แล้วแต่ถึงแม้อากาศออกซิเจนจะเข้าไปได้เยอะแต่ปอดเนี่ยมันมีการติดเชื้อแล้วการติดเชื้อเนี่ยเป็นการติดเชื้อที่รักษายากเนื่องจากคนไข้ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวไม่ได้มีการลุกไม่ได้มีการขยับตัวเพราะนั้นยากครับให้ยาดียังไงมันก็เข้าไปไม่ถึงและถึงแม้จะถึงเนี่ยแล้วรักษาดีขึ้นมันก็มีพังผืดเกิดขึ้นเพราะทุกการอักเสบของทุกๆอวัยวะเนี่ยนะครับเมื่อเชื้อโรคมันตายแล้วหรือมันลดประสิทธิภาพลงไปเนี่ยมันจะมีพังผืดเกิดขึ้นและพังผืดนี่มันก็ไปยืดไปเกาะกับหลอดลมถุงลมมันก็ทำให้ประสิทธิภาพของปอดเนี่ยไม่ดีนะครับอย่างคนไข้โควิดเนี่ยลองโควิดก็เป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ปอดเนี่ยมีประสิทธิภาพไม่เหมือนเดิมซึ่งการที่จะให้เหมือนเดิมได้ต้องใช้เวลาแล้วก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าด้วยนะครับเพราะนั้นคนไข้รายนี้หมอคิดว่าก็น่าจะเห็นด้วยกับคุณก่อลูกนะครับว่าก็รักษาแบบประคับประคองนะครับถ้าอยู่โรงพยาบาลคุณหมอก็ให้น้ำเกลือนะครับให้น้ำให้อาหารทางน้ำเกลือทางเส้นเลือดเนี่ยแล้วก็มีการฆ่าเชื้อแต่เมื่อถึงวันหนึ่งคุณหมอเขาให้คนไข้กลับบ้านนี่ก็แสดงว่าเป็นเคสที่หมดหวังแล้วนะครับก็รอเวลาอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะในส่วนของญาติเนี่ยหมอก็เห็นใจแล้วก็สงสารนะครับแต่การจากไปของ อุปการีซึ่งอายุมากเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับซึ่งเราไม่อยากให้คนไข้เนี่ยไปด้วยความทุกข์ทรมานนะครับว่าการเจาะคอการไปทำนู่นทำนี่ก็จะอยู่ได้สักแค่ไหนสักเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นพอถึงวันเนี้ยญาติก็ทำใจได้แล้วครับว่าคุณแม่ก็คงจะอยู่กับเราไม่ได้นานนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องปอดเนี่ย ถ้าเป็นเรื่องปอดเนี่ยนะครับยากจริงๆถึงแม้จะเป็นวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยเป็นโควิดเนี่ยลองโควิดเนี่ยโอ้โหกว่ามันที่จะทำให้ปอดมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมได้ใช้เวลานานแล้วก็บางทีก็ไม่สามารถที่จะเกิดได้ด้วยนะครับเพราะนั้นก็เห็นใจครับวันรักษาแบบประคองนะครับแล้วก็ถึงวันเวลาวันหนึ่งมันก็เป็นต้องเป็นไปตามธรรมชาติว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าให้คนไข้ไปแบบสบายๆโดยที่ไม่ทรมานจะดีกว่าครับ
1: การพัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์การประจบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์พระพุทธองค์สอนให้กามนิตในบ้านช่างปั้นหม้อกามนิตไม่ได้รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยที่จะไปไขว่คว้าหาธรรมอยากจะไปพบไปเห็นไปฟังพระพุทธองค์หารู้ไม่ว่าบุคคลที่อยู่ตรงหน้าคือพระพุทธเจ้าได้สอนสั่งว่าจะไปพบกับวาเศรษฐีองคุลิมานกำลังตามล่าอยู่มันเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาขณะได้พบทางสว่างแต่มันยังไม่เข้าถึงจนโคบ้าผิดจนเสียชีวิตยังจำได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากความทุกข์ทั้งนั้นแหละเราเกิดมาเราก็มีความทุกข
2: ์
1: สุขอื่นใดเท่ากับความสงบเป็นไม่มีแต่รายการนี้ผมเลยบอกว่าเวลาจากใครเราก็บอกว่าขอให้คุณเกิดมาขอให้ตายสบายนะ ขอให้ตายสบายตอนแรกเขาก็ด่าพอเขามีธรรมะในหัวใจการเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดา อาศัยว่าเรากินแปะกล้วยนี่มันรู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยหน่อยหลอดเลือดน้ำเลือดมันดีมันก็ขยันช่วยนะมันยังยืดชีวิต ผมจะต้องอยู่ถึงอายุ100ปีแบบไม่ทรมานมีใครที่อยู่เคียงข้างเรามีเพื่อนซีชื่อชำนาญชื่อป่วนชื่อใครต่อใครลูกชายก็อยู่ข้างๆลูกสะใภ้ก็อยู่ข้างๆเราแทบไม่ต้องไปไหนเลยเขาบริการเราทุกคนเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมีใครล่ะโชคดีถึงขนาดนั้นผิดหมดเลยครับผิดหมดเลยกูกินแต่ยาโดยไม่เข้าใจตัวเองว่าร่างกายจะแข็งแรงได้อยู่ที่การกินการออกกำลังกายผมไปฟังข้อสรุปน
2: ะ
1: จากงานวิจารณ์หลายๆทั่วโลกเลยนะครับว่าไอ้โรคที่คุณทำ3อย่างนี้ได้เนี่ยคุณจะแทบไม่มีโรคเลยกิน1ไม่กินหวานไม่กินหวานคือกินหวานพอประมาณนะคือหวานไม่เขาว่าหวานมากๆไม่กินหวานไม่กินเค็มนะครับเค็มเกลือเนี่ยนอร์มอลสไลด์เนี่ยเกลือเนี่ยนะครับ3ไม่กินไขมันอิ่มตัวแล้วก็แถมอย่างนึงอายุมากๆการเดินการทำจิตใจให้ร่าเริงก็คือธรรมะน้อยๆแต่ทำบ่อย
2: ๆ
1: การพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์การประจวบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ความฝันของผมเองก็ตามทำไปทำมาเนี่ยเราจะหาทางสงบแต่เพื่อนก็อยู่ข้างๆถ้าเองสงบเองตายนะเองจะไปไหนนะเพราะว่าเราทิ้งคนไม่ได้อ่
2: ะ
1: 50ปีนี่ที่เราทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนไม่ต้องสนครอบครัวไม่ต้องสนใครต่อใครทั้งสิ้นนั่งกินนั่งนอนอยู่บนพื้นที่ห้องทรงเนี่ยเป็นปีๆเนี่ยบางทีไปหลับที่อนุสาวรีย์ก็มีมันขับรถไม่ไหวเนี่ยพออายุ70จะ80แล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมเราแข็งแรงวะโอ้เรากินแปะกล้วยนี่เองอะแล้วก็พยายามกินอาหารที่ไม่หวานไม่เค็มและไขมันอิ่มตัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราออกกำลังกายเป็นประจำ กินแปะกล้วยตอนหลังก็เช้าสองเย็นสองก็พออันเนี้ยมันเป็นสัจธรรมแห่งชีวิตว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมันเกิดเกี่ยวกับเลือดน้ำเลือดทั้งนั้นอย่างปอดนี่ก็ติดเชื้อในปอดเนี่ยมันไม่มีทางเป็นอย่างอื่นได้หรอกนะครับแต่ถ้าคุณแม่นะอายุต่อให้ร้อยปีก็ตามเนี่ยถ้าฟังรายการหมอจำนานตั้งแต่ต้นจนถึงขนาดนี้ท่านไม่ป่วยหรอกครับท่านไม่กินยาซีโซเอลหรอกครับไม่กินยาไม่อยู่รายหนึ่งดื้อนอนติดเตียงเขาดูทีวีอาหารเสริมทุกอย่างเขาซื้อมาทั้งหมดไปพบแพทย์เขาก็ไปแต่ยาโรงพยาบาลเขาไม่กินเลยไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นเขาบอกว่าเบาหวานความดันยาโรคนู้นโรคนี้หนวดเต่าข้าวกระต่ายน้ำลายยุงซื้อหมดทั้งที่ขาดไตเขาระยะสุดท้ายต่ำกว่า10แล้วเขาจะไม่เชื่อนะไม่เชื่อหมอเลยไม่เชื่อใครบ้วยเขาเชื่อคนที่เขาพูดทางทีวีทางวิทยุทางอะไรต่ออะไรก็ตามนะเขาเชื่อง่ายเกินไปแต่เราก็ไม่สามารถจะช่วยเขาได้ไอ้หลักความเชื่อเนี่ยบางทีมันถูกล้างสมองด้วยตัวเอง
2: ขณะ
1: ท่านพูดไปเขากินตามใจปากเขาสูบบุหรี่ด้วยใครจะทำไมห้ามก็ห้ามอะไรตอนนี้เราก็ตามเพราะนั้นรายการนี้ก็ให้ทั้งธรรมะให้ทั้งรู้จักตัวเองให้มากกว่านั้นเราไม่ได้ขายแปะกล้วยเราไม่ได้ขายกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่เราไม่ได้ขายฮอร์โมนเราไม่ได้ขายแคลเซียมแต่เราเอาหัวใจของเราไปขายให้แก่คนที่เขาฟังรายการนี้เหมือนญาติบางคนฟังมาแล้วกว่า50ปีเหมือนเป็นบุคคลภายในครอบครัวเดียวกันไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติ
2: ค่ะค่ะขอบพระคุณครับคุณหมออ
1: ืมเนาะก็ขอให้ตายสบายก็แล้วกันนะครับ
2: ค่ะ
1: อันนี้ถูกต้องไหม
2: อยากจะถามคุณหมอว่าถ้าเราสั่งแปะกล้วยเนี่ยต้องสั่งกับ
1: เท่านั้น
2: เคยไงก็ขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
1: ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ให้ธรรมะกองเบลึงเท่งเลยจง
2: มากค่ะ
1: หยุดน้ำตาจากกันด้วยรอยยิ้มผมเคยดูหนังอยู่เรื่องหนึ่งนะครับโอ้โหดูแล้วผมจำเลยพระเอกเป็นต้องเข้าไปเป็นบ้าหรือว่างั้นเถอะเขาไปโรงพยาบาลบ้าตอนหลังเขาก็ไปเข้าโรงพยาบาลบ้าเขาเห็นอย่างเงี้ยแต่เขาเรียนเก่งนะอายุ30กว่าละเรียนเก่งเฮ้ยก็เห็นเขาไปโรงพยาบาลบ้าคนไข้บ้าก็ทำท่ายิงปืนทำท่าเป็นมือปืนเขาก็ต้องยิงปืนด้วยคล้อยตามเขาตอนหลังตัวเองก็มาเริ่มต้นเรียนแพทย์ตั้งแต่อายุ35จนจบเขาเอาสไตล์อย่างเงี้ยเข้าไปรักษาเด็กเขาก็แต่งตัวเป็นมิกกี้เมาส์แต่งตัวเป็นอะไรตัวตลกหน่อยๆเข้าไปหาคนไข้เป็นโรคจิตบำบัดเขาก็ต้องเป็นทำให้เหมือนกับเป็นเพื่อนกันแล้วก็แม้กระทั่งคนไข้ใกล้ตายเนี่ยเขายังให้มีพระพักคริสต์เนี่ยนะครับไปอยู่ต่อหน้าแล้วให้ลูกเต้าครอบครัวเนี่ยร้องเพลงคนไข้ก่อนตายเขาก็ร้องเพลงว่าเราจะพบกันอีกเราจะพบกันอีกลมหายใจค่อยๆคลายไปเพราะฉะนั้นนี่เป็นคำอะไรที่บอกให้อย่าเสียใจจงยิ้มขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ
4: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666และทางสถานีวิทยุก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันนะครับที่คลื่น FM 89.0 MHz และ FM 91.5 MHz อย่างเกาะกลับ
0: ฟังข่าวไร้รับฟังข้อมูลสุขภาพผ่านไปก็จะพบว่าการที่เรามีสมาชิกในครอบครัวอยู่กันอย่างมีความสุขบางทีใครสักคนหนึ่งจากไปก็ใจหายเหมือนกันเนาะรู้ไหมก็อาจจะคุณพ่อคุณแม่อยู่กับลูกพออยู่ไปนานๆลูกเล็กๆก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยความสุขแต่พออยู่ไปนานๆคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะแอบเหงาแล้วล่ะเพราะลูกเขาก็เริ่มมีเพื่อนเขาก็จะไปเรียนต่างจังหวัดไปเรียนต่างประเทศคราวนี้คุณพ่อคุณแม่ก็อยู่กันสองคนก็ได้แต่คิดถึงลูกฝ่ายลูกเนี่ยเขาก็คิดถึงคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันแต่ว่าเขาก็ต้องไปตามหน้าที่ของเขากว่าจะจับมาเจอคุณพ่อคุณแม่ก็5ปีบ้างบางคนทำงานต่อไปเนาะไปเรียนต่างประเทศแทนที่จะอยู่2ปี3ปีปรากฏว่าพอได้ทำงานก็ทำงานเพลินไปอยู่ต่างประเทศก็มีอะไรให้เรียนรู้ไปเจอเพื่อนใหม่ๆไปเจอสังคมใหม่ๆอยู่ไปสัก10ปีเลยกลับมาอีกทีจำคุณพ่อคุณแม่แทบไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เริ่มแก่ชราลงบ้านช่องห้องหอก็เก่าลงไปเอ๊ะนี่บ้านเราเหรอเนี่ยเอ๊ะนี่พ่อกับแม่เราเหรอเนี่ยทำไมผมขาวโพลนเลยเป็นเพราะเราไม่ได้มานานเป็น10ปีเป็น20ปีนะคะคุณฟังเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นค่ะแล้วมีอยู่จริงนะคะเพราะฉะนั้นคุณฟังคะไม่ว่าอยู่ที่ไหนที่ใดเดี๋ยวนี้เนี่ยการติดต่อสื่อสารมันก็จะทำให้คนเราเนี่ยสามารถติดต่อกันได้คุยกันไปเรื่อยๆวิดีโอคอลส่งภาพไปดูกันเราจะได้รู้ความเป็นไปรู้ความแตกต่างว่าคุณพ่อเป็นแบบนี้นะคุณแม่เป็นแบบนี้นะยังสบายดีแต่ว่าก็ยังแก่ไปยังมีรายการดีๆให้ฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงของอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันฟังอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงฟังผู้ดำเนินรายการท่านอื่นๆตอนเย็นได้ลุกขึ้นมาออกกำลังกายด้วยเดี๋ยวนี้พ่อกับแม่สดชื่นแล้วนะร่วมมือกันออกกำลังกายภายในบ้านไม่ต้องออกไปนอกบ้านมานั่งจิบกาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่ทุกเช้ามีความสุขกับการได้ทานแปะกุ้ยตราไวกิ้งสมองไม่ลืมไม่เป็นอัลไซเมอร์มีความสุขแล้วก็ได้ทานแปะกุ้ยตราไวกิ้งเพื่อดูแลการไหลเวียนของเลือดตามที่คุณหมอบอกเดี๋ยวนี้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บออดๆแอดๆเหมือนเมื่อก่อนกินอาหารก็เป็นยาไม่กินของหวานมากไม่อ้วนแล้วผอมลงแล้วเดินขึ้นกระไดก็ไม่เหนื่อยแล้วเห็นไหมคะคุณฟังว่านี่คือบทบาทของวิถีชีวิตที่แปรเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นทุกๆวันขอให้มีความสุขนะคะถึงแม้จะอยู่กันสองคนหรือว่าจะอยู่คนเดียวก็ตามขอให้ความสุขเข้ามาแทนที่ความทุกข์กระเด็นหายความสดใสอยู่ในใจความกังวลใจไหลออกความเศร้าหายไปความสดใสอยู่ในใจเราความสุขมากมีความดีมากพ้นความร่ำรวยถามหาถาโถมความแฮปปี้อยู่กับเรามากๆมีชีวิตด้วยความสุขค่ะคุณฟังคะอยู่กับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงฟังได้ทั้งในระบบ AM แล้วก็ FM นะคะฟังที่ 89.0 ฟังที่ 91.5 MHz ฟังที่ 101 กองบัญชาการกองทัพไทยฟังที่ระบบ AM ฟังจากเว็บไซต์รูปแบบออนไลน์ฟังได้หมดค่ะต้องติดตามกันนะคะเราเป็นกำลังใจให้คุณเสมอค่ะคุณฟังหมายเลขโทรศัพท์ที่จะโทรมาพูดคุยกับทีมแพทย์0813346666ค่ะแต่ถ้าจะสั่งซื้อแปะกุ้ยตราไวกิ่งพร้อมด้วยกาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บโทรมานะคะที่0625100-5609 10หมายเลขด้วยกันค่ะช่วงนี้นำท่านผู้ฟังของเราพบกับข้อมูลทางการแพทย์สักชุดหนึ่งนะคะเป็นชุดที่2ฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: ฟังรายการนี้ชื่นชีวีมีความสุขไหม
5: ค่ะ
1: แล้วได้เอาไปทำตามไหมได้ใช้ไมค์เมาส์สเปรย์บ้างไหมเนี่ยเฮ้
5: ค่ะแต่ว่าวันนี้อยากจะถามมาค่ะว่าเป็นเส้นเลือดขอดขึ้นตามหลังมือเนี่ยมันน่าเกลียดมันไม่สวยเลยอ่ะทำไงฮะ
1: ไม่มีรักษานอกจากผ่าตัดหรือฉีดพวกสเตียรอยมันก็ไม่หายนั่น กินแปะกล้วยลองดูนะครับเพราะว่ามันมีวาล์วนะครับไอ้เส้นเลือดขอดเนี่ยมันเกิดจากวาล์วหรือลิ้นนะฮะมันเปิดปิดเปิดปิดทีนี้เวลาปิดมันปิดไม่สนิททำให้เลือดไปข้างมันเป็นที่มือเหรอ
5: เป็นมือที่ใต้ตามขาอะไรใต
1: ้
5: ใต้ข้อพับ
1: คนสงสัยเป็นที่มือได้ยังไงมันไม่น่าเป็นมันน่าจะเป็น
5: ที่ขาหลังมือค่ะ
1: หลังมือก็
5: ที่หลังมือเนี่ยมาตามแขนเนี่ยหามขึ้นมันขึ้นมาเป็นเส้นเขียวๆเนี่ย
1: เป็นที่หลอดเลือดดำนะครับในหลอดเลือดดำมันมีวาล์วอยู่นะครับวาล์วอยู่มันเป็นลิ้นนะครับวาล์วเหมือนกับเวลาไปกินน้ำที่มีกรวยที่มีไฟแหลมๆเนี่ยเอาคว่ำลงนั่นแหละพอเลือดมันจะดันจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงเพื่อไปฟอกที่หัวจะไปฟอกที่ปอดใช่ไหมฮะมันต้องกระชอกกล้ามเนื้อมันก็ชอกขึ้นแล้วก็หัวใจมันก็เอาเลือดเนี่ยนะครับสูบฉีดสารพันหัวใจไปฟอกที่ปอดเนี่ยมันจะต้องเป็นจังหวะแล้วจังหวะเหมือนกับเราวิทน้ำอ่ะวิทน้ำจากที่ต่ำสู่ที่สูงเนี่ยมันต้องขึ้นไปมันต้องมีวาล์วค่อยปิดไม่ให้เลือดตีกลับนะครับวาล์วมันรั่วฮะวาล์วมันรั่วทีนี้ยาแผนปัจจุบันนอกจากจะใช้พวกสเตียรอยด์ฉีดใช้พวกผ่าตัดหรือถุงน่องรัดมันก็ไม่หายนะครับการกินแปะกล้วยเช้า4เย็น4ลองดูนะครับแต่คุณช่วยตัวเองยกขาสูงๆหน่อยเวลานอนนะครับนะ
5: แล้วมันทำให้ชาเท้าด้วยค
1: ่
5: ะ
1: แน่นอนที่สุดเลยทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนปลายขาไม่ดีพอทำให้เกิดการอักเสบทำให้เกิดอาการชาตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
5: 74ค่ะ
1: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่
5: 150ค่ะ
1: สูงเท่าไหร่ครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับ
5: ตอนนี้เหลือ42
1: ครับก็ดีแล้วดีแล้วเราลดน้ำหนักได้ยังไงเนี่ยฮะ
5: ก็ทานข้าวน้อย
1: ทำตามรายการนี้เปี้ยเลยเราลดน้ำหนักแล้วมันดีขึ้นใช่ไหมรู้สึกว่าร่างกายมันกระฉับกระเฉงแข็งแรงขึ้นใช่ไหมครับ
5: ก็แข็งแรงขึ้นแต่ว่าดูผอมไปดูโซม
1: เดี๋ยวมันผอมในอายุยืนนะครับคนอ้วนนี่ตายเร็วนะครับแต่ผอมด้วยกล้ามเนื้อจะดีกว่านะครับสังเกตดูกล้าม
5: ก็เพื่อนทักว่าถ้า45นี่มัน42ก็ดูผอมไป
1: เราสูงเท่าไหร่ครับ
5: 150กว่า
1: ก็เท่าไหร่ล่ะ
5: 52
1: โอ้ยพอดีแล้ว42กำลังสวยแล้วคือพอออกกำลังกายต่อไปมันจะเปล่งปลั่งขึ้นมาเองนะครับขอให้ผอมด้วยกล้ามเนื้อไม่ใช่ผอมด้วยหนังเหี่ยวๆมีแต่ไขมันนะครับ
5: เนี่ยหน้าแขะมือหลังมือเนี่ยน่าเกลียดมากเลยมันเส้นมันขึ้น
1: ไม่เป็นไรคนอ้วนเนี่ยอันตรายนะครับไม่เป็นไรหรอกขนาดนี้กำลังสวยแล้วผู้หญิงต้องเอวไม่เกิน80เซนนะครับนะไอ้คน
5: แต่ทานแต่กล้วยนี่ไอ้เส้นเขียวๆนี่จะหายไปอะฮะ
1: มันน่าจะดีขึ้นนะครับมันเกี่ยวกับวาล์วนะฮะเกี่ยวกับวาล์วกินเช้า4เย็น4นะครับนะวาล์วปิดเปิดมันทำให้วาล์วปิดเปิดเนี่ยมันดีขึ้นทำให้เลือดที่มันข้นๆมันเหลวเป๋วเนี่ยทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นถ้าไปโรงพยาบาลเขาก็ให้ถุงน่องรัดหรือฉีดพวกสเตียรอยด์หรือใช้การผ่าตัดนะครับซึ่งมันก็แก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับสวัสดีครับกินเช้าสี่ถึงสี่นะครับเอาละครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
1: ฟังรายการนี้ชอบ
6: อะไรฟังรายการนี้ชอบค่ะ
1: ชอบอะไร
6: สั่งแปะกล้วยไป4กล่องทีนี้เพิ่งจะมา2เมื่อกี้เองเป็นไม่ใช่เป็นแคปซูลหรอเป็นเม็ด
1: หนูอัดแน่นด้วยคุณภาพนะครับเป็นเม็ดนะครับนะ
6: อ๋อ
1: เราตอนนี้มีปัญหาเรื่องโรคอะไรอยู่ครับตอนนี้ครับ
6: อ๋อมีค่ะ
1: เป็น
6: โรคหัวใจทำบอลลูนไปเส้นหนึ่งแล้ว แล้วก็เป็นความดันแล้วก็มีเส้นเลือดสมองติดเส้นเนื้อข้างฝาหมอบอกว่ามันตอนนั้นเป็นโควิดอ่ะ6-7 เดือนมาแล้วเป็นโควิดหายแล้วแต่ทีนี้หมอเขาเอ็กซเรย์เขาบอกว่ามีเส้นเลือดติดเส้นหนึ่งที่สมองข้างขวาแล้วมีทางด้านอื่นมาเลี้ยงอ่ะเลยไม่ทำให้เป็นอะไร
1: คือยังคือเป็นโรคหลอดเลือดทั้งนั้นแหละครับเกือบ 100% นะฮะไม่น่าจะ
6: อยากได้ถามคุณหมอว่ากินแปะกล้วยได้ไหม
1: เดี๋ยวก่อนตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
6: อายุ79แล้ว
1: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
6: น้ำหนักวันก่อนไปลงว
1: ั
6: น
1: 39ไม่อ้วนนะฮะ
6: ไม่อ้วน39สูง144
1: โอเคข้อดีแล้วนะครับไม่อ้วนแล้วก็มีปัญหาเรื่องเบาหวานความดันความดันสูงด้วยหรือเปล่าครับ
6: อ๋อเบาหวานไม่มีมีความดันสูงความดันสูงทีนี้หมอเขากำลังปรับยาอยู่เพราะว่ามันสูง
1: เกิน200หรือเปล่า
6: ไม่เกินคือว่าหนึ่งหมอให้ทีแรกนะทานไปมันบวมอ่ะขาบวมหน้าตาบวมหมอเลยเปลี่ยนยาอีกอย่างหนึ่งก็เลยกินแล้วมันขึ้นผื่นแดงๆจุดๆอ่ะที่มือหมอก็เลยเปลี่ยนยาอีกอย่างนึง กินไปแล้วตัวคันตอนนี้เปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งกินไปก็รู้สึกไม่มีอะไรแต่ว่าความดันมันก็ยังไม่ลดมันเหลือตอนนี้เหลือ150150ก็ยังสูงเนาะ
1: ยังสูงอยู่นิดหน่อยฮะสูงนิดหน่อย
6: สูงนิดหน่อย
1: ครับ
6: แต่หมอเขาบอกไม่เป็นไร
1: ก็ยังรับได้แล้วก็แล้วค่าไขมันล่ะครับ
6: ไขมันเหรอไขมันก็ให้ทานอยู่เม็ดนึงนะแต
1: ่ไม่มากโอเคครับ
6: ไม่มาก
1: ทีนี้นะ
6: ค
1: ่
6: ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไม่เป็นเบาหวานไม่ว่าจะเป็นความดันไม่เป็นความดันหรือไม่ว่าจะเป็นไขมันสูงไม่มีไขมันสูงก็ตามนะ
6: ค่ะ
1: อันนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคหลอดเลือดนะครับมันน่าจะไม่กำหนดว่าคนนี้ความดันสูงคนนี้เป็นโรคหลอดเลือดนะครับซึ่งทำให้หลอดเลือดไปเลี้ยงที่หัวใจเนี่ยตามจริงน่าจะ MRI ที่หัวใจนะครับหรือไปเลี้ยงที่สมองก็ตามนะครับเป็นโรคหลอดเลือดคือโรคแห่งความเสื่อมที่บางคนเนี่ยไม่รู้ตัวนะครับเมื่อที่ผลเลือดออกมาเนี่ยเบาหวานไม่มีไขมันไม่มีความดันนิดหน่อยเนี่ยก็ถือว่าซิวๆละแต่โรคแห่งความเสื่อมคือที่มากับตัวเองนะครับโรคแห่งความเสื่อมซึ่งเราไม่รู้เลยอย่างคนที่เป็นเบาหวานคำนึงถึงตัวเลขคนที่เป็นความดันคำนึงถึงตัวเลขไขมันก็เหมือนกันเมื่อไหร่จะปกติแต่หารู้ไม่ว่าถ้าเราเรียกโรคพวกนี้เป็นโรคหลอดเลือดเนี่ยทำให้เราระวังเรื่องหลอดเลือดอย่างเดียวมันก็จะควบคุมโรคทุกอย่างหมดเลยก็เลยมันอยากขึ้นมาว่าคนที่เป็นเบาหวานความดันไขมันสูงเนี่ยหรือคนที่อ้วนมากๆเนี่ยหรือคนที่เครียดมากๆขาดการพักผ่อนเนี่ยคุณต้องไปตรวจหลอดเลือดน้ำเลือดครับตรวจหลอดเลือดน้ำเลือดอย่างคุณจะตรวจยังไง
6: หลอดเลือด
1: ก็คือตัวที่เป็นความดันนี่เป็นตัวก่อวินาศสันตโลทำให้หลอดเลือดมันตีบมันตันหลอดเลือดมันแตกได้ครับโดยเฉพาะยิ่งหลอดเลือดที่สมองตีบตันระวังให้ดีมันจะตีบเขาจะบอลลูนที่หัวใจเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจถ้ามากๆก็บายพาสผ่าตัดเอาหลอดเลือดที่ขาไปใส่แทน
6: บอลลูนนี่ทำมา5-6ปีแล้ว
1: มันจะมีเส้นที่2ที่3ถ้าเราไม่เปลี่ยน
6: แล้วปีที่แล้วหมอให้ไปฉีดสีดูเขาบอกว่าเออยังไม่เป็นไร
1: ก็ปลายเหตุอยู่ดีครับคุณต้องแก้ไขโดยธรรมชาติไอ้โรคพวกนี้มันเกิดจากพฤติกรรมนะครับแสดงว่าขาดการออกกำลังกายประการที่1 นะครับแน่นอนเลยแน่นอนเลยครับ
6: ไม่เคยได้ออกกำลังกาย
1: แน่นอนเลยแล้วขา
6: ดเดินแค่นี้เดินแฟน
1: เอาไม่พอแล้วขาดความรู้เรื่องอาหารนะครับไม่ได้กินผักผลไม้เยอะๆกินแต่ข้าวแยะๆกินแต่มันๆข้าวเยอะๆแล้วก็กินจุกกินจิกอันนี้สำคัญที่สุดเลยจริงเขาป่ะ
6: ไม่กินตั้งแต่ไปทำหัวใจแล้วก็กินจืดๆนะ
1: ก่อนนี้หน้านี้นะก่อนจะตาย
6: ก่อนหน้านี้ไม่ทราบอายุน้อยไม่รู
1: ้นึกว่าจะเจี๊ยบมวยอ่ะเจี๊ยบมวยก่อนนอนอ่ะเจี๊ยบมวยเจี๊ยบเขาต้มไปงานเล่นชุงเล่นแชร์ได้ก็กิน
6: เออใช่ก่อนนั้น
1: พอมันจะตายแล้วเพิ่งรู้สึกตัวเนี่ย ถ้าฟังแสดงว่าเมื่อก่อนนี่ไม่ได้ฟังรายการนี้เลยจริงหรือเปล่า
7: ไม่ได้ฟังตอนหลังถึงจะฟังเน
1: ี่
7: ย
1: แล้วได้ผมบอกเนี่ยนะทำไมผมพยากรณ์ถูกล่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการตะวันสีทองเพลงสาระและความรู้ค่ะ
1: บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขด้วยความปรารถนาดีจากสื่อมวลชนทางชีวิต

รายการตะบันสีทองจะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทางวพท.กรุงเทพคลื่นความถี่ AM Stereo 792 กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการตะวันสีทองดิฉันซาร่าพงปัญญะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสำหรับรายการของเราในวันนี้ก็ยังคงมีเกมสนุกเช่นเคยรวมถึงบทเพลงเพราะๆข้อคิดดีๆและสาระความรู้ค่ะแล้ววันนี้อาจารย์ขจรจะนำเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ฟังต้องคอยติดตามกันนะคะและตอนนี้คุณผู้ฟังเป็นยังไงอยู่ที่ไหนกันบ้างสามารถโทรเข้ามาทักทายและพูดคุยกับทีมงานของเราได้เลยค่ะอยากฟังเพลงเพราะๆ อะไรสามารถแนะนำเข้ามาในรายการได้เลยค่ะตอนนี้ซาร่าอยากรู้แล้วสิคะว่าคุณผู้ฟังอยู่ที่จังหวัดไหนกันบ้างลองโทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะว่าแต่ละจังหวัดมีอากาศเป็นยังไงบ้างตอนนี้ฝนตกหรือมีอากาศที่แปรปรวนยังไงโทรมาเล่าสู่กันฟังได้ค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะถ้าเกิดอากาศไม่ดีออกนอกบ้านก็ต้องใส่เสื้อหนานิดนึงค่ะกำลังก้าวเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ค่ะต้นหนาวแล้วค่ะปลายฝนจบแล้วกลับมาดูแลสุขภาพร่างกายของเราด้วยค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะก็ได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงสาระสุขภาพในช่วงท้ายรายการแต่ช่วงเริ่มต้นนี้ค่ะไปเล่นเกมสนุกๆ กันก่อนเลยค่ะ
1: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่084-124-7876 084-124-7876

0: ฟิลิปไนท์ก่อตั้งบริษัทผลิตรองเท้ายี่ห้อใดก่อไนกี้ขอคอนเวิร์ตฟิลิปไนท์ก่อตั้งบริษัทผลิตรองเท้ายี่ห้อใดก่อไนกี้ขอคอนเวิร์ต
1: คำถามสำหรับวันนี้ค่ะฟิลิปไนท์ก่อตั้งบริษัทผลิตรองเท้ายี่ห้อใดกอไก่ไนกี้ขอไข่คอนเวิร์ตคุณผู้ฟังจะใบ้ให้ง่ายๆเลยนะคะเมื่อกี้ในคำถามมีชื่อของผู้ก่อตั้งอยู่ในนั้นด้วยค่ะถ้าทราบคำตอบแล้วรีบโทรมาที่เบอร์084 124 7876 084 124 7876ต้องรีบโทรเข้ามาด่วนเลยนะคะเพื่อที่จะได้รับคัดเลือกและได้รับกิฟต์วอยเชอร์ไปในวันนี้ค่ะและเข้าสู่ช่วงสาระความรู้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของพลังคำพูดค่ะรู้ไหมคะว่าคำพูดที่ดีจะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตของเราคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่าคำพูดที่เราใช้อยู่ทุกวันนี่แหละค่ะไม่เพียงแต่ส่งผลต่อคนที่รับฟังเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อชีวิตและพลังงานของตัวเราเองโดยตรงด้วยค่ะซึ่งหลักจิตวิทยาคำพูดคือเครื่องมือตั้งรหัสความคิดของสมองของเรานั่นเองค่ะเมื่อไหร่ที่เราพูดคำพูดบวกพูดคำพูดขอบคุณพูดสร้างกำลังใจสมองของเราจะโฟกัสไปที่โอกาสความสุขและสิ่งดีๆรอบตัวค่ะแต่ในทางกลับกันทราบไหมคะว่าถ้าเราบ่นพร่ำพูดถึงแต่ความล้มเหลวหรือคำต่อว่าเรากำลังดึงดูดพลังงานลบและความเครียดเข้ามาในชีวิตโดยไม่รู้ตัวค่ะวันนี้เลยเอา3เคล็ดลับมาฝากคุณผู้ฟังค่ะเปลี่ยนคำพูดเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะ1ค่ะเปลี่ยนคำว่าทำไม่ได้เป็นกำลังเรียนรู้ค่ะคำพูดที่บอกว่าทำไม่ได้จะปิดกั้นสมองเราทันทีค่ะแต่ถ้าเราพูดว่าเรื่องนี้ยังใหม่ขอเวลาเรียนรู้สักหน่อยค่ะสมองจะเริ่มหาวิธีแก้ไขปัญหาค่ะ2ค่ะใช้การชื่นชมตัวเองในเรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะไม่ลืมที่จะเอ่ยปากคำชมและขอบคุณคนรอบตัวคำพูดหวานๆและจริงใจจะสร้างบรรยากาศและมิตรภาพที่ดีค่ะ3ค่ะระวังคำพูดชั่ววูบยามอารมณ์เสียเมื่อโกรธให้นับค่ะ1ถึง10ค่ะถ้านับไม่ไหวอารมณ์ปี๊ดแล้วต้องค่อยๆฝึกไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้นะคะถ้าเราเป็นคนใจร้อนเราค่อยๆฝึกตัวเองให้ช้าลงเย็นลงมีสติมากขึ้นค่ะก่อนพูดคำแรกจะหลุดออกมามันเอาคืนไม่ได้แล้วค่ะมันจะดึงดูดปัญหายุ่งๆเข้ามาในชีวิตเราเสมอจำไว้นะคะว่าปากของเราคือแม่เหล็กค่ะอยากได้ชีวิตแบบไหนให้เราเริ่มประกาศสิ่งดีๆสิ่งนั้นมันจะดึงดูดเข้ามาในชีวิตของเราค่ะ
2: จงให้พรอย่าแช่งด่าเลย
3: จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าไปสูงแต่จงถ่อมใจลงยอมทำการต่ำ
2: อย่าถือตัวว่าฉลาด
3: อย่าทำชั่วตอบแทนชั่วแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยแต่จงมุ่งกระทำสิ่งที่ใครๆก็เห็นว่าดี
2: ถ้าเป็นได้คือเท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคน
4: ร่วมสนุกตอบเกณฑ์คำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่084 124 7876 084 124 7876

0: ิลิปไนท์ก่อตั้งบริษัทผลิตรองเท้ายี่ห้อใดก่อไนกี้ขอคอนเวิร์ตฟิลิปไนท์ก่อตั้งบริษัทผลิตรองเท้ายี่ห้อใดก่อไนกี้ขอคอนเวิร์ต
1: และเกมสนุกสนุกในวันนี้ค่ะคำถามมีว่าฟิลิปไนท์ก่อตั้งบริษัทผลิตรองเท้ายี่ห้ออะไรกอไก่ไนกี้ขอไข่คอนเวิร์ตใบให้ง่ายๆนะคะคุณผู้ฟังคำตอบมีชื่ออยู่ในคำถามแล้วค่ะคุณผู้ฟังถ้าทราบแล้วต้องรีบโทรมาด่วนที่เบอร์0841247876และสำหรับช่วงนี้ค่ะอาจารย์ขจรมีข้อคิดอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ฟังไปติดตามกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เรามาชื่นชมและขอบพระคุณคุณแม่ของเรากันนะคะขอตั้งชื่อเก๋ๆว่าคุณแม่ยุคใหม่ใจสตรองค่ะถ้าไม่สตรองหรือเข้มแข็งคงเลี้ยงลูกให้ดียากล่ะคะเพราะภาวะเศรษฐกิจเอ่ยการบ้านการเมืองเอ่ยโรคภัยไข้เจ็บก็ชัยย่อยมีโรคใหม่ๆเกิดขึ้นมาเยอะทีเดียวอีกทั้งเทคโนโลยีที่ห้อมล้อมลูกๆของเราหากคุณแม่ไม่ช่วยดูแลมีสิทธิ์เสียคนกันได้เลยนะคะคุณผู้ฟังคะคุณแม่ยุคนี้ไม่ใช่เลี้ยงลูกอย่างเดียวนะคะแต่ต้องทำหน้าที่อื่นๆอีกมากมายเช่นเป็นเชฟทำอาหารให้ลูกๆ

0: ส่วนตัวคุณแม่ก็เข้าทำงานเลิกงานก็มารับลูกกลับบ้านสอนการบ้านแล้วก็คอยสอดส่องดูแลเวลาลูกโทรศัพท์หรือเล่นเกมเวลาลูกไม่สบายก็เป็นคุณหมอเป็นคุณพยาบาลแซ่บซับเลยทีเดียวค่ะที่สำคัญเป็นธนาคารให้ลูกได้กดต้องมีเงินในบัญชีเสมอเมื่อลูกต้องการโอ้โหคุณแม่ยุคนี้ยอดมนุษย์ชัดๆเลยอยากขอบคุณคุณแม่คนดีที่สุดในโลกเลยขอบคุณตัวเราเองด้วยที่พระเจ้าทรงมอบภาระการเลี้ยงดูลูกๆให้กับเราอยากหนุนใจคุณแม่ที่ฟังรายการนี้ว่าคุณทำดีที่สุดแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นคุณแม่ที่สมบูรณ์แบบในสายตาของคนอื่นแค่เป็นคุณแม่ที่มีความสุขในการเลี้ยงดูลูกๆแม้จะเหนื่อยนะแม้จะอ่อนแรงในบางวันแต่เมื่อเห็นหน้าลูกๆเราก็ชื่นใจแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นในวันนี้ขอหนุนใจคุณแม่ยุคใหม่ให้สตรองหรือเข้มแข็งดังนี้ค่ะ 1. มีทามคือให้เวลากับตัวเองได้ผ่อนคลายบ้างสัก 15-30 นาทีก่อนนอนด้วยการอธิษฐานทูลขอกำลังจากพระเจ้าในวันต่อไปให้แข็งแกร่งแข็งแรงทั้งใจกายและจิตวิญญาณหรือฟังเพลงที่ชอบหรือมาร์กหน้าให้สดชื่นหรืออ่านหนังสือที่ชอบหรือดูหนังดูละครบ้างก็ดีนะคะ2. ขอความช่วยเหลือคนรอบข้างแบบร่วมด้วยช่วยกันก็จะดีมากเลยอย่าแบกรับงานบ้านคนเดียวสมัยนี้ผู้หญิงไม่ใช่แม่บ้านอย่างเดียวยังต้องไปทำงานหาเลี้ยงครอบครัวด้วยเนื่องมาจากเศรษฐกิจภาวะตกต่ำเข้ายากหมากแพงต้องช่วยกันค่ะหากคุณสามีและคุณลูกที่ฟังรายการนี้อยู่กรุณานะคะกรุณาร่วมด้วยช่วยกันด้วยความรักในการทำงานบ้านด้วยกันค่ะ 3. เลิกเปรียบเทียบกับครอบครัวคนอื่นเช่นดูสิบ้านนั้นเขามีคนใช้ทำงานบ้านคนหนึ่งดูแลลูกให้อีกคนหนึ่งไม่เห็นคุณผู้หญิงบ้านนั้นจะลำบากเหมือนฉันเลยหรือทำไมลูกเราเรียนไม่เก่งเหมือนบ้านนั้นขยันช่วยงานพ่อแม่ด้วย อยากจะบอกคุณแม่ยุคใหม่ใจสตรองว่าให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสามีและลูกๆของเราที่พระเจ้าประทานให้ดังพระคำของพระเจ้าได้กล่าวว่าแต่ละคนจงสำรวจการกระทำของตนเองแล้วจึงจะมีอะไรอวดได้ในตัวเองโดยไม่ต้องเปรียบกับผู้อื่นนะคะแต่ละคนก็มีสไตล์การเลี้ยงดูไม่เหมือนกันค่ะให้มั่นใจในสิ่งที่ทำด้วยใจรักแล้วพระเจ้าจะประทานตามใจปรารถนาให้กับเราค่ะคุณผู้ฟังคะอยากจะแนะนำให้รู้จักคุณแม่สายสตรองด้วยพลังแห่งการอธิษฐานนั่นคือโมนิก้าแห่งฮิปโปเธอเป็นแม่ของนักบุญออกัสตินค่ะเป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่หรือนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคริสตจักรเลยทีเดียวกว่าจะเป็นนักบุญออกัสตินเป็นวัยรุ่นที่เกเรมากมีชีวิตเสเพลหลงผิดและหันไปพึ่งลัทธิเทียมเท็จนะคะโมนิก้าเจ็บปวดมากแต่เธอไม่เคยละทิ้งลูกเธอใช้เวลาเท่าไหร่คะโอ้โห30ปีเนี่ยในการติดตามคุกเข่าอธิษฐานหลั่งน้ำตาและอธิษฐานเพื่อลูกชายอย่างไม่ลดละผลลัพธ์ก็คือลูกชายกลับใจใหม่กลายมาเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณคนสำคัญหวังว่าเรื่องราวของเธอจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณแม่ที่ฟังรายการนี้อยู่เห็นถึงพลังของการอธิษฐานอย่างไม่ยอมแพ้นะคะ
1: สื่อมวลชนทานชีวิตขอมอบหนังสือพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบฟรีติดต่อขอรับได้ที่หมายเลข0841247876 0841247876หนังสือดีมีคุณค่าพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบThank you.

0: เคยได้ยินคำพูดเหล่านี้ไหมคนเราไม่แก่เกินเรียนอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่สายเกินไปถ้าคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ของสื่อมวลชนทางชีวิตเรียนง่ายเข้าใจง่ายไม่จำกัดความรู้ไม่จำกัดเพศวัยเรียนได้ด้วยตัวของคุณผู้ฟังเองที่บ้านสนใจสมัครเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
1: 0841247876 0841247876

0: ิลิปไนท์ก่อตั้งบริษัทผลิตรองเท้ายี่ห้อใดก็ไนกี้ขอคอนเวิร์ตฟิลิปไนท์ก่อตั้งบริษัทผลิตรองเท้ายี่ห้อใดก็ไนกี้ขอคอนเวิร์ต
1: เข้าสู่ช่วงท้ายรายการของเราแล้วค่ะก่อนอื่นค่ะอยากให้คุณผู้ฟังร่วมกดติดตามเราในช่องทางโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok YouTube หรือว่าเว็บไซต์ทางชีวิตค่ะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะคะและคุณผู้ฟังสามารถติดต่อทางรายการเข้ามาอยากฟังเพลงอะไรสามารถติดต่อพูดคุยกับทีมงานของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและเช่นเคยค่ะเรายังคงมีบทเรียนอยากรู้จักพระเจ้าสำหรับใครที่อยากรู้เรื่องราวของพระเจ้ามากขึ้นเรามีบทเรียนที่จะให้คุณผู้ฟังได้เรียนฟรีค่ะไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเพศค่ะสามารถเรียนได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เมื่อเรียนจบจะได้รับประกาศนียบัตรส่งตรงไปถึงหน้าบ้านคุณผู้ฟังเลยค่ะทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะและเรายังมีหนังสือที่จะมอบให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะหนังสือชื่อว่าพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบคุณผู้ฟังที่โทรเข้ามาสามารถได้รับหนังสือกันทุกท่านโดยไม่ต้องรอการรับคัดเลือกเลยค่ะแต่สำหรับคุณผู้ฟังที่รอฟังคำเฉลยเกมอยู่ค่ะว่าวันนี้เราจะได้รับคัดเลือกไหมเดี๋ยวมาฟังคำเฉลยกันก่อนเลยค่ะสำหรับคำถามในวันนี้มีว่าฟิลิปไนท์ก่อตั้งบริษัทผลิตรองเท้ายี่ห้อใดกอไก่ไนกี้ขอไข่คอนเวิร์ตและคำตอบที่ถูกต้องก็คือกอไก่ไนกี้ค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณผู้ฟังที่ตอบคำถามถูกต้องและได้รับคัดเลือกในวันนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับวอยเชอร์ค่ะที่คุณผู้ฟังจะไปช้อปปิ้งส่งตรงไปถึงหน้าบ้านคุณผู้ฟังค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้รับในวันนี้ไม่ต้องเสียใจไปค่ะสามารถโทรเข้ามาเล่นเกมกับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเรายังคงเปิดเล่นเกมแบบนี้ตลอดนะคะคุณผู้ฟังคะอย่าเพิ่งท้อใจค่ะวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้แต่วันหน้าอาจจะเป็นเราก็ได้ค่ะและสุดท้ายนี้ค่ะเราอยู่กันมาจนจบรายการขอฝากพระคำจากพระเจ้าให้กับคุณผู้ฟังว่าอย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราจะเก็บเกี่ยวในเวลาสมควรค่ะเป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะที่อาจจะประสบปัญหาเผชิญวิกฤตในชีวิตให้เราอย่าท้อใจค่ะทำความดีไปเรื่อยๆค่ะเราจะเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆที่เราได้หว่านไว้แน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังขอให้คุณผู้ฟังมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วเวลาของเราก็หมดลงเพียงเท่านี้ค่ะดิฉันซาร่าพงปณะขอลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ค่ะขอพระเจ้าอวยพรแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ

ฉันที่ห่วงแต่วันพรุ่งนี้ไหมมีแต่ความทุกข์ใจจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้แต่หากว่าเราทำวันนี้ให้ดีที่สุด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกแห่งแบบสมดุลโดยพร่องน้ำในเขื่อนสำคัญรองรับน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้กระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมผู้นำสหรัฐเสนอให้ความช่วยเหลือรัสเซียหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยกาฬโรคในไซบีเรียเสียชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกแห่งแบบสมดุลโดยพร่องน้ำในเขื่อนสำคัญรองรับน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้
2: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือพร้อมยืนยันการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักจะไม่ลงสู่ทุ่งรับน้ำในลุ่มน้ำภาคกลางจึงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำโดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้จึงมีความจำเป็นต้องพร่องน้ำในระบบเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับฝนควบคู่การบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการกระจายน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกส่วนการระบายน้ำท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้จัดจราจรน้ำเพื่อลดการรับน้ำเข้าสู่คลองชัยนาทป่าสักซึ่งจะไม่กระทบพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนขณะที่น้ำในทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกที่จังหวัดปทุมธานีเป็นน้ำที่มาจากจังหวัดนครนายกจึงต้องเร่งระบายน้ำสองส่วนคือคลองแนวขวางและแนวดิ่งเช่นติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์ซึ่งจะมีสถานีสูบน้ำต่างๆระบายน้ำออกสู่ทะเลต่อไปโดยเร็วที่สุดสำหรับลุ่มน้ำแม่กลองยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงติดตามฝนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอย่างใกล้ชิด
3: การระบายที่เขื่อนวชิรลงกรณ์นะครับก็ไม่มีการเพิ่มการระบายมีการระบายคงที่อยู่ที่40ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ว่าจากการประเมินครับน้ำเข้า25ล้านนะครับระบาย40ถือว่าก็เป็นการที่จะพร่องเพื่อรอฝนที่จะมาอยู่แล้วการระบายดังกล่าวครับไม่ได้มีผลกระทบต่อบริเวณของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจากการที่เราบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนแม่กลองที่ตัวท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะเราได้มีการลดการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับฉะนั้นการระบาย40ล้านที่เขื่อนวชิรลงกรณ์นั้นไม่ได้มีผลกระทบอย่างไรแต่ก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำฝนที่จะตก
2: ส่วนสถานการณ์แม่น้ำบางปะกงต้องบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านปราการชนโดยจะระบายน้ำให้น้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานได้พ่องน้ำเพื่อรองรับฝนรอบใหม่คาดว่าหากฝนไม่ตกแช่หรือเรนบอมก็สามารถระบายลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีได้ผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานกับกระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลักดันและระบายน้ำออกจากปลายแม่น้ำบางปะกงซึ่งจะช่วยลดระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและนครนายกได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกจังหวัดนำแผนเผชิญเหตุและการซ้อมแผนที่มีอยู่มาปรับใช้ในพื้นที่ทันทีโดยเน้นการเปิดทางน้ำไหลขุดลอกคูคลองและดูแลระบบระบายน้ำในเขตชุมชนไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังทั้งนี้จากรายงานพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆในภาคใต้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำได้ส่วนพื้นที่จุดเสี่ยงโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ขุดลอกคูคลองระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้แล้วคณะรัฐมนตรีประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้สามารถช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้ครอบคลุมมากขึ้น นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและกันงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งการเพิ่มเติมพื้นที่นี้เป็นผลจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมและเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 520,000 รายและยื่นขอรับเงินเยียวยาโดยตรงกับกรุงเทพมหานครกว่า 50,000 ราย
4: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วประมาณ 522,000 รายซึ่งจะต้องเร่งตรวจสอบเอกสารต่างๆและสอบทานกลับเพื่อโอนเงินให้ความช่วยเหลือประชาชนได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันมีผู้ลงทะเบียนผ่านกระบวนการของกรุงเทพมหานครทั้งทางเว็บไซต์ claim.bangkokและการยื่นเอกสารผ่านสำนักงานเขตมีจำนวนกว่า 52,000 รายซึ่งจะมีกระบวนการทางเอกสารมากกว่าเนื่องจากเป็นการจ่ายตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยเน้นย้ำว่าเอกสารที่ผู้ประสบภัยจะใช้ยื่นขอรับเงินเยียวยาต้องเป็นเอกสารที่สามารถแสดงตนว่ามีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านหรือเป็นผู้เช่ารวมถึงภาพถ่ายยืนยันความเสียหายที่ชัดเจนทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนเยียวยาผ่านออนไลน์เพิ่ม22ศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพิ่มเติมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยพื้นที่การเกษตรเสียหายจากอุทกภัยแล้วกว่า 1.7 ล้านไร่ใน47จังหวัดพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดมีรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว47จังหวัดคิดเป็นพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายประมาณ 1.7 ล้านไร่โดยได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อส่งเรื่องไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรได้เน้นย้ำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นำโครงการที่มีอยู่มาช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ทันทีโดยไม่ต้องคอยงบประมาณกลางเพียงอย่างเดียวซึ่งอยู่ระหว่างการหารือแนวทางอาทิการขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรวมถึงประสานกระทรวงพาณิชย์ในการจัดหาผู้รับซื้อและตลาดรองรับผลผลิตตลอดจนการขยายผลสินค้าเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อสร้างรายได้ที่หลากหลายและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในระยะเร่งด่วนต่อไปกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถยกสูงขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง
5: นายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งเชื่อมโยงผลผลิตผักใบจากแหล่งผลิตตรงสู่ตลาดค้าส่งทั่วประเทศสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าถึงยากได้ประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงกลาโหมในการนำรถบรรทุกยกสูงเข้าลำเลียงสินค้าเพื่อให้ประชาชนมีสินค้าบริโภคอย่างเพียงพอพร้อมกำชับพาณิชย์จังหวัดเข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและดำเนินคดีทันทีหากพบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาด้านการบริหารจัดการไข่ไก่ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าเพื่อกระจายสต๊อกไข่ไก่ไปสู่จุดที่ขาดแคลนพร้อมปรับมาตรการให้ผู้ประกอบการรายงานปริมาณสต๊อกไข่ไก่ทุก2สัปดาห์จากเดิมเดือนละครั้งเพื่อให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดส่งรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านกรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะที่ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลง
7: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมและความผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตาม
6: นายวัฒนศักดิ์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังมีชุดติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรระบบตลาดและมาตรการค่าครองชีพพร้อมเชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์บัญชาการกลางของกระทรวงพาณิชย์รวมถึงประสานหน่วยงานที่มีรถขนาดใหญ่ช่วยขนส่งสินค้าในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงเพื่อให้ผักจากแหล่งผลิตที่ยังมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องและช่วยลดแรงกดดันด้านราคาปุริมปราศภาภาครายงาน
1: อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ติดตามการขนย้ายและฝังกลบซากสุกรจากฟาร์มน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีกว่า 2,000 ตัวคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้
8: นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือและการจัดการซากสุกรจากฟาร์มแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันทำให้สุกรจมน้ำตายกว่า 2,000 ตัวโดยระบุว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้ความสำคัญกับการขนย้ายสุกรที่มีชีวิตออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนและสามารถขนย้ายซากสุกรไปฝังกลบได้50ตัวเนื่องจากระดับน้ำยังสูงและเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพื้นที่ส่วนในวันนี้กรมปศุสัตว์ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เร่งลำเลียงซากสุกรออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยคาดว่าจะสามารถฝังกลบได้ประมาณ 1,400 ตัวภายในวันนี้และหากไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากพายุเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าจะดำเนินการกับซากสุกรทั้งหมดแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ทางนี้ได้กำชับให้การขุดหลุมฝังกลบซากสุกรในระดับความลึกที่เหมาะสมตามหลักสุขาภิบาลพร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคลดปัญหากลิ่นและดูแลสุขอนามัยของชุมชนโดยรอบควบคู่กับการดูแลสุขภาพสุกรที่รอดชีวิตขณะเดียวกันกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงการคลังโดยกรณีสัตว์ตายหรือสูญหายจะให้ความช่วยเหลือตามชนิดอายุและอัตราที่กำหนดชาววนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งระงับกิจการโรงงานที่ปล่อยคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและจัดเก็บกักอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง
9: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีพบคราบน้ำมันลอยปะปนกับกระแสน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งการให้โรงงานดังกล่าวหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและสั่งปรับปรุงแก้ไขทันทีโดยกำหนดให้ดำเนินการปิดคลุมหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนชะล้างของเสียไหลออกสู่ภายนอกเร่งสำรวจฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนทั้งภายในและภายนอกโรงงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียรวมถึงนำวัตถุดิบและกากของเสียกลับเข้าไปจัดเก็บไว้ในอาคารให้ถูกต้องตามข้อกำหนดขณะเดียวกันกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งระงับการนำเข้าวัตถุดิบจำพวกเศษวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ในทุกเลขทะเบียนทั้งส่วนการคัดแยกและการฝังกลบโดยห้ามนำเข้าและนำออกจนกว่าจะแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นสำหรับการฟื้นฟูและสกัดกั้นคราบน้ำมันในพื้นที่ทางบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางเทคนิคแล้วในเบื้องต้นโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมดทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย
10: ในพื้นที่ส่วนของโรงงานเองนะครับปัจจุบันเราได้ใช้รถแมคโครปั้นคันดินแล้วก็ควบคุมของเสียนะครับจากบ่อฝังกลบไม่ให้ไหลออกมาจากนอกโรงงานแล้วก็ยังมีการใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณโรงงานรีไซเคิลนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่สูงกว่าระดับน้ำเพื่อป้องกันการที่จะมีน้ำรั่วไหลออกมาได้กำชับให้การประกอบกิจการโรงงานนั้นเนี่ยหยุดตามมาตรา39ที่เราได้ออกไปแล้วเราก็ได้เอาน้ำมันนะครับไปวิเคราะห์ว่าเกิดผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็จะคอยประสานงานกับทางจังหวัดนะครับแล้วก็ดูแลถึงความเรียกว่าผลกระทบกับชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ทั้งนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเหล่านี้ทางบริษัทนะครับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
9: นายวราวุฒิกล่าวอีกว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าเป็นคราบน้ำมันจากกองวัตถุดิบไม่ใช่สารพิษจำพวกตะกั่วแต่ขอเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือนำน้ำไปบริโภคหากเข้าตาหรือเข้าปากให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีและหากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1564ตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการเฝ้าระวังกาฬโรคจากประเทศรัส

0: างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียซึ่งมีรายงานข่าวการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางโดยปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือข้อบ่งชี้ว่ามีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการคัดกรองพิเศษณท่าอากาศยานในขณะนี้แต่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างเข้มงวดต่อไปขณะที่การตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเตรียมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.และกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์พักพิงและดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพบว่าสภาพการดูแลผู้สูงอายุไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมายจึงได้สั่งให้ตรวจสอบกระบวนการขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตรายปีของสถานให้บริการแห่งนี้อย่างละเอียดเพื่อประเมินว่ามีข้อบกพร่องในระบบการตรวจสอบสถานที่หรือไม่ตลอดจนให้ตรวจสอบประวัติการรักษาและพัฒนาการทางอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องการจ่ายยากดประสาทอันอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะซึมและกระทบต่อสุขภาพจิตหากพบหลักฐานการกระทำความผิดจริงจะถือเป็นการละเมิดกฎหมายและจะดำเนินการทางคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเวชระเบียนของผู้ป่วยด้วยความรัดกุมป้องกันการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือคลาดเคลื่อนรวมทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาใช้อำนาจตามระเบียบข้อบังคับเพื่อสั่งปิดสถานให้บริการดังกล่าวเป็นการชั่วคราว
1: ซึ่งตรงนี้ก็เน้นย้ำให้ลงไปดูในรายละเอียดว่ามีการกระทำอย่างที่เป็นข่าวจริงหรือไม่ว่าให้ยานะครับให้ลักษณะมีความเบลอๆหรือให้ยาที่เกี่ยวกับการกดประสาทนะครับอาจจะทำให้เกิดในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาอื่นๆตามมาซึ่งนั่นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับหากมีจริงนะครับก็ต้องบอกว่าได้ประสานทางตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นความผิดทางกฎหมายไม่สามารถทำได้นะครับ
0: ด้านตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีโดยจะเรียกครอบครัวผู้เสียหายมาสอบสวนเพิ่มเติม
2: พันตำรวจเอกธนวัฒน์หินยกหินผู้กำกับการกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยถึงกรณีการเข้าตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีหลังมีผู้เสียหายร้องเรียนโดยระบุว่าทางศูนย์ได้เชิญเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบสถานที่ส่วนผู้เสียหายได้เข้าร้องเรียนกับกองปราบปรามตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบลักษณะอาคารใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนประเด็นการทารุณกรรมหรือใช้ความรุนแรงเบื้องต้นจากการสอบปากคำผู้เสียหายยังไม่พบข้อมูลในส่วนนี้โดยจะเรียกสมาชิกในครอบครัวมาสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งตัวและรับตัวเข้าศูนย์ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลวางกลไกคุ้มครองเงินอุดหนุน EV โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรา EV 3มีเงื่อนไขต้องผลิตรถในประเทศเพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษฎีนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: น้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากฏสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทางการรัสเซียในการป้องกันการระบาดของกาฬโรคหลังมีรายงานเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียวัย28ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันต่อต้านโรคระบาดในแคว้นอิคุตสทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเน้นย้ำว่ากาฬโรคเป็นโรคที่ร้ายแรงยังไม่ได้พูดคุยกับทางการรัสเซียเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวด้านองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ายังไม่มีการยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียรายดังกล่าวและอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมกันนี้ยังประเมินว่าความเสี่ยงต่อการระบาดของกาฬโรคยังคงอยู่ในระดับต่ำนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ในโอกาสครบรอบ3ปีของสงครามในฉนวนกาซาโดยนายกูเตเรสเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสงครามนี้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาอย่างครบถ้วนเพื่อนำไปสู่การหยุดยิงอย่างถาวรพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างครอบคลุมและเคารพกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงความจำเป็นในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนเพื่อให้ชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติทางนี้เมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและถูกจับเป็นตัวประกันอีก251รายจนนำไปสู่การที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการตอบโต้อย่างรุนแรงทำให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 74,000 รายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.88 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
3: ที่จบลงไปนั้นเป็นการรายงานข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะที่นี่สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารความมั่นคงของชาติทางทะเลรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
5: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
6: งามดังเดชธิดาลาวาน
7: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
8: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติ
9: ยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
10: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
11: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
12: เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีตัวสนุสถานมาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดพร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแหวงข้าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์087500580800โยมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี228454188ขอเจริญพร

ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่ๆเนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรพุทธวิทย์เป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานรถยนต์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี22845411882284541188ติดต่อที่หลวงตาเบอร์โทรศัพท์087500580000ขอเจริญพร

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่
3: สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งเป็นรายการถามตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเป็นรายการที่มีสาระเพื่อสุขภาพเป็นรายการที่มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนะคะแล้วก็เป็นโรงพยาบาลทางอากาศให้กับท่านผู้ฟังสม่ำเสมอด้วยทุกทิศทั่วไทยทุกทิศทั่วโลกสามารถรับฟังได้สามารถพูดคุยสอบถามกับทีมแพทย์ได้ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ประจำรายการค่ะคือ081-334-6666 081-334-6666นะคะหมายเลขนี้เป็นหมายเลขในรายการที่คุณผู้ฟังจะแนะนำฟังเพลงเพราะๆสอบถามพูดคุยกับทีมแพทย์ถามตอบปัญหาสุขภาพถามเรื่องราวของสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกับทีมแพทย์ของรายการได้ทุกวันทุกเวลาในการติดตามรับฟังค่ะส่วนหมายเลขอีกชุดหนึ่งก็คือขึ้นต้นด้วย062-5100-560-9เป็นหมายเลขที่คลินิกสี่แยกไฟฉายที่ได้เปิดโอกาสให้กับท่านผู้ฟังของเราทุกท่านทุกคนในการที่จะสั่งซื้อสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งรวมทั้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บค่ะท่านผู้ฟังคะรายการนี้เป็นรายการถามตอบปัญหาสุขภาพมีให้ฟังกันทั้งในระบบ FM แล้วก็ AM พร้อมกับ www.kcsradio.onlineแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางคือ YouTube สุขภาพกับเสียงเพลงออกอากาศสดท่านฟังช่องทางไหนบ้างก็เชิญรับฟังได้อย่างสบายใจเลยค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะ
4: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-5100-560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
3: คุณผู้ฟังคะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งเป็นรายการถามตอบปัญหาสุขภาพนอกจากเราจะมีทีมแพทย์ที่หลากหลายแล้วนะคะเราก็ยังคงมีคุณผู้ฟังที่หลากหลายด้วยเหมือนกันบางท่านก็รับฟังรายการนี้จากทางวิทยุ AM FM ค่ะอย่างเช่นว่าถ้าฟังทาง 89.0 ฟังทาง 101 ฟังทาง FM 91.5 MHz หรือไม่บางท่านก็ฟังในระบบ AM จะเป็นพลปตอ AM 1269หรือว่าม2774จังหวัดระยองค่ะแต่เนื้อพิมพ์เดียวกันนะคะเนื้อพิมพ์เดียวกันเพราะเป็นรายการสุขภาพกับเสียงเพลงที่นำทีมโดยอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะและเน้นในเรื่องของการถามตอบปัญหาสุขภาพคราวนี้พอรับฟังเนี่ยคุณฟังตอนแรกก็ฟังไปเรื่อยๆอาจจะเป็นทั้งเรื่องของการพูดคุยถามตอบปัญหาสุขภาพกันแล้วก็มีสาระเพื่อสุขภาพด้วยนะคะต่อมาก็จะมีบทเพลงเพราะๆมาผสมผสานคราวนี้เนี่ยคุณฟังก็ฟังไปเรื่อยๆอาจจะไม่ค่อยเชื่อนะแล้วคิดว่าเอ๊ะคนที่ไหนมาพูดกันฟังไปฟังมาเอ๊ะนี่คุณหมอจริงๆนี่นาคุณฟังหลายท่านก็เลยมีปัญหาก็โทรศัพท์มาสอบถามพูดคุยกับคุณหมอกันผ่านทางหมายเลข0813346666ค่ะ0813346666คราวนี้พอฟังแล้วก็โทรมาถามคุณหมอก็ถามกลับบ้างว่าอ้าวแล้วที่โทรมาถามคุณหมอเนี่ยจะให้คุณหมอรักษาความดันให้เนี่ยแล้วความดันของตัวคุณผู้ฟังเท่าไหร่ความดันตัวบนเท่าไหร่ความดันตัวล่างเท่าไหร่หรือว่าค่าไตค่าตับอะไรเท่าไหร่ค่าไตค่า eGFR เท่าไหร่ค่าครีเอทินินเท่าไหร่ค่า BUN เท่าไหร่ค่าน้ำตาล A1C เท่าไหร่ค่าฟาสติ้งบัตชูการ์เท่าไหร่คุณฟังก็ชักเอ๊ะขึ้นมาเอ๊ะคุณหมอถามเหมือนคุณหมอที่โรงพยาบาลเลยเนาะวันนี้แสดงว่าไม่ได้หลอกเราละต้องเป็นคุณหมอจริงๆยืนยันนะคะคุณฟังว่าเป็นคุณหมอจริงๆคุณหมอจากโรงพยาบาลที่ทั้งทำงานนะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบ้างจากมหิดลบ้างจากรามาธิบดีบ้างจากศิริราชพยาบาลบ้างนะคะเราก็มีทีมแพทย์หลากหลายมากมายทั้งคุณหมอทางด้านผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกนะทางด้านผิวหนังหรือว่าทางด้านนอกจากผิวหนังแล้วก็ทางด้านศาสตร์แห่งการชะลอวัยนะคะก็มีหลากหลายทั้งอาจารย์ในแพทย์ชำนาญอาจารย์เกรียงศักดิ์ศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพลังวชิรารองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมหรือแม้กระทั่งทางด้านนาวาเอกนายแพทย์พนิจจันทรภักดีนาวาโทนายแพทย์ธราธิปประคองวงผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์ในการส่วนของระบบ GI นะคะหรือว่าทางเดินอาหารนั่นเองคุณฟังคะคราวนี้คุณฟังก็ฟังไปเอ๊ะถ้าจะถามคุณหมอเนี่ยถ้าคุณหมอถามกลับแบบนี้เราก็ต้องมีความรู้ละเพราะฉะนั้นเราต้องฟังคุณหมอไปเรื่อยๆฟังไปก่อนฟังไปก่อนฟังจนเข้าใจบางท่านจากน้ำหนักตัวเยอะๆก็ค่อยๆควบคุมน้ำหนักตัวลดหวานลดมันลดเค็มไม่พอนะลุกขึ้นมาออกกำลังกายลุกทุ่มนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเอ๊ะตามที่คุณหมอบอกมันก็จริงนี่นาจากที่เคยทานยาไขมันมันก็ลดได้นี่นาคราวนี้โทรไปถามคุณหมอแล้วเรารู้แล้วว่าค่าอะไรของเราเป็นยังไงไปโรงพยาบาลแบบไหนเป็นไงคะคุณฟังนี่เป็นศาสตร์ความรู้นะคะเป็นองค์ความรู้ที่คุณหมอท่านได้มาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับท่านผู้ฟังลำพังคุณผู้ฟังลำพังนะคะคุณผู้ฟังไปที่โรงพยาบาล ก็ไปรักษาไปพบคุณหมอเพื่อรักษาคุณหมอท่านไม่มีเวลาที่จะมาอธิบายหรอกค่ะเพราะว่าคนไข้เยอะมากๆผู้ป่วยเยอะนะคะจะไปถามคุณพยาบาลคุณพยาบาลก็คอยจัดคิวคอยนัดแนะวันคอยแจ้งว่าไปตึกโน้นนะคะไปตึกนี้นะคะไปที่ห้องนี้นะคะจะไปรับยาก็ลงไปทางด้านนี้นะคะไปจ่ายเงินก่อนนะคะแล้วเราจะถามใครเห็นไหมคุณผู้ฟังไม่มีโอกาสได้ถามเพราะฉะนั้นคุณฟังที่ไปโรงพยาบาลมาแล้วหรือว่ายังไม่ได้ไปโรงพยาบาลแต่อยากจะปรึกษากับคุณหมอนะคะคุณฟังโทรศัพท์มาสอบถามได้แต่ขอรู้โปรไฟล์ของตัวเองด้วยนะคะอย่างเช่นน้ำหนักตัวอายุเท่าไหร่ทานยาอะไรไปบ้างเคยไปพบคุณหมอมากี่ครั้งคุณหมอให้ทานยาอะไรไหมมีอาการเป็นยังไงเล่าสู่กันฟังเล่าให้หมดนะคะจะได้วินิจฉัยได้ถูกต้องแล้วก็ถ้าไปโรงพยาบาลอะไรที่ยังไม่เข้าใจเก็บคำถามมาถามคุณหมอแต่ว่าส่วนของเอกสารของตัวคุณผู้ฟังเองคุณฟังก็ต้องเข้าใจนะคะว่ามีอะไรบ้างมีตัวไหนตัวไขมันอะไรที่มันสูงไตรกลีเซอไรด์หรือเปล่าคอเลสเตอรอลตัวรวมไหม LDL ไหมตัว HDL ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไม่ค่อยออกกำลังกายอะไรก็ว่ากันไปนี่แหละค่ะมันคือองค์ความรู้ที่สำคัญนะคะเป็นโรงพยาบาลทางอากาศให้กับคุณฟังได้สอบถามพูดคุยกับคุณหมอจริงๆก็น่าทึ่งนะคุณฟังคะที่คุณหมอท่านได้เสียสละเวลามาลำพังถ้าคุณฟังไปตรวจที่คลินิกเนี่ยดิฉันจะเรียนให้คุณฟังรับทราบนะคะว่าต้องจ่ายค่าพูดคุยกับคุณหมอด้วยนะเผื่อค่ายามันไม่ได้แพงหรอกแต่คุณฟังไปปรึกษาคุณหมอสอบถามเนี่ยจาก 1,000 เนี่ยกลายเป็น 2,000 นะจาก 2,000 ก็เป็น 3,000 4,000 นะหวังก็ต้องคิดค่ายาด้วยค่าเสียเวลาด้วยใครจะมาบอกความรู้ให้คุณผู้ฟังถูกไหมคะนี่ล่ะค่ะคุณฟังเป็นบ่อเกิดแห่งความรู้มีคุณลุงท่านหนึ่งค่ะโทรศัพท์มาดิฉันก็ไม่ได้เปิดคู่มือสุขภาพให้คุณฟังได้ฟังนะเพราะว่าวันนั้นมีคุณผู้ฟังท่านโทรมาถามก็เลยคุยกันไปอธิบายกันไปใหญ่โตเลยนะคะเพราะว่าค่าความดันของคุณป้าน่ะสูงจากพฤติกรรมที่นอนไม่ค่อยหลับความดันก็เลยสูงคราวนี้คุณพยาบาลกับดิฉันก็เลยช่วยกันอธิบายนะคะที่คุณลุงก็เลยโทรมาสอบถามว่าวันนี้ไม่มีเสียงคุณหมอเหรอก็บอกว่าไม่มีเสียงคุณหมอค่ะคุณลุงมีแต่เสียงคุณพยาบาลแล้วก็จะเปิดเพลงแล้วค่ะเพลงไม่ต้องเปิดหรอกคุณลุงบอกก็ถามว่าคุณลุงไม่ชอบฟังเพลงเหรอคะไม่ชอบชอบฟังคุณหมอพูดมากกว่าลุงน่ะยังไม่จบเลยป.4หนังสือก็เขียนไม่ถูกฟังก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ฟังคุณหมออธิบายรู้เรื่องเพราะคุณหมอใช้ภาษาง่ายๆคุณลุงก็เลยอยากจะฟังแต่ความรู้จากคุณหมอเพราะฟังแล้วได้ความรู้ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเห็นไหมคะคุณฟังว่าแรกเริ่มเดิมทีเราจะเคยฟังเพลงจากทางรายการวิทยุแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าความรู้คู่สุขภาพเป็นสิ่งที่น่าชื่นชอบมากกว่าเรื่องของเพลงซะอีกแต่ยังไงก็ตามนะคะทั้งความรู้แล้วก็เรื่องของบทเพลงรายการนี้ผสมผสานให้กับคุณผู้ฟังได้พอดีกันเพื่อให้เกิดเป็นความสุขทุกท่านทุกคนเพราะเราจะเอาใจแต่คุณลุงก็ไม่ได้เอาใจแต่คุณป้าที่ชอบฟังเพลงก็ไม่ได้ต้องผสมผสานกันนะคะอารมณ์อร่อยกัน50-50เป็นไงคะหรือว่า60-40ชอบแบบไหนโทรมาพูดกัน081ค่ะ334-6666หมายเลขโทรศัพท์ที่จะพูดคุยกับทางรายการนะคะหรือว่าโทรศัพท์มาสอบถามกับทีมแพทย์ของรายการนะคะ081-334-6666ค่ะส่วนหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณผู้ฟังจะสั่งซื้อสมุนไพรแปลกวิตราไวกิ้งเพื่อการดูแลความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเป็นตัวเลือดนะคะเป็นตัวเลือกเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดหน้าที่ของแปลกกล้วยพร้อมสารต้านอนุมูลอิสระคุณผู้ฟังคะหมายเลขโทรศัพท์คลินิกสี่แยกไฟฉายค่ะ8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกานะคะ8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่เว้นวันหยุดราชการโทรได้เลยค่ะ062510056 0-9ช่วงนี้ไปปรับ ไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์จากอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์พร้อมกับคุณผู้ฟังของเราที่ได้ให้เกียรติโทรเข้ามาในรายการนะคะจะได้เป็นเคสศึกษาซึ่งกันและกันและก็เป็นการเรียนรู้ร่วมกันกับท่านผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยค่ะเชิญรับฟังค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดี
6: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ
5: ฟังรายการนี้ได้ประโยชน์อะไรจากรายการนี้ครับ
6: โอ้ประโยชน์เยอะเลยครับ
5: เช่น
6: ชีวิตเปลี่ยน
5: เป็นยังไงครับ
6: มันเดิมผมเนี่ยอ้วนมาก
5: อ้วนกี่กิโลครับอ้วนกี่กิโล
6: อ้วนตอนที่ผมเป็นเส้นสมองแตกเนี่ยผมว่าน่าจะเป็น100โล
5: แล้วไม่มีใครแนะนำเลยว่าไอ้เส้นเลือดสโตรกขึ้นมาสมองแตกเนี่ยคุณจะเดินเลี่ยงคุณไม่มีทางหายเลยคุณยังอ้วนต่อไปไม่มีใครแนะนำการลดน้ำหนักการกินการออกกำลังกายหรือไม่ยังไงครับ
6: ไม่มีครับ
5: ทำไม
6: ไปคุมอาหาร
5: ไม่คุมได้ยังไงไม่ต้องคุม
6: ทีนี้ผมมาฟังอาการของอาจารย์โดยเหตุบังเอิญ
5: บังเอิญยังไงครับ
6: น้ำหนักตอนนั้นผมเหลืออยู่ไม่เกิน85
5: สูงเท่าไหร
6: ่สูง167
5: แล้วก็เกินไป20กว่ากิโลแล้วก็อายุเท่าไหร่ครับ
6: อายุ64
5: แล้วเกิดสโตรกขึ้นมาคุณลองเล่าอาการของคนที่เป็นเส้นเลือดสมองแตกเป็นยังไงครับ
6: มันเหมือนกับคือผมไม่รู้ตัวนะอาจารย
5: ์
6: แต่ลูกน้องผมว่าผมเหมือนคนเมา
5: เ
6: อาลูกผมไปกินเหล้ามาซึ่งความจริงผมไม่ได้กินเหล้าเดินเซไปเซมาแล้วก็มึนหัวจะอ้วกแล้วผมก็นั่งทำงานต่อจนผมว่าไม่ไหวแล้วไปหาหมอดีกว่าสุดท้ายมันสายเกินไป
5: มันแตกใช่ไหมฮะ
6: มันตั้งแตกหมอบอกว่าเป็นสองข้างนั่นเนี่ย
5: สุดมากค่าคุณไม่เคยรู้เรื่องอาหารการออกกำลังกายเลยจริงก็ป่ะ
6: จริงครับ
5: ไม่มีใครแนะนำที่เด็ดขาดแบบโหดเหี้ยมเหมือนกับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงจริงก็ป่ะ
6: จริงครับ
5: มีแต่แนะนำให้กินยาอย่างเดียวแล้วก็กลับบ้านจริงก็ป่ะ
6: จริงครับ
5: เราไม่แนะนำว่าลดน้ำหนักยังไงจริงก็ป่ะ
6: จริงครับ
5: เราไม่แนะนำว่าการทำ IF intermittent fasting ดังที่นาวาเอกในแพทย์พนิจจันทรภักดีนี่เขียนไว้ไม่มีใครแนะนำเลยจริงก็ป่ะไปดูจาก YouTube ก็ดูไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่า
6: ถูกต้องครับ
5: เราก็เสียเงินด้วยจริงหรือเปล่าแต่ฟังรายการนี้ง่ายที่สุดในโลก
6: ครับผมเพิ่งไปเจาะเลือดมาม ีผลเลือดออกมาแล้วอยากจะสอบถามอาจารย์แต่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอาจารย์
5: เดี๋ยวๆฮะคุณอย่างนั้นคุณเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงด้วยใช่ไหมครับ
6: ถูกครับถูกครับ
5: เบาหวานคุณเกิน200ใช่ไหมครับ
6: เบาหวานนะตอนที่หมอพูดได้ฟังหมอคลินิกนะครับ
5: ปี
6: แล้วคือว่าผมจะต้องตาผมจะต้องบอด
5: อ
6: ยากผมมีท่อกระจกเป็นฟอกตาคุณจะต้องบอดคุณจะต้องฟอกไตสุดท้ายคงต้องตาย
5: เพีย
6: งแต่นั้นผมไม่ได้ยินราการอาจารย์แล้วผมก็เปลี่ยนแปลงชีวิต
5: เป็นยังไงครับเป็นยังไง
6: ผมก็พยายามทำไอเอฟนะได้บ้างไม่ได้บ้างจริงครับเพราะผมตอนนี้ค่าน้ำตาลผมตอนนี้เหลือใกล้อะไรนะน้ำตาลสะสมผมเหลือ 6.1
5: จากเกือบ10หรือ10กว่าด้วยซ้ำไปนะครับ
6: ไม่ใช่10กว่าแน่240
5: 240น้ำตาลสะสมเท่ากับ10ครับไม่ต้องไปตรวจไอ้ A1C แล้วครับเสียเวลา
6: ผมเพิ่งได้ค่าเลือดมา A1C 6.1
5: แล้วทำไมถึง A1C 6.1 เพราะว่าไงรู้คุณน้ำหนักก็ลดความดันก็ลดไขมันก็ลดแต่ค่า LDL ของคุณเคยสโตรกขึ้นมาต้องต่ำกว่า70นะครับค่าปกติ130นะครับ
6: ตอนนี้ยังเยอะครับคูโคตรผม137
5: โอเคปกติ
6: ไตรกลีเซอไรด์226
5: โอ้สูงมากแสดงว่าคุณยังกินหวานอยู่กินข้าวเยอะอยู่นะครับ
6: ไตรกลีเซอไรด์87
5: เอ้ยปกติ
6: คอเลสเตอรอล226
5: โอเคไม่เกี่ยวค่า LDL เท่าไหร่ครับ
6: LDL 61
5: โ
6: อ้LDL 142
5: ยังสูงมากอยู่ต้องต่ำกว่า70ปกติไม่เกิน130ต้องต่ำกว่า70ต่ำกว่า50ยังดีครับ
6: HDL 61
5: โอ้คุณออกกำลังกายเยอะเลย
6: BUN 12
5: ปกติครับไม่เป็นโรคไตครับ LDL แล้วก็ไอ้ค่าครีตินินเท่าไหร่ครับ
6: ครีตินิน 0.79
5: โอ้ปกติไตคุณไม่เสื่อมเลยครับ eGFR เกิน80แล้วนะครับ
6: ผมว่าอีกทีมาผม 95.9
5: เห็นไหมทำไมผมรู้อ่ะ
6: คืออาจารย
5: ์
6: คิดผมนะที่ผมพูดขู่ผมว่าผมต้องฟอกไตเนี่ยผมว่าผมดีเพราะ ว่าผมทำตามอาจารย์กินผักแล้วก็กินแต่กล้วยกินผักขาวๆอ่ะบางทีผมผัดผักเป็นกะละมังผมข้าวใส่ไป2ช้อนผมคุกแล้วก็นั่งกิน
5: นี่คือยาที่พิเศษที่สุดแล้วคุณเชื่อผมหรือยังว่าเบาหวานหายได้ภายใน4เดือนจริงเขาป่ะ
6: ถูกต้องครับ4เดือนนะผมไปเจาะตอนนั้นมันเหลือแค่ร้อยเดียวอ่ะ
5: แล้วทำไมคนไม่เชื่อโว้ยไอการเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเลี้ยงหมายังง่ายกว่าอีกอ่ะเอาจริงเขาป่ะ
6: ใช่
5: คุณให้มันกระดิกหางคุณให้อะไรมันก็กิน
6: ใช่ครับ
5: แต่คุณเลี้ยงคนที่มันไม่รู้ตัวว่าป่วยเป็นเบาหวานเคยสโตรกขึ้นมาคุณจะต้องรับกรรมไปตลอดชีวิตคุณอาจจะต้องฟอกไตอาจจะต้องตาบอดอาจจะต้องตัดขามันไม่ใช่ครับขอเวลา4เดือนนะครับแต่คุณทำ IF ตามผมเถอะครับผมจะจนกินเลือดตัวเองผมก็ไม่ว่าแต่คุณทำตามผมทำตามที่อาจารย์นายแพทย์พนิชเขียนไว้เนี่ย IF ยังไงนะครับทำตามเถอะครับเบาหวานมันหายครับคุณจะล้างผลาญชาติโดยการกินยาฟรีๆจากโรงพยาบาลพวกกลูโคฟาสพวกอินซูลินพวกแอนโลพายพวกยากลุ่มสเตตินเลยครับคุณจะตายเพราะการกินยาครับ
6: ถูกครับ
5: จริงเขาป่ะ
6: ฟังมาทุกวันฟังทั้งวันฟังมาเกือบปีแล้ว
5: แล้วคุณหายได้เพราะตัวคุณเองจริงเขาป่ะ
6: จริงครับแต่ตอนนี้มันก็มีกิเลสที่ว่าบางทีมื้อเย็นมันก็อ่อนหน่อย
5: ไม่เป็นไร
6: กิเลสเก่าที่เคยสร้างเอาไว้อาจารย
5: ์ไม่เป็นไรมันจนกลับใจคุณไม่ตายแล้วคุณไม่ต้องฟอกไตไตวายเรื้อรังของคุณระยะแรกดีกว่าคนทั่วไปอีกนะครับค่าน้ำตาลก็ไม่มีไขมันก็ไม่มีความดันก็ไม่มีไม่อ้วนอีกต่างหากนะครับคุณปลอดภัยแล้วครับแต่คุณต้องเฝ้าระวังไปตลอดชีวิตนะครับ
6: ครับ
5: ถึงแม้คุณไม่ป่วยก็ตามคุณต้องทำ IF อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งครับจริงป่ะ
6: คร
5: ับ คุณหายได้เพราะคุณเชื่อรายการนี้กินผัก 50% ตามด้วยผลไม้ที่ไม่หวานต่อด้วยกินโปรตีนที่ไม่มีการแปรรูปจริงป่ะ
6: คร
5: ับ ข้าวไม่กินน่ะแป้งไม่กินเลยคุณไม่ตายหรอกครับเขามีการวิจัยว่าไม่กินแป้งไม่กินข้าวเลยเพราะว่าในผักก็มีแป้งมีน้ำตาลในผลไม้ก็มีแป้งมีน้ำตาลในโปรตีนเนื้อหรือไข่ก็มีน้ำตาลแต่มันมีต่ำครับ
6: ถูกครับ
5: แล้วคนเป็นเบาหวานไม่ใช่เกิดจากน้ำตาลนะครับเกิดจากดื้อต่ออินซูลินคุณลองคิดดูคนฉีดอินซูลินทุกวันต่อไปถ้าทีบ่อยๆมันก็ดื้อใช่ไหมเหมือนคนกินยาปฏิชีวนะกินเอม็อกซิลกินเพนิซิลินเนี่ยกินนานๆมันก็ดื้
6: อ
5: กินพวกตัวกาแฟนานๆมันก็ดื้อครับก็ต้องเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆจริงหรือเปล่า
6: จริงครับ
5: โดยไม่รับการแนะนำแบบเหี้ยมๆกินผัก 50% ตามด้วยผลไม้แต่ละมือทุกมือเป็นอย่างนี้ครับ
6: จริงครับตอนนี้ผมงดยาเบาหวานแล้วก็จะกินความดันกับไขมัน
5: ความดันคุณก็ปกติต้องวัดความดันที่บ้านนะครับ
6: คร
5: ับ เอาเป็นแกนคุณจะเชื่อความดันที่โรงพยาบาลไม่ได้นะครับเพราะมันเกิด
6: ผมฟังอาจารย์พูดแล้วผมกินป้องกันเอาไว
5: ้กินไว้ไม่เสียหาย
6: อาจารย์ครับขออนุญาตสอบถามมีโรคใหม่ขึ้นมา1โรคครับ
5: คือโรคอะไรครับ
6: เกิดบ้านหมุนแล้วก็ไปหาหมอบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากัน
5: คุณกินแปะกล้วยเช้า4เย็น4
6: ครับผมก็กินตั้งแต่ทีแรกเลยตั้งแต่วันแรกเลยก็เช้า4เย็น4มาตลอดทีนี้เป็นไปได้ว่าไอเส้นเลือดมันอาจจะอุดตันข้างนึงมันไม่เท่ากันมันเลยหมุนเวียนหัว
5: ก็ต้องกินต่อฮะต้องกินต่อใช้มันใช้เวลาฮะเพราะว่าคุณ
6: ไม่กล้าหยุดเด็ดขาดครับเพราะผมรู้ว่าผมกลัวก่อนกินหัวหมูวันละจานอาจารย
5: ์โอ้โหโจรกลับใจแล้วคุณด่าผมตอนแรกมากินต้องทนทรมานกินอย่างกันฤาษีเนี่ย
6: โอ้โหถ้าไม่เจออาจารย์แล้วไม่เจอรายการอาจารย์ตายไปแล้วป่านี้
5: แล้วทำไมทุกโรงพยาบาลต้องแนะนำว่าคุณจะต้องฟอกไตคุณจะต้องโดยไม่ชี้ทางสว่างสวายให้
6: ใช
5: ่ทำไมไม่ชี้ทางสว่างสวายให้
6: ไม่ดีการเหมือนอาจารย์ครับ
5: กินผักก่อนกินผักกินน้ำก่อนจริงเขาป่ะแล้วตามด้วยผลไม้หลายหลักที่ไม่หวานนะครับแล้วก็ต่อด้วยกินโปรตีนอีกสักกินผักแล้วผักบางอย่างถ้าสูงเยอะก็มีโปรตีนด้วยคุณไปศึกษาเองนะครับเช่นเห็ดบรอกโคลีมีโปรตีนสูงจะตายไป
6: ครับ
5: เอาจริงเขาป่ะ
6: จริงครับ
5: ผ
6: มก็กินตามที่อาจารย์พูดนี่แหละครับ
5: แล้วกลับไปคิดพิสูจน์ว่าภายใน4เดือนเนี่ยเบาหวานคุณต้องหายจากประเทศไทยครับ
6: ครับทำตามหายแน่นอนครับผมปฏิบัติตัวมาแล้วใช้ได้เลยครับ
5: แล้วคุณกลัววันแรกที่ได้รับประกาศสิทธิ์ว่าคุณจะต้องตาบอดวันแรกที่ได้รับประกาศสิทธิ์คุณต้องฟอกไต
6: ครับ
5: คุณจะต้องถูกตัดขาถ้าเป็นเบาหวาน
6: ใช่ครับ
5: คุณจะต้องเป็นนู่นเป็นนี่รวมทั้งมะเร็งด้วยนะครับคุณจะเป็นสารพัดถ้าคุณไม่เป็นโจรกลับใจเหมือนกับวันนี้ภายใน4เดือนจบเลยจริงเขาป่ะ
6: จริงครับ
5: เบาหวานมันหายได้ครับมันหายได้เพราะ IF คุณต้องขึ้นหิ้งเลย
6: ถูกต้องครับ IF รู้แน่นอนครับ
5: เออ IF แบบ
6: ถูกไปทุกโลกครับ
5: เออถ้าไม่ทำตามนี้ไม่มียาเทวดาที่ไหนรักษาเบาหวานได้หรอกครับนอกจากตัวคุณเองจริงเขาป่ะ
6: นี่ครับอาจารย์พูดด้วยใจเนี่ย
5: เออมันเป็นสัตว์สองเท้านี่แก้ไขยากที่สุดสัตว์สี่เท้านี่นะให้มันกินอาหารมือเดียวเนี่ยมันจะตามคุณกระดิกหางกิ๊กๆๆแต่สัตว์สองเท้ามันไม่ทำตามอย่างเงี้ยขนาดผมพูดอย่างนี้มันยังไม่ทำเลยไม่กินแต่ยาฉีดแต่อินซูลินกินข้าวขาหมูข้าวมันไก่กินข้าวก่อนก็เจ๊งแล้วไม่ต้องแนะนำอย่างอื่นก่อนแล้วกินข้าวปั๊บคุณจ่อปลายนิ้วนึงคุณเป็นเบาหวานน้ำตาลเกิน300แล้วครับกินข้าวหมูแดงลองกินดูสิ
6: ใช่ครับ
5: แต่ต้องกินผักก่อนไม่เกิน150กินผลไม้กินโปรตีนที่ไม่มีการสังเคราะห์ไอ้พวกนี้น้ำตาลไม่ขึ้นคุณล่อแต่อินซูลินน่ะให้มากเข้าไว้มันเกิดอินซูลินรีสิสแตนนะครับก็ต้องเพิ่มยากินเพิ่มยาฉีดเพื่อให้คุณตายลูกเดียวอ่ะคนกินอย่างนี้ก็ได้น้ำจิ้มผักไอ้พวกสลัดทั้งหลายได้ส่วนมากมีน้ำตาลยาพิษแม้กระทั่งในเซเว่นก็ตามนะครับคุณก็กินเอากาแฟไปคุยกาแฟซึ่งไม่มีน้ำตาลเนี่ยเอาชงสักครึ่งถ้วยกินแก้มกับผักมันเลี่ยนทันทีคุณกินกาแฟเพียวๆจะมาติดใช่ไหมฮะคุณก็กินแก้มกับผักก็ได้เราไม่ได้ขายครับกล่องหนึ่ง200กว่าบาทแปะกล้วยก็200กว่าบาท260บาทหายได้เพราะคุณทำ IF ถ้าคุณไม่ทำไปยาเทวดาไม่มีใครหายแล้วครับคุณเคยถูกว่าจะต้องตาบอดจะต้องฟอกไตจะต้องถูกตัดขาเป็นเบาหวานตอนนี้คุณเป็นคุณสามารถสืบพันธุ์ได้ปกติครับแฝงไหมจริงหรือเปล่า
6: จริ งคร
5: ับ เออผมพูดแบบสุภาพนะครับการสืบพันธุ์เนี่ยเพราะเป็นเบาหวานคุณซัดแต่ไวอากร้า3 25มิลลิกรัมถ้าไม่ไหวก็50ถ้าไม่ไหวก็100 100ซัดมัน2เม็ดเลยก่อนเมคเลิฟครึ่งชั่วโมงนึงเนี่ยแล้วหลังเมคเลิฟคุณจะเบิ้ลอีกทีคุณก็กินต่อไปก็ดื้อต่อไวอากร้าคุณฉีดอินซูลินต่อไปก็ดื้อต่ออินซูลินกินกลูโคฟาสต่อไปก็ดื้อต่อกลูโคฟาสจริงหรือเปล่าแต่การแนะนำเดี๋ยวนี้มันเป็นธุรกิจไม่ใช่ธุรกิจแล้วคุณไม่ตายจากโรคพวกนี้ถ้าคุณไม่ทำตามนี้เจอเราก่อนคุณตายลูกเดียวนะครับโดยไม่แก้ไขในสิ่งที่ถูกต้องแล้วคุณแก้ไขอย่างนี้ผมได้อะไรขึ้นมาครับคุณประหยัดเงินอีกเดือนเป็นหมื่นจริงหรือเปล่าม
6: ันแทนที่ว่าคนอื่นต้องมาเดือดร้อนมาดูแลเรานะ
5: เออ
6: ไม่ต้องเราดูแลตัวเองได้แล้วเพราะอาจารย์สอนให้ทำอะไรบ้าง
5: แล้วใครแนะนำให้คุณบอกว่าคุณจะต้องฟอกไตคุณจะต้องทำอย่างนี้ใครแนะนำครับ
6: คุณหมอที่คลินิกปฐมภูมิผมไปเจาะเลือดปีแล้วนู่น
5: อ
6: ่ะพูดให้ฟังว่าเนี่ยถ้าคุณไม่ควบคุมอาหารเขาพูดแค่เนี่ยรับรองได้ว่าตาบอดฟอกไต
5: ใช่พูดนั่นพูดถูกแต่ลืมไปว่าแนะนำให้การกินมันต้องเสียเวลาเป็นชั่วโมงครับ
6: ใช่ครับ
5: จนมีโรงเรียนเบาหวานวิทยาที่โคราชแล้วกระจายไปทั่วประเทศตั้งโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขแต่รายการเราเนี่ยให้ฟรีครับอ้าวขอบคุณมากครับที่ให้กำลังใจนะครับคุณไม่ตายแล้ว
6: คร
5: ับ ไตคุณก็ไม่ต้องฟอกแล้วยาก็หยุดไปแล้วคุณไม่ต้องกินคุณต้องไม่กินอะไรเลยมันหายไม่หมดแล้วครับ
6: ผมขอกินยาลดไขมันกับความดันป้องกันเอาไว
5: ้ไขมันเท่าไหร่อ้าว
6: ไขมันมัน
5: กินก็ไม่อันตรายโอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะ LDL ต้องต่ำกว่า70นะครับ
6: ถูกครับ
5: ไตรกลีเซอไรด์ต้องต่ำกว่า50นะครับ
6: ครับ
5: ถ้าต่ำกว่านี้กินปกติได้นะครับเพราะว่าตัวเลขคุณจะเอาตัวเลขที่ค่าปกติไม่ได้เพราะคุณเคยสโตรกมาก่อนนะครับ
6: ครับ
5: ตอนนี้สโตรกคุณก็ดีขึ้นเดินได้ปกติใช่ไหมครับ
6: มันก็เป๋ๆคร
5: ับนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เกิน2ปีคุณจะหายเรียบร้อยครับ
6: ครับโอ้อย่างนั้นดีนะครับ
5: เออคุณต้องเดินนะครับเดินเดินเร็วสลับช้าว่ายน้ำดีที่สุด
6: เด
5: ิน จ
6: ำนี่เข้ามาเลย
5: เออ
6: ให้มาอะไรมั่ง
5: ไปเข้าว่ายน้ำก็จะดีกว่านะครับอาจารย์มันเป็นไงครับสิทธิ์ของอาจารย์ชำนาญเช่นไรครับ
4: ตามข้อเท็จจริงนะฮะแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยอาจารย์จะต้องดีใจนะแล้วก็มีกำลังใจมากนะครับที่ท่านผู้ฟังเขาฟังแล้วก็ได้ความรู้แล้วเขาก็ปฏิบัติได้นะครับแล้วก็จะมีประโยชน์กับตัวเองแต่เราก็ต้องยอมรับว่าพออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นนู่นเป็นนี่ได้ทุกคนนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้รายเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของหลอดเลือดนะครับเพราะว่ามีโรคประจำตัวก็คือเป็นความดันสูงไขมันสูงถึงแม้จะทานยาอยู่แต่ว่าผลพวงจากการที่เป็นโรคพวกนี้มันทำให้มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดและน้ำเลือดนะครับที่อาจารย์พูดอยู่เสมอว่าเป็นโรคหลอดเลือดเนี่ยโรคหลอดเลือดนี่อันตรายมากนะครับแล้วถ้าคุณหมอเขาให้ทานยาวันดีคืนดีเส้นเลือดในร่างกายที่ไปเลี้ยงแต่ละอวัยวะมันเกิดแตกขึ้นมาแล้วมันเป็นปัญหานะครับแล้วถ้ารักษาไม่ทันเนี่ยทำให้คนไข้เสียชีวิตได้ด้วยเท่าที่ฟังดูก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลานะครับแล้วเซลล์สมองเนี่ยไม่ได้เป็นเซลล์ที่ตายเลยแต่มันเป็นเซลล์ที่ไม่มีคุณภาพเป็นเซลล์ที่ได้รับอาหารมาทางเส้นเลือดไม่เพียงพอเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าก็ต้องดูแลต่อไปนะครับการใช้ยาแผนปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยครับศาสตร์ทางเลือกอื่นโดยเฉพาะยิ่งสมุนไพรก็จะมีประโยชน์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาแบบควบคู่กันไปนะครับแล้วในขณะเดียวกันพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของคนไข้ก็จะต้องดีด้วยนะครับในเรื่องของการอยู่กับธรรมชาตินะครับกินอยู่ธรรมชาติแล้วต้องมีความสุขทางใจต้องพักผ่อนให้พอนะครับออกกำลังกายสม่ำเสมอสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับพอทำเมื่อไหร่ที่เราสามารถดูแลได้ดีแล้วนะพอถึงวันหนึ่งเนี่ยยาที่ทานเนี่ยไม่จำเป็นละไม่ว่าจะเป็นเคมีหรือสารหรือสมุนไพรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าปฏิบัติตามที่อาจารย์กิศักดิ์ได้พูดทุกวันเนี่ยแล้วการใช้สมุนไพรเนี่ยมันก็ดีตรงที่ว่ามันรู้ที่มาที่ไปมันรู้ว่ามันมีประโยชน์ยังไงและที่สำคัญกว่านั้นก็คือมันประกอบด้วยสารธรรมชาติซึ่งไม่อันตรายไม่มีสารเคมีแล้วไม่เป็นอันตรายต่อไตถ้าเราทานในระยะยาวนะครับเพราะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคนไข้จะต้องทานยารักษานะครับแล้วยารักษาเนี่ยมันจะช่วยทำให้ความเสื่อมดีขึ้นทำให้การอักเสบดีขึ้นมันทำให้การปวดดีขึ้นแล้วความเสื่อมเนี่ยมันไม่เดินหน้าต่อไปนะครับคนไข้ก็จะมีความสุขมากขึ้นในคนไข้รายเนี้ยมีไขมันมีความดันทานยาฆ่าผลเลือดมันก็ดีขึ้นแต่มันไม่ได้หายเลยนะครับเมื่อไหร่ที่คนไข้ไม่ทานยามันก็จะเป็นอีกนี่แหละมันเป็นเรื่องของวัยเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของคนสูงอายุก็จะเป็นอย่างนี้กับทุกคนนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเราจะต้องมีความรู้ในการที่นำมาสมุนไพรมาใช้ในการรักษาเนี่ยนะครับเพราะสมุนไพรมันไม่อันตรายแล้วมันสามารถอธิบายได้ด้วยเหตุด้วยผลของการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับและที่สำคัญนั้นก็คือพอทานไปแล้วเนี่ยมันไม่อันตรายมันทำให้การอักเสบดีขึ้นทำให้คนไข้เคลื่อนไหวได้มากขึ้นนะครับคุณภาพชีวิตดีนะครับแล้วสมุนไพรพวกนี้มันดูแลทุกข้อของร่างกายนะครับ
0: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ
3: คุ ผู้ฟังที่ได้รับฟังข้อมือสุขภาพนะคะข้อมูลสุขภาพหรือว่าคู่มือสุขภาพจากทางรายการแล้วเป็นไงคะคุณฟังคะคุณหมอท่านอธิบายให้เข้าใจแล้วว่าเรื่องของชีวิตของคนเราเนี่ยนะคะก็จะมีหนึ่งก็คือพอโตขึ้นไปทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตไปบางคนก็หลั่นล้านะคะนอนดึกบ้างเที่ยวบ้างตามประสาตามวัยนะแต่บางคนก็ทำแต่งานไม่ได้หันมาดูแลสุขภาพเลยถึงเวลากินก็กินถึงเวลาทานข้าวก็ทานข้าวก็ทานแต่ข้าวถึงเวลาก็กินแล้วอร่อยอีกต่างหากการออกกำลังกายก็ไม่ค่อยจะได้มีแทนที่จะได้ออกกำลังกายก็ไม่สูญเสียเฮฮาตามประสาดื่มเหล้าทั้งสูบบุหรี่มันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นนิสัยนะคะทีนี้พอระยะหนึ่งก็เกิดการเจ็บป่วยขณะที่คนอื่นๆเขาก็เกิดการเจ็บป่วยเหมือนกันแต่การดื่มเหล้าการสูบบุหรี่ก็อาจจะไม่มีเขาก็เลยหายเร็วกว่าเพราะว่าความสุ่มเสี่ยงมันน้อยกว่าแต่สำหรับคุณผู้ฟังบางท่านมีทั้งเหล้ามีทั้งบุหรี่แล้วไม่ได้ดูแลตัวเองแถมยังน้ำหนักตัวเยอะอีกต่างหากเบาหวานความดันก็มีโรคหลอดเลือดก็มาความเสี่ยงจากความอ้วนนะคะก็เกิดขึ้นในหลายประการด้วยกันกับร่างกายของเราพร้อมกับการทำงานหนักการนอนพักผ่อนที่น้อยมันก็เลยกลายเป็นโรคระบบการไหลเวียนของหลอดเลือดก็ไม่ค่อยดีเมื่อมีเบาหวานเมื่อมีความดันเมื่อมีไขมันแล้วทานอาหารก็มีแป้งเยอะน้ำตาลก็แย่ค่ะคุณฟังคะแทนที่จะมีผักช่วยรองรับหรือว่าเป็นไฟเบอร์หรือว่าเป็นกากใยให้กับร่างกายกลายเป็นว่าแทบจะไม่มีผักเลยทานแต่ข้าวอร่อยนะคะราดน้ำแกงแล้วก็อร่อยแต่ว่าทานข้าวก็ข้าวก็เยอะแทนที่จะออกกำลังกายบ้างก็ไม่ได้ออกกำลังกายเพราะว่าไม่ค่อยได้ใส่ใจสุขภาพแต่พอถึงเวลาต้องไปโรงพยาบาลก็ไปรับยามาทานก็ทานยาจนหมดพอหมดฤทธิ์ยาก็เป็นอีกคุณฟังคะนี่มันคือสิ่งที่มันเป็นพฤติกรรมซ้ำๆซากๆนะคะคุณหมอก็แจ้งอยู่เสมอๆว่าทานยาแล้วต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยนะเพราะว่ามันจะทำให้ร่างกายหรือว่าเราก็จะอายุยืนขึ้นแล้วก็จะได้ช่วยกันนะแต่คุณฟังก็อาจจะยังไม่เข้าใจทีนี้คุณฟังคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าคนเรามักจะคุ้นกับนิสัยเดิมๆคุ้นกับความเป็นอยู่เดิมๆแต่ถ้าเราลองคิดสักนิดหรือว่าตรองดูสักหน่อยหรือไม่ก็คิดให้ลึกๆคิดให้ยาวไกลว่าถ้าเราเป็นโรคแล้วเราทานยาทุกวันวันละเม็ดวันละเม็ดหรือว่าวันละ2เม็ดก็เท่ากับว่าปีหนึ่ง365บวก365สิ่งที่จะรับยาก็คือตับแล้วก็ไตสารเคมีนะคะคุณฟังคะที่ถูกหย่อนลงไปในกระเพาะอาหารผ่านลงไปกรองของเสียที่ตับขับสารพิษขับสารเคมีต่างๆตับทำหน้าที่หนักมากๆหรือไม่ก็บางคนก็มีความเครียดมีความวิตกกังวลทำให้เกิดภาวะต่างๆเกี่ยวกับร่างกายนะคะมันอันตรายทั้งสิ้นเลยค่ะคุณฟังเราจะเลิกการทานยาได้อย่างไรเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะบางคนเนี่ยพอไปถึงโรงพยาบาลนะพอคุณหมอบอกว่าคุณต้องทานยาตลอดชีวิตนะน้ำตาร่วงโป๊ะเลยคุณฟังด้วยเหตุผลที่ว่าคิดว่าตัวเองจะต้องไม่ต้องทานยาแต่ทำไมต้องทานยาตลอดชีวิตโอ้นี่เราเหรอนี่เอ๊ะใช่เราเหรอนี่เราจะทำยังไงที่จะไม่ต้องทานยาบางท่านเขาหักดิบเลยนะคุณฟังคุณหมอผมขอเวลาได้ไหมผมไม่ทานยาได้ไหมคุณหมอบอกไม่ได้ยังไงก็ต้องทานเพราะหลอดเลือดของคุณมันตีบถ้าคุณไม่ทานคุณอาจจะเสียชีวิตก็ได้เอาอย่างนี้เอายาไปทานก่อนแล้วไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปออกกำลังกายไปลดหวานมันเค็มไปลดข้าวลดแป้งลดน้ำตาลแล้วไปควบคุมน้ำหนักตัวให้ลดลงแล้วมาคุยกับหมอใหม่อีก2เดือนหรือว่า3เดือนก็นัดแน่กันปรากฏว่าคุณผู้ฟังก็กลัวตายเหมือนกันนะคุณฟังก็กลับมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทานยาของคุณหมอไปพบคุณหมออีกทีเหมือนเปลี่ยนร่างเลยคุณหมอแทบจำไม่ได้คุณหมอถามว่าไปทำอะไรมาผมไปลดน้ำหนักมาครับคุณหมอแล้วยาของคุณหมอผมก็ทานหมดแล้วคุณหมอบอกนั้นไปเจาะเลือดเลยไปตรวจเลยไปตรวจกันพิสูจน์กันก็ตรวจเลือดค่ะคุณฟังก็ปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีขึ้นไม่ต้องทานยาแล้วหลอดเลือดก็ดีขึ้นละ โอ้ยิ้มเลยคุณฟังนี่แหละค่ะคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยไม่ต้องใช้ยาถ้าเป็นแบบนี้นะคะคุณฟังคะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงก็ไม่ต้องขายแปลกไว้ตราไวกิ่งแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังอาจจะกังวลเรื่องของความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นเพราะร่างกายของเรามีอายุมากขึ้นความเสื่อมเกิดขึ้นทุกวันการประคับประคองความเสื่อมบางทีแปลกไว้ตราไวกิ่งก็เป็นสมุนไพรที่น่าสนใจนะคะการดูแลประคับประคองหลอดเลือดป้องกันไว้ดีกว่าการแก้ไขรับประทานสมุนไพรแปลกไว้ตราไวกิ่งเพื่อป้องกันความยืดหยุ่นของหลอดเลือดช่วยดูแลเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดพร้อมสารต้านอนุมูลอิสระจะทำให้คุณผู้ฟังมีความแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยในอนาคตนะคะคุณฟังคะหมายเลขโทรศัพท์เพื่อการสั่งซื้อสมุนไพรแปลกกุ้ยตราไวกิ่งคุณฟังใช้0625100560-9นะคะราคา260บาทมาพร้อมกับกาแฟแปลกกุ้ยคอฟฟี่15ซองและก็สารสกัดจากแปลกกุ้ยตราไวกิ่งซองละ2เม็ด2เม็ดก็เท่ากับ30เม็ดเหมือนกันเพราะฉะนั้นดื่มกาแฟก็เหมือนมีแปลกไว้ดูแลด้วยค่ะแต่อย่าลืมทานเป็นเม็ดด้วยนะคะ260บาทเท่ากันพร้อมกับไวเฮิร์บ30แคปซูลก็260บาทค่ะคุณฟังคะอีกครั้งหนึ่งค่ะกับหมายเลขโทรศัพท์0625100560-9นะคะช่วงนี้พบกับข้อมูลสุขภาพในชุดที่2กันค่ะคุณฟังคะ
5: สวัสดีครับ

0: 334-6666 081-334-6666แล้วก็64ตัวครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับอาจารย์ครับพอดีเมื่อกี้โทรไปสั่งผักแตกกล้วยครับ
0: ครับครับ
1: ครับผมครับผมเป็นแฟนอาจารย์ตั้งแต่สมัยนักเรียนนะครับ
0: แล้วใครข้างๆเห่าเนี่ยฮะที่บ้านหรือเปล่า
1: อ๋อที่บ้านครับที่บ้าน
0: บางคนเมาเต็มที่นะหมาเห่าเจอเมียบอกว่ามึงอย่าเห่าใช่ไหม
1: ผมเป็นอาจารย์ตั้งแต่ม.1 นะครับ
0: แล้วตอนนี้โอ้
1: สามเณรใจสิงรุ่นแรกครับ
0: ปี2526
1: ครับผมครับผมสามเณรใจสิงรุ่นแรกเลยครับสมัยเทป4ตลับติดกันนะครับ
0: ก็
1: ใช่ไหมครับ
0: ก็จะเล่าเรื่องฟังนะไอ้คนที่สร้างหนังเรื่องสามเณรใจสิงเนี่ยเขาจะให้เงินผมมา400,000ค่าลิขสิทธิ
1: ์ครับ
0: เพราะว่าเราเป็นคนทำให้ดังเนี่ยเรื่องเด็กหญิงบรรลีอะไรต่อไปเลยมันดังระเบิดเถิดเทิงเนี่ยผมว่า
1: ใช่ครับ
0: เอางี้ดีกว่าผมไม่เอาเอาเงินเนี่ยไปซื้อเครื่องฉายสไลด์ให้แก่พระพยอมราคาแค่แสนเศษนิดหน่อยท่านเองละจากโกดัก
1: ครับผม
0: เอาไปซื้อท่านเถอะ
1: ครับ
0: เราไม่ต้องการเอาแต่เราไม่กล้าพูดให้คนเขารู้จักเดี๋ยวหาว่าเป็นการโฆษณาแล้วเทพพระพยอมเนี่ยเราขอเชิญสาธุชนทั้งหลายเนี่ยก็ปี้ตามสบายเพราะว่าธรรมะเป็นการให้เปล่า
1: ครับผม
0: ก็20กว่าล้านม้วนอ่ะทำทุกค่าย
1: ใช่ครับครับ
0: เอาจริงเขา
1: บอกมันเป็น4ตลับติดกันเป็นติดสติ๊กเกอร์นะครับ
0: ใช่แล้วตอนหลัง
1: ผม
0: ย่อให้เหลือ3ตลับไง
1: ครับ
0: แล้วก็ทำเพลงชุดต่อไปอมตะตลอดกาลสุเทพชรินทานินเหมือนกับการทำรายการนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นการให้เปล่า
1: ครับ
0: ความรู้เป็นการให้เปล่านะครับ
1: คร
0: ับ แล้วเป็นความรู้ที่ถูกต้องการถูกต้มมันต้มกันง่ายๆเรื่องเบาหวานนี่มันต้มกันง่ายที่สุดเลย
1: ครับผม
0: จะไม่ครับหาใครสักคน
1: ตอนนี้ทางผมก็เริ่มมีปัญหานิดหน่อยครับ
0: เช่น
1: ตอนนี้อายุ60ครับสูง168น้ำหนัก70
0: ยังอ้วนยังเอาดีแล้วครับ
1: ครับแล้วก็ความดัน138
0: ปกติ
1: 84
0: โอเคปกติ
1: แล้วก็ตัวล่างสุด99ครับน้ำตาล99ครับ
0: แล้วสะสมก็ประมาณ5กว่าใช่ไหม6ไม่เกิน
1: ครับผมครับผม
0: ก็ทุกอย่างปกติ
1: ก็เริ่มทานมาสัก4กล่องแล้วครับ
0: เราสายตาดีขึ้นไหม
1: สายตาก็ดีขึ้นครับแต่ว่าเมื่อวาน3วันก่อนมันเหมือนกับบ้านหมุนนะครับที่อาจารย์พูดว่าแคลเซียมอะไรมันหลุดนะครับ
0: อืม
1: ครับครับ
0: ก็เดี๋ยวก็ดีขึ้นฮะโรคแห่งความเสื่อมทั้งหลายแหล่นะครับมันออกกำลังกายลดน้ำหนัก
1: อีกแล้วทุกวันครับยังเป็นแฟนอยู่ตั้งแต่16ตอนนี้60แล้วครับ
0: โอ้ตั้ง16ตอน60ก็50ปีพอดีสิ
1: ครับผม
0: ผมจัดรายการก็แสดงว่าฟังรายการเริงราตรีรุ่นแรกๆเนี่ย
1: อ๋อเมื่อก่อนฟังกลางคืนครับตลอดครับ
0: แด่
1: ครับครับเปิดเพลงพ่อครับ
0: ณบัดนี้
1: ตามผู้ใหญ่ก็ตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่ครับ
0: เราเสียงเมื่อ50
1: ม.1ครับตอนนั้นยังม.1 อยู
0: ่โอ้โหเราเสียงเมื่อ50ปีที่แล้วก็เสียงตอนนี้ต่างกันเยอะไหม
1: อ๋อเหมือนกันเลยครับพอเปิดปุ๊บรู้เลยว่าเป็นอาจารย์แน่นอน
0: คืออย่างนี้เมื่อก่อนนี้เราก็ไม่รับโทรศัพท์ใช่ไหม
1: ครับ
0: เปิดเฉพาะเพลงเพราะที่ตามใจเราละอยากจะพูดอะไรก็พูดเพราะแต่ต้องเป็นรายการสดทั้งหมดนะครับไม่เคยใช้เทปเลยว
1: ัน
0: ต่อวันเมื่อก่อนนี้หิ้วแผ่นเสียงไปโอ้โหหนักเป็นบ้าเลยนะครับเนี่ยเล่ไปตามสถานีวิทยุต่างๆตอนหลังเอ๊ะเราก็พอจะมีความรู้นี่นาเราก็เรียนมานี่นาน่าจะเอาความรู้เพราะว่าเห็นคนที่อ้วนเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงเนี่ยเขาต้องกินยาตลอดชีวิต
1: ครับ
0: มันไม่ใช่เลยถึงแม้คุณไม่เป็นไรคุณก็ต้องเป็นสักวันหนึ่ง
1: ครับผม
0: ถ้าคุณไม่มีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวเชื่อไหมคนที่ตรวจเลือดเจอเบาหวานวันนี้เขาเป็นเบาหวานเมื่อ10ถึง20ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าตัวเลขมันไม่ปรากฏครับเขาเรียกว่าว่าที่เบาหวาน1คนคนอ้วน2คันออกกำลังกาย3ขาดการกินผัก 70-80% ของแต่ละมื
1: ้อครับผม
0: กินข้าวเยอะกินน้ำตาลเยอะกินฟาสต์ฟู้ดเยอะ
1: ตอนนี้ก็จะแนะนำให้แฟนทานเหมือนกันครับเพราะว่าเขาความดันสูงครับก็140กว่า
0: อายุเท่าไหร่
1: 150อะครับ
0: อายุเท่าไหร
1: ่อายุ57แล้วก็สูง168ต่อการแต่น้ำหนัก80
0: วายคุณเชื่อไหมถ้าคุณลดน้ำหนักแบบเอวเขา

0: ตอนนี้เอวเขาต้องเมตรกว่านะเมตรสิบเซนตอนนี
1: ้กว่าครับ36-38คร
0: ับ เมตรสิบเซนนะครับคุณต้องลดให้เหลือ80ลดอีก4ลดอีกครึ่งตัวนะฮะ
1: อย่างนั้นตัว
0: อย่างนั้นความดันไม่มีทาง
1: แฟนแฟนผมครับก็ไม่รู้ก็จะแต่ว่าจะเริ่มไม่เข้าทานแล้วครับเพราะว่า
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้1
1: คุณด้วยกันตลอด
0: คุณไม่ต้องอดอาหารเลยครับคุณแค่งดอาหารงดข้าวงดน้ำตาลงดแป้งกินเกาเหลากินมา 4-5 ชามเลยแต่ต้องไม่ใส่เส้นนะครับไม่ต้มยำโดยใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาทำให้เค็มความดันมันจะขึ้นสูงนะครับไม่ใส่น้ำตาลใส่ถั่วงอกเยอะๆหรือไปซื้อเซเว่นก็ได้ซื
1: ้
0: อสลัดไม่เอาน้ำสลัดนะครับมันหวานนะครับกินกับเกาเหลากินมัน5ชามน้ำตาลก็ไม่ขึ้นแล้วไม่อ้วนด้วย
1: ครับผม
0: กินไปเลยครับเลี้ยงไปเลยเอาเกาเหลาเกาเหลาไม่เอาเส้นไม่เอาเส้นไม่เอาเส้นกินโปรตีนกินลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อน้ำตาลก็ไม่ขึ้นไม่อ้วนนะครับพวกโปรตีนไม่อ้วนเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับแต่ที่มันอ้วนเพราะว่าเขากินข้าวเยอะจริงหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: เขากินข้าวต้มไปเยอะข้าวเยอะเลยข้าวสองสามช้อน
1: กลางคืนนะครับ
0: กินกลางคืนน่ะตัวอ้วนต้องงดกลางคืนคืออย่างนี้โรคเบาหวานความดันไขมันสูงโรคทั้งหลายแหล่นั้นมันน่าจะเป็นแก้คำว่าเบาหวานไม่มีสิทธิ์ที่จะไปประกาศสิทธิ์เขาเป็นเบาหวานเลยนะครับว่ามันอยู่ที่อายุอยู่ที่อายุน้ำหนักส่วนสูงความดันไขมันด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: บางทีน้ำตาลปกติ A1C แค่6ก็แล้วกันปาร์ติบูติก้าแค่120บางทีต้องให้ยาเบาหวานด้วยเพราะว่าไงเขามีความอ้วนมันเสี่ยงต่อการดื้ออินซูลินแล้วก็เขามีคอเลสเตอรอลสูงนะครับบางทียาเบาหวานก็ต้องให้
1: ทานหวานคุณแม่ผมชอบทานหวานคร
0: ับ ไตกินสลาย
1: น้ำตาลปี๊บเล่นเลยครับ
0: โอ้ยแค่ไตกินสลายสูงตายเลยคุณก็ดูสิ
1: เขาบอกเขาเคย
0: มันฝึกได้ครับ
1: ก็เลยต้องปล่อยเพราะบางทีเขาก็ไม่ได้ทานเนี่ยจะหงุดหงิดนะครับ
0: ความหวานเป็นยาเสพติดนะครับความหวานได้เป็นยาเสพติดนะครับมันขาดไม่ได้เลยนะครับ
1: ครับ
0: ความหวานได้เป็นยาเสพติดเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวานอันนี้ทำให้เราได้ประจักษ์ยังหมอรองศาสตราจารย์ในแพทย์ปู่เขารณรงค์เกี่ยวกับเรื่องบุหรี่เรื่องเหล้านะฮะแต่เรารณรงค์เรื่องเกี่ยวกับความหวานของข้าวน้ำตาลและแป้งครับเราเส้นด้วยถ้าคุณไม่กินพวกนี้นะไม่ไม่ตายหรอกกินไข่ก็ไม่อ้วนน้ำตาลไม่ขึ้นไตรกลีเซอไรด์ก็ไม่ขึ้นมันขึ้นเพราะกินข้าวเยอะนะครับ
1: ข้าวครับผมส่วนใหญ่จะทานข้าวเยอะครับ
0: ข้าวก็คือน้ำตาลนะครับคุณไปตรวจของคุณแม่ดูสิค่าไตรกลีเซอไรด์ขึ้นสูงครับมันก็มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดเห็นไหมครับ
1: อ๋อครับผม
0: เนี่ยค่าไตรกลีเซอไรด์ขึ้นสูงแน่นอนครับ
1: คนเป็นเลือดข้นนะครับเห็นไป
0: ก็ใช่สิมันเลือดข้นเพราะไตรกลีเซอไรด์มันขึ้นสูงไง
1: แล้วเขาไม่ชอบทานน้ำเพราะทานนั้นก็จะฉี่บ่อยแล้วก็เหมือนกับอะไรเขาเรียกสมัยโบราณเรียกอะไรช้ำรั่วครับ
0: ไม่ใช่หรอกมันคนเคยชินฮะคนเคยชินเขาขาดการออกกำลังกายถึงให้ปัสสาวะบ่อยตามจริงเหงื่อน้ำมันออกได้ทาง2-3ตอนนะครับคือน้ำออกทางผิวหนังกับน้ำออกทางปัสสาวะและอุจจาระและทางน้ำตาด้วยบางคนร้องไห้เยอะก็เสียน้ำเยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันออกได้หลายทางนะครับ ก็ให้แม่ออกกำลังกายหน่อยไปขอดูค่าไตรกลีเซอไรด์หน่อยนะถ้าเกิน200เนี่ยอันตรายนะครับนะ
1: ครับผมครับ
0: ถ้าเกิน130อย่าให้มากเอา
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกรูปแบบตามไลฟ์สไตล์ของท่านแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของท่านได้ทุกรูปแบบนะครับท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้06251000560ถึง9อีกหมายเลขนึงครับ0625100566ถึง9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564563562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

ด็จสู่สวรรค์คาลัยณแดนสวงภัยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาด้วยสำนึกในพระกรุณาตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: กลมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ

0: ื่อสุขภาพดิฉันปุธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ
0: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
1: คุณหมอคะทีนี้มาถึงเรื่องโรคนอนไม่หลับบ้างละค่ะนะคะบอกว่านอนไม่หลับด้วยท้องผูกด้วยเป็นสิ่งที่ทรมานมากท่านพูดนะคะคือกินยาแล้วนอนไม่หลับมาถึง5ปีก็มีนะคะมีท่านผู้ฟังเล่าให้สุภัทราฟังบอกว่าลูกสาวก็เป็นพยาบาลนะก็เอายานอนหลับมาให้พ่อกินอยู่ตลอดเวลาเลยแต่มันก็ไม่หลับแล้วกินยานอนหลับนี่ตื่นขึ้นมารู้สึกว่าไม่สดชื่นไม่แจ่มใสจะปวดหัวนะคะท่านบอกว่าอยากจะหันมากินสมุนไพรเพื่อให้ธรรมชาตินี้เกื้อกูลธรรมชาติให้ธรรมชาตินี้มาดูแลคุณหมอช่วยแนะนำด้วยค่ะว่าจะทำอย่างไรปฏิบัติตัวอย่างไรถ้านอนไม่หลับนานๆ นะคะเชิญหมอค่ะ
2: การนอนไม่หลับหรือว่าการนอนไม่พอนี้นะคะก็จะมีส่งผลให้กับสุขภาพได้เหมือนกันนะคะการนอนไม่หลับหรือว่าการนอนไม่พอนี้นะคะมีผลงานวิจัยออกมาว่าคนที่นอนไม่หลับอย่างเช่นคนนอนเฉลี่ยวันหนึ่งไม่เกิน5ชั่วโมงหรือว่าประมาณ5ชั่วโมงติดต่อกันเป็นเวลา1สัปดาห์อย่างนี้นะคะก็จะทำให้เกิดภาวะอารมณ์แปรปรวนนะคะอาจจะเกิดภาวะเครียดแล้วก็หงุดหงิดได้ง่ายนะคะแล้วก็เรื่องของสมรรถภาพทางเพศก็จะเสื่อมลงด้วยนะคะส่งผลให้สมองมีการรับรู้แล้วก็เรียนรู้ได้ช้าลงนะคะคุณฟังคะแล้วก็จะมีอาการปวดหัวนะคะถ้านอนไม่ค่อยหลับนะคะหรือว่านอนไม่พอนะคะก็จะมีอาการปวดหัวไม่สบายจะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอแล้วก็เป็นสาเหตุของการปวดศีรษะได้นะคะโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวนะคะเป็นโรคไมเกรนอยู่แล้วนะคะก็จะยิ่งมีโอกาสเป็นมากขึ้นหรือว่ากำเริบได้นะคะแล้วก็คนที่นอนไม่พอนะคะอาการอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีแนวโน้มว่าจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นด้วยก็คือจะทำให้อ้วนนะคะเนื่องจากว่าร่างกายของคนนั้นนะคะหลังจากที่ไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอก็จะเกิดอาการอยากอาหารหรือว่าหิวได้ง่ายขึ้นนะคะการนอนไม่พอนี้นะคะยังทำให้สายตาพร่ามัวนะคะมองไม่ชัดหนังตาก็จะกระตุกด้วยนะคะประสิทธิภาพในการมองเห็นก็จะลดลงนะคะยิ่งคนที่นอนน้อยติดต่อกันหลายๆคืนนะคะก็อาจจะประสาทหลอนได้เลยนะคะแล้วก็เรื่องของความรู้สึกด้วยนะคะความรู้สึกก็จะช้านะคะจะส่งผลให้ร่างกายมีการตอบสนองได้ช้าลงแล้วก็จะทำให้มีอาการเฉื่อยชาด้วยนะคะระวังเรื่องของโรคหัวใจด้วยนะคะนอนไม่พอนะคะหรือว่านอนน้อยติดต่อกันเป็นเวลานานๆนะคะก็จะส่งผลเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจได้เรื่องของสมาธิก็มีส่วนนะคะขาดสมาธินะคะความอ่อนเพลียจากการนอนไม่พอนี้ก็จะทำให้สมาธิแย่ลงนะคะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันแล้วก็จะขี้หลงขี้ลืมง่ายนะคะนอกจากนี้นะคะยังส่งผลต่อโครงสร้างของรูปสมองให้เปลี่ยนไปนี่จึงเป็นสาเหตุที่สมองจดจำอะไรไม่ได้นานนะคะวิธีแก้นะคะก็คือพยายามนะคะกำหนดเวลานอนของตัวเองให้เป็นเวลานะคะปล่อยสมองให้โล่งหยุดคิดเรื่องราวต่างๆนะคะงดดื่มชากาแฟหรือว่าอาหารที่มีส่วนผสมของสารกระตุ้นสมองหลีกเลี่ยงการทานอาหารหนักหรือว่าเนื้อสัตว์หนักๆนะคะก่อนนอนก็จะช่วยได้นะคะแล้วก็รับประทานพืชผักผลไม้หรือว่าสมุนไพร ที่ทำให้นอนหลับดีนะคะโดยเฉพาะสมุนไพรจะไม่มีผลเสียต่อสุขภาพและไม่สะสมไม่ดื้อยาด้วยนะคะการทานสมุนไพรนะคะก็นอกจากว่าจะส่งผลให้สุขภาพดีแล้วนะคะยังเป็นตัวยาอื่นๆที่ช่วยในการทำให้สุขภาพของเราดีด้วยนะคะนอกจากนอนหลับดีแล้วยังทำให้สุขภาพอื่นๆของเราดีด้วยนะคะ
0: ทีมงานสมุนไพรได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรของเราไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
3: สวัสดีค่ะแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะชื่ออะไรคะ
4: สุวรักษ์ค่ะ
3: คุณสุวรักษ์นะคะเล่าเรื่องให้พี่ฟังในเบื้องต้นแล้วนะว่าจริงๆคุณสุวรักษ์นี่ไม่ได้เป็นผู้ป่วยแต่เป็นคนซื้อให้คุณพ่อซึ่งคุณพ่อเป็นผู้ป่วยได้รับประทานสมุนไพรใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ค่ะทีนี้เล่าให้พี่ฟังหน่อยค่ะว่าคุณพ่อชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แล้วก็ท ท่านเป็นอะไรถึงมาทานสมุนไพรคะ
4: ท่านอายุ75ค่ะท่านมีอาการนอนไม่หลับทั้งกลางวันทั้งกลางคืนหอมีอาการเวียนหัว1คือเวียนหัวแล้วก็นอนกลางคืนนอนไม่หลับ
3: ค่ะแล้วก่อนหน้านี้ที่มีอาการเนี่ยเคยไปพบแพทย์มั้ยคะว่าคุณพ่อเป็นโรคอะไรหรือเปล่า
4: เคยค่ะเคยไปแล้วหมอวินิจฉัยมาว่าน่าจะเป็นเส้นเลือดในสมองตีบ
3: เส้นเลือดในสมองตีบคุณพ่อมีอาการความดันหรืออะไรก่อนหน้านี้มั้ยคะ
4: ไม่มีค่ะความดันอะไรไม่มี
3: ค่ะ
4: คือทุกอย่างปกติหมดแค่เขาเวียนหัวแล้วก็เขานอนไม่หลับหมอก็ให้ยาละลายในเลือดแล้วก็ยานอนหลับมา
3: ค่ะ
4: เขาก็ยังนอนไม่หลับปัญหาหลักๆเลยคือเขาน
3: อนไม่หลับคือทานยานอนหลับแล้วก็ยังไม่หลับอีก
4: ใช่ค่ะก็คือหลับไปได้แค่ชั่วโมง2ชั่วโมงอะค่ะ
3: แสดงว่าวันนึงเนี่ยคุณพ่อไม่ได้พักผ่อนเลยเนาะเพราะว่ามันหลับแค่วันละชั่วโมง2ชั่วโมงเองใช่มั้ยคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ค่ะแล้วยังไงต่อคะ
4: แล้วคือเขาฟังในทางวิทยุอะค่ะ
3: ค่ะ
4: ก็เลยจดมาไอ้จดเบอร์โทรจดอะไรมาให้ลองสั่งซื้อให้เขาหน่อย
3: ค่ะ
4: เพราะมีเกี่ยวกับนอนไม่หลับหลายอย่างอะค่ะ
3: ค่ะ
4: คือไม่แน่ใจว่าเขาฟังรายการไหนอะไรยังไงคือเขาจดเบอร์โทร
3: จดเบอร์มาให้คุณสาวรา
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วทีนี้คุณลูกก็เลยเป็นคนโทรมาสั่งให้คุณพ่อ
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วคุณพ่อทานอยู่นานแค่ไหนคะถึงอาการเริ่มดีขึ้น
4: ทานใกล้จะหมดแล้วค่ะกระปุกนึงที่สั่งมา2ตัวค่ะ
3: สั่งมา2ตัวคือ
4: เป็นบำรุงร่างกายที่
3: อ๋อบำรุงร่างกาย
4: ตัวนึงแล้วก็นอนไม่หลับตัวนึงอะค
3: ่
4: ะ
3: ค่ะท่านทานไปมากน้อยแค่ไหนคะถึงอาการดีขึ้น
4: อ
3: ะ
4: ประมาณครึ่งน่าจะได้ครึ่งนึงอะค่ะ
3: ค่ะแล้ว
4: อาการก็เริ่มดูดีขึ้น
3: แล้วเขาเล่าให้คุณสุวรรณ์ฟังว่ายังไงบ้างคะอาการที่ดีขึ้นเนี่ย
4: ตัวเขาไม่ได้เล่าแต่แม่เล่าให้ฟังอะค่ะว่าแม่ดูเขาดีขึ้นหน้าตาเขาแจ่มใสขึ้นดีกว่าแต่ก่อน
3: ก็คือคุณแม่เนี่ยสังเกตอาการคุณพ่อทานสมุนไพรไปแล้วหน้าตาดูแจ่มใสขึ้น
4: ใช่ค่ะ
3: ก็เป็นเพราะว่าคุณพ่ออาจจะได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอด้วยแล้วก็อย่างนี้คุณพ่อก็ได้ทานสมุนไพรตัวบำรุงร่างกายไปด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค
3: ่ะแล้วคุณพ่อกับคุณแม่ดีใจไหม
4: ดีใจค่ะ
3: คุณลูกก็ดีใจด้วยที่คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วนอกจากนี้คุณพ่อพูดถึงสมุนไพรให้คุณสุวรรณ์ฟังอีกไหมว่าเป็นยังไงบ้าง
4: ไม่ได้พูดนะคะส่วนแม่จะเป็นแม่ค่ะแม่ที่จะบอก
3: ส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่เล่าให้ฟังใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ใช่ตอนนี้คุณพ่อก็ยังทานอยู่ต่อเนื่องใช่ไหมคะคุณสุวรรณ์
4: ใช่ค่ะตอนนี้ใกล้จะหมดก็เลยสั่งต่อค่ะ
3: อ๋อใกล้จะหมดแล้วเมื่อเช้าก็เลยโทรมาหาอาจารย์สั่งอีกใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ขอบคุณทั้งครอบครัวเลยทั้งคุณสุวรรณ์แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยที่ไว้วางใจในสมุนไพรของคุณหมอหลินนะคะ
4: ค่ะ
3: ค่ะที่ต้องสัมภาษณ์คุณสุวรรณ์นี่เพราะว่าคุณพ่อไม่ได้พกโทรศัพท์ใช่ไหมก็เลยต้องคุยกับคุณลูกแทนเนาะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ค่ะมีปัญหาอะไรยังไงก็สามารถโทรเข้ามาได้ตลอดนะคะคุณสุวรรณ์
4: ค่ะ
3: ค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นได้รับทราบด้วยนะคุณสวรักษ์นะคะ
4: ค่ะค
3: ่
4: ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะขอให้คุณพ่อหายเร็วๆนะคะ
4: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: สมุนไพรที่อยากจะแนะนำคุณผู้ฟังนะคะก็คงจะเป็นสมุนไพรองค์รวมก็คือสมุนไพรบำรุงร่างกายนะคะยาสมุนไพรตำรับเป็นยาแผนโบราณรับประทานได้ทั้งหญิงและชายนะคะทั้งวัยรุ่นแล้วก็วัยชราเพื่อป้องกันความเสื่อมของร่างกายนะคะรับประทานเป็นประจำเส้นเอ็นจะแข็งแรงสมองปลอดโปร่งนะคะลดความเครียดลดความกังวลลงทำให้หลับสบายนะคะร่างกายเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เครียดด้วยนะคะนักเรียนนักศึกษานะคะผู้ใช้แรงงานเหมาะมากเลยนะคะเพราะว่าจะได้บำรุงสมองด้วยบำรุงร่างกายไปในตัวด้วยนะคะเนื่องจากว่าทั้ง2กรณีนี้ก็คือการใช้แรงงานมากเกินไปก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเสื่อมเร็วนะคะทรุดโทรมเร็วการใช้สมองมากเกินไปก็จะทำให้เราเครียดนะคะแล้วก็จะทำให้หลั่งสารแห่งความเครียดออกมาร่างกายเราก็จะโทรมไปด้วยเหมือนกันนะคะ
0: คุณผู้ฟังที่ประสบปัญหาสุขภาพนะคะและสนใจการใช้สมุนไพรในการบำบัดดูแลสุขภาพโดยมีแพทย์แผนไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สมุนไพรคอยให้คำปรึกษากับท่านผู้ฟังอยู่นะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 6 4
5: 2 6 5 1 4 2 6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
6: คุณผู้ฟังคะอาการผิดปกติที่ร่างกายแสดงออกนะคะหากสังเกตได้แต่เนิ่นๆไม่ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรนะคะก็สามารถรู้ได้ทันท่วงทีเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อไปแม้กระทั่งโรคร้ายอย่างมะเร็งมาเยือนด้วยระยะเริ่มแรกของมะเร็งนั้นนะคะเมื่อตรวจพบสามารถที่จะรักษาให้หายได้ค่ะดังนั้นการสังเกตความผิดปกติของร่างกายนะคะจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะแต่อาการผิดปกติอะไรนั้นบ้างนะคะที่คุณควรที่จะต้องกังวลใจมาติดตามกันนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับโรคมะเร็งก่อนนะคะมะเร็งนะคะก็คือโรคของเซลล์ที่มีการเจริญเติบโตอย่างผิดปกติค่ะกลายเป็นก้อนมะเร็งซึ่งสามารถบุกรุกทำลายเนื้อเยื่อใกล้เคียงนะคะและกระจายไปยังอวัยวะอื่นๆได้ค่ะเมื่อร่างกายได้รับสิ่งก่อมะเร็งนะคะเช่นสารเคมีนะคะไวรัสรังสีนะคะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เซลล์มะเร็งเกิดการเปลี่ยนแปลงและในที่สุดเซลล์ปกติก็จะกลายเป็นเซลล์มะเร็งค่ะถ้าระบบภูมิต้านทานของร่างกายไม่สามารถทำลายเซลล์นั้นได้เซลล์มะเร็งก็จะแบ่งตัวอย่างรวดเร็วกลายเป็นก้อนมะเร็งต่อไปค่ะทีนี้เราลองมาดูกันนะคะว่าเราจะสังเกตตนเองได้อย่างไรนะคะว่าเรามีความเสี่ยงนะคะที่จะเป็นโรคมะเร็งหรือไม่นะคะข้อที่1 นะคะในผู้หญิงที่มีการตกขาวนะคะหรือมีเลือดออกจากช่องคลอดอย่างผิดปกติและการตรวจพบแผลหรือว่าก้อนที่ปากมดลูกนะคะลักษณะนี้จะเป็นสัญญาณเตือนของโรคมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งมดลูกค่ะข้อ2นะคะก้อนที่เต้านมรวมไปถึงความผิดปกติของเต้านมนะคะขนาดที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าเล็กลงหัวนมบุ๋มเข้าไปผิวหนังเต้านมหยาบนะคะหรือรอยบุ๋มมีน้ำเหลืองหรือเลือดไหลซึมออกมาจากหัวนมนะคะคล้ำพบก้อนที่รักแร้หรือมีแผลนะคะหรือว่าแผลเรื้อรังที่หัวนมเหล่านี้ค่ะเป็นสัญญาณเตือนของโรคมะเร็งเต้านมค่ะข้อที่3นะคะปวดหลังตัวเหลืองตาเหลืองและปัสสาวะสีเหลืองนะคะมีอาการปวดแน่นท้องบริเวณด้านขวาร่วมด้วยสัญญาณเหล่านี้นะคะเป็นสัญญาณของโรคมะเร็งตับค่ะข้อ4นะคะมีอาการไอเรื้อรังเสียงแหบไอแล้วก็มีเลือดออกนะคะต่างๆเหล่านี้เป็นสัญญาณของมะเร็งปอดมะเร็งในต่อมไทรอยด์หรือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะข้อ5นะคะฝ้าขาวฝ้าแดงในปากก้อนที่คอนะคะมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นมะเร็งได้ในภายหลังตุ่มก้อนในปากที่โตขึ้นเรื่อยๆมีก้อนที่คอเป็นแผลเรื้อรังที่รักษาไม่หายภายใน3สัปดาห์ฟันโยกฟันหลุดเนื่องมาจากเนื้องอกนะคะเป็นสัญญาณของโรคมะเร็งช่องปากค่ะข้อ6มีอาการหูอื้อก้อนที่คอคัดจมูกเลือดกำเดาปวดศีรษะหน้าชามองเห็นภาพซ้อนนะคะนั่นเป็นสัญญาณของมะเร็งโพรงจมูกค่ะข้อ7นะคะปวดท้องน้ำหนักลดเป็นดีซ่านเป็นสัญญาณของมะเร็งถุงน้ำดีและท่อน้ำดีค่ะข้อ8นะคะถ่ายอุจจาระเป็นเลือดหรือมูกปนเลือดหรือเลือดออกในอุจจาระเป็นเวลานานทำให้มีภาวะซีดได้นะคะก็จะเป็นสัญญาณของมะเร็งลำไส้และทวารหนักค่ะข้อ9นะคะในผู้หญิงก้อนในท้องน้อยปวดแน่นท้องมีอาการท้องอืดเป็นประจำนะคะและถ้าก้อนมะเร็งโตมากก็จะกดกระเพาะปัสสาวะหรือลำไส้ส่วนปลายทำให้ถ่ายปัสสาวะหรือว่าอุจจาระลำบากนะคะในระยะท้ายๆอาจจะมีน้ำในช่องท้องทำให้ท้องโตขึ้นกว่าเดิมค่ะเบื่ออาหารน้ำหนักลดซึ่งอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณของโรคมะเร็งรังไข่ค่ะข้อ10นะคะก้อนแข็งหรือบุ๋มยื่นออกมาจากกระดูกก้อนจะโตเร็วต่อมาก็จะมีอาการปวดร่วมด้วยบางรายกระดูกหักแตกง่ายจากการกระทบกระเทือนเพียงเล็กน้อยนะคะสัญญาณเหล่านี้เป็นสัญญาณของโรคมะเร็งกระดูกค่ะข้อ11นะคะการเปลี่ยนแปลงของไฝปานอาจจะเริ่มต้นที่เป็นแผลเล็กๆแล้วก็ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นมีลักษณะขรุขระนะคะอาจมีสีดำที่ขอบขอบและเมื่อเป็นมากจะเป็นก้อนคล้ายดอกกระหล่ำปีค่ะซึ่งนั่นก็คือสัญญาณของโรคมะเร็งผิวหนังนั่นเองค่ะข้อ12นะคะในผู้ชายที่ปัสสาวะเป็นเลือดอ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักลดและมีอาการปวดหลังปวดกระดูกร่วมด้วยนะคะ นั่นคือสัญญาณของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะข้อ13นะคะหน้ามืดเวียนศีรษะเหนื่อยง่ายเลือดออกง่ายนะคะเป็นจ้ำตามเนื้อตามตัวต่อมน้ำเหลืองโตนะคะอาจจะพบก้อนในท้องเนื่องจากตับม้ามโตระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายผิดปกตินั่นคือสัญญาณเตือนของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวนั่นเองค่ะข้อ14นะคะปวดหัวมากโดยไร้สาเหตุตามัวอาเจียนคือสัญญาณของโรคมะเร็งและเนื้องอกในระบบประสาทค่ะคุณผู้ฟังคะอาการดังกล่าวที่ดิฉันได้กล่าวมาทั้ง14ข้อนี้นะคะน่าจะเป็นข้อเตือนใจให้คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะมันตรวจสอบร่างกายของคุณหากพบความผิดปกติก็ควรที่จะเข้ารับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์นะคะซึ่งอาการต่างๆที่กล่าวมานะคะอาจเกิดจากสาเหตุหรือโรคอื่นๆที่ไม่ใช่มะเร็งก็ได้นะคะเป็นเพียงการสันนิษฐานในเบื้องต้นเท่านั้นค่ะโรคมะเร็งนะคะไม่ได้อันตรายถึงชีวิตเสมอไปรักษาในระยะเริ่มแรกมีโอกาสที่จะรักษาให้หายได้ค่ะและอย่าลืมรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะเพื่อต่อสู้กับโรคร้ายค่ะด้วยความปรารถนาดีจากรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพโดยแพทย์แผนไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพและโภชนาการบำบัดที่ถูกต้องสามารถโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาในรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท
5: ์064-265-1426ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ064-265-1426
6: ปัญหาสุขภาพนะคะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านโทรศัพท์กันเข้ามาถามในรายการบ่อยๆนะคะก็คือปัญหาเรื่องอาการของท้องผูกค่ะซึ่งมีอยู่ท่านหนึ่งจะขอยกตัวอย่างนะคะทานอาหารครบ3มื้อเลยกินผักทุกมื้อแต่ถ่ายอุจจาระก็จะเป็นเม็ดๆและบางครั้งก็จะออกมาเป็นเส้นนะคะและเป็นคนที่อ้วนง่ายอาการดังกล่าวนะคะในทางการแพทย์แผนไทยไม่เรียกว่าท้องผูกธรรมดานะคะแต่จะเรียกว่าเถาดานพลดึกหมายถึงอะไรนะคะคืออุจจาระที่แห้งกลังติดผนังลำไส้จนถ่ายออกยากสาเหตุเกิดจากหลายอย่างนะคะเช่นการดื่มน้ำไม่เพียงพอนะคะหรืออาจเป็นไปได้ว่าระบบดูดซึมของท่านนั้นเสื่อมนะคะคือทำงานได้ไม่เต็มที่ทำงานได้ไม่ดีพอนะคะทำให้ไม่ดูดซึมน้ำเข้าเซลล์น้ำที่ดื่มเข้าไปก็ผ่านช่องท้องออกมาเป็นปัสสาวะเลยนะคะหรือว่าน้ำที่ดื่มเข้าไปมีโมเลกุลใหญ่ก็เป็นไปได้ค่ะการรับประทานอาหารที่มีธาตุร้อนสูงเกินไปเช่นของเผ็ดของมันพืชผักบางชนิดนะคะอย่างเช่นหน่อไม้เป็นต้นก็เป็นสาเหตุของอาการท้องผูกหรือว่าเถาดานพลดึกเช่นกันค่ะและเรายังมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จะช่วยดูแลอาการท้องผูกหรือเถาดานพลดึกได้เช่นกันนะคะ
7: สุขภาพดีเนี่ยเริ่มต้นที่ลำไส้นะคะท่านผู้ฟัง 90% ของโรคต่างๆเป็นผลมาจากลำไส้เลยค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ให้ท่านนะคะล้วนแล้วแต่เป็นสมุนไพรทั้งสิ้นค่ะท่านที่นอนไม่หลับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับการท้องผูกค่ะก็สามารถที่จะมาใช้สมุนไพรของเราได้นะคะปลอดภัยท่านผู้ฟังมากมายนะคะที่ท่านนอนไม่หลับประสบปัญหาหลายๆอย่างท่านได้มากินผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเรานะคะมีหลากหลายค่ะนะคะท่านเป็นอะไรนะคะโทรเข้ามาเราจะจัดให้ท่านปวดแข้งปวดขาปวดกระดูกปวดเอ็นนะคะเรามีพร้อมให้ท่านนะคะเพียงแต่ขอให้ท่านโทรมาแล้วก็บอกว่าร่างกายมีปัญหาอย่างไรยินดีตอบรับทุกๆ ท่านค่ะ
6: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจดทะเบียนเป็นยาแผนโบราณภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยจึงสามารถที่จะใช้ดูแลปัญหาอาการต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก่อนที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สามารถสอบถามได้ที่อาจารย์สุภัทราและคุณหมอหลินนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ
5: 064-25-1426ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ064-265-1426 2 6
8: สวัสดีค่ะ
9: ค่ะสวัสดีค่ะจากคุณบุเรียนนะคะ
8: ค่ะคุณบุเรียนปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรคะคุณบุเรียน
9: อ๋อเป็นแม่บ้านค่ะ
8: อายุเท่าไหร่คะ
9: อายุ50ค่ะ
8: คุณบุเรียนสุขภาพร่างกายมีปัญหาอะไรคะ
9: ก็มีเรื่องสายตาค่ะ
8: ค่ะสายตาเป็นยังไงเอ่ยเล่าให้ท่านฟังทางบ้านฟังหน่อยนะคะ
9: ก็สายตาเยื่อปุบในดวงตาน้ำตาแห้งตาฝ้ามัวค่ะแล้วก็มองไม่เห็นเขาจะมีแบบฝ้ามาติดแบบเป็นเม็ดๆนะคะ
8: คือเป็นเหมือนฝ้ามาบังที่สายตาเราทำให้เรามองเห็นไม่ชัดเจนใช่ไหมคะ
9: ใช่ค่ะ
8: ค่ะแล้วอาการเป็นอย่างนี้เป็นมานานหรือยังคุณบัวเรียน
9: ก็ประมาณเกือบ2ปีอะค่ะไปรักษาไม่หาย
8: ค่ะ2ปีที่ผ่านมาก็คือมองเห็นจางลางเหรอคะแต่ก็คือพออ่านได้มองเห็น
9: อ่านค่ะ
8: ถ้าขับรถล่ะคะ
9: ไม่ได้เลยค่ะ
8: ขับรถนี่ไม่ได้เลย
9: ค่ะอ่านหนังสือก็ไม่ได้ถ้าตัวใหญ่ๆน่ะได้ถ้าตัวเล็กๆแบบไม่ได้เลยอะค่ะมองไม่เห็น
8: ยังไงคะเป็นมายังไงถึงมาทานสมุนไพรในรายการได
9: ้ก็ฟังจากวิทยุสทรบางนาค่ะช่วงเวลา 11:00 น.อะค
8: ่
9: ะ
8: ค่ะทานแล้วเป็นยังไงอาการ
9: ก็ประมาณอาทิตย์กว่าๆประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วค่ะก็ตารู้สึกจะเริ่มจะมีเยื่อแบบเป็นเม็ดๆออกมาจากดวงตาเวลาเรานอนหลับ
8: อ๋อเยื่อเป็นเม็ดๆเป็นคล้ายๆกับคราบคราบขาวๆเนี่ยลอกออกมา
9: ใช่ใช่ค่ะลอกออกมาคือใสขึ้นก็ดีใจมากค่ะตอนที่นั่นน่ะแบบรักษาไม่หายก็แบบเป็นคนที่ไม่ชอบแว่นนะคะคือแพ้แว่น
8: อ
9: ่ะ
8: ให้ใส่แว่นนี่คือแว่นสายตาอะไรคะ
9: สายตายาวอะค่ะพอเรามาฟังจากสทรบางนาช่วง 11:00 น.มันใช่โรคกับเราที่เราเป็นไงก็เลยฟังอยู่ประมาณเกือบ2เดือนอะจึงตัดสินใจซื้อตัวนี้มากินนะคะ
8: แล้วที่ตัดสินใจซื้อนี่อะไรผลักดันให้เราตัดสินใจซื้อได้คะ
9: คือในใจเราอะมันตรงกับหมอที่ให้ยามาสมุนไพรนี่ค่ะกินนี่แหละค่ะ
8: ก็คือฟังคุณหมอหลินพูดใช่ไหมคะแล้วพอดีมันตรงกับอาการที่เราเป็นอยู
9: ่ค่ะ
8: ค่ะแล้วคุณบัวเรียนรับประทานอยู่กี่กล่องอะคะ
9: ก็กล่องแรกเลยค่ะค่ะ
8: แล้วตอนนี้ก็ไม่ต้องใส่แว่นแล้วหรอคะ
9: ไม่อะค่ะไม่เอาแล้วค่ะ
8: ไม่เอาแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าลำคาญเนาะมันลำคาญด้วยอะเน
9: า
8: ะ
9: ลำคาญรู้สึกทำอะไรไม่สะดวกค
8: ่
9: ะ
8: ใช่บางทีไม่ได้พกไปก็รู้สึกโอ้มันหงุดหงิดเนาะ
9: ใช่มันหงุดหงิดมันเราแบบไม่ชอบอะใจแล้วไม่ชอบอะ
8: ค่ะดีใจด้วยนะคุณบัวเรียนนะ
9: ค่ะค่ะดีขึ้นมันเยอะเลยค่ะ
8: อ่านหนังสือได้ดีเลยใช่ไหมคะตอน
9: เริ่มค่ะเริ่มดีขึ้นนะคะ
8: ตอนนี้ก็ยังรับประทานอยู่ปะคะ
9: รับประทานอยู่ค่ะ
8: วันละกี่เม็ดคะ
9: วันละเม็ดค่ะ
8: ทานวันละเม็ดแล้วก่อนหน้านี้คือทานวันละเม็ดเหมือนกันเหรอคะ
9: ค่ะ
8: ก่อนหน้าที่ตอนที่เรายังเริ่มรับประทานคือวันละเม็ดมาตลอด
9: ใช่ค่ะวันละเม็ดตลอดค่ะก่อนนอนค่ะค่ะ
8: คิดว่าคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปไหม
9: คุ้มค่ามากๆเลยค่ะถือว่าไม่แพงอะค่ะไปที่อื่นเยอะกว่านี้อีกอะค
8: ่ะท้ายนี้ก็อยากให้คุณบัวเรียนนะคะพูดอะไรกับท่านผู้ฟังทางบ้านบ้างคะในการดูแลรักษาสายตาเนี่ยค่ะ
9: ยาสมุนไพรที่กินจากคุณหมอเหลนี่ดีมากจริงๆอะค่ะทำให้เราแบบเหมือนมีชีวิตใหม่ในดวงตาอะ
8: ค่ะก็อย่างคำพูดที่ว่าเราไม่สามารถมองเห็นแทนกันได้เนาะ
9: ใช่
8: ชีวิตนึงเราก็มีดวงตาคู่นี้แหละเนาะรักษาไว้ให้ดีๆนะคะ
9: ค่ะ
8: ขอบพระคุณมากนะคะ
9: ค
8: ่ะสวัสดีค่ะ
10: การรับประทานอาหารบำรุงสายตานะคะจำพวกพริกหยวกแครอทไทยผักใบเขียวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มันเทศปลาเซลมอนอะโวคาโดนะคะถั่วอัลมอนด์ชาอย่างนี้นะคะจะช่วยได้จากการรับประทานอาหารจำพวกนี้นะคะหรือว่าไม่สะดวกนะคะก็รับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากดาวเรืองจากแครอทเบต้าคูแคนใบแปะกล้วยสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากมะขามป้อมนะคะพวกนี้นะคะก็จะช่วยในการบำรุงสายตาได้นะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามไปที่อาจารย์สุภัทราแจ่มจิตนะคะ
11: ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาตาแห้งปวดตาต้อลมต้อหินต้อกระจกน้ำตาไหลเองตาพร่ามัว บาหวานขึ้นตาวุ้นตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์หมอปรียาภา BMB BMB BMB ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาสายตา
6: สนใจที่จะใช้สมุนไพรในการบำรุงสายตาสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข
5: 0642651426
6: คำว่ากระใสนะคะในตำราเก่าตำราการแพทย์แผนไทยได้อธิบายเรื่องโรคกระใสไว้โดยละเอียดว่ากระใสนะคะคือโรคที่บังเกิดขึ้นแก่มนุษย์ทำให้มีอาการแห่งความเสื่อมโทรมสู้ผอมสุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ทั้งนี้เนื่องจากเป็นโรคหรือว่าไข้อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทำลายสุขภาพของร่างกายให้เสื่อมโทรมไปทีละน้อยเป็นเวลาต่อเนื่องกันโดยไม่ได้รับการบำบัดรักษาหรือรักษาแต่ไม่ถูกกับโรคหรือไข้นั้นๆโดยตรงนะคะเนื่องจากไม่มีอาการอะไรรุนแรงให้เห็นชัดเจนมีอาการผอมแห้งแรงน้อยโลหิตจางผิวหนังซีดเหลืองปวดเมื่อยตามร่างกายและกล้ามเนื้อบางครั้งไอบางทีไอเป็นเลือดทำให้รู้สึกแน่นและหนักตัวกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะเหลืองและปัสสาวะกระปิดกระปอยไม่มีกำลังทำให้ชาปลายมือปลายเท้ามีเหงื่อออกตามฝ่ามือฝ่าเท้าและเหงื่อออกในเวลากลางคืนยอกเสียวตามหัวอกและชายโครงบางคนผิวหนังตกกระตามร่างกายกล้ามเนื้อชักหดและรีดมีอาการสะท้านร้อนสะท้านหนาวเป็นคราวๆนะคะและท้องผูกเป็นประจำเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะคงจะประสบปัญหาอาการดังกล่าวมาแล้วนะคะจนทำให้เกิดความน่ารำคาญหรือว่าความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากเพราะไม่ว่าจะทำอะไรอริยาบทไหนอาการปวดแป๊บๆนะคะที่มักจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาการปวดเส้นไม่สบายตัวตลอดทั้งวันนี้นะคะในทางการแพทย์แผนโบราณมักที่จะเรียกว่าเป็นอาการของโรคกระใสเส้นค่ะเกิดจากร่างกายนะคะความเสื่อมสภาพของธาตุทั้ง4นะคะอันได้แก่ดินน้ำลมไฟจึงทำให้ร่างกายอ่อนแอสุขภาพทรุดโทรมลงจนทำงานได้ไม่เหมือนปกติหรือโรคที่เกิดจากความสึกหรอนะคะหรือว่าความเสื่อมโทรมของร่างกายโดยเป็นความสึกหรอเสื่อมโทรมของเอ็นกล้ามเนื้อเอ็นยึดกระดูกเอ็นยึดข้อหรือว่าแนวมัดกล้ามเนื้อซึ่งมีอยู่ทั่วร่างกายนั่นเองค่ะโดยอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นมักจะเป็นอาการปวดเส้นตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะดังต่อไปนี้ค่ะอาการอักเสบของเส้นนะคะทำให้มีอาการเจ็บหรือว่าชาหรือปวดแสบปวดร้อนตามเส้นที่แขนขาอาการปวดหลังนะคะหรือว่าปวดบั้นเอวปวดเส้นเอ็นลงไปที่ขานะคะบางรายอาจถึงที่เท้าเลยก็ได้อาการเส้นตึงหรือว่าเส้นยึดที่แขนขาหน้าท้องคอด้านหลังทำให้ยกแขนไม่ขึ้นนั่งยองๆหรือพับเพียบยากนะคะหรือนั่งแล้วลุกขึ้นยืนยากเอี้ยวตัวยากตกหมอนหรือตื่นนอนแล้วไม่สามารถที่จะลุกขึ้นได้ทันทีนะคะอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเช่นแขนขาบ่าเป็นต้นนะคะมีอาการปวดหัวเข่าบวมอาการเส้นเอ็นฝ่าเท้าอักเสบเจ็บฝ่าเท้าหรือส้นเท้าทำให้เดินลำบากนะคะการดูแลอาการกระใสเส้นด้วยยาแผนโบราณนั้นนะคะตามตำรับยากระใสเส้นมักจะมีส่วนประกอบของสมุนไพรที่เป็นตัวยามากมายด้วยกันนะคะซึ่งมีสรรพคุณแก้กระใสเส้นหรือปวดเมื่อยตามร่างกายปรับธาตุทั้ง4ให้เป็นปกติแก้ผื่นคันนะคะช่วยให้เจริญอาหารรับประทานได้นะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะซึ่งเป็นข้อดีที่หายากในยาแผนปัจจุบันค่ะดังนั้นการใช้ยากระใสเส้นควรผ่านการพิจารณาจากผู้มีความรู้เรื่องยาแผนโบราณโดยตรงนะคะจึงจะสามารถดูแลอาการดังกล่าวนะคะที่เกิดจากโรคกระใสเส้นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะค่ะได้รับทราบข้อมูลในเบื้องต้นไปแล้วนะคะสำหรับโรคกระใสเส้นนะคะในตำรับการแพทย์แผนไทยเชื่อว่าคงจะทำให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะทราบถึงสาเหตุที่มาที่ไปของอาการปวดเส้นรวมไปถึงวิธีการแก้ปัญหาขจัดอาการปวดเส้นนะคะทีมงานรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเพราะเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ขึ้นไปความเสี่ยงของร่างกายจะมากขึ้นเนื่องจากวิถีชีวิตในปัจจุบันนะคะก่อให้เกิดความเครียดสะสมนำไปสู่การเกิดโรคต่างๆตามมามากมายค่ะ การใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์เพื่อป้องกันบำรุงและฟื้นฟูนะคะจะช่วยให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นห่างไกลจากโรคภัยต่างๆค่ะด้วยความปรารถนาดีจากรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามดังเดชที่ดาลาวัน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวทะเลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
6: เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดพร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์087500580000ยอมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี2284541188ขอเจริญพร

0: ำการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขนึงครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564563562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียง

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบไดรฟิช
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพ
4: พี่ฝากหัวใจ
3: และเพลงเพราะ

กลับมาเจอกันในช่วง3ทุ่มหรือว่า21นาฬิกานะคะคุณฟังคะตอนนี้ก็จะมีทั้ง AM แล้วก็ FM พร้อมสับสำหรับคุณเลยล่ะค่ะคุณฟังที่ฟังทาง 89.0 ก็จะสามารถที่จะรับฟังได้ในระบบ AM ในนามของวิทยุ AM คสทบ 1269 กิโลเฮิรตซ์นะคะส่วนถ้าเผื่อว่าเป็นระบบ FM 102หรือว่า 102.0 เมกะเฮิรตซ์ของคสทบในรูปแบบ FM นั้นเดี๋ยวรอชั่วโมงหน้าประมาณสัก4ทุ่มก็จะได้เจอกันค่ะแล้วก็ AM สทร2บางนาตอนนี้อยู่กับเราแล้วล่ะค่ะคุณฟังส่วนอีกประมาณสักอีกประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเราก็จะเจอกันที่ระบบ AM รดกรุงเทพจากประมาณ3ทุ่มครึ่งจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็ยาวไปจนกระทั่งถึงประมาณสักตี4นะคะซึ่งหลังเที่ยงคืนนี้ก็จะเป็นคุณมิ่งมงคลคุณคำรณวิทย์จะดูแลคุณฟังกันนะคะคุณฟังคะสุขภาพกับเสียงเพลงในรายการนี้นำทีมโดยอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะทั้งสองท่านจะพูดคุยกับคุณฟังในช่วงเช้าสายบ่ายแล้วก็เย็นนะคะได้ยินเสียงท่านอยู่บ่อยๆคุ้นๆกันอยู่แล้วนะคะคราวนี้คุณฟังคะคุณหมอของเราหรือว่าอาจารย์ในแพทย์ชำนาญนั้นท่านก็จะมีความเชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกค่ะจะเห็นได้ว่าคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคกระดูกเนี่ยโชคดีมากๆโทรมาได้คุยกับคุณหมอเนี่ยการแนะนำของคุณหมอวินิจฉัยโรคเนี่ยคุณหมอจะเข้าใจเหมือนพอพูดปุ๊บเนี่ยหลับตาปั๊บก็จะรู้เลยนะ เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะคือถ้าเป็นหมอจีนเขาเรียกว่าอะไรจับเส้นหมอแม่เนาะแล้วก็จับปุ๊บรู้เลยว่าเป็นแบบนี้แบบนี้ความชำนาญนะคุณฟังไม่ใช่หมายความว่าจะหลับตาแล้วนึกภาพเอานะแต่จากความชำนาญการในการประกอบอาชีพของคุณหมอแล้วก็จากการร่ำเรียนของคุณหมอนี่แหละค่ะแล้วก็ได้ใช้ทักษะในการที่จะทำให้ผู้ป่วยเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกเนี่ยตั้งเป็นหมื่นเป็นร้อยเป็นพันเป็นในชีวิตของท่านเนี่ยสุขคิดว่าน่าจะเป็นสมมติว่าปีหนึ่งปีละคนนะเอ้ยวันละคนคนปีหนึ่งก็365คนที่จะไปคุยกับคุณหมอเรื่องของกระดูกถ้าสมมติ50ปีจะกี่คนนะคุณผู้ฟังแต่วันละไม่ใช่อาจจะ1คนเนาะก็จะมากกว่านั้นก็ได้เพราะว่าผู้ป่วยโรงพยาบาลที่คุณหมอเคยทำงานเนี่ยน่าจะมากกว่านี้แต่ทุกคนน่ะคือผ่านจากการทำงานมาโดยที่อาจจะใช้ชีวิตมาโดยที่ไม่ได้ระมัดระวังหรือเปล่าคุณฟังคะเพราะว่าในภาวะเรื่องของกระดูกเนี่ยนอกจากจะมีภาวะกระดูกผุนะอันนี้ก็จะเป็นไปทำไวเนาะแต่ภาวะของกระดูกจากหรือไม่ก็หกกระล้มเกิดจากอุบัติเหตุไหมแต่โดยสภาพรวมจากอาชีพหรือว่าจากการทำงานเนี่ยคุณฟังคะก็มันทำให้ลักษณะของกระดูกของแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยแต่ละอาชีพเนี่ยก็แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นกับการที่คุณผู้ฟังจะถามมาเมื่อสักครู่นี้แอบถามหลังไมค์เนี่ยถามว่าอาจารย์สุเรื่องของหมอ

เป็นคลังความรู้เนี่ยนะคะหยิบออกมาเล่าให้คุณผู้ฟังนะคะได้ทราบกันสักนิดหนึ่งเป็นข้อมูลอาจจะไม่มากนักนะคุณฟังเอาเท่าที่พอจะเข้าใจง่ายๆนะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของความเชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะสอบถามกับคุณหมอได้แต่ถ้าอยากทราบตอนนี้นะถามว่ามันเป็นไปได้ยังไงมันคืออะไรเนี่ยอันนี้ข้อมูลเนี่ยพอจะให้ได้ค่ะเราเข้าไปดูในข้อมูลแล้วก็สุขก็หยิบข้อมูลตรงนี้มาฝากคุณฟังนี่ก็คือว่าหมอนรองกระดูกสันหลังเขาจะมีคุณสมบัติในการรองรับแรงกระแทกในการใช้งานกระดูกสันหลังในเวลาที่เราเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเดินขึ้นกระไดคุณฟังนึกถึงสภาพของโครงสร้างกระดูกของเราเนาะภายในก็มีองค์ประกอบของน้ำเป็นส่วนสำคัญพอนานวันเข้าเปอร์เซ็นต์ของน้ำในหมอนรองกระดูกเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงค่อยๆลดลงทำให้ความยืดหยุ่นน้อยลงเมื่อหมอนรองกระดูกไปกดทับเส้นประสาทส่วนใดก็จะมีอาการปวดตามแนวเส้นของเส้นประสาทนั้นๆ นะคะอันนี้คือการปวดแล้วก็การชาด้วยนะคุณฟังคะถ้าเราเปรียบเทียบคุณหมอหลายท่านก็เปรียบเทียบให้เราได้เข้าใจง่ายๆนะคะคุณฟังว่าหมอนรองกระดูกทำหน้าที่คล้ายๆกับช็อคอัพของรถยนต์อันนี้พอนึกภาพออกใช่ไหมคะนี่นะแต่ไม่ได้มีเปลี่ยนนะคุณฟังคะไม่มีเปลี่ยนนะไม่ใช่หมายความว่าโชคอัพไม่ดีแล้วเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนนะเปลี่ยนคู่หน้าคู่หลังเนี่ยไม่ใช่นะมีคุณสมบัติในการที่จะมีความยืดหยุ่นแล้วก็รองรับแรงกระแทกเกิดจากการใช้งานกระดูกสันหลังในเวลาที่เราเคลื่อนไหวนะคะวิ่งหรือว่ากระโดดนะคะภายในหมอนรองกระดูกนั้นก็จะเป็นองค์ประกอบของน้ำอย่างที่บอกไปคราวนี้คุณฟังถ้าหากว่าหมอนรองกระดูกที่เสื่อมหรือว่าแตกปลิ้นออกมาทับเส้นประสาทบริเวณใกล้เคียงเราก็จะมีอาการปวดถูกไหมคะตามแนวเส้นของเส้นประสาทนั้นๆเพราะว่าภายในร่างกายของเราบริเวณแผ่นหลังเนี่ยมันเต็มไปด้วยเส้นประสาทนะที่จะเรื่อยลงไปจนกระทั่งถึงเท้าของเราซึ่งตำแหน่งที่พบการกดทับได้บ่อยที่สุดก็คือหมอนรองกระดูกสันหลังบริเวณข้อด้านล่างของกระดูกเอวและหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอนะคะคุณผู้ฟังคะเราคุยกันแค่นี้ก็พอจะนึกภาพออกเนาะเอาล่ะต่อไปนะคะสิ่งที่จะให้คุณฟังได้รับทราบก็คือว่าทางการแพทย์ก็ถือว่าโรคนี้เนี่ยคือถึงแม้ว่าบางครั้งเราจะทำงานอะไรก็ตามคุณฟังบางทีเนี่ยความเสื่อมมันก็มีตามสภาพอายุความเสื่อมตามสภาพการใช้งานนะคะเหมือนกับในชีวิตประจำวันคือบางท่านเมื่อก่อนคุณฟังไม่ค่อยมีเครื่องจักรนะนึกถึงกรรมกรไหมที่แบกข้าวสารโอ้โหถุงข้าวสารหนึ่งกระสอบสีน้ำตาลอะ100กิโลนะ100กิโลนะคะเขาแบกวันละกี่กิโลโหยแบกวันละกี่กระสอบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าอดทนได้ยังไงที่จริงมันน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะช่วยนะคะไม่น่าจะใช้แรงงานคนเยอะขนาดนั้นเลยปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยจะมีแล้วนะคุณฟังคะสักแค่ประมาณ50กิโลนี่ก็ถือว่าหนักแล้วนะนี่แหละเราก็มองเห็นภาพใช่ไหมคะทีนี้ถ้าถามว่าสามารถแบ่งกลุ่มที่มักพบกับโรคนี้นะคะทางการแพทย์เขาก็แบ่งไว้2กลุ่มหลักก็คือผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปเป็นวัยที่ความเสื่อมของหมอนรองกระดูกสันหลังเริ่มที่จะเสื่อมตามวัยนะคะทำให้หมอนรองกระดูกนั้นเริ่มอ่อนแอลงพอออกแรงใช้แรงเบ่งมากๆทำให้หมอนรองกระดูกนั้นแตกออกมาทับเส้นประสาททันทีนะคะซึ่งก็เรียกว่าโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทชนิดเฉียบพลันส่วนในวัยหนุ่มสาวก็มีเหมือนกันนะคุณฟังไม่ใช่ว่าจะเป็นวัย40อยู่สักทีเดียวนะคะวัยหนุ่มสาวที่ทำกิจกรรมเยอะๆอย่างเช่นว่าเดี๋ยวนี้ก็มีกิจกรรมเขาเรียกว่าเป็นการไฮดรอกคือการแข่งขันกีฬาที่เป็นลักษณะเหมือนการใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคุณฟังพอนึกออกไหมที่คนที่ไปฟิตเนสอ่ะเขาก็จะเป็นแข่งกีฬาชนิดนี้กันคือแข่งความอดทนแข่งความแข็งแกร่งของสภาพร่างกายมีทั้งการดึงข้อการยกเวทการยกลูกทุ่มน้ำหนักเยอะๆการใช้ขาที่มันมีแรงเยอะๆการใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในการที่จะวิ่งผ่านเครื่อง

ไม้เครื่องมือต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมาดูว่าใครมีความอึดกว่ากันแข็งแรงกว่ากันเนาะถ้าทำกิจกรรมมากๆคุณฟังแม้จะอายุยังน้อยแต่ผู้ที่ชอบออกกำลังกายหนักๆเห็นไหมหรือว่าเคยมีอุบัติเหตุมาก่อนนะคะมีโอกาสในการที่จะเกิดการบาดเจ็บของหมอนรองกระดูกสันหลังได้ง่ายนะแล้วก็คนที่ทำกิจกรรมเยอะก็จะมีความเสื่อมของหมอนรองกระดูกสันหลังมากกว่าแต่ในคนที่ใช้งานกระดูกสันหลังไม่ถูกต้องก็เป็นไปได้เหมือนกันอย่างเช่นว่าสาวชาวออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศเป็นออฟฟิศซินโดรมจากการนั่งทำงานที่ไม่ถูกท่าก็เป็นเวลานานทำให้หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมก่อนวัยได้เช่นกันเห็นไหมคุณผู้ฟังคะเพราะว่าความเสื่อมเพราะว่าเราไม่ได้เข้าใจสรีระของเราแล้วเราก็ทำอะไรผิดพลาดโดยที่เราคิดไม่ถึงค่ะนี่คือลักษณะของอาการนะคะที่มันเกิดขึ้นถ้าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยจะมีอาการอย่างไรบ้างคะอาการที่จะเกิดขึ้นนะจากข้อมูลตรงนี้ก็บอกให้เราทราบว่าปวดบริเวณเอวส่วนล่างลึกๆอยู่ภายในมีอาการปวดจี๊ดขึ้นมาเวลาไอจามบริเวณแผ่นหลังหรือว่าเบ่งนะคะหรือว่าเกิดการนั่งไปเข้าห้องน้ำแล้วเบ่งมันจะปวดจี๊ดๆขึ้นมานะคะหรือไม่ก็ปวดร้าวไปที่สะโพกต้นขาน่องร้าวลงไปเลยนะคะหรือที่ปลายเท้าซึ่งเส้นประสาททุกกดทับนั่นเองค่ะจะมีอาการชาหรือว่าเป็นเหน็บหรือว่ารู้สึกเหมือนไฟช็อตตามแนวเส้นประสาทนะคะกล้ามเนื้อหรือว่าขาเท้าอ่อนแรงในบางรายที่อาการรุนแรงหรือมีข้อเท้าตกเดินสะดุดค่ะในรายที่มีอาการรุนแรงก็จะมีความผิดปกติในการกลั้นปัสสาวะหรือว่าอุจจาระไม่ได้นี่แหละค่ะคุณฟังมันคืออาการนะออกก็ขอเบรกไว้แค่นี้นะคะส่วนใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทมีอาการล้มกระแทกที่บริเวณสะโพกมันแตกมันร้าวจะต้องไปผ่าตัดที่ข้อเข่ากระดูกข้อมือเกิดจากการเล่นกีฬาแล้วมีปัญหากระดูกมันผิดพลาดอย่างเงี้ยเรามีทีมแพทย์ก็คืออาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์ให้ข้อมูลคุณผู้ฟังได้สามารถนะคะที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้ที่0813346666นะคะคุณฟังคะ0813346666ค่ะคุณหมอผู้เชี่ยวชาญของเราเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังได้โทรสอบถามตั้งแต่เช้าเลยค่ะที่หมายเลขนี้ของรายการนะคะฟังกันได้ในช่วงเช้าเลยนะคะตั้งแต่ประมาณสักเอาเป็นว่า8 โมงเช้าถึงเที่ยงคุณฟังโทรเข้ามาได้เลยหรือว่าคุณหมอท่านอื่นๆท่านก็จะให้คำแนะนำได้เช่นกันนะเพราะว่าแต่ว่าถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆก็คือทางด้านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์นะคะทีนี้คุณฟังคะเราพูดกันถึงเรื่องของอาการที่เกิดหรือว่าการปวดคุณฟังจำเป็นนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกเนี่ยคุณฟังก็จะต้องไปพบแพทย์ปรึกษาแพทย์เพราะว่าลักษณะของกระดูกนี่จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจระบบโครงสร้างของร่างกายแล้วก็ภาวะของกระดูกต่างๆนะคุณฟังคะทีนี้การที่เรารู้จักการผ่อนสั้นผ่อนยาวให้กับตัวเองเช่นว่าเราจะปรับสรีระเราจะรู้จักการลดปริมาณของการเล่นกีฬาที่หนักๆลงพักผ่อนร่างกายบ้างเพื่อไม่ให้เกิดการอักเสบหรือว่าถ้าเรามีน้ำหนักตัวเยอะๆเราก็อาจจะต้องควบคุมเรื่องของน้ำหนักตัวด้วยการใช้อาหารเป็นยาลดหวานลดมันลดเค็มยังไม่พอนะต้องทำ IF แบบไทย IF food รู้จักการทานอาหารว่าแป้งนี่คือน้ำตาลสะสมมากๆมันก็ทำให้ข้อเข่าของเราปวดได้เหมือนกันนะทั้งที่บางครั้งก็ไม่ได้ทำงานหนักนะแต่จากสภาพร่างกายที่มันน้ำหนักมากเกินไปข้อเข่าก็ทำงานหนักได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เกี่ยวกับกระดูกเหมือนกันค่ะคุณฟังอาจจะต้องพบแพทย์ปรึกษาแพทย์นะคะแต่ถ้าเผื่อว่ามีเรื่องของอาการปวดข้อเข่าอันนี้ถ้าน้ำหนักตัวเยอะด้วยขั้นตอนแรกๆก็มองตัวเองก่อนว่าน้ำหนักตัวเยอะหรือเปล่าถ้าน้ำหนักตัวเยอะความสำคัญความเข้าใจของคุณผู้ฟังก็คือว่าคุณผู้ฟังจะต้องควบคุมน้ำหนักตัวลดได้ลดนะคะใช้วิธีการก็คือ
ทำ IF แบบไทย IF Food จัดลำดับอาหารซะลดแป้งลดคาร์โบไฮเดรตนะคะเพิ่มผักไม่ได้หมายความว่าให้อดนะแต่ว่าให้ลดปริมาณลงค่อยๆลดค่อยๆทำไปแล้วคุณผู้ฟังจะเข้าใจเมื่อภาวะการอักเสบในร่างกายมันน้อยลงด้วยการลดแป้งลดน้ำตาลลดภาวะการอักเสบจากมวลของอาหารหรือว่าภาวะน้ำตาลการอักเสบในร่างกายก็จะน้อยลงคราวนี้ถ้าคุณฟังจะอยากจะเสริมจะเติมด้วยกันรับประทานสมุนไพรแปลกวิตราไวกิ้งคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะทำได้เพราะอย่างน้อยๆการเพิ่มประสิทธิภาพของสารในกลุ่มโพลีฟีนอลที่ลดการอักเสบหรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระนั้นก็จะซัพพอร์ตได้แต่ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดนะคะอยากเข้าใจว่าแปลกวิคือยาแก้ปวดที่จะทำให้ภาวะข้อเข่าเสื่อมมันดีขึ้นท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณฟังอาจจะต้องดูแลตัวเองแล้วก็ใช้วิธีการควบคุมน้ำหนักตัวแล้วก็ไปเสริมด้วยการรักษาจากโรงพยาบาลทานยาแต่ว่าทานแปลกวิตราไวกิ้งควบคู่ไปได้แต่ข้อสำคัญก็คือควบคุมน้ำหนักตัวแล้วก็ลดน้ำหนักนะคะจะได้ช่วยประคับประคองกันหรือคุณฟังอาจจะมีปัญหาเรื่องของระบบการไหลเวียนของหลอดเลือดในส่วนต่างๆการใช้สมุนไพรแปลกวิตราไวกิ้งเพิ่มประสิทธิภาพของหลอดเลือดเพื่อที่จะซัพพอร์ตให้การไหลเวียนของเลือดมันดีขึ้นความยืดหยุ่นของหลอดเลือดทำงานได้ดีขึ้นอันนี้ก็จะสามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะคะคุณฟังคะก็เข้าใจว่าหลายท่านหลายคนก็คงจะรับประทานแปลกวิตราไวกิ้งอยู่แล้วแต่อย่าลืมนะคะว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณฟังทานในบ้านบางท่านก็คือถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอายุใกล้เคียงกันก็อาจจะให้ป้องกันไว้อีกท่านหนึ่งด้วยคือท่านทานแล้วก็อย่าห่วงนะท่านต้องมอบให้กับคนที่ท่านรักด้วยบอกว่าทานไปก่อนเถอะก่อนที่มันจะเกิดอาการเนาะเพราะว่าเขาซัพพอร์ตหลอดเลือดความยืดหยุ่นเนี่ยอย่างน้อยก็ช่วยได้นะคะก็เป็นสมุนไพรสำหรับครอบครัวไหมคะก็ได้นะคุณฟังเพราะว่าอย่างน้อยๆสมุนไพรแปลกวิตราไวกิ้งก็รับประทานป้องกันความเสื่อมของเซลล์หรือว่าเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดแล้วก็เหมือนการเติมออกซิเจนให้กับเซลล์เพิ่มความแข็งแรงคุณลุงท่านหนึ่งบอกว่าทานแปลกวิเนี่ยเป็นสมุนไพรช่วยให้อารมณ์ดีเพราะอะไรคะเพราะว่าเซลล์เราแข็งแรงประสิทธิภาพในการที่จะเซลล์มันฟื้นฟูหรือว่ามีความแข็งแรงเนี่ยทำให้ซัพพอร์ตอวัยวะของเราหลายๆส่วนแล้วก็ทำให้ฮอร์โมนต่างๆทำงานได้ดีนะคะทำให้เรารู้สึกสดชื่นทุกครั้งทุกคราแล้วก็อารมณ์ดีเสมอๆเห็นด้วยไหมคะคุณฟังว่าทานแปลกวยแล้วร้องฟังเพลงก็เพราะอารมณ์ก็ดีมีความสุขได้ทุกวันข้อสำคัญคือระบบการไหลเวียนของเลือดดีคุณฟังสั่งซื้อสมุนไพรแปลกวิตราไวกิ้งคลินิกสี่แยกไฟฉายค่ะ0625100560-9อยู่กันตรงนี้คุณผู้ฟังคะมีหมายเลขโทรศัพท์นี้ด้วยนะ0813346666เผื่อว่าคุณผู้ฟังอยากจะแนะนำเพิ่มเติมกับการที่จะฟังเพลงนะคะก็โทรเข้ามาได้เลย0813346666ค่ะเมื่อสักครู่นี้ต่อเนื่องกันไปเลยนะคะคุณฟังฟังบทเพลงไกลน้องเป็นข้อมูลที่ใช้เนื้อร้องมาจากวรรณคดีของสุนทรภู่สู่มีเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงที่พูดถึงนางในวรรณคดีนางในวรรณคดีจากวรรณคดีที่สุนทรภู่ได้เขียนไว้จากภาพยนตร์ไม่ใช่วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีนะคะคือคุณนางละเวงนางละเวงวันฟ้านั้นเป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิงจากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีโดยเป็นเจ้าหญิงต่างชาติเป็นถ้าสุนทรภู่จะให้นิยามก็หมายความว่านางละเวงเนี่ยก็จะเป็นฝรั่งต่างชาติก็คือลักษณะรูปงามผิวขาวเป็นกษัตริย์สาวเจ้าเมืองลังกาชาติกำเนิดก็คือเป็นธิดาของท้าวลังกาหรือว่าท้าวสิงห์หนเจ้าเมืองลังกาและข้อสำคัญก็คือนางละเวงเนี่ยเป็นน้องสาวของอุศเรนคู่มั่นของนางสุวรรณมาลีจำได้ไหมคะนางสุวรรณมาลีกลับมารักกับพระอภัยมณีจุดเริ่มต้นความแค้นนะคะของนางละเวงก็คือว่าเมื่อนางอายุได้16ปีต้องสูญเสียทั้งบิดาและก็พี่ชาย
ที่เสียชีวิตจากสงครามรบกับเมืองผลึกของพระอภัยมณีนางจึงต้องขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ลังกาแทนและตั้งใจมั่นที่จะแก้แค้นให้กับครอบครัวของนางนะคะนางละเวงเป็นผู้หญิงเจ้าเมืองที่สวยแล้วก็มีความสวยงามทีเดียวนะคะฟังเพลงนี้กันค่ะคุณฟังจากการขับร้องของคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาชมละเวงค่ะ

บทเพลงนี้เป็นเสียงร้องของคุณสุทธิวงศ์กำแหงนะคะผลงานของเนรัญชราเราจะฟังเพลงจากการเขียนของครูมงคลอมาตยกุลนะคะให้คุณผู้ฟังลองทายสิคะว่าเพลงนี้เสียงของนักร้องท่านไหน

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่นะคะกับความหอมกรุ่นแล้วก็คุณสมบัติก็คือแปะกล้วยตราไวกิ้ง2เม็ดแต่ว่าส่วนผสมอื่นๆนั้นคุณฟังคะก็มีประโยชน์มากมายเสียเหลือเกินนะคะสารสกัดจากหญ้าหวานหรือไม่ก็แคลเซียมแอลทิโอเนตนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังของเราไม่ทราบว่าเป็นท่านที่นอนดึกหรือเปล่าคะ
3: ใช่คนเดิมนะ
2: คนเดิมค่ะแล้วเป็นคนที่นอนดึกไหมคะ
3: ก็ดึกกันนะ
2: โอ้ค
3: ่ะทุกวันนี้แหละค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะรายการนี้เป็นรายการที่ตอบโจทย์ฟังเพลงเพราะได้ไหมสุขภาพดี
3: ใช่ค่ะยอดเลยมันก็คลาย
2: ค
3: ลายอะไรดีมากล่ะ
2: ค่ะขอบพระคุณ
3: แล้วก็มีได้ประโยชน์ในการอธิบายอะไรด้วยล่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
3: ใช่ใช่ใช
2: ่ค่ะนั่นแหละค่ะแต่อันนี้โทรจากเขตไหนนะคะ
3: อ๋อบางรักครับ
2: บางรักนะ
3: บางรัก
2: ขอบพระคุณมากค่ะบางรักก็ต้องฟังเพลงบางรักสิคะของคุณชลินไหมใช่ใช่เชื่อเลยค่ะฟังเพลงอะไรดีคะ
3: วันนี้เป็นนะโลกวันนี้สำหรับฉัน
2: โลกสำโลกของโลกของเดี๋ยวนะ
3: โลกวันนี
2: ้สำหรับฉัน
3: ใช่
2: เป็นของใครคะคุณ
3: ธนงศ
2: ักดิ์โอเค
3: ค
2: ่ะได้เลยค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะ
3: ค
2: ่ะขอบพระคุณค่ะโอ้ฟังเสียงคุณธนงศักดิ์แล้วคุณฟังคะจินตนาการล้ำเหลือนะเพราะว่านอกจากความสุภาพความโพลไรหรือว่าเรื่องของความหล่อนะความหล่อก็มีหลายหล่อเหมือนกันนะนักร้องในยุคนั้นๆเนี่ยคุณฟังแต่สุก็ไม่ค่อยได้เจอนะเหมือนว่าคือพอเราเจอท่านเนี่ยก็ตอนที่ท่านอายุมากแล้วนะคะคนที่ทำงานทำวิทยุเนี่ยจะเจอกับนักร้องนะสมัยก่อนนักร้องก็จะต้องนำเพลงมาให้เราเปิดเราก็จะได้เจอกับศิลปินนะ ก็เป็นข้อมูลดีๆว่าเราจะได้เจอนักร้องโดยอัตโนมัตินักร้องจะต้องมาหาผู้ดำเนินรายการที่สถานีเพื่อให้เปิดแผ่นใช่ไหมคะคุณฟังแผ่นเสียงนะคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวากับบทเพลงเดี๋ยวนะคะขอไปที่เพลงที่คุณผู้ฟังขอไว้ก็คือโลกสำหรับฉันวันนี้ใช่ไหมโลกของขอชื่อเพลงก่อนจำไม่ค่อยได้แล้วนานๆได้เปิดครั้งเนี่ยเพลงโลกวันนี้สำหรับฉันธนงศักดิ์ภักดีเทวานั่นเองค่ะซึ่งเป็นบทเพลงที่อยู่ในอัลบั้มนกเอี้ยงจ๋าไหมก็น่าจะอยู่ในอัลบั้มเดียวกันหรือว่าจะมีอีกหลายๆอัลบั้มคือก็แล้วแต่ว่าก็จะนำเพลงมารวมกันเนาะแต่ว่าข้อสำคัญก็คือโลกสำหรับเราวันนี้คุณฟังคะเป็นโลกแบบไหนก็ขอให้เป็นโลกแห่งความจริงก็คือโลกที่เราจะต้องเข้าใจตัวเองนะคะถ้าเปรียบเทียบเมื่อก่อนคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ฟังรายการนี้ความคล้ายโอเคคล้ายแต่ไม่เหมือนนะคะคุณฟังชีวิตการดำเนินชีวิตไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะความสะดวกอาจจะมีมากขึ้นอันตรายก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นด้วยในขณะเดียวกันสังเกตไหมคะว่าอาหารต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนฟาสต์ฟู้ดนี่ก็ไม่ค่อยมีนะปัจจุบันนี้อาหารฟาสต์ฟู้ดหรือว่าจังก์ฟู้ดทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่จะทานอาหารเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าชีวิตไม่ได้เร่งรีบซะจนเกินไปเนี่ยการที่เราจะทานอาหารจากธรรมชาติก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเราแล้วก็เป็นโรคสำหรับเราวันนี้ด้วยนะคะทำอาหารทานเองเนี่ยถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคุณฟังถึงแม้มันจะยุ่งยากแต่ว่าทำให้เราใช้ความจำทำให้เราได้คล่องตัวหมุนซ้ายย้ายขวาซึ่งถ้าเราไม่รีบออกจากบ้านทำอาหารทานเองเราก็ไม่ต้องเติมผงชูรสจะทานผักเยอะมากขนาดไหนก็ทำได้ไม่มีปัญหาค่ะนะคะแล้วก็ข้อสำคัญคือชีวิตไม่เร่งรีบจนเกินไปก็ได้ทบทวนความรู้ด้วยว่าเมนูที่จะทำเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นการทวนความจำไปในตัวนะคะเวลาทำอาหารทานเองก็ถ่ายเป็นวิดีโอไว้แล้วก็อวดให้ ให้ตัวเองดูก็ได้ถ่ายทำเป็นวิดีโอเราก็ทำเก่งเหมือนกันนะทำเสร็จแล้วจัดจานให้สวยๆแล้วก็ใส่จานไว้ก็น่าทานเหมือนกันนะฟังเพลงกันดีกว่านะคะสำหรับคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวากับเพลงที่คุณฟังขอไว้โลกวันนี้สำหรับฉัน

ขอบพระคุณสำหรับเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังช่วยกันแนะนำผ่านเข้ามานะคะโลกสำหรับฉันโลกวันนี้สำหรับฉันเสียงร้องจากคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาค่ะคำว่าโลกเนี่ยขึ้นต้นด้วยคำว่าโลกก็มีหลายๆโลกนะโลกนี้คือละครก็ใช่โลกกับความรักก็ใช่ก่อนที่จะหมดเวลาในช่วงนี้นะคะคุณฟังฝากหมายเลขโทรศัพท์ในการสั่งซื้อสมุนไพรแปะกุ้ยตราไวกิ้งไว้ก่อนก็คือ0625100560-9คุณฝั่งสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้ทั้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่หรือว่าแปะกล้วยตราไวกิ้งซึ่งอยู่ในลายเส้นเดียวกันนะคะคือถ้าเป็นกาแฟก็จะเป็นกาแฟที่มีสมุนไพรแปะกล้วยทุกซองนะคะ2 เม็ด 2 เม็ดอันนี้เนี่ยสิ่งที่คุณฝั่งวันนี้ได้คุยกับคุณพี่เมียวสีลมนะคะเธอบอกว่าเป็นกาแฟที่ติดมากเลยนะไม่เคยทานกาแฟแล้วจะชอบขนาดนี้ก็รับประทานแล้วก็รู้สึกว่ากลิ่นหอมนะคะถามถึงกล่องนิดนึงสวยไหมคะคุณฟังก็คงจะเห็นแล้วล่ะว่ากล่องสวยงามเป็นของขวัญของฝากได้เลยนะคะโดยเฉพาะการที่เราจะมาแพ็กเกจจิ้งหรือว่าห่อด้วยกระดาษของฝากอีกไม่ต้องแล้วค่ะคุณฟังให้ไปเลยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นการประหยัดไปในตัวนะคะอันนี้คือคุณแพ็กเกจจิ้งที่สวยงามแล้วก็เรามอบความภาคภูมิใจให้กับคุณผู้ฟังในนามของกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ถ้าถามถึงส่วนผสมสุขคิดว่าการไม่มีไขมันทรานเนี่ยมันช่วยคุณผู้ฟังได้เยอะนะคะโดยเฉพาะผนังของหลอดเลือดจะได้ไม่หนามากเกินไปจากทรานแฟตหรือว่าไขมันทรานเพราะใช้สารสกัดส่วนของน้ำมันมะพร้าวนะคะซึ่งเป็นสารสกัดผ่านกระบวนการดรายฟรีซข้อสำคัญก็คือมี MCT oil นะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของการดูแลระบบหลอดเลือดด้วยนะคะอันนี้สำคัญมากๆทีเดียวค่ะแต่ว่ากลิ่นหอมนี่เราสู้ได้สบายมากเพราะความหอมเพราะความกลมกล่อมแล้วก็รวมไปถึงสารสกัดจากหญ้าหวานที่ช่วยโปรเทคคุณผู้ฟังนะคะผู้ป่วยเบาหวานก็เลยยิ้มอย่างสบายใจว่าทานกาแฟแบกไว้คอฟฟี่ได้โดยไม่ต้องกังวลใจน้ำตาลไม่ขึ้นนี่แหละค่ะคุณฟัง062ค่ะ5100560-9 260บาททั้งหมดเลยนะคะสิ่งที่จะเพลงไม่ใช่สิ่งเพลงที่จะให้ฟังปิดท้ายกันฟังเพลงนี้กันดีกว่านะคะหานักร้องแล้วเนี่ยก็ไม่มีนักร้องในแนวที่จะเป็นลูกกรุงแบบรุ่นใหญ่ๆก็มีเสียงของคุณอรวีสัจจานนท์ฟังเพลงนี้กันโลกที่ไม่เท่ากันค่ะส่งท้ายแล้วเจอกัน4 ทุ่มนะคะหลัง4 ทุ่มพร้อมกับ FM 102.0 MHz

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสคลีนซีนป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอกลาเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรชีวิตเป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานรถยนต์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี22845411882284541188ติดต่อที่หลวงตาเบอร์โทรศัพท์087500 5800ขอเจริญพร

จริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดร่วมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800โยมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี228454 1188ขอเจริญพร

สเด็จสู่สวรรค์คาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาด้วยสำนึกในพระกรุณาตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ถึงตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟเดินก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ถึงตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 5609 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9

ุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 5609 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับสุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพวันจันทร์วันอังคารมันก็มีความชัดเจนอยู่เหมือนกันนะคะคุณฟังกับการที่จะฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงก็คือสำหรับ 89.0 นั้นก็จะเป็นผู้หญิงนะคะสุจิราก็จะทำหน้าที่วันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์วันอาทิตย์ก็จะเป็นหน้าที่ของพี่ดีเจแจ๋วแหววแสดงว่าที่นี่คือ 89.0 แต่ตอนนี้เพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังที่ FM 102.0 MHz ด้วยก็การันตีว่าคุณผู้ฟังสามารถฟังสุขภาพกับเสียงเพลงได้ทั้ง FM 89.0 แล้วก็ FM 102.0 MHz ค่ะถ้าเป็นหลังเที่ยงคืนที่ FM 102นะคะก็จะเป็นหน้าที่ของคุณคำรณวิทย์อันนี้เป็นคุณผู้ชายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีความแตกต่างให้คุณฟังได้เห็นกันอย่างเด่นชัดว่าตรงนี้คือ 89.0 เดี๋ยวหลายท่านบอกว่าฟังแล้วไม่รู้ว่าตรงไหนคือที่ไหนก็เลยต้องมีเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ให้กับคุณฟังนะคะแต่ว่าทุกที่มีแปะกล้วยตราไวกิ้งหมดค่ะนะคะกับการที่จะนำเสนอก็คือสารสกัดจากใบแปะกล้วยในรูปแบบกล่องนะคะเป็นบรรจุในแผงอลูมิเนียมฟอยล์30เม็ดค่ะก็260บาทราคาก็เท่ากันนะคะไม่มีที่ไหนขายแพงกว่าหรือว่าน้อยกว่าก็ขายเท่ากันราคาเดียว260บาทแต่ถ้าจะสั่งซื้อก็ขอให้เป็นที่คลินิกสี่แยกไฟฉายก็เหมือนกันอีกนั่นแหละคุณฟังนะคะเราอยู่ในทีมงานของอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะแล้วก็มีทีมแพทย์มีศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพลังวิชิรามีรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมมีนาวาเอกในแพทย์พณิชย์จันทรภักดีนาวาโทในแพทย์ธราธิประคองวงศ์ค่ะนะคะนี่ก็เป็นสุขภาพกับเสียงเพลงมีสุขภาพมีเสียงเพลงนะคุณฟังคะเมื่อสักครู่นี้เปิดเพลงไปนี่ไม่ค่อยจะมีเพลงผู้หญิงนะมีแต่เสียงร้องของคุณอรวีสัจจานนท์อย่างเดียวก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าน่าจะนำเสนอเพลงผู้หญิงปรากฏว่ารับสายคุณฟังท่านนึงบอกว่าอย่าเพิ่งไปหน้าไมค์นะ เป็นผู้ฟังท่านใหม่ๆยังเขินอยู่ฟังแถวนี้แหละไม่ไกลก็คือเลยไปหน่อยใช่ไหมคะเขาเรียกต่อปูนใช่ไหมนะขอฟังเพลงสอนรักนะคะของคุณเพ็ญศรีคำว่าสอนเนี่ยสอเสืออ่างนอหนูอ่านว่าสอนแล้วก็รักรอเรือไม่เห็นอากาศกอไก่สอนรักแต่เพลงของแนวสุนทรภรณ์เขียนไว้ว่าอ่านว่าสอนรักเหมือนกันแต่เขียนคนละแบบใช้ตัวสคสลาแล้วก็รอเรือนะคะแล้วก็รอเรือไม่เห็นอากาศกอไก่อ่านว่าสอนรักอยากคุณฟังย้ำว่าเป็นเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีฟังรายการนี้มานานแล้วแต่ไม่เคยโทรเข้ามาวันนี้ฟังเพลงลูกกรุงถูกใจแต่สุก็ผสมประสานให้กับแนวสตริงหวานก็ได้นะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกสตริงหวานหวานไหมลูกทุ่งหวานหวานที่ไม่ที่เขาเรียกว่าไม่ดนตรีไม่หนักมากเกินไปนะก็พอฟังกันได้นะคือเราอยากให้เป็นเราอยากให้มองเห็นถึงความแตกต่างสักนิดหนึ่งไม่ใช่ว่ามันเหมือนกันไปหมดนะความเป็นตัวตนของผู้จัดเนี่ยก็จะมีอยู่นะคะอย่างเช่นถ้าเราทำลูกทุ่งเราก็จะเป็นลูกทุ่งจ๋าไปหน่อยแต่เราผสมผสานเราก็จะเน้นมาทางนี้ก็ขอมาทางนี้นะเป็น A B

0: มาจากไหนคะเนี่ยหลุดมาจากเขตบางซื่อไหมคะ
1: บางซื่อป้าเยาค่ะ
0: ป้าเยาเนอะป้าเยาฟังรายการนี้ตั้งแต่หัวค่ำหรือว่าตอนไหนคะ
1: หัวค่ำนอนเพิ่งต
0: ื่
1: นตอนนี้มันชลมุนน้ำท่วมเช็ดน้ำที่บ้านอยู
0: ่แล้วที่บ้านท่วมไหมคะท่วมไหม
1: ท่วมค่ะ
0: แล้วท่วมแล้ว
1: บางซื่อน้ำท่วมถนนมันท่วมที่บ้านเข้าก็ท่วม
0: แล้วลงไปวิทย์น้ำกับเขาหรือเปล่า
1: วิทย์น้ำเพราะว่าท่อใหญ่ก็ทมแห้งก็ที่บ้านก็แห้ง
0: อ๋อถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องวิทย์น้ำ
1: ท่วมในครัวแล้วก็รถต้องเอาออกเยอะท่วมรถ
0: อ๋อโอเคหลายวันไหมคะหรือน้ำท่วมอยู่หลายวันไหมคะ
1: ท่วม2 วันเองค่ะรถแล้วไม่หลายวันแต่วันนี้ก็ตกหนักว่าน้ำจะขึ้น
0: ไปนั่นน่ะสิคะก็เฝ้าระวังนะโอเคอ่ะป้าเยาแสดงว่าป้าเยาต้องนอนชั้น2นอนเหล่าเต็งชั้น2แน่เลยชั้น2หรือชั้น3
1: จะท่วมอีกครั้งที่2เนี่ยคอยดูต้นน้ำอยู่เน
0: ี่
1: ย
0: ป้าเยา
1: เ
0: พลงอะไรคะเพลงอะไรคะ
1: ติดต่อโทรไม่เคยเข้า
0: ค่ะอะไรฟังเพลงอะไรคะ
1: รู้สักนิดสวรีประกาพันธ์ร้อง
0: หากรู้สักนิดสวรีประกาพันธ์ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ
1: ค่ะคิดถึงจังเลย
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้สูงอายุที่แบบว่านอนตั้งแต่หัวค่ำแล้วก็ค่อยตื่นมาสัก 3-4 ทุ่มแล้วก็ฟังกันไปยาวๆอีกนะแล้วจะไปนอนกี่ทุ่มล่ะคะเนี่ยที่3ที่4มั้ยโอ้โหสบายมากนะคะดูอะไรกันด้วยแปลกไว้ตราไวกิ้งนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณของคุณป้าน้ำท่วมถนนมั้ยคะ
1: ไม่
0: โชคดีจังเลยอื้อค่ะ
1: ฉันก็อยากจะถามคุณสุว่าบ้านคุณสุน้ำท่วมไหม
0: ท่วมเส้นทางที่เป็นทางถนนด้านในแต่ว่าถนนด้านนอกไม่ท่วมก็ยังสะดวกอยู่ค่ะ
1: แล้วบ้านคุณสุอยู่ที่ไหนเน
0: ี่
1: ย
0: อยู่ที่บางใหญ่สิคะบางบทไม่ใช่เขาเรียกว่าวัดลาดประดุกน่ะวัดลาดประดุกสิคะ
1: ไม่รู้จักก็อ๋อไปอย่างนั
0: ้
1: นแหละ
0: อันนี้เขาดังออกนะแถวๆนนทบุร
1: ีฉันอยากจะถามคุณสุว่าน้ำท่วมไหมเดี๋ยวคุณสุเขาบอกว่าบ้านคุณสุอยู่บนเขา
0: ไม่หรอกค่ะหนูไม่ได้สร้างว่าถ้าสร้างบ้านบนเขาเนี่ยต้องเป็นเจ้าของที่ดินราคาแพงๆนะคุณป้า
1: ก็ทาด้านใจที่น้ำท่วมภูเก็ตอะ
0: อ๋ออันนั้นใช่
1: บ้านมันอยู่
0: ใช่ใช่ตรงนั้นใช่เขาเรียกว่าเป็นภูเขาม
1: ันขาวจริงๆอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่มันเป็นอย่างนี้ค่ะจุดจะละอธิบายให้ฟังตรงนั้นเขาเรียกว่ากู้กูนะแล้วก็เส้นทางตรงนั้นนะหมู่บ้านข้างในหรอข้างในหลืบตรงนั้นนะตรงเส้นถนนใหญ่เนี่ยเขาจะมีถนนที่ออกนอกเมืองนะคะก็ตรงนั้นเนี่ยก็จะมีราชพัฒน์ภูเก็ตบ้านสุขก็จะอยู่ตรงซอยที่ตรงข้ามกับราชพัฒน์ภูเก็ตเรียกว่ากุ๊กกูกุ๊กกูเนี่ยคือพื้นที่ที่อยู่เป็นไหล่เขาที่เป็นตั้งงานอยู่กลางเมืองภูเก็ตนอกจากเขารังที่จุดชมวิวแล้วก็คือเขาโตแซะเนี่ยจะเป็นลักษณะของภูเขาที่อยู่กลางเมืองนะคะบนเขาโตแซนี่ก็จะมีสถานีวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ตั้งศูนย์กลางไว้ที่นั่นนะถือว่าเป็นจุดที่สูงสุดเป็นพอยต์ที่สูงสุดแล้วก็สามารถที่จะทำให้การรับฟังนี่มันชัดเจนมากนะคะทีนี้บริเวณไหล่เขาของพื้นที่ตรงนั้นก็คือที่เนินซึ่งเป็นที่สูงกว่าพื้นที่ราบทั่วๆไปก็จะเลยทำให้ผู้คนที่อยู่แถบนั้นเนี่ยที่มีที่ดินแถวนั้นก็เหมือนกับเรามีบ้านอยู่บนไหล่เขาหรือว่าเนินเขาน้ำก็ไม่ท่วมค่ะถ้าท่วมตรงนั้นเนี่ยแสดงว่าคนภูเก็ตบริเวณแถวน้ำถนนทลางหรือว่าบริเวณชาร์เตอร์แบงค์นะคะที่เป็นตึกสวยๆที่เป็นไฮไลท์ภูเก็ตหรือว่าหอนาฬิกาเนี่ยรับรองอยู่ไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้น
1: ฉันไม่ว่าคุณแก้ใจ
0: ค่ะก็เลยน้ำไม่ท่วมค่ะคุณป้าสบายมากอืมโอเค
1: แต่ที่นี่ก็ไม่ท่วมนะ
0: ไม่ท่วมค่ะ
1: ก็ดีนะ
0: นะปลอดภัยนะคะเชิญค่ะวันนี้คุณป้ามาช่วงประมาณ4 ทุ่มนี่แสดงว่านอนมาแล้วหรือยัง
1: ยังไม่ได้นอนหรอก
0: อ๋อนี่เป็นอีกแบบหนึ่งนะเมื่อสักครู่นี้คุณป้ายอเนี่ย

0: เขานอนมาแล้วเขาแบบที่หนึ่งคือสไตล์เอสไตล์เอนี่คือนอนก่อนแล้วก็ลุกขึ้นมาฟังวิทยุเที่ยงคืนจนถึงเช้าน่ะแล้วก็ค่อยหลับแต่ของคุณป้านี่ยังไม่หลับแล้วก็นอนประมาณกี่ทุ่มคะ
1: ไม่แน่แล้วแต่ถ้าแบบสบายดีก็ประมาณ4-5 ทุ่ม
0: แล้วหลับสนิทไหม
1: สบายก
0: ็หลับสนิทไหมเวลาหลับหลับสนิทไหม
1: ได้อะพอได้อยู่
0: หลับหลับ
1: เป็นผู้สนิทหรือเปล่า
0: แล้วลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำบ้างไหมเป็นผู้สูงอายุเนี่ย
1: ก็รู้เหมือนกันแหละ
0: กี่ครั้ง2ครั้ง1ครั้ง
1: ประมาณนั้นแหละ
0: ก็โอเคนะไม่มากไปกว่านั้นนะคะโอเคค่ะก็แสดงว่า
1: พอบ่อยๆก็ไม่ไหวหรอก
0: นั่นน่ะสิคะแย่เหมือนกันทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเนาะพออายุมากขึ้นเนี่ยระบบกระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันจะไม่ค่อยที่จะแข็งแรงเนาะเราก็เลยต้องเพิ่มเติมด้วยการเสริมด้วยการทานสมุนไพรแปะกล้วยตราเวกิงเพื่อซัพพอร์ตบริเวณหูรูดให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นก็คือเพิ่มความแข็งแรงให้กับเซลล์นะ
1: ไม่รู้จะรีบเกิดมาทำไมแก่กับเขาเยอะ
0: นั่นน่ะสิคะแล้วตื่นกี่โมงคะนอนประมาณตื่น
1: ประมาณนัก6 โมงอะไรอ๋อ
0: ค่ะงั้นก็พอดีล่ะไม่เพลียจนเกินไปนะคะโอเควันนี้คุณ
1: ป้าก็ไม่ได้ทำอะไรมันจะไปเพลียอะไรวันๆไม่เคยทำอะไร
0: ไม่เคยทำอะไรเหรอคะ
1: ไม่เคยเลยลูกเขาทำกันอะไร
0: คุณป้าทานยาเองไหมเนี่ย
1: ฮะ
0: ทานยาเองไหม
1: ทานเอง
0: โอเคถ้าอย่างนั้นก็ช่วยเหลือตัวเองได้แสดงว่า
1: แต่งงานอะ
0: อ๋องานบ้าน
1: งานเลยผ้าพรในค
0: ุ
1: กในคร
0: ั
1: ว
0: นะคะโอ้ยโชคดีมากเลยเนี่ยแสดงว่าคุณแม่ทำมาเยอะแล้วหนูจะทำเองบ้าง
1: จริงอ่ะหูตัวขายข้าวแกงเหนื่อยมาก
0: คุณป้ารู้ไหมว่าแต่คุณป้าต้องทำบ้างนะเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่าอย่างนี้ค่ะคือถ้าเราได้ทำเองบ้างเนี่ยเราก็จะคล่องตัวแล้วก็แต่ว่าพอมีลูกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยให้ทำอะไรเนาะก็คืออย่างคุณแม่คือสมมติอย่างนี้ก็ได้คุณป้าอาจจะเป็นผู้ช่วยกุ๊กก็ได้อย่างเช่นลูกก็ทำกับข้าวมาแม่มานั่งช่วยหั่นผักเล็กๆน้อยๆก็ได้หรือแม่มาช่วยจัด
1: ไม่ค่อยไหวหรอก
0: หลังคาไม่ค่อยไหวคืออย่างนี้นะ
1: ไม่ค่อยสบายนะจริ ง
0: ๆอ๋อเหรอแล้วจะไปแก้ๆกังๆก็อยู่ในครัวหรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็นผู้ช่วยมันมีเรื่องเล่าอย่างนี้นะสุคุณป้ารู้จักพระเอกคนหนึ่งนะที่มีชื่อเสียงในวงการก็คือคุณณเดชน์คุกิมิยะเขาเป็นลูกครึ่งนะเขามีคุณแม่ที่เป็นแม่บุญธรรมก็คือแม่แก้วแล้วเขาก็มีคุณพ่อซึ่งเป็นสามีของคุณแม่แก้วแต่ไม่ใช่คุณพ่อแท้ๆก็ขออนุญาตที่จะเล่าเรื่องของคุณณเดชน์ให้ผู้ฟังฟังนะคะเพราะว่าทราบจากข้อมูลเนี่ยก็ถือว่ากระจายข่าวแล้วอันนี้ไม่ได้เรื่องส่วนตัวแล้วคือเล่าได้นะคะก็คุณณเดชน์ก็จะมีคุณพ่อซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นนะคะท่านก็ไม่ตอนนั้นเนี่ยตอนที่คุณณเดชน์อยู่กับท่านเนี่ยก็เป็นช่วงที่ตัวเองมีชื่อเสียงแล้วคือน่าจะมีเงินมีทองแล้วล่ะคุณพ่อก็บอกว่าพ่อเนี่ยอยากไปขับ3 ล้อนะพ่ออยากไปขับ3 ล้อเพราะเป็นสิ่งที่ใฝ่ฝันมากแล้วก็รู้สึกว่าถ้าได้ขับ3 ล้อน่ะรถตุ๊กๆน่ะมีความสุขมากเลยมันเป็นฝันของชาวต่างประเทศหรือเปล่าไม่รู้กับรถตุ๊กๆซึ่งมันเป็นไฮไลท์ของเมืองไทยเนาะทีนี้คุณณเดชน์ก็บอกกับคุณพ่อว่าไม่เลยป้าอย่าไปเลยป้าอยู่เฉยๆเถอะนะผมน่ะมีตังค์แล้วผมอยากให้ป้าน่ะมีความสุขสบายคุณณเดชน์บอกว่าถ้าแล้วอยู่มาไม่นานก็อยู่มาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้คุณพ่อก็ได้เสียไปแล้วนะคุณณเดชน์ก็เล่าย้อนให้ฟังว่าถ้าเลือกได้จากวันนี้นับย้อนหลังไปสิ่งที่คุณพ่อขอเนี่ยเขาอยากจะให้คุณพ่อไปขับ3 ล้อเพราะอะไรเพราะว่ากับการที่ผู้สูงอายุได้ทำในสิ่งที่รักหรือว่าได้ทำในสิ่งที่เขาชอบมันคือความสุขแล้วก็เขาจะมีคุณค่ามากขึ้นเขาจะได้เจอเพื่อนเขาจะได้พบกับสังคมเขาจะได้มีเพื่อนคุยเขาจะได้ไปปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบนอกความสุขมันก็น่าจะสัมผัสได้ถึงความที่เขาได้เป็นแรงบันดาลใจเนาะหรือว่ามีความชอบใจอยู่ซึ่งก็ไม่ใช่หมายความว่าจะไปหาเงินเยอะหรอกเพียงแต่ว่าขับด้วยความสุขน่ะเพราะเขามีกระตังอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าอยากขับเขาบอกว่าถ้าเลือกได้จะบอกให้คุณพ่อเนี่ยไปขับ3 ล้อดีกว่าที่จะให้อยู่เฉยๆก็เป็นส่วนที่จะช่วยฟื้นความจำด้วยนะผู้สูงอายุเนี่ยถ้าได้ทำ ก็ความจำก็จะได้ไม่ลืมแม้แต่เราเสียดายว่าป้าของคุณณเดชน์เนี่ยไม่ได้ทานแปะกุ้ยตาไวกิ้งเนาะเขาอาจจะไม่รู้จักก็ได้หรือว่าอะไรเราคิดไปเองหรือเปล่าแต่สุก็เก็บเรื่องนี้มาเล่าเพราะว่าสุคิดว่ามันก็เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่ากับการที่คุณป้าอย่างเช่นว่าคุณป้าบอกว่าคุณป้าไม่ค่อยได้ทำอะไรซึ่งมันก็คือความรักของลูกที่มอบให้กับคุณป้าว่าคุณแม่ไม่ต้องทำอะไรเพราะคุณแม่เหนื่อยมามากแล้วแต่ว่าอย่าลืมว่าบางทีเนี่ยการได้ทำอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็คือความคล่องตัวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคุณป้าก็อาจจะเป็นผู้ช่วยที่น่ารักก็คือให้แม่ช่วยทำอะไรบ้างแม่จะนั่งเด็ดผักให้ก็ได้แม่จะนั่งหั่นอันนี้ให้ก็ได้เล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆเป็นกำลังใจให้ลูกก็ได้หรือไม่ก็แม่มานั่งคุยกับลูกก็ได้เป็นกำลังใจให้นะคุณป้าโอเคไหมอุ๊ยขอโทษเมืองไปโดนไมโครโฟนแล้ววันนี้คุณป้าอยากฟังเพลงอะไรคะเชิญค่ะ
1: เพลงลูกทุ่งได้ป่ะล
0: ่
1: ะ
0: ได้สิคะเพลงอะไรคะค่ะ
1: เอาเพลงท
0: ุนทองใจใช่ไหมชื่อเพลงอะไรคะ
1: รักครองใจ
0: รักครองใจได้เลยค่ะโอเคทุนเนี่ยไม่ถึงกับเป็นลูกทุ่งนะคุณป้าเป็นลูกทุ่งกึ่งลูกกรุงน่ะนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเขายังไม่แบ่งวรรคแบ่งตอนเนาะมันก็เลยอยู่กลางๆดีแล้วค่ะที่ขอเพลงนี้เพราะว่าผู้จัดก็จะได้โอเคเปิดได้คือถ้าเป็นลูกทุ่งจ๋าๆสุก็คิดว่าสุอยากจะให้มันมีความชัดเจนนิดนึงนะคะก็ให้อยู่ในโซนนี้ดีกว่านะ
1: ลูกทุ่งจ๋าๆนี่หมาย
0: ถึงว่าลูกทุ่งที่มันสนุกสนานมากจนอย่างเช่นว่าเพลงของคุณแต่คุณไวยพุทธนี่ก็เปิดเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าอย่างเช่นสารวัลลำวงนี่เปิดแต่ถ้าเป็นลูกทุ่งทะลึ่งเนี่ยก็จะไม่เปิดอย่างเช่นสมมุติว่าเพลงของคุณเอกชัยถ้าคุณฟังขอรักเก่าที่บ้านเกิดเนี่ยโอเคสุเปิดให้นะแต่ถ้าเป็นเพลงขอเพลงหมากัดสุก็บอกว่าขอเปลี่ยนเพลงได้ไหมเพราะว่ามันอาจจะแรงเกินไปนะคะอันนี้เข้าใจตรงกันเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะก็หมาจะเป็นบ้าไง
0: เอาไม่รู้คือดนตรีเขามันอาจจะสนุกไปก็อยากจะให้มาโซนนี้มากกว่าคือเบาๆเข้าไว้ดีกว่านะแต่ไม่ได้รังเกียจนะเพียงแต่ว่าอยากให้เป็นโซนในเพลงในแนวนี้คือสเต็ปของเรามันอยู่ตรงนี้แล้วนะคะก็ขออัพเลเวลไว้อยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเหมือนกับบ้านจัดสรรมันก็มีหลายขนาดนะคุณป้า1ล้าน2ล้าน3ล้าน4ล้าน5ล้าน10ล้านหนูอยากจะอยู่โซนที่ประมาณแบบเลข7หลักอ่ะโอเคมั้ย
1: นะคะวันนี้ซื้ออยู่กี่ล้านล
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้เหมือนกันไม่ถึงแสนไม่ถึงล้านน่ะมันไม่ถึงล้าน
1: อะไรตัวเองเต้ไม่รู้ว่าแสนถึงล้าน
0: เหรอไม่ถึงบ้านหลังเล็กๆกระต๊อบหน่อยๆแล้วก็มีลำคลองข้ามคลองหน่อยๆทุ่งนาน้อย
1: ๆไปไม่ได้หรอก
0: ประมาณนั้นค่ะเดี๋ยวคุณแป๊บบอกรักคลองใจนะคะเดี๋ยวฟังนะคะ
1: ขอบคุณ
0: ค่ะนี่เห็นไหมคะว่านี่แหละค่ะคือความสุขของรายการนี้ที่ได้พูดได้คุยนะคะฟังเพลงนะคะคุณฟังเดี๋ยวเราจะมีข้อมูลสุขภาพด้วยสอนรักเอ๊ะสายนี้มาขอเพลงไว้ก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณสุ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณฟังโทรจากเขตไหนคะ
2: บางพัดค่ะ
0: ขอบพระคุณมากวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ฝนรักฝนเศร้าค่ะ
0: ฝนรักฝนเศร้าของคุณสวรีใช่ไหมคะ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยค่ะรอฟังนะคะ
2: ไม่ได้ฟังงานแหละ
0: ใช่ใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะนี่น่ารักอีกท่านหนึ่งนะสอนรักจากคุณเพ็ญศรีและคุณสวรีภกาพันธ์

เป็นบทเพลงจากเสียงร้องของคุณเพ็ญศรีและคุณสวรีนะคะตอนนี้เราจะฟังเพลงบ้านสายทองหากรู้สมิธให้คุณป้าเยาเป็นพจมานสว่างวงนะคะเชิญค่ะ

ได้ฟังเสียงของคุณสวรีแล้วก็ชื่นใจนะคะคุณฟังคะก็ผู้จัดก็จัดลำดับเหมือนกันเนาะจัดลำดับเพลงค่ะไม่ใช่จัดลำดับอาหารแต่คุณผู้ฟังจะต้องจัดลำดับอาหารนะคะเพราะว่าสามารถที่จะควบคุมระดับน้ำตาลได้ควบคุมเรื่องของน้ำหนักตัวได้นะคะใช้การได้ทีเดียวค่ะคุณฟังจัดลำดับอาหารน้ำผักแล้วก็ผักแล้วก็ผลไม้ที่หวานน้อยๆหรือว่าผักนั่นแหละดีที่สุดคุณผู้ฟังคะแล้วค่อยโปรตีนนะคะโปรตีนที่ชอบถ้าชอบปลาก็เน้นปลาเป็นหลักสักนิดหนึ่งค่ะยิ่งเป็นผู้สูงอายุกับการที่จะทานปลาด้วยความหลากหลายเนี่ยคุณผู้ฟังคะสังเกตว่าเราอาจจะหิวได้ง่ายหน่อยเนาะเวลาเราทานปลาเพราะฉะนั้นอาจจะมีไข่เข้าไปเพิ่มเติมในส่วนของโปรตีนนี่ก็ได้เหมือนกันค่ะก็จะช่วยให้เราอิ่มท้องนานขึ้นแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของโปรตีนก็ดูเหมือนว่าจะเยอะมากขึ้นด้วยนะคะทีนี้ถ้าทานปลาก็แนะนำว่านึ่งปลาให้สุกหรือว่าต้มตุ๋นหรือว่าจะปิ้งย่างบ้างเล็กน้อยได้ค่ะคุณฟังอันนี้แล้วก็ตามด้วยคาร์โบไฮเดรตหรือว่าข้าวหรือว่าแป้งหรือว่าบางครั้งถ้าไม่หิวมากก็ผักนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นคาร์โบไฮเดรตก็ตัดออกไปเนาะอันนี้ก็ใช้การได้แล้วล่ะค่ะจัดลำดับอาหารเสร็จแล้วมาที่บทเพลงนี้ค่ะจัดลำดับกันต่อความรักครองใจจากทูลทองใจค่ะ

0: ค่ะช่วงนี้ก็มาฟังข้อมูลสุขภาพกันนะคะจากอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์รักคงวงศ์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: พูดถึงเรื่องการตรวจเลือดนะฮะของคุณเป็นโรมาตอยไปตรวจหาการอักเสบของโรมาตอยมันแตกต่างกับเกาต์แตกต่างกันยังไงแล้วก็ไปตรวจหาค่า ESR กับ C reactive protein นะครับซึ่งไม่เกิน 0.8 เนี่ยมันต้องรู้ค่าพวกนี้นะครับแล้วคุณก็กระดูกบางลบ 2.5 ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: ยังจำได้อายุก็ยังไม่มากแค่60กว่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: โอ้โหกินแปะกล้วยจำแม่นระเบิดผู้หญิงผมจำได้เพราะฉะนั้นผู้หญิงผู้ชายผมจำไม่แม่นหรอกแล้วยิ่งเสียงเพราะๆเสียงหวานๆผอมๆหน่อยนะน้ำหนัก40กว่าสูง150กว่าบอกว่าผอมไปผมว่ากำลังพอดีนะใช่ไหมเพราะแข็งแรงด้วยนั้นกระดูกลบ 2.5 คุณต้องปรึกษาแพทย์ทางออร์โธปิดิกศัลยศาสตร์กระดูกการที่ทำให้ค่าโรมาตอยซีเรียกติโปรตีนมันสูงแสดงว่ามีการอักเสบที่ไหนที่เป็นยังไงแล้วควรจะแก้ไขยังไงการกินสเตียรอยรักษาได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็ต้องตรวจดูอย่างอื่นด้วยไหมเป็นมะเร็งไหมเป็นปวดจากไหนทำลายยังไงมันต้องมีความรู้ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอะไรก็ตามแหละอย่าหวังแต่พึ่งแต่แพทย์อย่างเดียวนะครับไม่มีทางที่จะได้รับคำอธิบายที่เกิน2นาทีครับเบ้นโรงพยาบาลเอกชนนะครับที่มีคนไข้น้อยๆอ่ะถ้าคนไข้มากๆอย่างหลายๆโรงพยาบาลเขาให้เวลาไม่เกิน5นาที4นาทีก็เก่งแล้วแต่ถ้าเร่งด่วนก็ไม่เกิน 2-3 นาทีแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลหลวงเนี่ยต้องคำนวณเป็นวินาทีครับบางทีเปิดดูแล็บปั๊บสั่งยาเลยโดยไม่ได้มองหน้าแล้วบางแห่งก็บอกว่าถ้าอาการเหมือนเดิมไม่ต้องไปพบแพทย์นะให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เราจะส่งยาเดิมไปให้ทำอย่างนี้5ปี10ปีทั้งที่ A1C เบาหวานเนี่ยจาก12เหลือ5หรือ6ยังกินยาเดิมได้ยังไงก็ต้องไปค้นคว้าเอาเองสิครับเพราะเจ้านายตัวเองที่ยังยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือตัวเองคุณต้องมีความรู้ฮะในยุคปัจจุบันเนี่ยคุณจะหวังแต่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หวังแต่พึ่งคนนู้นคนนี้ยังไงคุณต้องพึ่งตัวเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกระดูกบางคืออะไรลบ 2.5 เป็นยังไงนะครับแล้วก็ค่าไอ้คุณบอกว่า300ผมไม่รู้ว่าค่าอะไรนะครับมันค่าคุณต้องไปตรวจหาค่า C reactive protein มันเป็นยังไงแล้วก็มันจะเกี่ยวพันกับโรคอื่นได้หรือไม่ยังไงเราจะถามอาจารย์หมอชำนาญเรื่องอะไรครับ
1: จะถามเรื่องโรมาตอยนี่แหละค่ะว่าทานแปะกล้วยแล้วอาการจะดีขึ้นไหมคะแล้วก็เป็นคือโรมาตอยก็เป็นภูมิแพ้ชนิดหนึ่งใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้ว
1: ฉีดวัคซีนได้ไหมคะวัคซีนโควิดอะค่ะ
2: ไม่เกี่ยวกันเลย
1: ไม่เกี่ยว
2: นะครับอ่ะทีนี้แล้วผลแลบคุณไม่มีค่าผลแลบให้ผมดูแล้วค่า300ค่าอะไรผมก็ไม่ทราบ
1: ค่า300เดี๋ยวสักครู่นะคะ
2: คืออย่างเงี้ยเห็นไหมฮะที่ท่านผู้ฟังที่ฟังอย่างเงี้ยท่านต้องจดท่านต้องจำถ้าเห็นไม่ดีต้องทำตามนะครับถ้าเห็นไม่ดีต้องทำตามนะครับเพราะว่าคุณจะเข้าใจเรื่องโรคพวกนี้โดยแทบไม่ต้องใช้ยาเลยถ้าคุณรู้เรื่องความเป็นไปก็เป็นมาของโรคทุกโรคที่คุณเป็นยังไงทุกโรคที่หัวใจคุณเต้นยังไงทุกโรคที่คุณปวดเข่ายังไงมันต้องหาสาเหตุให้เจอนึกถึงเมื่อ 2,500 กว่าปีเนี่ยพระพุทธองค์กว่าจะพ้นสาเหตุแห่งทุกข์เนี่ยกว่าจะหลุดพ้นได้เนี่ยมันต้องมีงานวิจัยคือการนั่งสมาธินั่งสมาธิทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดการรู้แจ้งและเห็นจริงแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณต้องอาศัย Google นะครับอาศัยรายการนี้อาศัยแพทย์ผู้รู้ซึ่งผมเปิดดูรายการทั้งทางทีวีทั้งทางวิทยุหนังสือพิมพ์เนี่ยมันไม่มีรายการไหนที่มันเน้นเรื่องสุขภาพระดมแพทย์ระดับปรมาจารย์เป็นศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ที่ผ่านผลงานมากว่า 5-60 ปีอ้าวต่อเลยครับ300คืออะไรครับ
1: ยังหาไม่เจอเลย
2: มัน
1: เอาคำถามอื่นก่อนได้ไหมคะถ้าสมมติว่าคือตอนนี้เนี่ยทานแปะกล้วยเช้า4เย็น4แล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าจะทานกาแฟด้วยอะค่ะกาแฟแปะกล้วยอะค่ะตอนเช้าจะต้องลด
2: อ๋อไม่ต้องลดครับไม่ต้องลดเพิ่มนิดหน่อยไม่เป็นไรครับ
1: ไม่ต้องลดครับ
2: เอาละทีนี้จะถามว่าตอนนี้คุณเริ่มมีอาการปวดตามข้อได้ยังครับข้องอีกหรือยัง
1: ยังไม่มีค่ะแต่ว่ามีข้อเท้าที่นิ้วนางนิ้วกลางข้างขวาเนี่ยมันบวมขึ้นมาข้อหนึ่งแค่นั้นเองค่ะแล้วก็อาการปวดอะไรพวกนี้ยังไม่มีเลย
2: มันไม่มีผลเลือดที่แท้จริงออกมามันก็ยังตอบกลางๆนะครับว่า1รูมาตอยคืออะไรรูมาตอยอาร์ไทติสคืออะไรมันแตกต่างกับปวดข้อที่เรียกว่าออสติโอไอติติสยังไงการรักษาโรคนี่ควรยังไงเราใช้สเตียรอยด์รักษาได้หรือไม่ขนาดไหนที่สำคัญก็คือว่าการแก้ไขด้วยระบบภูมิเนี่ยโดยการกินแปะกล้วยเนี่ยก็ต้องมีความรู้ต้องมีผลเลือดกำกับ2 อย่างคือผลหลักผลหลักเช่นว่ามีการปวดมาดีขึ้นไหมบวมมายุบลงไหมเขาเรียกว่าผลหลักผลแลบก็คือว่าค่าผลแลบเช่นค่าซีลีกติโปรตีนจากมันปกติไม่เกิน 0.8 ใช่ไหมครับมันเกิดตอนนี้มันได้3แล้วมันลดลงไหมแล้วอาการบวมมายุบไหมถ้ากินแปะกล้วยแล้วนะครับถ้ากินไม่ได้ผลก็ต้องโทรสัมมาถามว่ากินอะไรต่อได้หรือไม่ยังไงนะครับนะนี่คือการรักษาโรคทั่วไปซึ่งเราไม่มีโอกาสรู้เลยกินยาต่อไปผมกินมาแล้ว5 ปีครับเบาหวานผมไม่หายสักทีครับแล้ววันนี้มันเปิดทางสว่างไสวเหมือนกับคุณอยู่ในถ้ำมืดบอดสนิทแสงเทียนน้อยๆอยู่ท่ามกลางความมืดมันสว่างมากกว่าแสงอาทิตย์ที่อยู่ในจักรวาลความรู้ที่ได้รับจากรายการนี้มันมีประโยชน์แก่เพื่อนๆพี่ๆลูกๆหลานๆคุณปู่คุณย่าคุณทวดโดยไม่ต้องใช้ยากินแปะกล้วยเช้า4 เย็น 4เพื่อสร้างระบบภูมิคุณต้องดูผลหลักกับผลแลบทีนี้ตอนนี้อาการปวดไม่มีใช่ไหมครับกระดูกบาง 2.5 ทีนี้จะถามว่าการแก้ไขรูมาตอยอาร์ไทติสข้ออักเสบเนี่ยในแผนปัจจุบันเขาทำยังไงแล้วก็เขามีอาการบวมที่ข้อเท้าและมีน้ำหนักสูง150 กว่าน้ำหนัก40 กว่าผอมนิดหน่อยแต่ผมว่ากำลังสวยแล้วนะครับไม่น่าเป็นไรกระดูกบาง 2.5 จะแก้ไขยังไงท่านอาจารย์หมอจำหนักครับเชิญออโตเปดิกครับเชิญเลยครับ
3: คนไข้อายุเท่าไหร่ครับ
2: อายุ
1: 69ค่ะ
2: โอ้ตายแล้วเฮ้ยนี่69จริงเหรอ
1: จริงค่ะ
2: ทำไมเสียงยัง
1: กระจะ70อย
2: ู่
1: แล้วเน
2: ี่
1: ยค่ะ
2: โอ้ทำไมเสียงอาจารย์เดี๋ยว
3: เอ้าเฮ้ยมดจะจีบคนอยู่นั่นแหละ
2: ไม่ใช่จีบตกใจเสียงยังอายุ19ปีเนี่ยอาจารย์เอ้ยอุตส่าห์หลงเห็นไหมคนเขายังอายุ19นี่สูง150กว่าน้ำหนัก40กว่าๆนั่นเองโอ้กำลังสวยเลยหมอบอกว่าผอมไปผมกำลังดีนะมันหุ่นไม่รุ่นใช่ไหมเอ้าอาจารย์ต่อเลยครับเชิญเลยครับ
3: ก็หลงไปทั่วน่ะสมัยก่อนเมื่อเป็นหนุ่มๆไปเชียงใหม่ก็หลงทุกวันเจอใครไม่ได้หลงไปหมด
2: นี่มันไปทั่วประเทศไทยนะครับ
3: ตอนนี้กลับมาถึงเรื่องของคนไข้นะครับคนไข้ก็มีเรื่องของรูมาตอยกับกระดูกบางซึ่งรูมาตอยเนี่ยมันเป็นโรคที่เกี่ยวข้องระบบภูมิที่ผิดปกตินะครับการรักษาวินิจฉัยการรักษาและการวินิจฉัยรูมาตอยเนี่ยจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับผลเลือดเป็นปกติทุกอย่างเลยแต่คนไข้มีอาการนะครับเพราะฉะนั้นการวินิจฉัยรูมาตอยเนี่ยบางครั้งเนี่ยผลเลือดปกติหมดแต่อาการมีเราก็สามารถวินิจฉัยได้แล้วการรักษารูมาตอยเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแผนปัจจุบันเขามักจะใช้ยาเคมีกันเพื่อช่วยลดการอักเสบไม่ว่าจะเป็นเมโทรเทสเซตก็ดีคอโพรมาซีนก็ดีหรือไปยาต่างๆที่ใช้อยู่เนี้ยยาพวกนี้มันเป็นสารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาการอักเสบนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะทำให้มีอาการข้างเคียงเมื่อใช้เป็นนานๆนะครับเพราะฉะนั้นยาพวกนี้ในปัจจุบันเนี่ยเราก็พยายามจะลดหรือเปลี่ยนแต่มันก็ยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เป็นรูมาตอยเนี่ยมันก็ต้องทานยาพวกนี้แล้วก็จะมีอาการข้างเคียงเกิดขึ้นไม่มากไม่ช้าก็เร็ว นะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่คนไข้รูมาตอยเป็นเนี่ยนะครับก็คือมันปวดฮะมันปวดแล้วก็ถ้าเราไม่รักษาเนี่ยมันจะเกิดความผิดปกติของข้อด้วยนะครับข้อผิดรูปโดยเฉพาะยิ่งข้อของนิ้วมือเนี่ยนะครับแล้วโรคพวกนี้มันเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมินะครับการรักษาการอักเสบมันก็หายแค่ชั่วคราวเป็นการรักษาปลายทางเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้โรคนี้มันดีขึ้นเราจะต้องแก้ไขที่ระบบภูมินะครับการใช้สาทางเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่ามันทำให้ระบบภูมิดีขึ้นเนี่ยมันจะช่วยได้นะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งแล้วเนี่ยเราสามารถลดยาแผนปัจจุบันได้สามารถลดพวกเสียรอยได้นะครับตอนนี้ที่คนไข้ไม่ปวดเพราะคนไข้ทานยาอยู่แต่ว่าถ้าไม่ทานยาแล้วเนี่ยโรครูมาตอยเนี่ยเป็นโรคที่ปวดมากทนทุกข์ทรมานและคุณภาพชีวิตแย่นะครับตอนนี้อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของกระดูกบางกระดูกคุณเนี่ยเราต้องยอมรับเลยนะครับว่าคุณผู้หญิงโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องนี้เยอะมากนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่ค่อยได้คำนึงถึงภาวะโภชนาการเท่าไหร่นะครับแต่ในช่วงที่สาวๆเนี่ยทำงานเยอะขนาดไหนนะครับมันก็ไม่เป็นอะไรร่างกายแข็งแรงเพราะร่างกายของเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะมดลูกและรังไข่เนี่ยก็สามารถสร้างฮอร์โมนออกมาแล้วช่วยทำให้แคลเซียมที่เราทานเข้าไปทางปากเนี่ยสามารถดูดซึมเข้าไปที่กระดูกได้เยอะเพราะนั้นกระดูกจะแข็งแรงครับแต่พออยู่มากขึ้นแล้วเนี่ยนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งหมดประจำเดือนเนี่ยมันก็มีความพร้อมของฮอร์โมนเอสโตรเจนเพราะฉะนั้นแคลเซียมที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันจะต้องอาศัยฮอร์โมนเอสโตรเจนในการดูดซึมที่ลำไส้เล็กนะครับเข้าไปที่กระดูกพอฮอร์โมนมันพร่องปั๊บเนี่ยแคลเซียมที่ทานเข้าไปมันก็ไม่สามารถเข้าไปที่กระดูกได้กระดูกก็บางกระดูกก็พุนก็ถามว่าถ้ามีปัญหาเรื่องกระดูกบางกระดูกพุนถ้ามันจะเกิดอะไรนะครับกระดูกหลังจะทรุดความเตี้ยจะลดลงแล้วพออายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยบางคนก็เดินตัวเอียงบางคนก็เดินหลังค่อมเนี่ยนะครับมันเป็นผลพวงจากการที่มีกระดูกหลังเนี่ยมันทรุดแล้วกระดูกหลังเนี่ยมันไม่แข็งแรงเหมือนกระดูกแขนขานะครับเพราะฉะนั้นการรักษาโดยการใช้สารเคมีก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมันไม่หายครับมันก็เป็นการรักษาปลายทางจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะครับในต่างประเทศเขาได้ข้อสรุปตรงกันว่าการรักษากระดูกบางกระดูกพรุนที่ดีที่สุดก็คือการทานฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าแนวทางนี้เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งในปัจจุบันเนี่ยฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมีพัฒนาการมากมายนะครับมีวัตถุดิบมาจากต่างประเทศที่สามารถครอบคลุมและสามารถทำให้อาการพวกนี้มันดีขึ้นนะครับการดูดซึมของแคลเซียมดีขึ้นกระดูกบางกระดูกพรุนก็จะดีขึ้นนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าโรคพวกนี้เป็นโรคที่รักษายากทั้งคู่เลยแต่ว่าไม่เกินความสามารถที่จะดูแลได้นะครับเพราะนั้นถ้าคุณสามารถที่ดูแลได้ดีแคลเซียมเข้าไปที่กระดูกได้มากขึ้นเนี่ยแคลเซียมก็คือปุ๋ยของกระดูกกระดูกบางกระดูกคุณก็จะดีขึ้นความเสื่อมก็จะดีขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถใช้สารทางเลือกได้เนี่ยแล้วมันทำให้คนไข้ปวดน้อยลงในเรื่องของการเป็นรูมาตอยด์เนี่ยนะครับเราก็สามารถลดพวกเสียรอยลดยาแผนปัจจุบันได้นะครับเพราะยาพวกนี้มันมีอันตรายเยอะนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าคนไข้เป็นโรคพวกนี้แล้วเนี่ยคุณก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปฉีดวัคซีนได้ไหมนะครับการฉีดวัคซีนเนี่ยนะมันมีโอกาสที่จะเกิดแพ้ได้มีโอกาสที่จะเกิดอาการข้างเคียงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้ที่อายุเยอะมีโรคประจำตัวนะครับโรคเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจพวกนี้หรือแม้กระทั่งคนไข้ที่ทานยาละลายลิ่มเลือดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้เป็นโรคตามที่หมอได้กล่าวไปแล้วเนี่ยพอไปฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะไม่สบายใจ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากเขาละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของเขาละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกเขาละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊ก
7: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินมีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินมีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินดี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
9: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวนเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดงพัชชินีค่ะ

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยกับรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยผมภูริสิทธิพิทักษ์นะครับมาพบปะพูดคุยกันอีกเช่นเคยนะครับนะก็บางวันก็มีธรรมะเล็กๆน้อยๆมาพูดคุยกันนะโลกใบนี้เต็มไปด้วยอคตินะอคตินี่แปลว่ารู้ไม่หมดรู้ไม่รอบนะถูกปลูกฝังให้เราเชื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนไม่รับรู้อีกด้านใดด้านหนึ่งนะทำให้เราหาความเป็นกลางในตัวเองไม่เจอนะเราจะเป็นกลางทันทีเมื่อเรารู้รอบถ้าเรายังรู้ไม่รอบเราจะเป็นข้างอยู่นั่นแหละครับนะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งคนพอไม่เป็นกลางเนี่ยนะเกิดจากความรู้ไม่หมดรู้ไม่รอบทำให้เกิดความรักมากเกลียดมากกลัวมากหลงมากนะเป็นอคติ4นะผลมันตามมาอีกครับเป็นลูกโซ่นะเมื่อเรามีอคติ4สิ่งที่ตามมาคือเราลังเลสงสัยเพราะเรารู้ไม่หมดพอรู้ไม่หมดเราก็ต้องลังเลสงสัยทำดีไหมไม่ดีหรือเปล่าหรือยังไงตัดการตัดสินใจผิดพลาดหมดนะทำให้พอผิดพลาดเราก็จะลังเลสงสัยพอลังเลสงสัยก็พยายามโทษคนอื่นนะตัวเองทำอะไรไม่สำเร็จลังเลสงสัยแปลว่าอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไม่พัฒนาไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังนะครับก็โทษทีนี้หาเรื่องโทษแล้วครับโทษพ่อโทษแม่โทษครูบาอาจารย์โทษดวงโทษโชคโทษอะไรก็ได้ที่ไม่โทษตัวกูนะนะแล้วก็เครียดนะง่วงเหาหาวนอนคนบอกเครียดนี่ธรรมชาติจะให้นอนนะพอเครียดผลในร่างกายมีความเป็นกรดเยอะเนี่ยนะสมองไม่รู้จะทำวิธีไหนก็เลยสั่งให้มันไปนอนดีกว่าก็เลยง่วงเหงาหาวนอนทั้งวันนะนอนมาทั้งคืนแล้วนะกลางวันก็จะนอนอีกนะเพื่ออะไรเพื่อให้ไตเนี่ยมันได้ฟอกเอาน้ำเสียกรดเสียไปทิ้งถังปัสสาวะพอลุกขึ้นแล้วปัสสาวะเลยเห็นไหมครับนะนั่นธรรมชาติสร้างไว้แล้วคนที่เลือดเป็นกรดคนที่ลังเลสงสัยคนที่ทำอะไรไม่สำเร็จเนี่ยนะก็จะธรรมชาติกลัวจะสูญพันธุ์หรือเปล่าก็ไม่รู้ให้มีความต้องการทางเพศสูงนะวันวันคิดเรื่องอื่นไม่ออกนะแต่เรื่องเพศนี้คิดออกนะก็มีความต้องการทางเพศสูงเพื่อขยายเผ่าพันธุ์นะให้มากนะนั่นเองพระเจ้าท่านรู้ได้ยังไงก็ไม่ทราบนะนะแล้วก็มีนิสัยอาฆาตจองเวรนะโทษคนนู้นโทษคนนี้ทุกอย่างนะนี่เกิดนิวรณ์มันมากันเป็นชุดเลยนะมาข้อใดข้อหนึ่งก็มากันเป็นชุดนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนซึ่งเราก็งงว่าพระเจ้าเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างไรนะพระองค์เข้าใจทั้งกายทั้งจิตนะเรื่องร่างกายท่านก็รู้ลึกนะตับไตหัวใจปอดยังไงนะท่านเข้าใจลึกนะเป็นวิทยาศาสตร์นะคำสั่งสอนของท่านนี่มานั่งลมเย็นๆโชยลมโชยเย็นๆมานั่งขำนะนั่งขำว่าท่านรู้ได้อย่างไรนะท่านยิ่งกว่าหมอดูอีกนะเพราะท่านรู้หมดอ่ะอ้าปากยังไงอะไรต่อไปนี่มันรู้หมดนี่คือท่านเขียนเป็นวัฏจักรไว้แล้วนะแต่ถ้าเรานะอยู่บนพรหมวิหารได้นะครับท่านก็บอกว่ามันเบาสบายมันใสกลางนะก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยนั่งขึ้นไปอยู่ข้างบนอีกนะครับแต่ต้องหลุดจากอคติ4ก่อนนะถึงจะไปอยู่บนพรหมวิหารได้นะถ้าอยู่บนพรหมวิหารได้มันก็เบาสบายนะมีความเข้าใจคนไม่รังเกียจคนไอ้คนนั้นต้องเป็นอย่างนั้นคนนั้นต้องเป็นอย่างนี้นะมันเป็นเช่นนั้นเองก็ได้แต่นั่งยิ้มนะครับแล้วก็กรุณาหยิบยื่นบ้างเมื่อมีมากพอไม่ใช่ให้พร่ำเพื่อให้จนเขาไม่รู้คุณค่าของผู้ให้เมตตากรุณามุทิตาชื่นชมยินดีในความสุขความสำเร็จคนอื่นนะแล้วก็สุดท้ายก็นั่งยิ้มต่อวางเฉยนะวางเฉยกับสิ่งที่ยังแก้ไขไม่ได้ยัง พัฒนาไม่ได้ยังเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับเมื่อธรรมะเนี่ยก็เป็นเรื่องของคนที่พอเข้าใจมาบ้างถ้าไม่เข้าใจอะไรเลยเนี่ยให้เราใช้พรหมวิหารข้อสุดท้ายวางเฉยนะเพราะว่าไม่ใช่คนชอบทุกคนนะคน 99% ไม่อยากรู้เพราะมันถูกกดให้อยู่กับอคติ4เลยไม่อยากรู้นะมันคุยธรรมะก็จะเป็นหนีปิดวิทยุนี่คือพระพุทธเจ้าบอกคนกลุ่มนี้ให้ใช้พรหมวิหารข้อสุดท้ายนะคือวางเฉยก่อนนะถ้าเขาพัฒนาขึ้นได้เราค่อยไปกระตุ้นนะเพิ่มเติมนะครับเอาละครับนะมาเข้ารายการปกติของเรากันต่อนะก็รายการของเราก็ดูแลเรื่องกายแล้วครับนะใครร่างกายดีไม่ดีเราเหมือนมีรถหนึ่งคันเราต้องรู้แต่เนิ่นๆว่ายางมันอ่อนแล้วนะนะเครื่องมันต้องการน้ำมันเครื่องใหม่แล้วนะนะเราต้องรู้นะครับถ้าเราไม่รู้เลยเราก็โดนหลอกง่ายนะว่าเราเป็นโรคนี้ไม่รู้เลยเราก็แล้วแต่เขาทำนะซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีทางเลือกนะครับแต่ถ้าเรารู้ร่างกายบ้างหนึ่งเนี่ยเราจะได้ปกป้องร่างกายให้ป่วยช้าลงโดยเลือกให้ถูกนะน้ำมันพืชสมัยใหม่กินมากก็เป็นโรคตับนะกินอาหารกลางคืนมากก็เป็นโรคตับกินเหล้ามากก็เป็นโรคตับถ้าทั้งกินเหล้าทั้งกินน้ำมันพืชกินกลางคืนด้วยนะโรคตับก็ได้เป็นอย่างรวดเร็วนี่เราต้องรู้แล้วแล้วหลบยังไงล่ะก็หันไปกินน้ำมันสกัดเย็นธรรมชาติบ้างนะเป็นการล้างตับนะสองธรรมชาติให้ออกแบบให้เรากินพืชกินผักนะผักดิบผักสดนะถ้าเราอวดรู้กว่าธรรมชาติไม่กินนะเราก็ไปเลือดจางนะซึ่งไม่น่าเชื่อว่าคนไทยเราร้อยคนเป็นถึง40คนนะครับเป็นพาหะด้วยนะรวมไปหมดแล้วพาหะแปลว่าเพิ่งเริ่มเป็นนะครับเพราะคนทุกวันนี้ก็เลยดูสภาพแย่หมดนะเป็นทั้งตับเพราะกินน้ำมันพืชสมัยใหม่เพราะน้ำมันพืชสมัยก่อนโดนโจมตียับเยินเลยเป็นน้ำมันอิ่มตัวบ้างอวดรู้กว่าธรรมชาตินะผลเป็นไงล่ะนะเราก็เป็นสารพัดโรคเลยนะแล้วก็ไม่กินผักนะอ้างว่ายาฆ่าแมลงอย่างนู้นถ้าไม่กินคุณก็เป็นเลือดจางนะถ้าอ้างยาฆ่าแมลงก็ปลูกกินเองทีครับนะใส่กระถางปลูกอะไรที่จำเป็นมากเช่นตะไคร้ปลูกกินเองสะดาแหน่ปลูกกินเองนะใบชะพลูปลูกกินเองยอดมะยมก็ได้นะกินดิบๆสดๆปลูกหน้าบ้านไว้หนึ่งต้นก็พอได้กินแล้วนะถ้ามันทำไม่ได้จริงก็ปุ๋ยชีวภาพนะไม่มีสารพิษสารเคมีนะนี่เราถ้าสนใจจริงๆเราก็มีบริการนะแต่เราไม่ได้มาเมนนี้เท่านั้นเองนะแต่พักพวกเพื่อนฝูงก็เราก็อยู่เยอะนะครับน้ำตาลนะเราลองกินน้ำตาลธรรมชาติบ้างนะสมัยผมเด็กๆเราจำได้เรากินอ้อยเนี่ยเรากัดกินสดๆนะไปหักลำเอามีดพระสับมาก็หักทั้งลำกัดกินกันสดๆกัดเปลือกดึงเปลือกออกนะกินจนน้ำอ้อยนี่ไหลย้อยไปถึงกลางสะดือเหนียวไปทั้งตัวนะตามคางตามคอตามหน้าอกเนี่ยพอถอดเสื้อเนี่ยเด็กบ้านออกนะน้ำอ้อยใหญ่น้ำอ้อยไหลไปถึงสะดือนะมอมแมมไปหมดเสร็จแล้วทำไงต่อก็โดดน้ำอาบน้ำในคูน้ำนะนะนี่ชีวิตวิถีเด็กบ้านนอกแล้วไม่ป่วยคนสมัยนี้ตากฝนนี่ก็ป่วยคนสมัยก่อนเห็นฝนไม่ได้วิ่งเข้าใส่นะไปอาบน้ำกลางฝนไปเล่นฝนไปปักเบ็ดกันนะทอดแหหาปลากันนะโคลนเป็นทั้งตัวน นะสุขภาพดีโคลนถูตัวนี่มันดีนะมันจะได้ช่วยดูดพิษออกทางผิวมันคนสมัยก่อนเนี่ยป่วยน้อยนะคนป่วยคือคนที่คนเฒ่าคนแก่จริงๆนะเพราะว่าอาหารการกินเป็นธรรมชาติไปโรงเรียนบางทีก็ไม่มีรองเท้าใส่นะได้นวดฝ่าเท้าได้เดินนะสมัยก่อนเราเดินไปดูหนังกลางแปลงเนี่ยจากหมู่บ้านเนี่ยนะเดินไปเป็น 3-4 กิโลไม่เหนื่อยนะสมัยนี้เรา500เมตรเราก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์นะครับก็เลยทำให้คนทุกวันนี้นะมันเหมือนอะไรสักอย่างที่ไม่มีชีวิตชีวานะออดออดแอดแอดเป็นโรคตั้งแต่อยู่ในท้องคลอดออกมาก็เป็นโรคแล้วนะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ไปเชื่อการโฆษณาสมัยใหม่มากเกินไปนะครับทำให้เราเป็นโรคตายผ่อนส่งนะคือเป็นโรคตั้งแต่อายุน้อยๆนะตายผ่อนก็คือตายวันละนิดวันละนิดนะหาความมีชีวิตชีวาไม่มีเลยนะครับนะก็ท่านต้องปกป้องหาวิธีเอาเองด้วยนะครับไม่มีใครช่วยเราได้นะรายการของเราก็ช่วยท่านได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะครับนะมีผลิตภัณฑ์ดีๆที่เรารู้ว่ามนุษย์ผิดธรรมชาติเรื่องอะไรเราก็คิดค้นผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมาชดเชยนะครับเอาละครับนะมาพบกับคุณแดกกันต่อเลยครับครับสวัสดีครับคุณแดกครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ภูริศค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะคะก็วันนี้เมื่อสักครู่ติดสายคุณลูกค้านะคะก็ดูแลเรื่องของ สมุนไพรนะคะคุณกิติค่ะวันนี้สั่งไวตาเซลนะคะ1โดสนะคะ1โดสคือ2กระปุกกินได้1เดือน
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็สั่งคลอโรฟีน่ามา8กระปุก
0: ครับ
1: สั่งเบาหวานมานะคะอีก6ชุด
0: ครับนี่ทานของเรามาหลายชุดแล้ว
1: ค่ะ
0: นะทุกคนในบ้านดีขึ้นหมดแล้วนะครับทานทั้งตัวเองแล้วก็ภรรยาแล้วก็ญาติๆนะครับ
1: กิน2คน
0: ครับ
1: นะคะ
0: ก็สั่งเป็นชุดใหญ่ทานทิ้ง 2-3 เดือน
1: ค่ะ
0: ครับ
1: นะคะนี่ค่ะก็สั่งบอกว่าจะสั่งกินที6เดือนเลย
0: ครับ
1: บอกว่าจะได้ไม่ต้องสั่งมากขึ้นมากกว่าไม่ต้องสั่งบ่อยเห็นว่าอย่างนั้นนะคะท่านก็บอกว่าเก่งใจสั่งบ่อยมาส่งตลอดนะคะก็เลยสั่งทีเดียวเลย อย่างเบาหวานเนี่ยสั่ง6เดือนเลยค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: นะคะคลอโรฟีน่านี่สั่ง8กระปุกเลยนะ
0: 8กระปุกเลย
1: ค่ะ
0: ครับนะ คนละ4กระปุก
1: คนละ4กระปุกนะคะแล้วก็ส่วนไวต้าเซลล์ก็มีท่านเดียวที่ล้างตับนะคะเพราะว่ากินไปแล้ว
0: ครับ
1: ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกท่านหนึ่งนะคะเดี๋ยวว่าคุณกิติเดี๋ยววันนี้แดงแวะไปส่งให้นะคะแล้วก็มีคุณอีกท่านหนึ่งคุณอนงนะคะน่าจะเป็นคุณพ่อนะคะป่วยเป็นเบาหวานแห้ง
0: ครับ
1: วันนี้ก็สั่งชุดเบาหวานแห้งมา1ชุดอยู่อนุ48นี่เองนะคะ
0: คร
1: ับเดี๋ยวจัดรายการเสร็จจะแวะไปนะคะแล้วก็ยังมีคุณ

0: ทันพรมนี้เนี่ยก็วันละเม็ดนะคะเพราะกินมานานแล้วกินมาเยอะแล้วนะคะจัดส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเช้านี่เองนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านเลยนะคะตัวล้างตับตอนนี้นะถ้ากินครึ่งเดือนก็กระปุกเดียวแต่ถ้ากิน1โดสก็2กระปุกนั่นเองนะคะเอาละค่ะใครที่มีปัญหาสุขภาพอยากจะดูแลสุขภาพก็โทรเข้ามาสอบถามปรึกษากับเราได้ที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะคุณกำปันนะคะอยู่ตำบลดอนแก้วแม่ริมเชียงใหม่จะส่งแคลเซียมให้ไปแล้ว4กระปุกนะคะ4กล่องนั่นเองนะคะวันนี้พรุ่งนี้น่าจะได้รับนะคะก็มีหลายท่านกันเลยทีเดียวค่ะนะแต่ที่สำคัญเนี่ยคุณวิมลที่อยู่อำเภอท่ายางวังคล้ายวังคล้ายวังไคล้นะคะอำเภอท่ายางเพชรบุรีเนี่ยก็จริงๆอยากจะโทรมาพูดคุยแต่วันนี้ก็เผอิญว่าไม่ว่างนะคะร
1: ู้
0: สึกว่าจะไปทอดกฐินพระป่าหรืออะไรสักอย่างนะคะนะคะก็ฝากขอบคุณอาจารย์มาบอกว่ามีก่อนหน้านี้มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของการเดินการเหินการอะไรไม่สะดวกอะไรตอนนี้ดีขึ้น
1: ดีขึ้นเยอะ
0: นะคะก็ปัสสาวะก็ดีขึ้นอะไรหลายๆอย่างดีขึ้นหมดเลยนะแต่วันนี้ก็คือล้างตับไป2กระปุกคือ1โดสนะคะเป็นตัวใหม่ไปนะคะก็เลยนี่ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะคะในหลายๆท่านที่อยากจะดูแลสุขภาพแต่บางคนก็นั่งฟังเราอยู่ตลอดนะคะแต่ว่าคือไม่ต้องไปหลายๆคนถ้าเกิดว่างบประมาณไม่เพียงพอก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆสั่งก็ได้นะคะ
1: บางคนฟังรายการของเราก็บอกว่าเคี้ยวผัก30ครั้งก็บอกเคี้ยวจนเมื่อยไม่ไหวนะขอซื้อ
0: คอลฟีน่าไปนะคะ
1: นะครับ
0: อย่างแดงนี่เขาเคี้ยวไม่ได้ละนะคะ
1: บางคนนี่ภรรยานี่เห็นสามีกลนมากนะทุกวันนี้สามีหายกลนนี่ก็กลัวเลยนะโอ้โห
0: กลัวจะเงียบไปเลยเหรอคะ
1: รู้ว่าถ้ากลนแล้วจะเป็นโรคหัวใจวายนะทุกวันนี้นิดเดียวมีอาการกลนนิดเดียวไม่ได้
0: คือเราต้องป้องกันไว้ก่อนค่ะเป็นไม่เป็นเราป้องกันไว้ก่อนนะเพราะเราเองเราก็ไม่อยากจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเพราะเราเป็นคนป่วยอยู่แล้วค่ะคุณผู้ฟังแดงกับอาจารย์ภูริที่เป็นคนป่วยนะคะแต่ทุกวันนี้เรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเราต้องดูแลตัวเราเองดูแลสุขภาพตัวเราเองด้วยนะคะหลายๆคนแดงเข้าใจแดงถึงเข้าใจเข้าถึงแก่นเลยว่าการที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันทรมานแล้วมันหนักหนาแค่ไหนนะคะคือเราไม่อยากจะเห็นหลายๆคนต้องมาป่วยมานอนโรงพยาบาลมานอนแบบเขาเรียกบางคนถึงขั้นเดินไม่ได้นะคะบางคนถึงขั้นเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะหรือว่าบางคนก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงอย่างเมื่อเช้านะคะเมื่อเช้ามีคุณผู้ฟังโทรเข้ามานะคะบอกว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องของไม่ค่อยมีเรี่ยวไม่มีแรงนะคะปัสสาวะคืนหนึ่งนี่หลายรอบเป็นทั้งเบาหวานอาจารย์คะตอนนี้คือเป็นไตเป็นโรคไตแล้วเพราะว่ากินยา
1: เป็นโรคไตแล้ว
0: ค่ะกินยามานานแล้วก็เป็นตอนนี้ไปหาหมอเขาบอกเป็นโรคไตแล้วนะคะแล้วก็เลยโทรเข้ามาสอบถามเราว่าอย่างจะกินสมุนไพรเนี่ยได้ไหมนะคะของเราเป็นอาหารเสริมสมุนไพรดูแลไตดูแลตับดูแลตับอ่อนนะคะถ้าเขาท้องผูกด้วยอย่างเคสเมื่อเช้านี่มีท้องผูกด้วยนะอาจารย์ท้องผูกนะคะ2-3วันถ่ายครั้งนะคะแล้วก็
1: เริ่มเป็นเบาหวานแห้ง
0: เริ่มเป็นเบาหวานแห้งแล้วนะคะเบาหวานแห้งก็คือเป็นเบาหวานอยู่แล้วนะคะเบาหวานแล้วมันลามไปลงไตนะคะเป็นทั้งความดันทั้งเบาหวานทั้งไตแล้วมาท้องผูกอีกก็คือเบาหวานแห้งนะคะท้องผูกก็คือกินข้าวไม่ค่อยได้น้ำหนักตัวก็จะลดลงไม่ค่อยหิวข้าวเรี่ยวแรงก็ไม่ค่อยจะมีถ่าย2-3 วันถ่ายครั้งถ้าไม่กินยาถ่ายยาระบายก็ไม่ถ่ายนี่คือคนที่เป็นเบาหวานแห้งค่ะคุณผู้ฟัง
1: คือที่น่าเป็นห่วงมากทุกวันนี้ก็เพราะว่าเราไปโรงพยาบาลหมอบอกเราไม่เป็ด
0: นะ
1: เราปัสสาวะคืน2-3รอบพอไปเช็คหมอบอกไม่ได้เป็ดพอไม่เป็นเราก็ประมาทครับนะแต่จริงๆนะใครก็แล้วแต่ที่ลุกขึ้นปัสสาวะ2รอบขึ้นไปถือว่าเริ่มเป็นนะท่านเอาปัสสาวะมาแตะลิ้นดูนะครับจะมีรสหวานแล้วนะครับนั่นแสดง

0: ว่าท่านเริ่มเป็นแล้วนะครับแต่ถ้าเรารอจนถึงขั้นลามไปที่ไตจนถึงขั้นหมอบอกว่านี่เป็นหนักแล้วนี่นั่นแสดงว่าก่อนหน้านั้นท่านไม่รู้ตัวนั่นเองนะครับเพราะเราไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าไม่เป็นเบาหวานนี่คือทำให้คนประมาทกันเยอะมากนะครับคือกลางคืนเนี่ยร่างกายมันใช้พลังงานน้อยมากนะเพราะฉะนั้นของเสียที่ออกจากร่างกายมันก็ต้องน้อยเท่ากับต้องลุกขึ้นปัสสาวะใกล้สว่างทีเดียวแต่กลางวันเนี่ยเราทำงานหนักนะอวัยวะทุกอย่างทำงานหมดก็ปัสสาวะเยอะนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับแต่กลางคืนนี่ควรจะลุกขึ้นปัสสาวะใกล้สว่างทีเดียวนะแล้วสีของปัสสาวะควรจะออกเฉพาะยูริกยูเรียพวกหินปูนไม่ใช่เอาน้ำตาลเอาโปรตีนออกมาด้วยนะครับนั่นก็คือควรจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆ นั่นเองนะครับนี่คือถือว่าสุขภาพเราดีนะครับท่านนอกเหนือจากนี้แล้วท่านต้องฟื้นหน่อยนะครับอย่าปล่อยให้ลามสู่การเป็นโรคไตนะเพราะถ้าลามสู่การเป็นโรคไตเนี่ยมันหนักนะมันหนักมากนะครับในการฟื้นฟูโรคไตนี่เขาเรียกว่ารักษายากกว่ามะเร็งด้วยซ้ำไปนะเร็วสุดคือ6เดือนนี่คือเร็วที่สุดแล้วนะครับถ้าลามสู่การบวมการอักเสบแล้วเนี่ยนะเร็วสุดคือ6เดือนส่วนใหญ่เป็นปีแหละครับนะเพราะฉะนั้นใครแค่เริ่มไตทำงานหนักคือปัสสาวะเยอะเกินขอบเขตนะท่านโทรมาปรึกษาเราก่อนนะครับ
1: สามารถโทรเข้ามาได้ค่ะที่หมายเลข087-0607-054ย้ำค่ะ087-0607-054ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตรับสายนะคะสวัสดีค่ะ
2: วิมลค่ะพี่แดง
1: ค่ะคุณวิมลโอ้วันนี้อาจารย์อยู่พอดีเลยวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเมื่อวานไม่สะดวกไปทำภารกิจ
2: ไม่สะดวก
1: เป็นยังไงบ้างคะคุณวิมลนี่อยู่ท่ายางเน
2: า
1: ะจ้ะมีอะไรจะเล่าให้อาจารย์ภูริศฟังบ้างคะหลังจากที่ทานสมุนไพรไปแล้ว
2: มันมีหลายอย่างที่ดีขึ้น
1: ดีขึ้นยังไงนะคะเดี๋ยวให้คุยกับอาจารย์เนาะ
0: ครับสวัสดีครับคุณวิมลครับ
2: จ้าสวัสดีจ้ะ
0: จ้ะเป็นยังไง
2: หน้า
0: ไม้เลยแล้วครับ
2: อ้าวเหรออ่
0: าให้พี่น้องประชาชนได้รับส่วนบุญส่วนกุศลด้วยเป็นยังไงบ้างสุขภาพ
2: ดีขึ้นเพราะว่าไปหาหมอมาแล้วมันกินยาแล้วมันไม่ดีขึ้นกินสมุนไพรตัวอื่นก็ไม่ดีขึ้นเลยมาลองตัวนี้
0: กลับทาน
2: สาหร่ายแดงกับ
0: สาหร่ายแดงกับ
2: มันเป็นเลือดแดงใต้ผิวหนังอักเสบ
0: ครับ
2: แต่มันเป็นมานานแล้วคือมันยังไม่ออกทางผิวหนังมันออกทางคอแห้งก่อน
0: ครับ
2: คอเป็นอาการนะคอแห้งก่อนแล้วหลอดคอจะแดงเป็นเส้นเลือดฝอยๆจะแดงแบ
0: บ
2: ผิดปกติอ่ะ
0: ครับ
2: แล้วก็ไอ้เส้นเลือดไอ้ใต้ลิ้นดำมาก
0: เลย
2: ดำมากแบบเราแลบลิ้นออกมาเราดูนะ
0: ครับตอนเลือดดำไม่ดีครับบวม
2: ใช่แล้วเป็นมาตั้งแต่เดือนเมษาเป็นหายแต่มันไม่ยังไม่ออกทางผิวหนังอะ
0: ครับ
2: เราก็แปลกใจว่าเอ๊ะมันทำไมเป็นแบบนี้มันเราก็อ่อนเพลียแบบมึนอะ
0: ครับ
2: เหมือนแผ่นดินไหวแหละ
0: มึนแผ่นดินไหว
1: หัว
2: แล้วก็พอไม่ไหวแล้วที่นี่ออกทางผิวหนัง
0: ครับ
2: ออกทำตัวทางตรงผิวอ่อนก่อนเป็นแดงเป็นผื่นแดงๆไม่ใช่ผดแดดนะ
0: ครับ
2: ผดแดดก็อีกต่างหากอ่ะแต่ตอนนั้นก็ยังร้อนๆอยู่นะเดือนเมษาพฤษภานะก็ไปหาหมอเขาก็กินยาก็ไม่ดีขึ้นกินยิ่งท้องผูกยิ่งกินยิ่งเบลอยายแบบเวียนหัวอะไรไปก็เลยต
0: ้
2: องหาสมุนไพรแล้วก็เลยบังเอิญมาเจอ
0: ฟังรายการเจอ
2: การลูกของเราไหมอะไรไหมเราก็ฟังก็เลยสั่งโถพี่แดงมาชุดนึง
0: ครับ
2: ชุดแรกก็กิน2เวลาเช้าเที่ยง
0: ครับแล้ว
2: 5วันก็ยังไม่ดีขึ้นนะพอพอพ พอประมาณ20 วัน25 วันยังคิดว่ายาเส้นเลือดแดงหน้าผิวหนังอักเสบนะหยุดเอง
0: เริ่มหยุดเองครับ
2: มันพอเราก็นั้นก็หยุดเองหยุดยาเองเลยมันค่อยค่อยเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ขาวขึ้นเหมือนผิวธรรมชาติเลยพอมันหายแล้วมันเป็นเหมือนสเตจเงินทีเนี้ย
0: ครับ
2: เป็นที่คลุย
0: มันลอกออกมาครับ
2: มันก็กลัวเราก็กลัวจะไม่เหมือนเดิมตามหน้าท้องตามหลังตามไหล่ตามหน้าอกอ่ะมันคลุยคลุยคิดปกติก็เลยไปตรวจเลือดที่ฝ่ามั้งบอกว่าเป็นเลือดยางเลือดอะไรก็เลยไปตรวจเลือด
0: คร
2: ับ ไปเจอคาร์บอนไฮเดรตสูงไขมันในเลือดสูงมาความดันมาตอนนี้หมอให้กินยาสองอย่างสองสามอย่างอันนี้ดีแล้วเป็นแล้ววันนี้ก็ท้องผูกใหญ่เลยทีนี
0: ้ท้องผูกถ้าท้องผูกมีคาร์บอนไฮเดรตแน่นอน
2: ทีนี้เราก็เอากินตัวนี้แหละกินไขมันดีไปฉีดไขมันเลวให้ออกมันไปเจาะเลือดใหม่เจาะมาแล้วเมื่อวันที่25โอ้โล่งสบาย
0: ครับหมอบอกว่า
2: บอกว่าผ่านแล้ว
0: ดีขึ้นหมดแล้ว
2: ดีขึ้นหมดความดันหยุดยาทั้งหมดเพราะว่าเรารักษาคลินิกให
0: ้ครับครับ
2: แต่หมอก็ถามนะว่างดอะไรมั่งเราก็บอกว่างดน้ำมันพืชงดโน่นนี่เราก็ตอบไปแต่ว่าพยาบาลในห้องแล็บไม่เชื่อว่าป้าจะกินอะไรมาเนี่ยป้าก็บอกว่าสมุนไพรตัวแต่เราไม่ได้บอกว่ากินตัวไหนก็ก็ดีแล้วที่ไหนละ3 เดือนเนี่ยไขมันออกพุกกินเป็นปีเขายังไม่ลดเลยว่าด
0: ี
2: ขึ้นก็เลยสั่งพุทธที่3มากินก็เลยกินตอนเช้าอย่างเดียวตอนน
0: ี้แล้วริ้วรอยบนใบหน้าอะไรต่างๆลดลงบ้างไหม
2: มันเป็นกระตรงขอบเปลือกตามองเห็นชัดว่ามันจางไป
0: ครับ
2: ที่เราก็แต้มที่ห้อยๆอยู่ก
0: ็หลุดไปครับผิวจะเรียบเนียนลื่นขึ้น
2: แล้วไอ้ที่เป็นเส้นเลือดฝอยอะตามหน้าอกตามที่เห็นเพราะว่าเราเป็นคนเส้นเลือดปูดด้วยไง
0: ครับ
2: เส้นเลือดจะปูดแล้วมันเป็นเลือดสีเลือดท่าแหละไม่ดีเลยแหละตอนนี้ผิวแข็งแรงขึ้นผ
0: ิ
2: วมองหนาขึ้นแล้วไอ้ขนแผนที่เหลืองเหลืองขนขาที่เหลืองเหลือง
0: ค
2: นหนึ่งเดือนก็ยังไม่ดำพอ2 เดือนนะดำแล้วก็เส้นใหญ่เลือดคงจะวิ่งดีขึ้นเส้นแขนเส้นขนแขนนะดำเลยแหละ
0: ดำเลยนะอาบน้ำเย็นด้วยนะ
2: แล้วก็อาปากดูกระจกแทบทุกวันว่ามันจะดีขึ้นไหมอาการแสบคอจุกคอมันติดกดไหลย้อนอะแต่กินยาหมอแล้วมันไม่หายอะ
0: ครับตอนนี้ดีขึ้นหมด
2: ดีขึ้นหมดก็เลย2 ชุดนั้นก็กิน2 เวลาตอนนี้กินอยู่1 เวลา
0: ครับเสียงกรนเสียงอะไรก็ลดลงไปเยอะเนาะถามคนข้างๆไหม
2: เวียนหูแต่ว่าเวียนหัวจี๊ดจี๊ดทางข้างหูนี่ก็ลดลงเยอะแล้วมันตอนนั้นนอนยังเวียนหัวเลย
0: ครับ
2: ไม่รู้จักสาเหตุก็แล้วอ่ะเป็นที่หมอนหรือเปล่าก็เปลี่ยนหมอนเป็นหมอนยางพาราก็ไม่ดีขึ้นพอนอนแล้วมันหวงเหวงอ่ะมันมึนตอนนี้ไขมันแล้วลดแล้วอะไรแล้วก็ค่อยดีขึ
0: ้
2: น
0: แล้ว
2: ก็เลยสั่งแพงล้างตับมาชุดหนึ่งเมื่อวานนี้วันนี้เที่ยงก็น่าจะถึง
0: ครับก็ตับก็ต้องล้างให้ถ่ายดีนะครับคำว่าถ่ายดีคือต้องไม่กินยาถ่ายนะถ่ายทุกเช้าถ่ายเป็นก้อนยาวครับ
2: ถ่ายทุกวันแต่ว่าไม่ยังไม่ค่อยโอเค
0: ครับนะเพราะว่าคนทุกวันนี้สารพิษเยอะมากนะจนตับพังหมดอ่ะครับ
2: ต้องตับไปเรื่อยๆเพราะว่าติดตัวเองบกพร่องเยอะ
0: ครับ
2: หลายอย่าง
0: นะ
2: กินมาสมุนไพรมาหลายตัวนะแต่ว่ามันไม่ใช
0: ่ครับแล้วก็อาบน้ำเย็นด้วยนะล้างหน้าด้วยน้ำเย็นอาบน้ำเย็นมันจะทำให้ท่อเลือดฝอยกระจายตัวได้เร็วนะครับแล้วก็ทำให้ริ้วรอยตื้นขึ้นสั้นลงนะครับริ้วรอยบนใบหน้าหางตาอะไรต่างมันค่อยๆสั้นลงด้วยนะครับสังเกตด้วยนะครับนะสารแดงกับคลอโรฟีน่านี่จะปกป้องเยอะนะ
2: แต่มันก็เปอร์เซ็นต์ตัว ายอ่ะ
0: ครับ
2: แต่เราก็ถ้าเราไม่ออกทางผิวหนังไม่รู้ตัวเราไม่กินผักสดด้วยก็น่าจะเป็นโรคจางเพราะว่าเล็บมือเล็บตีนนี่ไม่มีสีเลือดมันเหลืองอ่ะก็ตัวเองก็ผิว
0: อ๋อครับเล็บเป็นริ้วเล็บไม่เรียบนะนั่นก็คือลักษณะท่อเลือดรีบนะเล็บเป็นริ้วเป็นสันนะ
2: แล้วพอไปเจาะเลือดหน้าตรงท่อพับแขนนะ5วันกว่าจะหายเหมือน
0: เป็นท่อเลือดอยู
2: ่เป็นเลือดเปราะ
0: ครับ
2: เป็นเลือดเปราะแตกง่าย
0: ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นหมดนะผิวพรรณดีเริ่มมีคนทักแล้วนะว่าดูดีขึ้
2: น
0: ครับถ้าล้างตับด้วยแล้วก็ยิ่งดีไปกันใหญ่ทีนี้นะครับแล้วต่อไปก็ทานสมุนไพรเวลล่าได้แล้ว
2: ใช่เพราะว่าเราก็ต้องฟื้นฟูตัวอื่นด้วยไง
0: ครับขอโทษปีนี้อายุเท่าไหร่นะครับ
2: 53แล้วนะเลยไวทองมาแล้ว
0: ครับก็เดี๋ยวทานชุดไวทองอีกสักชุดปรับให้ขึ้นมาให้หน้าตาถอยหลังไปสัก45ปีเน
2: า
0: ะครับ
2: ก็ต้องปรับปรุงเรื่อยๆเพราะต้องมองเราเป็นคนทำไร่อยู่ต่างแก้งด้วยอะไรด้วยเราต้อง
0: ตากแดดผิวจะไม่ไหม้เกรียมถ้าเรากินสายแดงเนี่ยมันจะไม่เกรียมเหมือนกับอะไรลนไฟ
2: ผิวก็ค่อยชั่วขึ้นเพราะว่าเราเป็นคนผิวแห้งมากเลยอ่ะ
0: ครับอ้าวขอบคุณมากนะครับที่มาเล่าให้กับท่านอื่นได้รับฟังนะครับเอาเป็นว่าดีขึ้นนี่เราก็พอใจแล้วนะคุณวิมลนะครับขอบคุณมากนะครับคุณวิมลนะเดี๋ยวมีอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับนะครับนั่นก็เป็นเสียงของคุณวิมลนะทานต่อเนื่องกัน2เดือนนี้เข้าเดือนที่3นะครับก็ดีขึ้นเราไม่ได้บอกว่ากินปุ๊บดีปั๊บไม่ใช่อย่างนั้นเดือนแรกไป20วันแรกไปยังไม่ดีอะไรหรอกมากมายนะครับแต่มันจะค่อยเห็นผลทีละนิดเพราะเลือดเราเนี่ยท่อเลือดนี่ยาวผันรอบโลกได้2รอบเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะอยู่ๆไว้ทําให้ท่อเลือดดีหมดเลยทีเดียวยังไม่ได้นะครับค่อยเป็นค่อยไปนั่นเองนะครับ
1: ค่ะนะคะบางทีแรกๆก็ออกใจออกเหมือนกันนะอาจารย์ตอนแรกๆนะคะเพราะว่ากลัวว่าเอ๊ะมันมีปัญหาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: โดนหลอกหรือเปล่าว่าโดนหลอกมาเยอะ
1: ค่ะ
0: นี่คือธรรมชาติของคนเป็นอย่างนี้แหละครับนะผมก็เหมือนกันนะครับก็ทานไปเอ๊ะทำไมไม่ดีขึ้นเราใจร้อนนะครับแต่พอทานไปเรารู้เองนะครับว่าตรงนั้นเราเริ่มดีขึ้นตรงนี้เริ่มดีขึ้นนะนะครับเอาละครับนะก็โทรมาได้ที่เบอร
1: ์087-0607-054ย้ำค่ะ08-7-0607-054ค่ะ
0: ครับเจ้านี้มารับฟังเพลงเพราะกันสักหนึ่งเพลงครับเชิญรับฟังครับ

0: นะบางทีร่างกายเราเนี่ยนะครับเพราะเราไม่เข้าใจถ้าเราเข้าใจก็ไม่มีใครป่วยนะครับท่อเลือดเราไม่ดีนะท่อเลือดปนท่อเลือดเราเริ่มแข็งเปราะนั่นเองนะครับคนที่ท่อเลือดปนท่อเลือดแข็งเปราะเนี่ยแน่นอนเลือดต้องเป็นกรดนะครับเลือดเป็นกรดอาจจะนอนดึกก็ได้นะอาจจะไตไม่ดีก็ได้ท่อเลือดรีบก็ได้นะท่อเลือดดำรีบไปนะทำให้เอาของเสียไปส่งไปให้ไตฟอกไม่ทันเหมือนน้ำคลำที่เราเปิดให้มันไหลทิ้งไม่ได้นะครับมันในส่วนท่อเลือดเนี่ยนะเราก็ต้องดูหลายอย่างนะดูว่ามันเกิดจากไตหรือเปล่าเกิดจากท่อเลือดรีบหรือเปล่านะก็ดูหลายองค์ประกอบนะแล้วก็ฟื้นทีละอย่างนะครับหนึ่งฟื้นท่อเลือดทำท่อเลือดใหม่ใช่ไหมนะเพราะท่อเลือดการบำรุงท่อเลือดเนี่ยต้องใช้สารต้านอนุมูลอิสระนะสารต้านอนุมูลอิสระแปลว่าสารที่ทำให้ท่อเลือดมันเหนียวให้เชื้อโรคมันเจาะไม่ได้อนุมูลอิสระมันเจาะไม่ได้ให้มันเหนียวเขาจะให้กินวิตามินซีสมัยก่อนนะกินเยอะๆยุคนี้ก็เหมือนกันนะเขาบอกให้กินวิตามินซีเยอะๆนะก็เราก็ไม่รู้ว่ามันดียังไงนะครับแต่ว่าในรายการของเรานะเราต้องการให้ท่านสบายใจมากขึ้นไปกว่านั้นอีกเราใช้สาหร่ายแดงนะสาหร่ายแดงนี่ก็มามีความเข้มข้นทำให้ท่อเลือดยืดหยุ่นดีเหนือกว่าวิตามินซีถึง 6,000 เท่านะปกป้องท่อเลือดปกป้องแสงอาทิตย์นั่นเองนะไม่ให้ท่อเลือดเราโดนแสงอาทิตย์ไม่งั้นมันจะเหี่ยวย่นนะครับเหนือกว่าวิตามินอี550เท่านะเหนือกว่าชาเขียวก็550เท่าเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าพอเป็นโรคมันต้องเอาให้หนักนะเราก็ต้องฟื้นให้หนักกว่าเดิมท่านอีกนะครับแล้วก็ได้นอกจากปกป้องท่อเลือดไม่เชื้อโรคเจาะชัยชอนแล้วก็ยังช่วยสร้างท่อเลือดฝอยใหม่ให้กลับสภาพเดิมนะครับเหมือนที่ตอนที่เรายังเป็นสาวอยู่นะครับก็เลยลดรอยเหี่ยวย่นไปด้วยนี่เป็นผลพลอยได้นะครับเพราะใครที่มีรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าบนหลังมือบนลำคอเยอะๆนะท่านก็ทานแค่สาหร่ายแดงกับ
1: คลอโรฟินาน
0: ะครับแต่ถ้าต้องการให้มดลูกภายในดีด้วยเพิ่มว่าเบลล่ากับออยเข้าไปนะครับนะไอ้นี้ก็เรียกว่าได้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นชุดพรีเมียมพิเศษของเรานั่นเอง
1: พรีเมียมนะคะมีเบลล่ามีอยู่2 อย่างคือน้ำมันเบลล่ากับน้ำมันโกลเด้นออยล์นะคะพรีเมียมชุดอันนี้คือเรียกว่าชุดเบลล่านะคะเบลล่า1ชุดจะมีชุดมี2 อย่างถ้าเป็นชุดพรีเมียมจะมี3 อย่างจะมีเบลล่าคลอโรฟิน่าแล้วก็น้ำมันโกลเด้นออยล์นะคะแต่ถ้าเป็นชุดพรีเมียมพิเศษจะมีทั้งหมดอยู่4 อย่างนะคะมีเบลล่ามีคลอโรฟิน่ามีโกลเด้นออยล์แล้วก็มีสาหร่ายแดงผมมิชุดนี้จะเป็นชุดที่ขายดิบขายดีที่สุดในตอนนี้นะคะหลายๆคนก็สั่งเป็นชุดใหญ่กันนะคะแต่บางคนเขาสั่งสาหร่ายแดงมากินมานานมากแล้วก็ไม่เป็นไรก็ลดลงมาเหลือแค่ชุดพรีเมียมธรรมดาก็ได้แต่สำหรับคนที่กินใหม่ๆเนี่ยอยากจะให้ดูแลทั้งระบบองค์รวมของร่างกายเลยเนี่ยก็แนะนำเลยค่ะนะคะกินชุดใหญ่สัก2เดือนแล้วหลังจากนั้นค่อยลดมาชุดเล็กมีคนลดลงมาเหลือชุดเล็กสุดก็มีนะอาจารย์นะคะแต่ส่วนใหญ่จะลดลงมาเหลือแค่ชุดพรีเมียมนะคะจะเป็นชุดที่ดูแลทั้งเลือดทั้งบำรุงไขกระดูกนะคะเพราะอายุมากขึ้นไขกระดูกเรามันยิ่งจะมีการเสื่อมสภาพลงมากขึ้นกับการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานอายุมากเท่าไหร่ก็ใช้งานมามากเท่านั้นนะคะมันก็เลยต้องมาบำรุงกันมาดูแลกันนะคะอย่างบางคนก็อาจจะเป็นแบบชุดเบลล่า2ชุดแล้วก็คลอโรฟิน่า1ก็มีนะคะถ้ากินมามากแล้วนะคะหลังจากนั้นน้ำมันคือน้ำมันกับเบลล่าเนี่ยยังกินทุกวันอยู่นะคะแต่พอเรากินไปสักหลายเดือนเข้าไปก็ลดลงค่ะลดลงในที่นี้หมายความว่าวันเว้นวันซื้อหนึ่งชุดเนี่ยกินได้2เดือนเลยแต่ไม่ใช่ว่าเพิ่งสั่งใหม่มาเป็นวันเว้นวันวันเว้นสองวันไม่ได้นะมันต้องฟื้นฟูให้เต็มที่ ซะก่อนนะคะแล้วค่อยมาลดกันทีหลังนะคะอันนี้ก็มีคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่แบบว่าทุกวันนี้ก็ประหยัดลงค่ะคุณแดง2เดือน3ครั้ง
0: ครับก็ยังดีคุ้มไว้ก็ยังดีดีกว่าไม่ทานเลย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แต่บางท่านถ้าสุขภาพคนเราไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็ยังต้องทานต่อเนื่องอยู่เพราะว่าร่างกายก็เป็นมาเยอะแล้วเรามารักษาตอนที่มาดูแลกันตอนที่หนักแล้วอย่างนั้นนะไม่ต่ำกว่า6เดือนเดือนอยู่แล้ว3เดือน6เดือนนะบางคนก็เป็นเบาหวานนะไม่เคยกินสมุนไพรหรอกแต่กินยามาเป็น10ปี20ปีกินยาเบาหวานมานานพอสมควรอันนั้นก็ต้องมาฟื้นฟูกันมากขึ้นเพราะว่าไตเริ่มมีปัญหาไตเริ่มล้าไตเริ่มอ่อนแอนะคะเริ่มเป็นโรคไตเริ่มฟอกไตล้างไตเปลี่ยนไตกันแล้วนะคะไม่มีเงินก็เปลี่ยนไม่ได้นะไตบางคนมีเงินก็เปลี่ยนไม่ได้นะเพราะหาไตที่จะเข้ากับตัวเองไม่ได้นะคะพอหลายคนก็ต้องเปลี่ยนกันเป็นหลักล้านกันเลยทีเดียวบางคนบอกโอ้ถ้าจะเปลี่ยนไตเป็นล้านล้านเนี่ยขอตายดีกว่านะคะก็หลายคนพูดอย่างนั้นจริงๆค่ะอาจารย์บางทีเราบอกโอ้อย่าพึ่งเลยเรามาดูแลกันก่อนไปเรื่อยๆดูแลกันไปนะคะไม่ต้องไปเปลี่ยนมันหรอกแต่ว่าเราก็มาดูแลไม่ให้มันเป็นมากขึ้นหรือมันไม่ให้มันมีอาการหนักขึ้นเท่านั้นเองนะคะก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะคนนี้ก็เป็นลูกค้าประจำเราสั่งทีก็ส่งสำเดือนนะคะก็เป็นลูกค้าประจำก็ทานกับเรามาเยอะพอสมควรนะถ้าไปไหนมาไหนคือตอนนี้เราอยากให้ทุกท่านใครก็แล้วแต่ที่มีหน้าที่แบบขับรถนะคะมีอาชีพขับรถคือพูดง่ายๆอาจารย
0: ์
1: ส่วนใหญ่จะฝากตัวเองไว้กับเครื่องดื่มชูกำลังนะคะกลับกลายมาเป็นว่าเริ่มเป็นเบาหวานเริ่มเป็นเบาหวานเริ่มมีการอ่อนเพลียอ่อนแรงนะคะถ้าไม่ได้กินนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยในส่วนที่น้ำเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ย
0: เขาใส่น้ำตาลทรายขาวกันหมดครับเพราะว่ามันราคาถูก
1: ค่ะ
0: นะครับแต่เขาหารู้ไหมว่าน้ำตาลทรายขาวนะครับทำให้ตับอ่อนของเราฟอทำให้เรามีภาวะการเป็นเบาหวานง่ายกว่าคนที่ไม่ทานนะครับนะจนทำให้ผมไม่กล้าแตะอะไรเลยน
1: ะ
0: ในร้านสะดวกซื้อนี่แตะอะไรไม่ได้เลยนะพอเราเริ่มมีอายุเราก็ต้องระวังตัวนะครับ
1: คือตอนนี้แดงมีลูกของเพื่อนอาจารย์คะลูกของเพื่อนนี่จะเป็นคนที่ชอบกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
0: มีผงชูรสเยอะ
1: เยอะมากแล้วก็กินอยู่เป็นประจำวันหนึ่งเนี่ยกินบะหมี่ทั้งวันก็อยู่ได
0: ้ครับ
1: นะคะกินเช้าก็ได้เที่ยงก็ได้เย็นก็ได้ดึกก็ด้วยบางทีเล่นอะไรนะเล่นคอมพิวเตอร์เนาะนะคะเล่นเฟซเล่นไลน์เล่นคอมอะไรเงี้ยห้าทุ่มเที่ยงคืนก็ยังกินแบบมีกึ่งสำเร็จรูปกดกระติกน้ำร้อนมาเทใส่แล้วก็กินแล้วก็นอนเนอะบางทีคือวันหนึ่งไม่ต้องกินอย่างอื่นเลยนะคะแต่ตอนนี้คือมีปัญหาก็คือตัวเริ่มเหลือง
0: ตัวเหลือง
1: แล้วตัวเหลืองแล้วก็เป็นโลหิตจางนะคะคือเราก็พยายามแนะนำนะแล้วก็บอกด้วยแต่ว่าด้วยความที่นะ
0: เด็กสมัยใหม่เขาก็คิดว่าเขามีความรู้นะเขาก็ไม่ฟัง
1: นะ
0: ก็ธรรมชาติของคนเป็นอย่างนี้แหละครับไม่เจ็บไม่ถึงขั้นป่วยนะจะไม่ฟังใคร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: ก็ไม่รู้จะบอกยังไงนะคะให้ฟังให้รู้ว่ามันมีโทษแค่ไหนธรรมดาแดงก็กินอยู่ค่ะเดือนนึงจะกินสักครั้งหนึ่งสองเดือนกินสักครั้งหนึ่งอันนี้ก็ด้วยความว่าเราก็อยากกินบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนานๆทีกินแต่ไม่ใช่กินทุกวันไม่ใช่กินสามเวลาสี่เวลานะอาจารย์นี่อย่างของน้องเขาเนี่ยเขาจะกินแบบเช้าก็ตื่นมาก็สิบเอ็ดโมงกินละนะพอนอนดึกไงนอนตีสามตีสี่ดึกด้วยนะห้าทุ่มเที่ยงคืนยังกินมาม่ายังกินบะหมี่อยู่นะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นห่วงเป็นใยทุกคน
0: คือเราต้องปลูกฝังเราต้องเป็นตัวอย่างคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นตัวอย่างนะครับให้ลูกได้เห็นนะครับนะไม่งั้นเราก็รับมรดกตกทอดแห่งความป่วยกันต่อกันไปนะครับนะของผมนี่นะปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กนอนได้ยินเสียงกรนนี่ปลุกเลยนะนี่ไปทำอะไรมาถึงกรนเนี่ย
1: ปรากฏว่ากินน้ำอัดลม
0: กินน้ำอัดลมแล้วก็บอกให้เขาฟังว่าผลเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: นะแรกๆเขาก็ดื้อบ้างเป็นเรื่องธรรมดา
1: เป็นไงช่วงหลัง
0: แต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้ว นะเพราะเห็นคนนู้นเสียชีวิตเห
1: ็น
0: คนน
1: ั้
0: นป
1: ่
0: วยเห็นคนนั้นเริ่มรู้แล้วนะ
1: ก็ไม่อยากป่วยไม่อยากจะเสียชีวิตไม่อยากอายุสั้นนะคะเราก็มาดูแลตัวเราเองนะคะบำรุงร่างกายมีอะไรเสริมก็ทานกันไปนะคะอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลเราไม่สามารถที่จะบอกให้คุณว่าคุณต้องมาทานของเรานะ คุณคิดว่าของคุณนะคุณจะไปนะอาการนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็ไม่เป็นเขาเรียกไม่เป็นภาระของตัวเราเองนั่นแหละค่ะหรือว่าเป็นภาระของคนอื่นนะคะก็มาดูแลกันนะคะสนใจอยากจะดูแลสุขภาพนะคะอยากจะสอบถามกับเราในเรื่องของสินค้าในเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือว่าอาการของโรคต่างๆนะคะโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข087-7-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะนะคะในเรื่องของตัวบำรุงดวงตาแล้วก็มีโปรโมชั่นอยู่นะคะแล้วก็ตัวล้างตับนะคะถ้าคุณฟังสั่งชุดล้างตับตัวล้างตับ12กระปุกนะคะก็คือ 3,000 นะคะตอนปกติแล้วเนี่ยเราซื้อโดส1คือ 4,000 แต่ตอนนี้มันลดลงมานะคะประหยัดไป 1,000 บาทนะคะก็สั่งมาได้สูตรเข้มข้นค่ะเห็นผลเร็วด้วย
0: ปริมาณเท่าเดิมจะเข้มข้นกว่าเดิมนะคะ
1: เม็ดใหญ่ขึ้นไงคะเอา2เม็ดมารวมเป็น1เม็ดแต่ก็สูตรเข้มข้นส่วนในเรื่องของการประหยัดมา 1,000 บาทเลยทีเดียวนะคะเอาล่ะค่ะคนอื่นนะคะที่อยากจะดูแลสุขภาพนะคะโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับเราได้เรามีสินค้าครบวงจรไม่ว่าคุณผู้ฟังจะดูแลเรื่องของสมองเราก็มีสาหร่ายแดงพรหมินะคะเพิ่งเป็นสาหร่ายแดงที่เราภูมิใจเนาะนำเสนอในส่วนของเรื่องของบำรุงสมองบำรุงสายตาได้ด้วยนะคะแล้วก็บำรุงท่อเลือดนั่นเองนะคะก็โทรเข้ามานะคะ
0: โทรเข้ามาได้นะครับมาสอบถามพูดคุยกันนะท่านมีอาการอย่างไรนะโดยเฉพาะ3อวัยวะที่เราต้องคุมให้เข้มนั่นคือไขกระดูกต้องดีคือหนอดต้องไม่กดนะ2ตับต้องดีคือถ่ายทุกวันถ่ายเองโดยไม่ต้องกินยาถ่ายนะ3ดูแลตับผ่อนให้ดีนะโดยการไม่ต้องลุกขึ้นปัสสาวะตอนใกล้สว่างให้ลุกขึ้นปัสสาวะตอนสว่างทีเดียวนั่นเองนะครับถ้า3อวัยวะนี้ดีแล้วนะง่ายแล้วครับเป็นโรคอะไรก็ฟื้นง่ายหมดเลยนะครับงั้นใครที่อยากสวยอยากงามเมื่อฟื้น3โรคนี้แล้วนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเอาชุดพรีเมียมพิเศษไปรับประทานกันนะท่านจะได้กลายเป็นสาว 2,000 ปีกันเลยทีเดียวนะทานต่อเนื่องกัน 2-3 เดือนหน้าตาเราเปลี่ยนนะริ้วรอยที่มีมุมแก้มย้อยรูปหน้าไม่สวยนะก็จะดูเต่งตึงขึ้นนะครับไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองให้กับต่างประเทศนะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะใครที่อยากจะดูแลสมองนะคือเราไม่อยากจะเป็นอัลไซเมอร์เราไม่อยากจะเป็นในเรื่องของหลอดเลือดสมองตีบนะหรือว่าพากินสันหรือไมเกรนหรือสมาธิสั้นนะคะเราก็มาบำรุงสมองด้วยสาหร่ายแดงพรมิแซนทีนของเราแล้วก็มีคอโรฟิน่าทานควบคู่กันไปนะจะเป็นเรื่องของสุขภาพที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะมองดูเวลาใกล้จะหมดอีกแล้วใครที่มีปัญหาสุขภาพอยากจะดูแลก็โทรมาหลังไมค์คุยกับแดงได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะนะคะวันนี้เวลาหมดเราสองคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านวันนี้ขอกล่าวคำว่า
0: สวัสด
1: ี

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำคาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศ
1: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
1: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
5: งามดังเดชที่ดาลาวาน
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติ ยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
2: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
6: เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดพร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์087500585800โยมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี2284541188ขอเจริญพร

เสด็จสู่สวรรค์คาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาด้วยสำนึกในพระกรุณาตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: การรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะที่มาตอบปัญหาให้ความรู้สำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ท่านจะมาช่วงเช้านะคะตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนคืนวันอังคารกับคืนวันพฤหัสสามทุ่มถึงเที่ยงคืนจะเป็นท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.ปิติพลังวชิรานะคะวันพฤหัส9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงจะเป็นท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมมาตอบปัญหาสุขภาพส่วนวันพุธกับวันศุกร์ตั้งแต่บ่ายโมงถึง6โมงเย็นจะเป็นนาวาเอกนายแพทย์พนิจจันทรภักดีแล้วก็เสาร์อาทิตย์มีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดาตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นถ้าสามารถเข้าสายหน้าใหม่นะคะปรึกษาได้ที่0813346666ถ้าสนใจแปะกล้วยตราไวกิ่งไปซ่อมเซลล์ชะลอความเสื่อมไม่ให้แก่เร็วนะคะดูแลให้เลือดไหลเวียนดีมีสารอาหารมีออกซิเจนเป็นหล่อเลี้ยงเซลล์ฟื้นฟูร่างกายเป็นพิเศษท่านทานเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดนะคะถ้าแข็งแรงแล้วก็เหลือเช้า2เย็น2แปะกล้วย1กล่องจะมี30เม็ดในราคา260บาทดื่มกาแฟสายพันธุ์ดีกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟสำหรับคุณรักสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้แล้วมีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัม1กล่องมี15ซองดื่มดำในกาแฟสายพันธุ์ดีเพื่อสุขภาพนึกถึงกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดจากผักเชียงดาเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดและสารสกัดจากมะระขี้นกที่ดูแลท่านที่เป็นเบาหวานค่าน้ำตาลในเลือดสูงสนใจสั่งซื้อนะคะโทรศัพท์0625100560-569ค่ะช่วงนี้ฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับอาจารย์นายแพทย์จำลังครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดี
4: ที่ฉันอยากสอบถามนะคะ
3: โทรจากไหนครับเนี่ยไอ้จากจังหวัดไหนครับ
4: จังหวัดนนท์ค่ะ
3: นนทบุรีนะครับเอาเลยครับครับเชิญเลยครับเป็นไงครับ
4: ที่ฉันเป็นโรครูมาตอยนะคะ
3: โ
4: รคมาตอยแล้วก็มีไขมันค่ะแล้วก็เป็นโรคกระดูกคุณกระดูกบางค่ะ
3: โ
4: อ้พอฟังรายการคุณหมอเนี่ยเข้าใจว่าอุ๊ยทำไมดีจังค่ะที่ฉันเพิ่งฟังมา2เดือนค่ะที่ซื้อวิทยุมาก็เลยฟัง
3: แล้วรายการนี้ดียังไงครับเชิญเลยครับ
4: การที่ไปโรงพยาบาลน่ะแต่ว่าเขาก็ให้มายาไปกินเนี่ยค่ะเพื่อนี่ยายอยากจะถามว่าเป็นโรคเนื้อแต่ยาที่คุณสั่งแบบไว้อ่ะ
3: คืออย่างเงี้ยคุณต้องเข้าใจภูมิแพ้กับแพ้ภูมิมันต่างกันยังไงนะครับคุณต้องเข้าใจว่ารูมาตอยด์เนี่ยเกิดจากอะไรนะครับแล้วถ้าบอกว่าไม่มียารักษาผิดอีกมียารักษาคือการสร้างระบบภูมิคืนเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์เนี่ยให้มันแข็งแรงกว่าเดิมนะครับมันต้องแก้ไขด้วยหลักเกณฑ์ทางเบียร์ศาสตร์เหมือนฮิปโปกริติสที่กล่าวไว้ว่าต้องเชื่อถือในหลักเบียร์ศาสตร
4: ์
3: อย่าไปเชื่อถือในการปลุกเสกเวทมนต์คาถาเป็นอันขาดเอาจริงๆคุณก็เปิดดูสิครับว่ารูมาตอยเป็นยังไงมีผลเลือดในมือไหมครับว่ารูมาตอยผลเลือดเป็นยังไงมีผลเลือดในมือไหมครับ
4: คุณหมอเขาก็พูดให้ฟังกับที่โรงพยาบาลรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะ
3: อืม
4: ก็เลยจะถูกปรึกษาคุณหมอว่าฉันจะอีกอย่างกินยาในนายตาฉันจะเป็นต้นเนื้อข้างหนึ่งทำมาแล้วได้2 ปีครึ่งเลยค่ะแต่ข้างซ้ายเราดูเวลาเราดูอ่านหนังสือมนต์หนังสือธรรมะเนี่ยมันจะลางๆค่ะมันไม่ชัดค่ะ ขาบอกว่ามันเป็นต้นเนื้อไงคะข้างเลยที่เราทำขาดไปแล้วทีนี้เดี๋ยวข้างซ้ายเขานัดตรวจ30,000 บาทก็เลยนี่อยากจะทำเห็นคุณหมอพูดในรายการนี่น่าสนใจค่ะก็เลยอยากจะสั่งมา
3: คืออย่างนี้ทำไมถึงอยากกินแปะกล้วยล่ะหรือฝังว่าเขากินแปะกล้วยรูมาตอยก็ดีขึ้น SLE ก็ดีขึ้นโรคภูมิแพ้ก็ดีขึ้นผู้ที่มีจอประสาทตาเสื่อมก็ดีขึ้นหรือผู้ที่เป็นเบาหวานท่อเลือดหลอดเลือดก็ดีกว่าเดิมขึ้นนะครับนะ
4: เบาหวานไม่มีค่ะ
3: เปล่า
4: เนี่ยเช่นพวกเกี่ยวกับกระดูกบางกระดูกพุนยาโรงพยาบาลเลยค่ะไปเห็นคุณหมอมีเนี่ยนะเลยโอ้สนใจเห็นคนไข้โทรถามปรึกษาค่ะโอ้ก็เลยอยากถามปรึกษาคุณหมอเลยค่ะส่วนสูง150ค่ะน้ำหนัก 47.5 ค่ะ
3: โอ้ดีแล้วเนาะดีแล้วนะครับ
4: อายุ65ปีค่ะ
3: แล้วมีอาการปวดลองเล่าถึงอาการปวดลงมาต่อยมันปวดที
4: ่เป็นไงจะปวดตามข้อค่ะตามข้อ
3: ข้อเล็กหรือข้อใหญ่ฮะหรือข้อนิ้วหรือข้อนิ้วมือหรือเท้า
4: ก็ไม่ค่ะข้อมือข้อหัวเข่าข้อเท้ากระด
3: ู
4: กค
3: ่
4: ะ
3: แล้วปวดมันปวดยังไงครับปวดลงมาต่อยเนี่ย
4: โอ้ตอนนี้ปวดหน้าหนาวเนี่ยมันเย็นนะคะปวดข้อตามเนี่ยแต่ตั้งแต่รักษาอยู่ศรีราชตั้งแต่ปี 60มาก็อาการพวกนั้นก็เริ่มดีขึ้นค่ะเริ่มดีขึ้นเดี๋ยวผลเลือดอะไรก็ดีขึ้นแต่ก็ยังทานยาแต่ยาบางตัวคุณหมอเขาก็ลดให้เขาว่าผลเลือดมันดีขึ้นเนี่ยแต่ว่ากระดูกพวกเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยเราต้องทานแคลเซียมเขาไปตลอดนะเขาจะทานยาอยู่หลายตัวอยู่ค่ะแต่นี้มันเริ่มมีอาการเพิ่มตาเราดูแล้วเวลาสวดมนต์หนังสืออ่ะมันจะมองตาเปล่ามันเป็นลางๆไม่ชัดแต่ถ้าใส่แว่นเนี่ยชัดค่ะเห็นคุณหมอพูดในการได้ไปฟังทุกวันค่ะ
3: คืออย่าง
4: น
3: ี้
4: ศึกษาคุณหมอว่าจะทำแปะกล้วยเนี่ยเป็นบ้างไงคะได้
3: คือแปะกล้วยมันทานได้อยู่แล้วเพราะมันสร้างระบบภูมินะครับอย่างรูปตอยเนี่ยมันเป็นความผิดที่มันโจมตีทำลายเนื้อเยื่อของตนเองทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังสาเหตุที่แท้จริงก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับแต่คาดว่าเป็นการผสมผสานกันระหว่างพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมเช่นการติดเชื้อแบคทีเรียไวรัสการสูบบุหรี่การได้รับอะไรหรือเกี่ยวกับฮอร์โมนก็ได้นะครับก็ยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฟันธงจริงๆเนี่ยพอร่างกายอ่อนแอระบบภูมิต่างๆมันก็ลดลงการกินแปะกล้วยเช้า4-4ทำให้เม็ดเลือดขาวนะครับที่เรียกว่าลิมโฟไซต์เนี่ยมันเป็นตัวสร้างระบบภูมิให้มันแข็งแรงตั้งแต่บลัดเซลล์เนี่ยตั้งแต่เป็นตัวอ่อนเนี่ยตั้งแต่ไขกระดูกเนี่ยมันทำให้อาหารแก่ไขกระดูกที่เรียกว่าบอนแมโรแล้วให้อาหารต่อทารกคือบลัดเซลล์ของลิมโฟไซต์คือลิมโฟบลัดแล้วทำให้เป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็แข็งแรงขึ้นไอ้ตัวนี้เป็นตัวหลักจริงๆนะครับซึ่งระบบภูมิอย่างนี้ต้องดูทางด้านอิมมูโนโลจีนะครับการใช้สเตียรอยด์ก็จำเป็นนะครับอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เนี่ยแต่คุณจะปวดท้องประจำจริงหรือเปล่าเพราะมันกัดกระเพาะทำให้กระดูกบาง
4: ไอ้สเตียรอยด์หลังจากที่ไอ้สเตียรอยด์เนี่ยโอ๊ตมาเป็นปีแล้วค่ะเพราะว่าเราก็ออกกำลังกายด้วยแล้วก็หยิบเรื่องพวกอาหารการกินอะไรเงี้ยหมอเขาว่าดีขึ้นค่ะ
3: ก็ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเสริมด้วยการกินแปะกล้วยเช้า4 เม็ดเย็น4ก็จำเป็นแล้วทำไม
4: ฉันก็ฉันก็ตอนเช้ามากินผักเหมือนคุณหมอบอกแน่น
3: อ
4: น
3: เห็นไหม
4: ทำมาเป็นเตือนเลยค่ะเขาดี
3: แค่แล้วร่างกายก็ดีขึ้นจริงเขาป
4: ่ะ
3: ร่างกายก็ดีขึ้นการขับถ่ายก็ดีขึ้นไอสารพิษต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายมันก็ถูกดูดซับด้วยผัก absorption
4: ผลไม้นั่นแหละไม่กินเพราะว่าเราไม่มีฟันครับฟัน
3: ดีดีครับทีนี้จะถามอาจารย์มาชำนาญเรื่องอะไรครับตอนนี้ครับ
4: คะ
3: เรื่องกระดูกบางหรือเรื่องอะไรครับหรือเรื่องฮอร์โมนเรื่องอะไรครับ
4: กระดูกบางค
3: ่
4: ะ
3: กระดูกบางแล้วมีค่ากระดูกบางในมือไหมครับว่าบางเท่าไหร
4: ่กระดูกบางนี้เดี๋ยววันที่22หมอนัดเข้า MRI เพราะว่า3 ปีเขาจะเช็คให้ทีจ้ะแต่ยายก็ไม่ได้จดมาค่ะก็เลยลืม
3: ยายอายุเท่าไหร่เนี่ยยายอายุเท่าไหร
4: ่
3: 65อาจารย์จะแก้ไขไงเสียงเราเป็นอย่างนี้เองอะนะเพราะนั้นเนี่ยกินแปะกล้วยก็บอกว่าชาว4-4ทีนี้จะถามอาจารย์หมอชำนาญเรื่องกระดูกบางใช่ไหมครับเรื่องฮอร์โมน เออเรานอนหลับสบายไหม
4: นอนหลับสบายค่ะ
3: หลับสบายนะแล้วก็อยากจะอยู่อายุถึง100ปีไหมครับ
4: อยากค่ะ
3: เออเห็นไหม
4: เพราะว่าหลานยังเล็กอยู
3: ่ทีนี้ที่การให้400เยอะๆการให้พริสโลเนี่ยก็จำเป็นแต
4: ่ใช่ดิสโดนนี้กินมานานแล้วเพราะว่าเป็นตั้ง20กว่าปีแล้วค่ะ
3: แล้วตอนนี้ปวดท้องมั้ยครับตอนนี
4: ้เรา
3: ตอนนี้ข้อมือมันหงิกขนาดไหนครับมันคดๆงอๆใช่มั้ย
4: มันสุดอ่ะมันงอมันสุดแต่เราไปทํางานหนักไม่ได้แหละแต่ทํางานเบาๆอยู่บ้านได้ค่ะเพราะว่าคุณหมอเมื่อก่อนอยู่ต่างจังหวัดก็อยู่ต่างจังหวัดโรงพยาบาลต่างจังหวัดเค้าก็สั่งยาให้กินแล้วก็มีแต่กินโดยที่รายละเอียดก็ไม่รู้ไงหมอเขาก็ไม่ให้รายละเอียดเป็นป่วยที่นั้นป่วยชักตายเลยเลือดหมดลูกเอาลงมาเข้าเองคนนี้ลูกเลยคืนมาได้แล้วก็เข้าโรงพยาบาลต่างไม่มีก็เข้าศิริราช
3: ก็ดีแล้วโรงเรียนแพทย์
4: ก็เลยเป็นคนไข้ศิริราชทุกวันนี้ก็ดีขึ้นเยอะอยู่ค่ะแต่ที่ปัญหาที่เราไม่ได้ยินคนหมอพูดก็เลยเรื่องตาเนี่ยค่ะเกี่ยวกับเรื่องตาเนี่ยไม่อยากไปผ่าแล้วมันเจ็บค่ะ
3: ตานี้เป็นต้อกระจกหรือต้อเนื้อหรือต้อเห็นครับ
4: ต้อเนื้อค่ะต้อเนื้อ
3: ต้อเนื้อลองเล่าลักษณะอาการต้อเนื้อเป็นไงครับต้อเนื้อเป็นไงครับจะได้ให้คนเขาเห็นภาพครับต้อเนื้อนะครับ
4: ต้อเนื้อเนี่ยพอเรามองหนังสือมันเป็นลางๆเป็นมัว
3: ๆแล้วมีอะไรแลบๆอยู่ในตาดำไหม
4: มีค่ะมีนิดๆ
3: โอเคครับ
4: แต่ถ้าเราไม่ใส่แว่นมันจะมองหนังสือเวลาสวดมนต์นี่มันจะมองหนังสือไม่ชัดเลยค่ะเป็นมัว
3: ๆแล้วได้ใส่แว่นประจำไหมครับเวลาออกแดดใส่แว่นประจำไหม
4: ไอ้แว่นกันแดดเวลาออกข้างนอกใส่ประจำค่ะแต่แว่นที่ดูใส่เฉพาะเวลาสวดมนต์ค่ะแว่นสายตาถ้าไม่สวดมนต์ถ้าไม่ใส่ค่ะอยู่ในบ้านก็จะใส่เวลาสวดมนต์มองหนังสือถ้าไม่ใส่แว่นมันจะมองไม่ชัดเป็นมัวๆลางๆเลยค
3: ่
4: ะ
3: แล้วน้องจะถามอาจารย์หมอชำนาญผมก็ตอบไปแล้วกินแปะกล้วยเช่าสี่ยันสี่ที่นี่รุมาตอยเป็นโรคที่น่าสงสารนะครับตามจริงการสร้างระบบภูมิเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นทำให้โอกาสที่จะใช่โอกาสที่จะเป็นมันก็ดีขึ้นอย่างมากๆก็ลองกินเช่าสี่ยันสี่แล้วสี่ที่ตัวมารายงานนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับส่วนสี่ร้อยก็กินไปนะครับเพนสุก็กินไปตามหน้าที่นะครับนะกินคู่กันได้สบายสบายครับทีนี้เกี่ยวกับเรื่องรุมาตอย
4: เอคุณหมอคะ

0: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับเชิญเลยครับ
1: อาจารย์ก็ต้องเข้าใจนะคนไข้ที่เขาโทรเข้ามาเนี่ยคนหนึ่งก็บอกว่าป้า คนหนึ่งก็ใช้แทนตัวว่ายาย
0: เออ
1: ก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเขาเห็นอาจารย์หนุ่ม เสียงก็หนุ่มรูปก็หนุ่มรูปก็หล่อ เพราะนั้นผมถึงได้บอกว่าอายุน่ะเป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นแหละ
0: ใช่
1: แต่สิ่งที่จะบอกว่าแข็งแรงหรือเปล่าก็คืออายุของเซลล
0: ์
1: เพราะฉะนั้นพอถึงวันหนึ่งเนี่ยอาจารย์ก็หนุ่มน้อยนะมันก็เหมือนอายุ20-30อ่ะเพราะฉะนั้นคนที่เขาโทรเข้ามาเขาบางทีเขาก็เรียกป้าเรียกยายก็เป็นเรื่องปกตินะครับ แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการที่ฟังอาจารย์แล้วเนี่ยคนไข้เขาได้ประโยชน์เขาได้ข้อมูลได้รายละเอียดของเรื่องของโรคที่เป็นอยู่ซึ่งไปรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่รู้จะถามอะไรคุณหมอก็ถามคำตอบคำพอคุณหมอพูดคนไข้ก็ค่ะแล้วก็เก็บข้อสงสัยมาถามอาจารย์เจียงศักดิ์นี่แหละผมเพิ่งจะบอกว่าอาจารย์เจียงศักดิ์เนี่ยก็เปรียบเหมือนที่ศิลานีนี่แหละนะครับที่ให้คำปรึกษาในเรื่องของความรักนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าสิ่งที่คนไข้เป็นอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะรูมาตอยเนี่ยก็คนไข้ก็เป็นกันเยอะมันก็เป็นเรื่องมาจากว่าระบบภูมิในร่างกายมันไม่แข็งแรงแล้วมันก็ทำให้เกิดการปวดของข้อนี่แหละครับแล้วมันก็ทำให้มีการปวดแล้วถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเนี่ยข้อพวกนี้โดยมากข้อนิ้วมือเนี่ยมันก็จะผิดรูปด้วยนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าคนไข้ก็คิดถูกแล้วครับที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีราชนะครับแล้วการทานยาที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอก็จะนัดไปตรวจเช็คเป็นระยะนะครับการใช้ยามันก็ช่วยในเรื่องของลดการอักเสบที่เกิดขึ้นบางครั้งอาจจะใช้สเตียรอยบ้างก็ไม่น่ามีปัญหานะครับการใช้สเตียรอยเนี่ยถ้าอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เนี่ยไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวหรอกนะครับในวันหนึ่งที่มันมีการอักเสบเยอะๆคุณหมอเขาก็ให้เยอะหน่อยแต่พอดีขึ้นเขาก็ลดยาลงนะครับถ้าผลพวงจากการทานยาพวกนี้มันก็ช่วยลดการอักเสบที่เกิดขึ้นที่ข้อนะครับแต่ถ้าเราสามารถทำให้ระบบภูมิในร่างกายดีขึ้นนะครับโดยเราจะใช้ยาทั้งเรื่องใช้สมุนไพรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโรคมันก็จะกำเริบน้อยลงโรคมันก็จะเสียดน้อยลงการปวดก็น้อยลงแล้วพอถึงวันเราก็สามารถลดยาแผนปัจจุบันได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนไข้รูมาตอยเนี่ยการรักษาดีๆเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับอาการมีหนีกองงอหรือการติดรูปของข้อนิ้วเนี่ยมันก็จะไม่เกิดนะครับแต่ถ้าเราปล่อยทิ้งเอาไว้ไม่รักษาเนี่ยโรคพวกนี้เป็นโรคที่ทรมานมากแล้วมันไม่ได้เป็นเฉพาะข้อเล็กๆนะครับบางทีมันก็เป็นที่กระดูกหลังด้วยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมีการอักเสบที่กระดูกหลังก็เป็นได้เพราะฉะนั้นการใช้การรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยก็เป็นการรักษาที่ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็การใช้สารทางเลือกก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับโดยเฉพาะยิ่งสมุนไพรนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงวันหนึ่งเนี่ยอายุขนาด60กว่าซึ่งถือว่ายังไม่เยอะเลยนะครับแต่การบริโภคแคลเซียมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวัยนี้เนี่ยมันเป็นวัยที่หมดประจำเดือนแล้วแล้วการบริโภคแคลเซียมจากอาหารในชีวิตประจำวันเนี่ยมันไม่พอเพราะฉะนั้นแคลเซียมมันก็เข้าไปที่กระดูกได้น้อยกระดูกมันก็บางกระดูกมันก็พรุนเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงวันหนึ่งเนี่ยคุณหมอก็ต้องนัดตรวจเช็คทำบนสแกนบ้างทำเอ็มไอไอบ้างเนี่ยก็ทำไปครับแต่สรุปก็คือว่าถ้าเรามีการกระดูกบางกระดูกพรุนเนี่ยนะครับเราต้องรักษาด้วยเราต้องรักษาอาจจะทานยาหรือฉีดยาอะไรก็แล้วแต่และในขณะเดียวกันเนี่ยคนไข้ก็ต้องทานแคลเซียมด้วยนะครับเพราะว่าแคลเซียมเนี่ยก็ถือว่าเป็นปุ๋ยของกระดูกนะครับแล้วถ้าเราสามารถที่จะบริโภคแคลเซียมธรรมชาติได้เนี่ยนะครับมันจะไม่มีอาการข้างเคียงไม่มีอาการผิดปกติที่ลำไส้นะครับแล้วก็การหยุดซึมก็จะเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถบริโภคแคลเซียมแล้วแคลเซียมเข้าไปที่กระดูกได้เยอะเนี่ยกระดูกมันก็จะแข็งแรงนะครับ รักษากระดูกบางกระดูกบุญก็รักษาไปจะใช้ฉีดหรือจะใช้ทานอะไรก็แล้วแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยโรคมันต้องไม่กำเริบมากขึ้น

0: นำเวลาไปวัดความหนาแน่นของกระดูกมันก็จะดีขึ้นด้วยนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าเรื่องเหล่านี้มันก็ต้องรักษาไปแล้วการทานเตียงลอยเนี่ยก็ถ้าอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์คุณไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปกลัวหรอกครับนะครับยารักษาทั่วไปบางทีมันอาจจะได้ผลไม่ดีเท่าที่ควรเพราะร่างกายใช้เตียงลอยเติมเข้าไปในช่วงที่มันมีการระเหยมากๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับแล้วทั้งนี้และทั้งนั้นถ้าอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เนี่ยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือมันทำให้คนไข้หายทำให้คนไข้เจ็บน้อยลงทำให้คนไข้ทรมานน้อยลงนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าก็ต้องรักษาที่โรงพยาบาลเป็นหลักนะครับแล้วการใช้สารกันโรคใช้สมุนไพรและการใช้แคนซิลธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่จำเป็นด้วยครับ
1: รู้ครับรู้เรานะฮะการใช้สเตียรอยบ่อยๆหรือมากๆต่อให้แพทย์คุมขนาดไหนกระดูกก็ต้องบางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระวังการหดหกล้มนะครับอย่าให้ล้มนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย
2: ก็เลยเนี่ยก็เลยอยากปรึกษาคุณหมอว่าเคสของยายคือทานแบบป่วยได้ใช่ไหม
1: เช้า4เย็น4แล้วก็กินฮอร์โมนนะฮะกินแคลเซียมนะครับแคลเซียม
2: ประจำเดือนตั้งแต่อายุ44ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้ดีแล้วนะครับดีแล้วไม่เป็นไรแล้วก็กินน่าจะกินฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งเพื่อจะนำพาแคลเซียมไปเกาะที่กระดูก1เม็ดก่อนนอนกินแปะกล้วยเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดนะครับ
2: อ๋อแปะกล้วยไว้ทานก่อนค่ะขอบคุณนะคะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
2: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ได้ความรู้มากเลยค่ะ
1: อาจารย์พอบอก
2: จิตใจอาจารย์จิตใจเสียงอาจารย์เลยค่ะ
1: อาจารย์เกือบแม่ยกเยอะเลยเกือบก็
2: เสียงลอยขอบคุณนะคะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
3: กรุงเทพฝั่งทนค่ะอาจารย์
1: ฟังรายการนี้บ่อยไหมครับ
3: ฟังกับคุณแม่ตั้งแต่เช้าเลยค่ะ
1: คุณแม่มันก็ไปฟังหรือเปล่า
3: คุณแม่เขาจะแบบติดวิทยุอันเล็กๆอะค่ะแล้วบางทีเขาก็พอเขาตื่นเขาก็จะเปิดเสียงดังแล้วก็เดินเข้าครัวเดินทั่วบ้านก็แบบได้ยิน
1: แล้วก็นั่งยิ้มเดี๋ยวฟังไปยิ้มไปใช่ไหมตั้งแต่ตอนตีห้าตีสี่ตีห้าโดดนะครับเนาะ
4: ยิ้มไปเพราะว่าเสียงอาจารย์น่ะสุดหล่อเลย
1: หลายอาจารย
4: ์ใช่เลย
1: โอ้ยตายแล้วคืองี้ถ้าอยากจะเสียงดีอย่างนี้นะลองกินแปะกล้วยนะเช้าสี่เย็นสี่นะทำให้สายเสียงเนี่ยมันได้รับอาหารดีๆนะครับแต่ต้องฝึกโดยการออกกำลังกายด้วยตอนเช้าๆตอนตีสี่ตีห้าเนี่ยกินแปะกล้วยเช้าสี่ยันสี่ทุกคนจะต้องเสียงดีครับโดยคุณอย่าไปกินน้ำเย็นจนเกินไปให้กินน้ำอุ่นๆกรุ่นๆยิ่งน้ำชาฝาดๆก็ยิ่งดีนะครับนะแล้วก็ขณะที่คุณบิ้งเนี่ยคุณก็อ้าปากกว้างๆทำให้สายเสียงได้รับการออกกำลังกายพูดง่ายๆตัวรอเสียงเรียดริงเรไรร่ำร้องกึกก้องนภาในยามราตรีคุณต้องพูดให้ได้ครับ
3: ค่ะ
1: นะครับแล้วต้องมีเสียงกระซิบเสียงสามัญเสียงอกเสียงโทคุณกินแปะกล้วยเช้า 4:00 น. แล้วฟู
4: นอ
1: ย่างเงี้ย
4: ทานแปะกล้วยของอาจารย์นานอยู่นะฮะ2ปีได้แล้วค่ะ
1: แล้วเรากินแปะกล้วยก็สายตาดีขึ้นเยอะวะ
4: ดีมากเลยซอยเข็มไม่ต้องไล่เลย
1: เฮ้ยเมื่อก่อนนี่ก่อนกินแปะกล้วยใช้สอยเข็มยังไงครับ
4: ก็ใช้ลูกค่ะใช้ลูกค่ะแล้วก็มันก็มีปวดตาแล้วน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่มีเลยค่ะสบาย
1: เดี๋ยวผมจะถามอาจารย์มาชำนาญเขากินแปะกล้วยทำไมเขาตาเขาสอยเข็มได้เมื่อก่อนนี้สอยไม่ได้แล้วทำไมน้ำตาที่ไหลไม่หยุดหรือคนที่ต้องหยอดตาประจำน้ำตาไม่ไหลเนี่ยน้ำตาแท้ไม่ออกมาเนี่ย
4: น้ำตาเทียมค่ะ
3: เมื่อก่อนใช้น้ำตาเทียม
1: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้แล้วจริงหรือเปล่า
4: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้
1: เดี๋ยวฟังมาชำนาญนิดหนึ่งเพราะผมไม่มีความรู้เพียงพอเชิญอาจารย์มาชำนาญฮะทำไมไอ้โรคตานี่เป็นงี้เกือบทุกคนนะฮะพอกินแปะกล้วยเนี่ยนะนอกจากเสียงจะเพราะแล้วนะครับท่อเลือดหลอดเลือดน้ำเลือดมันดีเนี่ยมันจะทำให้สายตาที่คนเขาหยอดตาประจำเป็น10-20 ปีเนี่ยหรือคนที่ตาแห้งๆเนี่ยชอบขยิบขยิบตาฝืดๆเนี่ยหรือคนที่เป็นต้อนะครับถ้าเป็นไม่มากจนเกินไปเช่นต้อกระจกนี่ก็ลองกินดูนะครับมันทำไมเขานอกจากจะเสียงจะเพราะแล้วก็สายตาดีจนสอยเข็มได้มันปาฏิหาริย์หรือเปล่ายิ่งคนที่หยอดตาเป็น10-10 ปีเนี่ยพอกินแล้วไม่ต้องหยอดเนี่ยเป็นเพราะอะไรเชิญอาจารย์ในพิจารณาครับเจอเลยครับ
0: มันไม่ใช่ ่ปฏิหารหรอกครับแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลของการแพทย์แผนปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าการรักษาแผนปัจจุบันเนี่ยก็เป็นการรักษาที่ดีที่สุดแต่บางครั้งเนี่ยในบางโรคบางเรื่องเนี่ยนะครับมันก็มีข้อจำกัดเพราะนั้นการใช้ศาสตร์ทั้งเรื่องใช้สมุนไพรก็จะมีประโยชน์แล้วสิ่งที่คนไข้บอกกับเราเนี่ยนะครับในเรื่องของอาการต่างๆที่มันดีขึ้นเนี่ยนะครับมันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องมันเป็นข้อมูลเชื่อถือได้นั่นก็หมายความว่าประโยชน์ของสมุนไพรมันก็มีนะครับแล้วก็สามารถที่จะรักษาหรือบริโภคร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบันนะครับผมคิดว่าการใช้ศาสตร์ทางเลือกสมุนไพรก็ดีหรือการรักษาแผนปัจจุบันก็ดีนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยครับถ้าเรามีโรคประจำตัวหรือมองสายตาไม่ดีเนี่ยนะครับการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับก็ต้องมีความระมัดระวังลดความเสี่ยงนะครับเพราะนั่นอย่างที่อาจารย์ได้พูดได้บอกไว้ว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคได้มากมายเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตาหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ถ้าเราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ดีนะครับโดยเฉพาะยิ่งเวลาที่ออกนอกบ้านคนต้องใส่แว่นตาดำนะครับแล้วไอ้ที่ดูมือถือทั้งวันอยู่ในบ้านครับคุยกับเมียยังไม่คุยเลยนะดูแต่มือถือเนี่ยก็ต้องลดบ้างนะก็ต้องลดบ้างนะไม่ใช่เอาแต่มือถือเมียอยู่ทั้งคนจะไม่คุยเลยนะอย่างเงี้ยมันก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เราก็ต้องลดลงแล้วถ้าออกนอกบ้านเนี่ยต้องใส่แว่นตาดำอันนี้มันก็เป็นการป้องกันนะครับการได้รับแสง UV จากแสงแดดเนี่ยที่เข้ามากระทบตาแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการนิ่งเสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาแบบองค์รวมทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ดีขึ้นแล้วการใช้ศาสตร์ทางเลือกเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาแล้วก็บริโภคควบคู่กับรักษาแผนปัจจุบันนะครับ
5: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
6: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
5: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
6: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
5: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
6: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
7: ค่ะสำหรับท่านที่ฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพถ้าจะเข้าสายหน้าใหม่ท่านเลือกรับฟังได้นะคะซึ่งออกอากาศตลอด24ชั่วโมงอยู่ที่คลื่นของ FM 89.0 MHz 91.5 คลื่นนี้จะเป็นเพลงสากลนะคะแล้วก็มีช่วงตอบปัญหาสุขภาพด้วยและที่กองทัพไทย101และในเครือข่ายของ KCS Radio ท่านปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร0813346666ส่วนท่านที่จะไปตรวจเช็คสุขภาพไปพบคุณหมอชำนาญนะคะคุณหมอจะตรวจในทุกวันอังคารกับวันอาทิตย์ช่วงตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นคลินิกเปิดทุกวันค่ะแต่จะไปตรวจให้ไปอังคารกับวันอาทิตย์นะคะสนใจจะส้มเซลล์จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ่งดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สั่งไปที่10คู่สายที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์แพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์ที่0625100560-569ค่ะฟังช่วงของการตอบปัญหาสุขภาพฟังท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
1: ฟังรายการนี้ได้อะไรจากรายการนี้บ้างครับ
8: มีความรู้มากเลยค
1: ่
8: ะ
1: ความรู้ยังไงครับ
8: เชิญเลยมาก็เอามาปฏิบัติค่ะ
1: เออแล้วทำไมมันไม่เป็นข่าวใหญ่เหมือนกับการใช้ยาเลยครับ อย่างนี้นะคุณต้องละจากความโลภโกรธหลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการหลงตัวเองครับบาปสุดๆเลยคือหลงตัวเองว่ากูเป็นผู้พิเศษบ่อยใช่ไหมไม่ต้องฟังความคิดของคนอื่นคือการทำ IF การแก้ไขที่ ป็นโรคที่ล้นโรงพยาบาลเนี่ยแค่กระดาษ A4 พิมพ์มื้อนี้กินอะไรก่อนกินอย่างงี้ๆๆดังที่เอา2มื้อเอา2มื้อหรือบางคนก็3มื้อระหว่างมื้อจิบได้เฉพาะน้ำเปล่ากินผักก่อนผลไม้ตามมาโปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตแล้วออกกำลังกายแล้วระหว่างมื้อจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าไม่เกินผมจับเวลา20วินาทีแค่นี้จบละแล้วห้องยาห้องเภสัชจ่ายยายานี่ก่อนอาหารหลังอาหารคุณไม่ต้องพูดนะครับไม่ต้องพูดหรอกพูดว่าควรจะกินยังไงออกกำลังกายยังไงเนี่ยแนะนำมาไอ้ยานี่เขามีเขียนในนั่นแหละชื่อยุ่งชื่อยาเนี่ยมัวแต่พูดอย่างนั้นอ่ะยานี่กินก่อนกินหลังระวังเกินโอ้โหคุณเอ้ยเอาให้เขาทำอาหารเป็นยาเถอะครับในห้องยาในเมื่อแพทย์เขาไม่มีเวลาทำเนี่ยห้องเภสัชเนี่ยให้ลูกน้องทำก็ได้ผู้ช่วยพยาบาลก็ได้มานั่งโต๊ะสัก20โต๊ะเนี่ย
8: คุณหมอคะตอนนี้มันมีอาการเหมือนเป็นลิ้นสีดวงอะค่ะ
1: ลิ้นสีดวงทวารมีอยู่4ระยะนะครับระยะสุดท้ายคือออกมานี่มันเป็นหัวลิ้นสีดวงออกมามันไม่ยอมเข้าไปเอาและที่3ต้องเอามือดันมันถึงเข้าไปและที่2เบ่งออกมาแล้วมันเข้าไปเองและที่1มองไม่เห็นนะครับแค่นี้เองคุณต้องไปปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรสาเหตุที่1คุณท้องผูกประจำหรือไม่แก้ไขยังไงสังเกตดูทำไมคุณกินผักน้อยกินผลไม้น้อยกินไฟเบอร์น้อยกินให้มากกว่านี้นิดได้ไหมสังเกตดูว่าการกินมะละกอสุกๆการกินน้ำเยอะๆการกินอาหารที่มีกากใยแยะๆลองดูถ้าไม่ดีก็อาจจะใช้การรัดที่โคนนะครับการผ่าตัดหรือช่วงแรกก็ใช้อาหารเป็นยาซะก่อนนะถ้ามันหายก็จบนะครับแค่นี้เองไม่เกินครึ่งนาที
8: ถ้าใช้อาหารเป็นยานี่ก็หายได้ใช่ไหมคะ
1: หายได้ครับหายได้เพราะว่าต้นเหตุได้รับการแก้ไขนะครับแล้วคุณฝึกขมิบก้นหน่อยนะแล้วมีเลือดออกมาคุณก็ต้องดูว่ามันเป็นโรคโลหิตจางไม่ไปตรวจเลือดดูหน่อยนะครับนะถ้าจางหมอก็จะสั่งเหล็กสั่งอะไรให้ก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคที่ตายอันดับหนึ่งเมื่อก่อนนี้เข้าใจว่าเป็นมะเร็งไม่ใช่เหนือกว่ามะเร็งคือโรคอ้วนครับอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายเป็นกันทั้งโลกเลยครับก่อให้เกิดมะเร็งก่อให้เกิดเบาหวานความดันเกือบทุกโรคนะครับแต่ไม่ใช่อีกนะครับโรคที่ตายอันดับหนึ่งของทุกคนในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นคนยุโรปอเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นหรือแม้ทั้งคนไทยก็ตามคือโรคที่ไม่รู้จักตัวเองครับไม่มีใครกล้าเถียงเลยไม่รู้จักตัวเองว่าควรจะแนะนำคนไข้ยังไงทำ IF ยังไงมันไม่สนใจไม่สนใจหรอกแค่กระดาษ A4 เขียนไว้กินอาหาร2มื้อเป็นอย่างนี้3มื้อเป็นอย่างนี้ตามที่เราพูดมาจะคอแตกแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แพทย์ทางเลือกเป็นหลักการที่แพทย์ต้องเลือกนะครับฟังอีกครั้งหนึ่งการทำ IF เนี่ยเมื่อก่อนนี้เราบอกว่าเอ้ยเก็บกอกไว้แพทย์สมุนไพรอายุละแพทย์อะไรต่อปีอะไรเนี่ยกระจอกไว้กูมันโหไปต่ออเมริกาแคนาดาญี่ปุ่นแล้วคุณรักษาโรคหายที่ไหนแล้วบอกว่าเป็นแพทย์ทางเลือกกระจอกเป็นหลักการที่แพทย์ต้องเลือกนะครับ
8: แล้วมีอาการสันหล
1: ัง
8: คดด้วยอะค่ะม
1: ัน
8: จะเกี่ยวกันไหมคะ
1: ไม่เกี่ยวซะหน่อยนึงสันหลังคดคุณจะคุณต้องใส่เสื้อกระชับเอวหน่อยนะครับนะเราอย่าไปดัดเป็นนังขาดเดี๋ยวมันจะหักมึงคุณเอามาพาดครึ่งตัวเลยนะครับอย่าไปหักมันแก้ไขไม่ได้ครับ
8: แต่หมอก็จะทำการผ่าตัดแต่ไม่ยอมผ่า
1: เอ้ยถ้าผ่าตัดแสดงว่ามันได้ผลนะครับแสดงว่ามันคงไม่มากนะครับ ยังพอแก้ไขได้ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
9: อายุ73ค่ะ
1: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
9: สูง150น้ำหนัก50ค่ะ
1: โอ้ลดอีกสักถ้าจะผ่าตัดต้องลดอีกสัก5กิโล8กิโล10กิโลนะครับหมอเขาบอกอย่างนั้นใช่ไหม
9: ใช่ค่ะ
1: เออก็อย่างนั้นอ่ะทีนี้ถ้าหมอเขาพูดว่าผ่าตัดได้แสดงว่าเขาผ่าน MRI มาก่อนใช่ไหมครับเข้าอุโมงค์อ่ะ
9: ยังไม่ได้เข้าแต่เพราะว่าเข้าแต่เพียงดู
1: เอ็กซเรย์
9: เอ็กซเรย
1: ์เออ
9: แล้วก็เข้าอุโมงค์ทีสแกนเข้าช่วงตับอ่ะตับเป็นไอ้ถุงน้ำอะค่ะ
1: อืมก็ถ้าแพทย์เขาบอกว่าแพทย์ทางออร์โธเปดิกเขาบอกว่าผ่าตัดได้คุณก็ต้องเชื่อนะครับก่อนที่จะนาทีทองมันผ่านไปอย่าไปเชื่อผมนะครับก็ต้องเชื่อนะครับเพราะว่าไงก็จะผ่าตัดเขาประชุมแล้วประชุมอีกว่าต้องผ่าอย่างนั้นอายุขนาดนี้มีเบาหวานไม่บางคนต้องอินซูลินมีต้องหมอทั้งต่อมไรท่อมากำกับมีเบาหวานไหมมีความดันไหมมีไขมันไหมก็ต้องโอ้ถ้าเป็นโรคหลอดเลือดถ้าเป็นเบาหวานต้องมีหมออินซูลินช่วยหมอเอนโดครีนแกนคอยช่วยนะครับเนี่ยมันจะต้องคุณต้องเชื่อครับหมอที่โรงพยาบาลไหนฮะที่นั่นนำให้ผ่าตัด
9: โรงพยาบาลกระทุ่มแบนค่ะ
1: กระทุ่มแบนแสดงว่าเขาส่งต่อไปที่อื่นใช่ไหมครับส่งต่อไปโรงพยาบาลหรือในกระทุ่มแบนที่เขามีหมอออร์โธเก่งๆมีหมอดมยาเก่งๆมีหมอทางด้านแล้วทางด้านเอนโดครีนแกรนมีเบาหวานความดันถ้ามีความดันก็ต้องมีหมอทางนี้อยู่นะครับ
9: ถ้าเราไม่ผ่าจะ
1: ไม่ผ่าต่อไปก็ไม่ต้องผ่านะครับคุณจะเลี่ยงฮะ
9: เหรอ
1: เออเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีอาการชาขาแล้วใช่ไหมครับ
9: ไม่มีค่ะไม่มีอาการหลังก็ไม่ปวดเข่าก็ไม่ปวดแล้วก็ไม่ชา
1: แสดงว่าเป็นไปไม่มากพอที่จะผ่าได้นะครับแสดงว่าเป็นไม่มากเลยครับแล้วตอนนี้หลังงอซ้ายงอขวาหรืองอโค้งงอหลังครับ
9: ได้ค่ะทำได้
1: เรามี
9: กายภาพตัวเองอยู
1: ่ถ้าคุณกลัวคุณก็ไปปรึกษาหมอออทอีกสักโรงพยาบาลก็ได้ครับสัก 2-3 โรงพยาบาลก็ได้ครับถ้าไม่มั่นใจนะครับนะต้องมีด้วยเหตุด้วยผลคุณอย่าไปเชื่อผมเป็นอันขาดนะครับต้องเชื่อหมอเขาอยู่นั่นที่เข้าอุโมงค์นั่นแหละคือ MRI นะครับแสดงว่ามันยังพอผ่าได้นะครับพอผ่าได้คุณต้องเชื่อนะครับคุณต้องเชื่อในหมอที่คุณอย่าไปเชื่อผมนะครับอย่าไปเชื่อใครเชื่อหมอที่อยู่หน้าจอนั่นแหละนะครับนะถ้าแล้วผ่าตามจริงถ้าไปอยู่ต่างประเทศก็หมดกี่ล้านก็ไม่รู้นะหลายล้านนะครับแต่เมืองไทยในบาทนึงก็ไม่ต้องเสียนอนก็ฟรีกินก็ฟรี
9: ครับแต่เขาเก็บที่กรมบัญชีกลางอะค่ะ
1: ก็ไม่ได้เงินเราแสดงว่าเป็นข้าราชการใช่ไหมครับเออก็เก็บไปก็เงินเราอยู่ดีแล้วเงินค่าภาษีอ่ะคุณเพียงแต่ว่าชิ่งจากกระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวาเนี่ยนะครับนะ
9: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหมอที่โรงพยาบาลเขาแนะนำให้ผ่าเขาบอกว่าให้ผ่าที่โรงพยาบาลไหนครับหรือผ่าที
9: ่พี่กระทุ่มแบนนะคะ
1: เออ
9: ก็ไปที่นั่นแล้วผ่าที่นั่น
1: โอ้แสดงว่ามันเป็นไม่มากแล้วรีบผ่าซะนะครับนะรีบผ่าเลยครับคุณจะไปเชื่ออะไรตอนนี้อะไรเพราะเขาอยู่หน้าจอเขารู้ว่าตอนนี้ผ่าได้นะครับแสดงว่าคดไม่มากคดนิดหน่อยนะครับเขายังพออาจจะดามเหล็กได้หรืออาจจะ
9: รู้สึกมันจะซดด้วยอะค่ะ
1: เออซดก็ต้องใช้เนี่ยรีบทำเลยครับรีบทำเลยก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับเนาะลดน้ำหนักก่อนทำลดน้ำหนักอีกสัก5กิโลได้ไหมทำ AF เนี่ยหมอผ่าตัดเขาก็แนะนำอย่างนี้ใช่ไหมครับ
9: แต่ตอนนี้ก็ผอมแล้วนะ
1: มันผอมต้องผอมกว่านี้ครับ
9: หรออ
1: ืมมันผ่าง่ายนะครับผ่าง่ายแล้วก็กระดูดมันจะสุดน้อยกว่าคนแต่ว่าของน้องเรานะครับน้ำหนัก
9: แต่ก็ใส่ตอนนี้ก็ใส่เสื้อกระชับเอวอยู่ตลอด
1: ก็มันแค่ใส่เสื้อกระชับเอวแต่ต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขนะครับคือหมอก็ไม่อยากผ่าแล้วครับไม่มีใครอยากผ่าหรอกยืนขาสั่นต้องดี 4-5 ชั่วโมงอะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเชื่อครับ ผ่าซะก่อนที่จะไม่มีโอกาสผ่านะครับนะเหมือนกับคุณเป็นเบาหวานน่ะเป็นเบาหวานน่ะคุณทำ IF ซะก่อนที่คุณไม่มีโอกาสจะทำคือตายซะก่อนนะครับเนี่ยทำยังไง IF I intermittent fasting เพื่อคนไทยเนี่ยมันเป็นแพทย์เมื่อก่อนนี้เป็นแพทย์ทางเลือกสงสารหมอแพทย์แผนไทยพูดไปเถอะคนก็ไม่เชื่อเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ไงลดทิฏฐิครับเป็นแพทย์ต้องเลือกไม่ใช่แพทย์ทางเลือก
9: ช่วงขานี่เขาจะอะไรเสริมเข้าไปหรือเปล่าคะ
1: ไม่ทราบคุณต้องถามหมอที่เขาผ่านะครับ
9: หรอ
1: เออ
9: แต่บริจาคร่างกายไว
1: ้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวบริจาคไปนะครับนะพอสองทั้งปีเขาก็เอาครูใหญ่ไปทำบุญรวมนะครับเนาะบริจาคร่างกายก็ดีนะผมเห็นแล้วมันน้ำตาไหลเลยคือว่าเขาจะมีคนที่บริจาคร่างกายนะครับก็เอาศพคนตายใหม่ๆในวางไว้แล้วก็เชิญญาตินะครับไม่ใช่ว่าเชิญเพื่อขอเงินนะครับญาติสนิทจริงๆเนี่ยแล้วก็บอกว่าจะไปให้ตังค์ให้เงินให้ทองเลยคนตายก็ไปสบายแล้วแล้วเอาครูใหญ่เนี่ยไปทำตามอัธยาศัยสอนนักเรียนแพทย์นะครับมีทั้งปีเขาก็รวมครูใหญ่ทันทีก็ให้เจ้าผู้ใหญ่เนี่ยมาทำแล้วก็มีพระราชทานเพลิงให้นะครับเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีในการยึดถือตัวตนเป็นสิ่งที่ไม่ต้องมีนะครับยากนี้มีจนสนใจขนาดไหนยิ่งใหญ่ขนาดใดก็ใหญ่ไม่เท่ากับฝาโลงครับ
9: คุณหมอคะเทพถ้าผ่าหลังนี่จะใช้เวลานานไหมกว่าจะ
1: กูก็ถามหมอที่เขาผ่าสิครับผมว่าไม่น่าเกิน
9: ต้องถามหมอที่เขาผ่า
1: เออมันซับซ้อนขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้เขาผ่าได้แสดงว่ามันเป็นไม่มากนะครับนะครับแสดงว่าเป็นไม่มากนะครับ
9: แต่คำดูเนี่ยรู้สึกมันคดข้อมันปูดมาแล้วข้อหลัง
1: แค่ก็เสริมหน่อยมันก็จบแล้วแสดงว่าอายุ70กว่ายังพอผ่าได้เพราะคุณไม่อ้วนจนเกินไปถ้าลดอีกหน่อยก็ดีถ้าลดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับนะลดอีกสัก 4-5 กิโลนะครับแล้วมันจะผ่าง่ายขึ้นทำให้การกดทับของหมอนรองกระดูกเนี่ยมันต่ำลงกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนด้วยครับนะแสดงว่าหมอเขาดูแล้วว่าก่อนจะพูดนี้เขาต้องประชุมกันก่อนนะครับแล้วก็ขอความเห็นจากหมอดมยาถ้ามีเบาหวานก็ต้องหมอทางด้านเอนโดครินแกรนนะครับถ้าเบาหวานขึ้นลงๆเนี่ยก็ต้องหมอทางด้านอินทรีย์แล้วก็เตรียมอินซูลินไว้คอยใช้นะครับ
9: คุณหมอคะที่อยู่ได้ที่เพราะมันไม่ปวดนะคะ
1: กินแปะกล้วยใช่ไหมล่ะ
9: ค่ะ
1: ทำไมผมไม่รู้ฟังเสียงคนกินกันทุกคนนะครับแปะกล้วยกล่องสีเขียวเนี่ยมันลดอาการอักเสบแล้วก็อาการปวดแต่อาการ
9: ไม่ปวดนะคะก็ไม่ปวดหลังก็ไม่ปวดนะคะ
1: ไอตอนทำตอนไม่ปวดเนี่ยมันดีนะครับดีกว่าปล่อยให้ปวดจนยากที่จะทำนะครับเน้นปวดเลยเพราะว่ามันคดแต่มันจะไม่โค้งนะครับใส่เสื้อกระชับเอวมันก็แก้ได้ในระดับหนึ่งนะครับทีนี้การทำ MRI เนี่ยมันจะบนล่างซ้ายขวาหมอเขาจะรู้หมดนะครับว่าควรจะทำยังไงนะครับรีบทำซะนะครับนะอย่าไปเชื่อ
9: แล้วอยู่คนเดียวอะค่ะ
1: กูก็ถามหมอสิครับมันอยู่โรงพยาบาลไม่กี่วันแล้วผ่าอย่างเงี้ยมันง่ายจะตายไหมนั่งไม่เกิน3วันก็ไปอยู่โรงพยาบาลสัก3วันแล้วกลับมาก็พอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับแล้วลูกเต้าไปไหนหมด
9: เขาทำงานหมดเลย
1: ทำงานอะไร
9: เขาเป็นสจ๊วตอยู่สายการบินไทย
1: โอ้ผู้หญิงผู้ชาย
9: ผู้ชายค
1: ่
9: ะ
1: โอ้เงินเดือนเป็นแสนเขาให้แม่เดือนละ 5,000 ใช่ไหม ผมบาทเดียวก็ไม่ได้ไอ้กูบาทนึงมันก็ไม่ให้เอาแต่เลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวเราก็ไม่เคยกินเท่าไหร
9: ่คุณพ่อรวยแล้วนี่
1: คุณโถเอ้ยแบกกล้วยกล่องหนึ่ง260บาทคุณบริจาคให้แก่ผมหน่อยเถอะใช่ไหมฮะสั่งกับอาจารย์
9: คุณหมอมานานตั้งแต่เริงราตรี
1: เริงราตรีนะครับมันคืออย่างนี้ล่ะคุณจะพูดอะไรก็เราไม่ใช้เนี่ยกินก็ไม่กินจะเรียกอะไรวะ
10: ช่ไหมแม่จะบอกว่ารวยอีกโถเอ้ยถ้าผมโฆษณาเก่งๆสิโอ้กินแปะกล้วยเถอะกินก็ไปเถอะกินก็ไปมันกระดูกทับเส้นคุณต้องทำอะไรกินแปะกล้วยหายทุกโรคไอ้คนโกหกมันรวยครับใช่ไหมทำไมเอฟแล้วผมได้อะไรขึ้นมานอกจากว่าคนไข้หายจากเบาหวานเนี่ยผมก็ชื่นใจแล้วใช่ไหม
9: ได้บุญนะคะคุณหมอ
10: เออมันได้บุญแต่ว่ามันท้องมันหิวอะ
9: แหมไม่ถึงขนาดนั้นนะคุณหมอรวยร่างกับต้นละ
10: เออใช่ไหมใช่ไหมถ้าเราโกหกสิเออยานี้ปลูกเสกแล้วหายทุกโรคเว้ยขนาดพูดอย่างเงี้ยยอมสมองคนเนี่ยกินทุกวันกินเข้าไปเถอะหายทุกโรคเลยไม่ต้องเป็นยาปลูกเสกแล้วโอ้ยแม่ฮิปโปเครติกก็เป็นบิดาการแพทย์ไทยเขายังให้หลักการไว้มันยังไม่ตั้งแต่สมัยพุทธหลังพุทธเจ้าหน่อยหนึ่งแล้วอีกวงการนึงคืออัตโตปาจีครับโดยศาสตราจารย์ดร.อุสมิแห่งญี่ปุ่นเนี่ยได้รับรางวัลโนเบลนะครับว่าการอดเนี่ยนะฮะสัก16ชั่วโมงอะขึ้นไปนะครับหรือถ้าออกกำลังกายด้วยก็เหลือ12ชั่วโมงนะครับมันเกิดกระบวนการสร้างพลังงาน ATP เอาเซลล์ที่ป่วยเนี่ยเอามาเป็นกินเรียกว่าออโตฟาจีออโตบากินกินตัวเองนะครับออโตฟาจีกินกินเซลล์ของตัวเองกลายเป็นเซลล์ซุปเปอร์แมนกลายเป็นซุปเปอร์แมนอ่ะใช่ไหมรักษาโรคทั้งพาร์กินสันอัลไซเมอร์รักษาโรคมะเร็งรักษาโรคเบาหวานแต่ไม่มีใครพูดในโรงพยาบาลหรอกครับเพราะมันเสียเวลาแต่จริงไม่เสียเวลาแค่เห็นผมพูดใช้เวลา15วินาทีนั่นเองใช่ไหมนี่ยังบอกว่ารวยผมของขึ้นเลยนะเนี่ยแปะกล้วยกล่องหนึ่ง200กว่าบาทเออแล้วยังบอกว่าตามโรงพยาบาลยังบอกว่าเหมือนกับแปะกล้วยกล่องสีเขียวเหมือนกันได้ยังไงไม่เหมือน
9: อ๋อโรงพยาบาลกระจาย
10: เออกระจายด้วยแม่หลังจากด่ามานานนะโรงเรียนแพทย์ด้วยเออก็แนะนำโดยศาสตราจารย์นายแพทย์อนุวัตรริมสุวรรณคุณรู้ประวัติแล้วคุณจะหนาวอ่ะใช่ไหมฮะแล้วรายการนี้มีศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพลังพิจารณาปริญญาเอกจากญี่ปุ่นอิเล็กตรอนไมโครสโคปกระจอกที่ไหนอ่ะบีบอร์ดผมไปดูข้างฝาเนี่ยโอ้โหมันจะเอามาทำรู้ที่บ้านแล้วบอร์ดเยอะเหลือเกินนะเป็น10บอร์ดนะอ่านไม่ไหวหรอกตอนแรกผมก็ไปถ่ายเฮ้ยเดี๋ยวกล้องมันจะมีปัญหามันเยอะเหลือเกินเต็มเอาไปทำเป็นวอลเปเปอร์ที่บ้านก็ดีนะครับเยอะไปหมดเราชอบร้องเพลงเอามันได้ตังค์ที่ไหนอ่ะจัดคอนเสิร์ตทีหนึ่งขาดทุนเป็นแสนอ่ะใช่ไหมแม้กระทั่งทำเพลงก็ขาดทุนเอาตีซะเป็นระแผดเป็นแสนยังถูกไปถ้าคิดค่าแรงด้วยค่าอะไรด้วยเพลงต้องไม่ต่ำกว่า500,000ครับทำเพื่อใครล่ะไม่ได้ตังค์หรอกครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งหมอปวดแล้วก็โอ้โหธรรมะธรรมโมในชวนผมไปบวชเรื่อยเลยจะไอ้เกียงมึงบวชด้วยบวชนะไอ้เกียงบวชนะก็มันก็ไม่เก่งกว่าเราหรอกเรียนเตรียมก็ห้องเดียวกันนะครับนะเราเรียนเตรียมคะแนนบวกลบแค่2คะแนนนั่นเองแต่ละห้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา
9: ถ้าคุณมาบวชก็ไม่มีคนทำยาขายนะ
10: ไม่ได้ก็ถูกก็คุณอย่าไปยึดถือสิคุณต้องเชื่อในแพทย์แผนปัจจุบันนะครับที่อยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยและคุณต้องเชื่อตัวเองว่า1การทำ IF ไม่จำเป็นต้องทำทุกวันการรู้จักการกินอาหารที่ทำให้ไม่ตายนะครับการเชื่อผล MRI CT ถ้าคุณไม่เชื่อโรงพยาบาลนี้คุณก็ไปปรึกษาหมออีกคนหนึ่งนะครับก็ได้นะครับอ้าวขอบคุณมากครับคุณต้องผ่านนะครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
11: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L3 Onate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: สุขภาพที่ดีอยู่ที่ท่านปฏิบัติดูแลตัวเองนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพปรึกษาได้ที่0813346666แล้ววันนี้ดูแลระบบเซลล์ในร่างกายให้เลือดไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้ทั่วถึงกับแปะกล้วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคา260บาทและจะดื่มกาแฟแปะกล้วยที่ได้แปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมเป็นเบาหวานดื่มได้ไม่ใช้น้ำตาลผสมใช้สุขรสย่าหวานให้รสชาติกลมกล่อมนะคะ1กล่องกาแฟมี15ซอง260บาทและสนใจไวเฮิร์บไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดในผู้ป่วยเบาหวานนะคะหรือว่าจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานส่วนเกินที่เรากินอาหารมื้อหนักๆเนี่ยท่านก็เสริมด้วยไวเฮิร์บนะคะสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งซื้อไปที่062 5100 5600-569

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟวันจังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพนะคะจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งมีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงนะคะที่ตอบปัญหาเรื่องของสุขภาพสามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงนะคะทางคลื่นของยานเกราะ FM 89.0 MHz 91.5กองทัพไทย101นะคะทางเครือข่ายของ KCS Radio ออกอากาศพร้อมกันหลายคลื่นหลายสถานีจะปรึกษาปัญหาสุขภาพโทรเข้าสายหน้าไมค์ปรึกษาได้ที่081-334-6666เพราะการดูแลสุขภาพเนี่ยด้วยความรู้ความเข้าใจและมีทีมแพทย์ให้คำปรึกษานะคะถ้าสามารถที่จะนำไปปฏิบัติดูแลตัวเองได้ส่วนท่านที่สนใจอยากจะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์มาชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายและกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ท่านดื่ม1ซองเนี่ยต่อ1แก้วท่านจะได้แปะกล้วยผสมอยู่ด้วยนะคะเป็นกาแฟสายพันธุ์ดีที่ดื่มแล้วสดชื่นกระปรี้กระเปร่าผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้ไม่มีน้ำตาลผสม1กล่องจะมี15ซองในราคา260บาทและมีสารสกัดจากมะระขี้นกจากผลิตภัณฑ์ของไวท์เฮิร์บเหมาะสำหรับท่านที่เป็นเบาหวานความดันไขมันสูงมีไขมันที่สะสมในร่างกายน้ำหนักเกินมาตรฐานนะคะวันนี้ลดไขมันลดน้ำหนักเพื่อลดค่าเบาหวานความดันท่านสั่งซื้อไวท์เฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะ1กล่องจะมี30แคปซูลราคา260บาทสั่งซื้อไปที่062-5100-560-569ค่ะช่วงนี้มาฟังนะคะการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์และแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็081334แล้วก็64ตัวสวัสดีครับสวัสดีจ้า
5: ฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
4: จากไหนครับเนี่ย
5: จากบางกรวยค่ะ
4: บางกรวยเนี่ย
5: อาจารย์ขาวันนี้ว
4: ัน
5: นี้หนูถามไม่ใช่เรื่องของหนูแล้วเพราะหนูถามอาจารย์จะหมดแล้วค่ะนี่จะถามของคุณสามีอ่ะค่ะอาจารย์
4: สามีอายุเท่าไหร่ครับ
5: สามีอายุ75ค่ะอาจารย์
4: 75น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
5: น้ำหนัก82ส่วนสูง170กว่าเนาะ
4: เขาเป็นโรคอ้วนแล้วนะฮะโรคหนึ่งเขาโรคหลงพุงนะโรคอ้วนนะครับ
5: 180นะ
4: อืม
5: ฝ่าอาจารย์ขา
4: สูงเท่าไหร่ครับ
5: 72น้ำหนัก72 180กว่า
4: อ๋ออย่างงี้ก็ไม่ใช่หรอกอย่างนั้นนะคิดว่าเขายัง
5: แต่ว่าสามีเนี่ยก็ทานแปะกล้วยมาประมาณ4กว่า
4: อืม
5: แล้วนะคะอาจารย
4: ์ครับครับ
5: แล้วความรู้สึกว่าตอนนี้แกบอกว่าแกมันเกิดจากอะไรหรือว่ายังต้องกินแปะกล้วยต่อหรือไม่หรือว่าหยุดกินก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะอาจารย์
4: เขากินแปะกล้วยสังเกตดูนะฮะหลอดเลือดในแปะกล้วยไม่มีหน้าที่ทำให้หลอดเลือดมีอีลาสติกซิตี้คือมีแรงยืดหยุ่นดีไม่ตีบไม่แตกง่ายทำให้พลักที่ไปเกาะที่ท่อเลือดด้านในเนี่ยมาลายหายไปสิ้นนะครับทำให้น้ำเลือดมีความใสไหลเวียนได้ดีแค่นี้แหละปฏิพีในร่างกายของเราเนี่ยเซลล์ทุกเซลล์ซึ่งมีกว่า 7-80 ล้านเซลล์ได้รับอาหารเพียงพอร่างกายเขาแข็งแรงแล้วสายตาเขาก็ดีขึ้นความจำเขาก็ดีขึ้นหูแว่วเขาก็ดีขึ้นภูมิแพ้ถ้าเราหลบหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้แล้วก็กินแปะกล้วยเขาก็จะมีอาการทุเลาแอนติเจนแอนติบอดีมันแก้ไขที่ปลายเหตุนะครับต้องแก้ไขด้วยระบบภูมิคือความแข็งแรงของร่างกายครับเขามีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับ
5: โรคประจำตัวก็คือความดัน จารย
4: ์ตัวบนตัวล่างเท่าไหร่ครับ
5: ความดันความดันตอนนี้ก็คือถ้าช่วงนี้วัดอยู่ก็คือ130แต่คุณหมอก็ให้วัดอยู่ประจำนะคะอาจารย์
4: คือความดันที่สำคัญที่สุดจะมีคนประมาณสัก4ล้านคนที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลกินยาความดันโดยไม่มีความดันนะครับเขาเรียกว่าไบโคดไบโคดเป็นว่าเสื้อกราวขาวๆนะครับเป็นทั้งหมด
5: ค
4: น
5: ธรรมดา135
4: อะไรฮะ
5: 135 75ความดัน
4: ก็ดีขึ้นเนี่ยอายุขนาดนี้135ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะครับ
5: 135ตัวล่างก็คือ75
4: ก็ดีแล้วเนี่ยไม่เกิน90
5: ทานยาความดันอยู่นะคะอาจารย
4: ์ก็กินต่อไปนะครับไม่ผิดกติกาอะไรนะครับต้องกินต่ออย่าหยุดนะครับความดันที่เกิดสโตรกขึ้นมาเนี่ยมันหยุดเส้นเลือดในสมองตีบแตกง่ายๆนะครับนะแล้วค่าแอลความดันปกติคุณต้องกินยาต่อคุณอย่าหยุดเป็นอันขาดนะครับเหมือนกับนักร้องบางคนเนี่
5: ย
4: เขาไม่ยอมกินยาความดันปรากฏว่าเกิดสโตรกขึ้นมาทั้งที่วิ่งวันละ10 กิโลอ่ะมันไม่ใช่ฮะอันตรายอย่างมากๆนะครับความดันแล้วก็แค่ LDL เท่าไหร่ครับ
5: LDL เดี๋ยวให้ดูน
4: ี่เขาได้กิน
5: น่าจะไม่เยอะอาจารย
4: ์เขาได้กินยาในกลุ่มสเตตินอยู่หรือเปล่าครับ
5: อะไรนะคะอาจารย์
4: เขาได้กินยาลดไขมันหรือเปล่าครับ
5: ลดไขมันเอาทานอาจารย
4: ์อืมค่า LDL เท่าไหร่ครับจะ
5: ดูก่อนว่
4: า
5: ต
4: ั
5: ว
4: ม
5: า
4: ห
5: ร
4: ือ
5: เปล่า
4: คืออย่างนี้นะคือที่ผมซักอย่างนี้ต้องการให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้รู้จักผลหลักและผลแลบคุณต้องแก้ไขด้วยตัวเองซะก่อนนะครับเพราะว่ายามีส่วนช่วยนิดหน่อยท่านเองแล้วครับการช่วยตัวเองเหมือนกับคุณขับรถไปที่นครสวรรค์เนี่ยขับจากกรุงเทพคุณเติมเต็มถังแล้วพอถึงนครสวรรค์
5: ไม่ได้ตรวจมาเลย
4: โอ้ไม่ได้ตรวจ
5: หมอไม่ได้ตรวจ
4: ทำไมเขาไม่ตรวจการตรวจพวกไขมันพวก LDL พวกไตรกลีเซอไรด์ HDL total cholesterol เนี่ยคุณต้องอดอาหารประมาณสัก12ชั่วโมงนะครับถึงจะได้ผลที่แท้จริงนะครับนะพอตรวจเลือดเสร็จก็ทิ้งไปสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยตรวจไขมันต่อก็ได้ครับต
5: ่อมา
4: เราให้ยาลดไขมันมากินหรือเปล่าครับ
5: ลดไขมันลดทานทานมานานแล้วเนาะยาลดไขมันใช่ไหม
4: ไม่ต้องตรวจ
5: ไขมันทานค่ะอาจารย์
4: คืออย่างนี้นะการลดน้ำตาลหรือให้ร่างกายแข็งแรงเนี่ยเหมือนคุณขับรถนะครับคุณขับรถเนี่ยกลุ่มทั้งคนเป็นเบาหวานด้วยเป็นโรคอ้วนด้วยนะครับคุณกินแต่ยาเนี่ยมันจะเอาน้ำตาลหรือไขมันจากที่หนึ่งไปฝากไปอีกที่หนึ่งนะครับแต่ถ้าคุณขับรถไปจากกรุงเทพไปแค่นครสวรรค์น้ำมันมันหายไปไหนน้ำมันมันก็ถูกดูดไปที่กระบอกสูบเสื้อสูบแล้วก็มีหัวเทียนคอยสปาร์คบวกกับมีออกซิเจนในอากาศมันระเบิดขึ้นมามันทำให้หมุนล้อได้ใช่ไหมครับการลดโดยวิธีที่ดีที่สุดจะลดน้ำตาลและลดไขมันลดที่ดีที่สุดคุณต้องออกกำลังกายนะครับลดที่ดีสุดคุณต้องออกกำลังกายนะครับนะถ้าคุณไม่ออกกำลังกายเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้เลยครับยังคุณเป็นเบาหวานเนี่ยคนฉีดแต่อินซูลินเนี่ยแล้วมีใครในโลกนึงหายจากเบาหวานเพราะฉีดอินซูลินบ้างครับไม่มีใครในโลกนี้หายไม่แต่รายเดียวเพราะมันเอาน้ำตาลจากที่หนึ่งเนี่ยไปเก็บไว้ในตับไขมันพอกตับเก็บไว้ในพุงกะทิคุณเนี่ยแต่ถ้าคุณออกกำลังกายเนี่ยมันก็หายเหมือนกันพุงกะทิเนี่ยมันไม่ได้ฝากมันจะเบิร์นเหมือนกับคุณขับรถยนต์เนี่ยจะไปเชียงใหม่คุณต้องเติมน้ำมันที่นครสวรรค์ใช่ไหมแล้วน้ำมันมันหายไปไหนน้ำมันมันจะแปรรูปเป็นพลังงานครับทำให้คุณวิ่งได้เดินได้คือการออกกำลังกายเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกินยาลดน้ำตาลในเลือดคือการฉีดอินซูลินหรือกินกลูโคฟาสไม่มีใครในโลกนี้หายจากเบาหวานแม้แต่รายเดียวและโรคอ้วนด้วยนะครับคุณกินยาฉีดยายังไงความอ้วนก็ยังปรากฏอยู่แต่ถ้าคุณ มีการออกกำลังกายนี่คือการแก้ไขที่ต้นเหตุที่แท้จริงและเบาหวานหายได้ครับฟังอีกครั้งหนึ่งไม่มีใครในโลกนี้เป็นหลายร้อยล้านคนเนี่ยที่หายจากเบาหวานรวมทั้งโรคอื่นๆ NCD ด้วยโดยแค่กินยาโดยนั่งเป็นอะแปะอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณจะตายคาอินซูลินคุณจะตายคากลูโคฟาสนะครับถ้าคุณไม่ออกกำลังกายเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนอินซูลินมันจะเอาน้ำตาลจากที่นึงไปเก็บอีกที่นึงแต่ถ้าคุณออกกำลังกายนะเหมือนคุณขับรถจนอะสสารมันไม่หายไปจากโลกน้ำตาลไม่ได้หายไปจากโลกไม่ได้หายจากตัวคุณแต่ถ้าคุณเปลี่ยนเป็นการออกกำลังกายโดยการเบิร์นเผาแฟตตี้แอซิดเผาพวกกลูโคสโดยการออกกำลังกายและคุณต้องกินอาหารที่มีความหวานน้อยหรือไม่หวานเลยเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดน้ำตาลมันจะได้เผาง่ายๆจริงหรือเปล่า
5: ค่ะ
4: นี่คุณแก้ไขที่ปลายเหตุแต่ไม่มีใครพูดถึงว่าเบาหวานความดันไขมันโรค NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรังมันหายได้โดยการเปลี่ยนพฤติกรรมไอ้ตัวแปะกล้วยมันช่วยไม่ให้คุณตีบแตกตันที่หลอดเลือดท่อเลือดคุณถูกแช่อิ่มด้วยน้ำตาลเนี่ยบางทีเกิดน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไปมันดีเกินไปคุณต้องกินในส่วนที่คุณน้ำตาลหลังอาหารถ้าผู้ฟังต้องการลดน้ำหนักเพื่อรักษาเบาหวานนะครับทำ IF เถอะครับขอเวลา4เดือนเบาหวานคุณหายครับโรคอ้วนก็หายด้วยนะครับคุณกินผักก่อนสัก 50% หลายหลักชนิดทั้งสีเขียวสีถ้าไม่เป็นโรคไตสีเขียวจัดๆก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นโรคไตระวังการเกิดโพแทสเซียมมันกินอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงนะครับ
5: อาจารย์ขาทีนี้หนูจะถามว่าคุณสามีหนูเนี่ยที่ถี่ข้นน่ะตอนเช้าเนี่ย
4: อะไรนะอะไรข้นอะไรข้นอะไรข้น
5: ถี่ข้นค่ะ
4: ปัสสาวะข้นใช่ไหมฮะ
5: ใช่ถี่ข้นข้นมากทีเนี้ยหนู
4: ไอ้ข้นคืออะไรข้นคืออะไรครับ
5: ข้นคือมัน
4: สี
5: มันเหมือนเป็นตะกอนมันสีเข้มมากเลยอาจารย
4: ์คุณไปตรวจปัสสาวะหาค่าอัลบูมินดูหน่อยเขาเรียกว่าไข่ขาวนะครับแสดงว่าโปรตีนจะมีปัญหานะครับกินโปรตีนมากไปเขามีปัญหาเรื่องไตหรือเปล่าคุณต้องไปตรวจค่า eGFR กับค่าครีตินินครับปัสสาวะคุณอาจจะมีหลายสาเหตุเช่นภาวะดื่มน้ำน้อยขาดน้ำการติดเชื้อหรือการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือภาวะที่ร้ายแรงกว่านั้นคือเป็นนิ่วในไตแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องน่ากังวลแต่ว่าถ้าเราเอาใส่ใจอย่างอื่นนะครับก็ควรจะดูแลตัวเองดื่มน้ำให้เพียงพอดูแลสุขภาพให้ดีนะครับออกกำลังกายนะแล้วก็ดูว่าคุณมันไปตรวจปัสสาวะหน่อยว่ามีค่าอัลบูมินอยู่กี่เซลล์ต่อ CC นะครับนะแล้วต่อฟิลไม่ใช่ต่อ CC นะครับเนี่ย
5: อาจารย์ค่ะ
4: เดี๋ยวนะฮะภาวะปัสสาวะ

0: พวกเขาเรียกว่าชาเลตในปัสสาวะสูงเกินไปมีโปรตีนไข่ไข่ขาวไงโปรตีนอัลบูมินไงรั่วในปัสสาวะเนี่ยต้องไปตรวจนะฮะใช่ไหมฮะเออกินน้ำน้อยหรือเปล่าเขาออกกำลังกายมากมีเหงื่อมากทำให้ปัสสาวะเข้มข้นหรือเปล่านะครับเนี่ยมันมีหลายสาเหตุการตรวจเลือดมันจะรู้กันเกือบทุกอย่างหรือภาวะการติดเชื้อก็ได้มีพวกหนองในแท้หนองในทิมหรือเปล่าสารพัดนะครับเนี่ยเนี่ยผู้หญิงก็เหมือนกันนะครับก็คุณจะไปตรวจด้วยนะครับตรวจปัสสาวะก็ได้
1: เขาทานแปดกล้วยอยู่เนี่ยเขาก็ยังทานต่อได้
0: ทานต่อได้เลยไม่เกี่ยวกันครับมันทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีท่อเลือดยาวแสนกว่ากิโลนะครับมันมีแรงยืดหยุ่นที่เรียกว่าอีลาสติกที่ทุกคนควรจะกินนะครับแล้วทำให้น้ำเลือดมีความใสอายุเกิน 4-50 คุณจะกินแล้วอย่างน้อยๆเนี่ยเช้า2เย็น2นะครับแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยเกิดอุบัติเหตุคือเรียกว่าสโตรกนะฮะสโตรกเกิดจากลิ่มเลือดอุดตันซึ่งไม่มีแลบตรวจไม่เจอครับการกินแปะกล้วยเนี่ยป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันนะครับมันจะละลายลิ่มเลือดที่เรียกว่าลิ่มเลือดมันเกิดจากไขมันรวมกันนะไขมันรวมกันเยอะๆมันตกตะกอนแล้วมันจะไหลไปอุดถ้าไปอุดท่อเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจคุณกลับบ้านเก่าง่ายๆนะครับบางทีไม่ต้องบางทีออกกำลังกายดีๆเนี่ยร่างกายก็ดีอะไรก็ดีเป็นนักกีฬาแมนยูยังทำไมตายคาสนามล่ะลิ่มเลือดอุดตันไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้ป๊อกขนาดอยู่ในโรงพยาบาลกันแม่ผมไงเตรียมตัวจะออกจากโรงพยาบาลนะที่โรงพยาบาลรามคำแหงเนี่ยอายุแค่ไม่มากอีก2ปีครบร้อยแล้ว98เตรียมตัวแล้วลิ่มเลือดอุดตันขนาดลูกชายผมซีแง่กับหมอทางหัวใจนะแล้วก็แฟนเขาก็เป็น MRI Cardio เนี่ยได้แต่ภาวนาว่าให้มันหลุดไปซะหลุดจากการอุดตันไปซะปรากฏว่ามันไม่หลุดก็ต้องตายสิครับผ่าตัดก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้แต่พูดทางสารนังกระชามีส่งวิญญาณล่วงหน้าเพราะนั้นการกินแปะกล้วยก็สำคัญนะครับมันทำป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันซึ่งผลแลบผลเลือดทุกอย่างปกติหมดเป็นนักกีฬาด้วยมันมียารักษาจริงๆนะครับคุณเห็นเคยนักกีฬายอโยกหรือใครต่อใครเนี่ยหัวใจวายตุบตุบตุบตุบลิ่มเลือดอุดตันแก่ทั้งนั้นแม้ทั้งนักกีฬาวิ่งวันละ10กิโลเนี่ยเป็นนักร้องนักแสดงด้วยนะครับลิ่มเลือดอุดตันดีนะไปแก้ไขทันเนี่ยเขาไม่ตายแต่เขาพิการไปต้องหลายปีอะเป๋ไปข้างหนึ่งอะนะครับอุดตันที่สมองไง
1: ตอนนี้แกจะทานอยู่วันละ2เช้า2เย็น2
0: พอแล้วพอป้องกันไปพอแล้วนะครับมันถูกด้วยแล้วอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เนี่ยแล้วเราเป็นเป้านิ่งให้เขาถามมาว่ากินแปะกล้วยเนี่ยมันดีไม่ดีจะได้ประชานกันได้นะครับแล้วคนที่แนะนำเป็นบุคลากรที่สำคัญต่อแผ่นดินคือศาสตราจารย์นายแพทย์อนุวัฒน์ลิ้มสุวรรณเป็นผู้ไปตรวจเอดHIVเป็นคนแรกของประเทศไทยส่งไปตรวจที่อเมริกาเนี่ยนะครับกูจะรู้ผลเนี่ยแล้วเป็นคนที่แนะนำเอาแปะกล้วยมาสู่ประชาชนครับเนี่ย
1: ให้แกไปตรวจเรื่องทางเดินปัสสาวะ
0: ใช่ขนาดอย่างนี้พูดผลอย่างนี้คุณเข้าใจใช่ไหมฮะว่าการตรวจผลแลบเนี่ยคุณต้องจำให้ได้ครับเดี๋ยวนี้คุณมีลุงชื่อว่า Google เนี่ยคุณถามได้หมดเลยเดี๋ยวนี้มี IT ด้วยมันอธิบายได้ละเอียดเหมือนกับคุณเลคเชอร์ในมหาวิทยาลัยอ่ะคุณมี IT คุณไปดูซิให้เด็กๆมันสอนให้แล้วคุณแค่พูดมีไมโครโฟนเล็กๆอยู่บาหวานปั๊บเดียวมันจะออกมาเป็น10หน้าเลยแล้วคุณจะให้เขาพูดก็ได้กดปุ่นปุ๊บมันจะพูดอธิบายฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกได้เดี๋ยวนี้คุณจะอ้างว่าไม่รู้เล่นมือถือไม่เป็นไม่ได้แล้วครับไม่ใช่ดูแต่ TikTok ขำมันลามกขำบ้างลามกบ้างสัปดนบ้างดูหนังโป๊บ้างแทงหวยบ้างอะไรบ้างไม่ดูในสิ่งที่คุณจะสัมผัสกันว่าเป็นยังไงเราต้องการให้คนมีความรู้และความรอบรู้ครับอย่างนั้นคนเก่งๆเนี่ยเข้าไปมาทั้งหมดเลยครับนี่ยังอั้นๆไว้เนี่ยเฮ้ยศาสตราจารย์กิตติคุณในแพทย์จรัสเพื่อนซีเขาทุนคิงอะปาสิกซิจิลี่อะเฮ้ยมึงว่างมาด้วยมาช่วยกันขายแปะกล้วยหน่อยไว้

0: ก็บอกว่าเฮ้ยกูเนี่ยเล่าละครคิงกูทำอะไรไม่ได้เว้ยโอ้ยละเถอะไอ้หัวโขนเนี่ยมันก็เป็นเพื่อนกันอยู่ดีแล้วครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เก่งไงแต่เราอาศัยคนเก่งเขาอยู่เคียงข้างเราเนี่ยเราก็ไปจำขี้ปากเขาบ้างดูจากตำราบ้างอะไรบ้างมันอ่านพอๆกันนะครับแต่การถ่ายทอดให้คนทำตามนี่โดยไม่ต้องเสียเงินนี่ไม่มีใครทำ IF แบบไทยๆเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์อ่ะกินผักก่อนสัก 50% ตามด้วยผลไม้อีก 20% ผลไม้ที่มีกากใยหวานนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวผักเนี่ยเป็นตัวดูดซับน้ำตาลดูดซับไขมันและดูดซับสารพิษทำให้กับการขับถ่ายสบายใช่ไหม 50% ผักอะไรก็ได้บูมั่วนะครับเนี่ยกินไปเถอะแล้วผมพูดอย่างนี้ผมได้อะไรขึ้นมานอกจากได้หัวใจคนทั้งประเทศไทยมันก็จะเดี๋ยวนี้ฝรั่งมันเอาทำแบบเรานะถ้าคุณกินข้าวราดแกงก่อนคุณไม่ต้องทำไอเอฟไม่เสียเวลาแล้วครับมันจบตั้งแต่คุณอ้าปากแล้วเพราะมันไม่ขึ้นเวทีโดยไม่ใส่กระจับเนี่ยคุณกล้าไหมบัวขาวกล้าไหมแน่จริงกล้าสิถ้าไม่กล้าหรอกครับเขากลัวจุดสำคัญของเขานั่นคุณกินผักก่อนเหมือนกับคนเจ้าชู้เวลานอนเขาใส่กระจับอ่ะใช่ไหมนี่แหละเหมือนนักมวยอ่ะเขากลัวนะฮะเพราะนั้นคุณต้องกินผักก่อนนะครับถ้าคุณกินข้าวหมูแดงก่อนเลิกคุยเลยฮะเลิกคุยเลยเพราะมันน้ำตาลขึ้นกระฉูดแล้วยังคนเป็นเบาหวานเกิน 2-300 แล้วถ้าคุณกินผักก่อนนะน้ำหนักมันจะลดนะฮะกินผักกินผลไม้กินด้วยโปรตีนตามด้วยโปรตีนที่ไม่มีการทอดมีการสังเคราะห์แหนมฮอทดอกแฮมเบอร์เกอร์ห้ามกินได้เฉพาะไข่กินไข่แดงไข่ขาวมา 4-5 ลูกก็กินได้ครับไม่อ้วนนะครับแล้วก็กินไก่กินอกไก่ที่ไม่ทอดกิน KFC เนี่ยคุณเอาไอ้ที่เขาทอดๆกรอบๆอร่อยๆแล้วออกให้หมดเลยแล้วตามด้วยโคลสลอที่มีนั่นน่ะอย่าไปกินน้ำอัดลมอย่าไปกินไอ้น้ำจิ้มมันจากอะไรจากน้ำซอสศรีราชาคุณอย่าไปเชื่อมันใส่น้ำตาลเยอะคุณกินอกไก่อย่างเดียวนะครับไอ้ที่เป็นแป้งนี่เอาทิ้งให้หมดอย่าให้หมากินนะเดี๋ยวหมาอ้วนเป็นเบาหวานเขาจะคุณจะบาปนะครับเปรียบเทียบอย่างเงี้ยแล้วกลัวอะไรแล้วมันเป็นความจริงอย่างนั้นน่ะแล้วอันดับสุดท้ายเนี่ยต้องกินข้าวที่หลังกินแป้งที่หลังควรเป็นข้าวโอ๊ตข้าวกล้องถ้าอ้วนมากๆไม่ต้องกินก็ได้ครับเออมันไม่ตายหรอกไม่มีใครตายในโลกนี้หมาข้างถนนเคยอดอาหารตายไหมแต่คนเป็นมันอ้วนมันกินมากเกินไปจนเป็นหลายโรคจนตายอ่ะไม่มีใครตายสักคนเป็นโรคขาดอาหารในประเทศไทยที่ไปโรงพยาบาล 70% เนี่ยเป็นโรคที่กินมากเกินไปขาดการออกกำลังกายแล้วคุณยังแก้ไขให้ยามันฟรีอีกทั้งรู้ว่ามันไม่หายอ่ะแต่เราก็ไม่กล้าพูดแต่ความจริงเป็นอย่างนั้นนะครับงบประมาณปีนึงเกือบ 300,000 ล้านน่ะให้ยาฟรีเขาไปทิ้งเขาทำ IF แต่ยาช่วงแรกก็ต้องกินก่อนน้ำตาลขึ้น 2-300 คุณไม่ฉีดอินซูลินคุณก็เดสโบเล่สิครับไฮเปอร์โรคความดันไขมันตามมาอุตลุดนะครับคุณต้องเอาความจริงไปสู่ประชาชนการทำ IF อินซูลินก็ไม่ในโลกนี้ไม่มีใครหายไม่แต่รายเดียวเพราะฉีดอินซูลินต้องโทรศัพท์เข้ามารายการสิครับว่าคุณไปกินกูโคฟาหรือฉีดอินซูลินหรือกินยาขับปัสสาวะทำให้เบาหวานหายขอเวลา4เดือนว่าเบาหวานคุณจะต้องหายครับหายโดย A1C ต่ำกว่า 6.5 หลังจากหยุดยาไปแล้ว3เดือนยาไปปัจจุบันเนี่ยแล้วมีใครกล้าพูดอย่างนี้บ้างครับไปกล้วยจำเป็นต้องกินเพราะว่ากูคุณเดซามอเล่หลอดเลือดน้ำเลือดต้องไม่ตีบไม่แตกง่ายน้ำเลือดต้องมีความใสไหลเวียนได้ดีทุกอย่างมันก็เลยดีวุ้นในตาเสื่อมก็ดีขึ้นหูแว่วก็ดีขึ้นเส้นเลือดขอบก็ดีขึ้นบาริโคตเบสเนี่ยเราเปิดสดๆให้คนโทรมานี่ถ้าไม่แน่นจริงอะถ้ากลัวตายก็อย่าไปทำรายการวิทยุเลยจริงหรือเปล่าผมสั่งเสียไว้แล้วผมจะเลิกทำรายการวิทยุถ้าคุณไม่ทำตามผมขอร้องคุณวัดจิรธวัฒน์ซีกันเซ็นทรัลเฮ้ยขอที่ทอสคาน่าที่เขาใหญ่สัก10ตารางวาใช่ไหมจะเอาไปตั้งกระท่อมเล็กๆกระท่อมคนจนกินข้าวมื้อเดียวอ่ะ
1: ค่ะอาจารย์ขางั้นก็โอเคค่ะขอบคุณมากเลย
0: นะครับลองกินไปกล้วยดูนะครับสวัสดีครับ
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
3: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
3: 1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
4: ค่ะรายการที่มีทีมแพทย์นะคะให้คำแนะนำเรื่องของการดูแลสุขภาพถ้าเป็นช่วงตี5จนถึงเที่ยงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ปรึกษากับท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นะคะส่วนวันอังคารกับวันพฤหัสช่วงเวลาตั้งแต่3ทุ่มถึงเที่ยงคืนฟังท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ดร.ปิติพลังวชิราส่วนวันพุธกับวันศุกร์บ่ายโมงถึง6โมงเย็นและคืนวันเสาร์วันอาทิตย์3ถึง4ทุ่มจะเป็นนาวาเอกนายแพทย์พนิชจันทรภักดีนะคะส่วนวันพฤหัสเป็นท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมท่านมาตอบปัญหาสุขภาพตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นและเสาร์อาทิตย์มีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดา9โมงถึง6โมงเย็นถ้าสามารถเข้าสายปรึกษาทีมแพทย์ในช่วงเวลาออกอากาศสดได้นะคะที่ 89.0 91.5 กองทัพไทย101และในเครือข่ายของ KCS Radioที่0813346666ส่วนท่านจะซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกโทรศัพท์ไปที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้มาฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: จากไหนครับเนี่ย
5: อ๋อจากอยู่แถวมหาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะ
0: โอ้ฟังรายการนี้ได้อะไรดีๆบ้างไหมครับ
5: ดีค่ะได้ความรู้มากเลยแล้วก็ชอบคุณหมอทุกท่านเลยค่ะแหมอารมณ์ดีจังเลย อย่างนี้ก็ไม่เจ็บไม่ไข้ดีค่ะเนี่ย
0: ไม่เครียดผมก็ยังเซ็งเลยทำไปทำมาเราไม่รู้จะให้อะไรนะนอกจากให้หัวใจแก่คนไข้เนาะ
5: ค่ะ
0: คืออย่างนี้นะไอความรู้ที่ได้รับเนี่ยมันเกิดจากเรารวบรวมศาสตร์ของสุดยอดของโลกนะครับมีใครเก่งเท่าพระพุทธเจ้าล่ะก็แค่รู้จักเหตุแห่งโรคเนี่ยคุณต้องแก้ไขว่าโรคนี้เกิดจากอะไรจริงหรือเปล่าแล้วบิดาแห่งวงการแพทย์นะครับบิดาแห่งการแพทย์คือท่านนี้เก่งมากๆคือฮิปโปเครติสก็รุ่นน้องพระพุทธเจ้าหน่อยหนึ่ง2,000ปีเศษๆนะครับเมื่อสมัยก่อนนี้ใช้หม้อพ่อมดหมอผีรดน้ำมนต์เป่าสาบานยานี้ปลุกเสกได้ท่านเปลี่ยนวิธีโอ้โหก็จะเปลี่ยนได้นะพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเป็นหมอเกือบหมดลูกเต้าลูกหลานเลนเนอร์เป็นแพทย์แล้วก็เป็นนักปรัชญาด้วยนะครับท่านบอกว่าใช้หลักธรรมชาติและวิทยาศาสตร์เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยแล้วผลสุดท้ายนี่ใช้อาหารเป็นยาครับแล้วเมื่อไม่ถึง10ปีเนี่ยศาสตราจารย์ดร.อุสมิแห่งญี่ปุ่นได้รับรางวัลโนเบลในการค้นพบกระบวนการออโตฟาจีแก้ไขโรคพาร์กินสันอัลไซเมอร์รวมทั้งมะเร็งรวมทั้งเบาหวานด้วยนะครับแก้ไขโรคพวกนี้ได้ครับการทำไอเอฟสองมือเนี่ยมันได้แก้ไขตอบโจทย์คือการกินแบบพระนะครับเนี่ยกินผักผลไม้โปรตีนยังไงแล้วก็อันดับสุดท้ายเนี่ยต้องกินคาร์โบไฮเดรตยังไงนะครับ ตอนนี้มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างครับ
5: มีกระดูกพรุนมีหูดับมีภูมิแพ้แล้วก็อะไรไขมันเล็กน้อยอะค่ะกินยาอยู่ครึ่งเม็ดค่ะ
0: LDL ทีนี้ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
5: 72ค่ะน้ำหนัก40ค่ะแล้วก็ส่วนสูง144ค่ะ
0: โอ้โหคุณดีเป็นบ้าเลยนะครับนะ
5: ผอมนี่แย่แล้ว
0: คืออย่างนี้คืออย่างนี้นะคุณอยากเข้าใจว่าอะไรต่อมีอะไรถ้าคุณอ้วนกว่านี้นะมันจะแย่กว่านี้นะครับนี่ก็ถือว่าดีแล้วนะครับถือว่ายังก็ได้มาตรฐานพอสมควรนะครับนะใครนึกว่าผอมเขาไม่รู้ความจริงว่าน้ำหนักขนาดนี้กำลังพอดีถ้าลดอีกนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นมีโรคกระดูกพรุนอย่างเดียวรู้ยังไงว่าเป็นกระดูกพรุนครับ
5: ก็มันเจ็บหลังปกติอะก็ออกกำลังอยู่ที่บ้านหรือขี่จักรยานอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะจักรยานอยู่ที่มันรู้สึกปวดหลังเจ็บหลังก็ไปหาหมอก็ตรวจมวลกระดูกก็บอกว่ากระดูกบางกระดูกพุนแล้วก็ให้ยามาคุณหมอก็ให้ยาแรงมากเลย
0: ให้ยาอะไรครับ
5: ยาอะไรนะแก้กระดูกพุนนะคะ
0: ให้แคลเซียมคาร์บอเนตหรือฉีดด้วยครับ
5: ไม่ได้ฉีดอะให้ยากินเป็นแคปซูล
0: โอเค
5: 30ทีแรกก็ยังไม่ได้ให้แคลเซียมนะให้แคปซูลมากินโอ้โหกินไปตั้งแต่2ทุ่มอะยันสว่างเลยไม่รู้สึกตัวเลยพอตื่นขึ้นมานะ
0: ไม่รู้สึกตัวคือสลบไปหรือหลับ
5: ใช่หลับไม่ตื่นเลยค่ะยามันแรงไง
0: อืม
5: แล้วก็พอตื่นขึ้นมาคือมันไม่ลุกก็ไม่ได้แล้วปวดฉี่ไงคุณหมออ
0: ืมอืม
5: พอกระดกหัวขึ้นมาโอ้โหบ้านหมุนเวียนหัวทั้งอาเจียนทั้งเวียนหัวลืมตาไม่ได้เลย
0: แล้วชื่อยาอะไรรู้ไหมชื่อยาอะไรครับ
5: จำไม่ได้แล้วครับคุณหมอ
0: โอเคยานี่กินก่อนหรือหลังอาหารหรือกินวันละ1เม็ดก่อนนอน
5: กินหลังอาหารค่ะคุณหมอ
0: วันละกี่มื้อครับ
5: ก็กินตอนนั้นกินมื้อเดียวมั้งคะ
0: อืมๆๆๆใช
5: ่แล้วก็เสร็จแล้วก็เข้าห้องน้ำกลับมานอนไปตื่นบ่าย4โมงเย็นอีกไม่ได้กินอะไรเลยพอตื่นพอยามันซาแล้วก็ไปหาหมอให้หมอเขาเปลี่ยนยาใหม่หมอบอกยาแรงเขาก็เปลี่ยนยาไม่ใหม่คือยาอ่อนที่สุดอะตอนแรกมัน3อะไรนะ3ไม่จำหรอกค่ะไอ้300ใช่ไหม
0: อืม
5: แล้วเขาเปลี่ยนเป็น100แค่100เดียวเองก็พออยู่ได้แต่มันเริ่มเป็นตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเนี่ยเข้า2ปีนี่แล้วค่ะแล้วเสร็จแล้วก็หูงี้อื้อเลยหูอื้อลมออกหูมึนหัวหนักหัวเวียนหัวไปหมดเลยตลอดเลยจนหนักเข้าเอ้าเราเป็นอะไรเนี่ยก็ไปหาหมอหูหาหมอหูคอจมูกที่ปิ่นเกล้าเนี่ย
0: โรงพยาบาลตาหูคอจมูก
5: ใช่หมอ
0: เอื้อชาติกาญจนพิทักษ์ครับ
5: ค่ะแล้วก็คุณหมอก็ตรวจเอาไปตรวจทดสอบฟังเสียงว่าการได้ยินนะคะก็ปรากฏว่าหมอบอกว่าหูป้าดับแล้วนะ
0: แล้วดับเกิดจากประสาทชั้นในหรือเกิดจากกระดูกค่อนกระดูกทั้งกระดูกโกรนมันผิดปกติหรือเกิดจากแก้วหูหรือเยื่อหูมันขาดครับเกิดจากอะไรครับ
5: แล้วคุณหมอก็ไม่ได้บอก
0: โอเคโอเค
5: ฉันคิดว่าน่าจะเป็นพวกกินยาแรงเพราะปกติตอนแรกที่ไม่ได้กินยาไม่เป็นอะไรเลยเหมือนคนปกตินี่แหละพอกินยาเข้าไปแล้วโอ้โหทุกวันนี้ก็ยังมึนหัวงงหัวเน
0: ี่ยแล้วยังกินยาตัวเดิมอยู่ใช่ไหมครับ
5: ยังกินอยู่ค่ะแต่กินอ่อนลงเพราะเราเป็นกระดูกพรุนน่ะเราก็กินแคลเซียม
0: เรากินแคลเซียมด้วยนะฮะกินแคลเซียมได้ให้ฮอร์โมนไปด้วยหรือเปล่าครับ
5: ไม่มีอะค่ะ
0: โอเค
5: แคลเซียมเป็นยาแบบอะไรนะผงฟูอะสีส้ม
0: ๆมันโอเคเราไม่ขอพิจารณ์เราค่อยๆนะฮะเรามีเบาหวานความดันไขมันสูงไหม
5: ไม่มีค
0: ่
5: ะ
0: ไม่มีเพราะว่าน้ำหนักมันขนาดนี้คุณลองอ้วนสิครับลองอ้วนน้ำหนัก น้ำหนักสมมติว่า40นะถ้าน้ำหนักสัก50 60เนี่ยคุณเป็นว่าที่เบาหวานแล้วรู้ป่ะพร้อมนี่คุณยังปลอดภัยนะฮะที่กระดูกคุณ
5: ยาอะไรนะ
0: แปะกล้วย
5: หมอนะคะ
0: แปะกล้วย
5: แปะกล้วยมา2กล่องแต่ยังไม่กล้ากิน
0: อ
5: ่ะเพราะว่
0: าอย่างนี้
5: ฉันกินยาไม่ได้กินยาแรงไม่ได้เลยค่ะคุณหมอ
0: กินยาแรงคือยาอะไรคะยาแรงเนี่ย
5: ยาอะไรก็ได้ทุกอย่างอ่ะที่มันแรงอ่ะกินไม่ได้ต้องกินอ่อนๆขนาดไปหาหมอหูคอจมูกอ่ะเขาก็จ่ายยาอ่อนๆมาให้กินนะคืออ่อนที่สุดอ่ะที่เด็กๆ เขากินนะคุณหมอบอกเนี่ยเด็กๆ เขากินอย่างเงี้ยฉันถึงกินได้ถ้ากินยาแรงแล้วโอ้โหลมมันจะออกหู
0: แล้วถ้ากินยาต่างๆเช่นยาปฏิชีวนะนี่แพ้ไหมครับ
5: เคยแพ้ไหมกินคุณหมอปกติฉันไม่เคยกินยาอะไรตามไอ้พละการเนี่ยนะต้องอย่าไปหาหมอถ้าเป็นอะไรไม่เคยกินยาปฏิเวนะไม่เคยกินยาอะไร
0: เราเคยตรวจไหมว่าเราทำสกินเทสทำอะไรต่อมีอะไรว่าแพ้อะไรต่อมีอะไรบ้าง
5: เคยไปอะไรนะแอมอะไรนะอะไรแอมไอเลย
0: MRI เข้าอุโมง
5: ใช่ๆคุณหมอบอกว่าเส้นเลือดมันงออยู่นิดนึง
0: งอที่ไหนครับ
5: งอในสมองอ่ะเส้นเลือดสมองเขาบอกมันงออยู่นิดนึง
0: แล้วมีอาการชาที่ขาไหมครับ
5: ไม่มี
0: มีอาการอย่างอื่นเช่นเดินเซ่ๆหรืออ
5: ันนั้นมันเป็นความรู้สึกว่าเราเดินนี่ทรงตัวไม่ค่อยได้นะคุณหมอ
0: คืออย่าง
5: น
0: ี
5: ้แต่ก็ไม่ถึงกับเซอะไรมากคือมีความรู้สึกว่าถ้าหลับตาเนี่ยเหมือนกับเรางนเงินงนเงิน
0: ที่ผมซักละเอียดนะฮะเพื่อต้องการให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รู้นะฮะรู้ว่าต้นเหตุแห่งทุกข์เหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องพยายามแคะให้ได้ต้นเหตุนะครับการซักโดยวิธีโบราณไม่ใช่ว่าพอถึงปั๊บครึ่งนาทีจ่ายยาเลยไม่ใช่
5: ใช่คุณหม
0: อ
5: จะไปหาหมอก็อย่างเงี้ยก็ไม่คุยอะไรเลยก็ไม่คุยไม่แนะนำอะไรเลย
0: คืออย่างนี้คุณต้องสงสารหมอที่รักษาตามโรงพยาบาลแม้กระทั่งเอกชนก็ตามนะครับคือว่ามันต้องทำเวลาให้ได้คนไข้30คนเนี่ยก็ต้องตรวจภายใน1ชั่วโมงเนี่ยให้เสร็จภายใน30คนเนี่ยแล้วโรคพวกนี้มันต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า15นาทีครับถึงจะรู้เรื่องแล้วบอกไปถ้าคนไข้เนี่ยไม่มีพื้นฐานก็ยิ่งงงเขาเข้าไปใหญ่ต้องเลคเชอร์ตั้งแต่พื้นฐานลงไปนะครับ
5: เนี่ยก็พยายามอธิบายตั้งแต่ต้นนะคะสาเหตุเกิดจากว่าเรากินยาโรคกระดูกแล้วก็กลายเป็นโรคตาม
0: สรุปได้ว่านะทั้งหมดนี้เป็นโรคเกี่ยวกับคนไม่รู้จักตัวเองนะครับไม่รู้จักตัวเองคือหนึ่งตายมะเร็งอันดับหนึ่งความอ้วนกลายเป็นอันดับหนึ่งมะเร็งอันดับสองแต่อันดับหนึ่งที่สุดแทนโรคอ้วนและโรคมะเร็งคือไม่รู้จักตัวเองนะครับว่าจะอยู่ยังไงไลฟ์สไตล์เป็นยังไงคุณต้องหาต้นเหตุให้เจอว่าแพ้อะไรบ้างนะครับคุณแพ้อะไรบ้าง
5: แพ้เนี่ยเกิดอาการอย่างเงี้ยโอ้โหอยู่ไม่ได้คุณหมอ
0: สรุปแล้วเป็นอยู่2โรคนะฮะคือโรคทางหลอดเลือดและน้ำเลือดและโรคภูมิแพ้ครับนี่นะฮะคุณต้องสรุปให้ได้นะที่สรุปเสร็จคุณต้องอธิบายให้คนไข้ฟังให้ได้ว่าเกิดจากพวกเนี้ยเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วจะแก้ไขยังไงโดยใช้วิธีธรรมชาติบำบัดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการกินแคลเซียมมันต้องมีรถบรรทุกต้องมีวิตามินดีเอาแคลเซียมมาจะเป็นสมุนไพรที่มีโอกาสแพ้น้อยที่สุดนะครับนี่วิจารณ
5: ์กินเข้าไปแล้วคุณหมอท้องเนี่ยมันโครกคลา
0: เดี๋ยวฟังก่อนนะสมุนไพรอาจจะเป็นสมุนไพรที่อยู่ตามป่าเขาลำนองไพรก็ได้ครับอย่างคุณกินเอาอย่างกินแคลเซียมเนี่ยคุณกินแคลเซียมจากกระดูกของกุ้งแห้งกุ้งฝอยก็ได้ครับกินแคลเซียมจากผักก็ได้ครับเห็นไหม
5: ใช่
0: คุณจะกินแคลเซียมเป็นเม็ดทำไมนะครับแล้วกินฮอร์โมนเนี่ยก็เอามาจากพืชก็จำเป็นนะครับจากพืชเนี่ยมันปลอดภัยที่สุดนะครับตามหลักของ ฮิปโปเครติสจงใช้อาหารเป็นยาแล้วหลักพระพุทธเจ้าคุณต้องที่ผมใช้หลักสองหลักนี้ไม่มีเหนือกว่านี้ต้องพยายามซักต้นเหตุก็สรุปได้ว่าเป็นโรคหลอดเลือดน้ำเลือดและเป็นโรคที่ไม่รู้จักตัวเองในการกินแคลเซียมทำให้เกิดอาการแพ้คือแคลเซียมเคมีครับและกินยังไงก็ไม่พอกที่กระดูกเพราะว่าขาดร่วมบรรทุกคือฮอร์โมนหรือไม่ยังไงเชิญอาจารย์หมอชำนาญผมก็รู้แค่นี้นะครับเชิญเลยครับ
6: ในสิ่งที่คนไข้ปฏิบัติเนี่ยหมอก็คิดว่าคนไข้ก็ทำดีที่สุดแล้วนะครับแต่บางที
5: ไม่ได้ยินค่ะคุณหมออ
0: ะไรนะครับ
5: หมอ
6: ค
5: ิ
6: ดว
5: ่
6: าคนไข้ก็ทำได้ดี
5: คุณหมอชำนาญอย่าง
0: ครับคุณฟังทำดีที่ก็ได้ครับเชิญเลยครับเอาเชิญเลยครับเชิญต่อครับครับครับ
6: สิ่งที่คนไข้ปฏิบัติเนี่ยหมอคิดว่าก็ทำได้ดีที่สุดแล้วนะครับแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนและแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นการฟังอาจารย์เกียงศักดิ์พูดเนี่ยมันแก้ได้ประโยชน์มากหลายนะครับในเรื่องขององค์ความรู้ที่โลกที่เป็นอยู่และที่สำคัญกว่านั้นก็คือได้กำลังใจนะครับคนไข้รายเนี้ยเป็นคนไข้ที่อายุเยอะแล้วมีปัญหาเรื่องกระดูกพรุนนะครับเพราะฉะนั้นการทานยารักษากระดูกพรุนเนี่ยมันก็มีปัญหาบ้างนะครับบางคนก็มีการข้างเคียงบ้างเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอาการข้างเคียงเนี่ยคุณต้องไปพบคุณหมอแล้วขอปรับเปลี่ยนยานะครับขอปรับเปลี่ยนยาเพราะยารักษากระดูกพรุนเนี่ยมันก็มีหลายตัวนะครับยาบางตัวก็ใช้มาตั้งแต่20-30ปีแล้วก็มีหรือยาบางตัวก็เป็นยาใหม่ๆก็ได้นะครับซึ่งการเปลี่ยนยามันก็จะทำให้คนไข้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณไปหาคุณหมอเนี่ยคุณมักจะบ่นอยู่เรื่อยเลยว่าแหมคุณหมอไม่เห็นพูดอะไรเลยไม่เห็นพูดเยอะเหมือนอาจารย์เกียงศักดิ์เลยนะครับมันก็เป็นธรรมชาตินะครับว่าหมอทุกคนเขาไม่ได้พูดเก่งเหมือนอาจารย์เกียงศักดิ์นะ เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องพาลูกหลานไปด้วยเพราะบางสิ่งบางอย่างที่คุณหมอพูดเนี่ยคนไข้ฟังก็ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องยิ่งซักก็ยิ่งไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นถ้าเด็กหรือลูกเขาไปด้วยเนี่ยเขาก็จะสามารถเข้าใจแล้วก็ซักถามคุณหมอได้และที่สำคัญกว่านั้นนะคนไข้บางคนพอไปหาคุณหมอปั๊บมันก็ตื่นเต้นอ่ะไอ้ที่เตรียมคิดไว้ว่าจะถามคุณหมอมันก็ลืมไปหมดเพราะฉะนั้นก็ต้องจดครับ1 2 3 4 5จะถามคุณหมอว่าไงบ้างนะครับเพราะว่าถ้าไปเจอคุณหมอที่พูดน้อยๆเนี่ยถ้าไม่ถามเลยเขาก็พูดไม่เยอะเขาก็พูดเฉพาะเท่าที่จำเป็นบางทีก็ไม่ค่อยพูดเอายาไปกินอะไรแบบเนี้ยเพราะนั่นสิ่งสำคัญที่สุดเราจะต้องเตรียมคำถามไปถามคุณหมออันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดทำไมถึงต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าการรักษาในปัจจุบันเนี่ยหมอกับคนไข้จะต้องเดินไปด้วยกันไม่ใช่ว่าหมอรักษาไปแล้วคนไข้ก็ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ได้มันต้องดูแลไปด้วยกันทั้งนี้และทั้งนั้นจุดหมายก็คือเพื่อให้สุขภาพของคนไข้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้รายนี้มีปัญหาเรื่องกระดูกพรุนซึ่งกระดูกพรุนเนี่ยมันต้องรักษานะครับการทานยารักษากระดูกพรุนไม่ว่าจะเป็นฉีดหรือกินเนี่ยบางครั้งมันก็มีอาการข้างเคียงได้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องกลับไปบอกคุณหมอว่าดิฉันทานยาตัวนี้แล้วเนี่ยมันไม่ดีมันมีอาการนะครับเพราะฉะนั้นคุณหมอก็จะได้ปรับเปลี่ยนยาให้ถามว่าถ้าไม่รักษากระดูกพรุนได้ไหมไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้ต่อไปเนี่ยกระดูกมันจะหักง่ายฮะบางทีกระดูกเดินๆอยู่กระดูกหลังทรุดก็มีแล้วบางคนก็ความสูงลดลงบางคนก็เดินตัวเอียงก็มีนะครับเพราะว่ากระดูกหลังมันไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นกระดูกพรุนก็ต้องรักษาการใช้ยาแผนปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ในขณะเดียวกันนะครับคนไข้ทานแคลเซียมซึ่งเป็นสารเคมีเนี่ยมันดูดซึมได้น้อยแล้วมันมักจะมีอาการข้างเคียงของระบบย่อยอาหารในกระเพาะและลำไส้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนไข้สูงอายุเขามักจะใช้บริโภคแคลเซียมที่เป็นสารธรรมชาติเป็นแคลเซียมแอลคิโอเนตที่สกัดมาจากข้าวโพดเนี่ยนะครับเป็นแคลเซียมที่ไม่อันตรายและเป็นแคลเซียมที่ดูดซึมได้เยอะนะครับ 80-90% เข้าไปที่กระดูกได้หมด นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คุณทานแคลเซียมแล้วเนี่ยแคลเซียมมันก็เหมือนปุ๋ยของกระดูกนะครับมันก็จะทำให้กระดูกแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นการรักษากระดูกบางกระดูกคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นกระดูกบางกระดูกคุณเนี่ยเป็นโรคที่รบกวนคุณภาพชีวิตของคนไข้เป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะอายุ80 90อะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยมันปวดมันอักเสบเนี่ยนะครับมันก็ต้องรักษานะครับและที่สำคัญกว่านั้นก็คือทุกการเคลื่อนไหวเนี่ยคนไข้จะต้องใส่เสื้อกระชับเอวนะครับเพราะการใส่เสื้อกระชับเอวเนี่ยมันจะช่วยลดการเคลื่อนไหวของกระดูกหลังเป็นอย่างมากนะครับและกระดูกบางกระดูกพรุนเนี่ยนั่นมักจะเป็นที่กระดูกหลังกับกระดูกสะโพกนะครับสองตำแหน่งเนี่ยกระดูกหลังจะเป็นเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นคนไข้ก็มักจะมีปัญหาในเรื่องการเดินการใช้งานและคุณภาพชีวิตแย่นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องใส่เสื้อกระชับเอวนะครับใส่ตลอดเวลาทุกครั้งเลยตลอดเวลาที่เท้ากระทบพื้นแล้วเราสามารถถอดได้เฉพาะเวลานอนเท่านั้นเองถ้าเมื่อไหร่ที่ลดน้ำหนักต้องใส่เสื้อกระชับเอวนะครับอันนี้มันจะช่วยทำให้สภาพความเสื่อมที่กระดูกหลังเนี่ยมันไม่เดินหน้าต่อไปนะครับแล้วการใช้แคลเซียมก็ต้องเป็นแคลเซียมธรรมชาตินะครับและอีกเรื่องนึงก็คืออายุเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยมันจะไม่ได้สบายตัวมันสมัยสาวๆหรอก เดี๋ยวมันก็บ้านหมุนเดี๋ยวมันก็เวียนหัวเดี๋ยวมันก็หูดับบางทีรักษาโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลที่ดีที่สุดเนี่ยมันก็ไม่หายมันก็ดีขึ้นแต่มันไม่หายเพราะนั้นเราต้องปรับตัวปรับใจว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละมันจะแข็งแรง 100% เหมือนอาจารย์เจียงสังมันไม่มีหรอก นะครับเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดก็คือการใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยถึงแม้จะเป็นการรักษาที่ดีที่สุดก็ตามแต่บางทีเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ยาและเรื่องการใช้สมุนไพรก็มีส่วนทำให้อาการต่างๆให้ดีขึ้นนะครับแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือการใช้การรักษาแบบผสมผสานจะเป็นการรักษาที่ดีที่สุดนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือมันจะต้องมีอาการบ้างนะครับว่าบ้านหมุนเวียนหัวนอนหัวจับและที่สำคัญที่สุดคนไข้อายุขนาดนี้จะต้องนอนให้หลับนะฮะการนอนหลับคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดถ้านอนไม่หลับแล้วเนี่ยตื่นขึ้นมามันก็ไม่สบายตัวนะครับเวียนหัวหงุดหงิดง่ายอารมณ์ไม่ดีนะครับเพราะนั้นการใช้ฮอร์โมนซึ่งมีประโยชน์นะครับในเรื่องของการทำให้นอนหลับจะมีประโยชน์มากฮอร์โมนที่ใช้ก็ควรจะต้องเป็นฮอร์โมนธรรมชาตินะครับซึ่งมีสารธรรมชาติล้วนๆและไม่มีสารเคมีแล้วไม่อันตรายแล้วไม่กระตุ้นทำให้เซลล์ในร่างกายเราเป็นมะเร็งด้วยนะครับสามารถทานได้แล้วพอทานไปแล้วเนี่ยนอนหลับสบายการหลั่งสารเคมีในสมองก็ดีขึ้นกระดูกก็แข็งแรงสดชื่นแจ่มใสนะครับกระปรี้กระเปร่านะครับมีชีวิตชีวานะครับเพราะฉะนั้นการใช้อาหารเป็นยาอย่างที่อาจารย์เคยพูดเนี่ยจะมีประโยชน์มากนะครับแล้วการใช้ยาแผนปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นและการใช้สมุนไพรซึ่งเป็นสารก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สามารถรักษาควบคู่กับการรักษาแผนปัจจุบันอายุเยอะๆขนาดนี้เป็นกันทุกคนนะครับเป็นมากเป็นน้อยกันเองบางคนวันนึงต้องกินยาทั้ง30เม็ดก็ยังมีแต่เขาบอกเขาไม่ท้อเขาไม่แท้นะครับเพราะว่าชีวิตมันก็อย่างนี้แหละมันก็ต้องมีโรคเพราะนั้นเราก็ต้องดูแลให้ดีสุดรักษาให้ดีสุดนะครับถ้าเราสามารถทำได้นะครับรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้เนี่ยโรคที่เป็นอยู่ก็เป็นน้อยลงนะครับแล้วการใช้ชีวิตคุณภาพชีวิตมันก็จะดีขึ้นด้วยครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ
4: ค่ะคุณฟังที่อยากจะไปปรึกษาคุณหมอชำนาญที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์นะคะคลินิกอยู่4แยกไฟฉายคุณหมอจะตรวจวันอังคารกับวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง4โมงเย็น แต่คลินิกเปิดทุกวันนะคะเพื่อให้ท่านได้สั่งแปะกล้วยสั่งกาแฟสั่งไวน์เฮิร์บตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นสนใจในการสั่งซื้อนะคะแปะกล้วยไปซ่อมเซลล์ดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และไวน์เฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานสั่งซื้อไปได้ที่0625100560-9ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังทำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะเราต้องระมัดระวังในเรื่องของการกินอาหารที่มันเกิดการสะสมไขมันนะคะใครที่ชอบกินพวกอาหารแปรรูปไส้กรอกฮอทดอกกุนเชียงนะคะหรือพวกขนมหวานเครื่องดื่มน้ำอัดลมนะคะหรือว่าจะเป็นพวกชูกำลังพวกนี้นะคะถ้าเราเป็นเบาหวานความดันเราต้องปรับพฤติกรรมต้องงดสูบบุหรี่ดื่มเหล้านะคะหันมาออกกำลังกายพักผ่อนให้พอและเลือกอาหารการกินรวมทั้งการทำ IF Thai Food ที่ได้รับคำแนะนำจากทางทีมแพทย์เนี่ยนะคะการทำ IF 18/6เหมาะกับคนที่เป็นเบาหวานใครที่อยากจะชะลอการดูดซึมน้ำตาลนะคะเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยท่านจะต้องปรับพฤติกรรมในเรื่องของการกินผักให้มากขึ้นกินโปรตีนกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือและท่านถ้าจะทำให้อัตราการเผาผลาญเราดีขึ้นเราก็เสริมไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากปลาขี้นกทานสักหนึ่งแคปซูลนะคะหลังมื้ออาหารอัตราการเผาผลาญจะดีขึ้นหรือว่าท่านที่มีทานยาเบาหวานฉีดฮอร์โมนอินซูลินอยู่เนี่ยท่านก็เว้นมาสัก4ชั่วโมงแล้วค่อยทานไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดผักหลากหลายชนิดนะคะสั่งซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF ให้ด้วยท่านใดสนใจสั่งไวเฮิร์บนะคะบรรจุ30แคปซูลราคา260บาทพร้อมกับการซ่อมเซลล์กับแปะกล้วยตราไวกิ้งทานคู่กันได้นะคะและสั่งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟที่มีกล่องสีสันสดใสแล้วก็มีแปะกล้วยผสมอยู่ในกาแฟด้วยนะคะผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้กล่องหนึ่งจะมี15ซอง260บาทสั่งซื้อไปนะคะที่062-5100-560-569 ค่ะช่วงนี้มาฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพสวัสดีครับอาจารย์ในแพทย์ชำนาญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีจ้า
6: สวัสดีค
4: ่
6: ะ
4: อยู่ที่ไหนครับนี่คนดีคนดี
6: ชลบุรีค่ะนี่โทรคุยกับโทรมาให้คุณลุงค
4: ่
6: ะพ่อบ้าน
4: พ่อบ้านทำไมเรียกว่าพ่อบ้านว่าลุงอ่ะ
6: พ่อบ้านเขาให้ถามให
4: ้อ๋อพ่อบ้านให้ถามให้คิดว่าพี่ของพ่อนะครับเนี่ยคุณลุงอายุเท่าไหร่ครับประมาณครับ
6: 77ค่ะ
4: 77แล้วก็น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
6: น้ำหนัก165ก็ไม่ใช่ค่ะส่วนสูง165น้ำหนัก59
4: โอ้ยดีเลยเยี่ยมเลยเขาแทบไม่ป่วยเป็นโรคอะไรเลยนะครับแสดงว่าเขารู้จักการกินรู้จักการออกกำลังกายคือเขาไม่อ้วนเลยนะครับเนาะ
6: เป็นโรคค่ะ
4: เป็นโรคอะไรครับ
6: มีลุงกับเต่าไหมฮะ
5: มีปานดันนิดหน่อยฮะ
4: เห็นไหม
5: 130 บาท120 บาทมีแค่140ฮะ
4: โอเคโอเค
5: กินยาอยู่ครับกินยาความดันอยู่ครับ
4: แล้วไขมันก็ไม่มีเบาหวานก็ไม่มีใช่ไหม
5: มันเขาปล่อยไปตรวจมา2วันด้วยก่อนมันไม่มีแล้ว
4: อืมเบาหวาน
5: ก็ว่าหมอให้ยามากินนะผมเกิดมันเจ็บขาเจ็บอะไรเงี้ยผมก็กลัวเลยว่าก็จะไม่กล้ากิน
4: อืม
5: จนก็ไปตรวจขึ้นหัวใจเป็นโรคหัวใจมันเหนื่อยพูดเหนื่อยอะไรเหนื่อยไปตรวจแล้วก็บอกว่าผมหัวใจมันตีบไป80ครับ
4: โอ้ท่อเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจมันตีบใช่ไหมครับ
5: ครับเพียงเขาว่าที่หัวใจมันตีบ
4: แล้วทำไมหมอให้กินยาไขมันไม่ยอมกินมันจะตายเราง่ายๆไข่ LDL เท่าไหร่ครับ
6: LDL ก็เมื่อก่อนไปตรวจคุณหมอก็ไม่ให้ยาความดันแล้วแต่มารอบหลังที่ไปตรวจขึ้นหัวใจคุณหมอให้กินยาความดันไขมัน
4: คือว่าค่า LDL กับค่าไตรกลีเซอไรด์เท่าไหร่ครับ
6: ไม่ยังไม่รู้เลยค่ะ
4: เราค่อยให้กินยาไขมันกินกี่มิลลิกรัมชื่อยาอะไรครับ
6: 10 กรัมค่ะคุณ
4: สิบกรัมแสดงว่าค่าไขมันคุณเกิน150ครับ
6: เอาเหรอ
4: เออ
6: ยินยาไขมันก็เดี๋ยวค่ะไขมัน
4: ชื่อยาอะไรครับ
6: มันจะมียี่ห้อเนี่ยค่ะ VIV อ่ะค่ะเป็นข้างหน้ามันจะเป็นเลขภาษาอังกฤษอ่ะ VIV อ่ะ
4: โอเคโอเคครับคือว่าต้องกินนะครับเพราะว่าค่าไขมันมันเกิน150แน่ๆเลยให้กินอย่างเงี้ยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่อ้วนก็ตามนะครับแสดงว่าคุณลุงคุณไอ้น้องก็แล้วกันไอ้น้องอายุอ่อนกว่าพี่อีกไอ้น้องนี่ชอบกินของทอดจริงป่ะ
6: ชอบ
4: นั่นละนั่นละถึงแม้จะไม่อ้วนก็ตามแต่ว่าค่าไขมันค่า LDL เกิน150แน่ๆเลยหมอถึงต้องสั่งยาถึงมีปัญหาเรื่องท่อเลือดไปเลี้ยงหัวใจมันตีบนะครับคุณจะเหนื่อยง่าย
6: ใช่หมอ
4: เหนื่อยง่ายทำอะไรก็เหนื่อยโดยไม่รู้ว่าเหนื่อยเพราะอะไร คุณชอบกินหมูกรอบหมูสามชั้นกรอบข้าวหมูแดงใช่ไหม
5: ก
4: ิน
5: ครับกินคร
4: ับ
5: ก
4: ิน
5: มาคร
4: ับ โอ้ยนี่แหละแล้วทำไมไม่มีใครอธิบายอย่างนี้นะครับ
5: โอ้มันก
6: ็เขาชอบ
5: เป็นบางครั้งแต่ไม่ได้บ่อยฮะเป็นบางคร
4: ั้
5: ง
4: ไม่บ่อยก็ตามแล้วยังขาดการออกกำลังกายหนักๆจนเหงื่อออกทำงานอะไรครับ
5: ผลก่อนเมื่อสักครึ่งเดือนนี่แล้วก็ออกกำลังทานยาบางนิดหน่อยมันเหนื่อยก็พักนั่ง
4: ใช่มันเหนื่อยฮะเหนื่อยเราไปตรวจหัวใจไปตรวจ
5: ประมาณสัก
4: ส
5: ักสิบวันได้หยุดไปมันไม่กล้าทำมันเหนื่อย
4: เหนื่อยคือว่าคุณเป็นว่าที่บอลลูหรือใบพันแล้วครับว่าที่นะครับถ้าคุณไม่มีแปะกล้วยกินนะ
5: ครับ
4: นะครับเพราะว่ายังยาเขาให้แอสไพรินไม่กินด้วยใช่ไหมครับ
5: ครับใช่ครับได้ครับอาจารย์ลินนี่จะร้อยกรัมนะ
4: อาจารย์ผมพยากรณ์ได้แค่นี้นะครับเชิญอาจารย์อธิบายต่อสิครับเขา LL ก็ไม่รู้แต่ผมพยากรณ์ว่าไม่ต่ำกว่า150แล้วก็เหนื่อยมากก็กินแอสไพรินอยู่นะครับผมก็เชียร์ว่าคุณต้องกินแปะกล้วยเช้า 4:40 คุณต้องออกกำลังกายครับแล้วยา
6: ตัวไหนครับแปะกล้วยค่ะหมอ
4: เดี๋ยวก่อนเอา LDL เนี่ยคุณยาไขมันอย่างดนะครับแล้วคุณไปตรวจ EKG ต่อนะครับตรวจหัวใจก็ต่อนะครับ EKG เนี่ยนะครับว่ามันมีผิดปกติไหมนะครับแล้วก็เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจมันมีปัญหาแล้วนะครับคุณจะเหนื่อยง่ายทำอะไรเดินก็เหนื่อยแล้วจริงหรือเปล่า
6: ใช่ค่ะ
4: เออมันเป็นอย่างนั้นเชิญอาจารย์หมอชำนาญฮะ
6: มือเท้าชาได้เหรอคุณหมอ
4: ไอ้เดี๋ยวมือเท้าชาเหรอ
6: ชาเขาจะบ่นชาบ่อย
4: ๆชาสองมือหรือมือเดียว
5: ชา10นิ้วแล้วก็เท้าก็ชาฮะ
4: เท้าชาแล้วชาตั้งแต่
5: ตรงใต้หัวก็เข่าขวาลงไปเพราะว่าขาขวามันใส่เหล็กครับไปล้มแล้วก็อุบัติเหตุกระดูกหายไปกระดูกกระโพกอ่ะข้างขวานะ
4: แล้วก็
5: ใส่มา10ปีแล้วก็ใส่เหล็กอันนี้มาเท้าเนี่ยชาอยู่มันชาที่ข้างขวาตรงใต้หัวเข่าลงไปจนชาทั้งสองข้างเลยอ่ะ
4: ครับชามันชาให้หายหรือชาทั้งวันทั้งคืนครับ
5: ชาแล้วเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ทั้งวันทั้งคืนกลางคืนก็พึ่งจะเริ่มมีอาการปวดที่ใต้หัวเข่าข้างขวาเนี
4: ่
5: ย
4: เราเขาให้แต่วิตามินมากินใช่ไหมครับ
5: ครับวิตามินอะไรนี้พี่ตัวไอ้หมอให้มากินเมื
6: ่อวิตามินบีเก้าบำรุงสมองค่ะ
5: มุ่งสมองอะไรเออเนี่ยอันนี
4: ้แล้วกินแล้วก็ไม่ดีขึ้นใช่ไหมครับ
5: แล้วมันยังทรงๆอยู่แล้วก็ตาเนี่ยมันเริ่มมัวมามัวครับ
4: ตาน่าจะเป็นต้อกระจกนะฮะ
5: มัวครับ
4: ตาน่าเป็นต้อกระจก
5: ต้อกระจกทันไหมครับ
4: จริงก็บ่าจริงก็บ่า
5: สองข้าง
4: เลยเออแต่เป็นมันแก้ไขไม่ได้ถ้ากินแปะกล้วยถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ได้ผลคุณต้องรีบไปเปลี่ยนต้อกระจกใหม่นะครับเขาเรียกว่าการผ่าตัดนะเอาเลนส์เก่าออกทิ้งไปแล้วเอาเลนส์ใหม่ขึ้นมาแทนนะครับมันแก้ไม่หายถ้าคุณไม่เอากระจกที่อยู่ที่เป็นเลนส์ตาออกไปแล้วเปลี่ยนเลนส์ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ากินแปะกล้วยถ้ามันใสเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงมันใสขึ้นก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเข้าใจหรือเปล่าครับ คุณไปต้องกระจก
6: หมอถามว่าเวลาทานยาของหลวงแล้วเราจะทานแปะกล้วยตอนไหนคะ
4: ก็ทานยาก็ทานแปะกล้วยก็ห่างกันหน่อยสัก15นาทีก็ได้ครับเนาะครับ เอาเชิญอาจารย์หมอชำนาญเขาเป็นหลายโรคเหลือเกินนะครับเขาก็รู้จักตัวเองยังไม่พอผมก็ได้เสริมได้แค่นี้นะครับควรจะแก้ไขยังทั้งอาการชาทั้ง LDL เข้ากินยาอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีแรงเชิญเลยครับ
7: คนไข้เขาเหนื่อยมากไม่เหมือนอาจารย์เลยนะงานหนักยังไงก็ไม่เหนื่อย
4: ใช่เหนื่อยออกพักเลยตอนนี้เพิ่งวิ่งมา
7: อายุเยอะแล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีโรคเข้ามาเบียดเบียนไม่มากก็น้อยนะครับเพราะฉะนั้นความรู้เรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นเพราะการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอนะครับมันจะต้องมีความรู้แล้วก็จะต้องปฏิบัติตัวได้ถูกต้องด้วยนะครับคนไข้รายนี้ก็มีไขมันสูงความดันสูงเนี่ยนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยมันก็มีผลทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงอยู่หัวใจเนี่ยมีปัญหานะครับไขมันไปก่อที่ผนังของเส้นเลือดทำให้เส้นเลือดเนี่ยมีความยืดหยุ่นลดลงแล้วน้ำเลือดมันก็ข้นมันก็เหนื่อยด้วยแล้วพอถึงวันหนึ่งก็เป็นโรคหลอดเลือดคุณแค่ก็ต้องทานแอสไพรินหรือยาละลายริมเลือดไปตลอดชีวิตนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องเท้าชาด้วยนะครับอันนี้มันไม่เกี่ยวกับกระดูกสะโพกที่คุณผ่าตัดไม่เกี่ยวกันแต่มันเป็นเรื่องของกระดูกหลังนะครับกระดูกหลังเนี่ยมันเริ่มมีความเสื่อมเกิดขึ้นนะครับกระดูกแต่ละข้อมันเสื่อมเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้หมอนรองกระดูกนะครับที่อยู่ระหว่างกระดูกแต่ละข้อเนี่ยมันมีการอักเสบร่วมได้กดเส้นประสาทมันทำให้คนไข้ชานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคนไข้ก็ต้องทานยาของโรงพยาบาลนะยาความดันสูงที่คุณหมอให้มาก็ต้องทานยาไขมันสูงก็ต้องทานยานะครับยาโรงพยาบาลเนี่ยสำคัญมากนะครับแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือถ้าเราสามารถใช้สารทางเลือกใช้สมุนไพรเข้าไปผสมผสานด้วยเนี่ยมันก็จะดีมากและที่สำคัญกว่านั้นก็คือการปฏิบัติตัวการดูแลตัวเองนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นมีปัญหาเรื่องกระดูกหลังเนี่ยน้ำหนักตัวก็ต้องไม่ให้เยอะนะครับทุกการเคลื่อนไหวก็ต้องใส่เครื่องกระชับเอวนะครับมันก็จะทำให้กระดูกหลังเนี่ยไม่มีการเคลื่อนไหวมากการอักเสบที่เกิดขึ้นแล้วที่ไปกดเส้นประสาทมันก็จะดีขึ้นด้วยและขณะเดียวกันในคนไข้ก็มีเรื่องของเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นก็ต้องไปเช็คหัวใจที่โรงพยาบาลนะครับว่าไอ้ผลพวงจากการที่มีโรคประจำตัวแล้วมันทำให้เส้นเลือดที่เป็นเรื่องหัวใจมีปัญหาเนี่ยนะครับมันมีผิดปกติมากน้อยแค่ไหนก็ต้องรักษาไปครับก็ต้องทานยาโรงพยาบาลไปแล้วก็จะใช้สมุนไพรก็สามารถที่จะทำได้แต่สิ่งสำคัญเหมือนนั่นก็คือคนไข้ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยในเรื่องของการบริโภคนะครับอย่าทานอาหารที่มีไขมันสูงนะครับแล้วก็ต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็อย่าทำงานเยอะมากนะครับเพราะว่าหัวใจของคุณก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องดูแลตัวเองเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยปล่อยทิ้งไว้แบบนี้มันก็จะเป็นมากขึ้นนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยเส้นเลือดซีเบเลียสมองก็จะมีปัญหาเส้นเลือดซีเบเลียที่ตานะครับมันก็มีปัญหาแล้วทำให้เป็นต้อกระจกเส้นเลือดซีเบเลียที่หัวใจก็มีปัญหานะครับโรคพวกนี้มันเป็นโรคที่เกิดขึ้น

0: พฤติกรรมเนี่ยอย่างที่อาจารย์เจนสักได้พูดได้บอกไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะทำได้นะครับว่าต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะนะครับต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอต้องอย่าน้ำหนักเยอะแล้วต้องทานอาหารที่มีประโยชน์อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยถ้าสามารถที่จะทำได้มันก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงกระบวนการประกอบในร่างกายมันดีนะครับโรคที่เป็นอยู่ก็จะเป็นน้อยลงนะครับความจำเป็นที่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันก็สามารถที่จะลดลงได้ครับ
1: การแก้ไขที่ต้นเหตุเมื่อเหตุดับความทุกข์หลายก็ต้องดับการกินยาในกลุ่มแซตินยาขาดเป็นอันขาดนะครับแล้วการลดไขมันไม่ใช่เฉพาะงดเฉพาะของทอดของหวานของมันคุณต้องออกกำลังกายครับเพราะไขมันมันไม่หายไปจากโลกหรอกครับลดไขมันกินยามันลดเฉพาะตัวเลขแต่ไขมันจริงๆมันไม่ได้หายไปไหนเหมือนคุณขับรถยนต์อะจากกรุงเทพไปนครสวรรค์น้ำมันหมดถังเพราะว่าน้ำมันมันใช้เปลี่ยนเป็นพลังงานระเบิดในห้องเครื่องแล้วก็หมุนที่ล้อร่างกายคนเราก็เช่นเดียวกันคุณต้องออกกำลังกายในท่าและจำนวนที่เหมาะสมและอีกประการหนึ่งคุณต้องใส่เสื้อกระชับเอวนะครับและประการสุดท้ายเนี่ยคุณต้องใช้อาหารเป็นยากินข้าวให้น้อยกินผักให้เยอะขึ้นสัก 50% ตามด้วยผลไม้ที่มีกากใยนะครับต่อด้วยการกินโปรตีนก็สำคัญที่ไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการทอดนะครับกินโปรตีนจากพืชก็ได้จากที่เรียกว่าแพลนเบสเช่นเห็ดทั้งหลายแหละนะครับกินโปรตีนจากเนื้อก็ได้แต่อย่าติดมันอย่าไปทอดอย่าไปกินไส้กรอกแหนมฮอทดอกแฮมเบอร์เกอร์แม้กระทั่งกุนเชียงก็ตามนะครับมันเป็นไขมันทรานเสร็จแล้วกินข้าวต้องอันดับสุดท้ายนะครับกินสักช้อน2ช้อนคุณจะเป็นข้าวกล่องคุณต้องดูค่าของ LDL มันไม่ลดถ้าคุณไม่ออกกำลังกายมันลดเฉพาะตัวเลขแต่ต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขคือของทอดต้องงดคุณต้องออกกำลังกายเพิ่มขึ้นนะครับแล้วไปตรวจ EKG หน่อยนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดอาการชาไม่ดีขึ้นนะครับหลังจากใส่เสื้อกระชับเอวคุณต้องไปทำกายภาพด้วยนะครับให้หมอก็สั่งว่ากายภาพอย่างไรนะครับหลังจากไป MRI ที่กระดูกสันหลังว่ามันกดทับขนาดไหนตอนนี้อยู่ชลบุรีก็ไปโรงพยาบาลชลบุรีก็ได้ลงต้องเป็นโรงพยาบาลใหญ่นะครับที่มีเครื่อง MRI เนี่ยนะครับเพราะว่า MRI ข้างนอกมัน10,000 กว่าบาท20,000 กว่าบาทนะครับมันแพงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคนี้คุณต้องมีความรู้ถ้าคุณไม่ออกกำลังกายคุณกินยาเฉพาะนั่นมันลดเฉพาะตัวเลขต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขคือการเบิร์นไขมันมันไม่ได้หายไปไหนหรอกครับเหมือนคนเป็นเบาหวานอ่ะคุณกินแต่ฉีดแต่อินซูลินมันก็เอาน้ำตาลจากที่หนึ่งไปเก็บไว้ในที่หนึ่งเก็บไว้ในตับไขมันพอกตับเก็บไว้ในพุงกะทิมันเก็บไว้นะครับคุณก็เบิ้ลอินซูลินเข้าไปเหมือนกับคุณเป็นไขมันสูงเนี่ยคุณยังกินของทอดอยู่ตลอดเวลายามันสู้ไม่ไหวแล้วครับเพราะยามันไม่ได้ช่วยเลยครับคุณต้องงดพวกนี้ต้นเหตุได้รับการแก้ไขและต้องออกกำลังกายไขมันจึงลดทั้งตัวเลขและลดทั้งจำนวนแฟตตี้แอซิดไขมันในตัวของคุณเนี่ยคือการออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายที่ดีสุดคือคุณปวดชาด้วยคุณก็ว่ายน้ำแล้วก็ไปทำกายภาพติดต่อหมอติดต่อกายภาพว่ามันจะกายภาพท่าไหนยังไงอาจารย์เห็นด้วยหรือเปล่าครับเจริญครับ
0: คือเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับในสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยก็คือถ้ามันมีปัญหาเรื่องกระดูกหลังเนี่ยนะครับถ้าสมมติเป็นคนไข้ที่อ้วนก็ต้องพยายามลดน้ำหนักแล้วทุกการเคลื่อนไหวต้องใส่เสื้อกระชับเอวนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อกระชับเอวน้ำหนักมันจะไปลงที่กระดูกหลังเยอะแล้วมันก็จะทำให้การเปลี่ยนแปลงในทางที่เสื่อมนี่เป็นมากขึ้นนะครับเพราะนั้นต้องใส่เสื้อกระชับเอวนะครับเราก็ต้องดูแลตัวเองในเรื่องของการทำงานอย่าทำงานเยอะแล้วคุณไข้ที่มีปัญหาเรื่องเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยอย่าไปออกกำลังกายมากเกินไปนะครับพอรู้สึกเหนื่อยแล้วต้องพอรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ต้องพอนะครับไม่ใช่จะไปออกกำลังกายอย่างที่ใจต้องการ

0: ายที่เป็นหนุ่มเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งเหล่านี้ถ้าเราสามารถดูแลได้เนี่ยมันก็สามารถที่จะประคองไปได้แล้วความเสื่อมเนี่ยมันก็จะ เกิดขึ้นอย่างช้าๆหรือมันไม่เกิดเลยนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าถ้าเราสามารถจะเลี่ยงได้โดยการที่ไม่ต้องทำผ่าตัดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาโดยการดึงหลังก็ดีหรือการใช้ยาแผนปัจจุบันหรือสมุนไพรรักษาการอักเสบเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดต้องไม่ทำงานหนักแล้วต้องใส่เสื้อกระชับเอวต้องใส่ตลอดเวลาที่เท้ากระทบพื้นนะครับและสามารถที่จะถอดได้เวลาที่เรานอนนะครับ
1: การแก้ไขที่ต้นเหตุเป็นเรื่องสำคัญหมอผ่าตัดหัวใจบางท่านไม่ยอมทำไบพาสทั้งที่ตัวเองทำไบพาสให้แก่คนไข้เป็น10 20 30ปีเนี่ยเพราะว่าถ้าทำเนี่ยคุณมีโอกาสทำครั้งที่2ครั้งที่3ก็ได้นะครับเพราะว่าต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขการกินแปะกล้วยเนี่ยนี่คือการแก้ไขที่ต้นเหตุแต่ว่าถ้าคุณไม่ยอมกินอาหารที่ทำให้พอกด้วยไขมันแล้วคุณกินอะไรมันก็ไม่ได้ผลแล้วครับแต่เราไม่ได้รับการอธิบายที่แท้จริงการออกกำลังกายที่ไม่เหนื่อยก็คือการเดินดีๆก็เดินในน้ำก็ได้ช่วยพยุงหลังด้วยนะครับการใส่เสื้อกระชับเอวถ้าหมอสั่งบอกว่าให้ผ่าตัดคุณต้องรีบทำเลยอายุ77นี่ก็ยังพอทำไหวถ้าเกิน80แล้วก็คุณเขาไม่ผ่าให้หรอกครับกูต้องเชื่อในหมอที่เขาดูผล MRI นะครับบางคนเนี่ยนอนติดเตียงโดยไม่น่าจะนอนติดเตียงเพราะว่าไม่ได้ฟังรายการนี้เขากลัวแต่เราพูดด้วยเหตุด้วยผลพูดด้วยหลักวิชาการพูดด้วยตำนานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2,500 กว่าปีต้องแก้ไขเหตุแห่งทุกข์ต้องแก้ไขที่ต้นเหตุต้นเหตุคือการกินทอดมาเกือบตลอดชีวิตแต่คุณไม่รู้ตัวยาในกลุ่มสเตตินก็แก้ไขแค่ปลายเหตุนะครับถ้าคุณไม่ลดต้นเหตุยังไม่พอกมันอีกออกกำลังกายเดินเบาๆก็ยังพอแล้วนะครับไม่ต้องไปวิ่งขนาดไหนหรอกนะครับการเดินนี่มันช่วยทำให้เป็นการออกกำลังกายที่ดีนะครับเหมือนคนญี่ปุ่นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลองไปคุณเป็นว่าที่บอลลูนหรือบายพาสแล้วนะครับที่คุณไม่มีแรงเนี่ยแสดงว่าหลอดเลือดท่อเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยมันตีบเส้นเล็กเส้นหนึ่งแล้วเส้นใหญ่อีกเส้นหนึ่งนะครับนี่ผมพูดด้วยเหตุและผลนะครับไม่ได้มั่วนะครับไม่ได้มั่วเลยทั้งคุณไม่อ้วนเลยน้ำหนักผอมด้วยแต่ว่าคุณชอบกินของทอดงดเด็ดขาดไอ้มัจจุราชตัวนี้ไอศครีมเนี่ยโอ้โห
2: ไอศครีมไม่ทานนะนานครับ
1: ไม่ได้ทานกล้วยทอดได้ประจำเลยจริงป่ะ
2: เพราะไม่ก็เพิ่งทานเมื่อของวันเนี้ยกินไปกินก๋วยจับกับกรุงเทพ
1: กับหมูกรอบ
3: แล้วจะถามให้ตัวเองหน่อยค่ะ
1: เดี๋ยวนะเขากินแปะกล้วยเช้า4เย็น4นะครับแต่ผมอยากให้กินสักเช้า4เที่ยง4เย็น4นะครับเพราะว่ากลัวว่ามันจะซ่อมไอ้ท่อเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจไม่พอนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณตีไปแล้วเส้นหนึ่งนะฮะแต่บังเอิญเป็นเส้นเล็กนะฮะแต่เส้นกล้วยจับที่มีเส้นใหญ่เนี่ยถ้าตีอีกทีนะคุณเอ้ยนะครับนะกินแปะกล้วยเช้า4เที่ยง4เย็น4ครับเอาคุณเป็นไงครับ
3: ค
1: ุ
3: ณหมอเด
1: ี๋
3: ยวจะถามหน่อยค่ะตอนเย็นเขากินข้าวโอ๊ตกันนมเนี่ยค่ะแล้วเขาก็ทานเป็ดไว้ต่อเลยได้ไหม
1: ได้เลยครับได้เลยครับ
3: เอาเสร็จกินข้าวสองมื้อแล้วเย็นจะมาทานข้าวโอ๊ตกับนม
1: โอ้คุณต้องกินผักก่อนนะฮะจะตามด้วยผลไม้ก่อนนะครับแล้วก็กินโปรตีนจากเนื้อก็ได้จากไก่ก็ได้แต่อย่าติดมันอย่าไปทอดก็แล้วกันนะครับ
3: ผักนี่จะต้องทุกมื้อไหมหนึ่งสองสาม
1: ทุกมื้อเลยครับต้องกินเพราะว่ากินผักก่อนเพราะว่าไงรู้ไหมตามที่ศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพังพิจารณาไอ้ตัวผักเนี่ยมันมีสารอาหารหลายอย่างบางชนิดมีเป็นโปรตีนบางชนิดมีแคลเซียมบางชนิดมีอะไรเยอะแยะไปหมดยังไม่เท่าไหร่ครับผักนี่มันดูดซับน้ำตาลนะครับที่กินผักก่อนเนี่ยยังน้อยๆ 4-5 คำแรกเป็นผักก่อนก็ยังดีครับเนาะเนี่ยแล้วก็มันดูดซับไขมันและดูดซับสารพิษต่างๆถ้ากินผักที่สดๆนะครับ ต้องสะอาดจริงๆนะครับที่เขาเรียกว่าไลฟ์แพลนนะครับผักสดๆนี่ลำไส้เล็กส่วนต้นประมาณสักคืบหนึ่งเนี่ยมันจะเปลี่ยนผักนี่เป็นเอนไซม์นะครับขอสัก 3-4 คำแรกอะผักสดๆหรือลูกนิดหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยมันขอเป็น 4-5 คำแรกอะเป็นผักแล้วเคี้ยวช้าๆนะครับแล้วต่อไปคุณก็กินผักผสมกับกินผลไม้ก็ได้ผสมกับโปรตีนก็ได้เนื้ออะไรก็ได้นะครับนะแล้วอันดับสุดท้ายเดี๋ยวๆนะอันดับสุดท้ายเนี่ยต้องเป็นข้าวที่หลังนะครับคุณก็กินอะไรต่อมีอะไรเนี่ยกินข้าวที่หลังนะครับถ้าคุณข้าวก่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลนะครับอ่ะต่อเลยครับ
3: เออคุณหมอคุณหมอมันจะถามว่าเขาทานกาแฟได้ไหม
1: โอ้กินได้เลยกิน452ก็ได้ครับกาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่นะครับอย่าไปกินกาแฟ3 in 1นะครับกาแฟซองไอ้ยี่ห้อดัง
2: ๆมักราชง
1: เองเออไม่ได้กินกาแฟนั้นมันไขมันทรานนะฮะกินกาแฟสำเร็จรูปเนี่ยถ้าคุณซื้อกาแฟให้เป็นกาแฟดำนะฮะแล้วไม่ใส่น้ำตาลได้ไหม
3: ไม่ต้องใส่น้ำตาลเนาะ
1: เออไม่ใส่ครีมด้วยไม่ใส่ครีมเทียมด้วยนะครับ
2: แล้วไอ้มอคคาดาที่ชงเองมันเป็นถุงถุงเนี่ยมันเอาแบบกาแฟผงอะ
1: เขาสำเร็จรูปใช่ไหมครับเขามี
2: ไม่สำเร็จรูปต้องมาชงเองใส่น้ำตาลแดงนิดๆหน่อยๆครับน้ำตาลอ้อย
1: อ๋อได้ครับยังกินได้ใส่น้ำตาลนิดหน่อยก็ได้ครับ
2: น้ำตาลอ้อยฮะ
1: หรือกินผมว่าง่ายๆกินกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แทนดีกว่ามีแปะกล้วย2เม็ดแล้วราคาถูกด้วยนะครับดีกว่าครับนะเออดีกว่าไม่ต้องไปถามให้เสียเวลานะครับ
4: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
5: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
4: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
5: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
4: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
5: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
6: สำหรับคุณฟังนะคะที่จะปรึกษาทีมแพทย์มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านนาวาโทนายแพทย์ธราทิพย์ประคองวงศ์มีท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.ปิติพลังวชิรานาวาเอกนายแพทย์พนิจจันทรภักดีมีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดานะคะที่ท่านมาตอบปัญหาสุขภาพให้สาระความรู้การดูแลสุขภาพคุณผู้ฟังจะเข้าสายหน้าใหม่นะคะปรึกษาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666การที่เรามีความรู้ความเข้าใจกับปัญหาของการเกิดโรคการป้องกันนะคะสิ่งที่ดีที่สุดในการที่จะดูแลตัวเองก็คือหมั่นตรวจเช็คร่างกายไปตรวจสุขภาพประจำปีจะได้ทราบโรคภัยไข้เจ็บนะคะเราก็จะได้รักษาเยียวยาก่อนที่มันจะเป็นโรคเรื้อรังเป็นโรคร้ายที่รักษายากวันนี้การตรวจเช็คสุขภาพร่างกายหมั่นดูแลตัวเองนะคะเช็คค่าของระดับน้ำตาลในเลือดค่าของความดันโลหิตสูงก็หมั่นควรตรวจเช็คปรึกษาแพทย์อยู่เป็นประจำและทานยาตามที่แพทย์สั่งนะคะถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความเสื่อมในร่างกายจะปรึกษาคุณหมอชำนาญเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สมุนไพรการใช้โปรตีนนะคะจากสมุนไพรจากธรรมชาติท่านไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญไปตรวจร่างกายนะคะที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์แพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์อยู่สี่แยกไฟฉายค่ะคุณหมอจะตรวจในทุกวันอังคารกับวันอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะคะส่วนท่านจะซ่อมเซลล์ให้เลือดใสไหลเวียนดีจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งซื้อไปที่062-5100-560-569ฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
1: ฟังรายการนี้ได้เห็นประโยชน์มากไหมครับ
7: ค่ะได้ประโยชน์ค่ะคุณหมอ คุณหมอครับแบบว่าดิฉันน่ะอายุ71ค่ะค
1: ุ
7: ณห
1: มอน้ำหนักสูงสูงเท่าไหร
7: ่น้ำหนักก็น้ำหนัก51ค่ะคุณหมอ
1: โอเคเราสูงเท่าไหร่ครับ
7: สูง65คุณหมอ
1: สูง165โอ้ยน้ำหนักดีไม่อ้วนเลยเนาะไม่อ้วนเลยนะครับดีมากเลยนะครับแล้วก็มีอกมีเอ็มตอนนี้อายุจริงๆเท่าไหร่ครับอายุจริงๆเท่าไหร่ครับ
7: อ
1: ายุเท่าไหร่ครับ
7: อายุ71ครับคุณหมออ
1: ายุของเซลล์ไม่เกิน 5-60 ครับ
7: 71นะคุณหม
1: ออายุของเซลล์
7: ฉันโทรมาคุยกับคุณหมออ
1: ายุของอายุของเซลล์ไม่เกิน 5-60 ถ้าคุณอย่างนี้นะครับ
7: คะ
1: ถ้าคุณอย่างนี้อายุของเซลล์ของคุณจะอ่อนกว่าวัยนะครับ
7: ค่ะ
1: จริงหรือเปล่า
7: ค่ะที่ฉันกินแต่กล้วยมาตั้ง8แผงเลยเนี่ยคุณหมอ
1: ยิ่งกิน8กล้วย
7: คุณหมอแบบว่าดิฉันจะผ่าตัดวันที่16เนี่ยผ่าตัดหัวใจรั่วนะคุณหมออ
1: ๋อคุณต้องหยุด
7: แปลกนะคุณหมอมันก็ไม่เป็นอะไรนะคุณหมอเหนื่อยมันก็ไม่เหนื่อย
1: คืออย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้
7: นะแล้ว
1: เดี๋ยวฟังก่อนผ่าตัดหัวใจหรือผ่าตัดปอด
7: เขาบอกว่าดิฉันบอกว่าดิฉันกลัวไม่อยากผ่า
1: เดี๋ยวฟังกันนิดนึง
7: แล้วคุณหมอเขาบอกว่าดิฉันบอกว่าอุ๊ยผ่าก็ตายไม่ผ่าก็ตายก็พูดอย่างเนี้ยแล้วคุณหมอเขาบอกว่ามันตายคนละอย่างเขาบอกเนี้ย
1: ถ้าลิ้นหัวใจรั่วนะ
7: ค่ะหัวใจรั่ว
1: ลิ้นหัวใจรั่วมันเกิดจากอะไรฮะ
7: มันแบบว่าเขาบอกว่ามันรั่วหลายอย่างแล้วคุณหมอเขาบอกมันรั่วเยอะแล้วมันจะเป็นหัวใจโตด้วยคุณหมอ
1: ไม่เกี่ยวลิ้นหัวใจรั่วมันรั่วที่ลิ้นหรือวาลวหรือมารั่วที่ไหน
7: รั่วที่ลิ้นคุณหมอเขาบอกว่ารั่วที่ลิ้นเขาบอกว่าลิ้นหัวใจมันรั่ว
1: รั่วกี่ลิ้นฮะมันมีสี่ลิ้นฮะ
7: มันเขาบอกว่าเป็นสองสามที่นะคุณหมอ
1: แล้วที่ไหนบ้างนอกจากที่ลิ้นแล้วมีที่อื่นด้วยไหมครับ
7: ค่ะวันที่16เนี่ยเขานัดผ่าแล้วเขาบอกว่าเนี่ยวันนั้นที่ไปฉีดสีเนี่ยเขาไม่ทำความรูนให้ไม่ทำใบพัดให้เขาบอกว่า
1: ไม่ทำบอลรูนไม่มีเกี่ยวกับบอลฮะเดี๋ยวนะฮะที่ไม่ทำไปดูเลยใบพัดมันคนละจุดนะน้ำมันท่อเลือดหลอดเลือดนะครับอันนี้อยู่ภายในหัวใจนะครับลิ้นมันหยุดภายในหัวใจมันไม่อยู่เกี่ยวกับหลอดเลือดเลยครับ
7: คะ
1: มันอยู่ในหัวใจลิ้นนะคุณเอาเปิดดูใน Google ก็ได้ครับมันไม่เกี่ยวกับหลอดเลือดน้ำเลือดเลยครับมันเกี่ยวกับหัวใจครับทีนี้มันอย่างนี้มันมีทฤษฎีหนึ่งนะฮะจะเชื่อหรือเปล่าไม่รู
7: ้
1: การที่คุณเหนื่อยนะหัวใจมันปิดเปิดนะเพื่อจะส่งเลือดจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งนะครับลิ้นหัวใจมี4ห้องนะครับมันส่งจากล่างขึ้นบนแล้วบนลงล่างเพื่อจะไปเพื่อกระทุ้งไปเลี้ยงสู่ตุ่มต่ำของร่างกายนะครับทีนี้มันมีวาล์วปิดเปิดนะครับวาล์วปิดเปิดหัวใจมันมีอยู่4ลิ้นนะครับมันปิดเปิดตามจังหวะการเต้นของหัวใจนะครับ
7: แล้วคุณหมอเขาก็ไม่ได้บอกอะไรมากเขาบอกเนี่ยรั่วหลายที่เลยเขาว่าอย่างเงี้ย
1: คุณไปรามา
7: ก็จริงลิ้นหัวใจรั่วแล้วก็บอกว่าแต่อาการมันก็ไม่เป็นไรนะคุณหมอกินแปะกล้วยดิฉันก็
1: เมื่อก่อนนี่เหนื่อยใช่ไหมฮะเมื่อก่อนไปตรวจที่รามาไปตรวจฉีดก่อนฉีดสีมันเหนื่อยใช่ไหมครับ
7: ค่ะ
1: แล้วตอนนี้หายเหนื่อยก็เหมือนคนไข้รายหนึ่งอ่ะคุณจะได้ฟังจากโรงพยาบาลบางไผ่นะฮะแล้วก็ส่งไปต่อไปอีกโรงพยาบาลใหญ่กว่านั้นนะครับ
7: ค่ะ
1: เขาลิ้นหัวใจรั่วเหมือนกันนะครับ
7: ค่ะ
1: เขาเหนื่อยมากเหนื่อยสุดๆเลยนะครับเหนื่อยสุดๆเลยเขาจะยกของก็ไม่ได้เจ็บปวดกระชอกที่หัวใจทีนี้พอเขากินสมุนไพรแปะกล้วยผมให้โดบเช้าสี่เที่ยงสี่เย็นสี่นะครับเขาหายเหนื่อยเขาไม่อยากผ่าตัดที่ไม่อยากผ่าตัดนี่คุณต้องเชื่อหมอก่อนแต่ถ้าอาการเขาไม่มีเนี่ยผมไม่รู้ว่าถ้าไปฉีดสีใหม่หรือไป MRI คาร์ดิโอที่หัวใจใหม่ดูว่าลิ้นเลือดอย่าลืมว่ามันมีทฤษฎีหนึ่งนะครับว่าร่างกายมันซ่อมตัวเองได้ครับมันซ่อมตัวเองได้โดยการให้อาหารแก่มันนะครับตัวแปะกล้วยเนี่ยมันช่วยทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายมันแข็งแรงขึ้นโดยมันผ่านอาหารทางท่อเลือดเพื่อไปเลี้ยงส่วนที่เสื่อมนะครับทำให้วาล์วมันติดกันได้ครับคือมันซ่อมสิ่งที่เสื่อมได้ถ้ามันวาล์วติดกันคุณจะมีอาการไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมครับ
7: ไม่เหน
1: ื่อ
7: ย
1: มันไม่เหนื่อยมันเหมือนปกตินะครับเหมือนปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงพยาบาลรามาโรงเรียนแพทย์ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเป็นแผนกหัวใจคุณไปยอมเสียแหมเราไม่อยากไปก้าวไก่เรื่องหัวใจนะ เรายังไปเสียค่า MRI คาร์ดิโ
7: อ
1: ตามจริงลูกสาวผมก็อยู่ที่รามาเป็นทางนี้โดยตรงเลยครับแต่ผมไม่กล้าพูดนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเป็นการโฆษณานะครับเขาเป็นระดับน้องๆรองผู้บริการนะครับนะเขาผมอยากจะไปให้ผมอยากจะไปกอดคุณแล้วเอาตัวคุณไปให้ลูกสาวผมดูแต่ผมทำไม่ได้อ่
7: ะ
1: มันทำไม่ได้มันผิดมารยาทอ่ะไปก้าวไก่เขาอ่ะแต่ผมอยากจะไปช่วยเขาอย่างเงี้ยผมอยากจะช่วยจริงๆคุณลองไปฉีดเสียใหม่ MR ใหม่สิครับถ้ามันติดดีแล้วเนี่ยไม่ต้องผ่าได้ไหมตัวไอ้ตัวแปลกกล้วยเนี่ยมันช่วยทำให้ระบบภูมิคุณดีขึ้นคุณต้องแก้ไขทางด้านลิมโฟไซต์ฮะมันคนละทฤษฎีฮะทำให้ลิมโฟไซต์แข็งแรงมันสร้างระบบภูมิดีขึ้นทำให้เกิดการซ่อมเซลล์ที่เสื่อมได้ครับทีนี้ตัวแปลกกล้วยมันน่าจะช่วยได้ครับมันจะช่วยได้คุณมันก็มีรามาจุฬาศิริราชที่ทำด้านนี
7: ้คุณไปคุณหมอเขาก็ถามนะว่ามีน้ำท่วมปอดไหมบอกไม่เคยแล้วเหนื่อยไหมดิฉันก็บอกว่าไม่เหนื่อยนะคุณหมอแล้วอยากกินแปลกกล้วยมาเนี่ย8กล่องแล้วรู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วก็
1: จนเป็นปกติผ
7: ม
1: รู้ว่าก
7: ินหมอคณัฐผ่าสิวันที่16เนี่ยจะถึงเนี่ยคุณหมอ
1: โอ้ my god
7: แล้วอย่างนี้ดิฉันต้องหยุดแปลกกล้วยก่อนไหมครับ
1: หยุดก่อนหยุดก่อนฮะแม่กำลังเข้าได้ค
7: ือ
1: หยุดวันนี้เลยครับหยุดวันนี้เลยนะฮะคืออย่างนี้ขอให้ฉีดสีหน่อยสักครั้งนึงดีแล้วหรือเขาก็จบทางด้าน MRI คาร์ดิโอเนี่ยหรือไปขอ MRI อีกใหม่สักครั้งได้ไหมก่อนที่จะผ่าตัดเนี่ยโอ้ยเราก็ไม่กล้าคืออย่างนี้เราไม่อยากก้าวก่ายเขาความรู้เขาเก่งเรื่องทางด้านหัวใจเนี่ยจบเม็ดผ่าจบเม็ดเสร็จนะแล้วไปได้ทางด้านคาร์ดิโอนะฮะคาร์ดิโอทางด้านหัวใจอีก 2-3 ปีนะครับแล้วไปต่อ MRI คาร์ดิโออีกทีนึงนะครับเรียนจนแก่แล้วว่างั้นน่ะนะครับ
7: แล้วเขาจะทำให้เหรอคะคุณหมอเขาจะผ่าแล้วเนี่ย
1: ผมไม่ทราบแต่เขาเป็นใหญ่ในรามาเขาทำได้ครับแต่ผมไม่กล้า
7: เพราะวันที่14เนี่ยให้ไปนอนที่โรงพยาบาลแล้วก็วันที่16
1: เข
7: าจะผ่า
1: ผมไม่กล้าใช้เรื่องส่วนตัวไปก้าวก่ายเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับชีวิตคุณไปผ่าทำเขาคนละกันนะครับคุณอยู่แผนก MRI คุณอยู่ใช้บัตรที่ปิยะกรุณหรือเปล่าครับที่แผนกพิเศษเอกชนหรือรัฐบาลครับหรือบัตรทอง
7: บัตรทอง
1: เฮ้ยบัตรทองไม่ต้องเสียนะครับเออนะครับ
7: ให้ MRI ใหม่เหรอคะ
1: ผมไม่กล้าพูด
7: แล้วก็ฉีดสีใหม่เหรอคะคุณหมอ
1: ผมว่า MRI ก็คล้ายๆกันเลยครับนะแต่เราม
7: ันแล้วคุณหมอแบบว่ามันถึงเวลามันพอกินทานยาแล้วมันก็หาย
1: ทานไปกล้วยวันกี่เม็ด
7: กินยาเนี่ยวันเช้า9โมงเนี่ยครึ่งเม็ดแล้วก็
1: มันไม่กินกินแปลกกล้วยกินแปลกกล้วย
7: ยาหัวใจยาหัวใจนะคะ
1: เนี่ยเขาห้ามแม้กระทั่งกินแปลกกล้วยไอยาหัวใจเนี่ยแต่ผมว่ามันไม่น่าผิดคนไข้ก็จะหายเหนื่อยเพราะว่าผมอีกทฤษฎีหนึ่งว่าร่างกายมันซ่อมตัวเองได้ครับในการเนี่ยปิดไม่ใช่หัวใจรั่วนะลิ้นเนี่ยมันเหมือนกับไอคุณเอานิ้วชี้นะฮะ2นิ้วแล้วเอาชิดกันหน่อยนะฮะแล้วมันจะมีปิดเปิดนะทางออกแล้วก็ขบทางออกแล้วก็ขบนะครับคล้ายๆกันนะคุณดูจาก Google ก็ได้ครับว่าลิ้นหัวใจรั่วเป็นยังไงคุณดูจาก Google ก็ได้ครับนะครับนะมันจะบอกเสร็จเลยนะฮะเนี่ยดูได้หมดเลยครับเพราะว่าหรือคุณถามนี่ก็ได้ถามไอทีอ่ะคนที่เก่งไอทีเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกปัญญาประดิษฐ์เนี่ยลิ้นหัวใจรั่วกินสมุนกินแปะกล้วยแล้วไม่เหนื่อยเนี่ยมันทำให้ลิ้นหัวใจเนี่ยคุณถามไอทีได้เลยคุยเขาได้เลยครับนะหาคนเก่งเรื่องไอทีเนี่ยมันจะได้เป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าคือว่าเขาจะรวบรวมจากหมอทั่วโลกนะครับเรารวบรวมจากหมอที่หัวใจแล้วเอาข้อมูลใส่ลงไปเนี่ย
7: ค
1: ุณสามารถถามได้นะครับอันนี้ไม่ต้องเสียตังค์นะครับก็ลองติดต่อบริษัทที่เขามีความเมตตาเนี่ยนะครับหรือบริษัทใหญ่ๆเขาก็มีไอทีอย่าง CP เขาก็มีอะไรก็มีแต่ว่าลึกในมือถือธรรมดานะให้เด็ก ให้เด็กเนี่ยที่อยู่ตามที่เขาขายมือถือเขาทำให้ก็ได้ครับทำให้ก็ได้แล้วคุณบอกว่าลิ้นหัวใจรั่วคืออะไรแล้วพออาการเหนื่อยถ้าหายเหนื่อยเนี่ยคุณก็ถามไอทีต่อถ้าหายเหนื่อยเนี่ยนะครับหายเหนื่อยก็แสดงว่าลิ้นหัวใจมันซ่อมตัวเองจนไม่รั่วมันถึงหายเหนื่อยจริงหรือไม่เขาจะอธิบายเหมือนคุณมีหมอร้อยคนอยู่ในปัญญาประดิษฐ์นะครับหมอหัวใจด้วยทั่วโลกเนี่ยมันจะรวมสุดยอดอยู่ที่นั่นนะครับเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเสียตังค์นะครับคุณไปหาให้เขานั่นเป็นแบบหนึ่งแต่คุณอย่าไปเชื่อ 100% นะครับแต่มันดีกว่าถามผมเราก็ใช้อำนาจของผมก็ได้แต่ว่ามันเป็นการก้าวก่ายเขานะครับผมก็ไม่สามารถทำได้แต่ถ้าอย่างเงี้ยคุณไม่ก้าวก่ายใครนะครับแล้วนาทีทองเนี่ยกว่าจะหานาทีทองที่การผ่าหัวใจเนี่ย คุณโชคดีเขาแซงคิวให้แสดงว่าคนก่อนนี้เขาสละสิทธิ์หรือเขาตายไปแล้วก็ได้นะครับ เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นก็ลองดูนะครับลองดูไปถามไอทีดูไม่ต้องเสียปัญญาประดิษฐ์นะครับแล้วมาตอบอีกทีสวัสดีครับ
7: ถามที่ไหนคะคุณหมอ
1: ร้านขายมือถือก็ได้ครับบอกว่าต้องการถามไอทีว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะครับว่าลิ้นหัวใจรั่วคืออะไรเหนื่อยมากถ้าหายเหนื่อยโดยการกินแปะกล้วยเนี่ยมันหมายความว่ามันซ่อมตัวเองทำให้ลิ้นหัวใจมันไม่รั่วจึงไม่เหนื่อยจริงหรือไม่คุณถามตรงไปตรงมามันจะตอบมันตอบเป็นข้อความหรือตอบเป็นคำพูดก็ได้ครับนะเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งคุณไปโรงพยาบาลนะครับไปโรงพยาบาลเนี่ยให้ยาตัวนี้ตัวนี้เป็นโรคนั้นโรคนี้เนี่ยคุณก็ถามไอทีได้ครับในยุคปัจจุบันเนี่ยเพราะรายการนี้เป็นรายการที่ให้ความรู้แก่ประชาชนนะครับผมก็เอามาจาก Google เอามาจาก YouTube เอามาจาก IT ทั้งหมดนะครับแล้วเอามาจากลูกชายลูกสะใภ้เอามาจากเพื่อนฝูงแล้วก็พยายามรวบรวมว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อคนฟังมากที่สุดIF ครับคนเก่งที่สุดในโลกคือใครรู้ไหมไม่ใช่หมอหัวใจไม่ใช่หมอที่ไหนคือตัวคนเองนั่นแหละครับรู้จักถามมีใครเก่งเกินพระพุทธเจ้าบ้างมีใครเก่งเกินบิดาแห่งการพูดไหมแห่งวงการแพทย์ไหมเพราะนั้นไอ้คนที่มันไม่เก่งมันโกหกหมดเลยมันโกหกนะว่ามันดูโรคนั้นโรคนี้หายอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเชื่อคำสาบานเชื่ออะไรต่อมีอะไรเนี่ยต้อง 2,000 กว่าปีเขาบอกว่าอย่างนี้อย่าเชื่อถือในพระเจ้าด้วย
7: ที่ไอทีเหรอคะ
1: เออไอทีไปถามได้เลยครับนะ
7: ค่ะ
1: นะครับแล้วคุณลองใช้พินาแล้วโทรมาอีกทียังคุณไปโรงพยาบาลเนี่ย
7: คุณไปขายโทรศัพท์มือถือ
1: เออได้เลยให้เขาทำให้ก็ได้ให้เด็กทำให้ก็ได้แม้กระทั่งคุณจะถามปัญญาประดิษฐ์นะครับเบาหวานหายได้จริงไหมเออถามได้เลยเผื่อผมจะโกหกอ่ะเราถามต่อไปว่าเบาหวานเขาจะพูดความจริงว่าเบาหวานหายได้ปั๊บปั๊บทีนี้คุณก็ตอบไป
7: ถามที่ไอทีที่โรงพยาบาลนั่นแหละค
1: ่
7: ะ
1: ไอทีโรงพยาบาลไม่มีหรือครับ
7: ค
1: ่ะโรงพยาบาลไม่มีคุณจะไปถามเขาไม่บอกหรอกไปถามที่ร้านโทรศัพท์หรือคนเก่งมือถือใครมีเขาเด็กวัยรุ่นสมัยนี้อายุเกิน20เขาทำได้เท่านั้นแหละครับเนาะเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์นะครับปัญญาประดิษฐ์ทำให้คนตกงานเดี๋ยวนี้สร้างรถยนต์สร้างอะไรเขาใช้ขุนยนต์หมดแล้วครับมันไม่มีแล้วเขาดับไฟด้วยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยเราต้องอยู่ในยุคแห่งนั้นนะครับผมก็ไม่เป็นนะครับไม่ใช่ผมเก่งเพราะว่าในยุคผมเนี่ยไปเลี้ยงรุ่นโรงเรียนเตรียมเนี่ย
7: ไอที
1: ปัญญาประดิษฐ์ดีกว่า
7: สอบถามที่ที่โทรศัพท์มือถือ
1: ปัญญาประดิษฐ์นะคุณก็เอาที่โทรศัพท์แพงๆมันมีหมดนะครับมันมีแอปอยู่
7: ปัญญาประดิษฐ์แล้วเขาอยู่ที่ไหนคะคุณหมอ
1: ปัญญาประดิษฐ์มันไม่มีตัวตนแล้วครับมันมีคุณต้องไปเข้าแอปเขาแล้วก็กดไปถามอะไรคุณก็ต้องถามพิมพ์ถามหรืออาจจะพูดถามในไมโครโฟนก็ได้ครับนะครับคุณต้องไปหาเด็กที่เขามีความรู้ทางนี้นะครับที่เขาเล่นอินเทอร์เน็ตได้เขาเล่นปัญญาประดิษฐ์ได้นะครับ เดี๋ยวนี้โรคทั้งโรคนี่เขามีมือถือเขาสั่งได้ทุกอย่างโอนเงินก็มือถือไปแบงค์จนในแบงค์จะแจ้งอยู่แล้วอ่ะแบงค์จนจะไล่พนักงานออกให้เกษียณเมื่ออายุ45เนี่ยมันไม่มีคนเข้าแบงค์อ่ะคนดูแต่มือถือจ่ายเงินหลายๆแห่งเขาไม่รับเงินสดนะครับต
7: ้
1: องแม้กระทั่งศูนย์การค้าหลายแห่งเนี่ยเวลาจะจอดรถเนี่ยคุณต้องโชว์มือถือนะครับเพราะนั้นลองทำตามนะครับสวัสดีครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: กินแบบกล้วยต่อนะครับตอนนี้หยุดไว้ก่อนนะครับ
7: ค
1: ุณต้องเชื่อหมอที่โรงพยาบาลรามานะครับแต่ก่อนจะเชื่อคุณต้องเราให้ความรู้นะครับคุณไปสานต่อนะครับยังโชคดีที่มีศาสตราจารย์ดร.เนเพปิติพลังวิชรามาคอยเบรกนิดหน่อยทำให้เราได้พักหน่อยหนึ่งแล้วถ้าเราพูดเนี่ยถ้าคนไม่ทำตามเนี่ยเราก็เลิกครับเลิกเพราะว่าคำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดที่สุดยอดของการรักษาโรคครับโดยไม่ต้องเสียตังค์ครับเป็นสุดยอดของการรักษาโรคในยุคปัจจุบันที่ส่วนใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมของคุณเบาหวานความดันภูมิแพ้หืดหอบสโตรกเส้นเลือดสมองตีบแตกหรือเป็นโรคหัวใจเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมทั้งนั้นนะครับแต่การผ่าตัดก็จำเป็นนะครับแล้วคิวทองเนี่ยเขาก่อนจะผ่าตัดก็ต้องประชุมแล้วประชุมอีกทั้งหมอทั้งด้านเฮเมโตอีกนะทั้งด้านหัวใจทั้งด้านเรื่องเลือดเนี่ยนะหมอทั้งด้านปัดแบงก็ต้องมาเกี่ยวข้องด้วยถ้ามีเบาหวานก็ต้องหมอทางด้านเอนโดครีนแกรนนะครับมาร่วมด้วยถ้าเกิดปวดฟันอักเสบก็จะมีหมอฟันด้วยนะครับแล้วหมอผ่าตัดทางด้านหัวใจเดี๋ยวก็หายากเต็มทีอาจจะมีหมอเบอร์หนึ่งเบอร์สองด้วยนะครับเพราะมาหลายชั่วโมงกว่าจะถึงวันนี้ได้เดินทางมันเหนื่อยยากลำบากขอฝากไว้กับท่านทั้งหลายที่ฟังรายการนี้นะครับคุณต้องเชื่อในพระพุทธเจ้าต้องรู้จักต้นเหตุที่คุณเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับเหมือนลิ้นหัวใจรั่วเนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมในการกินและการออกกำลังกายคุณปล่อยให้ลิ้นวาวปิดเปิดมันเสียหายได้ยังไงคุณไม่เคยตรวจ EKG มาก่อนเลยนะครับอ้าวเราไม่ต้องพูดถึงต้องรู้จักเหตุทุนต้องแก้ไขที่ต้นเหตุแล้วฮิปโปเครติสนี่เป็นบิดาแห่งวงการแพทย์เมื่อ2บันกว่าปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยสู่เจ้าจงใช้อาหารเป็นยาแปะกล้วยก็เป็นจากอาหารนะครับแต่ว่าอาหารมันอยู่ที่ใบครับก็เอาไปสกัดได้ฟลาโวนอยด์เทอร์โพนอยด์เป็นต้องกินทุกคนนะครับที่สูงอายุอย่างน้อยๆเนี่ยชาว2ยัน2ไม่ถึงกับจนนะครับ062 5100 062 5100 560-9
8: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-5100-560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ
6: ค่ะสำหรับท่านที่สนใจอยากจะปรึกษาจากทางทีมแพทย์นะคะซึ่งเรามีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นาวาโทในแพทย์ธราธิปประคองวงศ์มีท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ดร.ปิติพลังวชิรามีนาวาเอกในแพทย์พนิจจันทรภักดีนะคะแล้วก็มีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดาถ้าสามารถเข้าสายหน้าไมค์ปรึกษาปัญหาสุขภาพโทรไปที่081 334 6666 ซึ่งสามารถเลือกรับฟังได้นะคะที่คลื่นของ FM 89.0 MHz 91.5 กองทัพไทย101และทางระบบ AM ที่มีหลายคลื่นหลายสถานีออกอากาศพร้อมกันในเครือข่ายของ KCS Radio นะคะปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร081-334-6666และจะซ่อมเซลล์สั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์062-5100-560-569

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงต่อกินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของการฟังถามตอบปัญหาสุขภาพนะคะจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงมีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นะคะที่มาให้ความรู้ดูแลสุขภาพถ้าสามารถเข้าสายหน้าใหม่นะคะปรึกษาปัญหาสุขภาพที่0813346666ส่วนท่านที่จะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลให้แข็งแรงดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานสั่งซื้อไปที่062-5100-560-569ค่ะช่วงนี้มาฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเรื่องสุขภาพกับอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์สวัสดีครับอาจารย์หมอชำนาญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: เอาเชิญเลยครับตอนนี้ได้ยินได้ยังครับเชิญเลยครับ
5: อาจารย์สวัสดีค่ะ
4: อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
5: นกพะหงโยธิน59ค
4: ่
5: ะ
4: โอ้เป็นยังไงมีปัญหาเรื่อง
5: กินไปกล้วยไป15กล่องแล้วค่ะ
4: เรา
5: ทีนี้จะถามคุณหมอชำนาญว่าเราเขียวแม้ที่ว่าเราตกขาวอ่ะ
4: กินฮอร์โมนใช่ไหม
5: ค่ะ
4: กินฮอร์โมนเตยตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
5: กล่องแล้วค่ะจะกดกับ3กล่องแล้วก็เลย
4: เดี๋ยวตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
5: อายุ83แล้วค่ะ
4: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
5: น้ำหนัก55ไอ้ส่วนสูง55น้ำหนัก43ค
4: ่
5: ะ
4: สูง155น้ำหนัก40กว่าใช่ไหมดีแล้วไม่อ้วนเน
5: า
4: ะ
5: 43ค่ะน้ำหนัก
4: เรา
5: เป็นเบาหวานน้ำตาลทุกอย่างไม่เป็นอะไรมีไขมันอย่างเดียวค่ะ
4: ไขมันตัว LDL ไตรกลีเซอไรด์เท่าไหร่ครับ HDL ด้วยครับ
5: ไขมันรู้แต่ว่าไขมัน208
4: ยังสูง
5: แล้วมันมีไขมันตัวนี้มา10กว่าปีแล้ว
4: เรากินยาอยู่ใช่ไหมครับครึ่งเม็ดหรือเม็ดหนึ่งครับ
5: กินยาอยู่คือละหนึ่งเม็ดค่ะ
4: คือละหนึ่งเม็ดนะก็กินอยู่
5: มา20มิล
4: ก็ดีนะไม่อ้วนนะเนี่ยทำไงถึงขนดีขนาดเนี้ย
5: มันควบคุมมาตลอดค่ะ
4: คุมยังไงครับ
5: จะอะไรคะ
4: คุมน้ำหนักได้ยอดเยี่ยมอย่างนี้ยังไงครับ
5: ก็กินวันนี้กินเยอะตอนนี้กินน้อยอย่างเนี้ย
4: กินผักจะเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหม
5: เด็กของอะไรที่มันห้ามก็ไม่ได้ทำนะฮะฟังอาจารย์มาเนี่ยตั้งแต่ก่อนวิทยุจ
4: อ
5: เม
4: ื
5: ่อก่อนหนูจะฟังวิทยุโทรทัศน์ไง
4: ดูโทรทัศน์เนี่ยทีนี้มาฟังวิทยุเราเห็นว่าการที่กินอะไรก่อน
5: เลยแข็งแรงมากเลยแต่ยังไม่รู้จักคุณหมอชำนาญนะน่าจะรอคุณมากไป
4: ก่อนโอ้ยคนดีน้ำหนัก70สูง170กว่านะ
5: นกคุมมา2เป็นอย่างนี้ตลอดค่ะว่าตอนนี้น้ำหนักต้อง68น่ะ
4: เรา
5: ที่คลอดลูกอ่ะขายคลอดลูกแล้วก็ออกกำลังกายด
4: ู
5: อาหารตลอด
4: เราจาก68ลดเหลือกี่กิโลครับ
5: ก็ลดไปเหลือ43ไง
4: ลองบอกวิธีการลดน้ำหนักเป็นวิทยาทานให้แก่คนฟังเชื่อม
5: า
4: ลด
5: ไงทำมาเรื่อยๆค่ะแล้วออกกำลังกายตลอด
4: แล้วกินผัก
5: ชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงแล้วอย
4: ู
5: ่บ้านบ้างก็โยคะมั่งอย่างเง
4: ี้
5: ย
4: โอ
5: ้ไม่ได้ว่าเดินอย่างเดียวนะถ้าว่างเมื่อไหร่ดูทีวีหนูก็โยคะได
4: ้โอ
5: ้หนูใช้แบบเนี้ยค่ะแล้วหนูก็กินที่ห้ามอ่ะตอนนี้เชื่ออาจารย์ก็กินผักกินผลไม้ไม่หวาน
4: โอ้โหตายแล้ว
5: แต่น้ำตาลยัง28อยู่นะเมื่อก่อน27เองโอ้ยลูกเขาซื้อทุเรียนมาให้กิน
4: อ
5: ่ะสองวันละสองลูกอาจารย
4: ์
5: ลูกโป้วันมันเต็มร้อยอ่ะ
4: คืออย่างเงี้ยก่อนกินทุเรียนนะวิธีการกินถ้าผู้ฟังฟังไว้นะครับให้กินผักซะก่อนนะครับให้กินผักซะก่อนนะฮะเพราะว่าตัวผักนี่เป็นตัวดูดซับน้ำตาลและดูดซับไขมันนะครับ
5: อาจารย์แล้วบางวันไม่มีผักไง
4: แ
5: ล้วหนูก็กินเม็ดมังลา
4: ได้เหมือนกัน
5: มันเออแล้วก็ชงแล้วหลุมไปก่อน
4: เออทวงเม็ดมะละกับหรือผักก็ตามมันช่วยดูดซับน้ำตาลและดูดซับไขมันนะฮะมันช่วยดูดซับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะกินทุเรียนจริงๆนะครับเพื่อจะอยากจะกินมากนะครับกินสักพูเล็กๆพูนึงคุณให้กินผักก่อนนะครับสักกะละมังนึงนะครับแล้วกินทุเรียนตามหลังแล้วตรวจเจาะปลายนิ้วน้ำตาลไม่ขึ้นนะครับ
5: แล้วคุณหมอคะผักต้มนี่มันดูดไขมันไหมคะ
4: ดูดใช่ฮะดูด้วยฮะ
5: อ๋อค
4: ่
5: ะ
4: ดูไขมันผักทุกชนิดทั้งผักลวกผักต้มผักสดนะครับ
5: ชอบกินผักกาดขาวที่อาจารย์บอก
4: ผักกาดขาวนี่ยิ่งคนเป็นโรคไตน
5: ะ
4: ผักกาดขาวผักที่มีสีอ่อนๆเนี่ยฮะมันมีโพแทสเซียมต่ำนะครับ
5: อาจารย์ขาเราสั่งไอ้เนี่ยอะไรเนี่ยอาหารเสริมที่เป็นอะไรอ่ะเราไม่เป็นโรคไตเรากินได้ไหมอ่ะ
4: อะไรฮะ
5: อะไรอ่ะอาหารเสริมที่เป็น
4: ฮอร์โมนหรือโปรตีนโปรตีน
5: โปรต
4: ี
5: นค่ะ
4: โปรตีนสำหรับคนที่เคยเดี๋ยวให้จันหมอจำนันอธิบายดีกว่านะครับว่าโปรตีนสำหรับคนที่เป็นโรคไตเราได้กินฮอร์โมนด้วยหรือเปล่าครับ
5: ฮอร์โมนไป3กระปุกแล้วไงคุณอาจารย์แล้วมันตกขาว
4: เออเนี่ยตกขาวมันตกขาวมีกลิ่นไหม
5: ถามอาจารย์ว่าเกี่ยวไหม
4: เดี๋ยวตกขาวมีกลิ่นไหม
5: ไม่มีค่ะ
4: ไม่มีกลิ่นแล้วก็
5: เหล
4: ื
5: องนิด
4: ๆโอ้ยบ่อเสียงกลางอ่ะบ่อเสียงกลางอ่ะ
5: บ่อเสียงกลางคุณหมอขาหนูไปให้กินในข้าวตัวเขาบอกว่าเขาตกปัสสาวะด้วยก็บอกปัสสาวะปกติให้ยามาฆ่าเชื้อกินไป7วันแล้วหนูเอายาฆ่าเชื้อมากินหนูปวดหัวมากเลยหนูก็เลย
4: ไม่ต้องกินหรอกบ่อเสียงกลางอ่ะ
5: บ
4: ่อเสียงกลางคือว่าอย่าง
5: ง
4: ี้
5: กลัวว่าเป็นมะเร็งไง
4: ไม่ใช่มากินอย่างงี้มันปีเอสโตรเจนทำให้เรามีเลือดสาวมันพุ่งออกมานะครับทำให้มันมี
5: มันอาการออกมาแล้วมันแฉะนะ
4: มันแฉะเดี๋ยวมันก็หายเอง
5: อ๋อค
4: ่
5: ะ
4: มันหายเอง
5: ไม่ต้องตกใจ
4: ยาฆ่าเชื้อไม่ต้องกินนะครับนะมันไม่มีเชื้อ
5: กินแล้วค่ะมันปวดหัวมาก
4: เออบ่อเสียงกลางอะไรเอื้อมเลย
5: นอนลุกไม่ไหวปวดหัว
4: แล้วคุณอย่างนี้นะ
5: คะ
4: แฟนหลงตายเลยรู้ไหม
5: หนูอยู่คนเดียวมา5-60 ปีแล
4: ้วแล้วแฟนไปไหนล่ะ
5: คะ
4: แฟนไปไหน
5: แฟนเสียงานที
4: ่
5: มีลูกตับไป
4: แล้ว
5: ดีไง
4: หาแฟนใหม่
5: 30น่ะ
4: คุณอย่าง
5: น
4: ี้นะ
5: หนูก็รู้สุขภาพมาเองตลอดหนูรู้แล้วว่าไอ้โรคอะไรนี่อันตรายทุกอย่าง
4: โอ้โหรักษาสุขภาพดีมากเลย
5: แล้วหนูก็ไปตรวจปอดตรวจหัวใจตรวจทุกอย่างตรวจลำไส้ก็ปกติค่ะอาจารย
4: ์คืออย่าง
5: น
4: ี้อย่าง
5: น
4: ี
5: ้หมอยังบอกว่าสุขภาพไม่เป็นอะไรสักอย่างนึงก็บอกเนี้ย
4: การกินฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนต้องเป็นสมุนไพรภายใต้การดูแลของแพทย
5: ์
4: มันมีประจำเดือนออกมาถือว่าบ่อเสียงกลางอึม
5: บ่อเสียงกลาง
4: บ่อเสียงกลางบ่อเทียบ่อเสียงกลางนะอาเชิญมาชำนาญฮะเขามีอาการขาวๆอยู่นะครับตกขาวนิดๆนะครับกินฮอร์โมนด้วยนะครับแล้วเขากินโปรตีนเขากลัวเป็นโรคไตโปรตีนสำหรับคนใกล้เคียงหรือว่าที่โรคไตหรือไม่เป็นไรป้องกันไม่ให้เกิดไตวายเนี่ยจะกินโปรตีนชนิดไหนจำเป็นหรือไม่ขนาดไหนเขากลัวกระทุกสุขภาพดีมากเลยนะครับเอวก็มีอกก็มีสะโพกก็มีถึงแม้ว่าจะอายุ
5: ตัวไปไหนเขาบอกแค่50
4: โอ้ยอาจารย์เราเจอนางฟ้าแล้วเชิญอาจารย์มาชำนาญครับเชิญเลยครับ
6: อายุเยอะแล้วเนี่ยแต่ถ้าเราได้รับคำชมจากคนข้างเคียงเนี่ยนะครับว่าสาวจังเลยแข็งแรงจังเลยอันนี้มันเป็นความจริงเพราะว่าอายุของตัวเองเนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวเลขแต่สิ่งที่จะบอกว่าร่างกายแข็งแรงสาวหรือไม่ก็คืออายุของเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณอายุ83ปีแล้วแล้วได้ขนาดนี้เนี่ยถือว่าสุดยอดละสุดยอดเพราะอะไรเพราะว่าคุณได้ฟังอาจารย์จริงสักทุกวันแล้วก็ปฏิบัติตัวนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่อาจารย์ก็ได้พูดได้บอกไว้แล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยหมอมั่นใจได้เกิดว่าอาจารย์ยังสักก็จะมีเพื่อนละมีเพื่อนที่อายุยืนอยู่ได้เกิน100ปีนะครับเป็นไขมันสูงอย่างเดียวมันก็เป็นเรื่องที่เล็กน้อยนะครับเพราะนั้นทานยาทุกวัน
5: แล้วตัวเนี้ย
6: ก็ทานยาไปทุกวันก็ไม่มีปัญหาอะไร
5: พยายามกินไอ้ตัวเนี่ยอะไรเตะกล้วยให้มันเลือดดีไงไม่ให้มันอดตัน
6: ครับครับครับเพราะฉะนั้นคุณทานสมุนไพรก็สามารถที่จะทานได้เพราะสมุนไพรเนี่ยมันเป็นสารธรรมชาติที่สามารถทานควบคู่ยาแผนปัจจุบันถ้าทำให้อะไรต่ออะไรทุกอย่างในร่างกายแข็งแรงโดยเฉพาะเส้นเลือดก็ดีน้ำเลือดก็ดีนะครับแต่สิ่งที่จะรบกวนคุณเมื่ออายุมากขึ้นก็คือภาวะต่างๆในร่างกายท ที่เกิดจากการที่ขาดฮอร์โมนนะครับเพราะว่าในวัยสาวๆเนี่ยคุณมีฮอร์โมนเอสโตรเจนเยอะมากเลยนะครับแล้วฮอร์โมนเอสโตรเจนตัวนี้มันสร้างมาจากมะลุงและรังไข่แล้วมันก็ทำให้คุณเนี่ยผิวพรรณดีนอนหลับสบายอารมณ์ดีแจ่มใสสดชื่นนะครับกระดูกแข็งแรงปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนก็ไม่มีก็เรียกว่าดีหมดนะครับรูปร่างก็ดีหน้าอกมีหน้าอกมีสะโพกก็เพราะฮอร์โมนตัวนี้แหละแต่พอถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับพอถึงวันหนึ่งเนี่ยมันพออายุมากขึ้นนะครับแล้วก็ประจำเดือนหมดมันก็ขาดฮอร์โมนตัวนี้เพราะฉะนั้นพอขาดฮอร์โมนตัวนี้แล้วมันก็ทำให้เกิดความผิดปกติในร่างกายแทบทุกอวัยวะเลยไม่แข็งแรงไม่สดชื่นนอนไม่หลับปัสสาวะบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นพอมันขาดเราต้องเติมเข้าไปแต่ฮอร์โมนที่เติมเข้าไปต้องเป็นสารธรรมชาติซึ่งไม่มีสารเคมีและไม่อันตรายนะครับนะฮะแต่พอทานไปแล้วเนี่ยให้ฮอร์โมนตัวนี้มันก็จะไปกระตุ้นทำให้หน้าอกคุณก็สมบูรณ์ขึ้นนะครับมดลูกก็สมบูรณ์ขึ้นช่องคลอดก็สมบูรณ์ขึ้นแล้วการที่มีตกขาวเนี่ยคุณก็ต้องนึกถึงสมัยสาวสมัยสาวมันมีตกขาวก็เหมือนกันละครับในภาวะตอนนี้ก็ตกขาวมันก็เป็นความผิดปกติแสดงว่าช่องคลอดของคุณเนี่ยยังแข็งแรงนะครับแต่มันก็เป็นความไม่สบายใจของคนไข้เพราะฉะนั้นสิ่งที่หมอจะแนะนำก็คือว่าถ้าคุณอายุ80ขึ้นไปแล้วเนี่ยถ้าคุณทานฮอร์โมนแล้วมีอาการแบบเนี้ยคุณก็ทานหมั่นเว้นหวั่นไม่ต้องทานทุกวันนะครับเพราะปริมาณของสมุนไพรตัวนี้ในคนไข้แต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้นทานหมั่นเว้นหวั่นมันก็จะดีขึ้นนะครับแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะดีขึ้นกับคุณก็คือมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเราเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนสมัยที่เราสาวนะครับเพราะฉะนั้นก็ทานต่อไปแล้วพอทานวันเว้นวันพอได้รับฮอร์โมนในปริมาณที่เหมาะสมในเรื่องตกขาวเรื่องมีเลือดออกมันก็ดีขึ้นนะครับคุณไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะสมุนไพรตัวนี้ฮอร์โมนเอสโตรเจนนี่มันเป็นสารธรรมชาตินะครับวัตถุดิบเราก็สั่งมาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ได้รับคำรับรองจากทั่วโลกว่าเป็นฮอร์โมนธรรมชาติที่ปลอดภัยเราสามารถทานได้ตลอดเราจะช่วยเสริมสร้างความไม่สมดุลในร่างกายของเราในทุกๆอวัยวะนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าคุณดูแลร่างกายแบบนี้ดีมากน้ำหนักก็ดีนะครับถ้าพอถึงวันหนึ่งตั้งเป้าไว้เลยว่าอยู่ถึง120ปีจะได้เป็นเพื่อนอาจารย์เกียงศักดิ์เพราะอาจารย์เกียงศักดิ์เขาเป็นคนขี้เหงาเขาอยากมีเพื่อนเยอะฟังอยู่นะครับเขาอยากให้มีเพื่อนเยอะอยู่เป็นเพื่อนเขานะครับเพราะฉะนั้นพอถึงวันนี้เราก็จะสามารถบอกได้ว่าอายุนั้นเป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นเองแต่สิ่งที่คนหนึ่งก็เห็นก็เขาชมก็เพราะนั่นคืออายุของเซลล์นะครับบางคนอายุ80เนี่ยแต่เวลาไปโรงพยาบาลพยาบาลก็นึกว่าคนนึกว่าเป็นคนอายุ25ปีนะผมแต่งตัวใส่เสื้อยีนนะแล้วก็กางเกงใส่เสื้อยืดกางเกงยีนนะแล้วกางเกงยีนก็มีช่องขาตรงหัวขาวอีกอะไรต่ออะไรเข็มขัดก็นะใหญ่โตมีหัวม้าอะไรแบบนี้ก็เหมือนอย่างที่ผมได้พบได้เห็นก็คือมันหนุ่มมาเกินนะครับเพราะนั้นของคุณก็เหมือนกันถ้าคุณดูแลตัวเองได้ดีปฏิบัติตามที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาบอกไว้เนี่ยพอถึงวันหนึ่งเนี่ยอายุก็จะน้อยกว่าอายุของตัวนะครับ
4: อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับการรู้จักตัวเองเนี่ยพออายุหลังจากหมดประจำเดือนแล้วนะครับสิ่งที่ขาดก็คือฮอร์โมนครับฮอร์โมนขาดแล้วมันจะ
5: ก็กินได้แล้วสั่งใหม่จะหมดแล้วค่ะแล้วสั่งทั้ง3อย่างเลยแล้วไอ้โปรตีนก็กินได้นะคะ
4: อ๋อกินได้สบายครับ
5: เดี๋ยวให้เด็กมันจัดมาให้ว่าไม่ใช่โรคไตนะ
4: อ๋อไม่ใช่โรคไต
6: อาจารย์ถามที่ดีว่าผลเลือดไตเขาดีหรือเปล่าคร
4: ับ เรามีผลการตรวจไตไหมค่าครีตินินกับ
5: ตรวจมามีเข้าในอะไรเนี่ยมีเลขตัวหนึ่งอ่ะ

0: าย
1: สามสิบถึงหกสิบเนี่ยมันเป็นแบ่ง A B C นะ
0: ค่ะ
1: 50ถึง60ก็ถือว่า A แล้วครับนี่55ถือว่า A ถือว่าบ่อเสียงกลางอายุขนาดนี้ถือว่าดีเยี่ยมนะครับ
0: ไม่เกิน50
1: อื้อ
0: ไม่ให้เกิน55
1: เออดีแล้วอยู่ขนาดนี้ดีแล้วครับเน
0: า
1: ะ
0: ในตารางเค้าเขียนไว้อ่ะ
1: แล้วค่าครีตินินเท่าไหร่ครับ
0: อะไรนะคะ
1: ครีตินินเท่าไหร่ครับ
0: นี่จริงคืออะไรอ่ะ
1: ไม่เป็นไรดูค่านี้ก็พอไตไม่เป็นไรครับแต่ต้องเฝ้าระวังการกิน
0: ทุกอย่างก็ดีหมด
1: ก็น้ำหนักก็ดีนะคุณน้ำหนักเก่งมากเลยลดน้ำหนักจาก60กว่าหรือ40กว่านะ
0: ถือว่าจะ40นะลดถึงคุณหมอสั่งว่ากินผักอ
1: ่
0: ะมันหิวอ่ะมันไม่ไหวอ่ะก็เลยกินต่อไปหน่อยน
1: ึ
0: ง
1: เออคืออย่าง
0: น
1: ี้
0: ก็เลยขึ้นอีก2กิโล
1: เวลากินผักนะถ้ามันเกิดมันวูบๆนะแสดงว่าน้ำตาลในเลือดเกิดต่ำถึงแม้ไม่มีเบาหวานก็ตามนะครับต่ำเกินไปก็จิบน้ำเชื่อมหน่อยนึงครับ
0: กินผลไม้หวานมากอะไร
1: เออใช่
0: ก็กินน้ำเปล่าด้วยอะไร
1: โอ้
0: หมูหนูกินมื้อเที่ยงก็จบแล้วอ่ะ
1: คืออย่าง
0: น
1: ี้นะ
0: คือกินไม่เยอะ
1: คือการทำ
0: ไข่ต้มอ่ะ
1: อืมโอ้โหเยี่ยมเลยครับเยี่ยม
0: ไข่ต้มปลาแล้วก็หมุนเวียนไปเรื่อยๆบางทีก็เบื่อนะบางทีก็เบื่อก็เลยอยากจะกินโปรตีนอ่ะ
1: เออดีเลย
0: มันแทนอาหารอ่ะ
1: ก็ดีแล้วมันแทนอาหารได้เอาแล้วครับขอบคุณมากครับเยี่ยมมากไตปกตินะครับ
0: คุณหมอครับขอบคุณนะคะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
2: ก็คอยวันอยู่ที่ชาครับ
1: อยู่ที่ไหนนะ
2: พิชา
1: ศรีราชา
2: ครับ
1: อ๋อเป็นไงฮะคุณศรีราชาครับ
2: คิดผมว่าไอ้ถ่ายเป็นเม็ดนะเป็นอะไรครับ
1: อะไรนะ
2: ถ่ายเป็นเม็ดถ่ายเป็นเม็ดนะครับ
1: ถ่ายเป็นเม็ดนะเป็นแบบคลิปแพร่กลมๆหรือเปล่าครับกลมๆ
2: คร
1: ับ ถ่ายออกมาเป็นก้อนเล็กๆเหมือนแพะใช่ไหมฮะก้อนเล็กๆกลมๆใช่ไหมฮะลีลีใช่ไหมฮะคุณได้ไปตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่โดยด่วนที่สุดนะครับไปส่องกล้องนะครับแล้วไปตัดชิ้นเนื้อดูนะครับตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่ครับ
2: 75
1: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่
2: ตัวสูง160
1: หนักกี่กิโล
2: หนักประมาณ45
1: โอเคดีแล้วเอาไม่อ้วนนะครับแล้วมีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับ
2: ก็ความดันนะครับ
1: ความดันโอเคกินยาปกติครับคุณไปตรวจส่องกล้องหามะเร็งลำไส้ใหญ่ก็เรียกว่าถ่ายเหมือนขี้แพะเป็นอาการอย่างหนึ่งของมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับคุณต้องไปตรวจดูเอ็กซเรย์ไม่เจอแล้วครับคุณต้องไปส่องกล้องแล้วไปตัดชิ้นเนื้อเขาเรียกว่าไบออปซีนะครับคุณไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนครับ
2: เส
1: ีย
2: ต
1: ัง
2: ค์
1: เลยเอ้ยถ้าไปรักษาที่โรงพยาบาลหลวงก็ไม่ต้องเสียตังค์นะครับถ้าคุณเข้าโรงพยาบาลเอกชนประมาณ 20,000 นะเมื่อก่อนนี้ 8,500 ก็ค่อยๆค่อยๆขึ้น 10,000 กว่าเดี๋ยวนี้บางโรงพยาบาลก็ 20,000 กว่าแล้วแต่ว่ามันจะมากน้อยขนาดไหนครับ
2: ไม่มีตังค์ครับ
1: คุณก็ต้องไปโรงพยาบาลหลวงสิครับไปรอหน่อยนะครับตอนนี้คุณอยู่โรงพยาบาลก็ไป
2: ไม่ผมจะถามหมอกินอะไรครับมันถึงจะถ่าย
1: มันต้องไปตรวจดูนะต้องไปส่องกล้องดูนะคุณถ่ายอย่างนี้นะฮะเขาเรียกว่าถ่ายแบบคลิปแพะนะครับคือสาเหตุของมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเกิดจากพฤติกรรมก็ได้เกิดจากสูบบุหรี่ก็ได้คุณต้องงดไปก่อนนะครับกินยาที่มีไขมันสูงกินอาหารที่มีกากใยน้อยนะครับเคยเป็นมะเร็งมาก่อนนะครับหรือมีกินลูกกินของหมักดองก็มีส่วนสำคัญนะครับแล้วการถ่ายเนี่ยก็มีส่วนยังเขาเรียกว่าถ่ายแบบคลิปแพะมันกลมๆเล็กๆและกลมๆเนี่ยมันเอ็กซเรย์ไม่ได้มันต้องไปส่องกล้องนะส่องกล้องเพื่อจะหามะเร็งลำไส้ใหญ่ครับอันนี้เป็นทรายอย่างนึงฮะแล้วคุณถ่ายมาได้กี่ครั้งครับ
2: อะไรครับ
1: ถ่ายมีท้องผูกไปไหม
2: ม
1: ัน
2: ต้องที่ถ่ายแป๊บเดียวก็หมดแล้ว
1: อืมเราถ่ายเป็นก้อนเล็กๆเล็กๆใช่ไหมฮะ
2: ตอนแรกเป็นพอไปกินอาหารพวกผักพวกอะไรมันก็ธรรมดาก็อาหารใหญ่ๆอย่างเก่า
1: เรามีการปวดท้องด้วยหรือเปล่าครับ
2: ไม่ปวดครับ
1: ก็ลองกินเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินนะครับโดยการกินผักเยอะๆผักหลายหลากชนิดนะครับตามด้วยผลไม้แล้วก็ตามด้วยกินโปรตีนที่ไม่มีการทอดการปิ้งปานย่างไม่มีการแปรรูปเช่นฮอทดอกแฮมเบอร์เกอร์พวกปลาร้าพวกแหนมทั้งหลายแหล่งดนะครับพวกไอ้

0: ไอ้โปรตีนที่ฮอทดอกแฮมเบอร์เกอร์กินได้ไข่กินได้อกไก่กินได้นะครับแล้วเคี้ยวช้าๆนะครับตอนนี้เฝ้าระวังไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนก็คือการกินผักสัก 50% ผลไม้อีก 20%
1: ที่ไม่ก็กินไม่ได้
0: อะไรฮะ
1: พวกเรา
0: โอ้ยห้ามเด็ดขาดเลยตัวแสบเลยเออห้ามเลยแอลกอฮอล์ทุกอย่างบุหรี่ด้วยนะครับ
1: บุหรี่ไม่ดู
0: เหล้าห้ามนะครับคุณกินเหล้าวันละนี่แหละตัวสาเหตุที่ทำให้คุณปวดท้องเนี่ยแอลกอฮอล์คุณกินเหล้าน
1: ิดเดียวไม่เป็นไรนะ
0: ไม่ควรกินครับอายุขนาดนี้ไม่ควรกินแอลกอฮอล์เลยครับนิดเดียวเป็นไม่ได้คนกินเสร็จมันก็ติดลมบนนะกินทุกวันเลยใช่ไหมล่ะ
1: คร
0: ับ กินทุกวันเวลาคุณไม่กินคุณจะมือสั่นใช่ไหมครับ
1: ไม่ฮะ
0: หงุดหงิด
1: แต่ก่อนก็ไม่เคยกินนะคุณกินตอนปกูนะ
0: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณงดดีกว่านะครับนะนะครับเรางดดีกว่านะครับเป็นก่อให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยครับกินเหล้าเยอะๆเนี่ยกินทุกวันบ่อยๆ
1: มันเป็นเนี่ยครับ
0: ไหนฮะ
1: เดี๋ยวอาจารย์เนี่ยพบหมอไหนหมอเก่งสักก
0: ็คุณไปที่โรงพยาบาลเนี่ยนะฮะไปตรวจเขามีเครื่องมือพร้อมไม่ต้องไปคลินิกเพราะคลินิกมันช่วยไม่ได้ครับไปโรงพยาบาลให้เขาส่องกล้องดูนะครับว่าเป็นตามปกตินะคนที่อายุเกิน50เนี่ยควรจะส่องกล้องเพื่อจะหามะเร็งลำไส้ใหญ่ถึงแม้ไม่มีอาการก็ตามแต่คุณถ่ายอย่างเงี้ยส่องกล้องก็จะเห็นว่ามีฟอลิปหรือเปล่ามีติ่งเนื้อหรือเปล่านะครับเขาจะฟิตเขาจะมีคลิปเปอร์คอยจับแล้วก็จับเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในเทสติลเป็นหลอดแก้วอะแล้วก็เอาไปแช่แข็งย้อมสีแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อบางๆเพื่อไปส่องกล้องดูว่ามีมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือเปล่านะครับเป็นหมื่นนะครับถ้าเอกชนเนี่ยคุณควรจะไปโรงพยาบาลที่รัฐบาลนะครับ
1: โรงพยาบ
0: าลเสียครับในโรงพยาบาลก็ไม่น่าเสียนะครับถ้าคุณไม่มีตังค์ก็บอกเขาตรงๆอ่ะผมไม่มีตังค์อ่ะทำบัตรสงเคราะห์ได้นะครับ
1: มี30บาท
0: ก็30ล็อกนั้นแหละไป30บาทก่อนนะครับมันน่าจะไม่ต้องเสียตังค์นะครับนะ
1: ครับ
0: โอเคสวัสดีครับ
1: ครับ
0: นี่แหละครับการทำไรด้วยเหตุผลเนี่ยตามจริงผมได้ความรู้จากลูกชายผมคนเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ลองจากมะเร็งตับเป็นภัยมืดพอรู้ตัวปั๊บมีพรรคพวกกันกำลังจะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นหมอโอ้ยบอดทางด้านเยอะก็แล้วกันนะครับเป็นพัดลมเป่าให้คนอื่นแต่ไม่ยอมเป่าให้คนอื่นไม่เคยไปตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่พอมีการท้องผูกเหมือนที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยถ่ายเป็นแบบคลิปแพะไปถึงมันเป็นระยะที่4ระยะสุดท้ายแล้ว4เดือนตายเลยน่าเสียดายนะครับถ้ามีการอายุสัก50ถึงแม้ไม่มีอาการก็ตามนะครับเหมือนกับคุณกินแปะกล้วยล่ะป้องกันไม่ให้หลอดเลือดตีบแตกตันนี่มันเคลื่อนคุ้มมากกว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่ซะอีกคุณจะกินแล้วเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์ป้องกันมะเร็งด้วยอย่างน้อยๆเช้า2เย็น2ประคองไว้ก็ยังดีสั่งซื้อแปะกล้วยกับแปะกล้วยคอฟฟี่062 5100 062 5100 560ถึง569การป้องกันดีกว่าการรักษาฟังอีกครั้งหนึ่งการใช้อาหารเป็นยาวิเศษที่สุดเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันไม่มีใครในโลกนี้หายเพราะการใช้ยานอกจากการทำ IF หายแน่ๆหายทุกรายทำไมไม่ทำตามใจตัวใครตัวมัน062-5100-560-9โทรไปสั่งนะครับสวัสดีครับ
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
4: เพียงก็กินกาแฟ
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
4: ถึงตอนเย็นก็กินกาแฟ
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
3: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
4: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
5: ค่ะการที่เราฟังด้วยความรู้ความเข้าใจและท่านปฏิบัติตามเนี่ยนะคะท่านจะมีกลุ่มโรคประจำตัวใดๆก็ตามเนี่ยนะคะที่ท่านเป็นเรื้อรังมานานถ้าเราปรับไลฟ์สไตล์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เรื่องของการดูแลออกกำลังกายเลือกอาหารการกินได้รับสารอาหารครบถ้วนขจัดภาวะความตึงเครียดดูแลเรื่องระบบการขับถ่ายรวมทั้งอยู่ในที่อากาศถ่ายเทได้ดีนอนให้เพียงพอในแต่ละคืนด้วยนะคะมันจะช่วยทำให้การดูแลสุขภาพของเราเนี่ยร่างกายจะได้แข็งแรงขึ้นและจะเสริมด้วยแปะกล้วยตราไวกิ้งจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บนะคะสารสกัดจากมะระขี้นก10คู่สายท่านสั่งซื้อไปได้ที่0625100560-569ค่ะส่วนท่านจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะเข้าสายหน้าไมค์ที่081-334-6666ช่วงนี้ฟังช่วงของการตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
0: คนเราเกิดมาเนี่ยท่านจะอายุเท่าไหร่ผมเคยถามแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายไว้ว่าหลังเกษียณจะสบายทำราชการเงินเดือน15,000ตั้งแต่เงินเดือน15,000ตอนนี้เงินเดือนล่าสุดก็ประมาณสัก40,000นะครับก็เป็นระดับหัวหน้าหน่อยๆแต่ไม่ถึงกับใหญ่จริงนะครับคือค่าของเงินมันเล็กลงอย่างมากๆเมื่อ30ปีที่แล้วกับในยุคปัจจุบันเนี่ยก๋วยเตี๋ยวชามละ2บาทขึ้นเป็น5ขึ้นเป็น10ขึ้นเป็น20 30 40 50เดี๋ยวนี้50บาทดีเล็กๆ เราต้องเอาเทียบกับเหตุการณ์ปัจจุบันเมื่อก่อนนี้ทำงานนะครับทำงานเดือนหนึ่งซื้อทองได้3บาทเดี๋ยวนี้ทำงาน3เดือนยังไม่ซื้อทองได้ถึงบาทเลยเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาอะไรเป็นกฎเกณฑ์ตายตัวได้มันไม่มีทางเลยครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องสำคัญที่เราท่านเนี่ยจะต้องมีความพออกพอใจจะต้องมีความต้องพึ่งตัวเองครับอย่าคิดถึงวันตายเลยคิดถึงว่าวันนี้เราจะทำงานหากินอะไรพอจะเป็นรายรับได้อย่าให้เป็นคนช่างขอนะครับคนที่เขาให้เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะมีแล้วในยุคปัจจุบันเนี่ยสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
0: อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
6: ลำลูกกาของสามอาจารย
0: ์โอ้ฟังรายการนี้เข้าทีดีไหม
6: ฟังทุกวันแต่ว่ายายอายุก็88แล
0: ้
6: วแต่ท้องมันถูก
0: โอ้น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
6: สูงก็106 กว่า
0: หนักเท่าไหร่ครับ
6: 52
0: โอ้ดีแล้วไม่อ้วนเนาะ
6: ไม่อ้วน
0: ยังแข็งแรงอยู่หรือเปล่าครับ
6: ก็พอเดินได้ช้านิดหน่อยแต่ไม่ไกล
0: ไม่มีเบาหวานความดันไขมันใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
0: ผมดูจากน้ำหนักแสดงว่าเราชอบกินผักชอบออกกำลังกายโดยการเดินใช่ไหม
6: เดินก็เดินได้ไม่ไกลเท่าไหร่แหละ
0: ก็ยังดีไม่เคยนั่งเฉยๆรอเมื่อไหร่ลูกจะให้เงินใช่ไหม
6: ทำกับข้าวเอง
0: เราอยู่กับใครครับตอนนี
6: ้อยู่ลูกสาวคนเล็ก
0: แล้วลูกสาวมีลูกกี่คนครับ
6: ไม่มีครอบครัว
0: เปล่ามีลูกกี่คนทั้งหมดมีกี่คนครับ
6: 4คนค่ะ
0: 4คนแล้ว3คนก็หายวับไปกับคนอื่นใช่ไหม
6: 3คนก็ว่าทำงานแยกกันไปเป็นแม่ค้ามั่งอะไรมั่ง
0: โอ้ยังแล้วมีใครรวยๆบ้างหรือเปล่าลูกแต่ละคนเนี่ย
6: ก็คนที่สาม
0: เขาทำอะไรถึงรวยฮะ
6: เขาทำค้าขาย
0: เห็นไหม ถ้ากินบำนาญเนี่ยคงจะไม่ไหวเท่าไหร่เนาะบางคนทำงานเพื่อหวังบำนาญก็ค่าของเงินมันไหนนะ
6: ถามหมอได้ย
0: ังได้เลยครับเชิญเลยครับ
6: คือว่าท้องผูกมากทำไงดี
0: กี่วันถ่ายทีครับ
6: ทุกวันไม่ต้องกินยาระบายอ่ะ
0: กินยาชื่อยาอะไรครับมะขามแขก
6: ไม่ใช่อะไรไฮไฟ
0: ยาสมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบันครับ
6: สมุนไพร
0: อืมชื่อยาอะไรนะ
6: ไฮไฟ
0: มีส่วนผสมของอะไรครับ
6: มันเปรี้ยวหวานเป็นผงชง
0: ชื่อไฮไฟใช่ไหมฮะสารไอฮอร์นักโฮก
6: ใช่
0: แล้วสารไอฟอร์ฟันใช่ไหมฮะไฮไฟใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
0: เป็นแล้วซองละกี่บาทครับ
6: สิบซองห้าร้อยบาท
0: อ๋อซองละ50 บาทนะ
6: ซองละ50
0: แล้วซองหนึ่งกินได้กี่วันครับ
6: ซองก็เลือกได้วันเดียวถูกแก้วเดียวอ่ะ
0: โอ้ซอง50 บาทนะอืม
6: ค่ะ
0: แล้วมันเปรี้ยวหวานหวานหรือเค็มๆหรือหนืดๆหรือ
6: ใช่เปรี้ยวหวานเค็มๆหน่อย
0: ๆโอเป็นสมุนไพรใช่ไหมครับ
6: ครับ
0: อืมกินมานานหรือยังครับ
6: นานแล้วค
0: ่
6: ะ
0: ไม่กินก็ถ่ายไม่ออก
6: ใช่
0: ยังไฮไฟเนี่ยคืออ๋อมันคนละตัวแล้วนะครับเป็นยาขับลมที่ใช้ในบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้ออันนี้อาการท้องผูกใช่ไหมฮะ
6: ใช่ค่ะ
0: เอาละผมจะดูนะฮะสมุนไพรที่แก้ไขท้องผูกมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะครับว่ามีตัวใดอะไรบ้างนะครับแทนที่เราจะไปซื้อเนี่ยเรากินผักที่เป็นช่วยระบาย
6: คือว่าอาจารย
0: ์
6: ยายเนี่ยเป็นโรคเด็กๆเลยไม่ชอบผักเลย
0: ก็จบเลยท้องผูกนะครับท้องผูกไม่ใช่ท้องอืดท้องผูกนะครับ
6: ทำกับข้าวอะไรกับเป็น
0: ท้องผูก
6: ไม่ใส่ผักไม่อยากกินไม่
0: มีหน้าล่ะ
6: ไม่อยากเห็นผักเลย
0: ไม่ชอบกินพวกมะขามแขกก็ไม่ชอบกินใช่ไหมฮะ
6: พวกไม่เคยมะขามแขก
0: ใบกิ้เหล็กก็ไม่ชอบกล้วยน้ำว้าก็ไม่ชอบใช่ไหมฮะ
6: กล้วยน้ำว้าไม่กินกินทุกวันกล้วยน้ำว้า
0: เรากินกล้วยน้ำว้าเนี่ยสุกๆเนี่ยมันช่วยระบายบ้างไหมผมไม่อยากให้กินยาที่แพงๆนะผมอยากให้กินยาที่มันผลไม้หรือผัก
6: กินผลไม้มีแอปเปิ้ลฝรั่ง
0: ไม่ใช่คืออย่างนี้นะกินกล้วยช่วยกินกล้วยน้ำว้าสุกๆหน่อยนะครับเราช่วยอาจจะกินพวกช่วยในการขับถ่ายทุกพวกตรีผานะครับพวกมะขามป้อมพวกสมอไทยพวกสมอพิเภกนี่ก็กินได
6: ้มะขามป้อมนะยายกินเป็นเดือนเอามาตำให้หมดให้ละเอียดคั้นแล้วก็น้ำ
0: แล้วมันถ่ายไหม
6: ไม่ถ่ายแล้วก็น้ำมะนาวกินเช้า2เย็น2ก็ไม่ถ่าย
0: แล้วพวกมะขามเปียกกินแล้วถ่ายไหม
6: ไม่ถ่ายเหมือนกันมะขามเปียกกินปั้น2ปั้น
0: แล้วเม็ดมังลักนี่กินแล้วมันถ่ายไหม
6: เม็ดมังลักยังไม่เคยกิน
0: โอ้แล้วเคยกินยาแผนปัจจุบันอะไรบ้างครับแก้ท้องผูกเคยสวดไหมครับ
6: ไม่เคย
0: ก็คืองี้เราถ่ายจนบินแล้วกินยา Wi-Fi นี่นะกินมากี่ปีแล้วครับ
6: เป็นปี2ปีแล้ว
0: ฮะอ๋อไม่กินไม่ถ่ายเลย
6: ไม่กินก็ไม่ถ่ายเหมือนก
0: ันแล้วไม่ชอบกินผักไม่เคยกินผักเลย
6: ไม่เคยกินเลย
0: โอ้ตายเลยทำไมไม่ชอบผักนะครับเพราะผักมันช่วยระบายช่วยทำให้การขับถ่ายมีกากมีใยเป็นไฟเบอร์ช่วยดูดซับน้ำตาลนะครับ เราทำให้มีแร่ธาตุมีสาร
6: เดี๋ยวต่อไปจะลองหัดกิน
0: ต้องกินฮะมันเราชอบกินเนื้อใช่ไหมครับ
6: เนื้อไก่เนื้ออะไรก็ไม่กิน
0: กินพวกปลา
6: ก็กินบ้างยังหมูเนี่ยต้องต้มให้เปื่อยเลยถึงจะกินนุ่นเหนียวก็ไม่กิน
0: แล้วกินปลากี่มื้อครับ
6: ส่วนมากจะหุงก็ต้ม
0: ม
6: ันทอดตักเค็มทอดอะไรเงี้ย
0: เอางี้วิธีการถ่ายดีที่สุดก็คือไม่ต้องกินยาถ่ายนะครับผมไม่ทราบว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับคุณลองอ่านข้างๆสลากที่ว่าเขาผสมด้วยตัวอะไรบ้างนะครับเขามีบอกไหม
6: ไอไฟแบ
0: บเออเขาต้องบอกฮะถ้าถูกต้องตามกฎหมายเขาต้องบอกส่วนผสมด้วยครับ
6: ยายมองไม่เห็นนะสิ
0: ดูสิโอ
6: ้มองไม่เห็นเลย
0: แล้วไม่มีแว่นใส่อะ
6: แว่นใส่ก็มองไม่เห็น
0: ตาไม่บอดใช่ไหมฮะ
6: ไม่บอดแต่มองเห็นแต่เป็นตัวหนังสือมันเล็กก็มองไม่เห็น
0: โอ้เออเราไปหาเคยไปหาหมอไหม
6: ไปหาหมอบอกว่าเป็นประจำอายุ
0: หมอที่ไหนฮะ
6: นพรัต
0: น์แล้วก็ไม่ให้ยาอะไรมาใช่ไหมครับ
6: ไม่ได้ให้ยาอะไรให้ยาหยอดตามาอย่างเดียวยาหยอดตาตาว่า
0: คืออย่างเงี้ยเราไม่ชอบกินผักต่อให้ยาพิเศษขนาดไหนมันก็ไม่ระบายออกหรอกครับนะครับนะต้องหัดกินผักตอนนี้ก็ยาที่นั่นลองกินดูลองลดเหลือครึ่งซองแล้วหัดกินผักที่มันช่วยระบายนะครับเช่นไม่มีเบาหวานใช่ไหมน้ำหนักไม่ขึ้นอาจจะกินพวกกินพวกนี่นะฮะพวกมะขามก็ได้ครับมะขามเปรี้ยวมะขามหวานก็ได้ครับมันช่วยระบายนะครับนะครับคุณก็เปิดดูเถอะครับว่าไอ้พืชอะไรที่ช่วยระบายนะครับหรือผักอะไรช่วยในการขับถ่ายผลไม้อะไรช่วยกันขับถ่ายเช่นกล้วยนะว้าสุกๆเละๆนะครับแล้วก็ผมไม่อยากให้ซื้อของแพงอ่ะโอ้2ต้อง50บาทนะครับต้องหัดกินผักหลายหลักชนิดไปก่อนนะครับเราปกติชอบกินผักอะไรบ้างครับหรือไม่ชอบเลย
6: เป็นกะหล่ำปีต้มอะ
0: ไรเออได้เลยเอาผักมาต้มละเอียดเอาบ่อยๆนะฮะเรากินค่อยๆถอยกินสักครึ่งซองนะครับเรากินผักหลายหลักชนิดนะครับนะแล้วก็กินผักต้มเปื่อยๆก็ได้ครับต้มเปื่อยๆก็ได้ครับเนาะแล้วก็ต้มเสร็จก็เป็นข้าวต้มก็ได้เปื่อยต้มต้นนะครับแล้วก็กินช่วยระบายอาจจะกิน
6: ผักคนสู้เงยยายต้มไก่กับข
0: ้
6: าวเลย
0: ได้ได้เลยครับต้องมีผักด้วยนะมันช่วยระบายนะครับช่วยผักที่มีเช่นผักบุ้งผักกะหล่ำผักกาดขาวมาต้องเปื่อยๆก็ได้ครับนะพวกบวบหอมพวกไอมะขามแขกก็ได้ครับไปซื้อมะขามแขกมาจากตลาดก็ได้ครับเนาะเนี่ยทีนี้คุณดูเดี๋ยวๆนะผลไม้ที่ช่วยการขับถ่ายลองเปิดดูใน Google ดูสิว่าผลไม้เนี่ยที่มันเกี่ยวใจแก้ท้องผูกเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเนี่ย
6: ยายกินส้มแก้วมังกร
0: เออกินได้เลยครับกินได้เลยครับมะละกอสุกๆก็กินได้ครับพวกสับปะรดเอ้ยพวกฝรั่งพวกลูกพลูนี่กินได้หมดเลยครับพวกมะขามเนี่ยสุกๆพวกแอปเปิ้ลเขียวก็กินได้กีวีก็กินได้มะม่วงสุกๆก็กินได้ครับนะยิ่งมีเบาหวานกินได้หมด
6: แอปเปิ้ลนี่กินทุกวันเลย
0: เออกินเสร็จแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็ไปกินมะขามแขกไปซื้อร้านขายยาด้วยนะครับมะขามแขกกินนิดนึงแล้วค่อยๆถอยที่ก็ซองละ50บาทเนี่ยไอ้ค่อยๆถอยค่อยๆถอยแล้วก็มะขามแขกก็กินค่อยๆน้อยลงน้อยลงแต่ ตามจริงกินติดพวกเนี้ยลองไปกินดูลองหัดใช้ลองสวนลองดูนะครับนะไปซื้อรักขยะก็ได้บอกว่ายาสวนที่ก้นนี่ช่วยในการขับถ่ายระบายออกแล้วถ่ายออกมาแข็งไหมครับหรือเป็นก้อนแข็งไหมครับ
6: ถ่าย
0: เลยด้วย
6: ใช่
0: โอ้ไม่ต้องสวนแล้วอย่างนั้นอ่ะถ่ายเหลวเป็นน้ำหรือเหลวเป็นเนื้อด้วยครับ
6: เหลวเป็นเนื้อ
0: โอ้ก็ต้องมันก็ดีแล้วนี่ยังไม่ต้องสวนแล้วดูสิกินตามที่ว่าไว้นะครับแล้วก็พยายามยาที่ซื้อมาพยายามลดค่อยๆลดจำนวนลงนะครับพูดกันครึ่งทางนะครับสวัสดีครับดูสิทำไมถึงเป็นเรานะครับนะเนี่ยคนเราเกิดมาเนี่ยอายุ80กว่าแล้วยังดีนะมีลูกเลี้ยงเนี่ยยังมีอีกจำนวนมากนะครับอยู่ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดอยู่คนเดียวลูกเต้ามีแต่เขามีภาระอย่าไปโทษลูกเลยครับใครจะมาอยู่กับเราซึ่งไม่มีอนาคตมีแต่อดีตอ่ะจะเดินไปไหนก็ไม่ได้จะช่วยตัวเองก็ไม่ได้จะกินอะไรก็มีปัญหาจะนอนอะไรมีปัญหาคุณต้องเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ครับคุณอย่านึกถึงวันตายสิครับถึงต้องอยู่เพื่อจะเป็นขวัญใจของลูกเต้าหรือของเพื่อนฝูงของญาติสนิทมิตรสหายโดยเราต้องพึ่งตัวเองให้ได้ซะก่อนนะครับคุณต้องเริ่มต้นวันนี้ไม่ใช่ว่านอนรอเมื่อไหร่ใครจะเอาเงินมาให้คนที่ขอทุกวันเนี่ยในยุคสภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยลูกก็ทำงานมอเตอร์ไซค์รับจ้างส่งแก็บส่งอะไรมีลูกมีเมียกันอยู่มีหลานมีเหลินเขาแทบไม่พอใช้กันแล้วเนี่ยแล้วคุณจะมีแต่ความเศร้าได้ยังไงอย่างน้อยๆเนี่ยคุณต้องแข็งแรงซะก่อนต้องเดินให้คล่องอายุ80กว่าคุณต้องแข็งแรงครับยิ่งคนที่ไม่ได้แต่งงานเมื่อวานก่อนนี้คุยกับคนที่ก็มีความรู้เป็นหมอด้วยสวยด้วยอายุ40กว่าแล้วรายได้เดือนนึงเป็นแสนนะครับลาออกราชการยศพันเอกนาวาเอกพิเศษฐานเรือนะครับเงินมันต้องมีครอบครัวนะครับเพราะว่ายังไงต้องหวังจะพึ่งคนที่เราเลี้ยงดูตั้งแต่เล็กๆสายเลือดตัวเองเนี่ยมันจะมีความหมายมากกว่าเงินทองคุณต้องมีผู้สืบวงตระกูลนะครับทั้งในเดี๋ยวนี้คนมีตังค์อยากจะมีลูกก็ไม่ค่อยมีแต่คนใช้แรงงานเขาอยู่ในสภาพอย่างนั้นเห็นหน้ากันทุกวันนอนด้วยกันทุกวันกินด้วยกันทุกวันถึงแม้มันจะไม่สวยมันก็ยังแก้ขัดได้ลูกเกิดมา 4-5 คนก็เลี้ยงตามมีตามเกิดการศึกษาแทบไม่ต้องคุยกันนะครับแต่ทำไมคนที่มีฐานะดีๆเนี่ยหรือมีการศึกษาเนี่ยบางทีอยู่ด้วยกันที่หอพักเป็นผัวเมียกันคุมกำเนิดไม่ยอมมีลูกก็ตัวเองยังตกงานคนหนึ่งต้องประหยัดต้องบัตรยัดแล้วมันจะไหวได้ยังไงเพราะฉะนั้นไซเนี่ยในยุคสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้คุณต้องแข็งแรงครับแข็งแรงต้องเริ่มต้นไม่มีคำว่าสายเกินแก้ไม่มีคำว่าแย่กว่าที่คิดคุณต้องเริ่มต้นแม้อายุ20 30คุณต้องพูดเผื่ออีก10ปีข้างหน้าแล้วว่าเป็นยังไงก่อนอื่นคุณต้องพึ่งตัวเองคือความแข็งแรงซะก่อนมีเบาหวานความดันไขมันสูงไม่มีโรคอ้วนไหมมีโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอะไรกันบ้างครับ คุณต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการดำรงชีวิตที่แข็งแรงครับโดยไม่ต้องพึ่งยาคุณต้องรู้จักการกินที่ประหยัดแต่มีคุณค่าคุณต้องไม่อ้วนครับถ้าอ้วนอยู่แล้วคุณต้องลดน้ำหนักครับเพราะว่าความอ้วนทำให้ดื้อต่ออินซูลินทำให้เกิดเป็นโรคหัวใจความดันไขมันเบาหวานเยอะแยะไปหมดนะครับเป็นโรคชนิดเดียวที่ไปไหนมีแต่เฮฮามีแต่เรื่องการกินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคนี้โรคอ้วนเนี่ยคนก็ไม่เข้าใจว่าเขาเป็นโรคแล้วนะครับเขายังกินดับเบิลกินยังกินจะไปเชื่อเลยว่าฉันไม่กินแล้วมันอ้วนกูจะไปเชื่อนะครับกินจุกจิกเวลากินบุฟเฟ่กินแบบบุฟเฟ่ตีน้อยกินมันให้คุ้มกินมันให้ตายเร็วไอ้ร้านขายสลัดเนี่ยบางทีก็โทษไม่ได้นะร้านแบรนด์เนมทั้งหลายแหล่ที่สะอาดสะอาดมันก็แพงนะครับทำไมไม่โดยตรงจากชาวสวนชาวไร่ชาวนานะซื้อมาบางทีกิโลละ3บาทอย่างทุเรียนเนี่ยซื้อจากสวนกิโลละ50บาทแบบเหมาลงเลยเหมาทั้งสวนเลยหรือเหมาทั้งลงเลยลูกหนึ่งไม่เกิน4 50บาท3 40บาทแต่มาขายลูกละ100อ่ะแต่เขาก็เสี่ยงนะครับในการที่เอาทุเรียนมาคือเหมาสวนน่ะซื้อแบบเหมาดูเดี๋ยวก็นับกันแล้วก็ดูเดี๋ยวนี้เศรษฐีทุเรียนเดี๋ยวนี้จีนก็ทำได้เวียดนามก็ทำได้ใครๆก็ทำดีนะครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพึ่งตัวเองให้ได้เสียก่อนนะครับต้องแข็งแรงครับถ้าป่วยต้องลุกขึ้นมาให้ได้ครับอย่าเป็นภาระต่อคนอื่นเพื่อนฝูงอย่าเป็นคนอีช่างขอนะครับเมื่อไหร่เขาจะมาสักทีหนึ่งคุณต้องเป็นผู้ให้ครับอายุเกิน60คุณต้องแข็งแรงครับวัยสูงอายุไม่มีครับมีแต่วัยเกิน100ปีก็ยังไม่สูงอายุถ้าคุณยังแข็งแรงอยู่ครับคุณต้องกินแปะกล้วยครับเพื่อทำให้หลอดเลือดน้ำเลือดมันดีครับหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองดีความจำก็ดีหลอดเลือดไปเลี้ยงท่อเลือดดีโอกาสตีบแตกก็ไม่มีครับ
7: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขนึงครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง .net ครับ
5: ค่ะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของโรคเบาหวานมีค่าน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยนะคะท่านจะต้องลดน้ำหนักต้องควบคุมอาหารแล้วจำกัดปริมาณอาหารการกินนะคะในเรื่องของการลดความหวานมันเค็มและเสริมด้วยไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกทานสัก1แคปซูลนะคะถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดฮอร์โมนอินซูลินหรือทานยาเบาหวานอยู่เนี่ยนะคะท่านเลี่ยงมาสัก4ชั่วโมงแล้วเสริมด้วยไวเฮิร์บส่วนท่านที่มีปัญหาเส้นรอบพุงเกินมาตรฐานภาวะโรคอ้วนน้ำหนักเกินท่านก็สามารถจะทานหลังอาหารสัก1แคปซูลเพื่อเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานไม่ให้เกิดการสะสมไขมันในร่างกายนะคะไวเฮิร์บจะมีบรรจุ30แคปซูลในราคา260บาทแปะกล้วยตราไวกิ้งทานร่วมกันได้นะคะบรรจุ30เม็ด260บาทกาแฟมี15ซองราคา260บาทท่านสามารถสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บนะคะโทรศัพท์ไปที่062-5100-560-569ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟฟังยังทำ
3: ค่ะสำหรับท่านที่ต้องการจะซ่อมเซลล์นะคะเพราะเซลล์จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนเซลล์เก่าเซลล์ใหม่ในแต่ละวันที่เกิดขบวนการออโตฟาจีเนี่ยนะคะก็จะต้องมีสารอาหารมีออกซิเจนลำเลียงผ่านหลอดเลือดที่ยืดหยุ่นดีแข็งแรงไปหล่อเลี้ยงร่างกายเซลล์เราถึงจะแข็งแรงแล้วเราจะไม่แก่ก่อนวัยนะคะท่านใดอยากจะดูแลในระบบเซลล์นะคะด้วยให้เลือดไหลเวียนดีวันนี้นะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ้งถ้าสั่งซื้อเป็นที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันนะคะไปซ่อมเซลล์ที่เสื่อมไม่แข็งแรงและกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่เป็นกาแฟสายพันธุ์ที่มีกาแฟอาราบิก้าโรบัสต้านะคะกาแฟสายพันธุ์ดีที่นักนิยมดื่มทั่วโลกวันนี้ใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อพร้อมกับไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะที่ไปดูแลชะลอการดูดซึมน้ำตาลสำหรับใครที่เป็นเบาหวานนะคะถ้าค่าของน้ำตาลปลายนิ้วเนี่ยเกิน126ค่า A1C ที่เขาวัดจากเม็ดเลือดแดงอายุ4เดือนเนี่ยนะคะ A1C ต้องไม่เกิน 6.5 นะคะถ้าเข้าสู่ภาวะของการเป็นเบาหวานท่านต้องปรับพฤติกรรมในการทำ IF แนะนำผู้ที่เป็นเบาหวานนะคะทำ 18/6 การทำ IF ที่มีขั้นตอนวิธีการโดยให้ดื่มน้ำ1แก้วก่อนอาหารและทานผักก่อนนะคะเพื่อชะลอการดูดซึมน้ำตาลกินข้าวกล้องทานโปรตีนแล้วกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือแล้วก็เสริมไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกทานสัก1แคปซูลอัตราการเผาผลาญจะดีขึ้นนะคะ10คู่สายในการสั่งซื้อค่ะคุณผู้ฟังโทรศัพท์ไปที่062-5100-560-569ค่ะช่วงนี้มาฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
5: จ้า
4: อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนครับ
5: อันนี้อยู่บุรีรัมย์ค่ะว่าโทรไป
4: โอ้ยอีสานบ้านเฮาเนาะอยู่บุรีรัมย์เน
5: า
4: ะ
5: จ้าอยู่บุรีรัมย์ค่ะ
4: เฮ็ดอีหยังอยู่เฮ็ดอีหยังอยู่
5: อันเมื่อหันหนูไปเห็นฟังจ้ะฟังให้ลูกน้องจ้ะหลังบ้านไม่รับไปทันหนูว่าจะถามคุณหมอเพราะว่าที่แป๊กควยหนูสั่งละสองกล่องอันนี้เรื่องของในสมองว่าจะพาชาตามปากตามมือค่ะ
4: เดี๋ยวเดี๋ยว
5: กินวิตามินบีรวมใช่ไหมคะ
4: เดี๋ยวตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
5: 46-47
4: แล้วค่ะ46เนี่ยน้ำหนักส่วนสูงเท่าใด
5: น้ำหนักหนูมัน56ค่ะส่วนสูง155
4: มือยังอ้วนไปหน่อย10กิโลเน
5: า
4: ะแล้วถ้ามีเบาหวานความดันไขมันสูงบอ
5: โรคส่วนตัวนี่ไม่มีค่ะโรคพวกนี้ไม่มีจ้ะ
4: ไม่มีเลยเนาะแล้วก
5: ็
4: ไอเนื้องอกเป็นมะเร็งหรือเปล่า
5: ไม่ค่ะเนื้อดีค่ะ
4: โอ้ย
5: เพราะว่าหนูเคยคุยรอบก่อนว่าผ่าศีนครินทร์นะจ๊ะน้องหนูยังไม่พร้อมเพราะว่าหนูจังยากสตางค์อยู่เฟสกับก่อสร้างนะคะ
4: เฮ้ยเขาผ่าฟรีไม่ใช่เหรอ
5: ผ่าฟรีแต่คนไปเฝ้านะจ๊ะ
4: มีผัวยังมีผัวยัง
5: มีแล้วจ้ะลูกสองคนค่ะ
4: ให้ผัวให้ลูกไปเป่าก็ได้ผู้อายุ10กว่าขวบเนี่ยเผาได้แล้ว
5: จ
4: ้างผู้ช่วยพยาบาลกับวันหนึ่ง500บาทเนาะ
5: แต่กล้วยหนูสั่งแล้วค
4: ่
5: ะ
4: โอเคตอนอาจารย์ท่านเขาจะผ่าเนื้องอกในสมองเนื้องอกสมองคืออะไรตามกัดต่างจากเนื้องอกมะเร็งอย่างไรนะครับแล้วก็เขาจะผ่านี่อันตรายหรือไม่ขนาดไหนเชิญอาจารย์มาชำนาญครับเชิญเลยครับ
5: เพราะว่าไปรอบนี้เขาก็ต้องเขาว่าปีละเซนเนาะค่ะเพราะว่าก่อนจะไปหมอก็ต้องให้หนูไปแล้วนะไปสแกนก่อนแล้วก็เอาแผ่นซีดีไปเขาดูค่ะ
4: อืมโอ้คุณเก่งมาก
5: หนูเคยปรึกษาคุณหมออยู่ว่าแต่กล้วยหนูเคยสั่งสองกล่องแล้วว่าจำไม่ได้ว่าได้กินวิตามินอะไรได้ไหมว่าหนูชามือชาปากนะคะ
4: อืม
5: จ้า
4: ตอนนี้มันกดทับส่วนไหนครับ
5: เพราะว่าตามปากตามตาเลยค่ะตามเป็นตามปากตามมือตามชาตามขา
4: เออถ้าไม่ผ่านจะเป็นยังไงหมอได้บอกไหม
5: แต่ว่าหนูตัวที่ว่าหนูเป็นนะคะหนูว่าถ้าผ่าออกก็มันจะโล่งนะคะ
4: อืมโอเคเชิญหมอจำนานหมอผ่าตัดครับเชิญเลยครับ
5: จ้าอันนี้มียาวิตามินอะไรกินไหม
4: คะเดี๋ยวเชิญกันครับเชิญเลยครับอาจารย์ครับเชิญเลยครับ
6: สรุปแล้วเนี่ยเป็นเนื้องอกในสมองใช่ไหมครับ
5: จ้า
6: แล้วคุณหมอเขาแนะ
5: แล้วอาการหนูมันฟ้องนะหนูก็อยากจะหายาแก้ไปเพราะทุเลาก่อนนะคะ
6: เ ถ้าคุณหมอเขาแนะนำให้คุณผ่าตัดเนี่ยก็แสดงว่ามันมีข้อบ่งชี้ที่จะต้องทำการผ่าตัดเอาก้อนนั้นออกนะครับนั่นก็หมายความว่าไอ้ก้อนนั้นน่ะมันก็เป็นเซลล์ของเรานี่แหละแต่มันเซลล์เป็นเซลล์ที่แปลกปลอมมันผิดปกตินะครับแล้วมันก็เป็นเซลล์แปลกปลอมแล้วมันก็ไปถ้ามันโตขึ้นเยอะๆเนี่ยมันก็ไปกดนู่นกดนี่ที่ในสมองนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าการทานอาหารในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็ได้วิตามินเพียงพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องไปผ่าตัดด่วนนะครับตามที่คุณหมอเขาแนะนำนะครับแล้วหมอคิดว่าจากการผ่าตัดเนี่ยเขาก็จะได้เอาชิ้นเนื้อไปตรวจดูซิว่ามันเป็นเนื้องอกเป็นชนิดไหนอันตรายมากน้อยแค่ไหนแล้วจะต้องรักษายังไงต่อนะครับ
5: อันนี้เป็นเรื่องถึงเดือนผ่าแล้วค่ะวันที่14เนาะหนูไปขอเลื่อนเขาละหนูแล้วมันออกร้อนออกชานิดนิดนะคะก็อุ่นหงิดตัวเองก็ว่ามียาอะไรพอทุเลาไหมไงนะคะแต่เป๊กควยมาสองละสองกล่อง
6: ที่ไปขอเลื่อนเพราะอะไรครับ
5: เพราะว่าตังไม่ค่อยพร้อมค่ะคนฟอกก็ยังไม่ค่อยพร้อมนะคะแต่คนเป็นกับทรมานอยู่นะคะตอนนี้ชายาออกรถเดินกับเป๊กกับป้าค่ะตามัวหูก็ไม่เคยได้ยินพูดก็ไม่ค่อยชัดจ้ะเนี่ย
6: ใช่อาการที่คุณบอกหมอมันเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้องอกในสมองนะครับแต่มันเป็นอาการของคนไข้ที่เข้าสู่วัยทองแล้วมันก็เป็นนู่นเป็นนี่เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะรักษาอาการพวกนี้คุณทานฮอร์โมนสมุนไพรได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดคุณจะต้องไปผ่าตัดนะครับคุณจะต้องไปผ่าตัดตามที่คุณหมอเขาแนะนำนะครับการที่มาบอกว่าไม่มีคนเฝ้าอะไรแต่ละมันไม่ใช่เหตุผลทางการแพทย์นะครับแล้วปล่อยทิ้งเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวมันโตมากขึ้นแล้วมันไปกดอวัยวะต่างๆในสมองมากขึ้นมันก็จะทำให้ผ่าตัดยากและเป็นอันตรายด้วยครับ
4: สรุปได้ว่าต้องการผ่าตัดไม่มีเหตุมีผลนะครับเพราะผ่าตัดเราจะได้รู้ว่าเอออาการชามันดีขึ้นไหมอาการเหน็บมันดีขึ้นไหมยกแขนยกขาได้ปกติไหมแล้วก้อนเนื้อนั้นเป็นมะเร็งหรือไม่ขนาดไหนนะครับต้องมีการทำไบออปซี่ฮะเอาชิ้นเนื้อไปตัดแล้วก็ไปตัดแล้วก็ไปแช่แข็งแล้วก็ไปย้อมดูนะครับว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับสำคัญนั้นถ้าไม่เป็นมะเร็งก็สบายละที่เนื้องอกมันมีสองอย่างว่ามันจะงอกเพิ่มไหมเออบางคนไม่เป็นมะเร็งเนี่ยผมเจอ
5: แต่อยากได้ยากินทุเรา
4: คุณไปหาหมอผ่าตัดบอกว่าอาการมีอย่างนี้แล้วขอร้องให้เขาว่าขอมันมีคนที่ต้องการผ่าแต่เขาตายไปก่อนนะครับคุณแซงคิวได้ครับนะมันอยู่ที่ความจำเป็นนะฮะคุณจำเป็นจะต้องผ่าในเมื่อคุณไปต้องไปกลับไปปรึกษาหมอผ่าตัดทางสมองใหม่นะครับโดยด่วนที่สุดคุณจะไปชื่อแปลกล้วยอยู่ไปก่อนครับทุกอย่างอยู่ไปก่อนนะครับยาวิตามินไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าต้นเหตุมันน่าจะเกิดจากอะไรจะต้องรู้จักพอคุณเอาเรื่องใหญ่ๆออกไปเนี่ยตอนนี้แปะกล้วยจะทำหน้าที่ตอนหลังครับอย่าให้ไปรบกวนแม้กระทั่งยาวิตามินก็ไม่ควรกินครับอาจารย์เห็นด้วยหรือเปล่าครับเชิญเลยครับ
6: ก็เห็นด้วยครับเพราะว่าการจะทานอะไรเข้าไปต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีเหตุมีผลนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตอนนี้เซลล์ที่สมองของคุณเนี่ยมันเป็นเซลล์ที่แปลกปลอมแล้วมันก็มีการกระจายตัวมีการเพิ่มขนาดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นเนื้องอกเนี่ยซึ่งลักษณะของเนื้องอกเนี่ยมันก็มีหลายชนิดนะครับมันก็ต้องเอาชิ้นเนื้อไปตรวจไปส่องกล้องดูแต่ลักษณะของเนื้องอกโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับมันมักจะยึดติดกับอวัยวะต่างๆในสมองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ผ่าตัดเนี่ยคุณหมอเขาก็จะพยายามเอาออกให้มากที่สุดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกเยอะเลยที่ยังมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าที่มันไปยึดติดกับอวัยวะต่างๆในสมองเนี่ยนะครับแล้วเอาออกไม่ได้เพราะฉะนั้นการผ่าตัดเนี่ยก็เป็นการทำเอาเฉพาะที่มองด้วยเห็นด้วยตาเปล่าเท่านั้นและที่สำคัญกว่านั้นก็คือคนไข้ที่เป็นแบบนี้อาจจะต้องมีการผ่าตัดซ้ำครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ต้องไปหาคุณหมอตรวจตามนัดนะครับเพราะว่าโรคพวกนี้ถ้ามันมีโอกาสที่จะเป็นซ้ำแล้วมันมีขยะขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมานั่งพิจารณาว่าเราจะรักษาโดยวิธีไหนนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับไอ้ส่วนเรื่องวิตามินอะไรต่างๆเนี่ยคุณไม่ต้องไปกังวลนะครับเพราะว่าอาหารที่คุณทานในแต่ละวันเนี่ยหมอว่ามันเพียงพอแล้วนะครับมันไม่ว่าจะเป็นวิตามินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเพียงพอนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณต้องตั้งสติให้ดีๆแล้วก็ไปรักษาตามที่คุณหมอเขาแนะนำนะครับไม่มีเหตุผลอื่นนะครับเพราะว่าไอ้โรคพวกนี้มันรอไม่ได้นะครับมันเป็นเวลานาทีทองถ้าเราผ่าตัดวันนี้กับผ่าตัดอีก2ปีข้างหน้าเนี่ย ผลการรักษามันก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำถ้ารู้ว่าเป็นแล้วรีบผ่าตัดเอาออกให้เร็วที่สุดเนี่ยก็จะเป็นการรักษาที่ดีที่สุดนะครับ
4: การมีความรู้นะฮะมันเป็นสิ่งไม่คุณต้องรีบไปขอแซงคิวเดือฮะค
5: ุ
4: ณ
5: รีบไปผ่าเข้าไปผ่าอยู่ค่ะ
4: คุณรีบไปบอกเลยฮะเขาอาจจะไม่คืออย่างนี้นะการผ่าตัดนี่ถ้าอุบัติเหตุเนี่ยต่อให้ยังไงก็ตามก็ต้องทำเดี๋ยวนั้นทันทีนะฮะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุทางสมองเนี่ยเขาต้องทำทันทีอันนี้ของคุณนะกึ่งอุบัติเหตุนะครับผลเลือดมันดีมันมีอะไรต้องรีบผ่าเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ผ่าแล้วคุณต้องทำใจว่าผมเคยเจอคนไข้ไปที่จุฬานะครับผ่าทั้ง 4-5 ครั้งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เวรกรรมมันมีไอเนื้องอกมีหลายชนิดนะครับบางชนิดมันโอ้โหมันทำไมผ่าเสร็จแล้วก็งอกใหม่ผ่าเสร็จงอกใหม่คุณต้องทำใจนิดหนึ่งนะครับแล้วไอเนื้องอกมันชอบกินเนื้อสดสดมันชอบกินโปรตีนที่มีจากเนื้อสดสดทำให้เนื้องอกเจริญควรจะกินโปรตีนแบบไหนหรือไม่อย่างไรครับเชิญอาจารย์หมอชำนาญครับคนจะเป็นเนื้องอกทางสมองครับเชิญเลยครับ
6: การทานโปรตีนเนี่ยก็จะมีประโยชน์นะครับเพราะว่าสมองเป็นในวัยวะเดียวที่ไม่ต้องการยาแต่ต้องการโปรตีนในปริมาณที่มากเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำให้ร่างสมองเนื้อสมองเราแข็งแรงได้นะครับไอ้ถ้ามันเป็นมันจะเป็นเนื้องอกต้องรักษาไปนะครับแล้วถ้าเราสามารถทำให้เซลล์สมองมันแข็งแรงขึ้นได้โอกาสที่เนื้องอกมันจะโตขึ้นหรือมีขนาดใหญ่ขึ้นมันก็น้อยลงด้วยนะครับเพราะนั้นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราสามารถทำให้สมองแข็งแรงได้โดยการบริโภคโปรตีนก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับ
4: ฮิปโปแคทิสและพระพุทธองค์ต้องรู้สาเหตุแห่งทุกข์จึงแก้ไขทุกข์ได้คุณต้องรู้จักสาเหตุของการเกิดมะเร็งเนื้องอกในสมองนะครับคุณต้องทำใจว่าอาจจะมีผ่าครั้งที่2ครั้งที่3ก็ได
5: ้
4: ถ้าไม่รีบผ่าตัดก่อนคุณจะเดินไม่ได้ตาอาจจะบอดตอนนี้หูคุณเริ่มไม่ได้ยินแล้วจริงหรือเปล่า
5: บางก็มีส่วนอยู่ค่ะ
4: ก็มีส่วนมันกดทับที่ไหนเราไม่มีการรู้นอกจากว่าสมองก็เหมือนน้ำเต้าหู้แข็งๆอ่ะเหลวๆน่ะคุณต้องรักษามันไว้นะครับมันถึงมีกะโหลกเนี่ยไม่ใช่ผ่าสมองเจาะเลยนะครับเขาต้องผ่ากะโหลกก่อนนะครับเนี่ยมันยากมากต้องใช้หมอหลายคนไม่ต่ำกว่า10-15ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมาถูกทางแล้วคุณอย่าไปเชื่ออะไรเป็นอันขาดคุณต้องเชื่อในพระพุทธองค์ว่ารู้จักต้นเหตุคือเนื้องอกการที่คุณเป็นหูไม่ได้ยินอาจจะมีอาการปวดเนื้อปวดเนี่ยมันเกี่ยวกับสมองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นโปรตีนก็ต้องไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับกินโปรตีนแทนอาหารยิ่งดีนะครับ 3-4 ช้อนแทนมื้ออาหารเพราะว่า
5: อะไรคะ
4: โปรตีนฮะโปรตีนที่สังเคราะห์จากพืชนะครับผมไม่อยากให้กินโปรตีนจากสัตว์เพราะว่าทำให้เซลล์มันเจริญเติบโตได้ง่ายเกินไปโดยเฉพาะยิ่งว่าที่เนื้อรายหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบการทำไบออปซีเนี่ยเขาจะเอาเนื้อสมองเนี่ยเนื้องอกเนี่ยนั่นละเนื้องอกออกมาอาจจะ 80-90% ที่เหลือมันผ่าตัดไม่ได้เพราะมันมีเส้นใยของเส้นประสาทอยู่มากมายมันเสี่ยงจริงๆเหมือนกับคนผ่าตัดสมองที่เขาเรียนได้ยังไงมันยากที่สุดคือสมองคนเรานะครับมันเหมือนเต้าหู้อะเหมือนเต้าหู้แข็งๆอะแล้วมีเส้นใยมากมายยิ่งกว่าใยแมงมุมอีก
5: เพราะฉะนั้นโทษนะคะไอ้เว็บเราออกร้อนน
4: ี่
5: พ
4: ี่
5: ม
4: ัน
5: จะมีอะไรกินพอทุเลาก่อนไหมคะแบบ
4: ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีคุณคุณจะไปหาวิตามินมากินแล้วหลอกกันเปล่านะฮะถ้าเราหลอกเราจะรวยนะฮะแต่ผลสุดท้ายเราก็บาปนะครับ
5: คุ
4: ณต้องแก้ไขที่สมองเรื่องใหญ่ก่อนนะครับต้องรีบผ่าตัดโดยด่วนนะครับสวัสดีครับ
5: ค่ะขอบคุณค่ะ
4: กินโปรตีนไปก่อนก็เข้าท่านะครับที่ไม่อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่ด้วยเหตุด้วยผลทางการแพทย์นะครับจนศาสตราจารย์ในแพทย์

ชื่อแม่มดพ่อมดเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วตอนนี้มันก็กลับมาอีกแล้วตามวัดวาอารามเสกเป่าอะไรตอนนี้อะไรรักษาโรคทั้งนั้นทั้งนี้และตามพูดที่ทำมาหากินโดยใช้เป็นอวิชชาในการแก้ไขปลุกเสกยารักษาทุกโรคโอ้โหคนเชื่อเงินตรามากมายเป็นบาปทางใจคนยังเชื่อได้อีกยังไงขอให้เชื่อในแพทย์นะครับแพทย์ก็มีข้อเสียคือโกหกไม่เป็นนะครับถ้าเราโกหกโอ้โหป่านนี้ไม่ต้องมานั่งกิ๊กก๊อกอย่างนี้แล้วครับแต่ก็อยู่ไม่นานชื่อเสียงวงตระกูลก็จะหมดไปนะครับยังใครคิดว่าเบาหวานมันหายได้โดยการเปลี่ยนพฤติกรรมคุณเป็นเบาหวานแล้วแต่เป็นว่าที่อยู่นะครับเอบันซีเนี่ยอาจจะได้6แต่ไม่เกิน5เกิน 5.8 ก็แล้วกันฟาติบัชูก้าคุณจะต่ำกว่า100นะครับด้วยซ้ำไปนะครับจะให้ดีจริงๆแล้วก็ต่ำกว่า100 70ถึง100นี่เป็นตัวเลขของน้ำตาลที่เหมาะสมนะครับคุณเป็นโรคอ้วนมันเกิน110 120แล้วครับและ A1C อาจจะได้6หรือ 6.5 คุณไม่ย่องต้องรักษาด้วยการลดน้ำหนักเท่านั้นเองนะครับเป็นการลดน้ำหนักที่ว่ารักษาโรคอ้วนดีที่สุดและบ้าที่เบาหวานด้วยบ้าที่ไขมันความดันเนี่ยโดยใช้อาหารเป็นยาหลัก2อย่างคือฮิปโปแคทิสกล่าวไว้เมื่อหลังพระพุทธเจ้าหน่อยหนึ่งพระเจ้าต้องรู้เหตุแห่งทุกข์ว่าเหตุเกิดจากอะไรต้องแก้ไขที่ต้นเหตุเมื่อต้นเหตุดับคุณก็หายได้ด้วยอะไรทีนี้ฮิปโปแคทิสบอกว่าสู่เจ้าจงใช้อาหารเป็นยาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดำเนินตามปราชญ์และแพทย์ชาวกรีซนะครับที่ว่าไว้สมัยก่อนนี้ก็โน่นนะครับผมถามแม้กระทั่งคุณพ่อผมเดผมอะให้ลำหนักอะเมื่อก่อนนี้คนเป็นคางทูมเขาเขียนหูเราเพิ่งรู้ว่าคางทูมมันหายเองก็ได้เขียนหูนั่นก็ยังไม่อันตรายเท่ากับไอ้คนที่มันหลอกลวงว่าไอ้โรคนั้นโรคนี้กินยาสารพัดโรคอะไรต่ออะไรเนี่ยเขียนหูนี่คางทูมันไวรัสมันหายเองครับไม่ต้องเขียนหูมันก็หายแต่ความไม่รู้เนี่ยมันเป็นอวิชชาเนี่ยเราต้องเอาความจริงมาเผยแพร่กับประชาชนนะครับเบาหวานมันก็หายเองได้ถ้าท่านปฏิบัติตาม1 2 3 4 A1C ต่ำกว่า 6.5 ผิดอีกถ้าอายุ90 80 7ก็ยังพอเชื่อถือได้นะครับแล้วคุณจะต้องคุมอาหารร่างกายมันซ่อมตัวเองได้โดยลิมโฟไซต์เราคิดลึกถึงขนาดนั้นแล้วครับถามว่าคิดอย่างนี้ไม่ได้ตังค์ไหมมันไม่ได้ตังค์หรอกครับคือว่าลิมโฟไซต์หรือเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันสามารถรักษาเซลล์ที่มันแย่ได้โดยเฉพาะยิ่งเบต้าเซลล์ออฟอิสเลสออฟเลนกหารที่ทำให้เกิดน้ำตาลบ่อเกิดแห่งอินซูลินแล้วก็กลูคาก้อนมันมาจากอัลฟาเซลล์นะครับเราต้องให้เหตุผลแก่เขาว่าตอนเช้าทำไมน้ำตาลมันสูงไอเบต้าเซลล์แอลฟาเซลล์มันผลิตออกมากลูคาก้อนผลิตออกมาทำให้น้ำตาลสูงได้ครับเดี๋ยวมันก็ลดเองอ่ะเหมือนคนที่ชาวที่ไปติดในถ้ำนางนอนที่เชียงรายนั่นแหละทำไมน้ำตาลเขาปกติทำไมน้ำตาลเขาไม่ต่ำอ่ะเพราะกลูคาก้อนมันผลิตออกมาบางทีขึ้นถึง150โดยซ้ำไปแล้วมันค่อยๆลดโดยธรรมชาติเราเกิดมาพัฒนาการธรรมชาติเป็นล้านปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเชื่อถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อถืออภินิหารเนี่ยฮิปโปแคทิสเขาจัดระเบียบการแพทย์ว่าต้องเชื่อถือในหลักวิทยาศาสตร์ต้องรักษาอาการแล้วก็แบ่งเป็นหมวดเป็นหมู่แต่ไม่มีใครพูดถึงแต่เราพยายามพูดถึงมันเป็นทุรกิจจนคนฟังทั้งบ้านทั้งเมืองไอโรคพวกนี้มันหายได้ด้วยตัวท่านเองนะครับคุณต้องเอาความจริงมาสู่ประชาชนนะครับแล้วพอได้ประชาชนได้รับความรู้คุณไม่ต้องกินอะไรเลยแต่แปะกล้วยต้องประคองไว้อย่างน้อยๆชาวสองเดือนสองทำให้แก่แล้วเนี่ยท่อเลือดของคุณเนี่ยอายุ20กับอายุ80ท่อเลือดมันต่างกันนะครับเราถึงแม้จะไม่มีเบาหวานความดันมันก็มีไขมันอยู่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติธรรมชาติเป็นสิ่งถูกกำหนดนะครับคุณต้องออกกำลังกายแม้อายุถึง100ปีก็ตามที่เสียงเป็นอย่างนี้ได้ถ้าเราไม่กินแปะกล้วยเสียงจะเป็นนี้ได้ยังไงเหล้าบุหรี่ไม่แตก

0: ไม่ข้องแวะกับยาเสพติดทุกชนิดข้องแวะแกทำยังไงถึงจะให้ท่านทั้งหลายใช้อาหารเป็นยารู้จักเหตุแห่งทุกข์เหมือนพระพุทธองค์นะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะขอรบกวนอาจารย์ขอถามหน่อยค่ะคือว่ามีหลานอยู่2คนอีกคนนึงอายุ7ขวบนะคะอาจารย์และอีกคนอายุ9ขวบทีเนี้ยอยากจะให้หลานทั้ง2คนเนี่ยรับประทานแต่กล้วยตาไวกิ้งค่ะหลานที่อายุ7ขวบอ่ะเค้าเป็นเลือดกำดาวไหลเกือบบ่อยค่ะอาจารย
0: ์
1: แล้วก็เป็นต่อมทอนซิลอักเสบซึ่งหมอเขาบอกว่าถ้า9ขวบแล้วยังไม่หายยังอักเสบกันอยู่เนี่ยเขาก็จะให้ตัดต่อมทอนซิลอักเสบคุณหม
0: อ
1: คราวนี้ไม่อยากให้เด็กมันตัดนะคะก็เลยว่าอยากจะถามเรียนถามอาจารย์ว่าเด็ก2คนเนี่ยเขารับประทานแต่กล้วยตาไวกิ้งสักวันละเม็ดคือละเม็ดเนี่ยพอจะได้ไหมคะ
0: อ
1: ้
0: าวเชิญอาจารย์มาจำนาก็เชิญเลยครับ
1: ค่ะ
2: อาจารย์ต้องเป็นคนตอบ
0: เนี่ยคืออย่างนี้กินได้แต่กินแค่ครึ่งเม็ดเท่าเย็นฮะทั้งคนเลยครับ
1: ขึ้นไปทั้งแล้วครึ่งเม็ดเนี่ยแล้วหมดกำหนดที่จะไม่ต้องรับประทานเนี่ยจะรับประทานเต็มเม็ดเนี่ยเมื่ออายุเขาเท่าไหร่คะ
0: อายุเกิน15ครับ
1: อ๋อเกิน15ถึงจะรับประทาน1เม็ดเหรอคะอาจารย
0: ์2เม็ดเท่าเย็นก็ได้ครับ
1: อ๋อเพราะว่าไอ้คนโตอ่ะอายุ9ขวบอ่ะก็เหมือนอยากจะเป็นภูมิแพ้หรือไงไม่ทราบ
0: เออนี่สำคัญนะฮะ
1: ค่ะ
0: คืองี้ผมจะดูค่าฮีโมโกลบินเฮมาโตคริตด้วยนะครับเวลาจะถามอันนี้ขอดูค่านี้นิดหนึ่งนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับคุณต้องมีตัวเลขในมือฮีโมโกลบินเฮมาโตคริตคือดูค่าพวกนี้นะครับค่าค่าพวกนี้ก็พอละนะครับค่า
1: ค่ายูรินเหรอคะ
0: ไม่ใช่
1: ค่าฮีโมโกลบินกับอะไรอีกอันนะ
0: ฮีโมโตคริตนะฮีโมโตคริตนะครับ
1: ก็คือถ้าบอกไปตรวจก็จะขอคุณหมอทางนั้นเขาว่าขอดูฮีโมโกลบินซิเพราะเวลาเขาเจาะเลือดไปเขาไม่บอกอะไรอาจารย
0: ์บอกคุณก็ไม่เข้าใจ
1: บอกเราก็ไม่เข้าใจบอกว่าแต่เราบอกว่าเราจะไปปรึกษาท่านอาจารย์อีกทีนึงเพราะว่าเพราะว่าเราจะได้เราไม่ได้อยากจะรู้อะไรแต่เราอยากจะเอาไปปรึกษากับท่านอาจารย์อีกคนนึง
0: ครับแค่นี้เอาละครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเชิญอาจารย์สรุปเลยครับเชิญเลยครับ
2: ก็อย่างนี้แหละครับคนไข้เขาก็ต้องมีคำถามเยอะและที่สำคัญที่สุดเนี่ยเป็นคำถามที่ไม่ได้จากที่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลก็มีหน้าที่รักษาเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ใช้ยานะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการรักษาแบบนั้นน่ะมันเป็นการทำงานเชิงรับนะครับแต่อาจารย์เนี่ยทำงานเชิงลุกนะครับเพราะนั้นสิ่งที่อาจารย์ทำเนี่ยมันจะต้องเป็นการอธิบายในเรื่ององค์ความรู้คนไข้เข้าใจการใช้สารธรรมชาติทานได้อยู่แล้วนะครับแต่เราก็ต้องรู้เหตุผลว่าที่ต้องทานเพราะอะไรมีเหตุมีผลอะไรอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยเราจะต้องมีกำลังใจนะครับการฟังเพลงก็ทำให้เรามีความสุขและมีกำลังใจที่จะสู้กับชีวิตต่อไปเพราะถ้าเราไม่มีกำลังใจในการที่จะต่อสู้กับชีวิตแล้วเนี่ยเป็นอะไรขึ้นมานิดนึงก็ฉ่ำมันก็ไม่อยากอยู่มันก็อยากจะตายนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่ากายกับใจเป็นของคู่กันแล้วกายกับใจมันจะทำให้แข็งแรงได้ก็ต้องรายการนี้แหละครับเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยเพราะนี่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมของคนสูงอายุที่มีคนสูงอายุมากมายและคนสูงอายุเนี่ยก็จะมีแต่โรคนะครับเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลดีสุดที่สำคัญที่สุดก็คือใจก็ต้องเต็มร้อยด้วยนะครับเพราะว่าถ้าใจไม่เต็มร้อยมันก็เบื่อมันก็ท้อมันก็รู้สึกไม่มีความสุขนะครับที่ต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆต้องไปตรวจไปเช็คอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับแต่ที่สำคัญที่สุดการดูแลสุขภาพการส่งเสริมสุขภาพของอาจารย์เนี่ยก็จะทำให้มีประโยชน์มากนะครับ
0: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่การได้คู่ขาดีกว่าคู่ควงดีกว่าคู่ใจไม่ใช่อิงไกลชื่อว่าชำนาญนี่นะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับการทำอะไรเนี่ยโดยหวังผลประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายคุณต้องเชื่อในหลักของพระพุทธองค์นะครับไม่มีใครเก่งเท่านี้แล้วนะครับผมไม่เชื่อหรอกว่าท่านตรัสรู้เนี่ยโดย500ชาติที่ผ่านมาผมไม่เชื่อผมเชื่อว่าการอดอาหารโดยดื่มได้เฉพาะน้ำเปล่าเนี่ยมันเกิดพลังอันมหาศาลนะครับความรู้อันมากมายทีนี้เราก็มาเข้าใจเกี่ยวกับออโตฟาจีออโตฟาจีเนี่ยเขากินอาหารแค่2มื้อนะครับ2มื้อแบบพระเนี่ยแหละเกิด เกิดพลังงานอันมหาศาลคือ ATP อะดรีโนฟินไตรฟอสเฟตเนี่ยเอาโรคทางสมองอัลไซเมอร์พาร์กินสันรวมทั้งมะเร็งด้วยเบาหวานด้วยอะไรด้วยเนี่ยคุณลองทำตามคือทำ IF แค่แบบพระสิครับ IF แบบพระเนี่ยคนที่เป็นโรคทางสมองเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำทุกวันนะครับกินอยู่ปกติแต่กินแค่2มื้อระหว่างมื้อจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้หลัก3หลักนี้ประกอบกันผมได้อะไรได้แต่คำว่าขอบคุณเราไม่ต้องการคุณจะอายุยืนคุณจะร่างกายที่คุณได้แข็งแรงสั่งซื้อแปะกล้วยกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่062-5100 062-5100-560-569 062-5100-560-9
3: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
4: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
4: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
3: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
4: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
5: ค่ะคุณผู้ฟังติดตามรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะถ้าสามารถติดตามช่วงตอบปัญหาสุขภาพจะเป็นทางคลื่นของยานเกราะ FM 89.0 MHz ยานเกราะ FM 91.5 กองทัพไทย101นะคะและในเครือข่ายของ KCS ออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศถ้าสามารถที่จะเลือกเข้าสายหน้าไมค์ปรึกษาทีมแพทย์ของรายการกับท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ท่านจะมาตอบปัญหาออกอากาศสดนะคะตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เข้าสายปรึกษาปัญหาสุขภาพโทรศัพท์081-334-6666ค่ะส่วนท่านที่จะดื่มกาแฟสายพันธุ์ดีกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผู้ป่วยเบาหวานดื่มได้นะคะไม่มีน้ำตาลผสมไม่มีไขมันทรานส์1กล่องจะมี15ซอง260บาทและแปะกล้วยตราไวกิ้งไปซ่อมเซลล์นะคะทำให้ร่างกายเรามีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเมื่อเลือดใสไหลเวียนดีหน้าตาผ่องใสจะไม่แก่ก่อนวัยนะคะบรรจุ30เม็ดในราคา260บาทกับแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวนะคะซึ่งมีแปะกล้วยที่เป็นสายพันธุ์จากการสกัดจากใบแปะกล้วยที่จะดูแลเสริมสร้างให้เซลล์แข็งแรงและท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานความดันไขมันสูงให้เสริมด้วยไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกผักเชียงดาเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดเป็นส่วนผสมไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดนะคะมีสารอาหารแมกนีเซียมมีซิงค์และธาตุสังกะสีแล้วก็โครเมียมที่ดูดซึมไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลระบบประสาทนะคะทำให้เราอิ่มนานลดความอยากอาหารลงวันนี้ทานไวเฮิร์บสัก1แคปซูลสนใจในการสั่งซื้อโทรศัพท์ไปที่0625100-560-569ค่ะช่วงนี้มาฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงออกปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพรายการนี้ให้ท่านได้เห็นแสงสว่างแห่งชีวิตถึงแม้ว่าไม่ใช่ญาติสนิทมิตรสหายก็ตามนะครับแต่เราก็เป็นคนที่ใฝ่รู้ตายอันดับหนึ่งไม่ใช่มะเร็งครับคือโรคอ้วนก่อให้เกิดหลายโรคแต่ตายอันดับหนึ่งโรคอ้วนกลายเป็นอันดับสองคือโรคที่คุณไม่รู้จักตัวเองอย่างไรเนี่ยเขาจะตายเพราะเขาไม่รู้จักตัวเองหมอรองกระดูกทับเส้นเลือดสมองประสาทหมอให้ผ่าตัดแสดงว่าคุณไม่รู้จักตัวเองไปถามคนที่เขาไม่รู้เรื่องต้องรู้จักตัวเองว่าตัวเองเกิดมาเป็นคนจะต้องมีอายุถึง120ปีถ้าคุณอ้วนค คุณผอมเกินไปขาดการออกกำลังกายคุณเอาไปลบสิลบอ้วนสักลบสัก20ปีเอาเป็นเส้นเลือดสมองตีบเอาลดอีก10ปีมันก็ลบจาก120ค่อยๆลบไปเรื่อยเลยครับคุณเป็นโรคคุณก็ไม่รู้จับไปแก้ไขให้ถูกจุดอย่างไรกี้เนี่ยเห็นตัวเองง่ายๆบอลลูนใบพัดถึง 2-3 ครั้งเนี่ยต่อไปเป็นครั้งที่3ครั้งที่4มันไม่มีแล้วครับคุณจะตายซะก่อนครับคุณไม่รู้จักตัวเองเป็นการตายอันดับหนึ่งนะครับไม่มีใน Google ไม่มีในสารระบบแม้กระทั่งอเมริกาก็ไม่มีเพราะมันก็อ้วนอายุ 40-50 เกินนี่เกินครึ่งนะครับคนไทยก็เกินแล้วนะครับเพราะนั้นอ้วนนี่แปะกล้วย2เม็ดเช้า2เม็ดเย็นเพื่อป้องกันไม่ให้ท่อเลือดของคุณยาวแสงกกเยโลเนี่ยให้มีอีลาสติซิตี้มีแรงยืดหยุ่นไม่ตีบไม่แตกง่ายและทำให้น้ำเลือดมีความใสไหลเวียนได้ดีกว่าเดิมเขาเรียกว่าบิสคอสซิตี้เช้า2เย็น2 1เดือนก็4 30 120เม็ดเท่ากับแปะกล้วย4กล่องนะครับอันนี้จำเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับคนอ้วนนะครับเป็นว่าที่เบาหวานเพราะว่าความอ้วนทำให้ดื้อต่ออินซูลินที่เรียกว่าอินซูลินรีสิสแตนต์นะครับนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องตัวเองให้มากกว่านี้นะครับต้องเข้าใจว่าตัวเองเกิดมายังไงการกินการอยู่การออกกำลังกายยังไงต่อให้คุณมีเงินหมื่นล้านแสนล้านก็ไร้ความหมายแล้วครับสู้อยู่ภาษาที่เข้าใจตัวเองเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์การกินยังไงการออกกำลังกายยังไงกินสองมื้อเนี่ยเหมาะที่สุดนะครับกินแบบพระเนี่ยกินผักทำไมถึงกินผักก่อนผลไม้บอกหลายครั้งอันดับสุดท้ายต้องกินคาร์โบไฮเดรตให้น้อยที่สุดคุณถึงจะอายุยืนครับแต่จะให้ยืนกว่านั้นคุณก็กินแปะกล้วยประคองไว้อย่างน้อยๆเช้า2เย็น2ก็ยังดีเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการนี้เราไม่ได้ขายอะไรหรอกครับเราเอาความรู้มาให้ฟรีๆครับถ้าคุณไม่ทำตามปิดวิทยุซะไปฟังเรื่องหุ้นเรื่องหวยฟังเรื่องโกหกที่เขาบอกว่ายานี้เป็นยาปลุกเสกหายทุกโรคก็ไปฟังมันเถอะครับก็ไปเชื่อเขาเถอะครับอย่างเนี้ยไปนวดไปกดจุดโอ้โหยิ่งกดมันยิ่งทับคนที่เขาหวังดีเขาพูดก็เพราะแต่คุณไม่เชื่อคุณไม่เชื่อในอนาคตว่าเขารับรองว่าหายแน่ๆผมจะบอกว่าคุณตายแน่ๆครับตายโดยไม่รู้สึกตัวว่าตายตายทั้งเป็นด้วยมันยังไม่ตายง่ายๆหรอกครับคุณนอนติดเตียงเนี่ยก็ไม่รู้ทำไง
6: สวัสดีค่ะอาจารย์
0: ฟังรายการที่ชอบไหมครับเนี่ย
6: ชอบค่ะอาจารย
0: ์ชอบอะไรครับ
6: ก็คืออาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารแล้วก็การปฏิบัติตัวต่างๆอะค่ะเช่นการออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
6: คือจะถามให้สามีอะค่ะอาจารย
0: ์สามีอายุเท่าไหร่ครับ
6: อายุ73ค่ะ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
6: ส่วนสูง170น้ำหนักประมาณ71ค่ะ
0: โอ้โหคุณได้ดาราเป็นสามีรู้เปล่า
6: โอ้แต่ก่อนเขาอ้วนนะคะ
0: เ
6: พิ่งมาลดน้ำหนักอะค่ะ
0: ลดเพราะใครฮะ
6: อะไรนะคะ
0: รถเพราะใครบอกให้รถครับ
6: พอดีเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพอะค่ะเขาก็เลยลดน้ำหนักเองอะค่ะ
0: ดีครับดีเขาเรียกว่าวิกฤตเป็นโอกาสนะครับตอนนี้เขามีปัญหาเรื่องโรคอะไรครับ
6: คือเขาเคยผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะฉายแสงได้รับการฉายแสงเรียบร้อยแล้วที่โทรมาสอบถามอาจารย์คือสนใจในผลิตภัณฑ์ของแปะกล้วยอะค่ะเลยอยากจะถามอาจารย์ว่าเขาจะพอรับประทานได้หรือเปล่า
0: เขาต้องกินเลยครับเพราะมะเร็งมันเกิดจากไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคนะครับมันเกิดจากได้รับสารที่เป็นอนุมูลอิสระที่เรียกว่าฟรีแรดิเคิลนะครับมันเกิดจากไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคนะครับมะเร็งเนี่ยแล้วก็ควรจะกินแปะกล้วยเช้า4เย็น4นะครับเพื่อให้หลอดเลือดท่อเลือดของคุณทั้งระบบเนี่ยมันหมุนเวียนดีขึ้นความเป็นชายชาตรีก็จะกลับคืนมาดีขึ้นเพราะว่า เป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุคือท่อเลือดทั้งหมดเนี่ยมันถูกเลือดไปซัพพลายทุกจุดในร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่มันเข้ายากที่สุดคือต้องผ่านมะเร็งต่อมลูกหมากตอนนี้เขาหายแล้วเขาผ่าตัดไปผ่าตัดแล้วก็เช็คดูทุกอย่างเขาหายแล้วใช่ไหมครับ
6: ค่ะอาจารย์ก็อยู่ในช่วงที่คุณหมอเขาก็สอนล็อกอัพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็3เดือน6เดือนปีนึง3ปี5ปี
6: 3เดือนบางทีก็4เดือน6เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นั่นแหละครับก็ไม่มากันแล้วครับถึงมาก็ไม่กลัวครับเพราะคุณมีแปะกล้วยเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์
6: แต่คราวนี้อาจารย์เดี๋ยวรบกวนอาจารย์นิดนึงพอดีเขามาตรวจเจอว่าหลอดเลือด
0: ใช่มั้ย
6: แดงที่ตรงหน้าอกตรงที่ออกจากหัวใจไปเลี้ยงร่างกายนะคะมันโป่งพองอะค่ะอาจารย
0: ์โป่งพองกี่เส้นครับ
6: 1เส้นค่ะอาจารย
0: ์เส้นเล็กหรือเส้นใหญ่หรือเส้นเลือด
6: น่าจะเส้นใหญ่เส้นใหญ่อะค่ะเอโอต้าค่ะเห็นคุณหมอเขาเข
0: ีย
6: น
0: แล้วก็ให้ยาอะไรมากินฮะวาฟาลินหรือเอสไพรินหรือ
6: ไม่มีวาฟาลินค่ะตอนนี้ก็คือเขาได้รับยาก็คือเกี่ยวกับลดไขมันนะคะ
0: อ๋อยังไม่ให้ยาใช่ไหมครับ
6: ยังครับเพราะว่าอยู่ในช่วงดูอาการไปก่อนแล้วก็บอกว่ามันยังไม่ใหญ่มากอะไรนะคะ
0: แล้วมีเครื่องคอยช่วยกระตุ้นการเต้นของหัวใจไหมครับ
6: ไม่มีค่ะอาจารย
0: ์โอ้ยังละอ่อนอยู่นะครับเขาร
6: ักษาเพราะว่าเขาความดันปกติอะค่ะ
0: โอ้ครับกินแปะกล้วยตามจริงกินได้เลยครับมัน
6: กินได้เลยอยากจะถามอาจารย์ว่ากินได้ไหมแล้วที่สำคัญตอนนี้คือเขากินยาเกี่ยวกับลดไขมัน
0: อ๋อไม่เกี่ยวกับ
6: แล้วก็กินยาเกี่ยวกับต้านฮอร์โมนเกี่ยวกับต่อมลูกหมากค่ะ
0: อืมก็ดีแล้วครับก็กิน
6: แล้วก็มีวิตามินเสริมก็คือฟิชออยล์แล้วก็พวกวิตามินD3กับ K2 อย่างเงี้ยค่ะก
0: ็
6: เลยอยากจะถามว่าถ้าจะเอาแปะกล้วยไปด้วยนี่จะมีปัญหาไหม
0: มีปัญหาแน่เลยทำให้อาการที่เขามีทั้งหมดนะครับเขาดีขึ้นนะครับเพราะมันซ่อมผิดจุดโดยตรงคือท่อเลือดหลอดเลือดน้ำเลือดครับเชิญอาจารย์มาชำนาญต่อเลยครับเชิญเลยครับ
2: ก็อายุเริ่มเยอะขึ้นนะแต่โชคดีที่มีเมียคอยดูแลดีเมียโทรมาหาอาจารย์เนี่ยก็แสดงว่าเมียรักแลกห่วงใหญ่นะครับอาจารย์อิจฉาไหม
0: โอ้อิจฉาเลยนะอิจฉามากมากที่แสนดีของฉันโอ้โหธนูสัตว์ก็ร้อง
2: ในกรณีคนไข้รายนี้นะครับหมอคิดว่าเอาเรื่องแรกที่จะพูดก็คือมะเร็งต่อมลูกหมากก็ได้รับการผ่าตัดไปแล้วแต่การผ่าตัดเนี่ยก็จะเอาออกได้เฉพาะมะเร็งที่คุณหมอเขามองเห็นด้วยตาเปล่ายังไงยังไงมันก็ไม่หมดครับเพราะเซลล์บางตัวของมะเร็งเนี่ยเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นพอหลังจากที่คนไข้ฟื้นตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณหมอเขาต้องเจาะค่าของ PSA นะครับถ้าให้ค่าของ PSA เนี่ยมันขึ้นก็แสดงว่าเซลล์ที่ยังค้างๆอยู่เนี่ยมันเริ่มมีการอักเสบเขาก็ใช้แสงการฉายแสงก็ต้องฉายเป็นครั้งเป็นคราวแต่บางครั้งในการฉายแสงเนี่ยมันไม่พอครับเพราะเรารู้ว่าไอ้เซลล์มะเร็งที่มันยังเหลืออยู่เนี่ยมันถูกกระตุ้นด้วยฮอร์โมนฮอร์โมนนั้นก็คือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งสร้างจากรังไข่สร้างจากลูกอัณฑะนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่แบบเนี้ยเขาคุณหมอเขาก็เลยให้ทานยาต้านฮอร์โมนนั่นก็หมายความว่ามันก็ทำให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่สร้างจากลูกอัณฑะเนี่ยมันลดลงร่างนะครับแล้วเซลล์มะเร็งมันก็จะดีขึ้นค่า PSA ก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นแนวทางในการรักษาคนไข้รายนี้ก็ต้องฉายแสงเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็ต้องอาจจะต้องฉีดฮอร์โมนนะครับทุก3เดือนนะครับสัก 3-5 ปีแล้วก็ฟอลล์อัพหมายถึงว่านัดมาตรวจเช็คเป็นระยะนะครับเพื่อที่จะดูค่าของ PSA เพราะค่าของ PSA เป็นตัวที่บอกว่าต่อมลูกหมากที่เหลืออยู่เนี่ยมันยังมีการอักเสบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคนไข้รายนี้อายุขนาดนี้มันก็ต้องมีหลายโรคเป็นเรื่องธรรมดานะครับพอถึงวันหนึ่งมีไขมันสูงการทานยาลดไขมันก็เป็นเพียงแค่ลดตัวเลขเท่านั้นเองแต่โรคมันไม่ได้หายครับ แล้วผลพวงจากการที่ไขมันสูงเนี่ยมันก็จะทำให้ไขมันเนี่ยมันไปเกาะที่เส้นเลือดนะครับแล้วคนไข้ก็ต้องทานยาละลายริ่มเลือดและที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เส้นเลือดที่หัวใจที่ออกจากหัวใจที่เขาเรียกเอออร์ต้าเนี่ยนะครับมันไม่แข็งแรงเท่าที่ควรพอไม่แข็งแรงที่ควรมันก็ต้องโป่งพองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคนไข้รายนี้ก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอและหัวใจนะครับว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าทั้งๆที่ทานยาละลายริ่มเลือดอยู่นะครับหมอคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือไอ้ค่าพื้นฐานที่มันเป็นอยู่ก็คือไขมันมันสูงคุณต้องคุมให้ได้นะครับคุณต้องคุมไขมันให้ได้ถ้าไขมันสูงเนี่ยแล้วทานยาเนี่ยค่าผลเลือดมันลดแต่โรคมันไม่ได้หายแล้วผลพวงจากการที่มีไขมันสูงเนี่ยมันก็จะทำให้เส้นไปเกาะที่เส้นไขมันพวกนี้ไปเกาะที่เส้นเลือดของเราไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดแดงหรือเส้นเลือดดำก็ตามนะครับแล้วในเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้รายนี้ก็มีไขมันไปเกาะที่หลอดเลือดเอวต้านะครับซึ่งจะทำให้เอวต้าเนี่ยมีความยืดหยุ่นลดลงนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการรักษาตรงนี้ก็ต้องหมั่นไปตรวจไปเช็คนะครับที่กล่อมลูกหมอโรคหัวใจนะครับส่วนเรื่องกล่อมลูกหมากนะครับก็ต้องเจาะค่า PSA หมอไม่รู้ว่าค่า PSA ล่าสุดเท่าไหร่นะครับถ้าค่า PSA ขึ้นนะครับก็เราก็ต้องอาจจะต้องฉายแสงเพิ่มแล้วการฉีดยาต้านฮอร์โมนอย่างเดียวมันอาจจะไม่พอนะครับเพราะว่ายาต้านฮอร์โมนพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะฉีดทุก3เดือนก่อนจะฉีดแล้วก็ต้องเจาะค่าของ PSA และยาต้านฮอร์โมนตัวนี้มันก็จะทำให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในร่างกายของเราลดลงนะครับเซลล์มะเร็งมันก็ไม่มีเทสโทสเตอโรนไปกระตุ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ป่อแล้วมันก็ทำให้ค่า PSA ลดลงเพราะฉะนั้นแนวทางในการรักษาก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมอตอมน้ำหมักก็ดีแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเหมือนอย่างที่หมอและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้พูดได้บอกไว้ว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกันทุกคนนะครับเป็นมากเป็นน้อยเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและที่สำคัญกว่านั้นก็คือคนไข้รายนี้สภาพจิตใจดีมากเขามีเมียดูแลดีเหมือนอย่างอาจารย์ไม่มีติดเลยนะครับมีคนดูแลดีแข็งแรงทั้งกายและใจเพราะฉะนั้นนอกจากแข็งแรงทั้งกายแล้วเนี่ยร่างกายก็ต้องแข็งแรงแล้วต้องออกกำลังกายต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ต้องพยายามทานอาหารที่ไม่มีสารอนุมูลอิสระนะครับเพราะว่าการทานสารอนุมูลอิสระเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นเซลล์ในร่างกายของเราและการที่ทานโปรตีนเยอะๆก็ไม่สมควรนะครับการใช้สมุนไพรตัวเนี้ยทานได้อยู่แล้วมันสามารถที่จะออกฤทธิ์ควบคู่กับยาละลายเลือดนะครับแต่สมุนไพรตัวนี้ทานตัวเดียวไม่พอครับมันไม่ใช่ยาเทวดาที่จะรักษาได้ทุกโรคมันต้องผสมผสานกับการรักษาแผนปัจจุบันนะครับแล้วคนไข้รายนี้หมอคิดว่าก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอนะครับมะเร็งต่อมลูกหมากหมอคิดว่าถ้าฉีดฮอร์โมนแล้วก็ใช้แสงเป็นครั้งเป็นคราวมันก็น่าจะจบนะครับเพราะถ้าค่า PSA มันน้อยกว่า 0.2 เนี่ยคุณหมอเข้าพอใจแล้วนะครับเพราะนั้นก็ต้องฉีดไปเรื่อยๆอายุ80ก็ต้องฉีดอายุ85ก็ต้องฉีดฮอร์โมนนะครับเพราะว่าไม่งั้นไอ้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่ออกมาจากที่ลูกหมากเนี่ยมันไปกระตุ้นเซลล์ทำลูกหมากได้นะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าอายุเยอะแล้วนี่ก็ต้องเป็นโรคกันเป็นของธรรมดาน่าจะที่สำคัญที่สุดคนใกล้เลยเนี่ยมีคู่ชีวิตที่ดูแลอย่างดีที่สุดนะครับ
0: เนี่ยรายอันดับหนึ่งไม่ใช่มะเร็งอันดับหนึ่งคือโรคอ้วนก็ไม่ใช่อีกอันดับหนึ่งคือไม่รู้จักตัวเองตัวเองเป็นอะไรต้องรู้จักที่แท้จริงให้ถึงกึ่นนะครับแล้วก็ฮิปโปเกรติสบอกว่าอาหารเป็นยาที่พิเศษที่สุดแปะกล้วยเช้า4 ยัน 4นะครับก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ป้องกันและแก้ไขมะเร็งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะลืมให้เขาออกกำลังกายพอสมควรนะครับเรื่องอาหารทอดๆห้ามเด็ดขาดขอดูค่า LDL อีกตัวนึงนะครับว่ามันอย่าให้เกิน70ก็แล้วกันนะครับ
6: LDL รู้สึกตอนนี้เขาจะ70นะ
0: คะเห็นไหมล่ะดีแล้วแต่มันลดเฉพาะตัวเลขนะครับแต่จริงๆมันคราบการอักเสบก็ยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้น
6: แล้วก็ PSA ล่าสุดนี่ 0.018 ค่ะ
0: เยี่ยมมากโอ๊ยทำไมเก่งนี้สงสัยจบจากโรงเรียนแพทย์ที่ไหนเนี่ย
6: จดไว้นะคะเผื่ออาจารย์ถาม
0: เห็นไหมคืออย่างนี้นะ การแก้ไขด้วยหัวใจไม่ใช่แค่ปลายลิ้นนะครับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แต่คนทั้งหลายแหละไอ้โรคที่บอกว่าไม่หายนี่เรากลายเป็นแกะขาวทำกลางแกะดำหรือแกะดำทำกลางแปะขาวก็ไม่รู้แต่เป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับคุณต้องเชื่อในพระพุทธองค์ต้องแก้ไขที่ต้นเหตุของโรคนะครับคุณต้องแก้ไขด้วยน้องๆได้รับความรู้น้องๆฮิปโปเครติสเขารักษาโดยทางวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อในหลักการเสกเป่ากดทับใช้หินทับอะไรพวกนี้ต้องเชื่อถือในหลักวิทยาศาสตร์นะครับเป็นบิดาแห่งการแพทย์ไทยฮิปโปเครติสเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยเราต้องเชื่อถือขบวนการออโตฟาจีโดยไม่ต้องเสียตังค์นะครับโดยการกลืนเซลล์ที่มันเสื่อมรีไซเคิลใหม่ให้เกิดพลังงาน ATP มากมายเหลือเกินเราก็ใช้หลัก3หลักเกณฑ์อย่างนี้นะครับในการแก้ไขว่าโรคต่างๆมันหายได้คุณต้องรู้จักต้นเหตุของโรคแต่ยาก็จำเป็นคุณน้ำตาล 3-400 คุณมัวแต่ดูต้นเหตุไปเหตุคุณก็เน่าเสียก่อนแล้วต้องฉีดอินซูลินก่อนแล้วนะครับคุณต้องเข้าใจเรื่องไลฟ์สไตล์ต้องรู้จักเหตุคือต้องรู้จักตัวเองเหมือนคุณรู้จักตัวเองไม่พอนะคุณยังรู้จักว่าสามีของตัวเองเป็นอะไรคุณยังแก้ไขได้ขนาดนั้นที่แสนดีของสามีคนอื่นขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
6: ขอบคุณค่ะอาจารย์
0: เป็นแปดกวยชาวสี่ยันสี่นะครับสวัสดีครับเอาละครับท่านต้องใช้อาหารเป็นยาฉันต้องรู้จักพระพุทธองค์รู้จักเหตุแห่งโรคต้องรู้จักแปะกล้วยมีอายุเกิน300ล้านปีต้องกินกันเพื่อป้องกันไม่ให้หลอดเลือดท่อเลือดมีปัญหาน้ำเลือดมีปัญหาอย่างน้อยๆชาว2เย็น2ยังดีแล้วมันตรวจผลแลบและผลหลักให้ดีนะครับสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องที่เขียว02-5100-560 02-5100-560-569 10เครื่อง10หมายเลข02-5100-560-69ครับ
7: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-5100-560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดอทเน็ตครับ
5: การเลือกอาหารการกินนะคะที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพกินอาหารที่เป็นผักให้มากขึ้นหลากหลายชนิดนะคะเพื่อชะลอการดูดซึมน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานท่านจะต้องดื่มน้ำนะคะและทานผักทานผลไม้ไม่หวานทานข้าวกล้องข้าวซ้อมมือแทนข้าวขาวข้าวเหนียวเพื่อชะลอการดูดซึมน้ำตาลไม่ให้เข้าสู่กระแสเลือดนะคะท่านที่สนใจนะคะในการที่อยากจะทำ IF นะคะ 18/6ทานอาหารเป็นมื้อเนี่ยนะคะ2มื้อท่านจะทาน10โมงเช้าหรือ4โมงเย็นเพื่อที่จะทำให้ค่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันคงที่แล้วก็ลดลงอย่างสม่ำเสมอท่านทำต่อเนื่องทำเป็นประจำเบาหวานหายได้ด้วยการปรับพฤติกรรมนะคะและท่านจะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งไปซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานใครที่น้ำหนักเกินมาตรฐานนะคะทานสัก1แคปซูลอัตราการเผาผลาญก็จะดีขึ้นนะคะสนใจสั่งซื้อไปที่เบอร์062-5100-560-569ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะในช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพมีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ท่านมาตอบปัญหาสุขภาพตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะถ้าสามารถเลือกรับฟังได้จาก 89.0 เมกะเฮิรตซ์กองทัพไทย101 91.5 และในเครือข่ายของ KCS Radioรวมทั้งออกกับพร้อมกันทางระบบ AM ถ้าสามารถติดตามได้จะเป็นที่วปท. AM 792กองพลปตอ. AM 594ขอสทบ. AM 1269สทร. 2บางนา. AM 675รด. AM 747ตชด. AM 576และทางคลื่นของพลม2AM 774จังหวัดระยองนะคะท่านปรึกษาปัญหาหน้าไมค์โทรศัพท์มาที่0813346666ส่วนท่านจะไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญอยากจะไปปรึกษาขอคำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพคุณหมอจะตรวจเฉพาะวันอังคารกับวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะที่คลินิกสีแยกไฟฉายส่วนท่านจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บนะคะที่คลินิกเปิดทุกวันนะคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นคลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์แพทย์ชำนาญบำเหน็จพันโทรศัพท์ไปสั่งซื้อนะคะแจ้งชื่อที่อยู่ชัดเจนที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้ฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์แพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับอาจารย์นายแพทย์ชำนาญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดี
6: สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
4: โอ้อยู่ที่ไหนครับเนี่ยเฮ้ออ
6: ยู่นางเลิงค่ะ
4: นางเลิงแหละโอ้เป็นยังไง
6: คือจะมาปรึกษาค่ะคุณหมอคือว่าไปผ่าหัวใจมา4ปีแล้วค่ะ
4: บอลลูนหรือใบเดียวแล้วผ่าหัวใจบอลลูนหรือใบพาดฮะ
6: ไอ้ผ่าแล้วก็เส้นไอ้ลิ้นหัวใจตีบค่ะใส่โลหะ
4: โอ้ลิ้นหัวใจรั่วนะว่าอย่างนั้น
6: ตีบค่ะไม่ใช่รั่ว
4: อ๋อตีบฮะโอเค
6: ตีบจ้ะแล้วก็
4: มันตีบคืออะไรฮะหมอคำว่าตีบมันคืออะไรจะได้คนฟังเขารู้นะครับ
6: คือเขาบอกว่ามันตีบคือว่าเขาไปใส่โลหะเขาขยายหรือว่ายังไงไม่รู้ค่ะก็ต้องกินยาฟาลาวินไอ้ตลอดชีวิตค่ะคุณหมออ
4: ืมอืม
6: แล้วก็ตอนนั้นเรามันก่อนสี่ปี
4: แล้ว
6: นี่
4: แล้วก่อนที่จะผ่าตัดมีอาการยังไงบ้างครับ
6: มันเหนื่อยค่ะคุณหมอ
4: เหนื่อยมากขนาดไหนฮะ
6: ตอนแรกมันจะไม่เหนื่อยมากคำนี้มันวูบหมอแล้วก็นึกว่าตอนนั้นไปค้าขายค่ะไม่มีเวลานึกว่าวูบนึกว่าไม่ได้กินยาเอ้ยไม่ได้กินข้าววูบก็จับอะไรได้ก็น้ำราดๆๆมันก็ดีขึ้นอันนี้ก็ไปหาหมอโรงพยาบาลอะไรหัวเฉียวหรือว่าไอ้มันก็บอกว่าเป็นปอดมันก็ไม่ใช่นะก็ไปเขาบอกเป็นปอดแล้วก็มันยังเหนื่อยอยู่ตอนนี้เจ๊เขาที่เขาพาไปโรงพยาบาลวิชัยยุทธเขาก็เลยรู้เลยว่าเป็นลิ้นหัวใจตีบเพราะว่าอย่างนี้นะคะ
4: เขาฉีดสีหรือ MRI ครับ
6: ฉีดสีก่อนดูค่ะตอนนั้นเขาอะไรนะโออะไรอ่ะที่ทำข้างนอกแล้วก็เอาอันนั้นถูอ่ะเขาจะได้รู้ไงฮะว่ามันตีบตรงไหนอะไรอย่างเงี้ย
4: แล้วในช่วงนั้นมีเบาหวานความดันไขมันสูงด้วยหรือเปล่าครับ
6: ไม่มีค่ะไปคือว่าตอน2เดือนที่แล้วนี่ไปเจาะเลือดอะไรเขาบอกว่าโอ้ดีจังไม่มีเบาหวานแต่ไขมันมีนิดหน่อยเพราะว่าอย่างนี้นะไม่อันตรายเขาก็ไม่ให้ยามา
4: แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
6: อายุ63ค่ะ
4: โอ้ไม่มากน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
6: 52ค่ะ
4: น้ำหนัก52สูงเท่าไหร่ครับ
6: สูง155ค่ะ
4: โอ้ยังดีเนาะก็ตอนลดอีกหน่อยก็ดีเน
6: า
4: ะ
6: คือว่าคุณหมอเขาจะปรึกษาคือว่าตอนนั้นมันโควิดเยอะใช่ไหมคะ4ปีที่แล้วแล้วก็เครียดแล้วก็มันนอนไม่หลับค่ะคุณหมอก็กินยานอนหลับเดี๋ยวนี้ก็ยังกินอยู่มา
4: แล้วนอนไม่หลับตั้งแต่หมดประจำเดือนหรือเปล่าครับ
6: มัน
4: ตั้งแต่
6: เป็นอันนั้นโควิดมานั้นตั้งแต่กินตอนนั้นมาที่ว่าเป็นโรคหัวใจแล้วก็เราก็เลยนอนไม่หลับมาก ินตอนนั้นนะคะกินมาก็เลยมันก็กินมาตลอดมาก
4: ินแล้วหลับดีสบายไหมหรือหลับตื่นมามัน
6: หลับตื่นอ่ะเพราะว่าเราไม่กินเยอะคือว่าสี่ส่วนเนี่ยตอนนั้นกินเยอะนะคะตอนนั้นกินเม็ดนึงเลยตอนนี้เหลืออยู่ส่วนเดียวค่ะคุณหม
4: อ
6: สี่ส่วนแต่ไม่ได้กินของคุณหมอโรงพยาบาล นะคะตอนนั้นกินของหมอโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้คือไปที่โรงพยาบาลตอนนั้นกลับไปอยู่บ้านที่แพร่นะคะก็เลยไปหาหมอเกี่ยวกับไอ้ประสาทอะไรพวกนี้เขาจัดยานอนหลับมาให้ตอนนั้นกินเม็ดนึงเดี๋ยวนี้กินเหลือครึ่งนึงค่ะ 1/4 ค่ะ
4: แล้วได้กินแล้วได้กินยาในกลุ่มที่เรียกว่าวาฟารินมั้ยครับ
6: กินค่ะกินตลอดค่ะคุณหมอ
4: กินเม็ด
6: กินเม็ดนึงตอนกลางคืนตอนนอนแล้วก็ตอนเช้านี่กินครึ่งเม็ดเกี่ยวกับไอ้อะไรหัวใจเต้นผิดจังหวะก็มีนะคะกินเก็บหัวใจด้วยค่ะตอนเช้า
4: ที
6: ่
4: เป็นซักนะฮะต้องการให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รู้นะฮะได้รู้ว่าขั้นตอนในการแก้ไขที่ถูกวิธีในแพทย์เหมือนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยอยู่ในห้องที่ดูภาพต่างๆนะครับได้ถูกต้องแล้วจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยควรจะแก้ไขหรือไม่ยังไงนะครับแล้วเอาต่อไปสิครับจะถามอาจารย์มาชำนาญเรื่องอะไรครับ
6: อ๋อคือมันก็ปวดไหล่สองข้างอะคุณหมอคะปวดต้นคอข้างขวา
4: แล้วตอนนี้ยัง
6: ลงแขน
4: แล้วยังทำงานเกี่ยวอะไรอยู่ครับ
6: ฮะอะไรนะคะ
4: ทำงานหนักยกของหนักบ้างไหมครับตอนนี้หรือ
6: เดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำงานหนักคือเดี๋ยวนี้จะมีทำคือทำงานบ้านหั่นขิงหั่นอะไรพวกนี้อะค่ะทำข้าวมันไก่อะทำเขาให้อยู่บ้าน
4: โอ้เป็นไฮลัมหนังด้วยสงสัยไฮลัมหรือเปล่า
6: เ
4: ออนงแต่ลอยอะ
6: แต่ดิฉันไม่ใช่คนไฮลัมนะคะ แต่ไออะไรนะเฮียเข้าคนไฮลัม
4: โอ้ปอดต้องคังก็เจ็บบุ๋ยฟังออกหรือเปล่า
6: เป็นคนไฮลัม
4: เจ็บบุ๋ยกับบักต่างของคุณค่อย
6: เดี๋ยวก็ได้แฟนคนไฮลัม
4: ไฮลัมก็จะสปอร์ตนะ
6: ได้ขายข้าวมันไก่อะค่ะ
4: อร่อยด้วยโอ้โห
6: 30-40ปีค่ะ
4: โอ้ยรวยเลยละขายข้าวมันไก่ชิ้นใหญ่ๆนะโอ้โห
6: เขารวยค่ะแต่เราไม่รวย
4: แล้วตัวเองได้เจ็บบุ๋ยบอได้กินข้าวมันไก่ด้วยไ
6: หมนานๆค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยชอบเลย
4: เมื่อก่อนเนี่ยขายไปกินไปหรือเปล่าครับ
6: กินหาตอนเป็นสักอายุ20-30ก็กินค่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกิน
4: แล้วเรากินข้าวมันไก่รู้เปล่าว่าอ้วน
6: แต่ไม่อ้วนนะฮะ52
4: โอ้ฉะนั้นว่าเรากินน้อยกินแต่ไก่ไม่กินหนังใช่ไหม
6: นานๆจะไม่กินหนัง
4: เห็นไหมผมทายถูกเลยใช่ไหมฮะ
6: แล้วสมมติว่าไอ้เกี่ยวกับนอนไม่หลับนี่เราจะหายนอนหลับนี่มีวิธีแบบไหนบ้างคะก
4: ิน
6: ยาหรือว่าอย่างไร
4: ครับตอนนี้กินบาฟารินอยู่ใช่ไหมฮะกินวาฟารินอยู่แล้วก็หลักๆนะครับแล้วก็กินยาช่วยให้นอนหลับดีกว่านะครับ
6: ก็กินด้วยค่ะ
4: โอเคจะถามอาจารย์หมอชำนาญว่ายังไงครับจะถามว่าทำยังไงถึงจะ
6: ทำให
4: ้หลับสบาย
6: เลิกยานอนหลับเนี่ยม
4: ี
6: พิธีแบบไหนบ้างคะ
4: ครับเชิญอาจารย์ในพิธี
6: น
4: ะครับ
6: เจ็บตรงไอ้สองข้างนี่ด้วยอ่ะมันเกี่ยวกับอะไรคะว่า
4: หัวไหล่นะฮะครับ
6: จากหัวไหล่ลงแล้วลงแขนนะ
4: รายละเอียดให้อาจารย์เรียบร้อยครับเชิญเลยครับ
7: อายุเริ่มมากขึ้นก็จะเริ่มมีโรคเข้ามารบกวนนะครับ
6: ค่ะ
7: แล้วโรคที่คนไข้เป็นเนี่ยไอ้เรื่องเหนื่อยนะครับวูบเนี่ยแล้วคุณไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วผ่าหัวใจนะครับที่หัวใจตีบแล้วก็ใส่โลหะขยายเนี่ยอันนี้เป็นการรักษาที่ถูกต้องเลยนะครับนั่นก็แสดงว่าไอ้เลือดที่ไปเลี้ยงที่หัวใจเนี่ยมันไปได้น้อยเป็นเลือดมันอาจจะตีบนะครับมีไขมันไปเกาะที่ผนังของเส้นเลือดนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทานยาลดไขมันตลอดนะครับอย่าให้ไขมันสูงเพราะโรค NTD โรค NCD เนี่ยโรคไขมันภาวะที่ไขมันสูงความดันสูงน้ำตาลสูงเนี่ย3ภาวะเนี่ยมันเป็นโรคที่อันตรายมากนะครับแล้วผลพวงจากการที่เป็นโรคพวกนี้มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเส้นเลือดและน้ำเลือดที่ไปเลี้ยงตุ้งอวัยวะเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผ่าตัดหัวใจมานะครับใส่โลหะขยายอันนั้นเป็นการรักษาที่ถูกต้องแล้วสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องทานยาละลายลิ่มเลือดด้วยตลอดชีวิตนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับว่าพออายุเริ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นโรคเดียวหรอกมันอาจจะเป็นหลายโรคก็มีอยู่คนเดียวที่ไม่เป็นโรคอะไรเลยก็คือเพื่อนผมเนี่ยแกไม่เป็นอะไรเลยแกแข็งแรงทั้งตายและใจแล้วแกมีแล้วแกมีหัวใจ10ห้องแต่ละห้องก็มีคนจองหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของคุณเนี่ยพออายุเริ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีความเสื่อมของกระดูกตามส่วนต่างๆนะครับกระดูกต้นคอก็ดีกระดูกหลังก็ดีนะครับแล้วมันก็ทำให้เกิดการปวดและการชาถ้ามันมีการปวดก็แสดงว่าหมอนรองกระดูกเนี่ยมันไปกดทับเส้นเลือดถ้ามันมีการชาก็แสดงว่าหมอนรองกระดูกที่กระดูกคอเนี่ยมันไปกดเส้นประสาทนะครับบางคนก็อาจจะมีเฉพาะปวดบางคนก็อาจจะมีเฉพาะชาหรือบางคนก็มีทั้งปวดและชานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณต้องไปตรวจไปเช็คที่โรงพยาบาลการเอ็กซเรย์ธรรมดาบางทีมันก็อาจจะบอกอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการทำเอ็มอาร์ไอมันก็จะบอกในรายละเอียดของโรคที่คุณเป็นอยู่ว่าเป็นเยอะไหมเป็นมากไหมหรือเป็นไม่เยอะหรือเป็นน้อยนะครับเพราะการรักษานี่ต่างกันถ้าเป็นน้อยก็รักษาแบบนึงถ้าเป็นเยอะก็รักษาอีกแบบนึงนะครับอันนี้คุณต้องไปเช็คไปตรวจที่โรงพยาบาลเพราะว่าถ้าหมอนรองกระดูกคอมันมีการกลิ่นมีการอักเสบเนี่ยมันจะทำให้คุณปวดชาล้าวไปที่คอล้าวไปที่แขนอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วมันก็จะเป็นในคนสูงอายุนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้สิ่งที่มันรบกวนคุณเยอะมากๆก็คือนอนไม่หลับเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับเพราะว่าพอนอนไม่หลับปั๊บคุณก็ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอก็ซักไปซักมาแล้วเขาก็บอกว่าเครียดหรือเปล่าคิดมากหรือเปล่านะครับแล้วในที่สุดแล้วคุณหมอก็ให้ยานอนหลับมานะครับยานอนหลับก็มีเยอะมีหลายชนิดพอทานไปแล้วมันก็หลับแต่พอไม่ทานมันก็ไม่หลับแล้วพอทานไปเยอะๆมันก็มีภาวะที่ติดยาด้วยนะครับมันเป็นการรักษาปลายทางแต่ต้นเหตุของการที่คุณนอนไม่หลับเนี่ยก็คือการที่คุณขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันสร้างเยอะมากในช่วงที่เป็นสาวนะครับพอมดลูกและรังไข่เนี่ยมันสร้างฮอร์โมนตัวนี้แต่พออายุมากขนาดนี้หมดประจำเดือนแล้วเนี่ยมดลูกและรังไข่ฟอร์แล้วมันก็ทำให้ไม่สามารถสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนอีกต่อไปมันก็เกิดการขาดแล้วเมื่อขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยนะครับมันก็มีผลกระทบกับตุ้งตุ้งอวัยวะในร่างกายนะครับมีการหลั่งสารเคมีในสมองที่ผิดปกติแล้วมันก็ทำให้นอนไม่หลับอายุขนาดนี้กลางคืนเนี่ยต้องนอนให้หลับนะครับเพราะการนอนหลับคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดที่บอกว่ามีต้องนอนให้หลับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เรานอนหลับแล้วอวัยวะต่างๆมันได้พักตั้งหลังจากที่ทำงานกันมาทั้งวันแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหัวใจก็ดีไม่ว่าจะเป็นปอดก็ดีตับม้ามในช่องท้องเนี่ยมันได้พักครับเพราะฉะนั้นพอนอนไม่หลับปั๊บเนี่ยมันก็เกิดปัญหากลางวันมันก็ไม่สบายตัวนะครับเพราะฉะนั้นพอ

0: มโนในทานเนี่ยจะต้องเป็นฮอร์โมนธรรมชาตินะครับไม่ใช่ฮอร์โมนเคมีเพราะฮอร์โมนเคมีเนี่ยมันอันตรายมันไปกระตุ้นทำให้เซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยมีการกลายพันธุ์แล้วเป็นเซลล์แปลกปลอมเป็นมะเร็งในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทานฮอร์โมนธรรมชาติที่ผ่านการวิเคราะห์วิจัยมาอย่างละเอียดนะครับว่ามันมีประโยชน์และมันเป็นสารธรรมชาติและมันไม่อันตรายเพราะนั้นพอคุณทานฮอร์โมนไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้สารเคมีในสมองเนี่ยสมดุลขึ้นและทำให้หลับสบายแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยคุณก็สามารถที่จะงดยานอนหลับได้แล้วผลพวงจากการที่มีฮอร์โมนเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันจะทำให้อะไรต่ออะไรมันดีไปหมดอะอารมณ์ก็ดีผิวพรรณก็ดีนะครับนอนหลับสบายนะ
1: คืออย่างนี้นะอะไรก็ตามถ้าอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์มันปลอดภัยฮอร์โมนที่เกิดจากสารเคมีเขาเลิกผลิตห้ามใช้มานานแล้วนะครับที่เมื่อก่อนนี้มีเป็นพันยี่ห้อตอนนี้ไม่มีสักยี่ห้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮอร์โมนธรรมชาติมันจึงปลอดภัยเขาเอาสกัดพืชที่มีเอสโตรเจนใส่ลงไปตามจริงผู้หญิงทุกคนควรจะกินด้วยซ้ำไปนะครับหลับดีขึ้นไหมถ้าหลับดีขึ้นก็ไม่ต้องกินยานอนหลับนะครับยานอนหลับมันช่วยให้หลับครับใช่ครับ
2: จ้าขอบคุณนะคะคุณหมอค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: การแก้ไขที่ต้นเหตุเมื่อเหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับแก้ไขโดยการกินยานอนหลับทำไมไม่หลับก็เพิ่มอีกผู้สุดท้ายยิ่งเพิ่มพอตื่นขึ้นมายังเบลอๆเพราะว่าการหลับไม่ใช่แก้ไขที่ต้นเหตุการแก้ไขที่ปลายเหตุเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อขาดฮอร์โมนก็ต้องกินฮอร์โมนนะครับขาดน้ำก็ต้องกินน้ำขาดคนรักเราต้องรักเขาก่อนเขาถึงรักเรานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญการก่อนจะเข้าใจใครต่อใครเราต้องเข้าใจตัวเองเสียก่อนสำคัญที่สุดนะครับมัวแต่โทษคนโน้นโทษคนนี้โทษคนโน้นโทษคนนี้ไม่ต้องโทษตัวเองเสียก่อนว่าเราพักผ่อนพอไหมเราเครียดไหมเราอ้วนไปไหมอย่างไรเมื่อกี้เนี่ยน้ำหนักเกินประมาณเกือบ10กิโลก็ควรจะลดน้ำหนักด้วยนะครับการทำ IF เพื่อลดน้ำหนักเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเนี่ยความรู้เดี๋ยวนี้มันง่ายท่านก็ยังดูจากถามมีมือถือจะอ้างว่าไม่เป็นไม่ได้ครับต้องรู้จักว่าโรคนี้ที่เป็นควรจะกินอะไรควรจะออกกำลังกายยังไงควรจะกินกี่มื้อกินอะไรก่อนหลังเนี่ยมันต้องรู้ครับเพราะเป็นพื้นฐานที่ไม่ต้องเสียเงินเลยนะครับแล้วทำให้โรคที่เป็นเนี่ยไม่คิดว่าเราถูกฝังชิปว่าโรค NCD ทั้งหลายแหละเบาหวานความดันไขมันโรคภูมิแพ้โรคมะเร็งเนี่ยมันไม่หายผิดอีกนะครับอย่างมะเร็งหรือแม้กระทั่งเบาหวานมันเกิดจากพฤติกรรมอย่างมะเร็งไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคนะครับเกิดจากได้รับสารที่เป็นอนุมูลอิสระความเครียดการกินหวานมากขาดการนอนหลับพักผ่อนออกกำลังกายมากไปหรือน้อยไปมันทำให้เกิดสารที่เป็นอนุมูลอิสระมันต้องแก้ไขที่ต้นเหตุการกินสมุนไพรแบกกล้วยเนี่ยเป็นสารที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ทำลายอนุมูลอิสระบวกกับลบมาจะเอกันมันก็ทำให้เป็นศูนย์ใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่ออกกำลังกายไม่ควบคุมอาหารท่านอย่าไปกินเลยครับเสียเวลาเปล่าๆนะครับต้องช่วยตัวเองต้องลดน้ำหนักฮะยิ่งคนที่เป็นโรคหัวใจเสริมใยเหล็กด้วยนะถ้าไม่ลดน้ำหนักหัวใจทำงานหนักอาจารย์เห็นด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
0: ถูกต้องเลยครับการรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นการรักษาหลักก็จริงนะครับแต่คนไข้มักจะไม่ได้รับคำอธิบายจากคุณหมอเท่าไหร่หรอกส่วนใหญ่ก็จะ

0: แต่ยาให้แต่ยามันได้อาจารย์เกียงศักดิ์นี่แหละนะพูดทุกวันอธิบายทุกวันในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้นะครับน้ำหนักลดลงสักหน่อยนึงนะครับอยู่ในมาตรฐานนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการออกกำลังกายแล้วก็นอนหลับให้เพียงพอเพราะการนอนหลับเนี่ยคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดสำหรับคนสูงอายุนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างเดียวมันไม่เพียงพอนะครับแล้วถ้าคุณดูแลตัวเองได้ดีเนี่ยไอ้โรคที่มันเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นไขมันหรืออะไรต่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอถึงวันหนึ่งมันหายได้จนกระทั่งสามารถที่จะบอกได้ว่าโรคพวกนี้มันหายได้แล้วโดยเฉพาะยิ่งถ้าคุณทำไอเอสอย่างที่อาจารย์เกียงศักดิ์ได้พูดได้บอกไว้เนี่ยมันได้ประโยชน์มหาศาลครับแล้วมันจะทำให้เกิดผลดีตรงที่ว่ากระบวนการเพาะผลาญในร่างกายมันก็จะสมบูรณ์ด้วยนะครับแล้วมันก็ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงโรคที่เป็นอยู่ก็จะเป็นน้อยลง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: หนึ่งซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
3: ค่ะการที่เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของโรคต่างๆเนี่ยนะคะและได้รับความกระจ่างจากการปรึกษาทีมแพทย์นะคะใครก็สามารถที่จะปรึกษาได้นะคะถ้าท่านเลือกแล้วฟังที่คลื่นของ 89.0 กองทัพไทย101ที่คลื่นของ 91.5 ถ้าเป็นภาคเช้าเนี่ยนะคะ 6 โมงเช้าถึงเที่ยงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ท่านสามารถเข้าสายปรึกษาท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666ส่วนท่านที่จะไปปรึกษาคุณหมอชำนาญนะคะที่คลินิกเวชกรรมของท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์คุณหมอตรวจในทุกวันอังคารกับวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะที่คลินิก4แยกไฟฉายอยู่ถนนพระเทพตัดใหม่ถ้าท่านจะแวะไปซื้อแปะกล้วยด้วยตนเองก็ได้นะคะที่คลินิกจะเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นหรือจะสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บนะคะโทรศัพท์สั่งซื้อไปที่10คู่สายที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้ฟังการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีเดี๋ยวนะฮะคุยต่อนะครับมาเริ่มต้นใหม่นะฮะหลังจากไปฟัง TikTok ให้กิน
5: ค่ะ
4: กินอะไรฮะ
5: กินบางเพชรกินไปใส่โซดาค่ะ
4: ใส่โซดากินกี่มากน้อยครับ
5: ก็ใน TikTok มันบอกว่าใส่10ใช่ไหมคะจะได้หายใส่1ข้อมือต่อน้ำโค้กหรือ1ขวดโซดาก
4: ินกับน้ำโค้กอ่ะ
5: โค้กก็ได้โซดาก็ได้ใน TikTok มันบอกอะค่ะ
4: โอ้โหนี่มัน
5: แช่5นาทีค่ะ
4: มันคาดไปก่อนชัดๆเลยเนี่ยเดี๋ยว
5: จ้าหนูรู้เท่าไม่ถึงการค่ะหนูว่าหนูมีเยอะค่ะบ้านหนูใส่ไป10ข้อมือค่ะคุณหมอ
4: รู้เปล่าว่ามันลดน้ำตาลแบบฉีบพลันร้ายกาจมาก
5: ไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยค่ะ
4: เรากินไปครั้งแรกมัน
5: ฟื้นขึ้นมานะคะ
4: คืออย่างนี้
5: ค่ะค่ะ
4: เราพยายามหรือไอ้คนที่ไอ้ให้กินอย่างเงี้ยโดยไม่รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยนะครับ
5: ค่ะค
4: ่
5: ะ
4: ไม่มีความรู้จะกินไม่ได้เลยครับใน TikTok ในอะไรตรงนี้อะไรเนี่ยคุณต้องใช้ดุลพินิจนะครับ
5: ค่ะขอบคุณค่ะ
4: มันเกิดสภาวะกินอย่างนั้นฮะแล้วบวกกับโค้กเนี่ยบวกกับน้ำอัดลมบวกกับโซดาเนี่ยมันปีศาจสองตัวเลย
5: ครับ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกินกับน้ำโซดาใช่ไหมครับ
5: ค่ะ
4: โอ้ยยิ่งเจี๊ยงเข้าไปใหญ
5: ่ค่ะ
4: เออคืออย่าง
5: นี้ไม่ถึงการนะคะ
4: คืออย่างนี้มันเกิดสภาวะ คุณก็เปิดดูนะฮะบอกว่ากินบอระเพ็ดใช่ไหมฮะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: บอระเพ็ดคืออย่างนี้ผมจะที่ละเอียดเพราะว่าต้องการให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รู้นะครับว
5: ่
4: าสมุนไพรเนี่ยถ้าใช้ไม่เป็นบอระเพ็ดแช่โซดาบรรเทาชาปลายประสาทได้จริงหรือไม่จริงครับไม่จริงมีแชร์กันระเบิดเถิดเทิงเลยบอระเพ็ดคู่กับโซดาเนี่ย
5: ใช่ค่ะ
4: บอระเพ็ดเนี่ยมันทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำนะครับ
5: ค่ะเกือบตายแล้วค่ะ
4: เออน้ำตาลในเลือดต่ำมากๆเลยครับบอระเพ็ดยิ่งโซดาด้วยแล้วก็โอ้โหท้องว่างๆนะกินดีเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปแชร์เลยครับคนไม่มีความรู้อย่าไปแชร์มันตายได้ครับม
5: ัน
4: ตายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
5: ค
4: ุณกินตามนี้ปั๊บคุณเกิดสภาวะน้ำตาลในเลือดปกติ70ถึง110นะฮะถ้าต่ำกว่า70ต่ำถึง60มันช็อกได้ครับมันจะหมดลมเหมือนกับคุณขาดน้ำมันอ่
5: ะ
4: ขาดพลังงานเนี่ยม
5: ัน
4: ต่ำเสร็จปั๊บนี่ตามปกติไอ้กลูคาก้อนมันจะต้องผลิตออกมาทำให้น้ำตาลสูงแต่มันผลิตมาเอาไม่ทันนะครับเพราะคุณกินตอนท้องว่างด้วยใช่ไหมครับ
5: ค่ะตื่นเช้ามา
4: เ
5: ออ กินอีกค
4: ่
5: ะ
4: น่ะท้องว่างอ่ะนะครับเนี่ยเรายังบอกว่าแก้ปวดข้อปวดเข่าปวดหลังแก้ทำให้อย่างงี้สารพัดโรคเนี่ยมันโกหกกันทั้งหมดเลยครับนะ
5: ค่ะค่ะ
4: คืออย่างนี้เดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับบริเพชรสมุนผสมมีประโยชน์หลายอย่างเยอะแยะไปหมดแต่เขาไม่มีความรู้พูดถึงผลเสียเลยว่ามันลดน้ำตาลไม่มีสักอันเลยนะครับกับ6ประโยชน์ต่อสุขภาพสมุนไพรที่มีรสขมถือว่าเป็นสมุนไพรที่คนรู้จักกันแพร่หลายแต่เพราะรสชาติขมทำให้ใครต่อใครหลายคนที่กินแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบแล้วก็บอกว่ารสอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะคุณต้องอยู่ต้องมีความรู้ที่แท้จริงเล่นกับเบาหวานเนี่ยต
5: ้
4: องมีความรู้ที่แท้จริงนะครับเน
5: ี่
4: ยรู้จักมันหาเยอะแล้วมันราคาถูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันลดน้ำตาลแบบเฉียบพลันเรียกว่าแอคคิวทันทีทันใดเลยครับทำให้น้ำตาลของคุณปกติ 70-101 นะฮ
5: ะ
4: มันต่ำกว่า60มันก็จะช็อกแล้วนี่ต่ำกว่า40เนี่ยคุณสลบไปเลยจริงเขาป
5: ะ
4: สลบไปเลยต้องหลายวันแล้วไอ้สิ่งที่คุณจะเป็นตามมาคือโรคหัวใจครับหัวใจก่อนนี้ไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับ
5: ตอนนี้คุณหมอเขานัดไปใส่ขึ้นหัวใจค่ะ
4: เห็นไหมล่ะแสดงว่าเขาตรวจ EKG ด้วยนะครับ
5: ค่ะ
4: พอคุณฟื้นขึ้นมาเขาตรวจ EKG ตรวจหัวใจตรวจปอดตรวจอะไรตัวมีอะไรเพราะว่าของคุณอยู่ดีๆเนี่ยในทำที่คุณสลบไปชั่วคราวเนี่ยน้ำตาลในเลือดต่ำเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยากับปอดกับไต
5: ค่ะคือตาหนูมองไม่เห็นแล้วก็เดี๋ยวนี้หนูก็ยังลืมอยู่ตลอดเวลาค่ะเดี๋ยวลืมเดี๋ยวนึกขึ้นได้มั่งเดี๋ยวลืมเดี๋ยวตามองไม่เห็นค่ะ
4: กับโรคหลอดเลือดน้ำเลือดเพราะว่าเซลล์แต่ละเซลล์นี่มีประมาณ70ล้านล้านเซลล์
5: ใช่ไหม
4: มันจะทำให้มันขาดอาหารต้อง70ล้านล้านเซลล์มันขาดอาหารทั้งหมดเลย
5: ค่ะ
4: มันก็พยายามที่จะไอเบต้าเซลล์เนี่ยมันจะมีในตับอ่อนที่เรียกว่าแพนครีสมันต่ำกับตับแก่ครึ่งท้องเท่ากับลิเวอร์ตับอ่อนเท่ากับอนุกลางนะครับม
5: ัน
4: จะมีฮอร์โมนอยู่2ตัวนะครับฮอร์โมนตัวหนึ่งเรียกว่าอินซูลินฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งอินซูลินเนี่ยมันจะทำให้คนที่มีน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยอินซูลินเป็นตัวอุ้มน้ำตาลเนี่ยไปเก็บไว้อีกที่หนึ่งไม่ใช่รักษาเบาหวานนะครับอินซูลินที่ฉีดเนี่ยม
5: ัน
4: เพียงแต่ว่าเอาน้ำตาลจากที่หนึ่งไปเก็บไว้อีกที่หนึ่งนะครับเพราะว่าสารไม่หายไปจากโลกนะครับคนที่เป็นเบาหวานเป็นฉีดอินซูลินทั้งหลายแหละชาตินี้ทั้งชาติกูไม่หายเลยครับมันแก้ตัวเลขครับมันเอาน้ำตาลจากที่หนึ่งเนี่ยไปเก็บไว้ในรูปตับทำให้ไขมันพอกตับเก็บรูปในรูปไกลโคเจนเก็บไว้ในพุงกะทิทำให้อ้วนถ้าน้ำตาลไม่ลงกูก็เบิ้ลอินซูลินอีกเข็มหนึ่งแล้วเบิ้ลไปเบิ้ลมาน้ำตาลในเลือดสูงอยู่กูก็เบิ้ลให้มันสูงขึ้นทำให้เกิดสภาวะดื้อต่ออินซูลินต่อไปฉีดอินซูลินก็ไม่ได้ผลเหมือนอาจารย์หมอพนิษฐ์นะ
5: ค่ะ ตอนนี้คุณหมอเขาบอกว่าตอนที่หลังจากหนูออกโรงพยาบาลมาเขาก็บอกว่าให้ยาปลายประสาทอักเสบมากินก่อนแล้วก็ถ้าคุณรู้สึกจะเป็นลมอะค่ะให้จิบน้ำหวานตามด้วยน้ำกระตุ้นให้น้ำตาลคุณขึ้นมาเหมือนให้ร่างกายปกติก่อนแบบนี้ค่ะคุณหมอแนะนำนะ
4: คืออย่างนี้นะพอคุณน้ำตาลเลือดต่ำปั๊บมันจะพังทั้งระบบเลยครับ
5: ค่ะ
4: หัวใจตับ
5: ค่ะ
4: ทั้งระบบเลยนะครับหัวจุงหัวใจแล้วทำให้เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันพังพินาศไปหมดเพราะว่าไงมันขาดอาหารครับ
5: โอ้ค่ะค่ะ
4: เขาต้องตรวจทุกระบบเลยจริงหรือเปล่า
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ในการเกิดสภาวะ
5: ถี่มากเลยค่ะ7แล้วก็8แล้วก็9
4: เพราะว่ามันเกิดสภาวะไฮโปไกลซีเมียถ้าคุณจะกินบาราเพชรอย่างนั้นเนี่ยคุณต้องควรจะตรวจปลายนิ้วซะก่อนไม่ควรกินคุณไม่เป็นอะไรกินทำไมวะเนี่ย
5: แล้วก็คือหนูก็คือเป็นตะคิวไงคะเป็นตะคิวหนูก็ไม่รู้ว่าปลายประสาทมันหนักเสพก็ยังไม่ไปหาหมอก็ทำตามทิกตอกเลยมันบอกว่ากินบาราเพชรใส่โซดาหายเป็นตะคิวไอ้ทองเรือค่ะที่ออกทิกตอกสดหายขาดอ๋อเกือบหายขาดจากโรคนี้ไป
4: อย่างเงี้ย
5: แล้วก็ไปกินยาผีบอกก็หมอผีบอกว่าคุณตายไวๆฉันจะได้มารับคุณไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะต่อไปนี้เรา
4: อีกประเภทนึงครอบชั่วมั่วนิ่มคนแก่คนเฒ่าก็โทรไปหาบอกว่าเบาหวานฉันหายแล้วไปตรวจน้ำตาลเหลือ101 110 103พวกเนี้ยมันไม่รู้จริงๆนะครับไอ้ฟาติบัจูก้านี่คุณอดอาหารนานๆมันก็ต่ำแล้วครับแต่น้ำตาลสะสมเขาไม่มีความรู้เขาเลยเลิกฉีดอินซูลินหรือกินกลูโคฟาสเขาตายได้ครับไอ้พวกนี้มันหากินแบบเอาความชื่อเสียงไปแลกเนี่ยมันหลอกคนทั้งประเทศไทยทั้งโลกเลยครับว่ากินยาสมุนไพรตัวนี้ตัวนี้เบาหวานหายได้เนี่ย
5: สั่งเลยค่ะคุณหมอสั่งเลยค่ะว่าห้ามกินที่มันโฆษณาที่มันขายชากาแฟแล้วก็อะไรนะยาลดความอ้วนอะไรในข้าคุณห้ามกินเด็ดขาดต่อไปนี้นอกจากมาหาหมอเท่านั้นคุณหมอที่โรงพยาบาลนพรัตน์สั่งไว้เลยค่ะ
4: เออนั่นแหละถูกต้องเลยครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้ากินภายใต้การดูแลของแพทย์ชื่อถือได้ไหมอย่างรายการเราชื่อถือได้ไหม
5: ก็ยังไม่เคยลองเลยค่ะ
4: คืออย่างนี้เอาเนี่ยคุณเซนสิทีฟต่อยาไอ้ลดน้ำตาลนะครับ
5: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทำ IF ได้โดยอายุ50กว่าอ้วนเกินน้ำหนักต้อง 20-30 กิโลเนี่ยถ้าคุณไม่ลดน้ำหนักหัวใจคุณก็จะสลายเพราะหัวใจทำงานหนักตอนนี้ถามอีกทีว่าอายุ50กว่าน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
5: 155ค่ะแล้วก็น้ำหน
4: ั
5: ก
4: 80
5: ค่ะ
4: เอา8เอา155ลบด้วย110เหลือเท่าไหร่เหลือ45เอาตีซะ50น้ำหนัก80ต้องลดอีกประมาณ30กว่ากิโลนะครับ
5: ค่ะ
4: IF เนี่ยแล้วน้ำตาลเนี่ยควรต่ำกว่า100ครับต่ำกว่า100
5: ไม่มันมีแค่น้ำตาลตัวหนูที่วัดเจาะปลายนิ้วที่หมอเช็คอ่ะนะมี85ค่ะ
4: เออต่ำกว่า100แต่อย่าให้ต่ำกว่า70ก็แล้วกันนะครับ
5: ใช่วันที่นอกก็คือ50 40ตำนองนั้นนะคะที่สรุปไปเลย
4: นี่แหละโอเคครับโอเคว่ากันใหม่เพราะมันต้องผสมผสานกันนะครับว่าปริมาณของแต่ถ้าเกิดคุณไปมากูก็จิบน้ำเชื่อมด้วยนะครับต้องมีน้ำเชื่อมอยู่ด้วยนะครับ
5: ค่ะ
4: เอาไว้เหมือนกับคุณเข้าโรงพยาบาลอ่ะอย่างนั้นต้องฉีดเข็นกินมันช้าต้องฉีดน้ำตาลให้สีแดงๆใช่ไหมครับ
5: ใช่
4: ฉีดหลอดใหญ่ๆเลยฟูดฉีดปั๊บคุณฟื้นเลยจริง
5: ป
4: ่ะ
5: ฉีดไปปุ๊บก็รู้สึกลืมตาแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็ความดันน้ำตาลอะไรปกติคุณหมอบอกว่าคุณดีขึ้นแล้วนะอยู่รอการถ้าไม่วิงเวียนหัวอะไรก็กลับบ้านได้แล้วให้ยาปลายประสาทอักเสบมาทาน5วันแต่ตอนนี้ก็ยังมึนๆตึงๆเดี๋ยวจำคือที่แน่ๆคือการลืมมาเป็นอันดับหนึ่งก่อนค่ะ
4: เพราะว่าไง
5: ที่
4: การลืมเพราะว่าไงเซลล์ของคุณเนี่ย70ล้านล้านเซลล์ประมาณนี้นะครับคนไทยเนี่ย70ล้าน2ครั้งเท่ากับพลเมืองประเทศไทยล้านเท่านะครับ
5: ค่ะ
4: เนี่ย70มันเกิดการขาดอาหารมันช็อกชั่วคราวครับ ถ้าคุณไปช้าคุณเข้าวัดตีเมนสี่เสียดาวสองได้เลยครับ
5: ใช่คุณหมอบอกว่าชีวิตรอดมาได้นั่นก็คือถ้าไม่มานี่คือตายอ
4: ่
5: ะ
4: ตายตายแน่นอนฮะ
5: หนูรู้สึกตาลายมองไม่เห็นคือไม่เห็นอะไรละสั่งลูกแล้วไม่ตายแล้วนะบอกแค่นี้กุญแจอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างนี้ทำศพ
4: มาจะห่วงสมบัติอีกจะไม่ห่วงตัวเองอีกต้องเข้าโรงพยาบาลปั๊บๆเขาเห็น
5: คือบอกลูกว่าคือบอกลูกว่ากุญแจอยู่นี่บัตรประจำตัวประชาชนอยู่ตรงนี้ตังอยู่ตรงนี้คือหนูเป็นแม่ค้ารถเล่ย์ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ลุกไปเลย
4: เอาละเอาละทีนี้การแก้ไขที่ถูกต้องนะฮะคุณต้องมีอาวุธประจำตัวเคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ไหมว่านั่งนานๆมันเกิดวิววิว
5: เกิดยังไม่เคยเป็นอะไร
4: จะไม่เคยเป็นอะไร
5: น
4: ั
5: ่
4: นแหละมันแสดงว่าของคุณบาลานซ์น้ำตาลได้ดีมากนะครับ
5: ค่ะ
4: คืออย่างนี้ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยคุณต้องออกกำลังกายโดยการขี่จักรยานอากาศบนที่นอนนะครับ
5: ค่ะ
4: นอนท่านั้นอะแล้วเสร็จแล้วก็คานตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมขี่จักรยานอากาศสัก15-20 นาทีนะครับแล้วก็คลานตุ้มตึงๆในที่ขอบเตียงอย่าเพิ่งลุกนะครับเพราะว่าคนอ้วนเนี่ยมันทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันมันจะเป็นลมเป็นแรงไปนะครับ
5: ค่ะ
4: เป็นการวอร์มในตัวแล้วก็ดื่มน้ำสัก2แก้วน้ำหนักขนาดนี้หรือน้ำ2แก้วไว้บนหัวนอนน้ำอุ่นๆก็ได้ครับ2แก้วแล้วก็ยืดแข้งยืดขาอีก15-20 นาที
5: ค่ะ
4: แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเข้าห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยคุณก็ออกกำลังกายครับโดยใช้ผ้าเช็ดตัวยืดคล้องบนคอแล้วก็ยืดซ้ายยืดขวาเป็นการออกกำลังกายเพราะว่าน้ำหนักขนาดนี้เริ่มมีอาการปวดเข่าแล้วจริงหรือเปล่า
5: ค่ะ
4: ปวดเข่าแล้ว
5: บางทีเจ็บถึงส้นเท้าเลยค
4: ่
5: ะ
4: ก็ใช่สิน้ำหนักเกินน้ำหนักไปต้อง 3-40 กิโลเนี่ยมันจะไม่ปวดยังไง
5: ค
4: ่ะถ้าไม่ลดน้ำหนักทุกอย่างเจ๊งหมด
5: ค่ะ
4: แล้วในการที่คุณเกิดช็อกหมดสติเชื่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนที่มั่วนิ่มหลอกลวงชาวโลกทั้งหลายแหละบอกว่ากินยาชุดเดียวเบาหวานหายเป็นยาสมุนไพรกี่เท่าไหร่เท่าไหร
5: ่
4: ม
5: ัน
4: ฆ่าคนตายทั้งเป็นฮะอย่างเงี้ยมาแชกบอระเพ็ดเนี่ยถ้าคุณกินบอระเพ็ดเนี่ยคุณกินหลังอาหารนะครับแล้วก็เดี๋ยวสมมุตินะครับคุณกินหลังอาหารแล้วก็มีน้ำเชื่อมอยู่ติดกับมือด้วยนะครับ
5: ค่ะ
4: คุณรู้เนี่ยพอน้ำตาลนี่ต่ำมันเป๊บคุณรีบกินน้ำเชื่อมเลยนะครับนี่คุณกินตอนท้องว่างได้ยังไงเว้ย
5: ก็มันในที่สองมันบอกว่ากินตอนเย็นเสร็จแล้วคุณก็จะหลับสบายสดชื่นเบาเนื้อเบาตัวตื่นเช้ามาก็ทานต่ออีกส่วนที่เหลือแล้วคุณก็จะสบายพอฉันทานลงไปปุ๊บก
4: ็สบาย
5: เป็นการที่บอกเลยค่ะ
4: เกิดสบายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราที่ให้คนไข้ฟังหรือคนทั่วไปฟังขนาดนี้ไม่ใช่เอาความชั่วร้ายมาประจานนะครับเอาเป็นอุทาหรณ์นะครับว่าจะกินอะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องมีความรู้ครับไอ้พวกที่สัตว์สองเท้าทั้งหลายเนี่ยที่มันเอามาหลอกชาวบ้านเขาว่าเบาหวานหายเนี่ยคุณจะตายนะครับมันฉีดอินซูลินอยู่ดีๆกินยาแผนปัจจุบันอยู่ดีๆเนี่ยเพื่อลดน้ำตาลชั่วคราวก็จริงอยู
5: ่
4: ต่อไปคุณลองเลิกกินดูสิคุณป้าคุณย่าคุณยายนอกจากเสียเงินฟรีๆแล้วยังเป็นอันตรายต่อชีวิต
5: ใช่ค่ะ
4: เออนี่แหละครับมันเรายังไปถ่ายทอดความรู้แบบผิดๆถ้าเกิดคุณเสียชีวิตคุณไม่รู้จะโทษใครเพราะมันไม่มีตัวตนไอใน TikTok เนี่ยคุณต้องทำ IF ฮะ IF คือว่ากินอาหารแค่2หรือ3มื้อตอนนี้กินอาหารกี่มื้อครับมื้อหนึ่ง
5: ขอโทษนะคะหนูเป็นคนเหนือเนาะหนูชอบกินข้าวเหนียวใช่ไหมคะ
4: เฮ้ยงด
5: ตอนนี้หนูก็เลยต้องกินคือไม่ตามใจปากแล้วคุณหมอบอกถ้าคุณจะกินก็กินแค่7คำไม่เกินนะคำเล็กๆนะครับคุณหมอบอก
4: หนึ่
5: งช้ามาให้น้ำ1แก้วแล้วพอนั้นก็กินข้าวได้3คำ7คำพร้อมกับอาหารที่คุณชอบแล้วอย่าทานมันทานหวานแล้วก็อย่ากินของผัดของทอดคุณหมอแนะนำนะ
4: okay.
5: ถ้าเป็นไปได้ก็ให้กินปลานึ่งอย่างเดียว
4: ถูกต้องเลยนะ
5: นี่หลังจากกินข้าวเสร็จก็อย่าเพิ่งกินน้ำนะครับ ให้อาหารมันน้ำย่อยออกก่อนแล้วค่อยมาทานน้ำคุณหมอโรงพยาบาลนครราช
4: แล้วคุณจะติดน้ำตาลน้ำเชื่อมอยู่ด้วยประจำตัวไว้เป็นอย่างดีนะครับนะหรือเขาให้แบบซองมาก็ดีแล้วเขาให้กลูโคสมาครับแล้วอุทาหรณ์นะครับคืออย่างนี้เซลล์ในร่างกายสมองนี่คุณจะเป๋ไปอีกนานเลยการกินแปะกล้วยมันลืมเพราะว่ามันขาดอาหารช่วงคำมันช็อกอ่
5: ะ
4: มันช็อกอ่ะสมองดีไม่ตายก็ต้องหัวใจตามมาเบาหวานก็ตามมาปอดตับทั้งหลายเนี่ยทุกระบบเลยครับต้องเช็คใหม่หมดเลยเพราะว่าไงมันขาดอาหารต้องนานน่ะน้ำตาลเหลือ40คุณหมดสติไปช็อกไปคืออย่างเงี้ยเอากินแปะกล้วยเช้า4:40ก็พอครับไม่เกี่ยวน้ำตาลมันทำให้หลอดเลือดที่มันพังพินาศเนื่องจากว่าขาดน้ำตาลน้ำเลือดมีความใสไหลเวียนได้ดีกว่าเดิม
5: ห้ามทานอะไรสักอย่างในนอกจากหมอสั่งหลังจากนี้1เดือนคุณห้ามทานอะไร
4: เนี่ย
5: คร
4: ับเนี่ยการกินอะไรก็ตามนะฮะเราต้องเอาคนไข้เป็นเกณฑ์เราไม่ได้ขายของนะครับเราต้องแนะนำให้เพราะว่าเราพูดในโอกาสคนทั่วประเทศไทยคนทั่วโลกเขาฟังจากฮอกกินยูนิเวอร์ซิตี้คนไทยก็ฟังจากลอนดอนจากเคมบริดจ์เขาก็ฟังรายการนี้นะครับที่เป็นคนไทยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราผิดไม่ได้ไม่ใช่ถ้าค้าขายเราต้องมันไม่ใช่สินค้านะฮะมันเพื่อการรักษาโรคนี่คุณต้องมีความเข้าใจต้องอย่าให้เงินเป็นใหญ่นะครับไอ้คนประเภทนี้ไอ้เบาหวานหายเนี่ยมันไม่มีความรู้นะฮะมันเขาเรียกว่าต้มตุ๋นดีกว่านะครับรวมทั้งไอ้พวกติ๊กตอกทั้งหลายแหล่เนี่ยคุณต้องพิจารณาดูให้ดีนะครับนะรวมทั้งรายการวิทยุและรายการทีวีด้วยนะครับถ้าไม่มีความรู้สักละเอียดสมองคุณมันขาดอาหารชั่วคราวทุกระบบมันขาดอาหารชั่วคราวเซลล์ในร่างกาย70ล้านเซลล์เนี่ยมัน70ล้านล้านเซลล์มันขาดอาหารเพราะฉะนั้นใช้เวลา3เดือนถึง6เดือนมันถึงจะฟื้นการกินโปรตีนจากหมอชำนาญก็จำเป็นนะครับสำหรับสมองนะครับคุณไปโทรไปเอาโปรตีนแล้วกินแปะกล้วยเช้า4:40เล่า4ที่โทรมารายการว่าความจำคุณดีขึ้นไหมขอบคุณมากครับสั่งซื้อไปก็โทรไปที่0625100560-9ผมกลัวห่วงเรื่องสมองคุณเนี่ยคุณโทรไปที่062
5: ค
4: ่
5: ะ
4: 5100
5: 5100ค
4: ่
5: ะ
4: 560 562 5100 560-9นะครับ
5: ค่ะ
4: คืออย่างนี้สมองคุณก็เจ๊งตับไตไส้พุงทุกระบบมันเจ๊งหมดเพราะว่ามันเป็นเซลล์นะครับ
5: ค่ะ
4: เป็นเซลล์แต่เซลล์สมองเนี่ยมันต้องกินต้องการกินโปรตีนแบบพิเศษนะครับแล้วก็สัก3เดือนกินแทนอาหารก็ได้ครับอาหารไม่ต้องกินก็ได้กินโปรตีนกินผักเพราะว่าคุณอ้วนมากๆเลยครับแต่อย่าลืมติดน้ำเชื่อมไปด้วยนะครับถ้าคุณไปเมื่อไหร่คุณจิบน้ำเชื่อมทันทีนะครับหมอก็ให้กลูโคสมานี่ที่อยู่ในซองใช่ไหมก็กินแทนนั่นแหละคือน้ำตาลนะฮะกินแล้วหวานใช่ไหมล่ะ
5: หวาน
4: จิบเลยก็คือน้ำตาลกลูโคสนะฮะก็กินแทนน้ำตาลไอ้พวกน้ำตาลฟุกโตทั้งแหล่น้ำอัดลมทั้งหลายแหล่เนี่ยงดนะครับเพราะมันมีอะไรหลายอย่างที่มันลึกลับกว่านี้เราไม่กล้าพูดนะครับขอพูดว่าเครื่องดื่มชูกำลังทุกอย่างงดหมดนะครับแล้วก็ไอ้เครื่องดื่มที่มันน้ำอัดลมก็งดทั้งถ้ามีน้ำตาลสูงก็ตามนะครับก็งดนะครับหรือไอ้กาแฟแปะกล้วยก็งดนะครับกินได้เฉพาะโปรตีนนะครับ3ช้อนโต๊ะสัก 2-3 ช้อนแทนอาหารยิ่งดีนะครับเพราะมันจะทำให้ถ้าคุณกินของทอดกินข้าวเยอะมันก็อ้วนอีกอ่ะทีเนี้ยน้ำตาลเนี่ยคุณกินโปรตีนข้าวให้น้อยๆหน่อยเป็นข้าวกล้องถ้ากินมากก็อ้วนน้ำหนักก็ไม่ลดออกกำลังกายมากก็ไม่ได้เพราะขาคุณก็มีปัญหาตามนี้จริงก็ป่ะ
5: ใช่ป่ะก็คุณหมอบอกว่าถ้าออกกำลังกายก็นอกจากว่ายน้ำค่ะพอปลายประเสริฐเหมือนกับที่ว่าคล้ายกับกล้ามเนื้ออักเสบบ่อย
4: เห็นไหม
5: เป็นช้ำ
4: คือ
5: แล้วก็ปลายประสาทอักเสบหมอบอกว่าคุณจะเป็นคุณชอบเป็นตะคริวบ่อยคุณต้องว่ายน้ำอย่างเดียว
4: นี่ก็คือใช่เพราะเข่าคุณเปิดเข่าด้วยเข่าไม่ถูกกระแทกเพราะคุณอ้วนมากเลยมองให้ถูกต้องนะครับ
5: ทีหนูนั่งคุดคู้ทั้งวันเ ทีแรกหนูไม่เข้าใจค่ะไปซื้อกะลามะพร้าวมาเหยียบ
4: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
5: เหยียบเท้ามาที่บอกงงงงเพื่อให้เลือดเดินเข้าใจแบบนั้นนะคะทีนี้มันยิ่งทำให้ปลายประสาทอักเสบเข้าไปหนักเข้าไปอีกค่ะ
4: เอาละแล้วที่โรงพยาบาลนพรัตน์เขาได้พูดละเอียดอย่างผมหรือเปล่าครับ
5: ค่ะ
4: เขาได้พูดละเอียดอย่างนี้ไหมครับ
5: เขาพูดแบบนี้ค่ะบอกว่า คุณต้องไปลดน้ำหนักมา
4: เ
5: หมือนที่คุณหมอพูดทุกอย่างนะคะ
4: โอเคครับ
5: แต่เมื่อคุณเป็นไหมคะคุณก็ต้องทานผักที่มีไฟเบอร์เยอะ
4: ๆ
5: ห้ามกินตามติ๊กต็อกห้ามกินยาลดน้ำหนักห้ามไปเชื่อที่เขาขายในเฟซมือถือถ้างั้นเขาจะไม่มีโรงพยาบาลหรือมีนายแพทย์ที่เรียนจบมาเฉพาะทางหรือแต่ละด้านโดยตรงงั้นก็จะไม่มีโรงพยาบาลและทั่วประเทศไทยเนี่ยคุณหมอก็เหมือนกับสอนเราเนาะ
4: อืม
5: ใช
4: ่
5: ค่ะ
4: ก็พูดเหมือนกันใช่ไหม
5: ใช่พูดเหมือนคุณหมอเลยค่ะ
4: เรามันฟังกันคืออย่างงี้ถ้าไม่มีคนไข้เขาเรียกว่าสเปกซิเมนนะฮะถ้าไม่มีคนไข้พูดอย่างเงี้ยคนฟังเขาหาว่าเราโกหกอ่ะ
5: ใช่ค่ะ
4: ใช่ไหมฮะ
5: เขาบอกว่าจะทำอะไรต้องปรึกษาคนที่มีความรู้และมีประสบการณ์และเรียนรู้มาเท่านั้น
4: ใช
5: ่ไม่ใช่ไปขายโฆษณาอู้เขาขายสินค้าคุณเขาก็แอบอ้าง
4: แล้วไอ้พวกขอร้องเถอะครับพวกยารักษาเบาหวานทั้งหลายอะไรกินแล้วหายเนี่ยกราบงานเถอะครับกราบเถอะครับคุณไปหาอาชีพอื่นเถอะครับอย่าไปหลอกชาวบ้านเขานะครับบาปที่สุดเลยครับ
5: โอ้ยนี้ฉันเห็นในตั้งแต่ฉันป่วยมาฉันก็ดูในมือถืออะไรฉันก็ได้แต่เลื่อนผ่านคือไม่ต้องกดถูกใจแล้วไม่ต้องออกบางทีก็เนี่ยอย่างเช่นมันเขียนมาถามว่าวิตามินผักอะไรเงี้ยซื้อ3-5กินแล้วดีฉันก็แท็กลงไปบอกว่าแกล้งบอกว่าเนี่ยฉันกินแล้วนอกรู้ไหมฉันตายใครรับผิดชอบมันก็ปิดมือถือแล้วพอมีวันหนึ่งก็โทรมาคุณทำไมกดถูกใจแล้วไม่สั่งสักทีฉันก็เลยแกล้งบอกว่าตอนเนี้ยฉันก็ถ่ายรูปที่ฉันนอกอยู่โรงพยาบาลว่าเนี่ยฉันนอกโรงพยาบาลเนี่ยใครรับผิดชอบเขาก็ยิ่งปิดเฟซไปเลยค่ะ
4: มันเป็นข้อผิดพลาดที่ให้คนรู้จักไม่ต้องโจมตีเขานะครับเราให้ในสิ่งที่มีประโยชน์แล้วอย่าไปเชื่อไอ้พวกหลอกลวงว่าเบาหวานหายนะครับโดยการกินยาสมุนไพรอินซูลินก็ไม่ทำให้เบาหวานหายมันหายด้วยการไลฟ์สไตล์ด้วยการลดน้ำหนักนะครับตอนนี้กินแปะกล้วยเช้า4-4นะครับหลอดเลือดน้ำเลือดกูมันจะพังแล้วกินโปรตีนจากมัชชานานแทนข้าวเลยนะครับมันทำให้ลดน้ำหนักด้วยเพราะว่าไม่มีน้ำตาลนะครับ
5: หิวมาทานกล้วยน้ำว้าสุก
4: เออได้เลยครับกิน
6: ขยับหมายเลขลงก็ได้564 5663

0: นมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการริดสีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ริดสีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินดี New Favit Plus ความห่วงใยจาก New เจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยอาจารย์หมอไนท์ใจดีค่ะ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยหมอไนท์ใจดี

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์นะคะข่าวดีสำหรับแฟนๆรายการค่ะตอนนี้รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์เรามีออกอากาศทุกเช้าเวลา6ถึง7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะไม่มีวันหยุดราชการเลยที่สถานีวิทยุ AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกท่านที่เคยฟังรายการนะคะวิทยุคลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตอนนี้เรามีออกอากาศทุกวัน6ถึง7โมงเช้าไม่มีวันที่เราจะพากจากกันแล้วนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์7วัน6ถึง7โมงเช้าตื่นนอนตอนเช้ามารับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ค่ะที่คลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารมาถึง10ถึงเที่ยง10โมงเช้าถึงเที่ยง2ชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะหมุนคลื่นไปอีกนิดนึงก็เจอกันที่สถานีวิทยุ AM 1269วิทยุของคลื่นคสทบนะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์4ถึง5โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์AM 594วิทยุคลื่นปตอ 4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 675วิทยุคลื่นสทรบางนาและช่องทางในการติดต่อจะมีเพจสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ LINE @นะคะชื่อ E1 E-O-N-E-1 และมี A นำหน้าด้วยนะคะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดทั้งรับสอบถามมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะแล้วก็ต้องการที่จะคุยอะไรก็เข้าไปในไลน์นี้เลยนะคะและ call center เราเป็นรายการสุขภาพรายการเดียวนะคะที่เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะคะที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในทุกแผนกเลยแม้แต่ ICU CCU นะคะไม่น้อยกว่า20ปีโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร0 8 1 3 5 3 8 7 3 4 0 8 1 3 5 3 8 7 3 4 0 9 5 9 6 1 4 8 8 5 0 9 5 9 6 1 4 8 8 50 8 6 3 5 5 0 7 6 1 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1และอีกหนึ่งช่องทาง YouTube คุณสามารถเข้าไปได้ที่ช่อง YouTube สุขภาพดีอารมณ์ดีนะคะเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการออกกำลังกายเทคนิคการทำโยคะตาวันนี้เนี่ยนะคะมีเคสมาจากหลายๆแห่งนะคะเป็นแฟนรายการที่เพิ่งเข้ามาฟังนะคะซะส่วนใหญ่เริ่มตั้งแต่มีคำถามมาจากมีคำถามมาจากคุณเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งชื่อคุณบุญชื่อคุณขวัญใจชื่อคุณขวัญใจค่ะคุณขวัญใจจากจังหวัดเพชรบุรีนะคะสอบถามหมอไหนเข้ามาว่าอายุ38ปีนะคะแล้วก็มีอาการตาปกติเนี่ยปกติตาจะไม่เจ็บแต่ทุกครั้งที่กระพริบตานะทุกครั้งที่กระพริบตาแล้วตาจะเจ็บเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับเจ็บมากจนทนไม่ได้แต่รู้สึกว่าเจ็บอยากจะสอบถามว่าอันตรายไหมคะคือมันไม่ถึงมันไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดแต่มันเจ็บนิดๆตอนเวลากระพริบตามันรู้สึกได้ว่ามันเจ็บอ่ะโอเคก็หมอไนก็เลยสอบถามไปว่า1นะคะลักษณะงานที่ทำ
นะคะหรืออาชีพหรืองานที่ทำในแต่ละวันทำอะไรนะคะแล้วก็สองนะคะใส่คอนแทคเลนส์หรือใส่แว่นตาหรือเปล่านะคะก็ได้คำตอบมานะคะว่าเป็นคนที่ใส่คอนแทคเลนส์นะแล้วก็มีลักษณะงานนะคะก็คือว่าออกข้างนอกบ่อยเหมือนกันนะคะเนื่องจากจะอยู่ในส่วนของการตลาดแล้วก็การขายนะคะจะดูแลก็คุมงานนะคะทั้งหมดเลยแล้วก็เดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยเนื่องจากต้องไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องของจุดจำหน่ายอย่างเงี้ยค่ะทั่วประเทศนะคะก็เป็นผู้บริหารระดับสูงละนะคะซึ่งข้อแรกเลยนะคะหมอนายต้องบอกอย่างหนึ่งคนเราเนี่ยเวลาพักผ่อนน้อยเวลามีความเครียดสูงเวลานอนไม่เป็นเวลาเวลามันมีผลต่อการต่อสุขภาพดวงตาด้วยนะคะข้อแรกเลยพอเวลาที่เราเครียดเนี่ยมันมีผลอยู่แล้วแต่จุดสำคัญที่หมอนายถามว่าเดินทางบ่อยไหมนะคะอยู่นอกสถานที่ไม่ได้อยู่ในออฟฟิศหรือว่าอยู่ในตัวเรือนบ้านเนี่ยนะคะก็การที่อยู่นอกสถานที่เนี่ยเจอลมเจอฝุ่นเจอแดดมันจะมีโอกาสแล้วกันมีโอกาสที่จะเป็นต้อลมถ้าเราไม่สวมแว่นกันแดดที่กัน UV นะจะมีโอกาสที่จะเกิดต้อลมนะคะข้อที่2นะคะที่หมอนายถามว่าใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์ไหมเพราะว่าอาการที่คุณขวัญเนี่ยเป็นนะคะส่วนมากก็คือ มีแนวโน้มแล้วกันที่จะเป็นอาการหนึ่งคนที่ใส่คอนแทคเลนส์บ่อยๆแล้วยิ่งเดินทางต่างจังหวัดบางครั้งเนี่ยไม่สามารถที่จะถอดคอนแทคเลนส์ในเป๊ะๆอ่ะนึกออกป่ะว่าถ้าคนที่ทำงานออฟฟิศใช่ไหมคะตื่นนอนมาตอนเช้าปุ๊บก่อนออกจากบ้านใส่คอนแทคเลนส์พอกลับมาจากบ้านปุ๊บเราก็ถอดคอนแทคเลนส์แต่ในกรณีของคนที่ดูแลต้องเดินทางไปทั่วประเทศบางครั้งเนี่ยเวลาเราเดินทางไปถึงอาจจะเที่ยงคืนตีหนึ่งยิ่งไปต่างประเทศเนี่ยระบบรวนหมดเพราะฉะนั้นบางครั้งใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยเกินระยะเวลาเกิน24ชั่วโมงก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมีผลต่อเรื่องของความสะอาดนะคอนแทคเลนส์แล้วก็มีผลต่อตาเนี่ยแห้งจะทำให้ตาแห้งแล้วการที่อยู่ข้างนอกนะคะใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยให้นึกภาพตามหมอนหน่อยแล้วกันเวลาที่เราใส่คอนแทคเลนส์ใช่ไหมคะเราต้องดูแลความสะอาดทีนี้การที่อยู่ข้างนอกความสะอาดกับเปรียบเทียบกับเวลาที่เราอยู่ในออฟฟิศเนี่ยอายุของคอนแทคเลนส์จะสั้นกว่าเวลาที่เราอยู่ทำงานอยู่ในโซนข้างนอกออฟฟิศอายุจะสั้นกว่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลืองคอนแทคเลนส์มากกว่าเพราะว่ามันจะเจอทั้งฝุ่นทั้งอะไรนะใบไม้ใบหญ้าอะไรอย่างเงี้ยเศษทุกอย่างฝุ่นละอองซึ่งพอฝุ่นละอองเวลาเข้าตาปุ๊บเนี่ยนะคะวันนี้มันมีคีย์เวิร์ดคำหนึ่งก็คือโดยปกติถ้าอยู่เฉยๆตาไม่เจ็บแต่ทุกครั้งเวลากระพริบตาคำว่ากระพริบตาเนี่ยคือการที่กระพริบตาคือหนึ่งตาเราเริ่มแห้งธรรมชาติเนี่ยจะให้เรากระพริบตาโดยธรรมชาติเพราะเวลาเรากระพริบตาปุ๊บเนี่ยเปลือกตาเนี่ยที่เรากระพริบลงปุ๊บเปลือกตามันจะไปรีดให้ต่อมน้ำตาเนี่ยบีบให้ต่อมน้ำตาแล้วก็รีดน้ำตาออกมาเคลือบที่ผิวของกระจกตาของเรานะคะแล้วถ้าคนไหนใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยคอนแทคเลนส์เนี่ยก็จะวางอยู่บนกระจกตาของเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตาแห้งเนี่ยอันเนี้ยเป็นประสาทอัตโนมัติเลยนะระบบประสาทอัตโนมัติปุ๊บจะกระตุ้นแล้วก็ให้เรากระพริบตาอันนี้โดยที่เราแบบไม่ทันได้คิดเพราะว่ามันเป็นระบบประสาทอัตโนมัติพอตาแห้งปุ๊บเนี่ยเราต้องกระพริบตาสาเหตุที่ตาแห้งเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเราเจอฝุ่นเจอลมคือถ้าคนไหนเป็นต้อลม
คุณจะตาแห้งบ่อยคุณจะแสบตาคุณจะเคืองตาแล้วต้องกระพริบตาบ่อยนะคะเป็นเพราะว่าอยู่ข้างนอกแนวโน้มเนี่ยโอกาสที่คุณขวัญจะเป็นน่าจะเป็นอาการเริ่มต้นของต้อลมแล้วก็หลังจากที่มีฝุ่นละอองเนี่ยลองนึกภาพนะฝุ่นละอองเนี่ยมาเกาะที่ตรงกระจกตาแล้วเราก็กระพริบตาลงนะเพื่อที่จะให้น้ำตาเนี่ยเคลือบตรงบริเวณกระจกตาเพื่อลดการระคายเคืองถูกไหมแต่ตอนที่เปลือกตาเนี่ย เราปิดลงถ้ามีฝุ่นละอองมันก็จะคูดทำให้ฝุ่นละอองเนี่ยมันคูดกระจกตาหรือคอนแทคเลนส์นะเวลาที่มันถูกคูดเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้เกิดการอักเสบเล็กๆน้อยๆยังไม่ถึงขั้นแบบถลอกปอกยังไม่ถึงขั้นเป็นแผลแต่เราเรียกว่ากระจกตาถลอกนะอันนี้ก็เป็นอาการของโรคกระจกตาถลอกก็คือเสี่ยงที่วันนั้นก็เลยถามไปว่าใส่คอนแทคเลนส์ประจำไหมก็บอกว่าใส่บ้างไม่ใส่บ้างบางครั้งเวลาที่มีความรู้สึกว่าระคายเคืองมากๆก็จะไม่ใส่นะคะแต่พอเวลาตาสบายดีก็จะใส่คอนแทคเลนส์ก็คือใส่ถอดๆก็อย่างที่หมอไหนบอกก็คือว่าเวลาที่เราอยู่ข้างนอกมันมีฝุ่นนะคะมีฝุ่นผงแล้วเวลาเรากระพริบตาปุ๊บนะคะมันจะทำให้ตัวฝุ่นผงเนี่ยมันคลูดไปกับกระจกตาทำให้เกิดภาวะกระจกตาถลอกพอแล้วกระจกตาถลอกแล้วก็จะมีอาการเจ็บตาเล็กน้อยอันนี้ยังไม่ถึง เข้าไปในเนื้อของกระจกตาถ้าเข้าไปเนื้อกระจกตาก็จะทำให้ตาอักเสบอันนั้นจะเจ็บมากขึ้นแล้วก็จะมีอาการตาแดงมีขี้ตานะคะถ้าติดเชื้อก็จะขี้ตาจากสีใสเป็นขุ่นแล้วก็เป็นเหลืองนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นอาการเริ่มต้นก็คือแนวโน้มนะคะคือเป็นต้อลมนะคะเป็นต้อลมแล้วก็มีอาการตาแห้งแล้วก็มีภาวะกระจกตาถลอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือต้องพกน้ำตาเทียมไปตลอดต้องพกน้ำตาเทียมเวลาที่มีอาการนะคะก็ให้หยอดน้ำตาเทียมนะคะแล้วก็อย่าซื้อตัวที่ราคาถูกนะคะตัวที่ขวดหนึ่งไม่40-50 บาทอันเนี้ยเพราะว่าเขาจะมีสารกันเสียนะคะตัว preservative หรือสารกันบูดอะค่ะก็จะมีสารกันบูดอยู่ในส่วนของตรงเนี้ยนะคะก็คือให้ใช้น้ำตาเทียมแล้วหมอไนก็แนะนำว่าให้ทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 นะคะวันละ2ครั้งก่อนนอน1เม็ดหลังอาหารเช้า1เม็ดเพราะว่าอันเนี้ยคือกระจกตาแค่เริ่มถลอกแค่นั้นเองตัวของผลิตภัณฑ์ E1 เนี่ยเขาจะมีตัวสารสกัดจากเมล็ดองุ่นแอนโทไซยานินไบโอฟานอยด์แทนนินเดบิวบูรีเอ็กซ์แท็กเขากระตุ้นให้มีการสร้างตัวคอลลาเจนอีลาสตินเนี่ยไปทำให้เกิดความยืดหยุ่นนะไปฟื้นฟูตรงบริเวณผิวของกระจกตานะคะกระจกตาเนี่ยมันมีทั้งหมด5ชั้นซึ่งมันจะมีพวกคอลลาเจนอีลาสตินเป็นองค์ประกอบในแต่ละชั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเราทานตัว E1 เนี่ยเขาก็จะไปบำรุงซ่อมแซมฟื้นฟูตรงผิวกระจกตาทำให้กระจกตากระจกตาเนี่ยเรียบเนียนขึ้นข้อ2ทานตัวผลิตภัณฑ์ตัว E1 เนี่ยเขาจะกระตุ้นให้ต่อมน้ำตามีการผลิตน้ำตาเพิ่มขึ้นซึ่งไอ้เจ้าตัวต่อมน้ำตาเนี่ยน้ำตาเนี่ยมันเป็นสารแอนตี้เซปติกโดยธรรมชาตินะคะไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนเลยแล้วก็ไม่แพ้ด้วยนะคะต่อมน้ำตาเวลาที่เรากระพริบตาปุ๊บน้ำตามันเคลือบลงไปมันก็จะลดอาการตาแห้งแสบตาเคืองตาระคายเคืองตาหรือว่ามีอาการเคืองๆหรือเจ็บๆนะอันเนี้ยก็ช่วยได้ให้ทานแล้วก็ลดการใช้คอนแทคเลนส์ค่ะช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรจะใช้คอนแทคเลนส์ความจริงแล้วเนี่ยถ้าให้หมอไหนแนะนำก็คือคอนแทคเลนส์ควรจะใช้ในกรณีที่เวลาจำเป็นต้องไปพบปะกับซัพพลายเออร์หรือว่าลูกค้านะคะแต่ในกรณีทำงานกับน้องๆหรือว่ากับดีลเลอร์ที่สนิทสนมอยู่แล้วนะก็หมอไหนก็แนะนำว่าถ้าช่วงนี้ยิ่งช่วงตาอักเสบหรือตามีความรู้สึกว่ามีอาการพอกระพริบแล้วเจ็บตาเนี่ยให้หยุดเพื่อป้องกันไม่ให้โรคเนี่ยอาการมันลุกลามเพิ่มขึ้นจากกระจกตาถลอกกลายเป็นกระจกตาเป็นแผลนะคะอันเนี้ยถือว่ายัง
ไม่ถึงขั้นเป็นอาการของโรคกระจกตาไม่ได้ป่วยเป็นโรคกระจกตานะแค่กระจกตาถลอกแล้วทำให้มีอาการเวลาที่เรากระพริบตาแล้วเจ็บนะคะให้ทานตัวอีวันนะคะวันละ2ครั้งก่อนนอน1เม็ดหลังอาหารเช้า1เม็ดแล้วก็ให้ดื่มน้ำอุ่นเยอะๆวันละ8ถึง12แก้วให้ทานพวกน้ำมันปลานะคะหรือน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวตารีเฟชเพราะมันมีโอเมก้า3จะช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยผลิตน้ำตานะคะมาเป็นสารเคลือบที่กระจกตาเพิ่มขึ้นสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพดวงตานะคะไม่ว่าจะเป็นอาการต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อแดดต้อเนื้อจอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดรอกเบาหวานขึ้นจอตามีอาการจอตาบวมเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาตีบหรืออุดตันหรือมีอาการเบาหวานขึ้นจอตาอีวันถือเป็นสูตรตำรับที่ได้ผลดีมากในแง่ของการตัดเบาหวานขึ้นตาและดูแลเบาหวานขึ้นตาได้ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นอาการตาพร่าตามัวเห็นภาพซ้อนเห็นภาพปิดเปี้ยวเห็นจุดดำรอยเต็มลูกตาเห็นแสงฟ้าแลบแป๊บๆในตากล้ามเนื้อตาอ่อนร้าตาแห้งแสบตาเคืองตาตาสู้แสงไม่ได้เป็นภูมิแพ้ที่ตาสามารถใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันค่ะเบอร์โทรนะคะ0853 87 34 0853 87 34 0864 61 086 35 507 61พักฟังเพลงเพราะๆสักครู่ค่ะ

0 8 1 3 5 3 8 7 3 4 0 8 1 3 5 3 8 7 3 4 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1ค่ะมีคำถามมาจากคุณเอจากจังหวัดสระบุรีนะคะคุณเอสอบถามมานะคะบอกว่าปัจจุบันนี้คุณเออายุ44ปีอายุค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับอาการที่ผมเป็นครับเพราะว่าทางคุณเอบอกว่าตอนเนี้ยไม่ว่าผมจะทำกิจกรรมต่างๆอะไรบนพื้นบ้านหรือว่าเวลาเรานั่งเก้าอี้เวลาย่อตัวลงนั่งกับพื้นผมจะได้ยินเสียงหัวเข่าข้างซ้ายมันจะมีเสียงดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะคะแล้วก็มีอาการเหมือนกับจะเจ็บนิดๆซึ่งอาการเหล่านี้มันก็มักจะเป็นร่วมกับอาการปวดหัวเข่าเวลาที่ผมลุกขึ้นจากการนั่งหรือว่าจากการที่เปลี่ยนตำแหน่งนะคะผมจากการยืนมาเป็นนั่งหรือจากนั่งเป็นยืนผมก็จะมีปัญหาปวดเข่าซึ่งผมอายุแค่44ปีมันจะเป็นไปได้หรอครับที่ผมจะมีอาการนี้แล้วยิ่งเวลาที่เท่าที่ผม

สังเกตคือตอนเวลาที่ผมขึ้นลงบันไดตอนช่วงที่ผมขึ้นลงบันไดเนี่ยผมจะมีอาการเจ็บมากกว่าปกติซึ่งอยากจะสอบถามว่าทำไมผมขึ้นลงบันไดถึงเจ็บมากกว่าปกติครับแล้วทำไมอายุ44ถึงได้เป็นข้อเข่าเพราะเพื่อนๆก็บอกว่าทำไมเป็นบ่อยคืออย่างนี้ค่ะต้องเดี๋ยวเอาไว้ถ้ามีเวลาเนี่ยหมอไหนจะไล่เรียงต้นตอสาเหตุที่ทำให้กระดูกพุนแล้วก็ทำให้ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นต้นซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้ข้อเข่าเสื่อมอย่างรวดเร็วเนี่ยมาเล่าให้ฟังแล้วกันเพราะว่ามันมีสาเหตุทั้งจากยาทั้งจากเครื่องดื่มทั้งจากยาที่กินนะคะทั้งจากสมุนไพรทั้งจากพฤติกรรมก่อโรคโอสารพัดเลยนะคะโดยเฉพาะตัวยากับสมุนไพรหลายๆตัวเนี่ยมันมีผลไปทำลายไปทำให้กระดูกพุนไวขึ้นดีกว่าเพราะว่ายาหลายๆตัวเนี่ยกลไกเวลาเข้ามาในร่างกายทำงานแล้วเนี่ยมันไปยับยั้งการดูดซึมแคลเซียมเข้ากระดูกพอแคลเซียมเข้ากระดูกไม่ได้กระดูกมันก็เลยพุนนะคะเพราะฉะนั้นหมอไหนก็เลยไล่เรียงไปว่าปัจจุบันเนี้ยคุณเอเนี่ยทำอะไรบ้างกิจกรรมหมอไหนสรุปให้ฟังเลยนะคะคืออาการที่คุณเอเนี่ยเวลาเดินขึ้นบันไดอ่ะแล้วจะเจ็บมากกว่าปกติแสดงว่าลองนึกภาพเวลาที่เราเดินขึ้นบันไดเนี่ยนะคะมันจะมีภาวะตรงผิวกระดูกสะบ้าเนี่ยมันไปติดกับตรงกระดูกข้อเข่าหัวเข่าคือหัวเข่าเราเนี่ยมันจะมีอยู่3ส่วนนะกระดูกต้นขากระดูกหน้าแข้งแล้วก็กระดูกสะบ้ากระดูกสะบ้าก็คือเป็นแผ่นแบนๆอยู่ตรงข้างหน้าหัวเข่าเราเนี่ยแหละนะคะทีนี้ถ้าคนไหนเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผิวกระดูกสะบ้ามันเกิดการอักเสบนะคะเพราะว่ามันไปคูดกับตรงกระดูกต้นขานะคะส่วนมากจะถ้าเวลาที่เราขึ้นบันไดเนี่ยมันจะไปชนกับกระดูกต้นขานะคะซึ่งอันนี้มันอาจจะเกิดจากความผิดปกติในหลายๆอย่างเช่นอาจจะเคยเป็นนักกีฬาแล้วก็เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วนะคะซึ่งในเคสของคุณเอเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือน่าจะพอเท่าที่สอบถามไปคุณเอเคยเป็นนักกีฬานะเป็นฟุตบอลใช่ไหมคะนักกีฬาฟุตบอลข้อแรกคือน่าจะเคยประสบอุบัติเหตุยังไงก็ต้องเคยโดนกระแทกอ่ะก็คือข้อเข่ากระแทกลงไปกับพื้นหรืออย่างเงี้ยอย่างที่สองคือเท่าที่ดูจากกิจวัตรประจำวันจากการทานการดื่มอะไรต่างๆพฤติกรรมหลายๆเรื่องเนี่ยก่อโรคทำให้กระดูกเนี่ยมันพุนเร็วขึ้นพอกระดูกมันพุนเนี่ยเวลาที่โดนกระแทกหรืออะไรมันจะเกิดการสึกก่อนได้ง่ายกว่ากระดูกที่แข็งแรงนึกออกไหมคะอย่างแรกเลยต้นตอสาเหตุที่ทำให้กระดูกพุนคืออะไรรู้ไหมนอกจากคือ1เคยประสบอุบัติเหตุนะคะตอนที่เป็นนักกีฬาตอนสมัยวัยรุ่นแล้วร่างกายเขาซ่อมแซมถูกไหมพอเวลาซ่อมแซมเนี่ยมันจะทำให้มีการสร้างพังผืดเกิดขึ้นมีแผลเป็นเกิดขึ้นเขาเรียกว่ามันเป็นรอยโรคเนี่ยมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสพอหลังจากที่มีรอยโรคเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการเสียดสีอะไรมีแผลเนี่ยก็จะเป็นง่ายกว่าคนที่ไม่เคยนะไม่เคยเป็นเลยข้อที่สองเป็นคนที่ดื่มเหล้านะคะดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็สูบบุหรี่พวกนี้คือสารพิษสารเอมุสระที่มันเป็นต้นเหตุทำให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมแคลเซียมเข้ามันไปยับยั้งการดูดซึมแคลเซียมเข้ากระดูกและที่สำคัญนะคะฟังดีๆหลายๆคนที่เป็นคนที่ชอบดื่มติดกาแฟบางคนเนี่ยวันนี้เคยเจอดื่มกาแฟประมาณวันละ4 แก้วนะคะเป็นคนติดกาแฟแล้วกาแฟเนี่ยก็คือใส่ครีมเทียมใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็เอาสะดวกก็คือเป็นกาแฟtea in one กาแฟกระป๋องอย่างเงี้ยวันนึงเนี่ยค่าเฉลี่ยคือประมาณ4แก้วหรือ4กระป๋องเพราะฉะนั้น1กาแฟเนี่ยจะบอกให้ว่ากาแฟ
จะยับยั้งการดูดซึมแคลเซียมเข้ากระดูกนะข้อที่2ตัวครีมเทียมนะคะตัวน้ำตาลคือต้นเหตุทำให้เกิดภูมิแพ้และเกิดการอักเสบโอ้โหมันเป็นตัวที่ทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็ยับยั้งการดูดซึมเข้ากระดูกอีกหลายคนบอกว่าคุณหมอเคยได้ยินว่าดื่มกาแฟแล้วเนี่ยมันเป็นผลดีต่อสุขภาพไม่ใช่เหรอช่วยลดความอ้วนด้วยจริงค่ะแต่นั่นคือกาแฟดำกาแฟดำไม่ใช่กาแฟครีมเทียมไม่ใช่กาแฟใส่น้ำตาลและครีมเทียมไม่ใช่แต่ถ้าคุณจะดื่มเพื่อกระตุ้นสุขภาพนะมีบางตำราบอกว่าดื่มกาแฟเนี่ยป้องกันอัลไซเมอร์ได้อันนั้นคือกาแฟแบ็คคอฟฟี่คือต้องเป็นกาแฟดำและถ้าหากคุณต้องการรสชาติขึ้นมาแบบให้อร่อยนะไม่รู้ใครเคยดื่มหรือเปล่านะคะกาแฟเนี่ยคุณชงคุณใส่น้ำมะพร้าวก็ได้หรือใส่น้ำมันมะพร้าวที่เป็น MCT oil นะเป็นเขามีการไปผ่านกระบวนการให้แบบมันเป็นสายที่เชนที่สั้นลงนะ MCT oil ตัวเนี้ยนะคะมันก็จะให้ความมันกับกาแฟดำมีกลิ่นหอมขึ้นแต่ไม่แนะนำนะให้ใส่น้ำตาลหรือว่าผงครีมเทียมซึ่งโดยค่าเฉลี่ยนะเอาระดับคนไทยน้ำหนักคนไทยจะตัวเล็กกว่าต่างชาติไม่ควรเกิน2แก้วนี่คือค่าปกติให้ควรจะดื่มเนี่ยต้องเป็นกาแฟดำเนี่ยประมาณ2แก้วเนี่ยดีต่อสุขภาพแต่ถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยก็ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพเพราะว่าหนักๆเข้าตัวกาแฟเองเนี่ยเขายับยั้งการดูดซึมตัวแคลเซียมได้นะถ้าจะดื่มนะแต่จริงๆถ้าเป็นไปได้ก็เลี่ยงไม่ต้องดื่มต่อมาค่ะยาลดกรดนะยาลดกรดเป็นโรคกระเพาะนะคะเดี๋ยวก็ปวดท้องเนื่องจากหลายๆครั้งเนี่ยผู้บริหารหรือว่าหลายๆท่านที่อาจจะทานข้าวไม่เป็นเวลาหรืออย่างเงี้ยค่ะจะมีแล้วก็มีความเครียดสูงอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นกรดไหลย้อนแล้วก็เป็นโรคกระเพาะก็จะกินยาลดกรดตลอดเวลาหมอได้บอกเลยว่ายาลดกรดมีคุณสมบัติในการที่ไปยับยั้งการดูดซึมแคลเซียมเข้ากระดูกพอมันยับยั้งการดูดซึมแคลเซียมเข้ากระดูกมันก็จะเป็นต้นเหตุค่ะที่ทำให้เป็นต้นเหตุที่ทำให้กระดูกพุนทีนี้พอกระดูกพุนเนี่ยไอ้เจ้า เวลาที่เรางอเข่าเวลาที่เราเหยียดเข่าเวลาที่เรานั่งยองๆเนี่ยมันไปเพิ่มแรงดันในข้อเข่านะคะทีนี้พอไปเพิ่มแรงดันในข้อเข่าแล้วเวลาที่เรานั่งยองๆหรือเบียดชิดปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้ากระดูกสะบ้าเนี่ยมันจะมาเสียดสีที่ตรงบริเวณกระดูกต้นขาก็ทำให้เกิดกระดูกมันสึกก่อนนะคะพอมันสึกมันก่อนปุ๊บก็เกิดการอักเสบพอเกิดการอักเสบเนี่ยร่างกายก็พยายามซ่อมแซมก็กลายเป็นพังผืดดังนั้นเนี่ยพอเป็นพังผืดมันก็ไปรัดเส้นเลือดเส้นประสาทนะคะการไหลเวียนของเลือดพาสารอาหารพาออกซิเจนไปเลี้ยงที่กระดูกนะคะไปเลี้ยงที่กล้ามเนื้อก็ไม่ดีดังนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เซลล์บางส่วนตายไปแล้วก็บางส่วนเนี่ยการซ่อมแซมมันทำให้เกิดการสร้างหินปูนเกิดขึ้นพอหินปูนเนี่ยมันไปอยู่ตรงส่วนที่มีการซ่อมแซมเนี่ยมันก็มีความเขาเรียกว่าคมนะคะเวลาที่คุณงอเข่าเวลาที่คุณเดินขึ้นบันไดเนี่ยนะไอ้เจ้ากระดูกหน้าแข้งนะคะไอ้กระดูกต้นขากับกระดูกสะบ้ามันก็จะคู่กันตลอดเวลาก็ทำให้คุณเนี่ยมีอาการเจ็บนะคะภาวะเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะผิวกระดูกสะบ้าหัวเข่าอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันในส่วนของกระดูกสะบ้าเนี่ยมันจะมีกระดูกผิวเขาเรียกอะไรกระดูกอ่อนอยู่นะคะกระดูกต้นขาก็จะมีกระดูกอ่อนอยู่เพราะฉะนั้นใช้งานไปแบบนี้เวลางอเข่าเยอะๆเนี่ยนะคะผิวกระดูกหัวเข่าตรงบริเวณสะบ้ามันจะถูกกดลงที่หัวเข่าตลอดก็เลยทำให้มีการสึกก่อนตลอดถ้าถามว่าให้หมอนายแนะนำยังไงข้อแรกนะอายุ44ปีก็สามารถที่จะเป็นข้อเข่าเสื่อมได้ข้ออักเสบได้เนื่องจากกระดูกพุนไวกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่หมอนายแนะนำก็เมื่อกี้พูดมาทั้งหมดอ่ะมันไปทำให้กระดูกพุนทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นยาลดกรดนะคะยารักษากรดไหลย้อนนะคะถ้า
ทางคุณเอนะคะมีปัญหากรดไหลย้อนนะคะเป็นมาประมาณ 5-6 ปีแล้วนะคะแล้วก็พอเป็นก็กินยาหมอในแนะนำค่ะให้คุณทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทเนี่ยจะช่วยดูแลทั้งอาการข้อเข่าอักเสบนะคะและก็อาการกรดไหลย้อนได้ด้วยเพราะฉะนั้นหยุดกินยานะคะยาลดกรดนะคะแล้วก็ยาแก้ปวดคือจะกินยาแก้ปวดยาแก้ยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้อักเสบยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้อักเสบยาลดกรดเป็นการยับยั้งการดูดซึมแคลเซียมเข้ากระดูกทั้งนั้นนะอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงพวกสมุนไพรอื่นๆนะคะหรือว่าเพราะว่าหมอไหนยังไม่ได้ไล่ไปครบหมดเดี๋ยวเอาไว้เนี่ยมีสักวันหนึ่งหมอไหนจะมาไล่ให้หมดเลยว่าสมุนไพรตัวไหนบ้างลดการดูดซึมแคลเซียมเข้ากระดูกสมุนไพรอาหารเสริมยาตัวไหนบ้างลดการดูดซึมเข้ากระดูกนะเดี๋ยวจะไล่เรียงให้ฟังหรือพฤติกรรมอะไรที่ก่อโรคเสี่ยงต่อการที่จะเป็นข้อเข่าอักเสบข้อเข่าเสื่อมต่อมาค่ะในเคสนี้นะคะก็คือให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทวันละ1ชุดก่อนนอนตัวโกรทฮอร์โมนจะเข้าไปกระตุ้นให้มีการสร้างตัวฮอร์โมนชื่อแคลซิโตนินและฮอร์โมนตัวนี้มันทำหน้าที่ในการที่ไปดึงแคลเซียมที่อยู่ในเลือดอะค่ะดึงเข้ามาให้เสริมในมวลของกระดูกเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกมวลกระดูกนะคะก็ทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้น2ตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยเมื่อเราเพิ่มระดับโกรทฮอร์โมนในเลือดมันจะไปกระตุ้นให้ร่างกายมีการสร้างตัวคอลลาเจนอีลาสินโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นมันก็จะมาเสริมบำรุงตรงกระดูกอ่อนผิวข้อนะซึ่งตรงกระดูกสะบ้าก็ดีกระดูกหัวเข่าก็ดีเนี่ยมันมีกระดูกอ่อนผิวข้อเนี่ยเคลือบอยู่ดังนั้นมันก็จะทำให้กระดูกอ่อนมันหนาขึ้นนะคะแล้วก็3ก็คือจะสลายพวกหินปูนที่เกาะอยู่ตามกระดูกอ่อนผิวข้อไปสลายออกเพราะฉะนั้นตัวพอมันตัวของหินปูนเนี่ยมันเป็นตัวที่เป็นต้นเหตุทำให้มันไปคูดนะคะทำให้กระดูกสะบ้ามันอักเสบได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะค่อยๆไปสลายตัวหินปูนที่ออกมากลไกข้อที่4ก็คือกระตุ้นตัวของโกรทฮอร์โมนกระตุ้นให้มีการสร้างตัวน้ำหล่อเลี้ยงที่ข้อที่เราเรียกว่าไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยค่ะมันก็พอน้ำหล่อเลี้ยงเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ไปลดการกระแทกกันน่ะลดการที่ไปเสียดสีหรือกระแทกกันเป็นตัวคล้ายๆกับเป็นบิ๊กบัมเปอร์นะคะกันกระแทกเมื่อไม่มีการกระแทกมันก็ไม่เกิดการอักเสบหรือเป็นบาดแผลนะคะแล้วก็ต่อมานะคะทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทแล้ว2ก็คือเลี่ยงนะการกินยาทั้งหมดเลยที่เมื่อกี้ทั้งยาลดกรดยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้ออะไรทุกอย่างนะคะให้ใช้หมอไหนจะแถมน้ำมันเขียวไปให้น้ำมันเขียว108ให้ทาถูนวดตรงบริเวณที่เป็นนะคะตรงบริเวณที่ปวดนะแล้วก็พยายามทำกายภาพบำบัดแนะนำว่าให้เดินเร็วสลับเดินช้าออกกำลังกายด้วยเนี้ยหรือว่ายน้ำค่ะว่ายน้ำแล้วก็เดินเร็วสลับเดินช้าอันนี้ช่วยได้นะคะ แล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะก็คือในเคสเดี๋ยวนะในเคสของคุณเอนะคะปัจจุบันนี้อายุ44ปีแล้วก็ประมาณนี้นะคะเป็นประมาณนี้ต่อมาค่ะมีอีกท่านหนึ่งปรึกษาหมอไหนเรื่องน่ะโทรมาปรึกษาหมอไหนเรื่องการกินยาแก้อักเสบกินตัวไหนดีโอ้โหถามถูกคนซะด้วยนะคะ เพราะว่าปกติหมอไหนเป็นคนไม่ค่อยให้ทานยาเท่าที่จำเป็นไม่ใช่แอนตี้ยานะยาถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เท่าที่จำเป็นนะคะแต่ไม่ใช้เป็นชีวิตประจำวันคือมีบางคนไข้บางท่านเนี่ยจะในลักษณะที่ว่ากินยาแก้ปวดทุกวันเลยนะคะเพราะอาชีพที่ทำอ่ะทำให้มีอาการปวดหลังปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออะไรประมาณเนี้ยแล้วกินเป็นกิจวัตรประจำวันอันนี้ไม่ถูกต้องเลยแล้วต่อไปเนี่ยกระดูกจะพุนอย่างรวดเร็วแล้วอนาคตข้างหน้าเสี่ยงที่จะนั่งรถเข็นและเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะอันนี้หมอไหนไม่ได้ขู่ส่วนมากหลังจากนั้นก็จะเป็นแบบนั้นแหละนะคะมีเคสจากคุณณัฐนันท์กรุงเทพค่ะมีอาการปวดหลังมากจนเดินแทบไม่ค่อยได้ต้องค่อยๆเดินย่องคุณณัฐนันท์ไม่ได้บอกอายุหมอไหนมานะ
ก่อนหน้านั้นเนี่ย เล่นโยคะมานะคะเป็นคนที่เล่นโยคะแล้วก็พอเวลามีอาการปวดหลังมักจะใช้วิธีก็คือซื้อยาทานยาตัวอะคอกเซียนะคะตัวอะคอกเซียแล้วก็นอร์จิซิกนะคะแล้วก็มักจะมีติดบ้านไว้เป็นประจำเห็นไหมคำว่ามีติดบ้านไว้เป็นประจำหมายความว่าอะไรปวดหลังปุ๊บกินปั๊บนะคะไม่ได้ใช้วิธีแนวทางธรรมชาติบำบัดเลยหรือไม่ได้ใช้วิธีแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเลยนะคะเมื่อเจอต้นเหตุแล้วเราตัดเขาเรียกว่าขุดรากถอนโคนต้นตอสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมันก็จะทำให้ดีฟื้นฟูได้และที่สำคัญต้นเหตุต้องแก้ที่ต้นเหตุที่ทำให้ปวดหลังอาการปวดหลังเนี่ยแก้ได้ง่ายๆก็คือต้องทำให้กล้ามเนื้อหลังแข็งแรงทำให้กระดูกแข็งแรงแล้วก็ทำให้สรีระเนี่ยตั้งตรงนะคะคนที่หลังค่อมคนที่ไหล่ห่อเข้าใจคำว่าไหล่ห่อใช่ไหมพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยไหล่เราจะห่อมักจะปวดหลังนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมนะคะที่ในชีวิตประจำวันเนี่ยทำให้ปวดหลังด้วยเดี๋ยวมาไลจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะซึ่งปกติเนี่ยจะมีไว้ประจำบ้านนะคะแล้วก็ แต่เริ่มกังวลว่ากลัวจะมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกก็เลยไปหาหมอเพราะเข้าใจว่าอาการปวดหลังเนี่ยสงสัยจะเป็นโรคกระดูกนะคะซึ่งคุณหมอบอกว่าไม่เกี่ยวกับกระดูกค่ะแต่เป็นปัญหาจากกล้ามเนื้อไม่ใช่กระดูกคุณหมอก็เลยให้ยาวอร์เทเลนกับนอร์จิซิกมาอยากจะสอบถามคุณหมอว่าวอร์เทเลนเนี่ยกับอะคอกเซียทานร่วมกันได้ไหมเพราะในเมื่อที่บ้านก็มีอะคอกเซียแล้วกินอะคอกเซียก็หายดีนะคะแล้วก็ยานอร์จิซิกเนี่ยเราต้องทานนานแค่ไหนถึงจะหายนะคะโรคปวดหลังถ้าไม่ใช่กล้ามเนื้อสามารถเกิดจากอะไรได้อีกบ้างอันนี้คือคำถามมาเป็นข้อเลยเดี๋ยวมาไหนจะตอบเป็นข้อเหมือนกันนะคะข้อที่1ขออนุญาตตอบนะคะแล้วเดี๋ยวมีข้อเสนอแนะอะไรเดี๋ยวมาไหนจะเสนอแนะไปว่าต้องแก้ให้ถูกเขาเรียกว่าต้องเกาให้ถูกที่คันวิธีการเกาให้ถูกที่คันและแก้ที่ต้นเหตุของการเกิดโรคแล้วตัดคือหาสาเหตุที่ทำให้เราปวดหลังพอเจอสาเหตุเราต้องตัดรากถอนโคนต้นตอสาเหตุที่ทำให้ปวดหลังนะอันนี้ก็คือเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็จะลดการพึ่งพาการใช้ยาที่สุดต่อแต่ขออนุญาตตอบคำถามก่อนคำถามข้อที่หนึ่งถามมาว่าถ้ายาวอร์เทเลนกับอะคอกเซียทานร่วมกันได้ไหมขอตอบว่าห้ามากๆด้วยนะคะเพราะทั้งสองตัวคือยากลุ่มเดียวกันห้ามกินร่วมกันเด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นยากลุ่มเดียวกันนะคะถ้าทานแล้วมันจะทำให้โอเวอร์โดสหรือดับเบิลโดสคือทำให้โดสมันสูงเกินไปนะคะเพราะเป็นยาแก้อักเสบนะคะเป็นยาแก้อักเสบที่ชื่อว่าเอนเซดแล้วก็มีพิษเหมือนกันก็คือว่ามันไปมีพิษยังไงมันก็ต้องขับไปที่ไตคือไตอ่ะจะต้องทำหน้าที่ในการขับทั้งสองตัวถ้าคุณกินตัวเดียวก็ขับตัวเดียวคุณกินสองตัวก็ขับสองตัวเพราะฉะนั้นไตจะทำงานหนักนะคะก็เสี่ยงที่จะเกิดภาวะไตวายได้แล้วโดยเฉพาะตัวยาโดยเฉพาะนะคะตัวอะคอกเซียอะคอกเซียเนี่ยจริงๆเขามีกำหนดนะว่าห้ามกินติดต่อกันเกิน7วันถ้าเกินกว่านั้นหยุดกินค่ะแล้วต้องเปลี่ยนเป็นตัวอื่นนะคะหรือหาสาเหตุอื่นแก้ไม่หายแล้วเพราะจริงๆอะคอกเซียถ้าพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยข้อดีของเขาเนี่ยคือถามว่า2ตัวเนี่ยกลไกการออกฤทธิ์เนี่ยมันจะมีความมันเหมือนกันแต่นะคะอะคอกเซียเป็นยากลุ่มใหม่ค่ะเป็นเอนไซม์ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการมันจะเจาะจงมากกว่าดีกว่าตัวอะคอกเซียเนี่ยมันจะทำหน้าที่ไปกำลดเอนไซม์ที่ทำให้เกิดการอักเสบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ไปกระตุ้นเอนไซม์นะคะที่ทำให้เกิดการอักเสบเพราะฉะนั้นแต่ข้อเสียข้อดีของมันก็คือว่าจำได้ไหมคะหลายๆคนเนี่ยพอกินยาเอนไซม์ในแบบกลุ่มแรกๆเนี่ยเขาจะต้องให้ยากัดเข
ขาเรียกว่ายาแอนตาซิดนะคะยาลดกรดไปด้วยเพราะว่ามันเสี่ยงที่จะทำให้เลือดออกในกระเพาะนะคะแต่เจ้าตัวอะคอกเซียเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าคอก2นะคะตัวนี้ไม่ได้ทำให้เลือดออกในกระเพาะก็คือถ้ากินยาอะคอกเซียคุณก็ไม่ต้องกินยาลดกรดแต่มันมีข้อเสียนะคะผลข้างเคียงเนี่ยสูงกว่ากลุ่มแรกซะอีกเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะว่าตัวอะคอกเซียมันจะมีพิษต่อไตนะคะมีพิษต่อไตมากกว่าเขาถึงได้ห้ามกินเกิน7วันกับ2มีพิษต่อระบบหัวใจเพราะว่ามันทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดลิ่มเลือดแล้วลิ่มเลือดเนี่ย เป็นลิ่มเลือดที่ไปขวางนะคะทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยเกิดการตีบหรืออุดตันทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก็คือคนที่กินตัวอะคอกเซียจะมีถ้าอย่าให้กินเกิน5วันนะคะกินเกิน7วันนะคะเพราะว่าเกินกว่านั้นเนี่ยจะเสี่ยงที่จะเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้นะมันเสี่ยงที่จะเป็นลิ่มเลือดได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นไม่แนะนำนะคะอะคอกเซียกิน7วันกินตัวไหนตัวนั้นอ่ะกินวอเทอร์เลนก็วอเทอร์เลนนะกินอะคอกเซียก็อะคอกเซียทีนี้เนี่ยคำถามข้อที่2แล้วตัวนอร์จิสิกต้องทานนานเท่าไหร่ถึงจะหายนอร์จิสิกเนี่ยเป็นยาไม่ได้ทำให้หายแค่ระงับปวดแต่ไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุที่ทำให้คุณเนี่ยปวดหลังถูกไหมตัวนอร์จิสิกมันเป็นยาคลายกล้ามเนื้อไม่ใช่ยาแก้ปวดนะคะแล้วบอกอ้าวแล้วคุณหมอจ่ายทำไมคืออย่างนี้การที่กล้ามเนื้อเนี่ยมันเกิดการอักเสบมันเกิดการหดทำมันเกิดการหดเกร็งนะคะเวลากล้ามเนื้อเกิดการหดเกร็งเนี่ยทำงานหนักมากๆหดเกร็งแล้วไม่คลายตัวกล้ามเนื้อก็จะปวดเพราะว่าตอนเวลาหดเกร็งปุ๊บเนี่ยการขับพวกกรดแลคติกในกล้ามเนื้อมันขับออกได้น้อยซึ่งเจ้ากรดแลคติกมีคุณสมบัติคือทำให้เกิดการเกร็งแล้วเกิดกล้ามเนื้อหดตัวแล้วก็ทำให้เกิดการเมื่อยแล้วก็ล้าแล้วก็ปวดเพราะฉะนั้นถ้าเราขับกรดแลคติกออกได้เราก็จะไม่ปวดหลังนะคะแล้วก็ถ้ากล้ามเนื้อแข็งแรงนะคะมันก็จะไม่ค่อยได้สร้างกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเนี่ยมันจะสร้างกรดแลคติกน้อยมากเราก็เลยไม่ค่อยปวดนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่หมอไหนบอกว่าตัวนอร์จิสิกเนี่ยเป็นตัวที่แค่ระงับปวดแต่ไม่ได้ทำให้หายขาดนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยถ้ากรณีปวดกล้ามเนื้อนะคะคุณหมอก็จะใช้ควบคู่กับยาแก้อักเสบนะคะแต่ห้ามใช้เกิน1สัปดาห์หรืออย่างมากที่สุดไม่เกิน2สัปดาห์เพราะเกินกว่านั้นปุ๊บไม่ได้ผลแล้วนะคะห้ามใช้เกินต่อมาคำถามข้อที่3อาการปวดหลังนะคะมีสาเหตุมาจากอะไรถ้าให้รวบรวมสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดหลังเนี่ยมีอยู่ประมาณด้วยกัน4สาเหตุสาเหตุแรกก็คืออาการปวดหลังจากกล้ามเนื้อกับเอ็นก็คือหมายความว่ากล้ามเนื้อไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็เส้นเอ็นเกิดการอักเสบนะหรือว่าผิดท่าอย่างเงี้ยแล้วกล้ามเนื้อกับเอ็นอักเสบจะมีอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกนะระดับที่2นะสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดหลังมาจากโคนของเส้นประสาทโดนกดทับนะคะซึ่งอาการเนี้ยนะคะก็จะเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกและอาจจะเป็นหมอนรองกระดูกปริ้นหรืออะไรเงี้ยจะมีอาการปวดร้าวแป๊บๆหรือชาที่ปลายมือปลายเท้าอ่อนแรงแล้วก็ร่วมด้วยต่อมากลุ่มที่3สาเหตุอาการปวดหลังเนี่ยเกิดจากแกนของประสาทสันหลังเนี่ยมันโดนกดทับทำให้กั้นปัสสาวะอุจจาระไม่อยู่ของคุณยังไม่ใช่นะคะของคุณคือกลุ่ม1อะค่ะก็คือเกิดจากกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นนะสาเหตุข้อที่4นะคะก็คือเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บละเช่นมะเร็งกระดูกวัณโรคฝีวัณโรคนะคะมีการอักเสบติดเชื้ออะไรเงี้ยซึ่งของคุณไม่ใช่อันนั้นเป็นที่ร้ายแรงมากๆแต่ตอนเนี้ยทาง
คุณณัฐนันท์ถามมอไนว่าแล้วจะทำยังไงถึงจะลดการใช้ยาหรือไม่ต้องใช้ยานะข้อแนะนำนะคะของคุณณัฐนันท์สาเหตุเกิดมาจากอาการปวดหลังจากกล้ามเนื้อข้อที่หนึ่งเลยนะคะอันนี้คือมอไนสรุปให้ฟังสั้นๆปรับที่นอนที่นอนที่นิ่มเกินไปนอนแล้วบุ๋มลงไปแล้วทำให้กล้ามเนื้อหลังเราห่อเพราะฉะนั้นเราตื่นนอนมาพอนอนไปท่านี้บ่อยๆไหล่เราจะห่อจะงุ้มลงมาคนที่ไหล่ห่ออายุเยอะขึ้นเนี่ยเราจะไหล่ห่อพอไหล่ห่อเราจะปวดที่บ่าที่ไหล่ที่กล้ามเนื้อหลังอันนี้เราต้องแก้ที่นอนก่อนให้เป็นที่นอนเปลี่ยนเป็นที่นอนยางพารานะคะแล้วก็ข้อที่สองนะคะก็คือต้องแก้อาการไหล่ห่อนะคะให้ออกกำลังกายด้วยท่าทางเหมือนกับเป็นท่ายกแขนขึ้นนะคะแล้วก็ยกมือขึ้นสูงสูงนะคะมือทั้งสองข้างขึ้นสูงสูงแล้วก็กวาดไปด้านข้างนะคะทำแบบเนี้ยแล้วก็แกว่งแขนสามมิติสไตล์หมอไนท์อีกท่าหนึ่ง อยู่ในช่อง YouTube เข้าไปเปิดในช่อง YouTube สุขภาพดีอารมณ์ดี EP ที่1อันนี้จะแก้อาการไหล่ห่อได้นะทั้ง2ท่าแล้วก็แก้อาการไหล่ห่อก็คือเราต้องเสริมกล้ามเนื้อให้แข็งแรงค่ะแล้วก็มันก็จะทำให้ไม่สร้างกรดแลคติกแล้วจะได้ไม่ปวดเมื่อยนะคะวิธีการก็คือให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทวันละ1ชุดก่อนนอนนะคะแล้วก็ให้ใช้น้ำมันเขียวทาถูนวดตอนเวลาที่ปวดเมื่อยเราจะได้ลดการพึ่งพาการใช้ยานะคะเบอร์โทรสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพนะคะก็โทรเข้ามาได้ที่0813538734 0813538734 0863550761 086355 0761พักฟังเพลงค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางรองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
1: ทางการรัสเซียยืนยันไม่พบการระบาดของกาฬโรคในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านกาฬโรคในไซบีเรียการกีฬาแห่งประเทศไทยวางแผนเช่าเหมาลำการบินไทยให้นักกีฬาพาราไทยเดินทางไปแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่โดยเฉพาะภาคใต้ที่คาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นตั้งแต่กลางเดือนนี
2: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำอย่างทรงตัวส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6มีปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งแต่มวลน้ำดังกล่าวไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนที่จังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงที่สถานการณ์ยังวิกฤตในหลายจังหวัดเช่นอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยได้ติดตั้งเรือดันน้ำเร่งระบายน้ำแล้ว
3: ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคล้าเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทาง